0: วัสดีค่ะชื่อแม่มิงนะคะเป็นแม่ของน้องแซนดี้และน้องซานต้าค่ะ
1: สวัสดีครับชื่อเอ๋ครับเป็นคุณพ่อของน้องแซนดี้และน้องซานต้าครับ
0: น้องซินดี้เขาก็มีนิสัยร่าเริงนะคะเขาเป็นคนเป็นเด็กมีน้ำใจอะค่ะแต่ก็จะมีบ้างค่ะที่เขาเป็นเด็กขี้งอนเป็นเด็กมีการเรียกร้องสนใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: คุณพ่อช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะ
1: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรายืนคุยกันอยู่เรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนของน้องซานต้าแล้วก็ของหลานที่อายุไล่เลี่ยกันเราจะไปเรียนด้วยกันทีนี้แซนดี้เขาก็อยากมีส่วนร่วมด้วยแต่ทุกคนไม่ได้เปิดช่องว่างให้เขาเลยเขาก็เลยค่อยๆผ่านอ้อมไปข้างหลังไปเล่นน้ำเล่นก๊อกน้ำผ่านน้องไปเล่นก๊อกน้ำ
0: อย่าเล่นน้ำนี่เดี๋ยวมันเปื้อนเดี๋ยวมันหกหน่อยน้องนะลูก
3: ค่ะ
1: เอาอีกทีนี้ทุกคนก็ไม่สนใจเขาอีกเขาก็เลยเดินไปที่สวนคุณแม่ต้องวิ่งตามไป
4: มันนี่ก่อนใครสนใจมานี่ซันดี้แม่พูดแล้วหยุดสิคะมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนซันดี้
1: ต้องไปถามว่าเขาเป็นอะไรเขาบอกเขาง่วงนอน
4: มาคุยกันเรามาคุยกัน
1: เขาง่วงนอนอ่ะง่วงนอนจะให้ป้าอุ้มอ่ะป้าอุ้มมานอนพอนอนก็บอกคุยกับเขาบอกเดี๋ยวป้าคุยอยู่นะมีธุระคุยกับน้าอยู่นะถ้ายังไงซันดี้นอนอยู่ตรงนี้นะลูกหนูง่วงนอนหนูนอนก่อนนะเขาก็นอนได้สักพักหนึ่งตอนหลังจากเราคุยกันเขาค่อยขยับตัวลุกขึ้นมองขยับมองซ้ายมองขวาทีนี้ก็เปลี่ยนมานั่งแล้วก็ค่อยกระดึบลงจากเตียงแล้วก็เดินมาหาในกลุ่มที่เราคุยกัน

0: เราก็เลยต้องให้ความสนใจเขาว่าเขาจะเอาอะไร
1: ยังไม่ได้อยากนอนหรอกจริงแต่ว่ามันไม่รู้จะอ้างว่าอะไรดีอ่ะเลยบอกว่าง่วงอยากนอนแต่ที่จริงมานอนจริงก็ไม่นอนนะ
2: ทำไมอ่ะทำไมถึงอยากคุยกับคุณพ
3: ่ออยากให้ป้าป้ามาคุยกับหนูอยากให้ป้ามาหันหน้าให้หนู
2: โอ้ทำไมอ่ะทำไมหนูถึงอยากให้ป้าป้ากับคุณแม่หันหน้ามาหาหนู
3: หนูรัก
2: รักใคร
3: รักแม่กับป้า
2: ฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องการเขาต้องการ
1: น่าจะเป็นก็การกอด
0: การ
1: กอดแล้วสนใจเขาหอมเขาสักครั้งนึงส่วนใหญ่แม่จะเอาเขามากอดนะกอดแล้วก็ตบหลังเขาหอมเขาสักครั้งนึง

0: เราจะถามเขาก่อนครับว่าเขาต้องการอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ถามแล้วเราจับเขาทำโทษเขาเลยทันทีเนี้ยเขาจะไม่รู้แล้วว่าเขาทำผิดอะไร
1: อยากกิน
0: กินนมก็รู้แล้วเนี่ยรอก่อน
1: ยอม
2: การถามลูกก่อนมันเป็นสิ่งสำคัญนะคะค่ะเราต้องรู้ว่าลูกอยากจะได้อะไรเขามีเจตนาอะไรถ้าเราให้เขาได้ตอนนั้นเราก็ให้แต่ถ้าให้ไม่ได้เราบอกให้เขาต้องรอก่อนนั่งคอยก่อนนะตรงนี้แล้วเราถึงจะไปทำภารกิจอื่นๆเช่นกันค่ะ

0: ก็สอนให้ลูกรู้จักการรอคอยด้วยครับ
1: ค่ะอันนี้ยังไงคะคุณหมอจอยคะ
2: ค่ะก็อย่างที่เราคุยกันไปแล้วตอนต้นนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆ เขาต้องการไม่ได้ต้องการอะไรจากเราเยอะเลยค่ะเขาต้องการความรักนั่นเองแล้วก็การกอดแล้วตบหลังเบาๆอันเนี้ยก็เป็นการแสดงออกของความรักที่มันเป็นภาพมากขึ้นเด็กๆ เขาก็จะรับรู้ได้ว่าอ๋อเนี่ยคุณพ่อคุณแม่คุยธุระอยู่เขาไม่ได้สนใจเราแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็ยังรักเราอยู่นะค่ะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญนะคะคุณแม่ให้โอกาสน้องแซนดี้ได้พูดถึงความต้องการของตั
0: วเอง
2: ซึ่งอันนี้คุณหมอคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะว่าเด็กๆ เนี่ยที่เขามีพฤติกรรมมากมายทั้งหลายแหล่ออกมาเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะเขาสื่อสารกับเราไม่ถูกแต่การที่เราถามเขาแล้วเขาบอกว่าอ๋อจริงๆแล้วหนูอยากให้แม่มาเล่นด้วยหนู อยากคุยกับพ่ออย
1: ่
2: างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เราเข้าใจความต้องการเขามากขึ้นพฤติกรรมต่างๆมันก็จะลดลงค่ะ
0: คราวนี้ในเรื่องของวิธีลักษณะแบบนี้เรามาดูกันว่าครอบครัวของเรามีใครใช้วิธีนี้บ้างนะครับเรามาแบ่งปันกันครับ
3: คือลักษณะของผมเนี่ยคืออย่างผมทำงานอยู่ในออฟฟิศใช่ไหมครับก็ติดต่อลูกค้าอยู่หรืออะไรอยู่อย่างเงี้ยลูกผมก็จะเดินเข้ามาถือหนังสือวาดรูปมา
0: ครับ
3: ตอนนี้จะทำยังไงให้เขาอยู่กับเราโดยที่ไม่มีปัญหาก็จับนั่งด้วยกันเลยพ่อทำงานพ่อไปเขาก็อ่ะวาดรูปไประบายสีไปอย่างเงี้ย
0: คือ
3: ว่าให้เขามีส่วนร่วมกับเราว่าเขาได้อยู่กับเรานะเขาได้ทำกับเรานะเขาจะได้ไม่มีปัญหาคือให้ความสนใจเขาบ้างนิดนึงแต่เราก็ทำในส่วนของเราได้อยู
1: ่
3: คือแยกครับ
0: ครับ
1: แยกได้เอาละค่ะเราก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปแล้วนะคะกับเรื่องของการรับมือกับพฤติกรรมการเรียกร้องความสนใจของลูก
0: ครับ
1: คราวนี้เรามาดูยุทธวิธีกันดีกว่าค่ะในการรับมือกับพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจกับเล่นคุยอ่านค่ะยุทธวิธีการเล่นของเราวันนี้ให้คุณหมออธิบายดีกว่า
0: ครับ
2: ค่ะจริงๆแล้วเคล็ดลับอันนี้ง่ายมากเลยค่ะคุณนี่นะก็คือว่าอันนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นสติกเกอร์เอาไว้สะสมแต่ว่าเราจะเรียกว่าเป็นกระดานสะสมความดีนะคะค่ะอย่างอันนี้นะคะก็จะเป็นกระดานตัวอย่างนะคะจะให้ดาวถ้าเกิดว่าหนูนั่งเล่นเงียบๆได้โดยไม่ส่งเสียงดังนั่นก็แปลว่าโอเคถ้าสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่ทำงานอยู่นะแล้วหนูสามารถนั่งเล่นอยู่ข้างๆได้แต่ถ้าหนูไม่เสียงดังนะคุณพ่อจะให้ดาวดวงหนึ่งทีนี้สะสมครบกี่ดวงเราจะได้อะไรเรากำหนดไปเลยต
1: ั้
2: งแต่ตอนแรกตั้งแต่เป็นเหมือนกติกาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะเช่นบอกว่าอ้าวถ้าเกิดว่าหนูได้ดาวเด็กดี5ดวงเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวสวนสัตว์กันซึ่งอย่าลืมนะคะ
0: ใ
2: ช่ซึ่งอย่าลืมนะคะว่าเราจะต้องรักษาสัญญาที่เราพูดด้วยทีนี้สติกเกอร์ถ้าเป็นไปได้เราควรให้ลูกๆเลือกเองเขาจะได้รู้สึกว่า
0: อัน
2: นี้เป็นงานของเข
0: า
2: อยากจะเลือก
1: เอ๊ะแต่ว่าเรื่องของรางวัลค
0: ่
1: ะมีของรางวัลต้องห้ามไหมคะคุณหมอ
2: ใช่ค่ะอันนี้สำคัญค่ะคือของรางวัลเนี่ยจะเป็นอะไรก็ได้นะคะยกเว้นขอสองอย่างก็คืออาหารอาหารเราจะไม่ให้เป็นของรางวัล
1: ค่ะ
2: เพราะว่าส่วนหนึ่งแล้วอาหารเนี่ยคือมันเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตเราอยู่แล้วใช่ไหมคะเราไม่ควรจะเอามาต่อรองว่าเดี๋ยวทำไม่ดีไม่ให้กินข้าวนะอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ควรถูกไหมคะอีกอย่างนึงที่เราไม่อยากให้ใช้เป็นรางวัลก็คือเงิน
1: ใ
2: ช่ไหมคะ
1: เพราะว่าม
2: ันจะออกมาในรูปแบบคล้ายๆติดสินบนไหมคะ
0: ค
2: นนั้นเราอยากให้เขารู้จักคุณค่าของรางวัลมากกว่าเงินนะคะ อยากให้เขาได้ความภูมิใจ ความรักความตั้งใจที่เขาจะทำพฤติกรรมที่ดีเพื่อให้ได้รางวัลที่มันมีค่ามากกว่าเงินนะคะ
0: ครับ
1: ก็ถือเป็นวิธีที่ดีมากๆเลยอันนี้เป็นยุทธวิธีการเล่นของเรานะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งยุทธวิธีของเรากันเลยนะคะกับการคุยค่ะยุทธวิธีการคุยของเราคือกระบวนการคุยเมื่อลูกเรียกร้องความสนใจ
0: ครับ
1: คุณหมอจอยคะคงต้องให้คุณหมอขยายความนี่แต่ละป้ายของเราเลย
0: นี่ครับป้ายแรกครับเมื่อลูกเริ่มมีปฏิกิริยาพ่อแม่ควรสนใจทันทีโดยถามความต้องการให้ชัดเจนครับ
2: ใช่ค่ะอันนี้ข้อนี้ก็คือเป็นเหมือนกับว่าลูกพยายามจะเตือนเราละ
0: ค่ะ
2: ว่าสนใจหนูหน่อย
0: ก็คือเริ่มมีปฏิกิริยานั่นเอง
2: ใช่ถ้าอันเนี้ยพอเราเริ่มสังเกตเขาได้ละจับอาการได้ละ เราควรหันไปถามเขานิดนึงว่าหนูอยากได้อะไรลูกหนูจะเอาอะไร
0: คือไม่ต้องไปรอให้เพิ่มระดับความรุนแรงในการเรียกร้องให้หันไปถามได้เลยครับ
4: จะเอาอะไรครับฮะเป็นไรจะเอาอะไร
1: ตอบสนองแบบนี้แล้วก็ถามความต้องการให้ชัดเจนถ้าเป็นสิ่งที่ตอบสนองได้เลยควรทำทันที
0: คร
1: ับ ยังไงคะคุณหมอจอยคะ
2: เช่นถ้าสมมติว่าเขาอยากจะให้คุณแม่มาเล่นด้วยซึ่งตอนนั้นคุณแม่ก็โอเคว่างอยู่พอดีสามารถเล่นกับเขาได้เลยเราก็ควรจะตอบสนองเขาเลยทันทีคือไม่ต้องรอจนเขาแบบหงุดหงิดละคราวนี้พอเขาระเบิดอารมณ์ออกมาเราจะคุมยากละเขาอาจจะลงไปนอนดิ้นกับพื้นคราวนี้จะพูดไม่ค่อยฟังละต้องรอให้เขาเย็นลงอีกกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
0: มาถึงนี่ครับอันล่างสุดนี้ถ้าเป็นสิ่งที่ยังตอบสนองไม่ได้ทันทีให้พูดคุยอธิบายเหตุผลแจ้งข้อตกลงกับลูกอย่างชัดเจนและต้องทำตามที่รับปากลูกไว้ด้วยนี่ฮะตัวที่เน้นเอาไว้สิ่งที่ยังตอบสนองไม่ทันทีเช่นอาจจะติดงานอยู
1: ่สำคัญ
0: ยังไม่สามารถทำตอนนั้นได้ยังไงครับ
2: ใช่ค่ะก็อย่างนี้เลยค่ะค่อนข้างชัดเจนละว่าสมมติเราให้เขาเดี๋ยวนั้นไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็อาจจะตกลงกับเขาก่อนว่าเดี๋ยวสัก5นาทีนะลูก
4: แป๊บนึงนะนี่ดูนาฬิกาก่อนเห็นไหมเข็มยาวถึงเลข12เลข1กับเลข2โอเคนะเดี๋ยวพ่อไปนั่งเล่นด้วย
2: ซึ่งอย่างที่บอกก็คือเราควรจะต้องทำตามสิ่งที่เราตกลงไปละ
0: โอ้อันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญมากใช่ไหมคุณหมอครับ
2: ใช่ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ3อย่างเนี้ยอยากจะบอกว่าจะใช้ได้ผลเมื่อเขายังไม่ได้ระเบิดอารมณ์นะคะ
1: แล้วถ้าเกิดระเบิดอารมณ์แล้ว
0: ระเบิด
1: ระเบิดลงเรียบร้อยแล้วอันนี้เราจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงคะ
2: คราวนี้ถ้าสมมุติว่าเขาเต็มที่ละระเบิดอารมณ์ละสิ่งที่เราต้องทําก็คืออันดับแรกคือดูเรื่องความปลอดภัยของลูกก่อนถ้าเขาแค่ลงไปนอนดิ้นเยอะๆแต่ว่าสถานที่นั้นปลอดภัยดีไม่ใช่ไปดิ้นข้างตู้อย่างเงี้ยเกิดเตะของตรงมาอันนี้อันตรายอันนี้ไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าแค่นั้นถ้าแค่นอนดิ้นแล้วเขาปลอดภัยดีเราเพิกเฉยเราเฉยๆนะคะคือไม่ต้องไปทักไปพูดเยอะคือยิ่งพูดเยอะเหมือนเวลาเราคนเราโมโหเนี่ยพอพูดเยอะเป็นไงคะยิ่งโมโห
0: ยิ่งไม่ฟัง
2: จะยิ่งเร้าอารมณ์เขาแต่ถ้าเกิดว่าเขาอยู่ในที่ที่ไม่ปลอดภัยล่ะเช่นเด็กบางคนอารวาสอยู่ที่ลานจอดรถอันนี้อันตรายละหรือเด็กบางคนโมโหมากทำลายตัวเองเช่นเอาหัวโขกพื้นดูซิพ่อแม่จะสนใจใช่ไหมนี่ฉันทำลายตัวเองแล้วนะอันนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ไปจับหยุดนะคะจับหยุดคือหมายถึงว่าจับล็อกไว้อะค่ะเพื่อไม่ให้เขามีอันตรายเกิดขึ้นแต่ว่าไม่ใช่แปลว่าไปโอบเขาหรือว่าไม่ใช่แปลว่าเราจะต้องยอมทำตามเขานะคะจุดประสงค์อันนี้คือเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายเฉยๆ
1: จับหยุดก็คือกอดจากทางด้านหลัง
2: ใช่
1: ไหมคะอย่างนี้นี่เองนะคะทีนี้อยากจะให้คุณหมอลองสรุปถ้าเราไม่อยากให้เรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นเลยไม่อยากให้ลูกมาเรียกร้องความสนใจเราจะต้องมีการวางแผนหรือการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างไหมคะ
2: ใช่ค่ะจริงๆวิธีที่ดีที่สุดเลยที่สำคัญที่สุดทั้งหมดที่คุณหมอพูดมาเนี่ย คือการที่เรามีเวลาที่ดีหรือมีช่วงเวลาที่มีความรักแสดงความรักต่อกันอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วเหมือนมีเป็นพื้นฐานไว้อยู่แล้วเหมือนกับว่าถ้าเรามีความรักที่เต็มที่อยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะไม่เรียกร้องอะไรเรามากละเพราะเขาก็ได้อยู่สม่ำเสมออยู่แล้วเช่นเราเล่นกับเขาเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วเราอ่านนิทานกับเขาทุกวันอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยมันจะทำให้เด็กรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่รักเขาตลอดเวลา
0: ครับ
1: เอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของการคุยนะคะและเรายังมีอีกหนึ่งยุทธวิธีที่สำคัญเหมือนกันนะคะนั่นก็คือเรื่องของการอ่านค่ะกับเรื่องของพฤติกรรมที่ลูกเรียกร้องความสนใจมันจะมาเชื่อมโยงกันได้ยังไงบ้างคะ
2: ใช่ค่ะก็คือเด็กๆเนี่ยนะคะถ้าเขาได้อ่านนิทานส่วนหนึ่งคือเด็กวัยนี้เขาก็จะมีจินตนาการเขาสามารถที่จะเอาตัวเองลงไปอยู่ในเรื่องนั้นได้แล้วดีไม่ดีคือเขาอาจจะคิดว่าโอ้ตัวเองกำลังเป็นตัวละครในนั้นอยู่หรือตัวเองกำลังเป็นเพื่อนของเด็กตัวละครในนั้นอยู่ใช่ซึ่งเราก็จะใช้นิทานนี่แหละค่ะเป็นตัวสื่อเป็นตัวแทนที่ช่วยให้เขาปรับพฤติกรรมหรืออะไรได้ง่ายๆให้มันเห็นเป็นภาพมากขึ้น
0: เราลองมาดูคุณพ่อคุณแม่ของเราบ้างว่านิทานจะช่วยยังไงได้คุณแม่ครับ
5: ก็จะมีการเล่าให้น้องฟังนะคะ
0: ค
5: ในอย่างเช่นในเรื่องของคุณแม่อุ้มหน่อยก็จะเล่าให้น้องฟังว่าเนี่ยอย่างน้องข้าวนะคะเวลาไปไหนคุณแม่อุ้มหน่อยก็คือไม่ว่าจะเดินจะไปไหนทุกที่จน

0: นึงคุณแม่บอกว่าโอ้คุณแม่อุ้มไม่ไหวแล้วนะเพราะว่าน้องเริ่มตัวใหญ่ขึ้นมีวันนึงไปเจอตุ๊กตาอยู่ตัวนึงตัวใหญ่กว่าเขานะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องจริงที่ตุ๊กตามาจริงๆนะคะ
1: ตุ๊กตาตัวใหญ่
0: ตัวใหญ่กว่าเขามากแล้วเขาก็มาอุ้มคุณแม่หนูอุ้มไม่ไหวค่ะคุณแม่ก็เลยสอนบอกว่าเนี่ยค่ะการที่ลูกให้คุณแม่อุ้มเวลาไปไหนมาไหนหรือว่าเดินไปไหนก็ให้อุ้มตลอดเนี่ยคุณแม่เหนื่อยก็เหมือนกับที่หนูอุ้มตุ๊กตาตัวนี้แล้วหนูก็เหนื่อยค่ะ
1: ครับ
0: หนูต้องเห็นใจคุณแม่นะ
2: นะคะ
0: น้องก็เริ่มเข้าใจโอเคเวลาไปไหนกันก็เดินจูงมือไปด้วยกันค่ะ
1: นี่ทั้งเอาเรื่องราวของนิทานแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมาผสมกันด้วย
3: ค่ะจริงๆการลูกอยากให้เราอุ้มตลอดเวลาก็เป็นการเรียกร้องความสนใจอย่างหนึ่งใช่ไหมคุณหมอจอยคะ
4: ใช่ค่ะจริงๆคือพอดีของคุณแม่เมื่อกี้มีประสบการณ์ตรงก็สามารถเอาเรื่องประสบการณ์มาเล่าได้จริงๆแต่ว่าถ้าในกรณีที่ไม่มีประสบการณ์เลยแล้วเราอ่านแต่จากนิทานเนี่ยวิธีการที่เราจะสื่อให้ลูกรู้ว่าควรจะต้องทำยังไงผ่านนิทานเนี่ยเราอาจจะถามลูกง่ายๆก็ได้ค่ะว่าถ้าหนูเป็นเพื่อนกับ
5: ตัวนี
4: ้หนูจะบอกเขาว่ายังไงดีคะ
3: ให้ลูกได้คิด
4: ให้ลูกได้คิดเหมือนให้ลูกได้ทบทวนตัวเองไปด้วยว่าเอ๊ะเราก็ไปไหนมาไหนก็ให้แม่อุ้มตลอดเลยโอ้เนี่ยแล้วทำให้แม่เป็นแบบนี้แม่เหนื่อยเลยก็เหมือนกับเขาบอกตัวเขาเอง
3: ค่ะนะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวที่เรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะในการรับมือกับพฤติกรรมเรื่องของลูกที่ชอบเรียกร้องความสนใจนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญของเรามากๆคุณหมอจอยเป็นมากๆเลยนะคะ
1: ขอบคุณนะคะและก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทั้ง5ครอบครัวคุณยายด้วยขอบคุณมากครับ
3: ค่ะ
1: และคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
3: ค่ะอย่าลืมนะคะทุกพฤติกรรมทุกปัญหาของลูกจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถแก้ไขแล้วก็ทำให้ดีขึ้นได้นะคะสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของพ่อแม่นั่นเองที่เป็นคนสำคัญที่สุดอย่าลืมว่าพ่อแม่ทำได
1: ้พ่อแม่สู้ๆ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สอนศิลป
1: ์แน่แน่สวยงามปูนปูนรถไฟขบวนสอนศิลป์มาเยี่ยมน้องๆแล้วนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับผมนี่เลยนะฮะตรงข้างหน้าพี่โจมีชิ้นงานน่ารักน่ารักที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าเอามาสอนน้องๆทำจริงๆเพราะว่ามันทำไม่ยากเลยครับทำง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็ทำเสร็จปุ๊บเนี่ยน้องๆคนไหนที่อยากจะเอาไปเล่นเป็นของเล่นก็เล่นได้หรือจะเอามาวางตั้งโชว์ก็ได้นะครับหรือจะเอาไว้ใช้เป็นที่ใส่ของกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นอาจจะเป็นต่างหูสร้อยข้อมือหรือว่ายางลบหรือว่าของเล่นอะไรยังไงก็ได้นะครับชิ้นเล็กๆแบ่งช่องไว้อุปกรณ์ที่ใช้ทำง่ายมากนี่ครับผมแผงกระดาษใส่ไข่นะครับลองมาดูว่าแผงไข่กระดาษแบบนี้จะกลายมาเป็นรถไฟสอนศิลป์น่ารักน่ารักได้ยังไงติดตามครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาเริ่มดูวัสดุอุปกรณ์กันหน่อยดีกว่านะครับก่อนอื่นครับหัวขบวนแกนกระดาษทิชชู่นะครับ1อันนะครับแล้วก็กระดาษลังวัดขนาดมาเพื่อที่จะมาปิดด้านนี้แล้วก็ถ้าก้าวติดเข้าไปถึงก้าวแปะเสร็จเรียบร้อยคราวนี้ก็มาระบายสีกันหน่อยดีกว่าสีอะคริลิกนะครับสีแดง

พอระบายเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็อาจจะเล็งดูจุดอันนี้ที่พี่โตจุดสีดำไว้นะครับก็เป็นจุดที่เดี๋ยวเราจะนำไปเจาะรูครับเจาะรูให้ทะลุไปถึงฝั่งตรงข้ามเลยนะครับพอสีแห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับออกมาเป็นแบบนี้ครับเจาะให้ทะลุไปถึงฝั่งตรงข้ามเลยนะครับเพื่อที่เดี๋ยวเราจะนำมาต่อเป็นล้อนะครับก็ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนำมาตัดเป็น3ท่อน3ท่อนนี่เราก็อาจจะให้ขนาดไม่เท่ากันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องสอดเข้าไปใช่ไหมครับสอดเข้าไปแล้วเราอาจจะให้ท่อนที่สั้นที่สุดนะครับอยู่ตรงกลางเอาละแล้วเราก็ไปตัดกระดาษลังนะครับเป็นวงกลม3ขนาดครับเดี๋ยวเจาะรูนะครับแล้วก็ระบายสีดำเอาละก็พอระบายทั้ง3ชิ้นนะครับให้แห้งเรียบร้อยแล้วก็เจาะรูอ๋อจริงๆไม่ใช่3ชิ้นสิทั้งหมดจะต้องมี6ชิ้นนะครับแห้งเสร็จเรียบร้อยออกมาเล็ก2กลาง2แล้วก็ใหญ่2ครับเอาละแล้วเราก็มาประกอบร่างใหญ่แล้วก็ชิ้นกลาง

แล้วครับก็จัดตัวล้อนี่นะครับอย่างที่พี่โตทำนะครับวางให้พอมันไม่ซ้อนกันให้น้องๆทากาวที่ปลายของไม้เสียบลูกชิ้นตรงนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายด้านหลังตรงนี้นะครับนำไม้พรมมาร้อยกับวงกลมสีแดงอีกหนึ่งชิ้นที่มีขนาดเท่ากันกับแกนกระดาษทิชชู่นะครับนะครับพอร้อยเข้ามาเสร็จปุ๊บแล้วก็มัดปมปกติถ้าเกิดสมมติว่ามัดเป็นปมแล้วมีปลายอีกด้านนึงเหลือเยอะๆเนี่ยเราจะต้องตัดหรือว่าเล็มให้มันเรียบร้อยใช่ไหมครับแต่อันนี้พอทากาวแปะเรียบร้อยอยู่ด้านในแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็กะขนาดของตัวไหมพรมที่จะเว้นระยะไปถึงโบกี้ถัดไปตรงนี้เนี่ยแล้วเราก็ตัดออกไปนะครับพอกาวแห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเอาละหัวขบวนก็เสร็จออกมาประมาณนี้นะครับคราวนี้มาถึงการทำโบกี้ถัดมาแผงไข่กระดาษตัดออกมาเป็นส่วนๆเนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่เอาไว้ก็ต่อกันแบบนี้มาระบายสีอะคริลิกเหมือนเดิมนะครับชมพูอ่อนนะครับแดง1ส่วนขาว2ส่วนอันนี้ก็จะเห็นหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องระบายทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในนะครับก็ทาให้ได้รอบๆนะครับแล้วก็ให้แห้งนะครับระหว่างที่รอให้แห้งพี่โตก็ระบายสีถัดไปเป็นสีส้มแล้วกันนะครับสีส้มแดง1ส่วนเหลือง1ส่วนครับเอานะครับก็อันนี้พี่โตระบายให้ดูคร่าวๆนะครับเดี๋ยวพอเราระบายเสร็จจนรอบก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้สีส้มเนี่ยเป็นปล่องของตัวรถไฟของเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทากาวแล้วก็แปะไว้แล้วเราก็มาดูที่โบกี้ของเราเมื่อกี้สีชมพูที่เราระบายไว้ใช่ไหมครับระบายเสร็จปั๊บอาจจะตกแต่งเพิ่มเติมใส่ลายจุดสีเหลืองตรงนี้นะครับแล้วถ้าเกิดน้องๆสังเกตให้ดีๆจะเห็นว่า4จุดด้านบนตรงนี้นะครับพี่โจเจาะรูไว้2ด้านนะครับเพราะอะไรเพราะเอาไว้ใช้นี่นะครับร้อยไปกับตัวขบวนตรงนี้นะครับแล้วก็ไปมัดเป็นปมต่อนะครับงั้นตรงนี้เรายังไม่ยุ่งนะครับร้อยให้แห้งก่อนนะครับไหมพรมมาก็สลับสีกันอันนี้ใช้สีฟ้าบ้างตกแต่งลวดลายสีเหลืองนะครับสีฟ้าอ่อนแบบนี้ใช้น้ำเงิน1ส่วนสีขาว2ส่วนครับก็เว้นระยะประมาณนึงนะครับเว้นระยะความห่างของแต่ละขบวนเสร็จปุ๊บเราต้องเผื่อจุดที่เราจะมามัดด้วยนะครับสมมติว่าประมาณนี้ใช่ไหมครับแล้วนะครับเราก็ค่อยๆผูกต่อกันมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับเป็นขบวน

0: บุญและสุดท้ายนะครับปลายโบกี้หรือโบกี้สุดท้ายเนี่ยเราเจาะแค่รูเดียวพอนะครับเดี๋ยวเราก็มาผูกปมพอเสร็จเรียบร้อยคราวนี้เราก็เอาไปเชื่อมกับตัวหัวขบวนแล้วก็มาตัดตรงปลายเอาละครับได้ออกมาแล้วนะครับรถไฟขบวนศรศิลป์น่ารักน่ารักแบบนี้น้องก็อาจจะจัดวางไหมพรมให้อยู่ชิดๆกันนิดนึงแบบนี้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าที่บ้านไม่มีแผงไข่กระดาษล่ะทำยังไงที่พี่โจบอกไปถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่มีปุ๊บเนี่ยอาจจะใช้อุปกรณ์อื่นๆนะครับพี่โจมีตัวอย่างให้ดูครับนี่เห็นไหมครับใส่ล้อเข้าไปให้แต่ละโบกี้นะครับแล้วก็กล่องกระดาษของเราแบบนี้ใช่ไหมครับพอเอามาวางเสร็จปุ๊บเชื่อมกันแทนที่พอกล่องกระดาษมีขนาดใหญ่แทนที่จะเชื่อมด้วยไหมพรมเราเชื่อมด้วยไม้ไอศครีมนะครับเอามาต่อกันนะครับแล้วก็อาจจะใช้หมุดสีทองหรืออะไรแบบนี้มีหัวขบวนแล้วก็มีโบกี้ต่างๆเสร็จเรียบร้อยสำหรับรถไฟขบวนศรศิลป์วันนี้ครับ
1: ศรศิลป์อินบ็อกซ
0: ์เอาละครับมาดูข้อความจากใน Facebook แล้วก็มีอีเมลแล้วก็จดหมายกันบ้างดีกว่านะครับข้อความจากใน Facebook นะครับสวัสดีค่ะพี่โจหนูชื่อน้องดูดีพัฒนันปุณณวัฒกุลนะครับน่าจะเป็นปุณณวัฒกุลนะครับหนูลองทำตุ๊กตาจากถุงน่องค่ะสวยไหมคะน่ารักมากเลยนะครับแล้วก็ดูหน้าของตัวน้องดูดีนะครับดูกอดแล้วแบบดูนุ่มๆอ่ะเออนี่จะเป็นเหมือนกับตุ๊กตาที่จะโตไปกับน้องดูดีได้เลยนะครับโอ้ยขอบคุณมากๆเลยนะครับน่ารักมากๆนะครับผมคราวนี้มาดูจากอีเมลบ้างนะครับอีเมลสอนศิลป์ @thaipbs.or.th นะครับส่งมาจากเด็กชายธีรพัฒน์น้องเคนนะครับชอบดูรายการนะครับแล้วก็ส่งเป็นชิ้นงานกรอบรูปทำจากไม้ไอศครีมมาให้พี่โจนะครับสวยงามทีเดียวนะครับขอเลยนะครับน้องเคนนะครับเอาละคราวนี้มาที่จดหมายตู้ปน12ครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับมาจากเด็กหญิงปภาดาคำใบนะครับชื่อเล่นชื่อน้องแพรวาครับอยู่อนุบาล2สี่ขวบชอบดูรายการของพี่โจชอบดูพี่โจวาดรูปแล้วก็ประดิษฐ์ชิ้นงานอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เลยน้องแพรวาส่งรูปมาให้พี่โจดูด้วยน่ารักมากเป็นรูปบ้านแล้วก็มีผีเสื้อมีดอกไม้มีทางเดินแบบนี้นะครับน่ารักมากๆขอบคุณมากเลยนะครับเอาละใครที่อยากจะส่งจดหมายหรือว่าอีเมลแอดเดรสหรือว่าในข้อความใน Facebook ก็ส่งมาได้เลยนะครับ facebook.com/sonsinclubนะครับอันนี้บอกครบแล้วนะทุกช่องทางแต่ว่าใครที่ส่งมาแล้วแล้วยังไม่ได้ออกอากาศนะครับใจเย็นๆรอแป๊บนึงนะครับพี่โจจะค่อยๆทยอยตอบจดหมายของน้องๆทุกคนละกันนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์พี่โจลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ที่ไหนเนี่ยบรรยากาศน่าขนลุกยังไงชอบกล
1: ฟุตฟิตฟุตฟิตมีกลิ่นเหมือนยาสมุนไพรด้วยฉุนชะมัด
2: นี่ล่ะมั้งด่านของสังขารต้องเป็นผู้หญิงในภาพนั้นแน่มีอะไรหรอเข็มทองเจ้ารู้จักกับผู้หญิงในภาพนั้นด้วยหรอ
3: ข้าคุ้นๆแต่ว่านึกไม่ออกอ่ะโอ๊ย
2: เข็มทองเป็นอะไรไปน่ะ
1: อ๋อเป็นอะไรไหมเข็มทอง
4: กลับมาแล้วเหรอเจ้าตัวดีมานี่ทำหน้าแบบนั้นอย่าบอกนะว่าจำคนที่สร้างประดิษฐ์เจ้าขึ้นมาไม่ได้แล้วน่ะเจ้าเข็มทอง
5: ฮะคนสร้างเข็มทอง
3: นายหญิงข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอภัยให้ข้าด้วยนายหญิงข้าตั้งใจจะออกไปเที่ยวเล่นแป๊บเดียวเองแต่อยู่ๆก็หลงทางหาทางกลับไปไม่เจอเลยวนไปวนมาอยู่ในปฏิจจสมุปบาทตั้งนานเจ้าค่ะ
4: คลาดสายตาเป็นไปได้เลยดีที่ไม่หายไปนานเหมือนคนที่แล้วหายไป120ปีแน่แล้วนี่จะพาใครมาด้วยเยอะแยะ
1: พวกเราเป็นเพื่อนกับเข็มทองนะขอรับท่านสังขารพวกเรามาดีไม่ได้มาร้ายนะขอรับ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ท่านวิญญาณส่งเรามานะขอรับ
4: ว่าไงนะท่านวิญญาณสุดหล่อส่งมาหรอแม่แม่แม่แม่แม่แม่ถ้างั้นก็เป็นแขกพิเศษของข้าละสิยังไงก็ขอบใจนะที่พาคนของข้ากลับมาด้วยจะไปไหนอยู่นิ่งๆสิ
3: ข้าขอโทษนายหญิง
2: ท่านสังขารอย่ารังแกเข็มทองเลยเจ้าค่ะน่าสงสารออกไหนๆท่านก็เป็นผู้สร้างเข็มทองขึ้นมาน่าจะรักเข็มทองให้มากๆหน่อยนะเจ้าค่ะ
4: ไม่ต้องมาสอนค่ะข้าสร้างเจ้าเข็มทองขึ้นมากับมือข้ามีสิทธิ์ในตัวเข็มทองทุกอย่างจะทำอะไรมันก็เรื่องของข้า
1: ถ้างั้นท่านช่วยเล่าที่มาของเข็มทองหน่อยได้ไหมขอรับว่าสร้างขึ้นมาทำไม
4: ได้สิถ้าอยากรู้ข้าก็จะเล่าให้ฟังก่อนอื่นข้าต้องแนะนำตัวอย่างเป็นทางการให้เจ้ารู้จักก่อนข้าคือสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นทุกๆสิ่งในโลกนี้จะเป็นสิ่งที่มีใจครองเช่นมนุษย์สัตว์ทั้งหลายหรือสิ่งที่ไม่มีใจครองเช่นดินน้ำไฟลมภูเขาก็เรียกว่าสังขารคือสิ่งที่ผสมปรุงแต่งทั้งสิ้น
0: งั้นซาลาเปาของโปรดของข้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเหมือนกันสิขอรับ
4: ถูกต้อง
1: แม้แต่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวบนท้องฟ้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งด้วยงั้นหรอขอรับ
4: ใช่แล้วแม้แต่ตัวข้าเองก็เป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาจากส่วนประกอบหลายๆอย่างด้วย
2: ถ้างั้นเข็มทองคือสิ่งผสมปรุงแต่งจากอะไรบ้างหรอเจ้าคะ
4: เข็มทองนี่หรอข้าสร้างขึ้นมาด้วยการผสมปรุงแต่งส่วนประกอบหายากหลายอย่างรวมกันเป็นผลงานที่ข้าสร้างขึ้นมาอย่างพิถีพิถันส่วนประกอบแรกคือธาตุลมต้องใช้ลมหายใจของตุ๊กเหมียวอายุ100ปีกว่าจะหามาได้ข้าเหนื่อยแทบแย่เพราะตุ๊กเหมียวอายุยืนหายากเหลือเกินถูกจับไปบูชายันซะหมด
1: ฮะนี่ท่านไปที่หมู่บ้านมายามาด้วยหรอ
4: ข้าไปไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละที่เดียวที่ไปไม่ได้คือออกไปจากปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
0: ้ฮะแย่ แล้วแบบนี้พวกเราจะออกไปได้ยังไงล่ะขนาดท่านสังขารยังออกไปไม่ได้เลย
1: อย่าเพิ่งตีโพตีพายไปสิเจ้าปันมันต้องมีทางล่ะนะ
2: แล้วส่วนประกอบต่อไปล่ะเจ้าคะ
4: ส่วนประกอบต่อไปคือธาตุไฟต้องใช้ดอกวิววี่ที่ต้องความร้อนจากแสงแดดตอนเที่ยงวันในวันราตรีเสมอภาคนี่ก็เก็บมาได้ยากมากเพราะต้องเก็บภายใน10วินาทีหลังจากดอกบานเท่านั้นถึงจะได้พลังชีวิตสูงสุด
0: โหอะไรจะขนาดนั้นเนี่ย
4: ส่วนประกอบสำคัญอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยคือธาตุน้ำจากน้ำหอมทุเรียนพันปีข้าอุตส่าห์ไปขอซื้อมาจากเด็กที่ชื่อพราวเพราะติดใจในกลิ่นที่หาได้ยากนี้
0: โอ้ยแค่คิดถึงกลิ่นทุเรียนนั่นข้าก็มึนหัวแล้ว
1: จริงๆ
4: ส่วนประกอบ

0: มีหน้าล่ะข้าถึงรู้สึกผูกพันกับเข็มทองตั้งแต่แรกเห็นที่แท้ก็เพราะเข็มทองมีส่วนประกอบของเจ้าหมอนทองนี่เองเจ้าหมอนทองเจ้าหมอนทอง
1: กันเจ้าเป็นอะไรของเจ้าเนี่ยก่อเส้นแน่นเลยค่ะหายใจไม่ออกแล้ว
0: ขอโทษข
1: ้
0: าแค
1: ่
0: คิดถึงเจ้าหมอนทองมากไปหน่อย
1: ข้าชื่อเข็มทองต่างหากไม่ใช่หมอนทอง
2: เฮ้ยยังไงกันก็ยังอดอาลัยอาวรณ์เจ้าหมอนทองไม่ได้อยู่ดีสินะ
3: ถึงจะเรียนรู้อริยสัจ4มาแล้วเข้าใจความหมายแล้วแต่ยังไงก็อดคิดถึงไม่ได้นั่นแหละ
4: ถ้าเจ้าเข้าใจสังขารว่าคือสิ่งผสมปรุงแต่งเจ้าก็จะเข้าใจลักษณะของสังขารด้วย
0: เอ๊ะลักษณะของสังขารเป็นยังไงเจ้าคะ
4: ลักษณะของสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเรียกว่าสังคตะลักษณะมี3อย่างคือ 1. ความเกิดขึ้นปรากฏ 2. ความเสื่อมไปสิ้นไปปรากฏ 3. เมื่อยังตั้งอยู่ความเป็นไปอย่างอื่นคือความแปรปรวนไปเป็นอย่างอื่นปรากฏดูอย่างบ้านไม้นี่สิก็เป็นสิ่งผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากไม้หลายๆชิ้นประกอบกันขึ้นมาเป็นรูปร่างแล้วตั้งชื่อสมมุติขึ้นมาว่าบ้านเพื่อใช้เรียกกันความเกิดขึ้นของบ้านก็ปรากฏแล้วแต่ระหว่างที่บ้านยังคงอยู่ก็ต้องมีความแปรปรวนไปไม้เริ่มเก่าผุพังจนกระทั่งเสื่อมสลายหายไปในที่สุด
2: เอหลักการนี้คุ้นๆเหมือนคำพูดของท่านยายในเมืองชรามรณะเลย
5: เก่งนี่ยังอุตส่าห์จำที่ข้าสอนเรื่องการเกิดดับในร่างกายได
4: ้ใช่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดก็ต้องมีดับและในระหว่างแห่งเกิดและดับนั้นก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นอยู่เรื่อยๆเช่นร่างกายของทุกคนเรานี้เมื่อเกิดมาก็เป็นเด็กคือร่างกายเป็นเด็กแล้วก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงจนร่างกายใหญ่ขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วกลายเป็นคนแก่เฒ่าในที่สุดสิ่งที่ผสมปรุงแต่งนั้นก็ต้องแตกสลายไปหยุดปรุงแต่งไป
2: ถ้าอย่างนั้นสังขารก็เป็นคนที่ทำให้เกิดชรามรณะสินะขอรับ
4: ถูกต้องแล้ว
0: ข้าเข้าใจแล้วท่านต้องการจะบอกให้ข้ารู้ว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าหมอนทองหรือเข็มทองแม้จะถูกผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากอะไรก็ตามวันนึงก็ต้องเสื่อมสลายไปอยู่ดีถึงข้าจะอยากให้คงอยู่ยังไงก็ทำไม่ได้
4: ใช่แล้วเพราะนี่คือลักษณะของสังขารจริงสิข้าผสมส่วนผสมทำขนมทิ้งไว้นี่นาชูแวหืมหืมเอ้าข้าให้ไปเที่ยวมาหลายที่คงหิวแย่ละสิ
1: ว้าวคัพเค้กสตรอเบอรี่ข้าชอบสตรอเบอรี่ข้าชอบสตรอเบอรี่เย้ที่สุดในโลกเลยเจ้าค่ะอ้ายงู
0: ช่วย
1: อ้าย
6: เฮ้ยเข็มทอง
0: เข็มทองเข็มทองเป็นอะไรไปตื่นสิเข็มทอง
3: พอเข็มทองกินเค้กหมดก็เป็นแบบนี้เลยหรือว่าในเค้กนั่นจะผสมอะไรเข้าไป
0: ท่านสังขารทำไมเข็มทองถึงแน่นิ่งไปแบบนี้ล่ะท่านทำอะไรเข็มทองกันแน่
7: เกิดอะไรขึ้นกับเข็มทองกันแน่และพวกศิลาจะผ่านด่านของสังขารไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: สอนศิลป
1: ์โอ้โหหอมหอมหอมหอมหอมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่วันนี้ก่อนที่จะมาสอนประดิษฐ์ชิ้นงานน่ารักน่ารักในรายการนะครับพี่โจเพิ่งทำนี่เสร็จสดๆร้อนๆเลยนะครับสปาเกตตี้ครับผมกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่โจขออนุญาตเติมนิดนึงดีกว่านะครับนี่พริกไทยเสร็จเรียบร้อยแต่หลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่ได้สนใจที่พริกไทยหรือว่าอาหารของพี่โจนะครับไปสนใจที่นี่หรือเปล่ากล่องใส่เครื่องปรุงของพี่โจนะครับนี่เลยนะฮะจะบอกว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์ชิ้นงานชิ้นนี้กันนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าใครกลัวว่ามันจะยากเกินไปนะครับเดี๋ยวพี่โจมีวิธีทำแบบง่ายๆมาสอนกันครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิล
1: เอาละครับมาเริ่มทำกล่องใส่เครื่องปรุงกันดีกว่านะครับนี่พี่โจวาดเอาเป็นรูปอาหารที่ดูน่ากินน่ากินก่อนนะครับวาดส่วนของเส้นโค้งเป็นคลื่นๆแบบนี้นะครับขนมปังที่มีรูตรงกลางนั่นก็คือโดนัทนั่นเองนะครับแต่คราวนี้ว่าเป็นส่วนของเส้นโค้งโค้งไปโค้งมาเอาไว้กินตอนเช้าไข่ดาวง่ายๆนะครับคราวนี้มาระบายสีกันพี่โจจะใช้เป็นสีน้ำก่อนแล้วกันนะครับผสมกับสีเหลืองๆตรงกลางนี่นะครับนะครับแล้วก็ตรงส่วนที่เป็นเส้นโค้งๆขอบๆนะครับเติมเป็นสีน้ำตาลเหมือนกับเป็นการเติมแสงเงาเข้าไปนะครับคราวนี้มาใส่ตัวซอสที่ราดอยู่ด้านบนนะครับคือไม่ต้องใส่เป็นสีม่วงๆก่อนนะครับและระหว่างที่สีม่วงยังไม่แห้งสนิทดีนะครับพี่โตแตะสีน้ำตาลนะครับแต้มลงไปนะครับระบายลงไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสีที่เป็นเหมือนกับไปละลายผสมกันอยู่บนภาพนะครับมันก็จะเป็นเทคนิคเปียกบนเปียกนะครับเทคนิคนี้ก็คือสีมันก็จะไปผสมกันแล้วก็จะเป็นแบบสีวุ้งๆนิดนึงนะครับคราวนี้มาดูที่สีของไข่ดาวกันบ้างไข่ดาวจริงๆจะเป็นสีขาวๆใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มลวดลายกันไปนิดหน่อยนะครับในการแตะสีเหลืองระบายตรงขอบๆแล้วก็ใช้น้ำเกลี่ยๆนะครับบางทีบางบ้านอาจจะได้ไข่ดาวที่ไม่ไหม้ตรงขอบนิดนึงใช่ไหมตัวขอบของไข่ดาวเนี่ยจะไม่ไหม้นะครับเหมือนกับใช้กระทะทอดไข่แบบธรรมดาทั่วๆไปนะครับตอนนี้สีส้มลงไปเลยเหมือนกับให้เห็นเป็นความเงาของไข่แดงนะครับตรงนี้ใช้สีแดงแต้มลงไปบนสีส้มนิดเดียวพอถ้าสังเกตดีๆพี่ตัวจะใช้ผู้การเบอร์เล็กลงนะครับเพิ่มความมีมิติหรือว่านูนขึ้นนิดหนึ่งใส่ลวดลายตรงขอบๆนิดนึงตอนนี้โดนัทของเราเราก็ใส่ไอซิ่งได้แล้วก็ใส่เป็นสีสันต่างๆเช่นสีเขียวอ่อนนะครับแล้วก็อาจจะจุดตรงขอบๆนิดนึงแล้วหลังจากนั้นก็รอให้สีแห้งแล้วก็ไปตัดออกมาตามรูปนี้นะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการทำกล่องนะครับกล่องตรงนี้เนี่ยพี่โจก็นำกล่องกระดาษทิชชู่นะครับมาอุดรูมาปิดรูด้านบนตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับก็คือการใช้กระดาษกาวหรือว่าเทปกาวนะครับปิดไว้แล้วก็พันห่อรอบๆนะครับแล้วก็ระบายสีขาวนะครับคราวนี้แล้วก็มา

0: วัดดูว่าตัวเครื่องปรุงของเราเนี่ยจะมีขนาดประมาณสักเท่าไหร่วงกลมอาจจะไม่ได้กลมดิ๊กนะครับแต่น้องๆสังเกตให้ดีๆนะครับพอเราได้ระยะเครื่องปรุงของเราที่เราจะตัดตรงนี้นะครับเราจะไม่ตัดให้ขนาดตรงนี้มันเท่ากันเป๊ะนะครับเราจะใช้วิธีการขยายออกมาประมาณครึ่งเซนเอาละก็ทำแบบนี้3วงพอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ครับนี่แล้วหลังจากนั้นเราก็มาออกแบบลวดลายระบายสีกันนะครับเราจะใช้เป็นสีอะคริลิกด้านบนตัวขอใช้เป็นสีส้มโอโรสละกันนะครับโอโรสเนี่ยจะใช้สีแดง2ส่วนสีเหลือง1ส่วนแล้วก็สีขาว2ส่วนครับด้านบนตรงนี้ก็เอาให้หมดเลยนะครับแล้วก็เกลี่ยให้เท่าๆกันนะครับแล้วก็ระบายให้ดูประมาณนึงนะครับสีเหลืองด้านล่างถ้าจะให้สะดวกในการระบายจริงๆน้องๆอาจจะระบายทับตรงเส้นขอบไปเลยก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเรามาตัดเส้นกันอีกทีนึงพอสีแห้งเรียบร้อย
1: ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับ
0: ตัวเส้นขอบหรือว่าเส้นร่างที่เราวางไว้ตรงนี้เนี่ยถ้าน้องๆใช้เป็นดินสอจะเหมาะสมกว่านะครับดินสอของพี่โตเนี่ยล่างเป็นเส้นปากกาเมจิกให้น้องๆเห็นชัดใช่ไหมครับถ้าเป็นดินสอเนี่ยน้องๆอาจจะพอระบายทับปุ๊บมันก็จะเนียนหายไปเลยจะอยู่ที่น้องแล้วว่าจะตัดเส้นหรือไม่ตัดเส้นอะไรยังไงแต่คราวนี้เดี๋ยวพี่โตขอไม่ตัดเส้นละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูชิ้นที่ที่เราวาดรูปไว้แล้วเอามาตกแต่งนะครับมาดูกันเป็นโดนัทใช่ไหมครับเราก็หามุมว่าจะวางแปะไว้ตรงไหนอะไรยังไงดีนะครับวิธีการนะครับเราใช้เป็นเทปกาว2หน้าแบบหนาพอเรามาตัดแล้วต่อกันวางซ้อนเป็นชั้นๆเวลาเราแปะติดเข้าไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่นูนออกมาประมาณนี้ให้นูนออกมานิดนึงเห็นไหมครับเวลาที่เรามองเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นแสงเงาตรงขอบด้านล่างนะครับแล้วก็อีกชิ้นนึงแปะปั๊บแล้วน้องๆอาจจะเพิ่มเติมอย่างอื่นเข้าไปนี่อันนี้ก็ชิ้นใหญ่เลยแซนด์วิชนะครับแปะไว้หนึ่งแปะไว้ตรงขอบด้านข้างตัวการ์ตูนแซนด์วิชแบบนี้นะครับแล้วก็นำเครื่องปรุงมาลองวางใส่ดูแล้วก็จัดวางไว้โอเคตรงนี้เป็นมุมที่วางไว้แล้วก็อย่างที่ให้ดูไปตอนแรกนะครับน้องอาจจะใส่ลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปวางซ้อนๆกันเป็นหลายๆชั้นเห็นไหมครับความหนาของชิ้นงานที่เราวาดรูปไว้ตรงนี้ที่เราออกแบบไว้อยู่ที่กระดาษเทปกาว2หน้านะครับแบบหนานะฮะวางซ้อนกันกี่ชั้น5ชั้นบ้าง2ชั้นบ้างอะไรอย่างนี้มันก็จะนูนขึ้นมาแตกต่างกันไปนะครับเอาละเสร็จเรียบร้อยแค่นี้เวลาที่เราทานอาหารอะไรแล้วเจอชิ้นงานศิลปะที่เราทำไว้อยู่บนโต๊ะอาหารของเรามันดูภูมิใจ
2: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาตอบจดหมายกันดีกว่านะครับจากนี่น้องสอนนรีบุตรสงัดนะครับชื่อน้องเติร์ดนะครับสวัสดีค่ะพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะหนูอยากให้พี่โจสอนวาดรูปชุดประจำชาติไทยนะครับก็จะเป็นชุดแบบมีชุดราชประแตนก็มีแบบผมสบายแบบชุดเต็มอะไรอย่างงี้โหมีเยอะแยะมากมายเต็มหมดเลยเดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยมาให้ความรู้น้องๆแล้วก็มาสอนวาดไปด้วยละกันนะครับแต่ว่าตอนนี้น้องเติร์ดวาดรูปตัวเองมาด้วยมีคุณพ่อคุณแม่น้องเติร์ดน้องเต็มน้องตี้ตี่นะครับน่าจะเป็นรูปครอบครัวน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากนะครับและคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook กันบ้างนะครับน้องโฟนส่งชิ้นงานมานะครับวาดรูปและทำกระเป๋าจากกระดาษนะครับวาดมีวาดรูปมีปลาโลมาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็วาดรูปบรรยากาศใต้ท้องทะเลนะครับแล้วก็กระเป๋าเนี่ยเป็นกระเป๋าที่เป็นรูปบ้านนะครับเป็นบ้านแล้วก็เป็นเมืองแล้วก็ผูกเชือกน่ารักมากๆเลยนะครับขอบคุณครับแล้วคราวนี้มาดูอีกหนึ่งคนดีกว่าเด็กหญิงอัสลานาลาโซนะครับจากจังหวัดสงขลานะครับส่งรูปมาให้พี่โจดูนะครับเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นรูปนาฬิกานะครับแล้วบอกอยากจะให้พี่โจประดิษฐ์นาฬิกาจากกระดาษลังนะครับจำได้ว่าเคยสอนให้น้องๆทำเป็นนาฬิกาแขวนผนังนาฬิกาตั้งโต๊ะอะไรแบบนี้หลายครั้งแล้วเหมือนกันนะนะครับให้เราไปหยิบเอานาฬิกาเก่าๆมานะครับแล้วก็อาจจะดึงเอาเฉพาะตัวนาฬิกามาแล้วก็ใช้กระดาษลังใส่ลวดลายอะไรเข้าไปนะครับอย่างคล้ายๆกับที่ตัวน้องอัสลานาส่งมาให้พี่โจเลยนะครับเป็นนาฬิกาแล้วก็มีหน้ามีตาด้วยนะครับมีเข็มอันนี้เป็นเวลาประมาณ5โมงนะครับ จบสอนศิลป์พอดีเลยนะครับขอบคุณน้องอัสลานาด้วยนะครับอะไรที่อยากจะส่งมาแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub email address sonsin@thaipbs.or.th ตู้ปน12ปนฟประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วพี่โจและกล่องเครื่องปรุงตรงนี้โอ้ใช่ลืมไปเลยสปาเกตตี้ไม่รู้ผ่านนี้เย็นหมดแล้วหรือเปล่าขอตัวไปทานสปาเกตตี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: คุณปู่ครับคุณปู่มีจดหมายทางการส่งมาครับ
1: ไหนเอาให้ปู่ดูสิลูก
2: จดหมายอะไรล่ะคะคุณปู
1: ่ใบสั่งน่ะสิปู่ทำผิดกฎจราจรก็เลยต้องไปเสียค่าปรับเท่านั้นน่ะ
0: คุณปู่คุณปู่ทำผิดกฎจราจรได้ยังไงปกติคุณปู่เคร่งครัดจะตายอ่ะ
1: ดูเหมือนว่าปู่จะขับรถช้าเกินไปก็เลยข้ามไฟแดงไม่ทันน่ะกลายเป็นฝ่าไฟแดงไปซะอย่างนั้นน่ะ
2: อ้าวแปลว่าคุณปู่ไม่ผิดเหรอคะ
1: ผิดจ้ะยังไงก็ต้องไปเสียค่าปรับละนะ
0: แย่จังไม่น่ามีกฎแบบนี้เลย
1: ต้องมีสิคนทุกคนมาอยู่ร่วมกันก็ต้องทำตามกฎหมายเดียวกันบ้านเมืองที่จะสงบสุขเรียบร้อยได้คิดดูสิจ๊ะถ้าเกิดบ้านเมืองไม่มีกฎหมายใครคิดอยากจะทำอะไรก็ทำแล้วเราจะอยู่อย่างปลอดภัยได้ยังไงคงมีโจรผู้ร้ายเต็มไปหมด
0: แต่คุณปู่ก็ไม่ใช่ผู้ร้ายนี่ฮะ
1: แต่ที่ปู่ขับรถช้าจนฝ่าไฟแดงก็ผิดกฎเพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในเมื่อเราทำผิดกฎก็ต้องยอมรับโทษอย่างในกรณีนี้ก็ต้องไปเสียค่าปรับ500บาท
2: กฎหมายไทยเริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
1: มีมาแต่โบราณแล้วล่ะนะแต่ที่มีหลักฐานอย่างชัดเจนตกทอดมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือกฎหมายสมัยอยุธยาพอเสียกรุงเมื่อปีพุทธศักราช2310กฎหมายก็พลอยสูญหายไปส่วนที่เหลืออยู่ก็คลาดเคลื่อนฟันเฟือมากเลยเมื่อรัชกาลที่1ทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างท่องแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตรา3ดูไงล่ะรู้ไหมประมวลกฎหมายรัชกาลที่1ชุดนี้ยอดเยี่ยมมากนะบ้านเมืองเราสงบเรียบร้อยต่อมาอีกนับร้อยปีเพราะมีกฎหมายดีนี่แหละ

0: จะเป็นการพิพากษาคดีก็ได
1: ้เราเข้าไปดูใกล้ๆกันเถอะ
2: ไต่เท้าถ้าชื่อบุญมีมาขอความเป็นธรรมไอ้สีมันอิจฉาที่เมียข้างามกว่ามันข้ามาเลยแกล้งเอาช้างมาผูกกินข้าวในที่นาของข้าไอ้สีมันต้องชดใช้
3: ยอมรับข้อกล่าวหาหรือไม่ในสีมีอะไรจะแก้ตัวไหม
4: ไต่เท้าที่เคารพข้ายอมรับว่าเมียบุญมีงามกว่าแต่เรื่องช้างไปกินข้าวมันก็เป็นธรรมดาของช้างข้าเพียงแต่เอาช้างไปผูกไว้ไม่ได้ไปขืนใจให้มันกินซะหน่อย
2: ทำกันแบบนี้ตั้งแต่กรุงเก่าแล้วไต่เท้า
4: ก็พระอัยการกรุงเก่าไม่ได้ห้ามไว้ข้าจะผิดได้ยังไงเล่า
5: ช้าก่อนพระอัยการกรุงเก่าคลาดเคลื่อนมากเดี๋ยวนะบัดนี้พระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ชำระพระอัยการที่วิปริตคลาดเคลื่อนหมดแล้วเอาละข้าจะตัดสินในที่ธรรมจ่าสารนำสมุดพระอัยการมาที
1: นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย
6: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงได้รวบรวมชำระขึ้นใหม่และตราพระราชกำหนดปรับใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัยจะจนกระทั่งไม่เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคใหม่อีกต่อไปจึงก็ค่อยถูกแทนที่ตั้งแต่รัชกาลที่5จนถึงรัชกาลที่7แต่กฎหมายตราสามดวงเป็นฐานรากสำคัญของกระบวนการยุติธรรมที่สืบมาจนถึงปัจจุบัน
0: หนูว่าตราสามดวงนี่คุ้นๆนะคะเหมือนเคยเห็นมาก่อน
6: ใช่จ้ะเพราะสัญลักษณ์ตราสามดวงยังถูกนำมาใช้ในปัจจุบันตราราชสีถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของมหาดไทยตราโคจสีใช้เป็นสัญลักษณ์ของกราโหมและตราโบแก้วใช้เป็นสัญลักษณ์ของการต่างประเทศยังไงล่ะจ๊ะ
0: อ๋อมีความเป็นมาแบบนี้นี่เองตะวันเข้าใจแล้วค่ะ
1: แล้วกฎหมายจราจรก็เพิ่งเริ่มมีเมื่อผู้คนใช้รถใช้ถนนกันใช่ไหมครับ
6: ใช่จ้ะ
1: กฎหมายตราสามดวงทำให้เราเข้าใจว่าพระมหากษัตริย์ทรงสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมด้วยการรวบรวมกฎหมายให้เป็นหมวดหมู่ให้เหมาะสมกับยุคสมัยเพื่อความยุติธรรมกับประชาชนทุกๆคนเราเองก็ต้องทำตามกฎหมายระวังไม่ทำผิดแต่ถ้าเกิดทำผิดโดยไม่ได้ตั้งใจขึ้นมาเหมือนอย่างคุณปู่ก็ต้องยอมรับผิดตามกฎหมายเห็นด้วยไหมปากกาขนนก

0: เจ๋งอ่ะคุณปู่นี่ใช่หนุมานหรือเปล่าครับ
1: ใช่แล้วเมฆรู้จักหนุมานด้วยเหรอเก่งมากเลย
0: ครับเมฆเคยดูการ์ตูนเฮ้ยตะวันจะทำอะไรอ่ะจะไปดูต้นกำเนิดรามเกียรติ์ไงก็อยู่ในอนาคตที่ไม่มีใครเขาไว้ผมทรงนี้กันแล้วนะสิ
2: แม่ชี้ชะเจ้าพึ่งถามว่ารามเกียรติ์น่าเบื่อได้ยังไงพูดเช่นนี้แปลว่ายังไม่เคยดูผลกลางแปลงตอนยกมก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: มชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะ

0: สนุกมากเลย
1: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
2: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
0: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
3: ครับ
0: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดันมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
1: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆบ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
0: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
2: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
0: ใช่แล้วต้นกล้าแล้วถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยล่ะ
1: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
0: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้ถ้าเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
1: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
2: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
0: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ

0: ครับ
1: สวัสดีครับ
2: พี่บอส
1: ครับพี่ซ้ำพี่บอสอยู่ไหนล่ะครับ
0: พี่บอสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
1: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
3: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
1: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
4: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่าด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็ก
1: ๆครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
0: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
1: ครับ
3: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
1: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
0: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
1: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
3: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
0: เร็วเข้านี่เอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
1: ครับ
3: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
0: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
1: ดีขึ้นแล้วครับ
0: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้ได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
1: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
0: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
1: เย้เย้เย้เย้เย้พี่บาสปลอดภัยแล้ว
0: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยละที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
1: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
3: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
1: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้ม

0: มาครับ
1: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังคั่งค้างให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
0: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
2: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมย์อันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: วันนี้เสนอตอนขบวนรถไฟโอ้วันนี้อากาศสดใสจังเลยเอพวกฟาฟากำลังทำอะไรกันอยู่นะนั่นมานั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูสิมีอะไรทานบ้างเนี่ยแรปโป้กินอะไรเหรอจ๊ะ
1: แคปครับ
0: แล้วรับบี้ล่ะกินอะไร
2: แครอทค่ะ
0: รับบี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมเจ้าว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไรแครอทมีวิตามิน A วิตามิน A จ้า
2: ฮะวิตามิน A
0: ใช่แล้วจ้านอกจากวิตามิน A แล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ
2: เบต้า
0: เบต้าแคโรทีน
2: เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีน
0: ใช่จ้าวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนเนี่ยช่วยบำรุงสายตาด้วยนะ
1: วิตามิน A
2: บำรุงสายตา
0: โอ้ฉะนั้นกินแครอทแล้วสายตาก็ดีแล้วตัวอะไรเดินมาเป็นแถวหรือเปล่าเออ

0: รถไฟเหมือนรถไฟค่ะ
1: เก่งมากเลยจ้าแรบบี้เหมือนรถไฟ
0: เอ๊รถไฟ
1: อ๋อรถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางไงจ๊ะ
0: รถไฟ
1: มดมันเดินกันมาเป็นขบวนเหมือนรถไฟจริงๆด้วยเอ๊แล้วยังมีอะไรที่ดูเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟอีกบ้างไหม

0: นอนเหมือนรถไฟ
1: แล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรที่เหมือนรถไฟอีกบ้างไม่เอ่ย
2: กิ้งเกอร์ครับ
1: ไหนดูสิ
2: กิ้งเกอร์กิ้งเกอร
1: ์โอ้นั่นกิ้งเกอร์กิ้งเกอร์จริงๆด้วยใช่กิ้งเกอร์ก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
2: กิ้งเกอร์กิ้งกือเหมือนรถไฟ
1: แต่เอ๊แล้วฟาฟาล่ะจ๊ะหาเจอหรือยังอะไรล่ะจ๊ะฟาฟาเจอแล้วเหร
3: อครับ
1: ทำอะไรเหรอจ๊ะ
3: นี่ครับรถไฟ
1: ที่แท้ฟาฟาก็ให้ทุกคนมาเดินต่อกันเหมือนกับรถไฟนี่เองอะใจคิดดีนะฟาฟาแรปโบ้แล้วก็แรปปี้กลายเป็นรถไฟไปแล้ว
3: ฮ่าปูนปูนปูนปูนฮ่าปูนปูนฮ่าปูนปูน
1: ฮ่าอ้าวหมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยกำลังสนุกอยู่เชียวแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมาสนุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะปูนปูน

0: ้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูนวลักษณ์อาจคงหารหรือว่าครูหญิงค่ะกิจกรรมแรกของเราคือกิจกรรมอะไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะกิจกรรมแรกของเราในวันนี้นะคะคือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมครูหญิงจะชวนเด็กๆร้องเพลงสวัสดีคุณครูปลายทางและเพื่อนๆปลายทางกันค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะช่วยครูหญิงร้องเพลงด้วยนะคะสวัสดี

0: สวัสดีกันในตอนเช้านะคะวันนี้นะคะหัวข้อเรื่องที่ผู้หญิงจะชวนเด็กๆมาสนทนานะคะจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เด็กๆพบเจอระหว่างทางมาโรงเรียนนั่นเองค่ะใครอยากจะออกมาสนทนาข่าวและเหตุการณ์ให้เพื่อนๆฟังบ้างคะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักเลยค่ะเอามือแตะผมเอามือแตะหูเอามือแตะแก้มเอามือแตะไหล่ตำตำลงไปเอามือจับเอวเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องมาตินค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องมาตินค่ะ
0: ชื่อน้องมาตินค่ะน้องมาตินค่ะสิ่งต่างๆที่หนูพบเจอระหว่างเดินทางมาโรงเรียนหนูเจออะไรบ้างคะ
1: เจอรถแมคโคร
0: เจอรถแมคโครรถแมคโครคันเล็กหรือว่าคันใหญ่คะ
1: คันใหญ
0: ่คันใหญ่เลยแล้วหนูเจอรถแมคโครที่ไหนคะ
1: ที่หน้าบ้านหนู
0: ที่หน้าบ้านของหนูใช่ไหมคะรถแมคโครกำลังไปทำอะไรคะ
1: ไปตักดิน
0: ไปตักดินนอกจากหนูจะเจอรถแมคโครแล้วระหว่างเดินทางมาโรงเรียนหนูยังพบเจออะไรอีกบ้างคะ
1: เจอต้นไม้
0: เจอต้นไม้ต้นไม้สีอะไรคะ
1: สีเขียว
0: สีเขียวต้นไม้กี่ต้นคะเจอเยอะไหมคะ
1: ต้น
0: เจอ2ต้นเลยเหรอคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องมาตินด้วยค่ะน้องมาตินนะคะได้ออกมาเล่าว่าระหว่างน้องมาตินนะคะเดินทางมาโรงเรียนน้องมาตินพบเจอต้นไม้และรถแมคโครนั่นเองค่ะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องกันค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องกันค่ะ
0: ชื่อน้องกันค่ะน้องกันค่ะสิ่งต่างๆที่หนูพบเจอระหว่างเดินทางมาโรงเรียนหนูพบเจออะไรบ้างคะ
1: เจอต้นไม้
0: เจอต้นไม้แล้วเจออะไรอีกคะ
1: เจอบ้าน
0: เจอบ้านเจอบ้านบ้านของใครคะ
1: ของหนู
0: เจอบ้านของหนูแปลว่าหนูออกมาจากบ้านใช่ไหมคะแล้ววันนี้ใครมาส่งหนูที่โรงเรียนคะ
1: คุณยายกับป้า
0: คุณยายกับคุณพ่อใช่ไหมคะแล้วหนูเดินทางมาโรงเรียนยังไงคะ
1: หนูไปส่งพี่แล้วก็มาโรงเรียน
0: หนูไปส่งพี่แล้วหนูก็มาที่โรงเรียนใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกันด้วยค่ะน้องกันนะคะได้ออกมาเล่าว่าวันนี้นะคะคุณยายแล้วก็คุณพ่อมาส่งน้องกันที่โรงเรียนนะคะและน้องกันก็ได้พบเจอต้นไม้นั่นเองค่ะเดี๋ยวครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องบาซิสค่ะสวัสดีครับชื่อน้องอะไรคะ
2: บาซิสครับ
0: ชื่อน้องบาซิสค่ะน้องบาซิสค่ะสิ่งต่างๆที่หนูพบเจอระหว่างเดินทางมาโรงเรียนหนูพบเจออะไรบ้างคะ
2: เจอรถเคน
0: เจอรถเคนใช่ไหมคะแล้วหนูพบเจออะไรอีกคะ
2: ต้นไม้
0: เจอต้นไม้ต้นไม้ตามริมทางใช่ไหมคะแล้วหนูพบเจออะไรอีกคะ
2: รถแมคโครด้วย
0: มีรถแมคโครด้วยคันเล็กหรือว่าคันใหญ่คะ
2: คันใหญ่
0: คันใหญ่เลยหนูเจอรถแมคโครกี่คันคะ
2: 1 คัน 1 คัน
0: นะคะนอกจากจะเจอรถแมคโครแล้วน้องบาซิดยังพบเจออะไรอีกคะระหว่างเดินทางมาโรงเรียน
2: หมดแล้ว
0: หมดแล้วเก่งมากเด็กๆปรบมือให้น้องบาซิดด้วยค่ะน้องบาซิดนะคะได้ออกมาเล่าว่าระหว่างเดินทางมาโรงเรียนนะคะน้องบาซิดพบเจอรถแมคโครต้นไม้และรถเครนนั่นเองค่ะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องยาลินดาค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
3: ชื่อยาลินดาค่ะ
0: ชื่อน้องยาลินดาใช่ไหมคะน้องยาลินดาค่ะสิ่งต่างๆที่หนูพบเจอระหว่างเดินทางมาโรงเรียนหนูพบเจออะไรบ้างคะ
3: มีไดโนเสาร
0: ์ผ่านไดโนเสาร์ใช่ไหมคะแล้วหนูผ่านอะไรอีกคะ
3: เหมือนรถไฟวิ่ง
0: ผ่านทางรถไฟที่กำลังมีรถไฟวิ่งใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วเมื่อรถไฟวิ่งเราขับรถผ่านทางรถไฟเราจะต้องทำอย่างไรคะ
3: รถไฟจอดก่อน
0: รถเราจะต้องจอดแล้วเพื่อให้รถไฟวิ่งผ่านไปก่อนใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วนอกจากหนูจะเจอรถไฟแล้วหนูยังพบเจออะไรอีกบ้างคะ
3: เจอต้นไม
0: ้ต้นไม้ต้นไม้ที่ไหนคะ
3: ต้นไม้ที่นวลค่ะ
0: ต้นไม้ที่ข้างทางหรือว่าข้างถนนใช่ไหมคะใช่ไหมคะลูก
3: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากเด็กปรบมือให้น้องยาลินดาด้วยค่ะน้องยาลินดานะคะได้ออกมาเล่าว่าวันนี้นะคะสิ่งที่น้องยาลินดาพบเจอระหว่างเดินทางมาโรงเรียนนะคะคือรถไฟและไดโนเสาร์นะคะแล้วก็เจอต้นไม้บริเวณข้างทางหรือข้างถนนนั่นเองค่ะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักครูหญิงจะให้ของขวัญกล่องเล็กของขวัญกล่องใหญ่ของขวัญกล่องใหญ่อีกค่ะคุณครูหญิงขอมอบให้น้องขนุนค่ะสวัสดีค่ะ
4: ชื่อน้องขนุนค่ะ
0: ชื่อน้องขนุนใช่ไหมคะสิ่งต่างๆที่น้องขนุนพบเจอระหว่างเดินทางมาโรงเรียนน้องขนุนพบเจออะไรบ้างคะ
4: ขนุนไปงานวัด
0: ไปเที่ยวงานวัดเหรอคะผ่านงานวัดใช่ไหมคะ
4: ใช่
0: ผ่านงานวัดมีอะไรบ้างคะ
4: มีของเล่น
0: มีของเล่นมากมายเลยแล้วหนูผ่านงานวัดแล้วระหว่างที่หนูเดินทางมาโรงเรียนหนูผ่านอะไรอีกคะ
4: ผ่านยังไปเล่นของเล่น
0: หนูไปเล่นของเล่นที่งานวัดใช่ไหมคะหนูผ่านงานวัดแล้วหนูมาโรงเรียนหนูพบเจออะไรอีกบ้างคะ
4: เต้หมดแล้ว
0: หมดแล้วน่ารักมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องขนุนด้วยค่ะสิ่งที่น้องขนุนพบเจอระหว่างเดินทางมาโรงเรียนนะคะน้องขนุนพบเจองานวัดหรือว่างานประจำปีนั่นเองค่ะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่พบเจอระหว่างเดินทางมาโรงเรียนนะคะหรือว่าคุณครูปลายทางสามารถเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

0: หลังจากที่ครูหญิงนะคะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆในห้องเราคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องบาสค่ะสวัสดีค่ะ
1: หนูครับ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องบาสครับ
0: ชื่อน้องบาสค่ะน้องบาสคะสิ่งต่างๆที่หนูพบเจอระหว่างเดินทางมาโรงเรียนหนูพบเจออะไรบ้างคะ
1: ตลาด
0: เจอตลาดใช่ไหมคะที่ตลาดมีอะไรขายบ้างคะ
1: ผลไม
0: ้มีผลไม้ขายแล้วผลไม้ที่หนูเห็นมีอะไรบ้างลูก
1: สตรอเบอรี
0: ่มีสตรอเบอรี่และมีอะไรอีกคะ
1: แตงโม
0: แตงโมมีอีกไหมคะ
1: มี
0: อะไรบ้างคะ
1: ส้ม
0: มีส้มด้วยใช่ไหมคะแล้วนอกจากหนูจะพบเจอตลาดแล้วระหว่างเดินทางมาโรงเรียนหนูยังพบเจออะไรอีกบ้างคะ
1: สนามเด็กเล่น
0: สนามเด็กเล่นสนามเด็กเล่นที่ไหนคะ
1: ที่โรงเรียน
0: ที่โรงเรียนแปลว่าหนูเดินผ่านสนามเด็กเล่นในโรงเรียนของเราใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: แล้วในสนามเด็กเล่นมีอะไรให้เด็กๆ เล่นบ้างคะ
1: ชิงช้าม
0: ีชิงช้ามีอะไรอีกคะ
1: สไลเดอร์
0: น้องบัตพบเจอสไลเดอร์หรือว่ากระดานลื่นใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แล้วหนูพบเจออะไรอีกบ้างคะ
1: หมดแล้ว
0: หมดแล้วเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบัตด้วยค่ะน้องบาสนะคะได้มาเล่าว่าวันนี้นะคะน้องบาสเจอตลาดนะคะแล้วมาเห็นสนามเด็กเล่นที่โรงเรียนของเรานั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องมีอาค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องมีอาค่ะ
0: ชื่อน้องมีอาค่ะน้องมีอาค่ะสิ่งต่างๆที่หนูพบเจอระหว่างเดินทางมาโรงเรียนหนูพบเจออะไรบ้างคะ
2: หนูเจอสนามเด็กเล่น
0: หนูพบเจอสนามเด็กเล่นใช่ไหมคะสนามเด็กเล่นที่ไหนคะ
2: หนูเล่นหนูเล่นสไลเดอร์
0: หนูพบเจอสนามเด็กเล่นและหนูเล่นสไลเดอร์ใช่ไหมคะแล้วหนูเล่นสไลเดอร์ในตอนไหนคะ
2: แต่ตอนเช้า
0: ตอนเช้าแปลว่าก่อนมาโรงเรียนใช่ไหมคะหนูเล่นสไลเดอร์ใช่ไหมคะแล้วนอกจากหนูจะพบเจอสนามเด็กเล่นแล้วหนูยังพบเจออะไรอีกบ้างคะระหว่างเดินทางมาโรงเรียน
2: เจอบ้านปน
0: เจอบ้านหลายหลังเลยใช่ไหมคะแล้วหนูพบเจออะไรอีกคะ
2: เจอตำรวจ
0: เจอคุณตำรวจคุณตำรวจกำลังทำอะไรคะ
2: ทางม้าลาย
0: คุณตำรวจยืนอยู่ที่ทางม้าลายใช่ไหมคะแสดงว่าคุณตำรวจนะคะกำลังพาพี่ๆหรือว่าเด็กนักเรียนเดินข้ามถนนที่ทางม้าลายนั่นเองเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องมีอาด้วยค่ะน้องมีอานะคะได้มาเล่าว่าเดินทางมาโรงเรียนน้องมีอาพบเจอสนามเด็กเล่นและได้เล่นสนามเด็กเล่นนะคะและน้องมีอายังพบเจอคุณตำรวจนะคะอยู่ที่ทางม้าลายนั่นเองค่ะกิจกรรมแรกของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณหญิงนะคะจะให้คุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปเตรียมตัวแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่องมี LTV 10

BBL TV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมที่2ของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะในกิจกรรมนี้นะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายค่ะแต่ว่าเรามาทบทวนเครื่องให้จังหวะกันก่อนเลยค่ะคืออะไรคะเด็กๆกลับมือถูกต้องค่ะเครื่องให้จังหวะที่ครูหญิงจะใช้วันนี้นะคะคือกลับมือนะคะเดี๋ยวครูหญิงจะเคาะจังหวะให้เด็กๆฟังและให้เด็กๆปรบมือตามคุณครูนะคะ

ือจังหวะอะไรคะเด็กๆจังหวะช้านะคะเดี๋ยวเด็กๆมาฟังจังหวะต่อไปกันเลยนะคะคือจังหวะอะไรคะจังหวะเร็วถูกต้องค่ะและถ้าครูหญิงเคาะ2ครั้งติดกันแบบนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะหยุดนะคะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ของตนเองเลยค่ะเราจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันก่อนนะคะครูหญิงจะนับ1ถึง5นะ1 2 3 4 5เด็กๆได้พื้นที่ของตนเองแล้วให้หยุดอยู่ในที่ของตนเองเลยค่ะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวอยู่กับที่นะคะแต่ว่าเด็กๆต้องฟังจังหวะที่คุณครูเคาะนะคะเคลื่อนไหวอยู่กับที่เด็กๆ เดินได้ไหมคะ เดินได้ไหมคะลูก ไม่ได้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังจังหวะกันนะคะ

0: จังหวะหยุดแล้วค่ะน้องบาสทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่านกน่ารักมากค่ะเดี๋ยวต่อไปครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เคลื่อนที่เด็กๆสามารถเดินได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เดินได้แต่เด็กๆต้องระวังอะไรคะ
1: ระ
0: วังชนโต๊ะชนเก้าอี้และชนกับเพื่อนๆใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวเคลื่อนที่กันเลยค่ะจังหวะหยุดแล้วค่ะน้องขนุนทำเป็นท่าอะไรคะ
2: ทำเป็นท่างก
0: ทำเป็นท่าขับรถใช่ไหมคะต่อไปครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันต่อนะคะ

0: สังว่าหยุดแล้วค่ะใครหยุดนิ่งที่สุดน้องออโต้ทำเป็นท่าอะไรคะ
1: บาส
0: ท่านักบาสเก่งมากค่ะน่ารักมากเลยเดี๋ยวครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่อีกหนึ่งรอบนะคะ

0: จังหวะหยุดแล้วค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวตามข้อตกลงค่ะแต่ว่าข้อตกลงของครูหญิงนะคะเด็กๆครูหญิงจะมีภาพมาให้เด็กๆดูเดี๋ยวเด็กๆสังเกตภาพของครูหญิงภาพนี้คือภาพม้านะคะแล้วมาดูอีกหนึ่งภาพค่ะเด็กๆ
1: ช้าง
0: ภาพนี้คือภาพช้างนะคะวันนี้ครูหญิงมี2ภาพข้อตกลงก็คือถ้าครูหญิงถือภาพช้างเด็กๆจะต้องเคลื่อนไหวไปที่มุมบทบาทสมมุติถ้าครูหญิงถือภาพช้างนะคะอีกหนึ่งภาพคือภาพม้าถ้าครูหญิงชูภาพม้าเด็กๆจะต้องเคลื่อนไหวไปที่มุมบล็อกจำข้อตกลงของเราได้ไหมคะถ้าครูหญิงชูภาพม้าเด็กๆจะต้องเคลื่อนไหวไปที่ไหนคะ
1: ม
0: ุมบล็อกถูกต้องค่ะและถ้าครูหญิงถือภาพช้างเด็กๆจะต้องเคลื่อนไหวไปที่ไหนคะมุมบทบาทสมมุติเก่งมากค่ะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวตามข้อตกลง

กันนะคะเด็กๆฟังจังหวะที่ผู้หญิงเคาะด้วยนะผู้หญิงยังไม่ได้ชูภาพแต่ว่าเด็กๆจะต้องเคลื่อนไหวตามจังหวะที่คุณครูเคาะก่อนพร้อมไหมคะพร้อมเรามาฟังจังหวะกันเลยค่ะ

0: จังหวะหยุดแล้วค่ะเด็กๆสังเกตสิคะว่าผู้หญิงชูป้ายอะไรคะภาพอะไรลูก
1: ช
0: ้างเด็กๆจะต้องไปอยู่ที่มุมไหนคะ
1: ม
0: ุมบทบาทสมมุติเก่งมากค่ะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อนะคะเด็กๆสังเกตภาพที่ผู้หญิงชูด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะเด็กๆมาสังเกตนะว่าครูหญิงจะชูภาพอะไรภาพอะไรคะเด็กๆภาพม้าเด็กๆจะต้องไปอยู่ที่มุมไหนคะมุมบล็อกเก่งมากค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวตามข้อตกลงกันต่อนะคะเด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะนะ

0: จังหวะหยุดแล้วค่ะเด็กๆสังเกตนะว่าผู้หญิงจะชูภาพอะไร
1: ช้าง
0: ช้างไปที่มุมไหนคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันอีก1 รอบนะคะเด็กๆ

จังหวะหยุดแล้วค่ะเด็กๆสังเกตภาพนะครูหญิงชูภาพอะไรคะม้าเด็กๆจะต้องไปที่มุมไหนคะมุมบล็อกเก่งมากค่ะเด็กๆขาเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆมานั่งผ่อนคลายในท่าที่สบายกันเลยค่ะเด็กๆหาพื้นที่นั่งเพื่อผ่อนคลายได้เลยนะคะเรามานวดผ่อนคลายกันเลยนะคะ

ขาใหญ่กว้างดังสายน้ำช่างเย็นดังหน้าผาอากาศอันบางเบาให้เด็กๆเอามือไว้ที่ตักแล้วค่อยๆหลับตาค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะสนุกมากเลย
1: ชอบมาก
0: ชอบมากค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะของเรานะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.gh ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆคะจำได้ไหมคะว่าสัปดาห์นี้เราเรียนกันหน่วยอะไรคะจำได้ไหมคะ เดี๋ยวครูหญิงจะอ่านชื่อหน่วยให้เด็กๆฟังก่อนนะคะหน่
1: วย
0: รักเมืองไทยเดี๋ยวเด็กๆอ่านตามครูหญิงนะหน่
1: วย
0: รักเมืองไทยอีกหนึ่งรอบนะคะหน่วยรักเมืองไทยถูกต้องค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้ในหน่วยรักเมืองไทยนั่นเองค่ะเรื่องที่เด็กๆจะได้เรียนในวันนี้นะคะคือการละเล่นพื้นบ้านไทยค่ะเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าการละเล่นพื้นบ้านไทยมีอะไรบ้างครูหญิงนะคะจะมีภาพปริศนามาให้เด็กๆดูเลยเดี๋ยวก่อนเราจะไปเรียนเราจะมาเปิดภาพปริศนากันนะคะเด็กๆลองสังเกตสิคะว่ามีเลขอะไรบ้าง
1: 1 2 3 4 4 5 6
0: ภาพปริศนาของคุณครูนะคะมีทั้ง4เลขเลยแต่ว่าครูหญิงจะชี้ตัวเลขให้เด็กๆดูก่อนนะคะเด็กๆสังเกตตัวเลขที่ครูหญิงชี้นะคะ
1: เลข
0: 1เลข2
1: เลข
0: 3และเลข4ถูกต้องค่ะภาพปริศนาของคุณครูมีกี่เลขคะ
1: 3 ลูก
0: มีกี่เลขคะ4เลขนั่นเองเด็กๆคะแล้วเด็กๆอยากเปิดภาพปริศนาเลขไหนก่อนคะ
1: เลข4
0: เลขไหนก่อนคะ
1: 4
0: ครูหญิงขอเปิดภาพปริศนาเลข1ค่ะเดี๋ยวเรามานับพร้อมกันนะ1 2 3เด็กๆสังเกตเห็นอะไรในภาพคะ
1: คุยวัวคะ
0: เด็ก

0: ผู้หญิงมีเด็กผู้หญิงนั่งอยู่ใช่ไหมคะเขากำลังนั่งทำอะไรนะนั่งไหว้พระจะใช่หรือเปล่านะเด็กๆลองสังเกตภาพเลขหนึ่งไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดภาพปริศนาเลขต่อไปกันเลยค่ะเด็กๆเลขอะไรดีคะเลข2ใช่ไหมคะเรามาเปิดภาพปริศนาเลข2กันเลยค่ะ1 2 3เด็กๆสังเกตเห็นอะไรในภาพคะมีคุณครูด้วยเหรอคะแล้วมีเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายใช่ไหมคะเขากำลังทำอะไรอยู่คะเด็กๆลองคิดสิจะใช่หรือเปล่านะเขากำลังนั่งอยู่ที่พื้นหญ้าเลยแต่ว่าเขานั่งทำอะไรนะเดี๋ยวเรามาเปิดภาพปริศนาเลขต่อไปกันเลยค่ะเด็กๆจะเปิดเลขอะไรดีคะเลขอะไรดีคะเลข3ใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาเปิดภาพปริศนาเลข3กันเลยค่ะ1 2 3คือภาพอะไรคะ
1: มีเด็กผู้ชาย
0: มีเด็กผู้ชายและมีเด็กผู้หญิงด้วยใช่ไหมคะเห็นมือแล้วเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าในมือเขามีอะไรด้วยนะมีอะไรคะเด็กๆสังเกตเห็นไหมมีแขนมีสีอะไรแดงๆอยู่ในมือคะสังเกตเห็นไหมคะแขนสีขาวแต่ผู้หญิงสังเกตเห็นมีภาพเล็กๆอะไรที่อยู่ในมือแต่เดี๋ยวเรามาเปิดภาพปริศนาเลขต่อไปกันเลยค่ะเลขอะไรคะเด็กๆเลข4ถูกต้องค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดภาพปริศนาเลข4กันเลยนะคะ1 2 3คือภาพอะไรคะเด็กเด็กผู้หญิงใช่ไหมคะเขานั่งเล่นอะไรนะเด็กๆลองคิดสิภาพนี้เขานั่งเล่นอะไรกันคะเด็กๆลองสังเกตสิคะเขานั่งแบบไหนเขานั่งอยู่ที่พื้นในลักษณะที่เป็นวงกลมใช่ไหมคะแล้วมีเด็กผู้หญิงยืนกี่คนคะ1คนเด็กผู้หญิงกำลังยืนอยู่1คนแต่ว่าเขาถืออะไรด้วยนะเด็กๆคิดว่าถือของเล่นเหรอคะภาพปริศนาภาพนี้นะคะคือการละเล่นพื้นบ้านคือหมอนซ่อนผ้านั่นเองค่ะเดี๋ยวผู้หญิงนะคะจะอ่านคำข้างล่างให้เด็กๆฟังเด็กๆฟังที่ผู้หญิงอ่านก่อนนะคะหมอนซ่อนผ้าเด็กๆอ่านตามคุณครูนะหมอนซ่อนผ้าอีกหนึ่งรอบได้ไหมคะหมอนซ่อนผ้าถูกต้องค่ะการละเล่นพื้นบ้านไทยนี้นะคะภาพปริศนาที่เด็กๆเปิดในวันนี้คือการละเล่นหมอนซ่อนผ้านั่นเองค่ะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรในภาพบ้างเขากำลังเล่นอะไรคะเล่นหมอนซ่อนผ้าถูกต้องค่ะแต่ว่าเขานั่งแบบไหนคะเด็กๆ
1: นั่งไว้ขา
0: เขานั่งเป็นวงกลมเด็กๆลองสังเกตในภาพสิคะเขานั่งเป็นวงกลมเขากำลังร้องเพลงและปรบมือใช่ไหมคะเขากำลังร้องเพลงและปรบมือนั่นเองนะคะภาพนี้นะคะคือการละเล่นพื้นบ้านไทยหมอนซ่อนผ้านั่นเองค่ะผู้หญิงนะคะจะมีภาพการละเล่นพื้นบ้านไทยอื่นๆมาให้เด็กๆดูด้วยเดี๋ยวเราไปดูภาพกันเลยค่ะภาพนี้คือภาพอะไรคะเด็กๆเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าเขากำลังทำอะไรเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงเขาเอามือมาชนกันแล้วยกมือขึ้นไว้ข้างบนใช่ไหมคะแล้วมีเพื่อนกำลังต่อแถวอีกเลยเด็กๆทราบไหมคะว่าภาพนี้คือการละเล่นอะไร
1: เล่นท่อนผ้าเล่นท่อนผ้า
0: ภาพนี้นะคะคือการละเล่นรีข้าวสารค่ะ

0: ใช่ค่ะภาพนี้นะคะคือการละเล่นรีรีข้าวสารนะคะที่เด็กๆสังเกตเห็นเลยจะมี2คนนะคะเขาจะนำมือมาชนกันแล้วก็ยกมือขึ้นเหนือศีรษะนะคะแล้วคนเล่นคนอื่นๆนะคะเขาก็จะเข้าแถวแล้วก็จะร้องเพลงแล้วก็เดินผ่านมือที่เพื่อนๆยกขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะอ่านคำให้เด็กๆฟังและให้เด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะเด็กๆสังเกตคำที่ครูหญิงชี้นะคะรีรีข้าวสาร
1: ร
0: ี
1: ร
0: ี
1: ข
0: ้
1: าวสาร
0: ร
1: ี
0: ร
1: ี
0: ข
1: ้
0: าวสารอีกหนึ่งรอบนะคะรี
1: ร
0: ี
1: ข
0: ้
1: าวสาร
0: ถูกต้องค่ะการละเล่นนี้นะคะก็คือรีรีข้าวสารนั่นเองเขาเล่นยังไงคะเด็กๆเด็กๆสังเกตภาพสิคะเขาเอามือมาชนกันใช่ไหมคะผู้เล่น2คนจะนำมือมาชนกันและผู้เล่นคนอื่นๆเขาจะเข้าแถวใช่ไหมคะเมื่อเข้าแถวแล้วเมื่อผู้เล่นร้องเพลงนะคะเด็กที่เข้าแถวเขาก็จะเดินผ่านเด็กที่นำมือมาชนกันนั่นเองค่ะนี่นะคะคือละเล่นลีลีข้าวสารค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพต่อไปกันเลยค่ะเด็กๆเด็กๆสังเกตเห็นอะไรในภาพนี้คะสังเกตเห็นอะไรลูกใช่หรือเปล่านะภาพนี้มีเด็กกี่คนคะ1คนเขากำลังทำอะไรลูกเขากำลังเดินแต่ว่าที่เขาเดินเขาเหยียบอะไรอยู่นะ
2: มะพร้าว
0: เด็กๆคิดว่าเป็นอะไรคะ
2: มะพร้าว
0: มะพร้าวใช่ไหมคะถูกต้องค่ะในภาพนี้นะคะเด็กๆคือเดินกะลานั่นเองค่ะเขาจะนำกะลามะพร้าวนะคะมาทำความสะอาดค่ะและหลังจากนั้นนะคะจะเจาะรูและร้อยเชือกนะคะเพื่อนำมาเป็นอุปกรณ์ในการละเล่นพื้นบ้านของเดินกะลาค่ะเดี๋ยวครูหญิงจะอ่านคำและให้เด็กๆสังเกตคำที่ครูหญิงชี้นะคะเดินกะลาเด็กๆอ่านตามคุณครูนะเดินกะลา
1: เด
0: ิน
1: กะลา
0: ถูกต้องค่ะการละเล่นพื้นบ้านนี้นะคะคือเดินกะลานั่นเองค่ะเขาใช้อะไรในการเดินคะเด็กๆใช้กะลามะพร้าวใช่ไหมคะที่อยู่ที่เท้านั่นเองแล้วเขาก็จะค่อยๆทรงตัวแล้วก็ประคองเดินไปจนถึงเส้นชัยเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพการละเล่นพื้นบ้านไทยภาพต่อไปกันเลยนะคะคือภาพอะไรคะเด็กๆขี่ม้าเขาขี่ม้าอะไรนะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างคะขี่ม้าอะไรนะคะขี่ม้าก้านกล้วยทำไมเด็กๆถึงคิดว่าขี่ม้าก้านกล้วยล่ะคะเพราะว่าเขาเอาอะไรมาทำลูกเขามีก้านกล้วยใช่ไหมคะแปลว่าเด็กๆรู้จักต้นกล้วยนั่นเองในภาพนี้นะคะก็คือการละเล่นขี่ม้าก้านกล้วยค่ะเขาก็จะใช้ก้านกล้วยนะคะมาตัดตกแต่งนะคะเพื่อให้เด็กๆนะคะสามารถเล่นเป็นม้าก้านกล้วยได้ค่ะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะชี้คำและให้เด็กๆสังเกตคำที่คุณครูชี้และเด็กๆอ่านตามนะคะขี่ม้าก้านกล้วยอีกหนึ่งรอบนะคะขี่
1: ม
0: ้
1: า
0: ก้านกล้
1: วย
0: ภาพนี้นะคะก็คือภาพขี่ม้าก้านกล้วยนั่นเองค่ะไหนใครเคยเล่นขี่ม้าก้านกล้วยบ้างคะใครเคยเล่นอยู่มือสนุกไหมคะเด็กๆใช้อุปกรณ์อะไรในการเล่นขี่ม้าก้านกล้วยคะใช้อะไรลูกที่เด็กๆสังเกตเห็นในภาพก้านกล้วยใช่ไหมคะก้านกล้วยแล้วคุณพ่อคุณแม่ทำให้แล้วก็เด็กๆนำมาขี่เล่นใช่ไหมคะน่ารักมากค่ะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะมีภาพต่อไปให้เด็กๆได้สังเกตเลยค่ะภาพนี้คือภาพอะไรคะเด็กๆสังเกต

0: เห็นอะไรในภาพลูกภาพอะไรนะเหมือนกับภาพที่เราเปิดภาพปริศนาใช่ไหมเด็กๆจำได้ไหมคะว่าคือภาพอะไรหมอนซ่อนผ้าถูกต้องค่ะน้องยาลินดาภาพนี้นะคะคือการละเล่นหมอนซ่อนผ้านั่นเองเด็กๆทราบไหมทำไมเขาถึงเรียกว่าหมอนซ่อนผ้ามีคนเล่นอยู่ใช่ไหมคะแล้วเด็กผู้หญิงเขากำลังถืออะไรอยู่คะถืออะไรลูกถือผ้าสีอะไรที่เด็กๆสังเกตเห็นสีแดงถูกต้องค่ะเด็กผู้หญิงในภาพนี้เขากำลังถือผ้าสีแดงนะคะแล้วที่เด็กๆสังเกตเห็นอีกเด็กๆสังเกตเห็นว่าเพื่อนๆคนอื่นเขากำลังทำอะไรคะนั่งทำอะไรลูกนั่งทำอะไรนั่งปรบมือและร้องเพลงใช่ไหมคะในภาพนี้นะคะก็คือการละเล่นหมอนซ่อนผ้าค่ะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะอ่านคำและให้เด็กๆสังเกตคำที่ครูหญิงอ่านนะคะหมอนซ่อนผ้า
1: หมอนซ่อนผ้า
0: เด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะหมอนซ่อนผ้าถูกต้องค่ะภาพการละเล่นภาพนี้คือหมอนซ่อนผ้านะคะวิธีการละเล่นหมอนซ่อนผ้านี้นะคะเราก็จะนั่งเป็นวงกลมค่ะและจะมีเด็กหนึ่งคนนะคะที่จะคอยถือผ้าและหลังจากนั้นนะคะเมื่อเด็กที่ถือผ้าแล้วเพื่อนๆที่นั่งเป็นวงกลมเขาก็จะร้องเพลงหมอนซ่อนผ้าหลังจากที่ร้องเพลงจบนะคะเด็กที่ถือผ้าเขาก็จะวางผ้าไว้ข้างหลังเพื่อนหนึ่งคนแล้วเด็กๆที่นั่งอยู่จะต้องสังเกตว่าข้างหลังเราใครมีผ้าอยู่ถ้าคนไหนได้ผ้านะคะเด็กคนที่นั่งอยู่จะต้องลุกขึ้นแล้วหยิบผ้าไปวิ่งไล่เพื่อนให้ทันนั่นเองค่ะเด็กๆอยากทำกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทยไหมคะอยากทำไหมคะ
1: อยากทำ
0: เดี๋ยววันนี้ครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเล่นการละเล่นพื้นบ้านไทยนะคะเด็กๆอยากเล่นไหมคะ
1: อยากเล
0: ่นอยากเล่นเดี๋ยวเราไปเล่นการละเล่นพื้นบ้านไทยกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆได้จับมือกันเป็นวงกลมแล้วนะคะครูหญิงนะคะจะชวนเด็กๆมาเล่นหมอนซ่อนผ้าค่ะใครอยากจะเป็นคนถือผ้าคะน้องยาลินดาค่ะเดี๋ยวครูหญิงจะเลือกน้องยาลินดามาถือผ้านะคะแล้วเด็กๆค่ะจับมือเป็นวงกลมเด็กๆจับมือกันเป็นวงกลมนั่งลงได้เลยค่ะตอนนี้เรามีคนถือผ้า1คนใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวครูหญิงจะร้องเพลงหมอนซ่อนผ้าเด็กๆช่วยครูหญิงปรบมือและร้องเพลงด้วยนะคะพร้อมไหมคะพร้อมเดี๋ยวน้องยาลินดาเล่นหมอนซ่อนผ้าได้เลยนะคะเดี๋ยวครูหญิงร้องเพลงนะพร้อมนะคะ1 2 3หมอนซ่อนผ้าตุ๊กตาอยู่ข้างหลังไว้โน่นไว้นี่ฉันจะตีก้นเธอผ้าอยู่ที่ใครคะเดี๋ยวผู้หญิงจะร้องเพลงอีกนะคะหมอนซ่อนผ้าตุ๊กตาอยู่ข้างหลังไว้โน่นไว้นี่ฉันจะตีก้นเธออีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆหมอนซ่อนผ้าตุ๊กตาอยู่ข้างหลังไว้โน่นไว้นี่ฉันจะตีก้นเธอผ้าอยู่ที่ใครคะน้องการผ้าอยู่ที่หนูหรือเปล่าหยิบผ้าแล้ววิ่งไล่เพื่อนเลยเก่งมากเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะน้องกันนำผ้ามาคืนครูหญิงค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนั่งที่เก้าอี้ของตนเองนะคะค่อยๆเดินนะคะลูกเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้เล่น

0: หมอนซ้อนผ้าสนุกไหมคะ
1: สน
0: ุกชอบไหมคะ
1: ชอบ
0: ใช่ไหมคะต่อไปนะคะเดี๋ยวครูหญิงจะชวนเด็กๆมาสนทนาเกี่ยวกับการละเล่นพื้นบ้านไทยค่ะใครอยากจะออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังบ้างคะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะเอามือแตะผมเอามือแตะหูเอามือแตะแก้มเอามือแตะไหล่ตำตำลงไปเอามือจับเอวเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องมีอาค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
3: ชื่อน้องมีอาค่ะ
0: ชื่อน้องมีอาค่ะน้องมีอาค่ะการละเล่นพื้นบ้านไทยมีอะไรบ้างคะหรือที่หนูเล่นไปเมื่อสักครู่นี้เรียกว่าการละเล่นอะไรคะ
3: การละเล่น
0: อะไรลูกที่เราใช้ผ้า
3: การเล่นต้นผ้า
0: หมอนซ่อนผ้าใช่ไหมคะสนุกไหมคะ
3: สนุก
0: แล้วหมอนซ่อนผ้าเราใช้อุปกรณ์อะไรในการเล่นคะที่หนูถือเมื่อสักครู่เลยหนูถืออะไรไปวางที่หลังเพื่อนคะ
3: น้องกัน
0: หนูถือไปวางที่น้องกันใช่ไหมคะถืออะไรคะไปวางที่ข้างหลังน้องกันถืออะไรคะเด็กๆเราใช้อะไรเล่นคะผ้าถูกต้องค่ะการละเล่นมอนซ่อนผ้าใช่ไหมคะนอกจากจะมีการละเล่นมอนซ่อนผ้าแล้วยังมีการละเล่นอะไรอีกคะที่หนูได้เรียนรู้ในวันนี
3: ้เล่น
0: อะไรคะ
3: เล่น
0: ขี่อะไรคะลองนึกภาพซิที่ผู้หญิงเปิดภาพให้ดูมีเด็กผู้ชายกำลังขี่อะไรคะ
3: ขี่ม้า
0: ก้านกล้วยใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องมีอาด้วยค่ะเดี๋ยวครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปนะคะออกมาเล่าเกี่ยวกับการละเล่นพื้นบ้านไทยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องบาสค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
4: ชื่อน้องบาสครับ
0: ชื่อน้องบาสค่ะน้องบาสค่ะการละเล่นพื้นบ้านไทยที่เราเรียนรู้ไปเมื่อสักครู่นี้มีอะไรบ้างคะ
4: มอนซ่อนผ้าม
0: อนซ่อนผ้าใช่ไหมคะแล้วหนูได้เล่นมอนซ่อนผ้าไหมคะ
4: ได
0: ้ได้เล่นสนุกไหมคะ
4: สนุก
0: แล้วหนูใช้อะไรเป็นอุปกรณ์ในการเล่นมอนซ่อนผ้า
4: ผ้า
0: ใช้ผ้าหนึ่งผืนใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาสด้วยค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการละเล่นพื้นบ้านไทยนะคะจะมีรีดีข้าวสารเดินกาลามอนซ่อนผ้านะคะหรือละเล่นพื้นบ้านไทยอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆได้ไปเตรียมตัวแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

What?

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเปเป้กันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้มาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้ครับ

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เป็ดน้อย
2: ตอนกลมมหัศจรรย์

Ah! Ah! Ah!

วันนี้เปเป้และเพื่อนๆเจอกล่องใบใหญ่ตกอยู่1ใบเปเป้และเพื่อนๆนำกล่องใบนั้นไปเล่นโดยจินตนาการเป็นของเล่นได้หลายอย่างเพื่อนๆจำได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้างเฉลยเปเป้และเพื่อนๆนำกล่องมาทำเป็นบ้านเป็นรถแล้วก็เป็นสไลเดอร์ครับและเพื่อนๆล่ะครับถ้าเจอกล่องใบใหญ่อย่างเปเป้อยากเอามาทำอะไรครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมของมือกันก่อนเลยค่ะให้เด็กๆกำมือค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงกำแบกันนะคะ

แบให้เด็กๆเอามือวางที่ตักเลยค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด3กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกนะคะคือกิจกรรมปั้นค่ะเด็กๆที่เลือกทำกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นนะคะคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะถ้าไม่มีดินน้ำมันสามารถใช้ดินเหนียวหรือว่าแป้งโดได้ค่ะกิจกรรมที่2นะคะคือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนนะคะเด็กๆที่เลือกทำกิจกรรมนี้ให้เด็กๆหยิบกระดาษสร้างสรรค์ผลงานและปั๊มสัญลักษณ์ของตนเองค่ะและกิจกรรมใหม่ของเราในวันนี้นะคะคือกิจกรรมที่3คือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีน้ำค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะเด็กๆเรามาดูอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมกันก่อนเลยค่ะคืออะไรคะเด็กๆนี่นะคะคือกระดาษสร้างสรรค์ผลงานนะคะแต่ว่าวันนี้เราวาดภาพสีน้ำผู้หญิงจะใช้เป็นกระดาษแข็งนะคะอุปกรณ์ต่อไปเลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะสีน้ำสีน้ำที่ครูหญิงผสมมาในวันนี้นะคะจะมีสีแดงสีน้ำเงินและสีเหลืองนะคะแล้วเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าวันนี้ครูหญิงมีผู้กัน2ขนาดเลยมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่นะคะอุปกรณ์ต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะผ้าเช็ดมือนะคะวันนี้เราวาดภาพด้วยสีน้ำนะคะสีน้ำอาจจะเลอะติดมือเด็กๆนะคะเราจึงมีผ้าเช็ดมือค่ะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะสาธิตวิธีการวาดภาพด้วยสีน้ำให้เด็กๆดูเลยค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าครูหญิงจะใช้สีอะไรสีอะไรคะเด็กๆสีแดงเด็กๆสังเกตดูนะสีหยดไหมคะเด็กๆเมื่อครูหญิงยกผู้กันขึ้นมาสีหยดถ้าสียังหยดอยู่นะคะให้เด็ก

0: สีบริเวณปากของภาชนะก่อนเลยค่ะถ้าสีไม่หยดแล้วให้เด็กๆนำมาวาดภาพเลยค่ะเด็กๆลองสังเกตนะว่าวันนี้ครูหญิงจะวาดเป็นภาพอะไรครูหญิงวาดเป็นเส้นโค้งเลยเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าคือภาพอะไรจะใช่หรือเปล่านะแต่ว่าสีของครูหญิงแห้งครูหญิงก็จะนำผู้กันมาจุ่มที่สีอีกหนึ่งครั้งและเมื่อสีหยดครูหญิงก็จะปาดสีที่บริเวณปากของภาชนะเลยค่ะคือภาพอะไรนะเด็กๆลองสังเกตสิต่อไปครูหญิงจะใช้อีกหนึ่งสีค่ะครูหญิงก็จะยกผู้กันขึ้นมาสีหยดไหมคะเราจะต้องทำยังไงคะปาดสีบริเวณปากของภาชนะนั่นเองแล้วเด็กๆลองสังเกตนะว่าครูหญิงจะวาดเป็นภาพอะไรครูหญิงวาดเป็นเส้นโค้งเลยคือภาพอะไรนะผลงานของครูหญิงก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวครูหญิงจะโชว์ผลงานให้เด็กๆดูนะคะคือภาพอะไรคะเด็กๆปลาปลาของครูหญิงอยู่ที่ไหนคะ
1: ที่ทะเล
0: ถูกต้องค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพปลาที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะสามารถทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมนะคะแต่เมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะเด็กๆจะสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าวันนี้ครูหญิงเปิดมุมอะไรบ้างมุมหนังสือและมุมอะไรคะมุมดนตรีและมุมบทบาทสมมุติถูกต้องค่ะเด็กๆเด็กๆค่ะแต่ว่ากิจกรรมที่เราทำในวันนี้คือกิจกรรมสีน้ำใช่ไหมคะเมื่อเด็กๆทำผลงานเสร็จแล้วเด็กๆจะต้องนำผลงานไปไหนคะนำมาตากถูกต้องเลยค่ะเด็กๆอยากทำกิจกรรมหรือยังคะพร้อมแล้วเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของคุณครูหญิงเดี๋ยวจะให้เด็กๆเก็บเก้าอี้แล้วมาเข้าแถวเลือกทำกิจกรรมเลยค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆได้เข้าแถวเลือกทำกิจกรรมกันแล้วค่ะแถวแรกค่ะกิจกรรมปั้นเด็กๆกำลังหันเลยค่ะเดินไปหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นเลยค่ะแถวที่3กิจกรรมใหม่ปั๊มสัญลักษณ์เลยค่ะ

เด็กๆหยิบคู่กันได้เลยค่ะเด็กๆยกสีขึ้นมาดูก่อนนะถ้าสีไหลหรือว่าหยดอยู่ปาดก่อนนะคะน้องมาซิปปาดสีหรือยังลูก

0: น้องมีอาเซสีอะไรคะสีอะไรลูก
1: สีแดง
0: สีแดงพวกกันเบอร์เล็กก็ได้ค่ะถ้ามีเบอร์เล็กหนูสามารถใช้เบอร์เล็กได้นะคะ
1: หนูเอาไปไหม
0: ปัดสีด้วยนะคะพลาดได้เลยค่ะจับมือขวาถูกต้องแล้วหนูค่อยๆวางจับกระดาษด้วยนะคะยกผู้กันปัดสีถ้าได้เด็กมือเลอะเช็ดมือได้นะคะมือเลอะไหมคะ
1: ส
0: ี
1: เหล
0: ื
1: อง
0: สีเหลืองค่ะปาดสีถูกต้อง

เด็กๆคนไหนนะคะที่ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมแล้วนะคะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะ

ก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆเก็บของเล่นได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆออกมาเล่าผลงานให้เพื่อนๆฟังเลยค่ะผลงานแรกค่ะของใครคะของน้องบาสเชิญน้องบาสค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องบาสครับ
0: ชื่อน้องบาสค่ะน้องบาสค่ะกิจกรรมที่น้องบาสทำวันนี้คือกิจกรรมอะไรคะ
1: กิจกรรมปั้น
0: กิจกรรมปั้นแล้วน้องบาสปั้นเป็นภาพอะไรคะ
1: เป็ด
0: เป็นภาพเป็ดใช้ดินน้ำมันสีอะไรปั้นคะ
1: สีชมพู
0: สีชมพูและสีอะไรอีกลูก
1: สีฟ้า
0: และสีฟ้าใช่ไหมคะเด็กๆขาผลงานของน้องบาสสวยไหมคะ
2: ส
0: วยมากเพื่อนปั้นเป็นอะไรคะปั้นเป็นเป็ดเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาสด้วยค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กอีกหนึ่งคนมาเล่าผลงานให้เพื่อนๆฟังเลยค่ะใครดีนะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องอาก้าค่ะน้องอาก้าหยิบผลงานเลยค่ะดึงนั่นค่ะโชว์ผลงานให้เพื่อนๆดูเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
3: น้องอาก้าครับ
0: ชื่อน้องอาก้าน้องอาก้าขาน้องอาก้าทำกิจกรรมอะไรคะทำกิจกรรมอะไรนะคะ
3: วาดสีน้ำ
0: วาดภาพด้วยสีน้ำใช่ไหมคะน้องอาก้าวาดภาพเป็นอะไรคะ
3: เป็นปลา
0: เป็นอะไรลูก
3: เป็นปลา
0: ลองสังเกตสิที่หนูว่าเป็นอะไรคะ
3: เป็น
0: ธงอะไรลูก
3: ธงชาติ
0: เป็นธงชาติไทยที่เราได้เรียนไปเลยใช่ไหมคะเด็กๆผลงานของน้องอาก้าสวยไหมคะ
4: สวย
0: สวยเก่งมากปรบมือให้น้องอาก้าด้วยค่ะเด็กๆนะคะก็ได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆนะคะได้ไปล้างมือเข้าห้องน้ำนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมเกมการศึกษานะคะเด็กๆ เรามาเตรียมความพร้อมของมือกันก่อนเลยค่ะให้เด็กๆทำหนวดหมึกขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงกันนะคะหมึกหนวดยาวตัวขาวน่ารักเวลาหยุดพักชอบยักษ์ไหลเล่นยักษ์เช้ายักษ์เย็นยักษ์เล่นเล่นแล้วก็ยักษ์ยักษ์ยักษ์หมึกผูกโบให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักเลยค่ะกิจกรรมเกมการศึกษาของเราในวันนี้นะคะนั่นมาวางกระจายไว้ก่อนเลยค่ะให้เด็กๆสังเกตลักษณะของช้างนะคะตอนนี้นะคะครูหญิงก็ได้กระจายภาพช้างแล้วนะคะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆเลือก1ภาพนะคะว่าเราจะนำภาพตัดต่อภาพไหนมาวางเลยค่ะภาพส่วนไหนดีนะ
1: หางช้าง
0: ส่วนหางเหรอคะเดี๋ยวครูหญิงจะลองหยิบส่วนหางของช้างวางได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เพราะว่าส่วนไหนเราหายไปลูกส่วนขาใช่ไหมแปลว่าเด็กๆลองสังเกตสิคะภาพไหนที่เป็นส่วนขาของช้าง
1: นี่
0: ภาพไหนนะ
1: ภาพขาดีกว่
0: าภาพนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวครูหญิงจะหยิบภาพนี้มาวางเลย
1: หน
0: ู
1: ไปด
0: ู
1: ช้างมา
0: เด็กๆลองสังเกตกับภาพที่สมบูรณ์สิคะเหมือนกันไหมคะครูหญิงนำมาวางถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะแล้วเด็ก

0: ลองช่วยผู้หญิงสังเกตสิคะว่าผู้หญิงจะนำภาพไหนมาวางอีก
1: ขา
0: เรามีขาแล้วเราจะนำภาพไหนมาวางอีกคะเด็กๆลองสังเกตซิว่าผู้หญิงนำภาพส่วนขามาวางแล้
1: ว
0: ภาพต่อไปคือส่วนไหนลูกส่วนลำตัวและหางใช่ไหมคะเดี๋ยวผู้หญิงจะลองนำมาวางเลยภาพนี้ใช่ไหมคะเด็กๆใช่ไหมวางตรงไหนนะวางข้างบนภาพเท้าช้างและขาช้างเลยใช่ไหมคะถูกต้องไหมคะถูกต้องเดี๋ยวผู้หญิงจะสาธิตอีกหนึ่งภาพเด็กๆคิดว่าเราจะนำภาพไหนมาวางดีคะภาพไหนลูก
1: หน้าช้างตาช้าง
0: หน้าช้างหรือว่าตาช้างหรอภาพไหนนะ
1: ภาพตาช้าง
0: ตาช้างภาพนี้หรอคะจะวางตรงไหนได้คะตรงไหนลูกตรงนี้หรอใช่ไหมคะไม่ใช่ตรงนี้วางได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้แปลว่าเราจะต้องเปลี่ยนภาพใช่ไหมคะภาพไหนดีนะคุณหญิงสังเกตเห็นว่าภาพด้านบนจะเป็นสีขาวและมีลักษณะของตัวช้างนิดนึงคุณหญิงจะลองนำมาวางถูกต้องไหมคะเด็กๆถูกต้องไหมคะถูกต้องใช่ไหมคะเด็กๆอยากทำกิจกรรมเกมการศึกษาแล้วหรือยังคะอยากทำแล้วพร้อมแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณหญิงนะคะจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปทำกิจกรรมเกมการศึกษานะคะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของคุณหญิงคุณหญิงจะให้เด็กๆเก็บเก้าอี้เบาๆแล้วนั่งที่โต๊ะได้เลยค่ะเด็กๆคะเด็กๆลองสังเกตภาพตัดต่อช้างสิคะมันการนำภาพมาวางได้เลยค่ะลองสังเกตสิคะว่าวางตรงไหนภาพต่อป้ายเด็กๆจะนำภาพไหนมาวางถูกต้องน้องขนุนลองสังเกตภาพสิคะส่วนไหนลูกส่วนหัวใช่ไหมคะอยู่ทางไหนคะถูกต้องหรือเปล่านะน้องขนุนลองสังเกตภาพที่สมบูรณ์ก่อนลูกหันไปทางไหนทีละหนึ่งภาพนำภาพนี้ก่อนน้องขนุนลองสังเกตภาพที่สมบูรณ์ช้างหัน

0: านไหนลูก
1: ต้องหันไปทางไหนลองสังเกตดูถูกต้องหรือเปล่าไหนลองบัสลองเชื่อคุณครูสิคะว่าฉันจะหันทางไหนถูกต้องต่อไปภาพอะไรคะภาพงวงช้างและภาพสุดท้ายวางตรงไหนคะเด็กเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะเด็กๆนำภาพตัดต่อมาวางถูกต้องเหมือนภาพที่สมบูรณ์ไหมคะถูกต้องไหมคะเก่งมากเด็กๆปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะ

ถ้าโครงร่างอยู่ด้านไหนเราจะ

있잖아요. ค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองค่ะเก็บเกมใส่ตะกร้าเบาๆเลยค่ะ

เงาของเครื่องบินลำนี้อยู่ไหนคะอยู่ที่ไหนลองสังเกตสิใช่หรือเปล่านะเด็กๆลองสังเกตสิคะลำไหน

กันแล้วนะหนูลองสังเกตสิคะว่า

ต่อไปเด็กๆนำภาพเครื่องบินไหนมาวางลูกหมุนอีกด้านนึงได้ไหมคะแล้วภาพเงาของเครื่องบินลำนี้

0: เดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะภาพนี้ถ้าเพื่อนบีเด็กจะพูดถูกต้องไหมคะ
1: ถูกค่ะ
0: ภาพนี้นะคะถูกต้องไหมคะลักษณะเหมือนกันไหม
1: ใช่
0: ภาพนี้นะคะถูกต้องไหม
1: ถูกต้อง

เด็กๆปรบมือค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆเก็บเกมใส่ตะกร้านะ

ให้เด็กๆสังเกตภาพบ้านที่เหมือนกันเลยค่ะเอาบ้านมาวางได้เลยถูกต้องค่ะเด็กๆสังเกตภาพต่อไปสิคะภาพบ้านหลังไหนที่มีภา

ันชิปติดกันไหมคะท่านชิปไหมลูกถูกต้องเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะเด็กๆภาพแรกเด็กๆจับคู่ภาพบ้านเหมือนกันไหมคะภาพที่สองเหมือนกันไหมคะเหมือนกันและภาพที่สามเหมือนกันไหมคะเหมือนกันภาพที่สี่เหมือนกันไหมคะภาพที่ห้าเหมือนกันไหมคะและภาพที่หกเหมือนกันไหมคะเหมือนกันเก่งมากเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆกลุ่มไหนนะคะที่เล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆเก็บเกมการศึกษาแล้วมานั่งที่ได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เด็กๆเล่นเกมอะไรบ้างคะ
1: เล่นเกมช้าง
0: ภาคตัดต่อช้างใช่ไหมคะเด็กๆนะคะได้เล่นทั้งเกมการศึกษาใหม่และเกมการศึกษาเดิมเลยนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปรับประทานอาหารนั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนรับประทานอาหารเดี๋ยวเรามาบ๊ายบายคุณครูปลายทางและเพื่อนๆปลายทางกันก่อนนะคะเด็กๆช่วยครูหญิงร้องเพลงได้ไหมคะ
1: ได้เลย
0: ได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงบ๊ายบายคุณครูปลายทางและเพื่อนๆปลายทางกันนะคะวัน

บายบายเด็กๆบายบายเพื่อนๆปลายทางด้วยค่ะบายบายสวัสดีค่ะบายบาย

Ah.

Huh? Oh.

เป้เกมเพื่อนๆครับแรงลมที่พัดมานอกจากทำให้เราเย็นสบายแล้วยังสามารถทำให้สิ่งของหลายอย่างเคลื่อนที่ได้นะครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าวันนี้เป้เห็นอะไรเคลื่อนที่ได้ด้วยแรงลมบ้างครับเฉลยวันนี้เป้เห็นกังหันและเรือใบเคลื่อนที่ได้ด้วยแรงลมครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับเคยเห็นอะไรบ้างที่เคลื่อนที่ด้วยแรงลม

0: ี่ยหรือว่าเรือเราจะเป็นเรือวิเศษบินได
1: ้เรือของวิดดี้บินไม่ได้หรอกที่เรือวิดดี้ลอยได้เป็นเพราะพี่วานพ่นน้ำเอง
0: ยายตกใจหมดเลยอยู่ดีๆพี่วานมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ย
2: พี่วานเห็นวิดดี้กำลังพายเรือดูน่าสนุกก็เลยอยากจะขอเล่นด้วย
0: ได้สิพี่วานมาเล่นด้วยกันว่าแต่ทำไมพี่วานถึงพ่นน้ำได้ล่ะครับ
1: ก็เป็นเพราะพี่วานต้องขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำนะสิ
0: อ้าวทำไมพี่วานต้องขึ้นมาหายใจด้วยล่ะครับพี่วานเป็นปลาหายใจใต้น้ำไม่ได้หรอ
1: พี่วานไม่ใช่ปลานะเพราะพี่วานเป็นสัตว์เลือดอุ่นหายใจด้วยปอดเหมือนวิดดี้นี่แหละและยังเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะ
0: โอ้โหใหญ่ที่สุดในโลกเลยเหรอครับแล้วพี่วานต่างกับปลาทั่วไปยังไงครับ
1: ง่ายๆเลยวิดดี้พี่วานออกลูกเป็นตัวแต่ปลาส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่เวลาพี่วานว่ายน้ำจะสะบัดหางขึ้นลงเหมือนเวลาวิดดี้ตีขาว่ายน้ำแต่ปลาจะสะบัดหางไปซ้ายทีไปขวาทียังไงล่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเข้าใจแล้วครับพี่วานเรามาเล่นด้วยกันดีกว่า
2: ไปสิ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลา
1: พี่วิดดี้คิดว่าเพราะวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่เหมือนปลาตัวอื่นๆเลยไม่ใช่ปลานะครับ
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าเพราะวานหายใจด้วยปอดจะสังเกตว่าวานต้องขึ้นมาพ่นน้ำเป็นระยะเพื่อมาหายใจไม่เหมือนปลาตัวอื่นที่หายใจใต้น้ำได้เลยนะครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลาพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเก่งกันมากเลยนะครับน้องๆลองแบ่งปันคำตอบกับเพื่อนๆดูนะครับน้องๆจะได้ความรู้ใหม่ๆจากเพื่อนๆอีกเยอะเลยวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ชุดของแรปโบ้กับแรปปี้อ้าวสวัสดีจ้าแรปโบ้แรปปี
4: ้สวัสดีครับ
3: กำลังทำอะไรกันอยู่ล่ะจ้า
4: จัดกระเป๋าค่ะ
3: กำลังจัดกระเป๋าจะไปไหนกันเหรอจ้า
4: ไปเที่ยวครับ
3: ว้าวน่าสนุกจังเลยนะ
5: สวัสดีแรปโบ้แรปปี
4: ้สวัสดีฟ้าฟ้าน
3: ี่รู้หรือเปล่าจ้าฟ้าฟ้าแรปโบ้กับแรปบี้นะกำลังจะไปเที่ยวกันนะ
5: โอ้ย
3: ดูท่าทางต้องสนุกแน่ๆเลยเนอะดูท่าทางพ่อกับแม่แรปโบ้จะมาเรียกแล้วละมั้งใบใหญ่จังเลยเนื้อฟ้าฟ้า
5: ใช่ครับโอ้ย
3: ฟ้าฟ้าทำอะไรเข้าแล้วล่ะเนี่ยว้าแย่แล้วเสื้อผ้าของแรปโบ้กับแรปบี้กระจัดกระจายกันหมดแล้ว
5: ขอโทษครับ
3: ไม่เป็นไรจ้าฟ้าฟ้าถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันเก็บเสื้อผ้าให้แรปโบ้กับแรปบี้เขาดีกว่านะ
5: ได้ครับ
3: เสื้อผ้าของแรปโบ้ใส่กระเป๋าสีฟ้านะจ๊ะส่วนเสื้อผ้าของแรปบี้ก็ใส่กระเป๋าสีชมพู
5: แรปโบ้สีฟ้าแรปบี้สีชมพู
3: ทำไมไม่เก็บใส่กระเป๋าล่ะฟ้าฟ้าฟ้าฟ้ารู้หรือเปล่าว่านี่เป็นเสื้อผ้าของใคร
5: ไม่รู้ครับ
3: เจ้าเนี่ยเขาเรียกว่ากระโปรง
5: กระโปรง
3: แล้วฟ้าฟ้ารู้ไหมจ๊ะว่านี่เป็นเสื้อผ้าของใคร
5: แรปโบ
3: ้โอ้ไม่ใช่จ้ะฟ้าฟ้ากระโปรงน่ะเป็นเสื้อผ้าของผู้หญิงนะจ๊ะแรปโบ้น่ะเป็นผู้ชายผู้ชายเขาไม่ใส่กระโปรงกันหรอกจ้ะ
5: อ๋อครับ
3: เพราะฉะนั้นเราต้องเก็บกระโปรงลงกระเป๋าของใครเอ่ย
5: ของแรปบี
3: ้ถูกต้องจ้ะ
5: นี่ กระโปรงฮะ
3: อ๋อเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่ากางเกงนะจ๊ะ
5: ฮะกางเกง
3: ใช่แล้วจ้ะฟาฟารู้ไหมว่านี่เป็นชุดของใครเอ่ย
5: ฮะแรปโบ
3: ถูกต้องจ้ะกางเกงน่ะเป็นเสื้อผ้าของผู้ชายเพราะฉะนั้นต้องเก็บลงกระเป๋าของแรปโบ
5: ฮะฮะกางเกง
3: เดี๋ยวก่อนนะฟาฟานั่นน่ะเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงนะจ๊ะไม่ใช่ของแรปโบ้หรอก
5: เอ๊ะว้ากางเกง
3: ใช่จ้ะมันเป็นกางเกงแต่ผู้หญิงเขาก็ใส่กางเกงได้เหมือนกันนะจ๊ะ
5: งง
3: คืออย่างนี้จ้ะผู้ชายน่ะใส่กางเกงได้แต่ใส่กระโปรงไม่ได้ส่วนผู้หญิงน่ะใส่ได้ทั้งกระโปรงแล้วก็กางเกงเลยจ้า
5: ฮะเหรอครับ
3: เราต้องดูที่รูปทรงแล้วก็ลวดลายนะจ๊ะว่ามันเป็นของผู้หญิงหรือผู้ชายของผู้ชายน่ะจะดูเข้มแข็งส่วนของผู้หญิงน่ะจะดูอ่อนโยนน่ารัก
5: ผู้ชายเข้มแข็งผู้หญิงอ่อนโยนน่ารัก
3: ถูกต้องจ้าฟาฟารีบจัดกระเป๋าต่อได้เลยนะ
5: ฮ่าฮี่ผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงผู้ชาย
3: เก็บเรียบร้อยถูกต้องดีมากเลยจ้าฟาฟา
5: เย
6: ้ไปก่อนนะฟาฟา
5: บายบายจ้าฮ่าบายบาย
3: เที่ยวกันให้สนุกนะจ้าแรปโบ้แรปบี้บายบายจ้าอ๋อบายบายคุณหนูเหมือนกันนะจ้าแล้วค่อยพบกันใหม่ตอนหน้าจ้าบายบาย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: หมูหยองเจอนี่มา
1: อะไรเหรอ
2: What is it

0: แผนที่เหร
1: อ
0: ดูเหมือนจะมีขุมทรัพย์นะ
2: โหยน่าตื่นเต้นไปกันเลยมา
0: เฮ้ยใจเย็นเดี๋ยวเรากินข้าวแล้วค่อยไปกันก็ได้โอ้ยอิ่มอิ่มมากเลยอ่ะข้าวสวยขอบคุณนะ
1: อร่อยใช่ไหมล่ะ
2: ปะรีบไปกันเถอะ
1: จะรีบไปไหนจ้าหมูหยอง
0: ผจญภัยอ่ะ
3: สวัสดียินดีต้อนรับมีอะไรให้รับใช
2: ้คุณยายครับไปตามนี้เลยครับ
3: รับทราบถึงจุดหมาย
1: เร็วไปไหมคะ
2: ไปทางไหนต่อหรือไม่เอก
0: แผนที่บอกไปทางนี้นะ
1: มีข้อความด้วย
0: จริงด้วยอ่ะเขียนว่าทางไปขุมทรัพย์เห็ดวิเศษเมื่อเห็ดวิเศษไปอยู่ที่ไหนที่นั่นจะสมบูรณ์พูนสุข
2: โอ้โหรีบไปกันเถอะ

0: monkey. M-O-N-K-E-Y monkey.
1: ฮ่าฮ่าฉันไปก่อนแล้วนะ
2: พวกเราก็ยอมไม่ได้หรอกไปกันเถอะ
3: เหนื่อยเหนื่อยจัง
2: อาฮะเสียงเข้าสวยนี
0: ่ช่วยด้วยดูที่พื้นสิ
2: อะไรเหรอนั่นหมูหยอง
0: What is it

0: mice.
1: พวกเธอมายืนไรแถวนี
2: ้ก็อยากจะไปต่อนะแต่ก้าวขาไม่ออกอ่ะอ้าวดาวี่ไปโน่แล้วอะ
1: แล้วพวกคุณรีบไปไหนกันครับก็รีบไปเอาเห็ดวิเศษนะสิ
2: ฮะไปเอาเห็ดวิเศษอีกแล้วเหรอ
1: ก็ไปที่ปราสาทร้างนั่นไงพวกเราก็ไม่ได้อยากได้หรอกแต่พวกลิงอะจะไปเอาพวกเราก็เลยต้องไปเหมือนกันน่ะ
2: งั้นพวกเรารีบไปกันเถอะไปก็ไป
1: โอเค
3: นี่แน่วิ่งเร็วกันนักเจออาวุธของพวกเราหน่อย
2: น้อยเจ้าลิงพวกนี้ระวังนะนั่นไงปราสาทร้างอยู่ตรงนั้นเอง
1: ถึงแล้วเหรอ
2: ใช่แน่ดูนั่นสิ
4: สงสัยไม่ทันแล้วล่ะ
2: น่ามาถึงนี่ก็ดีแล้วนะเขาสวย
1: เข้าไปกันเลยWhat is

0: mushroom. M-U-S-H-R-O-O-M, mushroom. A mushroom. Mushrooms.
1: โอ้ยอยู่สูงจังพวกเราทำบันไดลิงมันต้องอย่างนี้สิ
2: ปีขึ้นไปเอาเลยง่ายกว่ามะ
3: เฮ้ยลิงขึ้นไปแล้วทำไงดี
4: แย่แล้วลิงจะได้เห็นวิเศษไปแล้วอ่ะ
5: ได้มาแล้วเห็ดวิเศษ
6: โอ้ยหมดหมดกันเห็ดวิเศษ
3: โอ้ยเสียดายจังเลยเสียดาย
4: จี๊ดหมดกันความอุดมสมบูรณ์ไม่เอกว่าไม่หรอก
3: ทำไมเหรอ
4: ดูตามทางนี่สิ
6: เข้าใจแล้วนี่ไงความสมบูรณ์อาหารเต็มไปหมด
7: เฮ้
4: พวกเราช่วยกันเก็บไปทำอาหารเลี้ยงกันดีกว่า
3: เฮ้ยกินได้เป็นเดือนเลยนะแบบนี้
1: โอ้ยไม่เห็นมีอะไรเลย
2: กล้วยครับหัวหน้ากล้วยหมด
1: ทำไมล่ะ

0: หนูหมดแล้วครับ
1: ไม่น่าเลยเราฮ่ามีเหตุพิเศษแต่ไม่ทำอะไรพวกเราก็อดตายอยู่ดี
2: ไม่น่ามองข้ามเหตุธรรมดาแบบนี้เลยอิ่มกว่ากันเยอะ

What is this?

0: A mushroom. A map. A mouse. A monkey. A mushroom.
1: พวกเราก็กลับกันดีกว่านะ
2: เดี๋ยวก่อนครับเอ้ามีอะไรเหรอเมื่อกี้พวกลิงนำเห็ดวิเศษไปไว้ที่เดิมแล้วก็มาขอโทษพวกเราอะของวิเศษเอาไว้บูชาแต่มีของธรรมดาอิ่มกว่ากันเยอะใช่ไหมหมูหยอง
1: ถูกต้องเย้ก่อนกลับเพื่อนๆมาช่วยกันเล่นเกมจับคู่คำศัพท์กับหมูหยองและดาวี่นะครับ
3: Let's play

0: mushroom? Monkey? Mouse! Good job!
1: What is it?
0: Map? Mushroom? Good job!
2: เพื่อนเพื่อนเก่งกันทุกคนเลยนะครับสนุกมากๆเลยวันนี้พวกเราต้องไปแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับบ๊ายบาย

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: วันนี้เสนอตอน

0: ดีครับสวัสดีครับ
1: เอ๊ะทำอะไรอยู่ล่ะจ๊ะเอ๊ะห้ามส่งเสียงดังด้วยเหรออ๋อที่แท้ก็กำลังแอบดูลูกวัวกินนมแม่อยู่นี่เอง
0: กินนม
1: ใช่แล้วจ้ะกินนมฟาฟารู้จักน้ำนมหรือเปล่า
0: ไม่รู้ครับ
1: นี่แสดงว่าตอนเด็กๆฟาฟาไม่เคยกินนมแม่เลยใช่ไหมอ๋อจริงสิลืมไปว่าแม่ฟาฟาไม่มีน้ำนมให้ดื่มนี่นาคืออย่างนี้จ้ะพวกเด็กๆที่เกิดมาใหม่ๆนะก็จะดื่มนมแม่เป็นอาหารเหมือนที่ฟาฟากินข้าวทุกวันไงจ้ะน้ำนมเนี่ยดีนะฟาฟาใครที่กินนมเยอะๆก็จะตัวโตๆเลยล่ะรู้ไหม
0: ตัวโตโต
1: ใช่แล้วจ้ะอย่างเจ้าลูกวัวนั่นน่ะกินนมทุกวันเดี๋ยวก็จะตัวโตโตขึ้นมาเท่าแม่วัวเลยล่ะ

0: ล่ะฟาฟาแม่หมูน่ะเขาก็มีนมให้ลูกกินเหมือนกับแม่วัวเลย
1: ฮะกินนมกินนมตัวจะได้โตโตฮะ
0: ใช่แล้วจ้าแล้วนี่ฟาฟารู้หรือเปล่าว่ายังมีใครดื่มนมเหมือนลูกหมูกับลูกวัวอีกถูกต้องจ้าแม่กระต่ายก็มีนมให้ลูกกินเหมือนกัน
1: ฮ่าเย
0: ่นั่นลูกหมานี่นาฟาฟารู้หรือเปล่าว่าแม่หมาน่ะเขามีนมให้ลูกกินหรือเปล่าน
1: ี่ครับ
0: แน่ใจนะอย่างนั้นเราคงต้องตามเจ้าลูกหมาไปพิสูจน์ดูกันแล้วล่ะมั้งสวัสดีจ้าฟาฟา
1: สวัสดีครับ
2: เอ๊ะทำไมต้องทำเสียงเงียบๆอย่างนั้นด้วย

0: ถูกแล้วแม่หมาก็มีนมให้ลูกหมากินเหมือนกัน
1: เย
0: ้อ้าวเป็นอะไรไปจ้าฟาฟาทำไมอยู่ดีๆก็ซึมขึ้นมาอย่างนั้นล่ะ
1: ฟาฟาอยากกินนมมาก
0: อ้าวก็แล้วทำไมไม่กินล่ะจ๊ะ
1: แม่ฟาฟาไม่มีนมให้กินครับ
2: โอ้โหไม่เห็นจะยาก
0: ฟาฟาก็ไปซื้อเอาสิจ๊ะ
1: เอ๊ะ
0: ใช่แล้วล่ะฟาฟาเดี๋ยวนี้เขาเอานมวัวมาใส่กล่องใส่ถุงขายกันแล้วนะถ้าฟาฟาอยากกินนมเมื่อไหร่ฟาฟาก็ไปซื้อมากินได้เลยจ้า
1: เย้กินนมกินนมกินนม
0: คุณหนูๆก็เหมือนกันนะจ๊ะอย่าลืมกินนมทุกวันร่างกายจะได้แข็งแรงตัวโตๆวันนี้หมดเวลาแล้วจ้ะแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: เป้เป็ดน้อย
1: ตอนอะไรเอ่ยพรางตัว
2: อ้าว

Mm-hmm.

Hmm?

เปเป้เกมเพื่อนๆครับในรูปภาพนี้มีสัตว์3ชนิดพรางตัวอยู่มาช่วยกันหานะครับว่ามีสัตว์อะไรบ้างสังเกตดูดีๆนะครับเฉลยตั๊กแตนกบกิ้งก่าสัตว์3ชนิดนี้ชอบพรางตัวในธรรมชาติครับ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินทรุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ว้าวนั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยล่ะแล้วอะตองไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮิ
3: ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญนึงเนี่ย
1: ฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี
3: ้แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะ
0: ไหนไหนให้ฉันดูหน่อยสิ
3: โ
0: หนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: แผ่นดินทรุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
0: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
5: เด็กๆพอออกมาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
3: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
5: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
2: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
1: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
0: พี่ครับไอ้ประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
1: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
2: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
1: จริงๆแล้วที่ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
2: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ simat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: รับทราบตามนั้น
2: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
1: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็ก
3: ๆครับขอบคุณครับ
0: อดกินขนมฟรีเลยเรา
2: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
0: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
0: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามักหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้ว
1: สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: วันนี้รายการดร.คิสจะพาน้องๆมาดูอีกหนึ่งอาชีพที่ใครหลายๆคนฝันอยากจะทำนั่นคือหมอม้าหรือสัตวแพทย์รักษาม้าโดยเฉพาะม้าเป็นสัตว์ที่สง่างามหลายคนชื่นชอบม้าแล้วการทำงานของหมอม้านั้นทำงานอย่างไรแล้วหมอจะสื่อสารกับมันได้อย่างไรวันนี้น้องไอรีนจะตามติดการทำงาน
3: นี้ที่เรามานะคะก็จะมาดูแลสุขภาพม้าหรือว่ามารักษาม้าที่มีอาการเจ็บป่วย
4: งั้นวันนี้หนูขออนุญาตติดตามการทำงานของคุณหมอได้ไหมคะ
3: ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกัน
4: ค
2: ่
4: ะ
2: แหมน่าสนุกจริงๆนะครับน้องไอรีนดูมีความสุขมากที่ได้ตามดูการทำงานของหมอม้าเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนอาจจะยังสงสัยและอยากรู้กันใช่ไหมล่ะครับว่าวิธีการเข้าหาม้าอย่างปลอดภัยนั้นควรทำอย่างไร
3: เดี๋ยววันนี้เราจะตรวจม้าตัวนี้ก่อนนะคะม้าตัวนี้ชื่อ Creature นะคะทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปตรวจหาม้านะคะเราต้องทำความรู้จักกับม้านิดนึงก็คือให้ม้าดมมือเราก่อนนี้อันนี้ไอรีนลองสิเอามาให้ม้าดมมือโอเค
2: พอม้าคุ้นกลิ่นเราแล้วขั้นตอนต่อไปเข้าหาม้าอย่างปลอดภัยต้องทำอย่างไรครับคุณหมอ
3: ทีนี้เวลาเราเข้าหาม้านะคะเราจะเข้าแค่จากทางด้านข้างนะคะหรือด้านหน้าอย่างนี้เท่านั้นเนาะห้ามเข้าด้านหลังเพราะว่าม้าเนี่ยมันสามารถเตะได
4: ้
3: นะคะอันตรายนะคะพอม้ารู้แล้วว่าเรากำลังจะเข้าหาเราอาจจะเรียกชื่อเขาก็ได้นะเขาชื่อ Treasure เดี๋ยวเราจะมาตรวจร่างกายม้ากันนะคะเริ่มแรกเนี่ยเราก็จะดูลักษณะภายนอกก่อนนะคะอย่างเช่นดูว่าเขามีบาดแผลไหมตามตัวนะคะดูตาเขาว่าตาเขาสดใสดีหรือเปล่าเนาะมีขี้ตาไหมเนาะดูว่าเขามีน้ำมูกหรือเปล่าเหมือนคนเราเป็นหวัดก็จะมีน้ำมูกนะคะอันนี้เราดูทั่วไปดูโดยรวมก่อนนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมีการวัดสัญญาณชีพเขานะคะอย่างเช่นวัดอัตราการเต้นของหัวใจเนาะวัดตรงไหนเดี๋ยวเราเดินมาดูนะคะปกติแล้วเนี่ยเวลาเราวัดอัตราการเต้นของหัวใจอะค่ะถ้าคนก็เป็นอกทางซ้ายใช่ไหมแต่ว่าของม้าเนี่ยค่ะก็จะวัดฝั่งซ้ายเหมือนกันแต่ว่าเป็นหลังข้อศอกนะเดี๋ยวพี่จะให้ฟังใช่ตำแหน่งนี้เดี๋ยวน้องลองฟัง

0: เบามาก
1: เบาใช่ไหมเพราะว่าม้ามันค่อนข้างมีอกใหญ่และมีกล้ามเนื้อหนาค่ะเพราะฉะนั้นเสียงเนี่ยจะไม่ชัดมากนะคะต่อไปหลังจากเราฟังเสียงหัวใจแล้วเราก็จะฟังนานประมาณ1นาทีนะคะเพื่อนับดูว่า1นาทีอ่ะเขามีอัตราการเต้นเท่าไหร่ก็คือประมาณ28ถึง44ครั้งทีนี้เวลาฟังเสียงปอดเนี่ยเราก็จะฟังในตำแหน่งนะคะช่วงบริเวณใต้กึ่งกลางหลังเนี่ยนะคะลงมาเป็นรูปสามเหลี่ยมคล้ายๆอย่างนี้นะคะ
0: คือตรงนี้คือเป็นปอดเขาหมดเลยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะปอดม้าใหญ่มากนะคะตรงนี้เป็นปอดเขาหมดเลยในแอเรียทั้งหมดเนี่ยเราฟังได้เราจะแบ่งฟัง6จุดก็คือด้านบน3จุดนะคะแล้วก็ตรงกลาง2จุดแล้วก็ด้านล่าง1จุดซ้ายขวาต้องฟังทั้งคู่เนาะฟังนี้เดี๋ยวลองฟังดูแต่ว่าที่นี้เสียงปอดม้าเนี่ยมันค่อนข้างเบานะคะโดยเฉพาะม้าใหญ่เนี่ยถ้าไม่ใช่ลูกม้านะคะเสียงมันจะไม่ชัดเท่ากับเหมือนเวลาเราฟังในสุนัขหรือแมวนะคะได้ยินไหมความจริงเนี่ยมันจะต้องได้ยินเสียงทั้งหายใจเข้าและออกแต่ในม้าเนี่ยถ้าฟังอย่างเงี้ยความจริงอะฟังยากหลังจากที่เราฟังเสียงปอดแล้วนะคะเราก็จะฟังเสียงถัดมาก็คือเสียงทางเดินอาหารนะคะม้าเป็นสัตว์ที่กินตลอดเวลากินประมาณ 16-18 ชั่วโมงต่อวันนะคะก็จะฟังตำแหน่งนี้นะคะตรงบริเวณสวาบนะคะด้านบนแล้วก็ด้านล่างวันนี้เวลาฟังก็เราจะแตะสเต็ปมานะคะในตำแหน่งของสวาบด้านบนนี้นะคะแล้วก็ฟังว่ามันมีเสียงการเคลื่อนไหวของเดี๋ยวลองให้ฟัง
0: โอ
1: ้นั่นไงนิมฟังไม่ได้
0: ปกติมีอะไรขยับอยู่ข้างใน
1: ใช่มันต้องขยับถ้าไม่ขยับเนี่ยเป็นเรื่องแหละถ้าไม่ขยับนี่คืองานหมอเข้าละนะคะอันนี้ก็คือปกตินะคะม้าจะต้องมีเสียงการเคลื่อนไหวของลำไส้นะคะเราก็ต้องฟังทั้งหมด4ตำแหน่งนะคะ
2: เราได้เห็นการทำงานของหมอม้าไปบ้างแล้วนะครับเวลาที่คุณหมอจะตรวจสุขภาพม้าต้องทำอะไรบ้างสิ่งที่หมอม้าต้องรู้คือการวัดน้ำหนักของม้าว่าแต่ว่าคุณหมอจะรู้ได้ยังไงครับว่าม้ามีน้ำหนักเท่าไรเราไปดูกันเลยครับ
1: พี่หมออยากให้อลินทายว่าม้าตัวนี้หนักกี่โล
0: 60อย่างงี้ได้มั้ยคะ60โลกว่า
1: 60โลโอ้ความจริงแล้วม้าเนี่ยมีน้ำหนักเรนกว้างมากนะคะตั้งแต่ถ้าเป็นม้าเด็กม้าเด็กๆหรือว่าเป็นม้าพันธุ์เล็กอะค่ะก็อาจจะน้ำหนักแค่ประมาณ30โล50โลได้ไปจนถึง600ถึง700โลเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะมาตัวเนี้ยน้ำหนักเท่าไหร่ไอรีนคิดว่าเขาวัดน้ำหนักม้ากันยังไง
0: ที่ช่างอันใหญ่ๆหรือเปล่าคะ
1: ที่ช่างอันใหญ่ๆที่โรงพยาบาลมีค่ะแต่แบกม้าไม่ไหวหรอกเวลาพี่หมอออกเคสแบบนี้นะคะพี่หมอก็ต้องใช้อันนี
0: ้สายวัดเหมือนสายวัดเอวเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะแต่สายวัดอันเนี้ยมันวัดน้ำหนักม้าได้นะสายวัดเนี้ยเขาออกแบบมาแล้วว่าถ้าเราวัดน้ำหนักด้วยวิธีการวัดรอบตัวนี้รอบอกนะคะมันจะให้น้ำหนักที่ใกล้เคียงกับน้ำหนักจริงของม้ามากแตกต่างกันแค่ประมาณ 10-20% ไม่เยอะมากนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวพี่หมอวัดให้ดูแล้วเดี๋ยวให้อลินวัดเนาะ
0: อ่ะ
1: ก็คือเราจะเอาสายอะค่ะพันรอบตัวอกม้านะคะอย่างนี้ขีดแรกนะคะเป็นส่วนสูงนะคะเดี๋ยวพี่หมอสอนว่าส่วนสูงอีกทีนึงขีดที่2เป็นน้ำหนักที่หน่วยเป็นปอนด์นะคะส่วนขีดที่3เป็นน้ำหนักที่หน่วยเป็นกิโลกรัมนะคะน้องไอรีนบอกพี่หมอซิว่าน้องเทสเชอร์ของเราอ่ะหนักเท่าไหร
0: ่โห414โลค่ะ
1: ใช่ใกล้เคียงมาเมื่อกี้นี่ทาย
0: ไม
1: ่ใกล้เลย
0: ห่างต้อง300โล
1: อ๋อใช่ค่ะ
0: แล้วพี่เขาทำอะไรอยู่หรอคะ
1: ตอนนี้เขากำลังทำความสะอาดตัวม้าค่ะเราเรียกว่า grooming นะคะปกติแล้วเนี่ยเราต้องทำทุกวันเลยเพราะว่ามันมีประโยชน์ประโยชน์ของ grooming 1ก็คือเป็นการทำความสะอาดผิวหนังม้านะคะเป็นการปัดฝุ่นนะคะเอาสิ่งสกปรกออก2ก็คือมันจะกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนมาเลี้ยงผิวหนังดีขึ้นค่ะขนเขาก็จะแข็งแรงแล้วสุขภาพดีเห็นไหมว่ามันเป็นเงาแล้วก็อย่างที่3นะคะที่สำคัญก็คือมาเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนเลี้ยงระหว่างเจ้าของกับม้าค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่เรากรูมเนี่ยนะคะเราก็จะเป็นการผูกมิตรนะคะเป็นการสร้างความ รักให้กับม้านะคะเวลาม้าในธรรมชาติเนี่ยเขาจะกลุ่มตัวกันคือเขาจะแงบทำความสะอาดขนนะคะให้กันนะคะอันนี้เราก็จำลองเหมือนกับธรรมชาติของม้านะคะแล้วก็ถ้าเป็นหมอเองเนี่ยประโยชน์อันที่4ก็คือเวลาที่คนเลี้ยงกูมหรือเจ้าของกูมอะค่ะเขาจะเห็นความผิดปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาเห็นความผิดปกติเนี่ยเขาก็สามารถบอกหมอได้ว่าคุณหมอเอ๊ะอันเนี้ยมันไม่ปกตินะ
0: อ๋อค่ะ
2: น้องๆได้ทราบวิธีการดูแลม้าและการตรวจสุขภาพม้ากันไปแล้วแต่หน้าที่ของคุณหมอม้าไม่ได้มีแค่นี้ยังมีภารกิจอื่นๆอีกที่น่าสนใจไปดูกันเลยครับ
1: ต่อไปเดี๋ยวพี่หมอจะโชว์ให้ดูการตะไบฟันม้านะคะซึ่งจัดเป็นการดูแลสุขภาพม้ารายปีอย่างหนึ่งนะคะปกติแล้วเนี่ยการดูแลสุขภาพม้ารายปีก็จะมี1ก็คือการทําวัคซีนนะคะ2ก็คือการทําฟันหรือตะไบฟันนะคะอาจจะรวมถึงแผลพยาธิด้วยแล้วก็3ก็คือดูแลเรื่องกีบม้านะคะแต่วันเนี้ยที่คอกเนี้ยถึงกําหนดในการตะไบฟันม้าประจําปีพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นการตะไบฟันม้าจริง
0: ๆแล้วการตะไบฟันม้ามีประโยชน์อะไรหรอคะ
1: ประโยชน์ของการตะไบฟันม้าก็คือ1เป็นการทําให้ฟันน่ะมันอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานกับอาหารม้าที่เราเลี้ยงอ่ะค่ะมันมีความแตกต่างจากธรรมชาติมันทําให้ฟันม้ามันมีความคมได้นะคะทีนี้ถ้าฟันคมเวลาม้าเคี้ยวมันก็จะไปบาดกระพุ้งแก้มหรือลิ้นทําให้ม้าเจ็บเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องมีการตะไบฟันเพื่อลบเอาตรงคมเนี่ยออกแล้วก็ทําให้ม้าเนี่ยสามารถที่จะกินอาหารได้อย่างปกติซึ่งอุปกรณ์มีตามนี้เลยเยอะแยะมากมายนะคะ ก็จะเป็นตะไบนะคะซึ่งมีความคมอยู่เนี่ยไอรีนจับได้รูปไปอย่างนี้นะคะระวังบาดมือเห็นไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องใช้ผู้ที่มีความชำนาญเท่านั้นในการที่จะตะไบฟันม้าให้ดู
0: หนักมากเลยนะคะเนี่ย
1: ใช่หนักเนื่องจากม้าตัวใหญ่เราใช้อุปกรณ์ค่อนข้างใหญ่เดี๋ยวเราจะมีคุณหมอที่ทำฟันโดยเฉพาะของม้านะคะมาเป็นคนสอนแล้วก็เป็นคนที่จะโชว์ให้เราดูตะไบฟันม้านะทำยังไง
3: คุณหมอวุฒิค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะคุณหมอคะแล้วขั้นตอนการตรวจฟันมีอะไรบ้างหรอคะ
4: ก็ในการตรวจฟันม้านะครับก่อนอื่นเราต้องตรวจสุขภาพร่างกายม้าก่อนว่าวันนี้ม้าเขาพร้อมทำฟันไหม
0: ค่ะ
4: ปกติเราจะฉีดตัวยาซึมนะครับซึ่งเป็นยาที่ทำให้เขารู้สึกง่วงแต่ว่าไม่ได้หลับนะ
0: ค่ะ
4: เพื่อให้เราทำงานง่ายขึ้นให้เขานิ่งขึ้น

0: เมื่อกี้พี่หมอฉีดยาซึมให้แล้วนะคะจะเห็นว่ามาเริ่มซึมและเห็นไหมซึมดูยังไงดูตาเห็นไหมคะตาปื้อๆเหมือนตอนเราง่วงนอนเลยนะคะปากนะคะปากล่างเริ่มจะห้อยย้อยนิดนึงนะคะก็อันเนี้ยเริ่มจะเป็นระยะเวลาที่ดีแหละที่เราจะเริ่มปฏิบัติการก็คือตะไบฟันนะคะแต่ก่อนอื่นทุกครั้งหลังที่เราวางยาเราจะต้องตรวจไวท์เทิลไซน์หรือว่าสัญญาณชีพมาด้วยนะคะหลักๆที่หมอจะทำก็คือเดี๋ยวพี่หมอจะฟังเสียงการเต้นของหัวใจดูว่าปกติหรือเปล่า
1: ค่ะเป็นไงบ้างคะ
0: ก็อัตราการเต้นหัวใจของเขาเนี่ยก็ปกติดีนะคะมีการเต้นสม่ำเสมอดีนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้พี่หมอบุญเขาเริ่มในการที่จะโชว์ตะไบฟัน
1: ค่ะ

0: าว่า
1: เสียงหนีแล้วม้าจะไม่ตกใจไม่กลัวหรอก
0: ก็มีม้าบางตัว
2: มีบางตัวครับอย่างตะเกียบพี่วุฒิจะค่อยเทสเสียงก่อนว่าม้าตกใจมากไหมเริ่มไล่จากเสียงเบาไปเสียงหนักนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วฟันไม่คมแล้ว
1: ไวมากค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ก็ใช้เวลาถ้าตะใบอย่างเดียวนะครับก็ประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีเรียบร้อย
1: ค่ะ
2: ต่อตัวว
1: ันนี้หนูได้เห็นการตรวจฟันม้าการทำฟันม้าด้วยค่ะหนูต้องขอขอบคุณนะคะ
3: เป็นยังไงบ้างคะน้องไอรีนวันนี้มาตามหมอ1วัน
1: โหสนุกมากๆเลยค่ะได้ติดตามการทำงานของคุณหมอวันนี้หนูได้ตรวจหัวใจตรวจปอดของม้าได้รู้ว่าการชั่งน้ำหนักของม้ามันเป็นยังไงค่ะแถมวันนี้หนูยังได้โอกาสช่วยคุณหมอหยิบจับของในการตะไบฟันม้าด้วยค่ะ
3: ถ้าสมมติน้องๆหรือว่าน้องไอรีนเองอยากเป็นสัตวแพทย์ที่รักษาทางด้านม้านะคะอย่างแรกเลยก็คือม้าเนี่ยเป็นสัตว์พิเศษเนาะสามารถสื่อสารกับเราได้อย่างวันนี้ที่เราเห็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรักแล้วก็เข้าใจเขาเพื่อที่เราจะได้สื่อสารกับเขาได้นะคะอย่างที่สองก็คือเราจะต้องเข้าใจธรรมชาติเขาก่อนนะคะก็โดยการลงมาสัมผัสใกล้ชิดกับม้าเพื่อให้เราได้รู้ว่าธรรมชาติของเขาไปอย่างไรเราจะได้รักษาเขาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะคะก็อย่างสุดท้ายก็คือเราจะต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เพราะว่าการศึกษาเนี่ยไม่มีวันสิ้นสุดมันจะทำให้เราสามารถรักษาม้าได้อย่างถูกต้องแล้วก็ดีที่สุดค่ะ
1: ค่ะวันนี้หนูต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะ
3: ยินดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: ขออนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่3สิงหาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปฐมาพรหานชันชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
0: ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องที่บริเวณจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานท้องสนามหลวงตลอดช่วงเช้าเนืองแน่นไปด้วยประชาชนจำนวนมากที่เดินทางมารอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณประชาชนมีทั้งเดินทางมาเป็นครอบครัวและหมู่คณะจากหลายจังหวัดทั่วประเทศด้วยความตั้งใจส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยพร้อมทั้งรำลึกถึงพระกรณียกิจที่ส่งช่วยเหลือประชาชนไว้มากมายโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนยากไร้และผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านทางมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
2: ก็รู้สึกเสียใจเพราะพระองค์ท่านมีคุณงามความดีต่อประเทศเยอะมากแล้วก็ท่านคือท่านให้ความช่วยเหลือกับประชาชนใกล้อย่างใกล้ชิดนะคะ
3: ถึง
2: ก็คือเพื่อนพึ่งพาเคยเห็นท่านออกไปเวลาช่วยคนน้ำท่วมช่วยแบบประชาชนที่แบบว่าได้รับความเดือดร้อนยากแบบมีปัญหาเรื่องยากไร้อะไรอย่างเงี้ยท่านก็จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่ค่ะแล้วท่านแบบเป็นกันเองกับประชาชนเคยเห็นท่านบ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: มีหลายโครงการเลยนะที่ประทับใจโครงการท่านดีๆทั้งนั้นเลยช่วยเหลือเด็กช่วยเหลือผู้พิการช่วยเหลือหมดคนแก่คนยากไร้อะไรเงี้ยท่านไปดูแลหมดทั้งภูเขาภูเขาอะไรดูตลอดเลยไม่ว่าที่ไหนท่านไปหมด
0: ทั้งนี้นะคะการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจะเปิดเป็น5ช่วงเวลาเริ่มตั้งแต่ 8:15 น.จนถึง 20:00 น.โดยจุดคัดกรองจะเริ่มเปิดในเวลา 7:45 น.และจะปิดจุดคัดกรองในเวลา 19:00 น.โดยมีตำรวจและจิตอาสาพระราชทานคอยอำนวยความสะดวกจัดจุดคัดกรองยาและเวชภัณฑ์บริการอาหารน้ำดื่มรวมถึงจัดระเบียบการเดินแถวเพื่อให้การถวายสักการะพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติมากที่สุด
1: มาดูสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างนะคะจากเหตุตำรวจตากใบปะทะกับคนร้ายขณะติดตามความเคลื่อนไหวขบวนการค้ายาเสพติดเหตุเกิดเมื่อวานนี้ค่ะทำให้ตำรวจเสียชีวิต2นายขณะนี้คุมตัวผู้ต้องสงสัย4คนเข้าสู่กระบวนการซักถามแล้วนะคะขณะที่ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองค่ะมีเหตุคนร้ายบุกยิงถล่มสภ.ลำใหม่จังหวัดยะลาตำรวจยิงตอบโต้นานหลายนาทีก่อนคนร้ายนั้นจะหลบหนีไปไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด EOD เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานที่10ยะลาพร้อมด้วยชุดกู้ภัยแม่กอเหนียวยะลาได้เข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุนะคะหลังจากที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาประมาณ 7:57 น.กลุ่มคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนพร้อมอาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดลอบใช้ปืนยิงถล่มเข้าใส่บริเวณด้านหลังสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองยะลาซึ่งเป็นพื้นที่สวนยางพาราแล้วก็พื้นที่ป่ารกทึบโดยขณะเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ลำใหม่ค่ะซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในสถานีใช้อาวุธปืนประจำกายยิงตอบโต้เพื่อที่จะป้องกันตนเองแล้วก็รักษาความปลอดภัยของสถานีตำรวจโดยยิงปะทะกันนานหลายนาทีก่อนที่กลุ่มคนร้ายจะอาศัยความชำนาญใช้เส้นทางหลบหนีออกจากพื้นที่ไปได้ทางนี้เจ้าหน้าที่ค่ะปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยพร้อมเร่งตรวจสอบร่องรอยวิถีกระสุนเก็บปลอกกระสุนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อใช้ประกอบการสืบสวนติดตามผู้ก่อเหตุขณะเดียวกันทางด้านพลตำรวจตรีกองอัดสุวรรณคำผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานด้านความมั่นคงเพิ่มมาตรการรักษาความปลอด

0: ภัยสูงสุดโดยกำชับให้ด่านตรวจและจุดสกัดทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดยะลาและพื้นที่รอยต่อเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะต้องสงสัยพร้อมกับระดมกำลังติดตามไล่ล่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็เชื่อนะคะว่าการก่อเหตุในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างสถานการณ์และก็สร้างความหวาดกลัวในพื้นที่ส่วนเหตุคนร้ายซุ่มยิงตำรวจชุดสืบสวนสภ.ตากใบขณะปฏิบัติหน้าที่สืบสวนข่าวยาเสพติดแล้วก็ความเคลื่อนไหวของผู้ก่อเหตุรุนแรงในสวนปาล์มบ้านกูบูอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีตำรวจเสียชีวิต2นายแล้วก็บาดเจ็บ4นายทางกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าค่ะเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้สนธิกำลังปิดล้อมพื้นที่ตรวจสอบพยานหลักฐานแล้วก็นำตัวผู้ต้องสงสัย4คนเข้ากระบวนการซักถามที่ศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินและหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ส่วนทหารที่ได้รับบาดเจ็บทั้ง4นายอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดแล้ว
1: ส่วนสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีนะคะยังคงต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดหลังจากที่คนร้ายมีการก่อเหตุชิงรถจักรยานยนต์3คันซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มีการประเมินนะคะว่าอาจจะนำรถเนี่ยไปใช้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่7อำเภอของจังหวัดปัตตานีกองกำกับการสืบสวน1กองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดเผยนะคะว่าช่วงวันที่24ถึง29กรกฎาคมที่ผ่านมาคนร้ายได้ก่อเหตุชิงทรัพย์และลักรถจักรยานยนต์ในพื้นที่อำเภอปานาเระรวม3คันเนี่ยจากการประเมินก็เชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่กลุ่มผู้ที่ก่อเหตุจะนำรถจักรยานยนต์ไปใช้ดัดแปลงหรือว่าสลับป้ายทะเบียนเพื่ออำพรางก่อนนำไปใช้ก่อเหตุความรุนแรงจึงได้กำชับให้ทุกหน่วยในพื้นที่ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดปัตตานีต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษที่อำเภอปานาเระสายบุรีมายอกระเพาะทุ่งยางแดงไม้แก่นและที่อำเภอเมืองปัตตานีรวมถึงพื้นที่รอยต่อและพื้นที่ใกล้เคียงสำหรับรถจักรยานยนต์ต้องสงสัย3คันนะคะมีรถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i สีแดงหมายเลขทะเบียนขอไข่กไก่พพาน41ปัตตานีรถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i สีขาวดำหมายเลขทะเบียน1กไก่งองู9888ปัตตานีและรถจักรยานยนต์ Honda Wave 125i สีแดงหมายเลขทะเบียน1กไก่วแหวน2164ปัตตานีทั้งนี้ค่ะมีการกำชับให้กำลังพลทุกนายเพิ่มความเข้มงวดในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและตรวจสอบยานพาหนะต้องสงสัยอย่างละเอียดโดยเฉพาะการตรวจสอบหมายเลขตัวรถแล้วก็หมายเลขเครื่องยนต์ควบคู่กับการตรวจค้นเพื่อป้องกันให้กลุ่มผู้ที่ก่อเหตุนำรถจักรยานยนต์ไปใช้ในการก่อเหตุ
0: จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้สั่งการให้หน่วยงานด้านความมั่นคงลงพื้นที่คุมเข้มสถานการณ์ชายแดนภาคใต้พร้อมกับบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนดูแลความปลอดภัยของประชาชนควบคู่ไปกับการเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดและขบวนการของเถื่อนอย่างเด็ดขาดโดยระบุชัดเจนค่ะว่ารัฐบาลชุดนี้จะไม่มีการละเว้นหรือช่วยเหลือผู้กระทำความผิดอย่างแน่นอนสำหรับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความไม่สงบทั้งปัญหายาเสพติดและการลักลอบค้าสินค้าหนีภาษีนายกรัฐมนตรีระบุว่าได้สั่งการให้ดำเนินการปราบปรามอย่างเต็มที่ซึ่งที่ผ่านมามีการจับกุมผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดมาโดยตลอดอย่างเช่นการจับกุมกระบวนการค้าของเถื่อนที่จังหวัดระนองซึ่งมีมูลค่าความเสียหายกว่า200ถึง300ล้านบาทรวมถึงการจับกุมที่จังหวัดชุมพรเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังให้ความมั่นใจแก่ประชาชนนะคะว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่ในยุคของรัฐบาลชุดนี้จะดำเนินการอย่างโปร่งใสและไม่มีการวิ่งเต้นหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยเด็ดขาดโดยเจ้าหน้าที่มีอำนาจเต็มในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเพื่อระงับและป้องกันเหตุร้ายโดยไม่ต้องรอคำสั่งจากส่วนกลางส่วนความคืบหน้าเรื่องกระบวนการเจรจาพูดคุยเพื่อสันติภาพนั้นรัฐบาลจะดำเนินการควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันและปราบปรามทางกฎหมายเพื่อสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างยั่งยืน
2: มีผู้หน่วยงานที่รับผิดชอบคอยกำกับดูแลทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับนโยบายข้อสั่งการว่าให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ที่จะรับระงับเหตุป้องกันเหตุแล้วก็ปราบปรามคนที่กระทำผิดกฎหมายอย่างเต็มที่ไม่ต้องมาถามกลับมายังรัฐบาลนะครับอำนาจอยู่ที่นั่นหมดแล้ว
3: สถานการณ์ตอนนี้ผู้กำกับเรื่องการพูดคุยครับจะทำให้พื้นที่เกิดความปลอดภัย
2: เรื่องพูดคุยก็พูดคุยไปเรื่องป้องกันปราบปรามก็ดำเนินการ

0: านไปนะครับ
1: ทางด้านของกองทัพเรือนะคะได้มีการสกัดจับชายชาวเวียดนามที่ลักลอบข้ามแดนฝั่งจังหวัดจันทบุรีค่ะพร้อมกับเร่งในการตรวจสอบความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ามนุษย์และคาสิโนออนไลน์ในประเทศเพื่อนบ้านหรือไม่ค่ะพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยนะคะว่าทางกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีได้จัดกำลังลาดตระเวนแล้วก็เฝ้าตรวจอยู่ที่บริเวณแนวชายแดนพื้นที่บ้านปูนอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีก่อนตรวจพบบุคคลต้องสงสัย3คนเดินลัดเลาะผ่านไร่มันสำปะหลังจากแนวชายแดนเข้ามาในราชอาณาจักรไทยเมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตัวเข้าตรวจสอบนะคะก็สามารถควบคุมตัวไว้ได้1คนส่วนอีก2คนค่ะวิ่งหลบหนีกลับไปยังประเทศกัมพูชาซึ่งเจ้าหน้าที่คาดว่าเป็นผู้นำพาจากการสอบสวนในเบื้องต้นค่ะผู้ถูกควบคุมตัวเป็นชายสัญชาติเวียดนามอายุ21ปีไม่มีเอกสารแสดงตนให้การบอกว่าเคยทำงานให้กับบ่อนคาสิโนในประเทศเวียดนามก่อนที่จะถูกส่งตัวต่อมายังพื้นที่ชายแดนกัมพูชาแล้วก็ถูกลักลอบนำพาเข้าประเทศไทยเพื่อไปทำงานที่เกี่ยวข้องกับคาสิโนออนไลน์โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดแต่นี้ผู้ถูกควบคุมตัวระบุนะคะว่าไม่ทราบจุดหมายปลายทางที่แท้จริงทางทหารเรือค่ะจึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.บ้านแปลงและตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรีพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่าเข้าข่ายขบวนการค้ามนุษย์หรือว่าโดนบังคับใช้เป็นแรงงานข้ามชาติหรือไม่ค่ะ
2: มาดูเรื่องสภาพอากาศกันบ้างตอนนี้น่าเป็นห่วงโดยเฉพาะทางภาคเหนือนะคะเพราะว่าเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนแล้วก็ในประเทศเมียนมาค่ะส่งผลให้ผนังกั้นน้ำแม่สายฝั่งท่าขี้เหล็กฝั่งเมียนมาเกิดทรุดตัวลงมาส่วนในพื้นที่ตัวเมืองเชียงรายฝนที่ตกลงมาสะสมนะคะทำให้น้ำป่าหลากตามคลองล้นท่วมผิวการจราจรบนถนนพหลโยธินฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายตั้งแต่เมื่อค่ำวานนี้นะคะส่งผลให้มีมวลน้ำจากดอยลิไข่ดอยปูไข่แล้วก็จากเทือกเขาในพื้นที่ลาตามลำห้วยแล้วก็ทะลักขึ้นตามทางเข้าหมู่บ้านแม่ปูคาส่งผลให้มีน้ำท่วมขังระบายไม่ทันค่ะบริเวณถนนพหลโยธินขาขึ้นช่วงหมู่13ตำบลนางแลจำนวน1ช่องทางเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลนางแลและเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บ้านดู่ก็ได้นำรถเปิดสัญญาณเพื่อที่จะป้องกันรถที่สัญจรผ่านไปมาเกิดอุบัติเหตุหลังจากที่ผ่านไป2ชั่วโมงฝนก็หยุดตกนะคะระดับน้ำที่ท่วมผิวการจราจรก็ได้ลดลงอย่างต่อเนื่องส่วนที่ชุมชนเกาะทรายตำบลแม่สายอำเภอแม่สายค่ะซึ่งมีการทำพนังบิ๊กแบ็กกึ่งถาวรเพื่อที่จะป้องกันน้ำไหลทะลักเข้าท่วมนะคะสถานการณ์ตอนนี้ยังคงปกติแต่กำแพงกั้นน้ำในฝั่งท่าขี้เหล็กของเมียนมาซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับชุมชนเกาะทรายถูกกระแสน้ำพัดจนซุดตัวลงไปประมาณ10เมตรค่ะก็สร้างความกังวลให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะ
1: ส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะกระแสน้ำในแม่น้ำสง่าที่เพิ่มสูงต่อเนื่องจากฝนที่ตกอย่างหนักทีเดียวประกอบกับมีเศษไม้ขนาดใหญ่นะคะไหลมาติดอยู่ที่บริเวณหัวสะพานสู่ตองเป้วัดภูสมนารามบ้านกุ้งไม้สักตำบลปางหมูค่ะทำให้เรื่องของกระแสน้ำนะคะพัดกระแทกกับสะพานอย่างต่อเนื่องจนบริเวณต่อสะพานเนี่ยเริ่มทรุดลงมาพระอธิการจิตพัฒน์อัคคปัญโยเจ้าวัดวัดภูสมนาแล้วก็พระภิกษุสามเณรนะคะก็มีการรื้อสะพานออกไปบางส่วนเพื่อลดความเสียหายแล้วก็ลดแรงประทะของกระแสน้ำแต่ว่าในช่วงระหว่างการดำเนินการค่ะกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวได้พัดต่อสะพานจนล้มลงทำให้ไม่สามารถสัญจรได้ทางอบต.ปางหมูค่ะได้นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจความเสียหายพร้อมกับให้ความช่วยเหลือ
2: โดยเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับพื้นที่เสี่ยงนะคะให้เฝ้าระวังแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือกับน้ำท่วมโดยย้ำให้มีการสำรองยาและเวชภัณฑ์ไม่น้อยกว่า72ชั่วโมงแล้วก็ดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนจากสภาพอากาศในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ที่ปริมาณฝนนั้นจะมากกว่าค่าปกติซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งได้โดยเฉพาะภาคตะวันตกภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและก็ภาคตะวันออกโดยเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดค่ะเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมแผนรับมือล่วงหน้าอย่างรัดกุมพร้อมเตรียมแผนเผชิญเหตุเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุด

0: ขณะเดียวกันกำชับสาธารณสุขทุกจังหวัดแล้วก็เขตสุขภาพโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ทั้งเส้นทางบริการแพทย์ฉุกเฉินในสายหลักแล้วก็สายรองระบบไฟฟ้าสำรองเชื้อเพลิงน้ำออกซิเจนยาเลือดและเวชภัณฑ์ให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงรวมทั้งเตรียมแผนสำรองบริการส่งต่อผู้ป่วยแล้วก็ดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดทั้งผู้ป่วยฟอกไตผู้ป่วยติดเตียงผู้ใช้ออกซิเจนหญิงตั้งครรภ์แล้วก็ผู้ป่วยต้องรับยาอย่างต่อเนื่อง
1: อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะได้ลงพื้นที่จังหวัดสตูลค่ะติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดนะคะพร้อมกับมีการมอบนโยบายเน้นย้ำภารกิจสื่อของรัฐเผยแพร่ข่าวสารสู่พี่น้องประชาชนอย่างถูกต้องรวดเร็วแล้วก็เชื่อถือได้ค่ะนางสุรุทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะได้นำคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดของกรมประชาสัมพันธ์ที่จังหวัดสตูลพร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการสื่อสารภาครัฐให้เข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็วถูกต้องและทันต่อสถานการณ์อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในแต่ละฝ่ายเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของสื่อในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างรัฐบาลกับประชาชนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและน่าเชื่อถือโดยมีนายวัชรพงษ์ภูลชุมประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูลและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับจากนั้นค่ะไปตรวจเยี่ยมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูลและติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละฝ่ายซึ่งการปฏิบัติงาน1คนต้องทำหน้าที่ได้มากกว่า1งานถือเป็นการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และมีผลงานที่เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ยังได้ไปตรวจความเสียหายของรั้วกำแพงสถานีจากน้ำท่วมเมื่อปีที่แล้วโดยมีการกำชับนะคะให้ดำเนินการของงบประมาณกลับมายังกรมประชาสัมพันธ์เพื่อเร่งดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงให้เกิดความปลอดภัยเนื่องจากว่ารั้วที่พังทลายอยู่ติดกับบ้านพักราชการและมีความเสี่ยงที่บุคคลภายนอกนั้นอาจจะเข้ามาได้ค่ะ
0: มาดูเหตุฆาตกรรมสะเทือนขวัญ นะคะสองพี่น้องชาวรัสเซียที่นำไปสู่การขยายผลจนพบว่าฆาตกรกลุ่มนี้เนี่ยยังลงมือฆ่า3พ่อแม่ลูกชาวไทยไปก่อนหน้านั้นเพียงไม่กี่สัปดาห์ซึ่งเรื่องนี้ก็สร้างความสะเทือนใจให้กับคนในสังคมเป็นอย่างมากทีเดียววันนี้ญาติของผู้เสียชีวิตคดีฆาตกรรม3ศพพ่อแม่ลูกนะคะที่จังหวัดชลบุรีขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมทบทวนการบังคับใช้โทษผู้กระทำผิดร้ายแรงโดยการจอมพลังค่ะนำญาติผู้เสียชีวิตจากคดีที่นายธนาหรือว่าป๋องเกิดทองอายุ43ปีพร้อมพวกรวม4คนได้แก่นายธงชัยหรือว่าธงศรีนินอายุ39ปีนายอัศดางหรือว่าบอลและนายชัชนันหรือว่าฟลุ๊กซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาในคดีร่วมกันสังหารพ่อแม่และลูกสาวรวม3คนก่อนนำร่างไปฝังดินเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดชลบุรีรวมทั้งลูกชายของอดีตแฟนเก่านายป๋องซึ่งมารดานั้นเคยคบหากับนายป๋องเป็นเวลาประมาณ6เดือนเข้ายื่นหนังสือค่ะต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอให้พิจารณาแนวทางการบังคับใช้โทษกับผู้กระทำความผิดร้ายแรงอย่างเข้มงวดและรับฟังผลกระทบจากผู้เสียหายที่เคยเผชิญเหตุจากนายป๋องในอดีตด้วยขณะที่ญาติของผู้เสียชีวิตทั้ง3คนระบุว่าเมื่อทราบประวัติและพฤติกรรมของนายป๋องก็ไม่เข้าใจว่าเหตุใดจึงสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมมาได้จนเกิดเหตุร้ายแรงเช่นนี้พร้อมกับเห็นว่าไม่ควรให้โอกาสบุคคลลักษณะดังกล่าวกลับมาก่อเหตุซ้ำอีกหากกฎหมายกำหนดโทษประหารชีวิตก็ควรได้รับโทษตามกฎหมายพร้อมยอมรับว่ายังคงหวาดผวาเพราะไม่สามารถมั่นใจได้ว่าหากผู้ก่อเหตุได้รับการปล่อยตัวจะกลับมาก่อเหตุในลักษณะเดิมอีกหรือไม
2: ่แล้วมันทำซ้ำชาติอย่างเงี้ยคิดว่าคงไม่ต้องให้โอกาสอย่างไอ้ป๋องมันได้มีชีวิตอยู่แล้วคือถ้าประหารได้ก็ประหารอยากได้สิ่งเดียวที่ประชาชนเขาเดือดร้อนอ่ะเขาผวาเขาอยู่ไม่ได้หรอกถ้ามันได้มีโอกาสออกมาคือไม่รู้จะอะไรเป็นประกันให้เลยว่ามันจะไม่ทำแบบนี้
0: นอกจากนี้กันจอมพลังยังกล่าวนะคะว่าแม้ตำรวจจะสามารถจับกุมนายป๋องและพวกได้แล้วแต่ประเด็นสำคัญค่ะคือการป้องกันไม่ให้ผู้กระทำผิดร้ายแรงกลับมาก่อเหตุซ้ำพร้อมเสนอให้มีการบังคับใช้โทษจำคุกตลอดชีวิตหรือโทษสูงสุดอย่างจริงจังเนื่องจากหลายกรณีผู้ต้องโทษได้รับการปล่อยตัวออกมาทั้งที่ยังไม่ทราบว่าสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้หรือไม่สรุป

0: คดีฆาตกรรมและฝังอำพราง5ศพในพื้นที่อำเภอบางละมุงนะคะมีผู้ต้องหา4คนก็คือนายธนาหรือว่าป๋องนายธงชัยหรือว่านายธงนายอัศดางหรือว่าบอลนายชัชนันหรือว่านายฟลุ๊กค่ะพนักงานสอบสวนได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ต้องหาใน8ฐานความผิดนะคะได้แก่ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนร่วมกันชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงตายร่วมกันซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตายก็คือการอำพรางศพร่วมกันกักขังหน่วงเหนี่ยวผู้อื่นร่วมกันแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานแอบอ้างเป็นตำรวจข่มขู่เหยื่อร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรร่วมกันมีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตตรวจพบว่าของกลางนั้นมีวัตถุระเบิดด้วยโดยในป๋องกับนายธงค่ะเจอ2คดีก็คือคดีฆาตกรรม3พ่อแม่ลูกแล้วก็ฆาตกรรมพี่น้องชาวรัสเซีย2คนค่ะ
1: กรมศุลกากรนะคะได้ร่วมมือกับทางตชด.แล้วก็ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะนำสุนัขเคนายเข้ามาตรวจสัมภาระที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะเพื่อที่จะสกัดกั้นกลุ่มค้ายาเสพติดข้ามชาติทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกค่ะจากนี้ไปนะคะผู้ที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็จะเห็นภาพนี่แหละค่ะทางเจ้าหน้าที่พร้อมสุนัขเคนายออกปฏิบัติการตรวจสอบคัดกรองสัมภาระผู้โดยสารระหว่างประเทศมากขึ้นเป็นการสกัดกั้นขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติที่มักถูกกลุ่มผู้ค้าอาศัยช่องทางนี้ขนส่งยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆภายใต้ปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือโดยใช้สุนัขตรวจค้นซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำไม่ให้ประเทศไทยเป็นทางผ่านของยาเสพติดไปยังประเทศอื่นค่ะอย่างวันนี้นะคะนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรพร้อมด้วยพลตำรวจโทรุ่งโรจน์ถากูลปุณยสิริผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนนายกิติพงศ์กิติขจรผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการดังกล่าวร่วมกันค่ะนายพันทองกล่าวว่าที่ผ่านมากรมศุลกากรมีสุนัขดมกลิ่นปฏิบัติงาน8ตัวซึ่งก็ถือว่าไม่เพียงพอนะคะส่วนใหญ่เนี่ยต้องไปคัดกรองอยู่ที่บริเวณคาโก้แล้วก็ศูนย์ไปรษณีย์ไม่ได้นำขึ้นมาปฏิบัติงานในโซนของผู้โดยสารเพราะว่ากังวลในเรื่องของผลกระทบต่อภาพลักษณ์นักท่องเที่ยวและข้อร้องเรียนต่างๆแต่ว่าปัจจุบันกลุ่มผู้กระทำความผิดนี่ก็เปลี่ยนพฤติกรรมจากการส่งทางไปรษณีย์หรือว่าคาร์โก้มาเป็นการหิ้วสัมภาระเดินทางด้วยตัวเองกรมศุลกากรค่ะจึงต้องยกระดับความเข้มงวดด้วยการนำสุนัขดมกลิ่นขึ้นมาปฏิบัติงานบนอาคารผู้โดยสารอย่างจริงจังโดยดึงตชด.นะคะเข้ามาช่วยสนับสนุนกำลังสุนัขตรวจค้นเพิ่มเติมแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสนับสนุนในการตรวจสอบ

0: คุณปู่ครับคุณปู่มีจดหมายทางการส่งมาครับ
1: ไหนเอาให้ปู่ดูสิลูก
2: จดหมายอะไรหรอคะคุณปู
1: ่ใบสั่งน่ะสิปู่ทำผิดกฎจราจรก็เลยต้องไปเสียค่าปรับเท่านั้นน่ะ
0: คุณปู่คุณปู่ทำผิดกฎจราจรได้ยังไงปกติคุณปู่เคร่งครัดจะตายอ่ะ
1: ดูเหมือนว่าปู่จะขับรถช้าเกินไปก็เลยข้ามไฟแดงไม่ทันน่ะกลายเป็นฝ่าไฟแดงไปซะอย่างนั้นน่ะ
2: แปลว่าคุณปู่ไม่ผิดหรอคะ
1: ผิดจ้ายังไงก็ต้องไปเสียค่าปรับแล้วนะ
0: แย่จังไม่น่ามีกฎแบบนี้เลย
1: ต้องมีสิคนทุกคนมาอยู่ร่วมกันก็ต้องทำตามกฎหมายเดียวกันบ้านเมืองที่จะสงบสุขเรียบร้อยได้คิดดูสิจ้าถ้าเกิดบ้านเมืองไม่มีกฎหมายใครคิดอยากจะทำอะไรก็ทำแล้วเราจะอยู่อย่างปลอดภัยได้ยังไงคงมีโจรผู้ร้ายเต็มไปหมด
0: แต่คุณปู่ก็ไม่ใช่ผู้ร้ายนี่ฮะ
1: แต่ที่ปู่ขับรถช้าจนฝ่าไฟแดงก็ผิดกฎเพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในเมื่อเราทำผิดกฎก็ต้องยอมรับโทษอย่างในกรณีนี้ก็ต้องไปเสียค่าปรับ500บาท
2: กฎหมายไทยเริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
1: มีมาแต่โบราณแล้วล่ะนะแต่ที่มีหลักฐานอย่างชัดเจนตกทอดมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือกฎหมายสมัยอยุธยาพอเสียกรุงเมื่อปีพุทธศักราช2310กฎหมายก็พลอยสูญหายไปส่วนที่เหลืออยู่ก็คลาดเคลื่อนฟันเฟือมากเลยเมื่อรัชกาลที่1ทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างท่องแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตรา3ดูไงล่ะรู้ไหมประมวลกฎหมายรัชกาลที่1ชุดนี้ยอดเยี่ยมมากนะบ้านเมืองเราสงบเรียบร้อยต่อมาอีกนับร้อยปีเพราะมีกฎหมายดีนี่แหละ

0: ศาลหลวงในสมัยรัชกาลที่1
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้เราเข้าไปดูใกล้ๆกันเถอะ
2: ใต้เท้าข้าชื่อบุญมีมาขอความเป็นธรรมไอ้สีมันอิจฉาที่เมียข้างามกว่ามันเคืองข้ามาเลยแกล้งเอาช้างมาผูกกินข้าวในที่นาของข้าไอ้สีมันต้องชดใช
3: ้ยอมรับข้อกล่าวหาหรือไม่ในสีมีอะไรจะแก้ตัวไหม
4: แต่ท้าที่เคารพข้ายอมรับว่าเมียบุญมีงามกว่าแต่เรื่องช้างไปกินข้าวมันก็เป็นธรรมดาของช้างข้าเพียงแต่เอาช้างไปผูกไว้ไม่ได้ไปขืนใจให้มันกินซะหน่อย
2: ทำกันแบบนี้ตั้งแต่กรุงเก่าแล้วไต่เท้า
4: ก็พระอัยการกรุงเก่าไม่ได้ห้ามไว้ข้าจะผิดได้ยังไงเล่า
5: ช้าก่อนพระอัยการกรุงเก่าคลาดเคลื่อนมากเดี๋ยวนะบัดนี้พระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ชำระพระอัยการที่วิปริตคลาดเคลื่อนหมดแล้วเอาละข้าจะตัดสินในที่ธรรมจ่าสารนำสมุดพระอัยการมาที
1: ่นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย
6: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงได้รวบรวมชพระขึ้นใหม่และตราพระราชกำหนดปรับใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัยจ้ะจนกระทั่งไม่เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคใหม่อีกต่อไปจึงก็ค่อยถูกแทนที่ตั้งแต่รัชกาลที่5จนถึงรัชกาลที่7แต่กฎหมายตราสามดวงเป็นฐานรากสำคัญของกระบวนการยุติธรรมที่สืบมาจนถึงปัจจุบัน
1: หนูว่าตราสามดวงนี้คุ้นๆนะคะเหมือนเคยเห็นมาก่อน
6: ใช่จ้ะเพราะสัญลักษณ์ตราสามดวงยังถูกนำมาใช้ในปัจจุบันตราราชสีถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของมหาดไทยตราโคจรสีใช้เป็นสัญลักษณ์ของกราโหมและตราโบแก้วใช้เป็นสัญลักษณ์ของการต่างประเทศยังไงล่ะจ๊ะ
1: อ๋อมีความเป็นมาแบบนี้นี่เองตะวันเข้าใจแล้วค่ะ
7: แล้วกฎหมายจราจรก็เพิ่งเริ่มมีเมื่อผู้คนใช้รถใช้ถนนกันใช่ไหมครับ
6: ใช่จ้ะ
8: กฎหมายตราสามดวงทำให้เราเข้าใจว่าพระมหากษัตริย์ทรงสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมด้วยการรวบรวมกฎหมายให้เป็นหมวดหมู่ให้เหมาะสมกับยุคสมัยเพื่อความยุติธรรมกับประชาชนทุกๆคนเราเองก็ต้องทำตามกฎหมายระวังไม่ทำผิดแต่ถ้าเกิดทำผิดโดยไม่ได้ตั้งใจขึ้นมาเหมือนอย่างคุณปู่ก็ต้องยอมรับผิดตามกฎหมายเห็นด้วยไหมปากกาขนนก

0: โหเจ๋งอ่ะคุณปู่นี่ใช่หนุมานหรือเปล่าครับ
1: ใช่แล้วเมฆรู้จักหนุมานด้วยเหรอเก่งมากเลย
0: ครับเมฆเคยดูการ์ตูนเฮ้ยตะวันจะทำอะไรอ่ะจะไปดูต้นกำเนิดรามเกียรติ์ไงก็อยู่ในอนาคตที่ไม่มีใครเขาไว้ผมทรงนี้กันแล้วนะสิ
2: แม่ชี้ชักจังทึ่งถามว่ารามเกียรติ์น่าเบื่อได้ยังไงพูดเช่นนี้แปลว่ายังไม่เคยดูผลกลางแปลงตอนยกมก

0: อนที่แล้วรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ได้นำเสนอเรื่องราวไซเบอร์สตอรี่ตอนเปลี่ยนเธอลูกที่นำมาเป็นโจทย์การแข่งขันให้คุณผู้ชมได้แนวทางการสื่อสารข้อแนะนำดีๆในการป้องกันเด็กติดเกมหรือเล่นไม่เลิกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับหลายครอบครัวผลการแข่งขันในรอบแรกกับภารกิจเปลี่ยนเธอลูกระหว่างทีมจัมโบ้ไททันคุณพ่อบีและน้องเบสและทีมมอเตอร์เรนเจอร์คุณพ่อชัยวัฒน์และน้องมอเตอร์ทั้ง2ทีมตอบถูกทีมละ1คนจึงมีคะแนนเท่ากันแต่ละทีมมีคะแนนสะสมอยู่ที่100เหรียญมาต่อกันด้วยการแข่งขันรอบที่2กับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนโดยเด็กๆจะต้องถอดรหัสด้วยโจทย์เลขคณิตแล้วนำมาใส่รหัสบนเครื่องก่อนและนำเครื่องมาให้ผู้ปกครองตั้งค่าการซ่อนแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยจากตอนที่แล้วน้องๆกำลังมุ่งมั่นกับการถอดรหัสกันใครถอดรหัสได้เร็วกว่ากันและคุณพ่อทีมใดจะสามารถฝ่าด่านตั้งค่าได้ถูกต้องและเร็วที่สุดเรามาลุ้นกับการแข่งขันกันต่อได้เลยครับ
1: ไปที่โทรศัพท์ก่อนนะฮะเอาละครับกดนะกดนั่นแหละเอาละครับใส่รหัสลงไปเริ่มจับโทรศัพท์เหมือนกันน้องมอเตอร์ตามมาติดๆฮะเชียร์หน่อยพวกเราเชียร์หน่อยเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วครับตอนนี้มาแล้วครับถูกไหมฮะถูกไหมฮะถูกไหมถูกไหมกดแล้วถูกไหมถ้าถูกแล้วเอาไปให้คุณพ่อนะหืมเลยนะ
2: เอาได้เลยไงหนึ่งบวกสี
1: ่เอาละครับใช่ไหมฮะ
2: เท่าไหร่
1: เท่าไหร่บวกให้ถูกนะฮะเอาได้ไหมครับ
2: มัน
1: ข้างอยู่แล้วเลขกดเลขใช่หรือเปล่าถ้าใช่
3: ใช่
1: เอาไปให้พ่อก่อนเอาไปใช่ไหมทีละสองเครื่องเลย
2: ที่ทำแท็บเล็ต
0: การตั้งค่าการซ่อนแอปของมือถือ Android 1. กดไปที่ตั้งค่าบนหน้าจอโฮมของมือถือ 2. กดคำว่าแอปแอปพลิเคชัน 3. เมื่อกดเข้าไปแล้วให้เลื่อนหาแอป Google Play Store หรือแอปที่ต้องการจะซ่อน 4. แล้วกดเข้าไปจะเห็นคำว่าปิดการใช้งานเพียงเท่านี้ก็จะสามารถซ่อนแอปของมือถือ Android ได้แล้วครับการตั้งค่าการซ่อนแอปของมือถือ iOS, iPhone และ iPad 1. กดเข้าไปที่การตั้งค่า 2. ไปที่เวลาหน้าจอ Screen Time และหาคำว่าจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัวแล้วกดเข้าไป 3. ให้หาคำว่าสินค้าที่ซื้อใน iTunes และ App Store และเมื่อกดเข้าไปจะเจอคำว่าการติดตั้งแอป 4. หลังจากนั้นให้กดเปลี่ยนจากอนุญาตให้เป็นไม่อนุญาตนอกจากนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากเปลี่ยนกลับให้เป็นเหมือนเดิมก็สามารถใช้วิธีเดิมได้เลยครับ
1: เอาโทรศัพท์อันนี้ไปให้พ่อก่อนเร็วอันนี้แรกก่อนเอาไปก่อนเอาไปก่อนแล้วเสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วใช่ไหมฮะใส่รหัสไปยังเสร็จแล้วให้พ่อเลย
2: เอามาให้พ่อเลย
1: ใช่ไหมถูกไหม
2: โอเค
1: บวกเลขเรียบร้อยกดแล้วรีบให้คุณพ่อนะได้เปล่าไม่ถูกสิท่าถูกหรือเปล่าก
2: ดโอเคยังล
1: ูกกดโอเคก่อนนะกดโอเคโอเคได้ไหมอุ้ยได้แล้วกดโอเคแล้วได้ไหมถ้าไม่ได้บุกใหม่
2: 3 4
1: ถ้าเสร็จแล้วกดกระดิ่งนะฮะ
2: 4 5 2ทีเลยลูก
1: ใช้ได้พ่อช่วยหน่อย4 5 2
2: ทีเลยลูกเร็วแล้ว
1: เอาเร็วกดกดรหัสเล็กปุ๊บมาได้กดรหัสลงไปเลยโอเคโอเคไหมโอเคให้พ่อเลยโอเคพ่อ yes เร็วเอาละครับตอนนี้คุณชัยก็น่าจะได้แล้วนะฮะได้เลยตอนนี้ไปถึงไหนแล้วฮะคุณพ่อเสร็จแล้วกดจริงครับกดจริงเอาละครับทีนี้เสร็จแล้วนะฮะเอาละครับเหลือแต่คุณพ่อชัยนะฮะพ่อชัยช้าๆไว้ครับพ่อชัยเอาละครับถ้าพร้อมแล้วกดเลยนะถ้าพ่อบอกเสร็จแล้วกดเลยนะ
2: เสร็จแล้วครับ
1: เสร็จแล้วกดดีมากขอเซลฟ์ปรบมือโอ้โหบอกเลยว่าหายใจไม่ทั่วท้องเลยนะเชื่อว่าโอ้ทุกคนก็ไม่ต่างจากผมเลยนะครับโอ้โหคิดเลขกันไวมากเลยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยการมีแท็บเล็ตหรือว่าโทรศัพท์เนี่ยอย่างคุณพ่อบีมีโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตให้เป็นเจ้าของไหมฮะสำหรับน้องเบ
4: เป็นแท็บเล็ต
1: เป็นแท็บเล็ตแล้วมีการตั้งค่าไหมฮะ
4: ก็มีคร
1: ับ ทำไมถึงตั้งค่าแล้วน้องเขารู้เลขไหมฮะ
4: ที่ตั้งไว้มันเป็นแพทเทิร์นครับ
1: อ๋อไอ้ที่วาดเหรอแล้วน้องเขารู้ไหม
4: เขาทำเองเขาหาเองเจอ
1: จริงป่ะเดี๋ยวคุณพ่อ ณพ่อตั้งไว้แล้วคุณพ่อตั้งเสร็จเราตั้งเป็นแบบวาดรูป
4: ใช่ครับ
1: แล้วเราไม่ได้บอกลูกใช่ไหม
4: ไม่ได้บอก
1: แต่ลูกน้องเบสไปหาได้ยังไงอะลูก
3: ทำกว่าได้ครับ
1: ทำจนกว่าจะได้
3: ว
1: ้
3: าว
1: คือไอ้เหลี่ยมๆนั่นนะผมบอกเลยเป็นหมื่นๆวิธีเลยนะไปทำยังไงถึงได้อะ
3: ทำวิธีง่ายก่อนถ้าเกิดวิธีง่ายๆมีไม่มีก็ทำวิธียากๆครับ
1: ผมว่าเขาไม่ธรรมดาคุณพ่อสามารถหาโค้ดลับพ่อได้แล้วเขาเนี่ยเคยใช้แบบว่าไปถอดรหัสเสร็จปั๊บเนี่ยและแอบไปดูในสิ่งที่คุณพ่อไม่ชอบไหม
4: ส่วนใหญ่ยังไม่มีครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือจะถ้าเกิดเขาดูอะไรผมก็จะพยายามใช้เวลาดูกับเขา
1: แล้วคุณพ่อดูให้น้องเขาดูด้วยไหม
4: ดูด้วยกัน
1: ดูด้วยกันเลยเหรอ
4: คร
1: ับ คุณพ่อไม่แบบว่าดูอะไรที่ไม่ห้ามต้องห้ามอ่ะ
4: อ๋อถ้าเกิดเป็นผมดูเองก็น้องไม่ได้ดู แต่ถ้าเกิดน้องเขาดูผมก็จะพยายามเข้าไปดูกับเขาด้วย
1: ก็ดูด้วยกันไปเลย
4: ดูด้วยกัน
1: นะครับส่วนทางด้านนี้นะฮะคุณพ่อชัยฮะเรามีแบบว่าโทรศัพท์หรือว่าม
5: ีครับ
1: แท็บเล็ต
5: มีเป็นเครื่องโทรศัพท์ใช่ครับ
1: คือให้ไว้เป็นส่วนตัวไหมฮะ
5: เฉพาะตอนอยู่บ้านเพราะว่าตอนเรียนเนี่ยเขาทั้งโรงเรียนไม่อนุญาตใช
1: ่แล้วอย่างนี้เราตั้งค่าไหมฮะ
5: มีตั้งเป็นแพทเทิร์นคล้ายๆกับคุณพ่อบี
1: แล้วบอกลูกไหม
5: ไม่ได้บอกแต่เขาก็รู้ของเขา
1: เฮ้ยเดี๋ยวนะเด็กสมัยนี้เฮ้ยโอ้โหเก่งนะน้องมอเตอร์สามารถหาไอ้ตัวโค้ดตรงนั้นได้ยังไงอะครับรู้ไหมเราไปทำยังไงอะเราวาดเองไหมครับวาดไหมวาดไอ้ที่คุณพ่อตั้งค่าไว้ไหมตั้งไว้ป่ะ
5: แพทเทิร์นที่ตั้งไว้ครับส่วนใหญ่จะตั้งง่าย
1: ๆตั้งง่ายๆ
5: ใช่จะแบบสมมติเป็นตัว L หรืออะไรลักษณะนี
1: ้แต่สุดท้ายทำได
5: ้ครับ
1: เก่งนะเก่งมากๆลูกแล้วเคยแอบพ่อแบบไปดูแบบว่าคลิปอะไรวิดีโออะไรพวกนี้ไหมแอบพ่อดูไหมหรือว่าเราดูกับพ่อ
3: แอบพ่อหนึ่งแอบมีนิดนึงคะ
1: เป็นหนังหรือเกม
3: เป็นพวกใน YouTube อ่ะ
1: ใน YouTube นะแต่เราดูแล้วต้องดูกับพ่อนะอย่าไปดูคนเดียวนะ แต่บอกได้เลยว่าปลอดภัยจริงๆครับเอาละครับตอนนี้ท่านคณะกรรมการได้รวบรวมคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูผลการแข่งขันในรอบนี้นะครับเอาละครับสูสีกันมากเลยทีเดียวเริ่มจากทีม To be the best นะครับทำไปได้2อุปกรณ์ครับทำเร็วและถูกต้องได้รับไปเลย400เหรียญ นะฮะส่วนทีม Motor Angel นะครับทำไปได้2อุปกรณ์และถูกต้องแต่เสร็จช้ากว่ารับไปเลย300เหรียญ นะครับและตอนนี้นะครับผู้ที่นำก็คือทีม To be the best นะครับมีคะแนนรวมนะฮะ500เหรียญครับตามมาติดๆนะครับเพราะมีอยู่2ทีมนะครับมอเตอร์แรงเจอร์มาตามมาติดๆเลย400เหรียญครับ

0: จากการเล่นเกมจะเห็นได้จากข่าวในปัจจุบันที่มีข่าวมากมายที่เกี่ยวกับการลอกเลียนแบบพฤติกรรมในเกมเช่นการพูดคำหยาบในเกมการดูนักแคสเกมที่ใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมไปจนถึงขั้นเกิดการก่ออาชญากรรมเพราะในยุคสมัยนี้เทคโนโลยีเป็นสื่อกลางที่เข้าถึงได้อย่างง่ายดายดังนั้นเสียสละเวลาสักนิดเพื่อประโยชน์ต่อท่านและบุตรหลานของท่านเองนะครับ
1: ผ่านไปแล้ว2ภารกิจเรามาถึงภารกิจสุดท้ายภารกิจที่3นะครับสำหรับทันเกมทันเด็กไซเบอร์นะครับซึ่งภารกิจนี้นะฮะมีชื่อว่าร่วมด้วยช่วยคิดครับเอาละครับคุณพ่อคุณแม่นะฮะเคยมีเวลาที่อยากให้ลูกเล่นเกมหรือดูเนื้อหาที่พัฒนาทักษะเด็กและไม่รู้ว่าจะให้เล่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือถ้าเราจะเลือกอะไรสักอย่างให้กับลูกอย่างคุณพ่อชัยฮะถ้าสมมติว่าจะเลือกเกมสักเกมหนึ่งให้กับน้องมอเตอร์เนี่ยเราจะเลือกจาก
2: จริงๆก็ดูก่อนว่าเขาชอบแนวไหน
1: เพราะแต่ละคนชอบแนวไหน
2: มอเตอร์เขาแนวต่อสู้หน่อยนึงหรือแนวแบบว่าใช้ความไวของสมองอะไรอย่างเงี้ยครับก็เราก็แล้วแต่ให้เขาเลือกแหละเพราะว่าแล้วเราก็ค่อยมาดูว่าไอ้เกมที่เขาเลือกมาเนี่ยมันโอเคไหม
1: ต้องมาผ่านการคัดกรองก่อน
2: ใช่ครับ
1: ครับผม
2: ไม่ใช่ว่าแบบเกมไหนก็ได้ที่อยากเล่นจะได้เล่นหมดทุกเกมอะไรอย่างเงี้ยเกมที่มันใช้ความไวพริบใช้สมองสำหรับเหมาะสำหรับเด็กวัยประมาณนี
1: ้ไม่ต้องต่อเนื่องมากไม่ต้องเป็นซีรีส
2: ์ใช่ประมาณนั้น
1: ครับผมน้องมอเตอร์ชอบไหมเวลาพ่อเลือกเกมมาให้เราเล่น
3: ชอบครับ
1: หรือเราชอบเลือกเองไหมชอบเลือกเองไหม
3: ชอบเหมือนกันนะ
1: อะไรนะ
3: ชอบเหมือนกันครับ
1: แล้วเวลาเราเลือกเนี่ยเราชอบเลือกเกมอะไรครับ
3: ชอบเลือกเกมแนวต่อสู้ครับ
1: แนวต่อสู้แบบไหนใช้อะไรมีมีดดาบหรือว่ามีปืนหรือมีอะไรไหมต้องมีไหม
3: ไม่มีครับ
1: เอ้าแล้วต่อสู้ไงอะต่อยเหรอ
3: ครับ
1: แนวสู้ตัวอะไรอย่างนี้ไม่ชอบปืนใช่ไหมที่เจ๊ก็ดูเท่าที่คุณลูกพูดถูกไหมฮะ
2: ใช่ครับแล้วก็มีแนวแบบเกมแบบแอคชั่นแบบพวกวิ่งเก็บของเก็บวิ่งเก็บของอะไรอย่างเงี้ยก็จะแนวนั้น
1: ยังไม่มีแผนแนวฆ่าซอมบี
2: ้ถ้านั้นไม่ผ่านด่าน
1: ไม่ผ่านด่านคุณพ่อก่อนเลยเอาละครับและนี่คือการเลือกแล้วอย่างคุณพ่อบีฮะเวลาเลือกเราใช้เกณฑ์อะไรเลือกเกมให้กับน้องเบสเล่นนะ
4: ส่วนใหญ่ก็คล้ายๆกับคุณพ่อชัยก็คือน้องส่วนใหญ่จะชอบอะไรเกี่ยวกับตัวเลขก็จะเป็นพวกพัซเซิลหรืออะไรง่ายๆที่เป็นบล็อกอย่างเงี้ยเขาก็จะเล่นได้ทุกเกม
1: คือเราชอบให้หรือลูกชอบแบบนั้นอยู่แล้ว
4: เขาชอบอยู่แล้วก็เขาก็จะโหลดเองบ้างแล้วก็เล่นเองบ้างเราก็คอยดูว่าเขาเล่นอะไร
1: น้องเบสน้องเบสไม่ชอบเล่นเกมแบบต่อสู้เหรอชอบป่ะชอบแบบไหน
5: ไม่ค่อยชอบอะไรครับแต่ชอบแบบ
1: อะไรฮะ
5: ตัวเลขการรวมบล็อกตัวเลขตัวอักษรครับ
1: ครับบล็อกใช่ไหม
5: ครับ
1: บล็อกไหนต้องพูดสิ
5: บล็อก
1: พี่ขอโทษที่พี่ออกสำเนียงพลาดไปนิดนึงบล็อกอย่างนี้ชอบแบบต่อภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้ป่ะไอที่เป็นภาษาป่ะหรือว่าเรื่องคำนวณอย่างเดียวเลย
4: คำนวณตัวเลข
1: ใช่ไหมชอบแบบไหนครับคำนวณใช่ไหม
5: ครับ
1: เก่งมากคนละแบบเลยอันนี้แนวต่อสู้แต่คุณพ่อบอกว่าเฮ้ยสู้แต่ยังไม่มีอาวุธแต่อันนี้ชอบแบบคำนวณอันนี้จะเป็นคนละแบบนะฮะเอาละครับภารกิจในรอบนี้นะครับเราก็จะมีเกมมาแนะนำที่จะช่วยพัฒนาพื้นฐานเด็กนะครับให้ทันโลกดิจิทัลนะครับต่อไปอาจจะไปเป็นยุคแฟนตัมก็ได้นะฮะซึ่งภาษาเขียนคอมพิวเตอร์ต่างๆเนี่ยหนีไม่พ้นเลยนะครับกับการใช้โค้ดเด็กยุคใหม่นี้เลยครับนอกจากเรียนเขียนกอไก่ขอไข่หรือ ABC แม้แต่ภาษาจีนพินอินในยุคนี้นะครับถ้าอยากจะให้เด็กไทยนะครับเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีไม่ใช่เป็นแค่ผู้ใช้หรือผู้เล่นเกมเท่านั้นนะฮะเราก็ต้องปูพื้นฐานสร้างความเคยชินกับโค้ดหรือโค้ดดิ้งนะฮะให้คุ้นเคยกันไปเลยและปัจจุบันนะครับเกมนะฮะที่เสริมทักษะเป็นรากฐานในการเขียนโค้ดดิ้งมีการสร้างรูปแบบเกมไว้หลากหลายเลยนะฮะเพื่อให้ได้ทั้งความสนุกและความรู้นอกจากนี้นะครับผู้ปกครองก็ควรจะรู้จักเล่นพอเป็นพอรู้เป็นประโยชน์นะฮะไม่เพียงแต่พ่อแม่จะดูเท่แล้วก็ยังสามารถแนะนำให้ลูกๆเล่นได้ด้วยนะครับเรามาเริ่มเกมภารกิจที่3ครับกับเกมที่มีชื่อว่าร่วมด้วยช่วยคิดไปชมกันเลยครับ
0: เกมร่วมด้วยช่วยคิดคู่หูไซเบอร์จะช่วยกันเล่นเกมโค้ดดิ้งที่มีชื่อว่า Flappy เราจะมีโจทย์ให้ทำตาม

0: ทั้งหมด5ด่านคุณพ่อและลูกๆจะสลับกันเล่นคนละด่านโดยจะมีคนบอกโจทย์1คนและคนใส่โค้ดพร้อมเล่นให้ได้3แต้มเพื่อที่จะให้ผ่านด่านอีก1คนและคู่หูไซเบอร์จะต้องเปลี่ยนสลับให้อีกคนมาเล่นต่อจนครบคะแนนสำหรับเกมนี้คือทำครบทั้ง5ด่านภายในเวลา10นาทีจะได้ด่านละ100เหรียญทีมที่ทำได้ครบและเร็วกว่าจะได้โบนัสเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นผู้ชนะในเกมนี้จะสามารถสะสมเหรียญได้เพิ่มอีกถึง700เหรียญกันเลยทีเดียวครับเรามาช่วยลุ้นกันว่าทีมใดจะสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันจนเป็นผู้ชนะของเกมนี้กันนะครับ
1: และนี่คือกติกาการแข่งขันนะครับในรอบที่3นะครับแต่ผมบอกก่อนที่จะเล่นเกมนะฮะผมหวนเมื่อกี้หวนความรู้สึกไปนิดนึงว่าตอนที่สมัยเด็กๆเนี่ยตัวละครในเกมที่ผมชอบมากที่สุดก็คือทามากอจิทันไหมครับพ่อชาย
2: ทันอยู่ฮะ
1: ทันอยู่ได้เล่นไหมฮะ
2: ได้เล่นนิดนึง
1: ได้เล่นนิดนึง
2: ตัวไดโนเสาร์อ่ะมีไข่อะไรนะเราก็เลี้ยงมันไปเรื่อยๆเลี้ยงไปเรื่อย
1: ๆครับ
2: เดี๋ยวก็โตแล้วก็โอ้โหดีใจ
1: โอ้ก็ใกล้เคียงกับทามากอจินะฮะเอาแล้วน้องมอเตอร์น้องชอบตัวละครอะไรในเกมไหมครับ
3: มีครับ
1: มีเหรอครับเอาตัวอะไร
3: โกคูครับ
1: โกคูหน้าตาเป็นยังไงจ๊ะ
3: เป็นแบบมีชุดสีเหลืองอะ
1: ครับ
3: มันมีแบบนี
1: ้ไหนๆลองทำท่าสิอ่ะ1 2 3เฮ้ยสายไปชื่อพอเข้ากับเด็กได้มั้ยฮะอันนี้ก็ชอบแบบโอ้โหนะฮะผมว่าน่าจะเป็นเรื่องไอ้ดราก้อนบอลป่ะ
2: น่าจะใช่นะ
1: น่าจะใช่นะแต่ดราก้อนบอลไม่รู้ถูกมั้ย
2: ใช่ป่ะ
1: ไอ้ที่ใส่แล้วมันมีตัวเหลืองๆมีชุดนะโอเค
3: ใช
1: ่
3: ฮะ
1: ใช่ด้วยนะครับโอ้ยมาฝั่งนี้ฮะคุณบ๊อบบี
4: ้
1: คุณของผมทำมาก็จีบทันไหม
4: ทันครับ
1: ทันแล้วคุณพ่อได้เล่นไหมฮะ
4: ได้เล่น
1: โอ้ยุคนั้นผมบอกเลยติดงอมแงมวันๆไม่ทำอะไรไอ้พกไอ้เนี่ยติดๆมาแล้วเลี้ยงเอาออกใครเลี้ยงอะไรโตแล้วคุณพ่อเล่นนอกจากทำมาก็จีบชอบตัวละครอะไรอีกไหมฮะ
4: ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เล่นเกมเท่าไหร่เล่นในตัวไอ้ธรรมกอสนี่แหละครับ
1: ธรรมกอสเนี่ยนะฮะ
4: มันมีหลายเวอร์ชันช่วงนั้น
1: ครับผมน้องเบสน้องเบสชอบตัวละครตัวไหนครับในเกมชอบอะไรฮะ
5: ซอมบี้ฮะ
1: ไอ้ชาเมื่อกี้บอกชอบตัวเลขแต่ตัวละครนี้ชอบซอมบี้ไอ้ตัวซอมบี้มันทำท่าทางไงทำไงไอ้นี่ผีกัดยากัดต่อเปล่าไม่รู้ถ้าสมัยผมอย่างนี้มันจะไงนะเด็กก็ชอบแบบนี้แต่เขาเล่นไหมฮะในซอมบี้นี่เป็นเกมเขาเล่นไหม
4: มันอยู่ในเกม Minecraft ก็เล่นนะครับ
1: เกมอะไรนะฮะ
5: Minecraft ครับ
1: Minecraft เหรอครับแหมเป็นผู้ชายซะด้วยถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้อง Minecraft น้องเบสแล้วเกมนี้มันสนุกตรงไหนอ่ะ
5: เห็นเขาเล่นก็อยากเล่นครับ
1: หรอก็อยากเล่นตามติดไหม
5: ติ
1: ดเล่นตามจนติดเลยเอาล่ะวันนี้ล่ะเราจะต้องมาแข่งขันเรื่องเกมนี้นะฮะเอาล่ะทั้งสองครอบครัวแต่คราวนี้เกมนี้นะฮะผมจะให้เล่นทีละ1ทีมถ้าอย่างนั้นนะฮะเราเอาทีมที่นำก่อนนะฮะคือทีม To Be The Best นะฮะได้เล่นก่อนนะครับอ่ะพร้อมไหมล่ะนำอยู่นะต้องตั้งใจนะพร้อมไหมครับ
5: พร้อมครับ
1: เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเอาล่ะครับมาลูกก็ไปทำอย่างนี้นะฮะเปิดแล้วเปิดยาง
4: ถอยไปลูก
1: ถอยไปนะฮะครับ
4: เปิดคุมโฮมลูก
1: คุมโฮมคุณพ่อบอกหน่อยมาแล้ว
4: เห็นอะไรบ้างเห็นอะไรบ้างอธิบายพ่อ
1: ตัวอะไร
5: ตัวละครเป็นนกสีเหลือง
1: นกสีเหลือง
4: ครับแล้ว
1: ต่อไป
4: เลยครับ
5: อุปสรรคเป็นท่ออ
1: ุปสรรคเป็นท่อเฮ้ย
0: วิธีการใส่โค้ด1เป็นส่วนสำคัญที่ต้องใส่เพราะเป็นตัวกำหนดว่าจะทำตรงตามโจทย์หรือไม่คู่หูไซเบอร์จะต้องนำโค้ดทั้ง5โค้ดสีม่วงจากกล่องเครื่องมือมาใส่ได้แก่กำหนดความเร็วปกติตั้งค่าฉากเป็นจุดตั้งค่าพื้นเป็นจุดกำหนดผู้เล่นเป็นจุดและกำหนดสิ่งกีดขวางเป็นจุดโดยทั้ง5โค้ดนี้จะสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นรูปแบบอื่นเพื่อให้ตรงตามโจทย์2ให้นำโค้ดสีฟ้ากระพือปีกถี่เป็นปกติมาใส่ใต้โค้ดหลักสีเขียวเมื่อคลิก เพื่อให้เมื่อคลิกลงที่

0: เกมแล้วเจ้าตัวแฟลปปี้จะสามารถกระโดดได้ตามที่เราต้องการ 3. ให้นำคำสั่งสีฟ้าได้แต้มมาใส่ใต้โค้ดหลักสีเขียวเมื่อผ่านสิ่งกีดขวาง 4. ขั้นตอนสุดท้ายคือการนำโค้ดสีฟ้าจบเกมมาใส่ใต้โค้ดสีเขียวเมื่อตกลงพื้นและเมื่อชนสิ่งกีดขวาง
1: แบ็คกราวนด์เป็นบ้านเมืองวงเล็บกลางคืน
2: ซอมบี้ไม่มีไอ้เล่นเกมไปมึงหัวล้ออะไรแล้ว
3: อะไรครับ
2: ต่อไป
3: พื้นเป็นไง
1: พื้นเป็นพื้นปกติ
2: พื้นปกติ
3: ปกติสีอะไร
2: สีอะไร
1: สีเขียว
2: มาแล้วอันนี้เป็นเกมที่เรียกได้ว่าเหมือนการเขียนเกมนะฮะนะฮะเราต้องเรียนนะฮะไม่ใช่เล่นอย่างเดียวเราสามารถเพิ่มทักษะตรงนี้ให้กับเด็กยุคใหม่ได้ครับถูกไหม
3: โอ้ต้องเล่นเกมอยู่นะฮะตอนนี
1: ้โถ
2: สู้สู้พ่อด้วย
1: โถพ่อจี
2: ผ่านไปแล้ว1นาทีครึ่งนะฮะเรามีเวลาให้5นาทีครับได้ไหมได้ไหมรอบได้ไหม
3: ได้แล้ว
2: เฮ้ยได้แล้วเอาแล้วต่อไปมาเปลี่ยนปึ๊บไปลุกไปนะฮะไม่รู้ว่าจะมีซอมบี้หรือเปล่า
3: เป็นเหมือนยานอวกาศเหรอลูก
2: เหมือนยานอวกาศอันไหน
1: เหมือนยานอวกาศ
2: อันไหนปึ๊บเอาดิ
3: ตัวฉากมันจะเป็นม่วงๆหน่อย
2: ฉากม่วง
1: ตัวฉากม่วง
2: ฉากม่วงได้ไหม
3: เป็นเหมือนแบบวิทยาศาสตร์ป่ะ
1: อ๋อแล้วนี่ไงวิทยาศาสตร
3: ์
2: ได้ไหมได้แล้วไง
3: พื้นด้วย
2: พื้นด้วย
1: พื้นเป็นอะไรครับ
3: ก็ม่วงๆเหมือนกันนะลูก
2: ม่วง
1: ๆแนว
4: แล้วก็
2: อะไรต่อครับ
3: อุปสรรคเป็นท่อมีสีม่วงๆเหมือนกันลูก
2: เอาท่อม่วง
1: ใช่สกายไฟไหม
3: เออ
2: เฮ้ยเชียบขาด
3: สายไฟ
2: แอคเลย
3: มาเล่นเลยลูก
2: ตอนนี้ครึ่งทางแล้วฮะ2นาที50วินาทีครับ
3: เล่นเลย
2: ก็แกเห็นโค้ดได้แล้วนะฮะเฮ้ย
3: เอาใหม่
2: 0ต่อไปเอาใหม่
3: ไปได้3
2: เล่นได้เด้งแหมอุปสรรคคือ
1: 1
2: ฮะไม่มีซอมบี้อ่ะจะเป็นอุปสรรคของเขานะฮะเอาละครับตอนนี้3นาทีแล้วนะฮะ
3: แกก็ปื๊ดๆหน่อยไม่รู
1: ้1ไม่ต้อง
3: ไปเร็ว
2: มันคือการเขียนเกมกันนั่นเองฮะตอนนี้ไป
1: 1
3: แกก็
2: จะ4นาทีแล้วฮะ
3: แกก็ปื๊ดๆเบส
2: อุปสรรคอะไรฮะย
3: ัง
2: เล
3: ่
2: นเกมอยู่นะ
3: ฮะอ
2: าจจะไม่ถนัดเกมนี
3: ้ไป
2: ได้ไหมเอาใหม่ไม่ต้องกลัวเล่นไปเหลืออีก1นาทีครับ
1: 2
2: เชียบเขาสนุกกับเกมนี้ใช่ไหมได้ไหม
1: ย
2: ังใกล้เวลาแล้วฮะเอาละครับ10วินาทีนะครับ10 9 8 7 6 5ทันมั้ยนะ4 3อธิบายครับอธิบายเลย
1: อุปสรรค
2: เวลาครับ
3: ไม่เป็นไรโอเค
2: ขอเสียงปรบมือด้วยนะผมบอกเลยนะฮะเชิญเข้าข้างในเลยฮะเข้าที่เลยครับคือต้องบอกเลยนะฮะ to be the best เนี่ยทำงานกันเป็นทีมจริงๆนะฮะเมื่อกี้ผมขอโทษที่ไปแกล้งน้องก็อยากให้รู้ว่าได้ใบต่อนะฮะแต่พอดีหมดเวลาไปแล้วนะครับ5นาทีเรามาสรุปคะแนนกันครับทีม to be the best ครับผ่านไป2ด่านครับได้ไปทั้งหมด200เหรียญครับเราค่อยรวมคะแนนกันนะครับมาถึงทีมที่2นะครับมอเตอร์แรนเจอร์นะครับคุณพ่อชัยแล้วก็น้องมอเตอร์สู้ไหมน้องมอเตอร
5: ์สู้ครับ
2: ดีมากถ้าพร้อมแล้วนะครับเริ่มครับเริ่มจากคุณลูกก่อนนะฮะจับโทรศัพท์มากดล็อกนะฮะโฮมเข้าไปดีมากปึ๊บ
1: เป็น
2: อะไรครับบอกเลย
1: ท่อเป็นสีเขียว
3: ท่อเป็นสีเขียว

0: เดี๋ยว
1: ท้องฟ้ามืด
2: ท้องฟ้ามืดด้วยเหรอไม่ถามดู
1: ตาเป็น
2: เป็นอะไรครับ
1: สีเหลืองตัวสีเหลือง
2: ตัวสีเหลือง
0: ตาเป็นสีเหลือง
2: อืม
0: โอเคเป็นนกเป็นนกหรือเปล่าครับลูก
1: เป็นนกครับ
0: เป็นนกนะโอเค
2: นี่แน่
0: พื้นดินเป็นสีอะไรครับ
1: พื้นดินเป็นสีเขียวครับ
2: สีเขียวเกมมาแล้วนะฮะตอนนี้คุณพ่อต้องเล่นเกมนะฮะผ่านด่านนะฮะเฮ้ยชิบเฮ้ยเซียนนี่ว่ะเฮ้ยเฮ้ยเก่งว่ะไปเร็วๆตอนนี้นะนาที18นะฮะ
0: พื้นมันเป็นแบบวิทยาศาสตร์นะครับสีชมพู
2: ชมพูเยี่ยมครับ
0: แล้วก็ผู้เล่นเป็นยานอวกาศนะครับ
2: ยานอวกาศอะไรต่ออะไร
0: สิ่งกีดขวางท่อเป็นวิทยาศาสตร์ครับลูกแล้วก็พื้นดินเป็นวิทยาศาสตร์ครับ
2: เฮ้ยคล่องว่ะ
0: โอเค
2: เอาแล้วเล่นเลยเฮ้ยชิดเฮ้ยเก่งว่ะเฮ้ย
0: โอเค
2: เฮ้ยเก่งว่ะไปเร็ว
0: ไม่ต้องครับ
2: ไม่เป็นไรอ่ะต่อไปนะครับลูก
0: ลูกที่เห็นเป็นไงครับ
1: เป็นมีปลาครับ
2: อ้าวปลาแล้ว
0: เป็นปลาเป็นทะเลนะครับ
1: เป็นทะเลครับแล้วมีส
0: ิ่
1: งกีดขวางเป็นต้นไม้ผู้เล่นเป็นปลาครับ
0: ผู้เล่นเป็นปลา
1: แล้วพื้นก็เป็นสีม่วงครับ
2: ครับ
1: สีม่วงบวกสีเทา
2: ครับ
1: เอ้ยสี
2: ดำสีอะไรลูก
1: บวกสีดำ
0: เป็นใต้น้ำนะเป็นใต้น้ำด้วยครับ
1: ใช่ครับ
2: เอาละคุณพ่อเล่นเกมนะผมบอกเลยคุณพ่อไม่ใช่คนธรรมดาผมบอกเลยเฮ้ยมาดังที่สี่เนี่ยเอาเวลาไป2นาที
0: พื้นหลังเป็นถ้ำ
2: 3นาทีครับ
0: เป็นถ้ำสีมืดๆครับเป็นถ้ำครับ
2: ถ้ำ
0: ผู้เล่นเป็นนกครับ
2: ผู้เล่นเป็นนก
0: ผู้เล่นเป็นนกมีไหมครับ
1: เป็นนก
2: เป็นนกคุณพ่อดูดีๆฮะอาจจะเป็นกระต่ายก็ได
1: ้นก
0: นกสีเขียว
2: แน่ใจว่าเป็นนกนะฮะ
1: นกสีอะไรนะ
0: นกสีเขียวลูก
2: สีเขียวลูก
1: นกสีเขียว
0: เป็นค้างคาวนะน่าจะเป็นค้างคาวลูก
2: ไม่ใช่นกแล้วครับคุณพ่อมองเป็นค้างนกเป็นจริงๆแล้วค้างคาว
0: สิ่งกีดขวางก
2: ็
0: เป็นอยู่แบบในถ้ำเป็นถ้ำสิ่งกีดขวางเป็นถ้ำแล้วก็พื้นก็เป็นพื้นของถ้ำครับ
2: เอาละ
0: พื้นเป็นถ้ำโอเค
2: มาแล้วเฮ้ยเกมใหม่แล้วเฮ้ยนี่คู่นี้ไม่ธรรมดาผมเชื่อเลยว่าเล่นเกมมาทั้งวันอะเฮ้ยยังได้ไหม
1: ได้ครับ
2: ได้ครับได้แล้วฮะต่อไปฮะ
0: เร็ว
2: ต่อตอนนี้สาเหลืออีก1นาทีฮะทำให้เลยให้ได้เยอะที่สุดครับ
1: เป็นอวกาศครับ
2: เป็นอวกาศ
0: ครับเป็นอวกาศ
2: นี่คือการเขียนเกมนะ
0: อวกาศ
1: เป็น
2: อะไร
0: ซานต้าหรือเปล่าครับลูก
1: ซานต้าใช่ครับเราก็มี
0: ผู้เล่นเป็น
1: มี
2: อะไรอ่ะอย่ามองผิดนะไม่คิดพ่อมองผิดไปแล้วนะมองข้างขาว
0: เป็นนกมาแล้วนะเล่นเป็นซานต้าหรือเปล่าครับผู้เล่นเป็นซานต้าสิ่งกีดขวาง
2: อะไรอ่ะอันนี้คือกระป๋องเหรอ
0: สิ่งกีดขวางเป็นอะไรเอ่ย
2: กระป๋องอย่าให้ดู
0: อ่ะสิ่งกีดขวาง
2: สิ่งกีดขวางเป็นอะไร
1: เป็นหินเอ้ยอะไร
2: อะไรเนี่ย
1: ที่มัน
2: ที่ไหนคืออันไหนชี้สิป
1: ๋
2: องเหรอเขาเรียกป๋องปะ
0: เป็นป๋องนะป๋องไฟนะพื้นเป็นอะไรครับ
1: พื้นเป็นหลังคาครับ
0: เป็นหลังคาไม่มีมีเป็นลาวาหรือเปล่าหรือเป็นซานต้าครับเป็นซานต้าเพราะเมื่อกี้เป็นซานต้า
2: เป็นอะไรฮะ
1: เป็นแบบ
2: 10วิครับ
1: เป็นแบบ
2: หมดเวลาครับเอาล่ะครับขอซิปปรบมือด้วยนะครับโอ้โหนี่เขาอาจจะเล่นเกมเยอะน่าจะเล่นคุณพ่อเขาน่าจะเล่นเกมแต่คุณพ่อบีอาจจะไม่ค่อยได้เล่นเกมนะฮะเอาละครับเดินอยู่ข้างในเลยครับเก่งมากๆลูกระหว่างโอ้โหคุณพ่อชัยและน้องมอเตอร์นะฮะทีมมอเตอร์แรงเจอร์นะครับเรามารวมคะแนนกันนะครับมอเตอร์แรงเจอร์นะครับทำไปได้ทั้งหมด4ด่านครับได้ไปเลย400เหรียญ

0: ตอนนี้นะเรามารวบรวมคะแนนกันแล้วนะฮะก่อนจะประกาศผลสรุปคะแนนกันนะครับผมขอเชิญทั้ง2ทีมนะครับทีม 2B The Base แล้วก็ทีม Motor Angel มาทางนี้เลยครับเอาล่ะครับพ่อ B แล้วก็น้องเบสฝั่งนี้พ่อชัยกับน้องมอเตอร์มาอยู่ใกล้ๆพี่อยู่ใกล้พี่เหมือนประกาศรางวัลนางงามเลยนะฮะจับมือให้ก่อนนะครับผมเอาล่ะครับเรามาสรุปคะแนนกันครับเราจะได้รู้นะครับว่าใครเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคกันเริ่มจากทีมคู่หูไซเบอร์ทีม 2B The Base นะครับทำคะแนนจากการแข่งขัน3รอบได้ไป700เหรียญครับส่วนทีม Motor Angel นะครับทำคะแนนจากการแข่งขัน3รอบได้ไปชนะนะครับทีมชนะก็คือทีมมอเตอร์แลนโจ
1: ขอบค
2: ุ
1: ณคร
2: ับขอบค
0: ุ
2: ณนะ
0: ไม่เป็นไรดีใจเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผู้ชนะนะครับมอเตอร์แรนเจอร์นะครับยินดีด้วยรับโลกที่คุณนะครับแล้วก็ทุนการศึกษา 5,000 บาทและเกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยครับเชิญครับ
3: นี่นะฮะนี่ของเราเอ้ยนี่คุณการศึกษาลูกคุณพ่อเก็บไว้นะฮะแล้วก็เกียรติบัตรด้วยอ่ะอันนี้พวกถ้วยพวกเกียรติบัตรเก็บไว้นะลูกเงินเก็บไว้ที่คุณพ่อนะลูกนะอ่ะขอเสียงปรบมือ
0: ส่วนทีม 2B The Base นะครับไม่ต้องเสียใจนะครับรับเกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยครับขอบคุณครับปรบมือโอ้ต้องขอบคุณทั้งสองครอบครัวมากนะครับ
4: พี่หอยด้วยครับ
0: นะครับวันนี้เป็นไงความรู้สึกว่าได้มาเล่นเกมกับลูกเป็นไงบ้างคร
4: ับสนุกดีครับรู้สึกว่าก็ได้มุมมองใหม่ๆของการที่เราจะใช้เครื่องมือใช้เทคโนโลยีเด็กอะสมัยนี้มันไวกว่าเราอีก
0: ครับ
4: เพราะว่าเราแบบเหมือนกับว่าเราก็อาจจะทำนู่นทำนี่หลายอย่างเด็กเขาเกิดมาเจออุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีเยอะ
0: ครับ
4: เขาสัมผัสเขาแบบเรียนรู้ไวกว่าเราเยอะเลย
0: ครับผม
4: ผมรู้สึกว่าเราในฐานะที่เป็นพ่อแม่เนี่ยมีหน้าที่จะต้องดูแลเขาเนื่องการใช้เทคโนโลยีเนี่ยมันสำคัญมากเพราะไม่งั้นเนี่ยเรามันกลายเป็นผลเสียในแง่ร้ายกับเขาก็ได
0: ้
4: นะ
0: ครับสนุกไหมลูกน้องมอเตอร
5: ์สนุกมากมากเลยครับ
0: หรอและได้อะไรกลับบ้านมั้งไหมลูก
5: ก็ได้ได้รางวัลคร
0: ับแล้วส่วนนั้นเราได้ไหมสามพัน
5: ได้ครับ
0: ได้ด้วยเหรอจริงเหรอได้ด้วยนะเดี๋ยวไปบอกพ่อนะอะไรครับน่ารักมากแล้วส่วนพ่อพีฮะวันนี้มาเป็นไงบ้างความรู้สึก
6: สนุกมากครับล
0: ู
6: กจริงๆก็สนุกครับแล้วก็ต้องขอบคุณทางรายการแล้วก็คุณขอบคุณพี่หอยมาก
0: ครับ
6: เพราะว่ารายการแบบนี้ผมว่ามีประโยชน์เยอะครับ
0: ครับ
6: นะฮะขอบคุณมากครับ
0: แล้วน้องเบสครับสนุกไหมฮะ
7: สนุกครับ
0: สนุกครับโอ้ดีไหม
7: พ่อมาให้สนุกครับ
0: พ่อมาให้สนุกด้วยนะครับทีแล้วเราสนุกไหม
7: สนุกครับ
0: สนุกนะกลับไปนะเล่นอะไรก็อยู่กับพ่อนะพ่อเยอะๆนะ
7: ครับ
0: ครับผมเอาละครับเราได้ดูรายการนี้ไปนะฮะคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองแล้วนะครับการปล่อยให้เด็กนะครับเล่นเกมไม่ใช่เป็นเวลาพักผ่อนหรือว่าเป็นเวลาส่วนตัวของผู้ปกครองอีกต่อไปแล้วนะครับต่อจากนี้ไปการใช้เวลากับลูกหลานโดยเฉพาะเวลาที่เด็กนั้นเล่นเกมหรือว่าชมวิดีโอเราต้องคอยจับตาดูนะครับอาจจะเว้นว่างห่างสักนิดหรือไปร่วมเล่นด้วยยิ่งเราได้เล่นดีนะฮะหรือจะตีเนียนนะฮะเข้าไปแบบเอ้ยลูกทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันจะดีดังนั้นรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์นี้ไม่ใช่แค่ทำให้ผู้ปกครองนะฮะเพียงตั้งบล็อกกับแบรนด์นะฮะแต่เราอยากให้ท่านผู้ชมนะครับก้าวเข้าไปอยู่ในโลกไซเบอร์เป็นเพื่อนเป็นคู่คิดให้กับลูกหลานด้วยเลยนะครับและในสัปดาห์หน้านะครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าต่อไปจะเป็นใครนะครับและจะมีความเก่งในการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ยังไงนะครับบอกเลยว่าสนุกไม่แพ้สัปดาห์นี้แน่นอนนะครับแล้วมาสนุกกันทั้งครอบครัวนะครับพร้อมสร้างความเข้าใจในการเติบโตไปกับลูกๆหลานๆในยุคดิจิทัลกับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะพบกับเราสองคนในรายการเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะ
0: ครับเรื่องราวสัปดาห์นี้เข้มข้นมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าคุณแม
2: ่สวัสดีครับ
3: หมอดีค่ะ
2: คุณแม่ครับสบายดีนะคะมีปัญหาอะไรหรือเปล่า
3: ช่วงนี้ท้องแข็งบ่อยค่ะแล้วก็เหมือนลูกดิ้นน้อยลง
2: เป็นไปได้เพราะว่าเธอใกล้กำหนดคลอดแล้วนะคะปกติเนี่ยลูกเนี่ยจะต้องดิ้นน้อยลงเพราะพื้นที่สำหรับที่จะให้เด็กหมุนไปหมุนมาในมดลูกคุณในช่องท้องคุณเนี่ยมันน้อยลงแล้วเพราะลูกคุณตัวใหญ่แล้วและอย่างหนึ่ง

0: ท้องแข็ง
1: เป็นพักๆมีหรือยัง
0: มีค่ะ
1: ถี่ไหมทุกกี่นาที
0: ก็เริ่มถี่ขึ้นกว่าที่เคยแล้ว
1: เริ่มถี่ขึ้นเนาะตอนนี้ก็คือมันเริ่มมีท้องแข็งจากที่หมอไปติดเครื่องดูนะคะทุกๆ1 2 3 4 5ประมาณ5นาทีก็ท้องแข็งมันยังไม่ได้ถี่มากนะคะปกติถ้าจะคลอดเนี่ยท้องมันต้องแข็งถึงประมาณ 2-3 นาทีเลยอันนี้ประมาณ5นาทีนะคะ
2: แต่ถ้าท้องแข็งนอนพักแล้วหายไปเนี่ยอาจจะไม่ใช่เจ็บท้องจะคลอดและที่สำคัญคือถ้ามีมูกเลือดหรือมีน้ำเดินเหมือนปัสสาวะราดออกมาทางช่องคลอดอย่างเงี้ยต้องมาเลยแล้วก็ตอนนี้ต้องเตรียมกระเป๋าจัดกระเป๋าเตรียมไว้เลยเพราะว่าคุณมีแนวโน้มที่จะเจ็บท้องคลอดเนี่ยได้ทุกเมื่ออยู่แล้วเพราะว่าครรภ์ครบกำหนดแล้ว
1: ก็หมอคิดว่าอีกน่าจะอีกสักวัน2วันน่าจะคลอดนะคือตอนนี้ใกล้คลอดละเริ่มเข้าสู่ระยะการคลอดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นท้องแรกเนี่ยจะใช้ระยะเวลานานนิดนึงในช่วงแรกๆนะคะปกติจะคลอดได้เนี่ยปากมดลูกมันต้องเปิด10เซนอันนี้ของคนไข้ยังเปิดแค่ประมาณ1เซนแล้วก็ท้องแข็งมันยังไม่ได้ถี่มากนะคะหมอให้ทางเลือก2ทางอันแรกก็คือถ้าบ้านอยู่ใกล้มีคนมารับมาส่งตลอดเวลานะคะก็กลับไปนอนพักที่บ้านถ้าเกิดว่ามันเจ็บถี่มากขึ้นหรือว่ามีน้ำเดินก็ให้มาโรงพยาบาลอันที่สองก็คือว่าถ้าไม่สบายใจก็นอนสังเกตอาการที่โรงพยาบาลเลยแต่ว่าหมอจะยังไม่ทำการเร่งคลอดหรืออะไรก็คือปล่อยธรรมชาติให้เจ็บธรรมชาติถ้าเจ็บมากขึ้นหมอก็จะตรวจภายในซ้ำแต่ถ้ามันยังไม่เจ็บก็นอนพักไปก่อนคุณวิภาณีคิดว่าจะยังไงดีคะ
0: กลับไปรอดูอาการที่บ้านก่อนนะถ้ามีอาการมากขึ้นก็อยากจะมา
1: หลังได้ค่ะก็อย่างที่บอกกลับไปนะคะถ้าน้ำเดินก็คือน้ำไหลออกมาเป็นน้ำใสๆไหลจากช่องคลอดออกมาเหมือนปัสสาวะราดคือกลั้นไม่ได้ให้รีบมาโรงพยาบาลเลยนะคะอันดับที่สองคือถ้าเกิดมีการเจ็บท้องตึงเป็นพักๆนะคะทุกสามนาทีคือให้คุณวิภาณีดูนาฬิกาแต่ละครั้งว่าท้องมันตึงทุกสามนาทีไหมถ้าอย่างนั้นก็ให้มาโรงพยาบาลหรือถ้ามันมีเลือดออกจากช่องคลอดเยอะเหมือนเป็นประจำเดือนก็ให้มาโรงพยาบาล

0: ความยาวของนมข้างขวาก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะการยืดหยุ่นของหัวนมก็อยู่ในเกณฑ์กลางๆเรียกว่าพอใช้ได้นะคะข้างลานนมก็นุ่มดีนั้นการให้นมข้างนี้ดูแล้วไม่น่ามีปัญหาเท่าไหร่นะน้องนะสำหรับข้างซ้ายถ้าหัวนมยื่นออกมาอีกนิดนึงแล้วลูกดูดปุ๊บนะคะพี่ก็ดูแล้วก็โอเคพอไหว
1: ขอบคุณค่ะ
2: ตอนนี้ใกล้ที่จะคลอดเข้ามาทุกทีแล้วความรู้สึกตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะ
1: ตื่นเต้นค่ะคำตอบเดียวเลยคือตื่นเต้นแล้วก็ถามว่ากลัวด้วยไหมก็มีอยู่ช่วงนึงที่น่าจะกลัวอยู่เพราะว่าต้องเข้าไปอยู่ในห้องคลอดคนเดียว
2: เกิดความกังวลอะไรเกิดขึ้นไหมเอ่ย
1: ไม่ค่ะตอนนี้ไม่มีความกังวลอะไรทั้งนั้นเลยตอนนี้อยู่แค่ขออย่างเดียวอยากเห็นหน้าลูกไวๆ
3: แล้วในตอนนี้มีความกังวลอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมคะ
1: ก็กังวลคือเหมือนกลัวตัวเองปวดท้องแล้วมาหาหมอไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลัวเจ็บเยอะด้วย
3: จะใกล้คลอดแล้วคุณแม่มีความรู้สึกยังไงอีกบ้างนอกจากความกังวลละ
1: ก็ตื่นเต้นอยากเห็นหน้าลูก
3: สำหรับการเตรียมของสำหรับที่น้องกำลังจะคลอดออกมาในอีก7 วันข้างหน้า

0: รืออาจจะน้อยกว่านั้นมีการเตรียมอะไรไว้บ้างคะ
1: ก็จะมีเตรียมเสื้อผ้าเด็ก 2-3 ชุดที่เตรียมไว้นะคะแล้วก็จะมีผ้าอ้อมแล้วก็จะมีพวกสำลีพวกอะไรเงี้ยจะเตรียมไว้นิดหน่อยแล้วก็จะเกี่ยวกับพวกเอกสารการแจ้งเกิดพวกสำเนาทะเบียนบ้านอะไรอย่างนี้ก็จะเตรียมไว้หมดแล้วตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วแล้วก็หาข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงเด็กอ่อนแรกๆไว้

0: ย้ําเลยนะคะว่าช่วงเวลานี้นะคะคุณแม่เนี่ยสามารถที่จะคลอดลูกได้ทุกเมื่อค่ะหมอรุตเพราะฉะนั้นนะคะจะต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมนะคะรวมถึงเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆนะคะของคุณแม่แล้วก็คุณลูกจําเป็นมากๆเลยค่ะ
1: ใช่แล้วครับและถ้าเตรียมความพร้อมทุกอย่างแล้วนะครับก็ควรที่จะวางกระเป๋าไว้ใกล้ๆมือเลยนะครับเพราะว่าเผื่อเจ็บท้องน้ำเดินเมื่อไหร่นะครับก็จะได้ไปได้ทันทีโดยไม่ฉุกละหุกครับ

0: ก็เห็นว่ามีอาการอะไรคะที่บ่งบอกว่าเราน่าจะแบบเจ็บท้องคลอด
1: ก็ทานยาได้ท้องเกร็งท้องเกร็งกับท้องแข็งร่วมกับปวดท้องน้อยนิดๆก็เลยลองจับเวลาดูว่ามันแข็งถี่ขนาดไหนก็ถี่ประมาณแข็งทุกๆ2นาทีตามที่หมอก็เคยบอกไว
0: ้ค่ะพอสังเกตว่าอาการเหมือนกับที่คุณหมอบอกเลยว่าน่าจะเป็นอาการของคนที่ใกล้จะคลอดแล้วเนี่ยทำยังไงต่อคะ
1: ก็ช่วงนั้นยังไม่มีคนกลับไปห้
0: อง
1: ก็นั่งจับเวลาได้ประมาณชั่วโมงกว่า
0: ค่ะ
1: ก็เริ่มโทรหาพี่ก็บอกว่ามันเริ่มปวดถี่ขึ้นแล้ว
0: ค่ะ
1: พี่เขาก็เลยรีบกลับไปบ้านแล้วก็รับมาส่งโรงพยาบา
0: ลและณตอนนี้มาถึงโรงพยาบาลแล้วเนี่ยค่ะความตั้งใจที่จะคลอดน้องเนี่ยค่ะยังเป็นวิธีการคลอดโดยธรรมชาติอยู่หรือเปล่าคะ
1: ยังเป็นวิธีคลอดเองอยู
0: ่
1: อยากคลอดเอง
0: ค่ะเพราะอะไรคะ
1: มันคลอดเองมันเหมือนว่ามันจะหายเร็วกว่าการผ่าเพราะเหมือนเราได้ร่วมกับเหมือนแบบเรามีอะไรอะร่วมทำคลอดเองอะไรอย่างนี้ไม่ได้ผ่าออก
0: แล้วตอนนี้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะอาการตอนนี้มันเป็นยังไงมันเจ็บกว่าเดิมไหมหรือว่ายัง
1: ก็เริ่มเจ็บกว่าเดิ
0: ม
1: มีอาการปวดมากขึ้น
0: ค่ะตอนนี้คุณพยาบาลบอกหรือยังคะว่าปากมดลูกเราเปิดกี่เซนแล้ว
1: 3เซนประมาณ3เซน
0: แล้วเขาประมาณการให้เรามั้ยคะว่าน่าจะคลอดได้สักกี่โมงอย่าง
1: เงี้ยคะเขาบอกว่าไม่มั่นมันเวลากำหนดไม่ได้เพราะว่าเราเป็นท้องแรกอาจจะใช้เวลานานหน่อย
0: ค่ะ
1: ท้องแรกก็น่าจะประมาณเกือบเช้าที่หมอมาตรวจก็จะแจ้งไว้ประมาณนี
0: ้ค่ะ
2: ไม่กังวลแต่แบบมันเจ็บอ่ะพี่มันแบบมันปวดแล้วมันแบบเหมือนคนแบบคนไม่เคยปวดอ่ะเราเหมือนแบบปวดหนักกว่าปวดท้องเมนอีกอ่ะ
3: ปวดมากแค่ไหนกัน
2: มันจะถี่ขึ้นเรื่อยๆเป็นระยะอ่ะจะถี่จนแบบบางทีหนูรู้สึกว่าหนูไม่ไหวแล้วอ่ะ
3: ตอนนี้เราคิดว่าเราจะสามารถคลอดน้องเองได้หรือเปล่า
2: ตอนนี้เหรอมดลูกเปิด3เซนแล้วอ่ะยังไงก็ต้องดูอีกทีอ่ะเราก็ต้องดูคุณหมอด้วยว่าลูกจะตัวเล็กตัวใหญ่แต่หมอบอกว่าไม่น่าจะเกินความสามารถเพราะว่ามดลูกเปิดแล้วน่าจะได้คลอดเองมากกว่า
3: แล้วสู้ไหมสู้แค่ไหน
2: ตอนนี้เหรอขอ50ก่อนละกันโอ้ไม่ไหวปวดมากเลย
0: ค่ะทีนี้นะคะคุณแม่ก็

้อยแล้วก็คุณแม่หมวยเนี่ยมีความตั้งใจอย่างมากนะคะที่จะคลอดเองค่ะแต่ว่ามีคุณแม่ท่านหนึ่งไม่สามารถที่จะคลอดเองได้จำเป็นต้องผ่าคลอดเกิดอะไรขึ้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: เล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงต้องผ่าคลอด
1: ก็มีตอนหมอตรวจก็สุดท้ายก็คือตอนลูกเปิด5เซนแล้ว
0: ตอนนั้นกี่โมงกี่ทุ่ม
1: ประมาณตีหนึ่งครึ่งได
0: ้
1: ค่ะก็พอดีพอเปิด5เซนแต่ว่าน้ำค่ำมันยังไม่ไหลหมอก็เลยเจาะน้ำค่ำให้พอเจาะน้ำค่ำแล้วก็หมอก็แจ้งว่ามันเด็กไทยอะไรนะขี้เถาถ่ายขี้เถาออกมาในท้
0: อง
1: ถ้าคลอดเองก็จะทำให้เด็กสำลักน้ำค่ำได้ไม่ต้องผ่า
2: จริงๆขี้เถาเนี่ยก็คืออุจจาระหรืออึของเด็กนั่นเองนะครับการตรวจพบว่าเด็กถ่ายอุจจาระหรือมีขี้เถาออกมาในระหว่างที่กำลังจะคลอดเนี่ยมันก็เป็นไปได้ทั้งภาวะปกติแล้วก็เป็นไปได้ทั้งภาวะที่ผิดปกตินะครับเด็กที่ใกล้ครบกำหนดเนี่ยเหมือนกับร่างกายเขาก็พร้อมจะทำงานทุกอวัยวะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นลำไส้เขาก็มีการทำงานตามปกติก็เริ่มมีการขับถ่ายอุจจาระออกมาแต่ในขณะเดียวกันภาวะผิดปกติบางอย่างเช่นเด็กที่ขาดออกซิเจนทันทีเนี่ยมันจะมีการกระตุ้นให้ลำไส้ใหญ่เนี่ยทำงานเยอะกว่าปกติเด็กก็จะมีการถ่ายอุจจาระณขณะที่กำลังขาดออกซิเจนนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราตรวจพบว่าคนไข้ที่กำลังเจ็บท้องคลอดแล้วมีเด็กมีถ่ายมีขี้เถาออกมาเนี่ยเราต้องเช็คว่าเด็กอยู่ในสภาวะที่ขาดออกซิเจนหรือไม่ถ้าเราตรวจพบว่าเด็กไม่ได้มีภาวะขาดออกซิเจนก็ยังสามารถดำเนินการคลอดต่อไปได้นะครับแต่ถ้าตรวจพบว่ามีลักษณะบางอย่างที่บ่งชี้ว่าเด็กกำลังขาดออกซิเจนการคลอดต้องทำแบบฉุกเฉินคือถ้าปากมดลูกยังเปิดไม่หมดอาจจะต้องทำผ่าตัดคลอดทันทีนะครับอันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุที่คุณแม่หลายๆท่านที่วางแผนจะคลอดเองแต่ปากมดลูกอาจจะเปิดไปสัก 4-5 เซนเราตรวจพบว่ามีขี้เถาออกมาแล้วคุณหมอบอกว่าต้องผ่าตัดฉุกเฉินเพราะว่าเด็กถ่ายขี้เถานะครับอันนั้นเป็นผลมาจากที่เราตรวจพบว่าเด็กขาดออกซิเจนครับ
0: เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นควรจะต้องผ่าคลอดเนี่ยตอนนั้นตัดสินใจเลยไหมคะว่า
1: ตัดสินใจเลยค่ะ
0: ค่ะก็ของก้อยนี่ก็คือก็ใช้วิธีการผ่าคลอดเล่าให้ฟังถึงความรู้สึกในห้องคลอดได้ไหมมันเป็นยังไงคะ
1: ก็ทีแรกช่วงแรกเลยที่เข้าไปก็มันจะมีอาการปวดครรภ์อยู่ด้วยถ้าปวดครรภ์ทีแรกแล้วก็ต้องเข้าห้องผ่าตัดมันก็มีอาการแบบเหมือนแบบไม่ไหวแล้วกว่าจะบล็อกกลับจะมีอาการปวดเยอะเลย
0: คือเราปวดหน่วงอยู่แล้วด้วยใช่ไหม
1: คะแล้วคือเราปวดที่จะคลอดอยู่แล้วด้วยแล้วก็ต้องไปเข้าห้องผ่าตัด
0: ค่ะจำความรู้สึกแรกที่แบบเห็นหน้าลูกได้ไหมในห้องคลอด
1: ตอนมันยังมึนๆไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เห็นแบบจางๆ
0: อ๋อเหรอ
1: เห็นจาง
0: ๆค่ะ
1: แต่ก็พยาบาลก็ให้หอมแก้มลูกโอ้ยจึ๊กค่ะพยาบาลพอออกมาก็จะให้ดูหน้าลูกแล้วก็ให้หอมแก้ม

0: ว่ามาเห็นหน้าชัดตอนในห้องนี้ใช่ไหมคะ เป็นไงหน้าเหมือนใครเอ่ย
1: หน้าเหมือนพ่อ
0: จับเนาถูกต้อง
1: จับเนาถูกต้อง

ส่วนกรณีของน้องหมวยนะคะหมอรุตจะแตกต่างจากของคุณแม่ก้อยค่ะเพราะว่าน้องหมวยนั้นนะคะเจ็บท้องคลอดเดินทางไปที่โรงพยาบาลใช้เวลาเพียงแค่ 4-5 ชั่วโมงเท่านั้นก็สามารถที่จะคลอดเองได้อย่างปลอดภัยค่ะ

0: ินดีด้วยนะครับกับคุณแม่มือใหม่ทั้งคู่ครับ
1: น้องๆ น่ารักทั้งคู่ค่ะ
0: น้องกันและก็น้องกีตาร์นั่นเองนะครับลูกๆของทั้งคู่ก็คลอดออกมาปลอดภัยแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งคู่เลยนะครับ
1: ค่ะถึงแม้ว่าคุณแม่ก้อยนะคะที่ตั้งใจว่าจะคลอดเองแต่ว่าเนื่องจากสภาวะบางอย่างทำให้คุณหมอต้องตัดสินใจที่จะผ่าคลอดแต่ท้ายที่สุดแล้วนะคะทั้งคุณแม่และคุณลูกนะคะก็แข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยค่ะ
0: ครับผมน้องก้อยนะครับที่ต้องผ่าคลอดนะครับแน่นอนว่าแผลผ่าตัดหรือว่าการฟื้นฟูหลังการคลอดนะครับอาจจะต้องใช้เวลานานกว่าการคลอดเองตามธรรมชาติของน้องหมวยแน่นอนนะครับ
2: ผ่าตัดคลอดไปเมื่อตี2นะคะ2นาฬิกาของวันนี้นะแล้วเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ปวดแผลอะไรไหมปวดเนาะเปิดแผลหน้าท้องดูนิดนึงนะคะก็ตอนนี้ก็คือจะดูระดับมดลูกนะคะว่าระดับมดลูกอยู่ตำแหน่งไหนแล้วก็หดตัวดีหรือเปล่านะคะน้ำข้าวปลาก็ยังสีแดงทีนี้เนี่ยจะต้องดูเรื่องน้ำนมด้วยน้ำนมพอไหลบ้างหรือยังนะคะ
3: มีที่กระตุ้นข้างนี้ออก
2: มีออกบ้างเนาะค่ะ
3: ข้างนี้ยัง
2: ค่ะเดี๋ยวหมอจะต้องดูลักษณะหัวนมด้วยค่ะว่ามีอะไรผิดปกติบ้างหรือเปล่าเนาะ
3: ขออนุญาตนะคะ
2: แต่น่าจะพอดูดได้ถ้าลูกดูดเนาะแต่น้ำนมยังไม่มาแต่ว่าไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าถ้าให้ลูกดูดบ่อยๆน้ำนมก็จะเริ่มมาค่ะแล้วก็จะเป็นไปตามปกติของคนหลังคลอดค่ะว่า 1-2 วันแรกจะยังไม่ค่อยมีน้ำนมเท่าไหร่นะคะแล้วก็วันนี้หลังผ่าตัดวันแรกอะค่ะหมอจะให้เริ่มจิบน้ำได้นะคะแล้วก็ตอนเย็นค่อยเริ่มกินเป็นน้ำข้าวแล้วก็พรุ่งนี้ค่อยเริ่มกินเป็นข้าวต้มนะคะจะค่อยๆสเต็ปเพิ่มขึ้นทีละนิดนะคะท้องจะได้ไม่อืดนะคะแล้วก็หลังผ่าตัดวันแรกคุณแม่จะต้องพยายามพลิกตะแคงตัวซ้ายขวาหรือว่าลุกนั่งนะคะหรือว่าเอาขาห้อยข้างเตียงนะคะแต่ถ้ายังเดินไม่ไหวไม่เป็นไรแต่ว่าต้องพยายามกระตุ้นให้ตัวเองลุกบ้างนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวหลังผ่าตัดท้องจะอืดแล้วก็จะมีปัญหาหลังการคลอดได้นะคะ
4: แล้วอาการเจ็บแผลล่ะตอนนี
5: ้ก็ยังเจ็บเรียบแป้นเจ็บอยู
4: ่ตอนนี้ก็คือถ้าให้ขยับตัวอะไรอย่างนี้
5: มันขยับแต่มันยังเจ็บแต่พยาบาลก็บอกว่าให้คอยพยายามขยับตัว
4: เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกิดผักผืดขึ้นที่แผลใช่ไหม
5: แล้วก็จะเกิดท้องอืด
4: เกิดท้องอืดด้วยต่อจากนี้ก็ต้องเลี้ยงเขาแล้วเนาะไหวไหม
5: ไหว
4: ไหวถือว่าเป็นการแยกร่างกันโดยสมบูรณ์แล้วแต่หลังจากนี้นี่ก้อยก็ต้องทำหน้าที่นะคะเป็นทั้งแม่ที่ต้องเลี้ยงเขาเป็นแหล่งอาหารให้เขาด้วยนมยังไม่มาใช่ไหม
5: ค่ะ
4: แต่ดูเขากินนมแม่ได้ง่ายเนาะ
5: ดู
4: ได้ทันทีเลยเรียนรู้เร็วมาก

0: ของคนไข้ก็สามารถคนไข้กินนมได้ลูกกินนมได้แล้วก็เต้านมเขาก็มีปัญหาแค่เรื่องหัวนมหัวเต้านมเขาไม่ได้ตึงมากก็สามารถกินนมได้อยู่ก็คือเวลาที่จะเข้าให้ลูกกินนมใช่ไหมคะแล้วก็จับเต้านมแล้วก็ประคองก็บีบเต้านมสักนิดนึงเผื่อน้ำนมออกมาให้น้ำนมออกมาแล้วก็มาแตะที่ริมฝีปากน้องเพื่อให้น้องได้กลิ่นน้ำนมนะคะ
1: ตอนนี้ท่าทางของคุณแม่เป็นยังไงคะน้องหมวยนี
0: ่ก็คล่อง
1: เก่ง
0: เก่งได
2: ้ความรู้สึกตอนนี้ที่เกิดขึ้นน้องหมวยรู้สึกยังไงบ้างคะ
3: ดีใจที่มีเขาดีใจที่มีเขาเป็นตัวแทนของป้าเขาด้วยด้านนั้นเหรอเขาบอกเขาตื่นเต้นตื่นเต้นมากกว่าตอนที่เขาได้ยินก็คือเทเขาโล่งใจเพราะว่าอย่างหนึ่งคือว่าเราปลอดภัยลูกโอเคแข็งแรงเขาก็พอใจแล้ว
2: แล้วคลอดธรรมชาติของภาวะแผลตอนนี้เป็นยังไงหายเจ็บหรือยัง
3: หายเจ็บไหมมันก็ไม่ถึงขั้นว่าหายเจ็บหรอกแต่ถามว่ามันดีกว่าแผลผ่าตัดไหมดีกว่าคือไม่ต้องเจ็บนานในอย่างเมื่อวานของหมวยอ่ะเหมือนกับเราเหนื่อยจากการคลอดลูกเราก็เพียนอนทั้งวันคือกินอะไรไม่ได้แต่วันนี้กินได้มั่งแล้ว
2: เดินได้หรือยัง
3: เดินได้แล้วเดินได้แล้วแล้วก็อาบน้ำได้แล้วถ้าเป็นแบบถ้าเป็นคนอื่นก็คือยังอาบไม่ได้แต่ของหมวยเนี่ยรู้สึกว่าแค่ครึ่งวันครึ่งวันเหมือนก็ลุกไปอาบน้ำได้แล้วลุกไปอาบน้ำลุกเดิน

0: แล้วครับทีนี้ชีวิตของความเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในไม่ช้านี้แล้วนะครับสัปดาห์หน้านะครับต้องมาดูนะครับว่าครอบครัวของน้องหมวยแล้วก็น้องก้อยนั้นนะครับจะได้เรียนรู้แล้วก็เจอบททดสอบอะไรบ้างครับ
1: ค่ะและจากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะต้องบอกว่าตอนที่เลี้ยงเด็กอ่อนนะคะโอ้โหเรียกว่าสุดหินเลยค่ะตอนตั้งท้องก็ว่าเหนื่อยหนักแล้วนะคะแต่ว่าตอนเลี้ยงเด็กอ่อนนี่ทบเท่าทวีคูณค่ะต้องไปดูกันนะคะว่า2ครอบครัวนี้นะคะจะสอบผ่านหรือไม่ติดตามได้ในสัปดาห์หน้าค่ะแต่ว่าสัปดาห์นี้เวลาหมดแล้วนะคะเราต้องลาไปก่อนพบกับรายการเป็นพ่อเป็นแม่ได้ใหม่ทุกวันเสาร์นะคะ 5:30 น. ถึง 6:00 น.ทางไทย PBS แห่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรัฐคิวหมอนะคะทางรามาชาแนลข่าวประจำวันอังคารที่13เมษายน2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจค่ะ
1: ดาวพิศรานะคะแล้วก็สวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ไทยนะคะวันสงกรานต์กับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยเป็นคนเดียวที่พยายามใส่ลายดอก
2: อาจารย์
1: ปูก็ได
2: ้
1: แต่ว่าปีนี้เขาไม่มีสัตว์น้ำนะคะก็รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่แล้วก็ทำบุญไหว้พระ
2: นี่ไงเราสองคนอาจารย์มะเมี่ยวกับ
1: เขา
2: ก็เลยเรียบๆส่งน้ำพระ
1: ใช่ค่ะ
3: ไม่ได้สัตว์มา2ปีแล้วนะ
2: จบใช่แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้แนะนำอาจารย์กันก่อนนะคะท่านแรกเลยอาจารย์มะเมี่ยวนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิริสุชาโสพลคณาพรจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: วันนี้เรียบร้อยพร้อมไปวัด
1: ใช่แล้วค่ะ
2: ค่ะสุดท้ายฉันปูนี่ก็ใช่ย่อยขนทรายเข้าวัดได้เหมือนกันใช่ไหมผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พงศ์ศิษย์สิงหทัตจากสาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบำบัดวิกฤตศัลยกรรมภาควิชาศัลยศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
2: จริงแล้ว2ปีเนาะอย่างที่อาจารย์ปูว่า
1: อาจารย์ปูปีหน้าได้ไหม
3: น่าจะได้นะครับผมว่า
1: อาจารย์น่าจะได้เพราะว่าวัคซีนน่าจะฉีดกันได้เยอะขึ้น
6: เรื่องของการฉีดวัคซีนก็เริ่มทยอยฉีดอย่างที่รามาธิบดีเองก็มีจะไปที่บุคลากร
1: แล้วอาจารย์ปู
3: ฉีดไปแล้วครับเข็มแรก
2: จริงอาจารย์ฉีดเมื่อไหร่คะ
3: ฉีดไป
2: เมื่อเร็วๆนี้
3: สัปดาห์ที่ผ่านมา
2: เป็นยังไงบ้างความรู้สึกของการฉีด
3: ก็จริงๆก็ไม่เจ็บนะครับ
2: ฉี
1: ดมีเอฟเฟกต์อะไรไหมอาจารย์ปู
3: จริงๆหลังฉีดวันแรกๆเนี่ยมีการปวด
2: ปวดแขนเหมือนกับวัคซีน
3: แ
2: ค่
3: แล้วก็ปวดกล้ามเนื้อนิดหน่อยครับแต่คนก็ไม่มีอาการไม่มีครับแต่ว่าจริงๆถ้าจะมาฉีดอะไรก็แนะนำว่าพักผ่อนมาให้เพียงพอ
2: เนาะ
3: ทุกวัคซีนก็พักผ่อนนิดนึง
2: การพักผ่อนมันมีความสำคัญยังไงคะอาจารย
3: ์คือจริงๆวัคซีนพวกนี้มันก็ผลต่อร่างกายได้ถ้าร่างกายไม่แข็งแรงนะครับการพักผ่อนก็จะดีกว่า
1: ใช่แล้วก็จะทำให้เหมือนภูมิต้านทานในร่างกายสามารถสร้างขึ้นมาจากวัคซีนที่เราฉีดได้ดี
2: ได้มีประสิทธิภาพอาจารย์ปูก็คือรอเข็มที่2อีกนานแค่ไหนคะ
3: เห็นนัดไว้วันที่20เมษายน
2: ก็คือช่วงห่างกันประมาณ
3: ประมาณ4อาทิตย์ครับ
2: 4 1เดือน
3: 1เดือนครับ
2: 1เดือนของอาจารย์เป็นวัคซีนของ
3: ซิโนแวค
2: นะคะก็อาจารย์ฉีดเรียบร้อย
3: ครับ
2: เรา3คน
1: ยังอาจารย์เมียต้องเป็นรายถัดไปรอภูมิจากอาจารย
2: ์นะฟรอนต์ไลน์สงกรานต์ปีนี้เดินทางได้แต่ห้ามสัตว์น้ำใครจะเลี้ยงฉลองสังสรรค์กันก็อุ้ยเพื่อนกันแก้วเดียวกันเลยไม่ได้นะคะ
1: สัตว์รักได้แต่ห้ามสัตว์น้ำสมมติอยากจะสัตว์น้ำอาจารย์ปูก็คือแบบพรมเล็กๆ
3: ค่ะ
2: แต่ว่าวันนี้นะคะในรายการของเราค่ะคุณผู้ชมวันนี้เป็นการรวบรวมคำถามที่ออกอากาศในทุกวันนะคะก็จะมีคุณผู้ชมถามคำถามเยอะมากแต่ว่าถามกันได้มาเยอะแต่ตอบได้เนี่ยไม่หมดค่ะคุณผู้ชมวันนี้รวบรวมมาตอบให้นะคะไปเริ่มต้นกันที่คำถามของคุณสุเมธนะคะคุณสุเมธอายุ50ปีแล้วน้ำหนัก63สูง170คุณสุเมธบอกว่าเส้นผมมีจุดขาวๆเต็มเลยคืออะไรกำลังคิดว่าไอ้จุดขาวๆนี่หมายความว่าผมหนึ่งเส้นมันไม่ได้ขาวทั้งเส้นแต่ว่าเป็นจุดๆเนาะบอกว่าไม่น่าใช่ไข่เหาเพราะเหมือนมันเป็นส่วนหนึ่งของเส้นผมเลยครับเวลาดึงผมตรงส่วนที่เป็นจุดสีขาวๆผมจะขาดง่ายมากแล้วก็มีอาการคันหนังศีรษะอยู่บ่อยๆอยากทราบว่าแบบนี้เป็นโรคอะไรอันตรายไหมควรสระผมประมาณ2วันต่อครั้งหรือว่าควรสระทุกวันนะคะ
1: คือ
2: ได้ไหมคะอาจารย์
1: จุดขาวๆน่าจะเป็นที่น่ากังวลเพราะว่าบอกว่าเหมือนเวลาดึงผมตรงจุดเนี่ยจะขาดง่ายที่น่ากังวลก็คือเรื่องของการติดเชื้อราแล้วก็คือเหมือนมีอาการเรื่องของคันด้วยซึ่งอันนี้อาจจะต้องถามเพิ่มเติมว่าลักษณะหนังศีรษะเนี่ยเป็นยังไงมีขุย

0: มีผื่นปื้นแดงอะไรหรือเปล่าหรือว่าบางคนเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนผมร่วงเป็นกระจุกเพราะฉะนั้นอาจจะต้องดูข้อมูลเพิ่มเติมแต่ว่าถ้าเกิดให้ข้อมูลมาเท่านี้เนี่ยค่ะก็อาจจะต้องดูว่าลักษณะเส้นผมเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างที่บอกเนี่ยก็อาจจะต้องระวังเรื่องของเชื
1: ้อรา
0: ที่เส้นผมซึ่งถามว่าการรักษาเชื้อราหนังศีรษะเส้นผมเนี่ยก็รักษาไม่ยากก็คือมันก็จะมีเหมือนยาสระผมที่มีเรื่องของตัวฆ่าเชื้อราแต่ว่าโดยปกติเนี่ยก็อาจจะต้องเหมือนสระใช้ระยะเวลานานหมายถึงว่าไม่ใช่แบบสระวันเดียวหายบางคนอาจจะต้องใช้เวลาถึง 3-4 สัปดาห์ก
2: ็คือต่อเนื่อง
0: ใช่ก็คือสระอาทิตย์ละ2หนแล้วก็ 3-4 สัปดาห
1: ์
0: แต่คำถามที่ว่าเหมือนจะต้องสระผมทุกวันหรือเปล่าจริงๆเนี่ยขึ้นอยู่กับว่ากิจกรรมที่ทำในแต่ละวันคือถ้าเกิดแบบเป็นนักกีฬาเงี้ยเราจะให้สระวันเป็นวัน
1: เหงื่อ
0: เหงื่อไม่น่าจะไหว
1: ค
0: ่ะก็อาจจะต้องเหมือนสระทุกวันแต่ว่าก็ไม่ใช่แบบสระเช้าเย็นเพราะว่าจริงๆหนังศีรษะเราเนี่ยมันก็จะมีไขมันที่มันเอาไว้ปกป้องการติดเชื
1: ้
0: อต่างๆได้ซึ่งถ้าเกิดเราสระทุกวันผิวหนังศีรษะแห้งก็จะทำให้มีรังแคเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับกิจกรรมถ
1: ้
0: าแบบมาทำงานอยู่ในห้องแอร์อาจจะวันเว้นวันก็ได้
2: ค่ะค่ะอันนี้ก็ลองดูนะคะแต่ว่าที่แน่ๆถ้าไม่แน่ใจอันนี้ถ้าสมมติว่าจะต้องไปพบคุณหมออย่างเงี้ยควรจะไปที่แผนกไหนอะไรยังไง
0: คุณหมอผิวหนังได้เลย
2: ค่ะ
1: เพราะว่าคันหนังศีรษะ
2: ใช่
1: อาจารย์ให้คุณจะไปติดตามมาอีกหนึ่งคำถามจากคุณกิ่งแก้วค่ะคุณกิ่งแก้วอายุ43ปีนะคะน้ำหนัก72ส่วนสูง165เซนติเมตรอาการเล่ามาค่อนข้างยาวอาจารย์อาการมีเป็นอย่างนี้ค่ะอาการมึนงงแบบรู้สึกเหมือนตัวจะลอยๆและเหนื่อยง่ายทำอะไรนิดหน่อยก็เหนื่อยง่ายกว่าเมื่อก่อนงานบางอย่างที่เมื่อก่อนเคยทำตอนนี้เหมือนแค่ทำนิดๆหน่อยๆก็รู้สึกเหนื่อยจนต้องนั่งพักอยู่สักพักหนึ่งอีกอาการนึงคือหายใจไม่ค่อยโล่งไม่เต็มปอดมือเย็นและออกที่มือด้วยบางเวลามีอาการเจ็บหน้าอกร่วมด้วยค่ะอาจารย์เมื่อก่อนเคยเป็นผู้ที่สูบบุหรี่มาเป็นระยะเวลาติดต่อกันนานพอสมควรอันนี้เป็นข้อมูลนะคะแต่ว่าตอนนี้เลิกบุหรี่มาได้สักระยะหนึ่งแล้วเป็นผู้ที่รับยาลดความดันด้วยแล้วก็คนในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจค่ะก็เลยอยากสอบถามว่าการที่เป็นอยู่นี้เนี่ยเป็นไปในทิศทางของโรคหลอดเลือดหัวใจหรือเปล่าเพราะว่ามีอาการนี้ประมาณ5เดือนละเคยไปพบแพทย์มาแต่ว่าแพทย์ให้รับการตรวจทั่วไปแล้วก็ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจบ้างเคยตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแล้วแต่คลื่นไฟฟ้าหัวใจปกติแต่อาการของคุณกิ่งแก้วยังคงเป็นอยู่เป็นหายไม่ได้รับการรักษาอะไรเพิ่มแพทย์บอกว่ายังไม่สามารถระบุเป็นโรคอะไรที่แน่ชัดค่ะก็เลยอยากจะทราบว่าอาการเหล่านี้น่าจะเข้าข่ายเป็นอะไรได้บ้างอาจารย
3: ์ก็พูดถึงโรคกล้ามเส้นเลือดหัวใจมีโอกาสจะเป็นได้นะครับจากประวัติความเสี่ยงนะครับทั้งประวัติครอบครัวเองสูบบุหรี่ด้วยนะเป็นความดันด้วยนะครับอันนี้เข้าได้นะครับจริงๆเนี่ยการตรวจขึ้นหัวใจตอนนั้นเนี่ยบางทีอาจจะ
1: ตอนที่ไม่ได้เป็น
3: ใช่อาจจะบอกยากนิดนึงเพราะนั้นต้องมีการทำเทสเพิ่มคืออาจจะต้องไปวิ่งสายพานดูนะครับว่ามีขึ้นหัวใจที่มันเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า
0: เพราะว่าเหมือนคนไข้บอกออกกำลังแบบใช้พลังอะไรเงี้ยแล้วหน่อยก็เหนื่อยเพราะฉะนั้นถ้าแบบอยู่เฉยๆแล้วไปตรวจเนี่ยอาจจะไม่เจออาจจะต้องอย่างที่อาจารย์บอกก็คือเหมือนวิ่งสัก 20-30 นาทีให้เหนื่อยแล้วดูว่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจเนี่ย
1: ปกติ
0: เปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่า
3: ใช่ที่ท่านจะต้องไปเช็คกับคุณหมอครับ
1: เพราะจากอาการที่เล่ามาก็สามารถที่จะเข้าข่ายเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจได้
0: มีความเสี่ยง
1: มีความเสี่ยงดังนั้นคุณกิ่งแก้วนะคะถ้าเกิดว่ารับชมอยู
0: ่
1: ควรจะไปตรวจละเอียดอีกครั้งหนึ่งแผนกหัวใจเลยไหมอาจารย
0: ์ก็คือจริงๆแผนกอายุรศาสตร
1: ์
0: แล้วก็เล
1: ่
0: าอาการแบบนี้แล้วก็แนะนำบอกว่าเคยทำขึ้นราหัวใจแบบปกติ
1: แต่ไม่เจออะไร
0: ไม่เจอใช่ค่ะ
2: นะคะไปที่คำถามจากคุณโบบ้างคุณโบถามเรื่องของลูกชายนะคะลูกชายมีอายุ1ขวบครึ่งแต่คุณโบบอกว่าคุณยายเป็นคนเลี้ยงลูกนะคะมักจะชอบทาแป้งเด็กแบบทั่วตัวเลย
1: อันนี้เจอบ่อยมาก
0: หลายครอบครัวเป็น
1: ตาค
0: ุ
1: ณยายนะคะ
0: บอกทาทั่วนะทาแบบเยอะมากค่ะบางทีเห็นแบบลูกตาดำหมด
1: แค่นี้ชุบแป้งทอด
0: นะคะแล้วก็บอกว่าเคยอ่านบทความนะคะบอกว่าการทาแป้งเด็กนะคะที่ตัวเด็กเนี่ยจะทำให้เด็กกลายเป็นโรคภูมิแพ้จริงไหมคะฝุ่นแป้งมีส่วนไหมคะอาจารย์มะเหมี่ยว

0: เดินหายใจแล้วก็จะไปกระตุ้นทําให้เกิดการแพ้คือตอนแรกอาจจะไม่แพ้แต่ทาบ่อยๆมันก็ไปกระตุ้นเรื่อยๆก็อาจจะทําให้เกิดอาการแพ้ได้ดังนั้นเนี่ยก็คือถ้าจะทาแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยในเด็กถึง1ปีเราไม่แนะนําให้ทาแป้งเลยเพราะว่าจริงๆผู้ใหญ่เนี่ยจะเข้าใจว่าทาแป้งเราจะรู้สึกว่า
1: แห้ง
0: หอม
2: ลดผดผื่น
0: ลดผดผื่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยผิดหมดเลยก็คือการทาแป้งมันจะแห้งแค่ช่วงแรกแต่จริงๆเนี่ยมันจะเวลาเด็กมีเหงื่อหรือว่าม
1: ีน้ํา
0: ใช่ตามข้อก้อนมันจะเป็นก้อนๆมันจะเหมือนกักความชื้นเอาไว
1: ้
0: ก็จะทําให้เกิดเป็นเชื้อราติดเชื้อตามข้อพับขาหนีบได้ง่ายมากขึ้นถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแนะนําว่าเด็กจนถึงขวบนึงเนี่ยไม่ต้องทาแป้งเลยแต่ถ้าเด็กโตแบบอยากให้แบบ
1: ขาว
0: ขาวหอมนิดนึงก็ทาแต่ว่าอยากให้แบบปล่อยฟุ้งอย่างนี
3: ้
0: ค่ะ
2: ไม่เลยเด็กบางคนทาเองเลยนะคะทาจริงเป็นกระป๋องเลย
1: ผู้ใหญ่บางคนก็ทา
0: แล้วก็คือว่าเวลาที่เราพูดกับ
1: อีกเจเนอเรชันหนึ่งอ่ะเขาก็จะไม่เชื่อเขาก็จะบอกว่าฉันก็ทาเหมือนกันให้เธอตอนเด็กๆก็ไม่เห็นเป็นไรเลยแต่ว่าอันนี้เป็นการวิจัยที่เพิ่งค้นพบมาในช่วงหลัง
0: ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องแป้งก็จะมีสารบางอย่างด้วยที่ทางการแพทย์เราก็จะกลัวก็คือไอ้ตัวทาร์กก็คือ TALC ทาร์กซึ่ง
1: เป็นแร่ธาตุ
0: ใช่ซึ่งอยู่ในแป้งโดยทั่วไปฝุ่นแป้งเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยถ้าไปอ่านทางเอกสารทางการแพทย์ก็จะเริ่มเห็นแล้วว่ามันมีผลข้างเคียงกับร่างกายอาจจะสัมพันธ์กับเรื่องของการก่อมะเร็งในอนาคต
1: ค่ะ
0: แต่ว่าในของประเทศไทยเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มียืนยันชัดเจนเพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่ได้ห้ามในการใช้
1: ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่แบบกลัวอ่านแล้วกลัวเนี่ยในปัจจุบันมันก็จะมีฝุ่นแป้งเนี่ยที่เขาบางทีจะเขียนเลยว่าไม่มี
1: ทาร์กออร์แกนิก
0: ถูกแบบนั้นนะคะ
1: แล้วถ้าเกิดกังวลก็ไปซื้อแบบ
0: ยิ่งในช่วงสงกรานต์หน้าร้อนแบบนี้ตกกระจาย
1: ต้องเอาแปะน้ำทาก่อนแล้วก็โปะ
0: ทาอาจารย์นะ
1: ถ้าไม่จำเป็นเลยก็ไม่จำเป็นต้องทาก็ได้แต่ถ้าอยากทาก็พอประมาณพอสมควร
0: ค่ะ
1: นะอันนี้ก็คือยากสุดก็คือไปสื่อสารกับคุณยายนี่แหละว่าย
2: ังไงจะให้คุณยายเข้าใจ
1: ต้องเอาแป้งไปเก็บให้หมด
2: นะต้องไม่มีเดี๋ยวคุณยายบอกว่า
1: ไม่ให้เห็น
2: ไม่ซื้อหน้าบ้าน
4: ค
2: ุ
4: ณยายหาได้อยู่แล้ว
1: มาที่อีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทายายาฆ่าเชื้ออาจารย์ค่ะคุณนุนวันอายุ44ปีน้ำหนัก58ส่วนสูง160เซนติเมตรค่ะบอกว่ายาฆ่าเชื้อหลังอาหารเช้ากลางวันเย็นเนี่ยทานห่างกันได้กี่ชั่วโมงนะคะสมมติว่าทานมื้อเย็นตอน6โมงเย็นแล้วกินอีกทีมื้อเช้าตอน8โมงเย็นเท่ากับว่าห่างกัน14ชั่วโมงแล้วครั้งที่3เนี่ย8โมงแล้วมากินตอนเที่ยงห่างกันแค่ 4-5 ชั่วโมงเองคุณนวลวันเป็นคนที่มีความละเอียดมากเราไม่เคยคำนวณแบบนี้เลยหมอสั่งให้ทานแล้วก็ทานเขาก็คือความกังวลก็คือว่ามันจะเป็นอะไรไหมอาจารย์มันต้องเว้นเท่าๆกันไหมอย่างเช่น6โมงเช้าบ่าย2 4ทุ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจารย์
4: จริงจริงยาที่เขาให้กินหลังหันเพราะว่าจะได้ง่ายต่อการจํา
1: ไม่ลืม
4: ใช่มันจะไม่ลืมนะครับแต่ถ้ายาลักษณะเนี้ยนะครับนะก็คือทางเภสัชกลศาสตร์เนี่ยบอกไปแล้วว่าระดับยาเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้ที่จะฆ่าเชื้อได้
1: ะ
4: นะครับนั้นถึงแม้จะกินห่างกันขนาดเนี้ยนะครับก็สามารถที่จะอยู่ได้ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็ทานตามที่คุณหมอสั่งได้เลย
0: เพราะโดยส่วนใหญ่เขาจะคำนวณต่อวันเขาไม่ได้สนใจว่า
1: ห่างกันเท่าไหร
0: ่ห่างกันกี่ชั่วโมงแต่ว่ามันก็จะมีกลุ่มยาบางอย่างที่จะต้องเขียนเลยว่าห่างกันทุก12ชั่วโมงเป๊ะอันนั้นคือเป๊ะแต่ว่าถ้าอันนี้เขาเขียนว่าหลังอาหารไม่ต้องกังวลเลยก็คือกินหลังอาหารได้เลยค่ะ
1: ไม่งั้น4ทุ่มละครกำลังสนุกเลยอ้าวฉันต้องไปกินยาซะแล้วหรืออาจจะลืมได้ที่หมอบอกหลับไปก่อน
2: อันนี้เป็นยาฆ่าเชื้อหลังอาหารแต่มียาฆ่าเชื้อพวกเชื้อแบคทีเรียตัวนึงแดกออกซาที่ก่อนอาหารแล้วสมมุติว่าคุณหมอสั่งบอกว่าอ่ะ4มื้อ
0: ค
2: ำถามคือเราทานข้าวเช้ากลางวันเย็น
0: เป็นก่อนนอนค่ะ
2: ก่อนนอนแล้วคือหมายความว่าเราก็ไม่ต้องทานอะไรเราก็นอนได้เลย
0: ใช่ค่ะคือมันไม่ได้กัดกระเพาะแต่ว่ามันจะดูดซึมได้ดีเมื่อไม่มีอาหารในกระเพาะใช่แต่ว่ามันจะเป็นอะไรที่ลืมมากเพราะนี่ตัวเองก็เพิ่งลืมนะคะใช่เพราะว่ามันจะแบบเหมือนเราแบบเราหิวแล้ว
2: ใช่แล้วก่อนอาหารต้องครึ่งชั่วโมงไหมคะหรือบางทีแบบเฮ้ยบางทีเราดูแต่ว่าข้าวมารอตรงหน้าแล้ว
0: อันนั้นเรียกว่าพร้อมอาหาร
1: จะเป็นใหม่มากอาจารย์มันไม่มีวันที่เราจะจำได้ว่าครึ่งชั่วโมงก่อนทานข้าว
0: ใช
1: ่บางทีอาหารแล้วก็ไม่แน่นอนไงเราจะกินอาหารแต่เมื่อเรามันนั่งที่โต๊ะ
0: ค่ะก็คือจริงๆถ้าเกิดกินอาหารไปแล้วเนี่ยก็ยังไม่ต้องกินยาก่อนอาหารก็คือรอ1ชั่วโมง
1: หลังอาหารก็ได้
0: เป็น1ชั่วโมง
1: ให้ท้องว่าง
0: ใช่ค่ะ
2: อันนี้เรื่องการทานยานะคะคุณชมเป็นเรื่อง
1: สน
2: ุ
1: กมากเลยการทานยา
2: เนี่ยยิ่งการลืมทานยายิ่งงงไปใหญ่ว่าจะไปทบ

0: หนดีอะอะไรอย่างเงี
1: ้
0: ย
1: ไปที่คำถามจากคุณอรพรบ้างนะคะถามเรื่องลูกลูกอายุ4ขวบบอกว่าลูกมีอาการคล้ายกับมีอะไรมากดหรือว่ามาบีบบริเวณศีรษะตลอดเวลาเลยเป็นช่วงด้านหน้าของศีรษะลูกมักจะบอกว่าปวดตุบๆนะคะตุบๆในบริเวณดังกล่าวมักจะเป็นตอนที่ลูกนอนค่ะเพิ่งเป็นมาประมาณ 2-3 วันอยากทราบว่าการแบบนี้อันตรายไหมสามารถบอกว่าเป็นโรคอะไรได้บ้างไหมคะปวดตุบๆๆๆด้านหน้า
2: จะเป็นขมับไหมอาจารย์ขมับได้
3: ไม่มั่นใจว่าตรงหน้าผากหรือว่าด้านข้างแต่ว่าคือถ้าเกิดเป็นตรงหน้าผากเนี่ยค่ะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาการของไซนัสอักเสบเจอบ่อยที่สุดก็คือจริงๆตอนแรกเอ๊ะฟังดูเป็นไมเกรนหรือเปล่าซึ่งไมเกรนในเด็กเดี๋ยวนี้ก็เจอบ่อยขึ้นแต่ว่าอายุเนี่ยน้อยเกิน
1: ไปใช
3: ่ส่วนใหญ่จะแบบสัก9ขวบ10ขวบเกือบเข้าวัยรุ่นจะเริ่มมีไมเกรนได้แต่ว่าถ้าเนี้ย4ขวบหมอคิดว่าแล้วปวดบอกว่าเป็นแค่หน้าผากแล้วเหมือนมีอะไรมากดแล้วเป็นเฉพาะตอนนอนก็อาจจะเป็นเรื่องของมีไซนัสอักเสบที่มันบวมแล้วอาจจะมีเรื่องของสารคัดหลั่งที่ค้างๆอยู่เพราะว่าเราจะมีไซนัสอยู่ตรงโพรงบริเวณกะโหลกด้านหน้าใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องสังเกตอาการอื่นเพิ่มเติมว่าน้องเนี่ยมีอาการเหมือนคัดจมูกมีนอนกรนร่วมด้วยตอนกลางคืนหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดมีอาการพวกนี้ยิ่งบ่งชี้ว่าน่าจะเป็นเรื่องของไซนัสอักเสบก็อาจจะต้องเข้ามาให้หมอตรวจดูว่าโพรงจมูกบวมไหมแล้วก็มีลักษณะเหมือนไซนัสอักเสบหรือเปล่าบางคนเนี่ยอาจจะต้องมีการเอ็กซเรย์ดูว่าไซนัสบวมไหมมีอะไรค้างหรือติดเชื้ออยู่ในโพรงไซนัสหรือเปล่า
2: เพราะว่าเด็กเขาก็บอกได้แค่ปวด
3: แต่บางคนเขาก็จะไม่ได้บอกว่าปวดบางคนก็จะแบบเป็นอะไรไม่รู้งอแงใช่ค่ะ
1: แต่คุณแม่พาลูกไป
4: เด็กเก้าขวบสิบขวบนี่เป็นไมเกรนแล้ว
3: มีเริ่มเป็นแล้ว
1: มันสาเหตุมันมีไหมคะอาจารย์ว่าจริงๆแล้วไมเกรนเกิดจากอะไรอย่างผู้ใหญ่เราจะโอ้ยเครียดมากงานนู่นนี่
2: เ
1: นี่ยมัน
2: เล่นเกมเยอะ
3: คือในเด็กเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยสาเหตุก็คือคล้ายๆกับผู้ใหญ่แต่ว่าเรื่องความเครียดอาจจะไม่ได้เป็นปัจจัยกระตุ้นหลักแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการหลับนอนนอนไม่พอการรับประทานน้ำบางคนกินน้ำน้อยก็จะมีการกระตุ้นอาการปวดศีรษะในเด็กได
1: ้
3: ค่ะก็คืออันนี้จะเป็นพวกนี้หรือว่าถ้าอย่างพี่ดาวบอกว่าเล่น
2: เพ่งจอ
3: บ่อยๆอะไรเงี้ยหรือว่ามีสายตาที่สั้นแล้วโดยที่เด็กเนี่ยไม่รู้ตัวเพราะว่าเด็กเขาจะบอกไม่ได้ว่าเอ๊ะเขาเห็นชัดไม่ชัดเขาก็คือแค่ถ้าไม่เห็นก็จ้องมากขึ้นการเพ่งมากขึ้นก็จะทำให้เหมือนกล้ามเนื้อบริเวณรอบดวงตาทำงานมากขึ้นก็จะมีอาการปวดศีรษะได
2: ้ค่ะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่หรือบ้านไหนที่มีเด็กก็ต้องคอยสังเกตอาการความผิดปกติต่างๆมาที่หนึ่งคำถามค่อนข้างยาวพอสมควรเหมือนกันค่ะเป็นคำถามจากคุณวุฒิอายุ46น้ำหนัก70ส่วนสูง169เซนติเมตรบอกว่าที่ก้นมีกลิ่นเหม็นออกมาเกือบตลอดเวลาแต่ไม่ใช่ไผ่ลมไม่ใช่ตดและเหม็นมากเคยไปตรวจหามะเร็งลำไส้เมื่อกลางปีที่แล้วพบว่าไม่ได้เป็นมะเร็งนะคะไปตรวจที่คลินิกเอกชนและโรงพยาบาลบอกว่าเป็นฤทธิ์สีดวงที่อยู่ภายใน
4: ครับ
2: เหมือนตอนนั้นอาจารย์ปูเคยเล่ามันจะมีฤทธิ์สีดวงข้างนอกกับข้างในอันนี้เจอฤทธิ์สีดวงภายในแต่ตอนนี้เพิ่งไปฉีดยารักษามาและตัวโรคฤทธิ์สีดวงเนี่ยคือหายแล้วหลุดแล้วนะคะแต่ยังมีกลิ่นเหม็นแบบเดิมอยู่เลยเป็นมาเกือบ10ปีแล้วค่ะแต่ภายใน 4-5 ปีที่ผ่านมานี้มีกลิ่นรุนแรงมากเวลาไปไหนก็จะเกิดความไม่มั่นใจอย่างมากเคยไปตรวจที่คลินิกโรคเพศสัมพันธ์ก็ไม่พบว่าเป็นทั้ง HIV ซิฟิลิสหนองในอะไรต่างๆไม่เป็นหมดเลยตอนนี้เครียดมากแต่คลินิกที่ไปฉีดรักษาฤทธิ์สีดวงล่าสุดเขาบอกว่าถ้าเป็นหูดงอนไก่อาจเป็นไปได้อาจารย์ขาวแต่ว่ามันอยู่ลึกมากเลยตรวจแบบธรรมดาไม่พบนะคะแบบที่ใช้มือคลำเขาบอกการใช้มือตรวจลึกแค่ประมาณ2ข้อมือเท่านั้น
4: ครับ
2: อันนี้ก็ไม่แน่ใจการตรวจให้อาจารย์เล่าให้ฟังเป็นไปได้ไหมที่เป็นหูดงอนไก่และอยู่ลึกมากจึงส่งกลิ่นเหม็นออกมาหรือถ้าไม่ใช่มีโอกาสเป็นโรคอะไรได้บ้าง
4: ครับจริงๆพูดถึงหูดงอนไก่ก่อนนะห
2: ู
4: ดงอนไก่เนี่ยจะไม่เข้าไปลึกมากนะครับนะตัวไวรัสเองเนี่ยมันเกิดจากไวรัสนะครับจะไม่เข้ากินเข้าไปถึงด้านในครับส่วนใหญ่เนี่ยใส่เครื่องมือตรวจที่ OPD เขาเรียกพอโตสโคปตรวจไม่ได้ลึกมากนะครับประมาณเข้าไปประมาณสัก5-6 เซนเนี่ยก็จะเจอ
2: ใช้ได้แล้ว
4: ใช่ครับถ้าไม่มีเนี่ยส่วนใหญ่เราไม่ค่อยคิดถ
2: ึ
4: ง
2: ไม่ตรวจซ้ำ
4: ครับไม่ค่อยคิดถึงว่าจะเป็นหูดงอนไก่ส่วนใหญ่จะอยู่ข้างนอกมากกว่
2: าน
4: ะครับนะแต่ว่าสาเหตุของกลิ่นเนี่ยหลากหลายมากนะครับนะบางคนเป็นจากกลิ่นของตัวเองนะครับบางทีมีการสะส
2: ม
4: นะครับหมักหมมอยู่บริเวณนั้นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดกลิ่นได้หรือว่าอีกการนึงคือเป็นกลุ่มของเป็นฝีนะหรือว่ามีรูเปิดเป็นฝีชันสูตรเรื้อรังอะไรเงี้ยก็ทำให้เกิดมีการหมักหมมตรงนั้นได
2: ้
4: นะครับนะถ้ากังวลยังกังวลอยู่นะครับบางคนเนี่ยไม่เจอสาเหตุอะไรเลยก็เป็นได้แต่ว่าถ้าไม่ได้รบกวนชีวิตอะไรเนี่ยอาจจะไม่ต้องทำอะไรนะครับนะแต่ถ้ายังกังวลอยู่อีกวิธีนึงก็อาจจะทำตรวจเพิ่มเติมเช่นการตรวจขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าดูนะครับนะว่ามีลักษณะของฝีชันสูตรที่อยู่

0: ข้างในหรือเปล่า
1: อยู่ตรงไหนฝีที่ว่านี
0: ้ฝีนี่ว่าจะอยู่รอบลำไส้ใหญ่ส่วนปลายหรือว่ารอบทวารนะครับแล้วก็จะมีการสะสมเป็นหนองเป็นฝีอะไรอยู่ข้างในได้
1: แล้วต้องมีอาการเจ็บ
0: ส่วนใหญ่จะมีอาการเจ็บ
1: ส่วนใหญ่จะเจ็บ
0: แต่บางคนก็อาจจะไม่ค่อยมีก็คือเป็นตึงๆนิดๆหน่อยๆก็มีได
1: ้
0: นะครับถ้าหาสาเหตุไม่เจอจริงๆเนี่ยก็อาจจะเป็นจากเรื่องของที่บอกว่ามีการหมักหมมเยอะมีตรงนั้นมันมีต่อมเหงื่อต่อมอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีกลิ่นตรงนั้นได
1: ้อันนี้คุณวุฒิก็ถ้าเกิดว่ามีความสงสัยอยากจะรู้ว่าเอ๊ะเป็นอะไรเขาเป็นมานานแล้วเนี่ยอาจจะแนะนำว่าไปตรวจเพิ่มเติมนะคะอาจจะมีโรคอื่นๆที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจในพวกนี
0: ้ส่วนหูหนวกไก่นี่ถ้ากังวลก็ไปคุณหมอเขาตรวจก็เจอก็เห็นก็เห็นไม่เห็นก็เห็นเพราะมันอยู่ตรงนั้นอยู่แล้ว
1: อาจารย์ไม่น่าจะใช่แล้วล่ะ
2: มันต้องตรวจด้วยวิธีการไหนคะถึงจะเห็นนะคะต
0: ้อง เป็นหูหนวกไก่
2: ใช่ค่ะ
0: จริงคือหูหนวกไก่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ข้างนอกอยู่รอบๆรูก้นจะมีบางส่วนที่เข้าไปข้างในแต่ข้างในไม่ลึกเลยยังไม่ถึงจุดที่เป็นลิสีดวงข้างในเลยหรืออยู่บริเวณจุดที่เป็นลิสีดวงนั่นแหละครับนั้นลึกกว่านั้นเนี่ยไม่ใช่แหละเพราะว่าหูหนวกไก่เนี่ยจะอยู่ในเซลล์ชนิดหนึ่งที่ไม่ใช่อยู่ในผนังของลำไส้จะเป็นเซลล์ที่อยู่ด้านนอกของลำไส้ที่จะฝังตัวอยู
2: ่ดังนั้นมันสามารถเห็นได้ง่าย
0: ใช่
2: ถ้าไม่เห็นแปลว่าไม่ใช่แล้วเน
0: า
2: ะ
1: อาจจะตัดเรื่องหูหนวกไก่ออกไปแต่อาจจะมีอย่างอื่นอย่างฝีคณสูตรที่ดันบอกนะคะหรือโรคอื่นๆก็ต้องตรวจเพิ่มเติม
0: ค
2: ่ะมีคำถามคุณอุสนียาโอ้โหแต่ดูแล้วเป็นเรื่องข้อเรื่องกระดูกแล้วถามแบบเฉพาะมากอาจารย์จะลองฟังดูไหม
1: ลองฟังหน่อยลองฟังได
2: ้เป็นแบบเฉพาะทางว่าบอกว่ามีอาการเจ็บหลังเท้าเวลาเดินนะคะตัดไปพบแพทย์แล้วตอนนี้กำลังใส่เฝือกอ่อนอยู
1: ่
2: หมอบอกให้ใส่แค่2อาทิตย์แล้วก็นัดอีกทีแต่ไม่ว่างต้องเลื่อนนัดไปก่อนจากการเอ็กซเรย์เนี่ยพบว่ากระดูก2ชิ้นนะคะชื่อทางการมากนะคะกับตัวนี้ค่ะห่างกัน
3: medical cuneiform กับ intermediate cuneiform
2: นะคะเกิดจากการ
3: ที่ลิกาเมนต์ก็คือเส้นเอ็นที่เสียหาย
2: แล้วก็อยากทราบว่าถ้าจะซัพพอร์ตมาใส่ช่วงก่อนกลับไปพบแพทย์ควรใส่ที่เป็น
3: ankle support
2: หรือว่าอีกตัวนึงนะคะโอ้เนี่ยเฉพาะทางมาก
1: มันจะเป็นซัพพอร์ตข้อเท้าหรือเป็นซัพพอร์ตอย่างอื่น
2: ซึ่งต้องให้คุณหมอกระดูกและข้อเดี๋ยวอันนี้
3: ก็คือซัพพอร์ตข้อเท้าหรือซัพพอร์ตตรง
2: ฝั่งเท้า
3: ฝ่าเท้าม
0: ันน่าจะรอ
2: มันเฉพาะทางเดี๋ยวรอคุณหมอกระดูกและข้อเดี๋ยวจะถามให้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวน่าจะมีอาจารย์หมอมิวมาเดี๋ยวเราถามอาจารย์หมอมิวให้ดีกว่านะใบที่คุณชุตินัน
1: คุณชุตินันอายุ31ปีน้ำหนัก56ส่วนสูง175ซมค่ะบอกว่ารู้สึกมีอาการผะอืดผะอมคลื่นไส้เหมือนจะอาเจียนอยู่บ่อยๆอยากทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างและมีวิธีแก้อย่างไรบางคนบอกว่าการอดนอนหรือนอนน้อยก็มีส่วนทำให้เป็นไปได้จริงหรือไม่คะอาจารย
3: ์จริงนะคะการอดนอนนอนน้อยก็ทำให้แบบเหมือนคลื่นไส
1: ้เวียนหัว
3: ได้ซึ่งถามว่าก็คือจะต้องมาดูว่าอาการที่เกิดขึ้นเน
1: ี่
3: ยเป็นเฉพาะเวลาคลื่นไส้เวียนหัวที่เป็นเนี่ยเป็นเฉพาะเวลาที่เหมือนมีนอนน้อยหรือเปล่าหรือบางคนเนี่ยมีความเครียดหรือว่าบางคนรู้สึกว่านอนแล้วนอนแบบตรงเวลาแล้วก็พอแต่จริงๆคือหลับไม่สนิทอันนี้ก็มีส่วนได้แต่ว่าก็จะต้องดูว่ามีอาการทางระบบอื่นร่วมด้วยหรือเปล่าว่าสมมติถ้าเกิดมีคลื่นไส้แล้วมีอาการเหมือนปวดท้อง
1: ท้องเสียมวนท้อง
3: อะไรอย่างว่าผิดปกติก็คือจำเป็นจะต้องมาตรวจคือมันไม่น่าใช่จากเรื่องของการ
1: นอน
3: พ
1: ัก
3: ผ่อนไม่เพียงพอค่ะ
1: นอนน้อยจะเกิดอะไรได้บ้างอาจารย
3: ์หลายอย่างเลยก็คืออาจตื่นมามึนงงไม่รู้
1: ไม
3: ่
1: เฟ
3: ชใช่แล้วก็อาจจะเหมือนบางคนเนี่ยก็แล้วแต่บางคนอาจจะยิ่งกินเยอะบางคนรู้สึกไม่อยากกินอันนี้แล้วแต่คนเหมือนกันแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยไม่ปกติแล้วก็จะทำให้มีการติดเชื้อได้ง่ายมากขึ้นแบบไปรับเชื้อไวรัสปกติถ้าเกิดเราแข็งแรงเราก็อาจจะภูมิเราก
1: ็สู้ได้
3: แต่อันนี้ก็อาจจะทำให้เป็นหวัดได้ง่ายไม่สบายได้ง่าย
1: พักผ่อนนี่จำเป็นเหมือนที่อาจารย์ปูบอกเมื่อสักครู่ถ้าคุณอยากจะรับวัคซีนไม่ว่าวัคซีนอะไรก็แล้วแต
3: ่
1: สิ่งที่ต้องเตรียมตัวคือยังไงบ้างอาจารย์
0: จริงก็เตรียมใจก่อนนะครับ
2: เตรียมใจ
0: เตร
2: ีย
0: มใจ
2: ว่า
0: ต้องโดนฉีดแน่นอนนะครับครับแล้วก็อย่างที่บอกคือพักผ่อนให้เพียงพ
1: อ
0: นอนให้เพียงพอนะครับนะแล้วก็เราต้องไม่มีเรื่องของไข้
1: นะ
0: คร
1: ับก่อนเนี่ย
0: ใช่ก็ต้องรู้ตัวว่าถ้าเป็นไข้นี่ก็ไม่ควรฉีด
1: ท้องเสียได้ไหมจัน
0: จริงๆท้องเสียจริงๆถ้ามันร่างกายยังไม่แข็งแรงเนี่ยเราก็ไม่ค่อยแนะนำให้ฉีด
1: เลื่อนไปก่อน
3: เพราะว่าเหมือนอย่างท้องเสียเนี่ยร่างกายเราก็ภูมิในร่างกายเราพยายามมาต่อสู้
1: กับท้องเสียอยู่
3: แล้วมันก็จะเหนื่อยแล้วมันเหมือนเอาแล้วยังมาฉีดวัคซีนให้อีกฉันไม่ทำแล้วฉัน
1: อาจจะได้ผลน้อยกว่าที่ควรจะเป
0: ็นโรคประจำตัวที่ควบคุมไม่ได้เช่นเบาหวานน้ำตาลสูงๆความดันสูงๆอย่างเงี้ยก็อาจจะเลื่อนไปก่อนควบคุมโรคประจำตัวพวกนี้ให้ดีก่อน
1: ค่ะแต่อย่างคนเป็นความดันเบาหวานอย่างเงี้ยหรือไตโควิด
0: ฉีดได้แต่ก็ควบคุม
2: อาจารย์เวลามาฉีดเขากำหนดไหมว่าความดันต้องไม่เกินเท่านี้ถึงฉีดได้
3: มีการกำหนดค่ะใช
2: ่
3: เพราะมันจะอันตราย
2: เพราะว่าเราจะเห็นอย่างที่รามาจะมีโอ้โหเราได้เห็นกันแบบครบวงจรเลยเข้าไปลงทะเบียนปุ๊บคือสแกนก่อนเลยเข้าไปแล้วก็แบบตัว
3: ละเอียด
2: อย
3: ่
2: างละเอียดมากเราต้องนั่งรอด้วย
3: ใช่ต้องมีสแกนอะไรด้วยใช่ไหม
0: สแกนหมอพร้อม
3: หมอพร
0: ้
3: อมด้วย
0: ก็จะฉีดวัคซีนโควิด
2: ไม่ถือว่าเพื่อที่จะระบุตัวตนว่าได้
0: ระบุต
2: ั
0: วตนว่าฉีดแล้วก็เกิดมีปัญหาอะไรเนี่ยเขาจะได้ตามถูกเขาถ้ามีปัญหาเขาจะให้เข้าไปในหมอให้พิมพ์เข้าไปในหมอพร้อมได้เลย
1: ก็เป็นฐานข้อมูล
2: ใช่
1: ผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วอาจารย์คิดว่าการได้รับวัคซีนตอนนี้ล็อตนี้คือน่าจะเป็นล็อตที่2ใช่ไหมคะคือเหมือนล็อต
3: เข้ามาล็อตที่2
1: ที่2ล็อตแรกแล้วก็จะเข้ามาต่อเนื่องอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหม
0: จริงๆมีแนวโน้มจะเข้ามาจนกว่าที่ทางเราจะผลิตได้
1: สมมุติว่าจากบุคลากรการแพทย์บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือว่าที่มีการระบาด
0: ครับ
1: เฟสต่อไปจะเป็นใครได้บ้างอาจารย
3: ์ผู้สูงวัย
0: ใช่ผู้สูงวัยกลุ่มเสี่ยง
3: แล้วก็คนที่มีโรคประจำตัวค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องดูยี่ห้อวัคซีนด้วย
1: ว่าเหมาะกับกลุ่มไหน
3: ใช่เพราะว่าจะชอบมีคำถามเรื่องของพอดีหมอดูคนไข้ที่เป็นกินยากดภูมิคุ้มกันหรือว่าเป็นโรคทางพุ่มพวงโรค SLE พวกนี้กลุ่มพวกนี้ก็คือจะต้องดูชนิดวัคซีนก็คืออย่างเช่นถ้าของบริษัทของ AstraZeneca ที่กำลังจะเข้ามา เดือนมิถุนายนเนี่ยนะคะ
1: ล็อต2ของเขา
3: ใช่ซึ่งอันนี้ไม่แนะนำให้รับเพราะว่ามันเป็นวัคซีนที่ไม่ใช่เชื้อตายถ้าจะรับในกลุ่มคนไข้กลุ่มเหล่านี้เนี่ยจะต้องเป็นของ Sinovac เท่านั้น
1: ที่อาจารย์ปูรับมาแล้ว
3: ใช่ที่อาจ
1: ารย์ปูรับมาแล้วก็ยังแข็งแรงดี
3: แข็งแรงค่ะ
1: แล้วก็จะเป็นคนไทยกลุ่มแรกที่มีภูมิคุ้มกันโควิด19
3: ถูกต้องค่ะก็จะได้ไปขนทรายในวัด
0: เป็นคำถามที่ได้ไปเล่นน้ำนะคร
3: ับ
2: คำถามที่แบบคนชอบมาถามกันก่อนหน้านี้บ่อยๆเลยบอกว่าเอ๊ะสมมติว่าเราเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองเป็นโรค SLE ควรหรือไม่ที่จะฉีดวัคซีนโควิด19ไม่ว่าจะเป็น AstraZeneca หรือว่า Sinovac เนี่ยควรไหมคะจริงๆAstra อาจารย์ตอบแล้วว่าไม่ควร
3: ใช่
2: แต่ถ้าเป็นแบบ Sinovac เนี่ย
3: ค่ะก็จริงๆควรฉีดเพราะว่าก็คือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับการติดเชื้อได้สูงแต่ว่าก็ต้องเข้าใจข้อจำกัดของวัคซีนเนื่องจากเป็นภูมิคุ้มกันไม่ดีแล้วก็กินยากดภูมิเนี่ยภูมิที่จะสร้างขึ้นมาจากการฉีดวัคซีนเนี่ยก็อาจจะน้อยกว่าคนปกติแต่อย่างน้อยเนี่ยมีภูมิบ้างก็ยังดีกว่าไม่มีภูมิเลย
2: ค่ะอันนี้ฝากแล้วคนที่เป็นไทรอยด์ล่ะคะอาจารย
3: ์ไทรอยด์อันนี้ฉีดยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะ
1: ฉ
3: ี
1: ดเถอะค่ะ
2: ฉีด
3: ไทรอยด์ก็คือต้องฉีดด้วยใช่ไหมคะ
2: ค่ะมาที่คำถามต่อไปอ้าวเรื่องฤทธิ์ดวงวันนี้มาแรง
1: ใช่เพราะอาจารย์ปูเคยมาตอบเรื่องฤทธิ์ดวงฉันน่าจะฝากคำถามเอาไว้ค
2: ่ะวันนี้ไปที่คำถามจากคุณกวีอายุ28ปีหนัก65สูง169บอกว่าเป็นฤทธิ์ดวงภายนอกน่าจะระยะที่3นะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าคุณหมอบอกหรือว่าคิดเองเนาะบอกว่าสาเหตุว่าน่าจะเป็นจากท้องผูกนะคะเป็นคนท้องผูกมีครั้งหนึ่งพอทำธุระในห้องน้ำเสร็จถ่ายไม่ออกก็ปรากฏว่ามีเลือดออกหลังทำธุระเสร็จด้วยรู้สึกว่ามีอะไรกลมๆอุดตรงปากรูทวารเอามือไปคลำปรากฏว่าเป็นติ่งเนื้อบวมเต่งเลยพอผ่านไป 2-3 วันติ่งเนื้อเนี่ยเริ่มเล็กลงไม่มีอาการเจ็บแต่มันก็ยังมีติ่งเนื้อใหญ่เขาเรียกว่าหย่อนๆออกมานะคะทุกครั้งที่ทำธุระไม่ได้มีเลือดออกเลยรู้สึกเจ็บแต่อย่างใดเพราะว่าพยายามไม่ปล่อยให้ตัวเองท้องผูกนะคะแต่อยากรู้ว่ามียาตัวไหนไหมหรือวิธีไหนไหมที่จะช่วยรักษากำจัดติ่งที่ออกมาตรงนั้นให้หายไปได้บ้างก่อนอื่นเลยอาจารย์ขาจากที่ฟังมาไอ้ติ่งนี้มันคือ
0: น่าจะเป็นฤทธิ์สีดวงข้างนอกครับ
2: มันมีทั้งเจ็บและไม่เจ็บเหรอคะอาจารย์
0: ครับถ้าอยู่ข้างนอกถ้าไม่ได้มีการอักเสบก็จะไม่เจ็บครับแต่ว่าตอนแรกคนไข้อาจจะไม่ได้คลำว่ามันมีติ่งอยู
2: ่
0: พอมันเริ่มอักเสบปุ๊บมันก็คือมีการบวมการอักเสบคือเหมือนมีเลือดมาขังอยู
2: ่
0: นะครับนะเป่งๆนั่นคือเลือดขังอยู่ข้างนอกภายในที่สีดวง
3: ตรงไหนนะคะ
2: มีซ้ายกับขวาอาจารย์ค่ะเมื่อสักครู
1: ่ข้างนอกคือซ้าย
0: ใช่ข้างนอกคือซ้ายอย่างเงี้ยครับเป่งๆอย่างเงี้ย
3: อันนี้
0: ก็คือเลือดมาขังอยู่พอมาขังปุ๊บเนี่ยมีการตึงขึ้นมาไข้จะปวดสักพักนึงผ่านไปสัก 2-3 วันเลือดจะค่อยๆดูดซึมกลับไปก็จะนิ่มลงไข้ก็จะไม่ปวดนะแล้วสุดท้ายก็ผ่านไปสัก 3-4 อาทิตย์ก็จะยุบเกือบหมดเลยก็เหลือเป็นเนื้อหย่อนๆอย่างที่คนไข้บอกก็คือริดเป็นริดสีดวงข้างนอก
2: แล้วมียาอะไรหรือว่าคือถ้าไม่ต้องผ่านะอาจารย์ปูเพราะว่าหลายคนรู้ว่าการผ่ามันเป็นอะไรที่แบบสยองมากถ้าไม่ผ่าจะมียาอะไรที่ทำให้ติ่งเนื้อมัน
1: หลุดไปไหม
0: ไม่มีครับ
2: ไม่มีต้องผ่า
0: ต้องผ่าอย่างเดียวครับ
1: แต่ผ่ามันง่ายนะคะจันทร์ปูใช่ไหมจันทร์ปู
0: มันอยู่ข้างนอกก็คือตัดออกหรือบางคนถ้าไม่ได้ใหญ่มากเขาจี้ ทิ้งไปก็ได้ครับ
2: ค่ะแล้วมันจะทิ้งความร้าวรานไว้ให้เราแค่ไหน
0: ก็จะเจ็บหน่อยครับส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้ช่วงอักเสบเยอะๆหรือว่าอักเสบบ่อยๆเนี่ยผมก็ไม่ได้แนะนำให้ผ่าเพราะว่าผ่ามันอยู่ๆก็ไปหาเรื่องเจ็บตัวเพราะไม่ได้อันตรายหรือสีดวงข้างนอกก็เหมือนเป็นติ่ง
3: ยื่นออกมาเฉยๆว่าแบบโอ้โหปวดไม่ไหวแล้ว
0: ใช่คร
3: ับ ค่อยๆไปอันสมมติว่าถ้าไม่ปวดนะแล้วติ่งยังอยู่เรามีวิธีการอยู่ร่วมกับติ่งอย่างสมานฉันท์ยังไงบ้างคะ
0: คือถ้าไม่อยากให้อักเสบนะครับคือเรากลัวมันอักเสบอย่างเดียวก็คืออย่าท้องผูกเมื่อไหร่ก็ตามที่ไปเบ่งเยอะๆเนี่ยก็ทำให้เกิดการอักเสบคือเลือดมาขังได้อันที่สองบางคนจะเกิดตามหลังท้องเสียท้องเสียก็จะมีการถ่ายบ่อย
3: ๆ
0: ถ่ายบ่อยๆบ่อยๆก็มีการเบ่งบ่อยๆบ่อยๆก็เกิดการอักเสบได้อันที่สามบางคนนั่งรถนานๆไกลๆมีการกระแทกเยอะๆนะครับก็ทำให้เกิดการอักเสบขึ้นมาได้แต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยบ่อยครับประมาณสัก2ปีครั้งบางคนนะที่เห็นก็บางคนก็หายไปเลย 3-4 ปีค่อยอักเสบดังนั้นก็เลยไม่ได้แนะนำให้ผ่าอะไรนะครับ
2: คนเพื่อนไปผ่ามาบอกว่าร้าวรานมาก
0: แต่ฤาษีดวงข้างนอกผ่าจะไม่ค่อยเจ็บเท่าฤาษีดวงข้างใน
3: ข้างใน
0: ข้างในนี่เจ็บ
3: ข้างในเพราะว่าต้องยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายออกมา
0: ใช่ครับใช่จะเจ็บเยอะ
3: ค่ะมาที่อีกหนึ่งคำถามอันนี้เป็นคำถามเรื่องการลดน้ำหนัก
2: อ
3: ันนั้นมีอยู่น่าจะพอตอบได้แต่ก็มีเรื่องของการผ่าตัดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคุณแทนไทยค่ะไม่ได้บอกอายุ15บอกมาในคำถามบอกว่าเมื่อตอนอายุ7ขวบเนี่ยน้ำหนักผมเกินเพื่อนทุกคนเลยผมน้ำหนัก50ตอนอายุ8ขวบหมายถึงว่าเป็นคนรูปร่างค่อนข้าง
2: เยอะมาก
3: อายุ14ผมหนัก100คือเป็นคนตัวใหญ่มากนะคะผมตัดสินใจลดน้ำหนักซึ่งปรากฏว่าก็ลดได้จริงจากการงดอาหารและออกกำลังตอนนี้อายุ15น้ำหนักลดเหลือ74ถึง79ก็น่าจะโอเคไหมอาจารย
2: ์
3: แต่ไม่ได้บอกส่วนสูงมานะคะแล้วก็บอกว่าตอนนี้น้ำหนักคงที่ไม่ลงมา 4-5 เดือนแล้ว
2: ค
3: ุณทันไทยถามว่าจะเป็นไปได้ไหมอยากไปตัดกระเพาะเพื่อให้น้ำหนักลดลงตัดน่าจะหมายถึงให้มันเล็กลง
0: ครับก็คือจริงๆข้อบ่งชี้ต้องดูตามดัชนีมวลกายนะครับครับการผ่าตัดลดน้ำหนักเนี่ยถ้าเกิน35ถึงจะการคำนวณก็คือเอา
3: ดัชนีมวลกาย
0: ครับ
3: ค่ะ
0: ก็คือเอาน้ำหนักนะครับหารส่วนสูง
3: ค่ะ
0: เป็นเมตรยกกำลัง2
3: ค่ะ
0: นะครับนะถ้าไม่ได้เกิน35เนี่ยยังไม่ถึงกับมีข้อบ่งชี้
3: ไม่ใช่เกณฑ
0: ์ใช่
3: ที่จะทำการผ่าตัดนี้ได้
0: จริงๆ35ต้องมีโรคประจำตัวอื่นด้วย
3: เช่น
0: เป็นเรื่องของความดันเบาหวาน
3: ค่ะ
0: เป็นนอนกรนนะครับนะถ้าไม่มีโรคประจำตัวเอาที่40อันนี้ไครเทียของฝรั่ง
3: น
0: ะครับแต่ถ้าของเมืองไทยเนี่ยอาจจะที่32กับ38
3: เราตัวเล็กกว่าเขา
0: ใช่เราตัวเล็กกว่าเขา
3: แต่ต้องมีข้อบ่งชี้อื่นๆไม่อยู่เดินไปหมอตัดกระเพาะ
0: ใช่ครับ
3: ไม่ได้นะ
0: อันนี้ก็คือจริงๆก็ไม่มันไม่ได้เป็นข้อบ่งชี้ที่จะทำ
3: วิธีการทำยังไงอาจารย์ปู
0: ่จริงๆมีหลากหลายวิธีมากนะครับเบื้องต้นง่ายๆสุดเลยก็คือการใส่เขาเรียกบอลลูนลงไปในกระเพาะอาหาร
2: ไม่ถือว่าใส่ให้มันไปแน่นอยู่ในกระเพาะ
0: ใช่เป็นการส่องกล้องนะครับแล้วก็คล้ายๆใส่ลูกโป่งเข้าไปเราจะตอนแรกเรายังไม่ได้อัดน้ำอัดอะไรเข้าไปก็ใส่ลูกโป่งเข้าไปแล้วก็ไปให้มันพองอยู่ในกระเพาะอาหารพอเรากินอาหารเข้าไปเนี่ย
3: น้อย
0: เราก็รู้สึกว่าโอ้โหกระเพาะเต็มแล้วก็จะอิ่มนะครับอ
3: ัน
0: นี้ก็คืออันนี้จะค่อนข้างง่ายเอาออกง่ายเป็นการส่องกล้องทางปากเข้าไป
3: คือสามารถเอาเข้าเอาออกได
0: ้
3: ตามแต่ที่เราลดแล้วเอาออกดีกว่าก็ได้
2: เหมือนทิ้งลูกโป่งเข้าไป
0: ใน
2: ให้มันลดพื้นที่
0: แต่บางคนก็จะมีอาการแบบมันกระเพื่อมนะบางทีก็จุกๆมั่งนะครับบางคนก็เป็นแผลในกระเพาะ
2: อันนี้คือจะเป็นเอฟเฟกต์ของการใส่บอลลูนเข้าไป
0: ใช่ครับวิธีที่2คือเป็นการรัดกระเพาะนะครับก็คือผ่าตัดแบบ2กล้องโดยส่วนใหญ่ปัจจุบันเราจะ2กล้องนะครับนะเอาเป็นยางเนี่ยไปรัดกระเพาะนะครับกระเพาะเป็นกลมๆเอายางไปรัดนะครับ
3: ให้พื้นที่มันน้อยลง
0: ให้มันแคบลงพอเรากินเข้าไปมันก็อิ่มแหละ
2: อาจารย์แล้วยางนี้มันอยู่ได้นานแค่ไหนหรือว่าต้องมีเปลี่ยน
0: ต้องมีการเอาออกครับต้องมีการพอน้ำหนักลงก็
3: อ
0: ัน
3: นี้คือไม่ใช่ถาวรเป็นการรักษาในเบื้องต้นสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์จริง
0: ๆ
3: เข้าข่ายที่จะเป็นโรคต่างๆ
0: ใช่ครับอันนี้ก็คือสามารถเอาออกได้แล้วก็ทั้งสองอย่างแต่วิธีต่อไปคือเป็นวิธีการผ่าตัดออกแหละนะครับเราอันนี้คือตัดกระเพาะให้เป็นท่อกระเพาะเรานี่จะใหญ่ๆงั้นเราก็ตัดให้เป็นท่อเล็กๆเลยนะครับนะตอนนี้ต้องส่องกล้องตัดแล้วก็เอากระเพาะส่วนที่เราตัดเนี่ยออกมานะครับ
3: ออกมาทิ้งออกมาทิ้ง
0: ไม่ใช่
3: รอท
0: ิ้
3: ง
0: นะครับก็คือตอนนี้จะเป็นแบบถาวรแหละคนไข้ก็จะกินได้น้อยก็คือเหมือนเป็นลักษณะเป็นกระเพาะเล็กลงเป็นท่ออย่างเดียวกินผ่านท่อกินผ่านกระเพาะเล็กๆไปอย่างเดียว
3: อันนี้เคสไหนที่ต้องทำแบบนี้คะ
0: จริงๆก็อย่างที่บอกคือข้อบ่งชี้เนี่ยแหละครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องให้คุยกับคนไข้นะครับนะว่าจะเลือกวิธีไหนเพราะว่าอย่างวิธีของการใส่บอลลูนนะครับหรือว่าใส่รัดกระเพาะเนี่ยพอน้ำหนักลงบางทีเอาบอลลูนเลือกกระเพาะเอาที่รัดออก
3: มันก็
0: จะเกิดขึ้นมาได้อีกน้ำหนักก็จะขึ้นได้อีกนะครับ
2: แต่ว่าวิธีการใหม่ล่าสุดในปัจจุบันนี้ที่มีคนกำลังพูดถึงคือ เหมือนฉีดยาแล้วอันนี้คือหมายถึงว่า
3: อะไรอ่ะอาจารย์
2: อันนี้คือต้องมีข้อบ่งชี้ว่าเราป่วยเราอะไรอย่างนี้ถึงไปทำได้ไหมคะอาจารย์เพราะว่าอย่างกรณีที่คุณแทนไทยนี่ดูเหมือนจะหนักตัวเกิน
1: ถ้าเขาเป็นดัชนีมวลไกเกิน

0: ครับ
1: หมอจะพิจารณาเอง
2: ใช่ครับใช่การฉีดยาก็เหมือนกันครับต้องมีลักษณะของดัชนีมวลกายที่เกินถ้าจะฉีดยาไม่ได้มีข้อบ่งชี้จริงๆยาตัวนี้เป็นยาควบคุมน้ำตาลนะครับเป็นยาเบาหวานนะครับแต่ว่ามีผลข้างเคียงคือทำให้น้ำหนักลงแล้วก็ไม่ทำให้น้ำตาลต่ำ
1: นะครับคนเอาไปฉีดเองด้วยที่ฉีดตรง
2: ฉีดพุงครับฉีดพุง
1: จริงมีคนเอาไปฉีดเองแล้วบอกว่าเนี่ยดูสิฉันฉีดแล้วไม่หิวทั้งวันเลยฉันก็ผอมลงแต่มันเป็นการใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์ถูกไหมอาจารย์
2: ก็คือจริงๆก็คือมีการแอปพรูฟว่าสามารถเอายาตัวนี
1: ้
2: ไปลดน้ำหนักได้แต่ว่าจริงๆก็ควรจะขึ้น
1: แพทย
2: ์ที่เป็นคนพิจารณานะครับที่เราให้นักโภชนาการเป็นคนช่วยดูถ
1: ้
2: าอาจารย์ทางโภชนาการถ้าน้ำหนักเกินเยอะๆเนี่ยเขาก็จะแนะนำให้ฉีดยาตัวนี้ครับ
1: ค่ะต้องเกินเยอะ
2: ครับก็คือเข้า
1: แต่ไม่ใช่อาจารย์หนูอยาก L 23จังเลยขอฉีดอันนี้จังก็ไม่ใช่ข้อบ่งชี้
2: ใช่ครับ
1: ไ
2: ม่ค่
1: ะนะคะก็มีหลากหลายวิธีลองศึกษาดูได้ถ้าสมมติคุณแทนไทยอยากจะปรึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะคุณจะต้องไปที่ไหนยังไงคะ
2: จริงๆตอนนี้มีคลินิกโรคอ้วน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะที่เนี่ยที่รามาธิบดีภาควิชาศัลยกรรมนะครับจะมีทั้งทีมหมอผ่าตัดลดน้ำหนักอย่างนี้ครับก็คือผ่าตัดตัดกระเพาะให้เป็นท่อหรือการตัดกระเพาะให้เล็กลงเอาลำไส้มาต่อเนี่ยก็คือมีวิธีอีกอันแล้วก็จะมีนักโภชนาการนะครับที่อยู่ในคลินิกนี้จะช่วยแนะนำเรื่องอาหารเรื่องอะไรต่างๆครับ
1: คือเริ่มแรกควรจะเริ่มจากเบาไปหาหนักถูกไหมอาจารย
2: ์
1: เริ่มจากโภชนาการเปลี่ยนพฤติกรรมก่อน
2: ใช่
1: จะมาไม่ใช่อยู่ดีมาถึงก็คือตัดขอตัดกระเพาะลองออกกำลังกายหรืออะไรก่อน
3: ใช่
1: แหละอาหารเบื้องต้นเนี่ยแหละทำไม่ค่อยได้นะคะค่ะไปที่คำถามจากคุณปานใจโอ้คุณปานใจนี่เป็นโรคฮอตฮิตมากเพราะว่าช่วงนี้แหละคนเป็นภูมิแพ้นะคะคุณปานใจอายุ45ปีบอกว่าตอนนี้เป็นภูมิแพ้ค่ะแพ้หลายอย่างรอบๆตัวเยอะมากอยากทราบว่าการเหล่านี้มันเกี่ยวกับอายุที่เพิ่มขึ้นไหมคะหรือมันมีปัจจัยอะไรมาสนับสนุนเราควรทำยังไงดีคะบางคนบอกไม่เคยแพ้เลยแต่พออายุเริ่มเพิ่มขึ้น
3: แพ้
1: นู่นแพ้นี่แพ้นั่น
3: ค่ะก็คือจริงๆไม่เกี่ยวกับอายุที่เพิ่มขึ้นแต่ว่ามันเกี่ยวกับการสัมผัสสารกระตุ้นให้เกิดภูมิแพ้ซึ่งในปัจจุบันจากเดิมที่สัก10ปีที่แล้วเรายังไม่เคยได้ยิน PM 2.5
1: คือพอลูชั่นยังไม่เยอะเท่าน
3: ี้ใช่ค่ะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็ได้ยินมากขึ้นมาถี่มากขึ้นเพราะฉะนั้นสารแบบอย่าง PM 2.5 เนี่ยก็กระตุ้นให้เกิดภูมิแพ้ได้ดังนั้นเนี่ยก็จะทำให้ในปัจจุบันเนี่ยคนเป็นภูมิแพ้จำนวนเยอะขึ้นทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กดังนั้นเนี่ยก็คือพยายามสังเกตตัวเองว่ามีอาการภูมิแพ้เวลาทำอะไรสมมติถ้าเกิดรู้สึกว่าอยู่นอกบ้านหรือว่าเปิดมือถือแล้วเจอว่า PM เกินแล้วก็มีอาการภูมิแพ้ทุกทีเลยเนี่ยก็อาจจะต้องมีการหลีกเลี่ยงการไปสัมผัสกลางแจ้งหรือว่ามีการป้องกันตัวเองใส่หน้ากากในบ้านต้องใช้เครื่องกรองอากาศที่สามารถกรอง PM 2.5 ได้อันนี้ก็จะเป็นการป้องกันเบื้องต้นแต่ว่าถ้าเกิดเราสมมติเราสังเกตตัวเองและไม่รู้จริงๆว่าแพ้อะไรเนี่ยเราก็มีการตรวจอย่างเช่นการทำเทสที่ผิวหนังเพื่อดูว่าแพ้อะไรซึ่งโดยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเทสสัก10ตัวที่พบบ่อยในประเทศไทยอย่างเช่นไรฝุ่นเชื้อราแมลงสาบ
1: เกสรดอกไม
3: ้เกสรดอกไม้หรือว่าแบบเป็นเหมือนขนสัตว์
1: ขน
3: แมวสุนัขอะไรเงี้ยค่ะก็จะสามารถเทสได้ว่าแพ้อะไรแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีตัวเทสสำหรับ PM 2.5 นะคะก็คือจะเป็นอันที่
1: สังเกตอาการ
3: ใช่ค่ะ
1: ค่ะพูดถึง PM 2.5 มีหลายคนบอกชอบห้อยคอมันสามารถป้องกันได้จริง
3: ไหมอาจารย์ปัจจ
1: ุบันนี้ค่ะเรามีตัวอย่างของผู้ใส่อยู
3: ่ใส่ด้วยไม่ได้ใส่เพราะว่าคือตอนแรกอ่ะมีคนซื้อมาให้ลูกแต
1: ่
3: ลูกก็ไม่ใส่เราก็เลยอยากจะรู้ว่ามันใช้
1: ได้ไหม
3: แล้วใช้ได้ไหมคะ
1: คือพี่ดาวเป็นคนแพ้ฝุ่นอยู่แล้วค่ะก็เอาลองมาใส่ก็ยังไม่มีอะไรที่จะตอบได้ว่าน
3: ี่อึ้งอยู่เลยว่าม
1: ันไม่ได้มีผลชัดเจนแต่เราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นมันใช้ได้จริงหรือเปล่าก็เลยอยากทราบถามอาจารย์เพราะว่าโดยหลักการที่เขาอธิบายมันก็เหมือนกับว่าเอาประจุลบไปจับ
3: แล้วให้มันตก
1: ลงมาแอเรียที่อยู่ตรงบริเวณตรงจมูกเราหรืออะไรอย่างเงี้ย
3: ซึ่งถามว่าโดยทฤษฎีเนี่ยมันน่าจะใช้ได้เพียงแต่ว่าถ้าเราไปอยู่ในอากาศที่มันควบคุมได้ยากหรือมีลม
1: โอเป็นแอร์
3: โดยเฉพาะถ้ามีลมอย่างเงี้ยอันเนี้ยจะใช้ไม่ได้ผลอย่างมากแต่ว่ายกเว้นว่าอากาศนิ่งๆ
1: ห้องเล็กๆ
3: ใช่
1: เพราะว่าเขาทดสอบเหมือนเอาควันใส่เข้าไปในกล่องที่เป็นกล่องใสแล้วเขาก็เอาอันเนี้ยใส
3: ่
1: มันก็คือพอได้แต่ว่าด้วยความที่เป็นปัจจัยที่คือกล่องสเปซค่อนข้างเล็กไม่ได้มีปัจจัยภายนอกอื่นๆ
3: ใช่เขาต้องเทสในแบบ
1: ที่ปิด
3: พื้นที่
1: ค่ะนะคือถ้าที่โล่งแจ้งอย่างกรุงเทพมหานครทั้งเมืองที่โอ้โหบางวันก็มองไม่เห็นอะไรเลย
3: หรือว่าคนแบบเดินไป BTS ไม่ใส่หน้ากากแต่ว่าห้อยอันนี้ก็จะไม่ได้
1: ก็ห้อยพระได้ไหม
3: ไม่ได้อันนี้หาจับปูได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
3: โยมใส่แมส
1: ที่แบบสบายใจ
2: ได้ความสบายใจ
1: ได้ความสบายใจ

0: นะคะไปที่คำถามจากคุณชัดเจน
1: คุณชัดเจนคุณชัดเจนชื่อเท่มากเลยนะคะ คุณชัดเจนมีคำถามที่อยากจะได้ความชัดเจนจากอาจารย์นี่แหละบอกว่าเวลาสั่งน้ำมูกหรือเหมือนกับสั่งจมูกคืออะไรอาจารย
0: ์น่าจะเป็นสั่งน้ำมูกแหละ
1: สั่งน้ำมูกแหละ
0: นะ
1: รู้สึกเหมือนมีลมออกจากตรงหัวตานะคะนานๆจะเป็นสักครั้งหนึ่งวันนี้เราบอกว่าวันนี้คุณชัดเจนก็ดื่มน้ำรู้สึกเหมือนตาหัวตาขยับขยับเหมือนน้ำจะออกมาจากตรงนั้นปกติไหมอาจารย์เกิดขึ้นได้ไหมรู้สึกกลัวอันตรายไหมคะ
2: จริงจริงต่อแต่หัวตาเนี่ยมันมีท่อนะครับต่อลงมาที่จมูก
1: มันเชื่อมกัน
2: ใช่บางคนที่ร้องไห้ก็จะมีเหมือนกับน้ำมูกไหลออกมาอันนี้เชื่อมกันถ้าสั่งน้ำมูกเยอะๆเนี่ยความดีจริงๆความดันถ้ามันสูงมากๆมันอาจจะ
1: ย้อนกลับ
2: เข้าไปได้อันนี้เป็นได้นะครับ
1: เป็นไปได้ไม่อันตราย
2: ไม่อันตราย
1: แต่การสั่งน้ำมูกแรงๆก็ไม่แนะนำ
2: ไม่ควรครับ
3: ใช่แล้วก็ไม่ควรแบบปิดจมูกข้างในข้างหนึ่งแล้วสั่งเพราะบางทีเราจะเห็นเด็กแบบปิดแล้วพยายามจะสั่ง
1: มีข้างเดียว
3: ไงยังไม่ได้อันนี้คือจะยิ่งเพิ่มความดันทำให้อันตรายได
0: ้ค่ะไปที่คำถามจากคุณลินานะคะคุณลินาอายุ23หนัก50สูง156บอกว่าทายเสร็จกำลังทำความสะอาดโอ้ยพอไปแตะค่ะปรากฏว่ามีเลือดติดมาด้วยลองแตะข้างหน้านึกว่าเป็นประจำเดือนนะคะแต่ไม่มีพอแตะอีกรอบตรงด้านหลังก็ยังมีอยู่ไม่มีอาการเจ็บที่บริเวณก้นนะคะก้มมองที่ชักโครกมีเลือดไหลลงไปนิดหน่อยแค่เหมือนหยด2หยดค่ะแถมเดือนที่แล้วประจำเดือนไม่มาเดือนนี้ก็ยังไม่มาแต่ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์นะคะอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรแล้วที่ประจำเดือนไม่มามันเกี่ยวกันไหมโอ้โหอันนี้ถามยากมาก
1: อายุ23เองใช่ยังเด็กอยู
2: ่อันนี้ต้องดู
3: ครับน่าจะแบ่งเป็น2อันก่อนอันแรกคือถ่ายแล้วก่อน
2: ถ่ายแล้วมีเลือดออกนะครับอันนี้ต้องดูว่าออกมาจากทางทวารจริงหรือเปล่าครับใช่ถ้าออกมาจากทางทวารนี่โอ้โหสาเหตุอายุน้อยๆขนาดนี้ก็เป็นได้ตั้งแต่แผลปากทวารนะครับหรือว่าเป็นจากลิสีดวงทวารเองก็เป็นได้นะครับหรือว่าอาจจะมีการลำไส้อักเสบนะครับเป็นได้หมดแต่ว่าคิดถึงโรคที่ร้ายแรงเช่นมะเร็งเนี่ยค่อนข้างน้อยเพราะอายุน้อย
0: อาจารย์คะถ้าสมมติว่าเป็นเกี่ยวกับลิสีดวงหรืออะไรเนี่ยถ้าออกมาจากทางบริเวณก้นมันจะเจ็บไหมถ้ามีเลือดเนี่ยนะคะ
2: จริงๆลิสีดวงอาจจะไม่เจ็บนะครับแต่ปากแผลปากทวารเนี่ยบางคนเจ็บได
0: ้
2: นะถ้าแผลลึกๆแต่ถ้าแผลไม่ลึกจริงเนี่ยก็อาจจะมีแค่เครื่องๆเฉย
0: ๆ
2: นะครับก็ทำให้เช็ดเวลากระดาษทิชชู่เช็ดอย่างเงี้ยก็จะมีเลือดติดๆออกมาได้
0: อันนี้บอกว่าไม่มีอาการเจ็บที่ก้นก็เลยบอกว่าไม่แน่ใจเกี่ยวกับประจำเดือนไหมประจำเดือนไม่มา
1: เขาบอกลองแตะด้านหน้าน่าจะหมายถึงตรงช่องคลอด
0: ใช่ก็ไม่มี
1: ไม่มีน่าจะออกมาจากทวาร
2: ครับ
1: ใช่ไหมอาจารย
2: ์จริงๆสาเหตุจริงๆก็คือท้องผูกนั่นแหละครับที่มีเลือดออกนะครับถ้าเป็นจากลิสีดวงทวารหรือแผลปากทวารเบื้องต้นถ้ายังไม่อยากมาพบแพทย์ก็พยายามให้ท้องผูกนะครับกินกากยาเยอะๆนะครับถ้ายังไม่ดีขึ้นนะครับอันนี้ต้องมาพบแพทย์ให้แพทย์ตรวจดูว่าม ันเป็นลิสีดวงที่เลือดมันยังซึมอยู่หรือเปล่าหรือเป็นแผลที่มันลึกหรือเปล่านะครับนะถ้ายังไม่ได้เจอสาเหตุตรงนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการเช็คเข้าไปในลำไส้นะครับเช่นการส่องกล้องนะครับดูว่าข้างในลำไส้เนี่ยมีเรื่องอื่นหรือเปล่าเช่นติ่งเนื้อในลำไส้หรือลำไส้อักเสบเยอะๆหรือเปล่าทำให้เลือดออกได
1: ้ค่ะต้องดูสาเหตุแต่อาจารย์ไม่ค่อยสงสัยเรื่องของมะเร็งเพราะอายุยังน้อย
2: ค
1: ่ะถ้าเกิดมะเร็งเนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่40 50
2: 50
1: ไปแล้วกล้อง50อัพ2กล้องตรวจลำไส้นะคะอีกหนึ่งคำถามเป็นคำถามที่ยาวมากพอสมควรนึกว่าเป็นเรื่องสั้นแต่ละเอียดดีมากใช้เวลาอ่านให้อาจารย์ฟังหน่อยยาวจริงๆคุณดินแดนอายุ40ค่ะน้ำหนัก77ส่วนสูง165ซมบอกว่าเป็นคนทานค่อนข้างเยอะในแต่ละมื้อพอมีวันนึงเริ่มจะมีอาการจุกเสียดบริเวณกระเพาะลิ้นปี่นอนไม่ได้จะเป็นเฉพาะเวลากลางคืนนะคะใช้วิธีทานยาลดกรดแต่ก็ไม่ดีขึ้นจึงไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลแถวบ้าน ER ฉุกเฉินเลยหมอให้ยาลดกรดมาเพียงอย่างเดียวแล้วก็ให้ปรับพฤติกรรมการกินกลับบ้านมายังปวดท้องจนถึงเวลาตีห้าอยู่ดีๆก็หายไปเองอันนี้อาจารย์สงสัยน่าจะกรดไหลย้อนไหม
3: คะ
1: อาการเหมือนใช่ไหม
3: คะ
1: เมื่อเริ่มหายก็สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้หลังจากนั้นเรื่อยๆก็กลับมาเป็นอีกโดยมักจะเป็นช่วงกลางคืนแล้วก็ช่วงเช้ามืดก็หายไปอีกอย่างนึงที่เป็นคือท้องร้องครกครากในตอนเช้าจนต้องตัดสินใจไปพบหมอเฉพาะทางแผนกทางเดินอาหารแล้วก็ส่องกล้องจึงทราบว่าเป็นอะไรคะอาจารย์
2: อ๋อ H. pylori ครับเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่ง
1: กระเพาะติดเชื้อแล้วก็ตรวจชิ้นเนื้อผลก็ไม่ได้เป็นโรคร้ายอย่างมะเร็งหมอก็ให้ยาฆ่าเชื้อมาตลอด2อาทิตย์ไม่มีอาการแต่หลังจากยาหมดก็เริ่มมีอาการกลับมาเป็นใหม่อีกบางครั้งแต่ไม่ถี่เหมือนแต่ก่อนนะคะผลต่อมาคือปรับวิธีการกิน
2: ครับ
1: ตอนนี้น้ำหนักผมจึงลดลงเหลือราวๆ77บวกกับออกกำลังกายเป็นบางครั้งหมอก็หยุดนัด

0: ติดตามอาการไปแล้วแต่พอไม่ได้พบหมอปวดขึ้นมาอีกอาจารย์ปวดท้องปวดร้าวไปถึงหลังในช่วงกลางคืนทุกคืนหากในวันนั้นกินจนรู้สึกอิ่มมากเกินไปก็คือรู้สึกกวนรบกวนชีวิตประจำวันคำถามมาถึง4ข้อด้วยกัน
1: เอาเริ่มจากข้อแรก
0: อันนี้เหมือนการสอบเข้าโรงเรียนแพทย์ค่ะผู้เข้าประกวดเตรียมตอบนะคะ1โรค
2: H. pylori
0: H. pylori ยังไม่หายหรือเปล่าครับอาจารย์หรือสามารถหายแล้วกลับมาเป็นอีก
1: อาจารย์ปูขอความรู้ก่อนไอ้โรคเนี้ยมันคือโรคอะไร
2: มันเป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดนึงนะครับที่ชอบเพราะว่าที่มีกรดเยอะๆนะครับเช่นคนที่เป็นกระเพาะเสพพวกอะไรนี้ก็จะมีกรดเยอะๆนะครับนะพวกนี้เนี่ยทำให้การรักษาโรคกระเพาะเนี่ยที่กระเพาะเสพหรือแผลในกระเพาะนี่ค่อนข้างรักษายากนะครับต้องมีการให้ยาฆ่าเชื้อตัวนี้ก่อนแล้วก็เชื่อว่าระยะยาวอาจจะมีริสของการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารได้ครับตัว H. pylori
0: คำถามคือ H. pylori ยังไม่หายหรือเปล่าหรือหายแล้วกลับมาเป็นอีก
2: คือจริงๆถ้ากินยาครบคอร์สเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับ90%จะหายแต่มีบาง 10% ที่มีการดื้อยานะครับทานแล้วก็กินก็ยังไม่หายก็อาจจะต้องมาเช็
0: ค
2: นะปัจจุบันนี้อาจจะถ้าเคยตรวจเจอแล้วเนี่ยจะไม่จำเป็นถึงขนาดจะต้องมาส่องกล้องใหม่อาจจะมีการเป่าหรือมีการดูลมหายใจเขาจะเช็คได้ว่ายังมีการติดเชื้อ H. pylori อยู่หรือเปล่า
0: หรือไม่อันนี้ตอบคำถามแรกคำถามต่อไปผู้เข้าประกวดหมายเลข2หากผมปวดท้องตอนกลางคืนมีวิธีบรรเทาการปวดท้องได้ยังไง
3: จริงๆก็คือต้องคือนอกจากการรักษาตัวการติดเชื้อ H. pylori เนี่ยคิดว่าคนไข้เนี่ยก็น่าจะมีเรื่องของพฤติกรรมการกินอาหารที่ทำให้กระตุ้นที่มีอาการกรดไหลย้อนร่วมด้วยเพราะไม่ใช่ติดตัวของลำไส้ด้วยก็ได
0: ้อันนี้คือการแก้ไขหรือบรรเทาอาการปวดท้องในช่วงกลางคืนที่เป็นบ่อย
3: ๆ
0: ยังไม่หมดเพียงแค่นี
3: ้ข้อถัดไป
0: หมายเลขหนึ่งข้อประกวดอาการข้างต้นค่ะมีส่วนเกี่ยวกับความเครียดไหมอาจารย
2: ์โอ้มีแน่นอนครับก็คือจากกรดหลั่งเยอะมีกรดหลั่งในกระเพาะเยอะซึ่งสาเหตุกรดหลั่งเยอะก็มีความเครียดกินอาหารไม่ตรงเวลานะครับนะกินอาหารรสจัดมากๆนะครับพวกชากาแฟหรือเหล้านี่ก็ทำให้เกิดอาการพวกนี้ได
0: ้ความเครียดมีส่วนกระตุ้นให้เกิดกรดในกระเพาะอาหารคำถามข้อสุดท้ายก่อนที่มงจะลงใครคนใดคนหนึ่งการทานอิ่มเกินไปในแต่ละมื้อใกล้เคียงกับที่อาจารย์มะเมียวบอกไปแล้วหรืออาหารที่ย่อยยากมีส่วนทำให้ปวดท้องไหมครับ
3: มีส่วนแน่นอนนะคะก็คือการทานอย่างเช่นมื้อใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้กระตุ้นการหลั่งกรดมากขึ้น
0: เพราะว่าเรากินเยอะกรดก็ต้องบอกว่าออกไปย่อยออกไปย่อย
3: ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราก็จะเลยแนะนำว่าพยายามกินมื้อเล็กๆค่ะแล้วอาหารย่อยยากอย่างเช่นพวกกลุ่มเนื้อสัตว์บางคนเนี่ยไปกินแบบสเต็กเฟ
0: ่หมูกระทะ
3: แล้วก็อุ้ยมีอาการเพราะฉะนั้นก็จะต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่ย่อยยากช่วงแรกๆเนี่ยก็คือกินเนื้อสัตว์ที่ย่อยง่ายอย่างเช่นเนื้อปลาค่ะอย่างเงี้ยก็จะย่อยง่ายหรือว่ากินพวกผักเพิ่มมากขึ้นก็จะช่วยการขับถ่ายแล้วก็ลดอาการปวดท้องได้ด้วย
0: ค่ะครบถ้วนนะคะกับคำถามถึง
3: ได้รับครอง2คน
0: เป็นการครองตำแหน่งร่วมกันระหว่างอาจารย์ครู
3: แพทย์แต่นี่แบบว่าคำถามเหมือนตรวจข้อสอบเด็กเลย
0: เหมือนกับให้สตอรี่มาก่อน
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วมีคำถามย่อยเหมือนเวลาเราออกข้อสอบของนักศึกษาแพทย
3: ์
0: จะเป็นแบบ
3: นี้เลยค่ะ
0: โอ้โห
3: ปรากฏนักศึกษาแพทย์แอบมาถาม
1: แต่คำถามนี้นะคะมงจะลงที่ใครไม่ได้ต้องลงที่อาจารย์มะเหมี่ยวเท่านั้นเพราะเป็นคำถามเกี่ยวกับเด็กนะคะคุณสัสิธรถามเรื่องลูกสาวเนาะอายุ4ขวบเท่านั้นเองคุณสัสิธรบอกว่าเดี๋ยวนี้เวลาดุลูกชอบกระทืบเท้าใส่ค่ะ อยากทราบว่าควรทำยังไงดีเดี๋ยวนี้เอาแต่ใจตัวเองมากๆเลยคุณคุยกับลูกยังไงคะไม่ให้ลูกทำแบบนี้อาจจะดูตามเกมหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าไม่แน่ใจ
3: เด็กวัยเนี้ยจะเรียนแบบพฤติกรรมก็คือต้องบอกก่อนว่าการกระทืบเท้าเนี้ยก็อาจจะเรียนแบบมาจากผู้ใหญ่หรือโทรทัศน์ที่บางทีแบบเขาอาจจะมองผ่านปุ๊บเดียวแบบสมมติถ้าเราไม่ได้ให้เขาดูซึ่งเราก็จะหลีกเลี่ยงให้ดูด้วยนะคะถ้าเกิดเขามองผ่านปุ๊บเดียวเขาก็จะจดจำเอามาหรือว่าเจอไปเล่นกับเพื่อนบ้าน
0: ที่โรงเรียน
3: เจอเพื่อนค่ะที่โรงเรียนอนุบาลอะไรเงี้ยเขาก็จะเรียนแบบแต่ว่าวัยเนี้ยต้องบอกคุณพ่อคุณแม่ทุกคนว่าเป็นวัยแห่งการอดทน
1: คือไม่ถือว่าคุณแม่ต้องอดทน
3: คุณแม่ไม่ใช่ลูกค่ะก็คือทุกพ่อแม่ทุกคนจะคิดว่าวัยอายุ2ขวบเนี่ยที่เป็นภาษาอังกฤษที่เรียกว่า terrible 2เนี่ย
0: ค่ะ
3: terrible แล้วแต่ว่า
0: คือหมดแล้วหมดเลยยังค่ะ
3: ไม่มีการหมดค่ะ
0: ยังไม่หมด
3: ใช่ค่ะก็คือก็จะเขาเรียกว่าอะไรhandle ยากไปจนถึงอายุ4ขวบจนกว่าจะเข้าอนุบาลซึ่งปกติเนี่ย4ขวบก็จะเป็นวัยที่เหมือนคล้ายๆเขาจะรู้สึกว่าเขาครองโลกนี
0: ้เป็นศูนย์

0: ลางของจักรวาล
1: ถูกต้องเขารู้สึกว่าทุกคนจะต้องเอาใจเขาทั้งหมดและนอกจากนี้ก็คือตอนนี้พัฒนาการทั้ง4ด้านของเขาก็คือด้านภาษาด้านทางกายไม่ว่าจะกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กคือแทบจะพร้อม 100% แล้วดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมีความคิดไปไกลมีความต้องการอยากทำอะไรเพิ่มขึ้นจินตนาการเยอะมากขึ้นซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะเริ่มตามไม่ทันจากเดิมที่แบบเป็นเหมือนคนคอยเสนอให้ตลอดอันเนี้ยเป็นตัวเด็กเองที่จะบอกความต้องการ
2: เขาอยากจะเลือกของเขาเอง
3: บอกให้ซ้ายไปขวาตลอดเลย
1: ถูกต้องเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องเหมือนถ้าเกิดเขาหงุดหงิดอยู่คุณพ่อคุณแม่ต้องเข้าใจว่าอ่ะต้องบอกให้เขาเด็กวัยนี้ก็คือเขาอยากแสดงแต่อารมณ์โดยที่เขาอะไม่รู้ว่า
2: ไม่มีเหตุผล
1: ใช่เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องสอนว่าอ่ะสมมติเด็กโกรธขึ้นมาคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องบอกว่าแม่เนี่ยเข้าใจและว่าลูกโกรธแต่สาเหตุที่ลูกโกรธเนี่ยเกิดจากอะไรไหนต้องค่อยๆคุยกันบอกแม่
2: เล่าสิ
1: ใช่เพราะว่าเด็กก็จะแบบกีดการกีดการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องบอกว่าแม่หนูโกรธใช่ไหมแล้วเขาก็รู้สึกว่าอ๋อแม่รู้ด้วยว่าเราโกรธแล้วเขาก็เริ่มจะอยากเล่าว่าโอเคนี่หนูหิว
2: สาเหตุเพราะอะไร
1: หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะบอกเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือแต่ว่าหลีกเลี่ยงการตีการคือแต่ว่ามันก็จะยากเหมือนกันเพราะบางทีเราก็จะบอกว่าอย่าเสียงดังตอบกลับกับลูก
2: มันยากอาจารย
3: ์คนเป็นแม่
1: ลูกกับเท้าอยู
2: ่แวดเลยเดินไปเด็ดกิ่งในยม
1: อย่างเงี้ยไม่ได้เขาจะแบบเหมือนเขาจะรู้สึกว่
2: าต่อต้าน
1: แม่ทำต่อเขาก็จะทำต่อแรงขึ้น
2: ไม่จริงเขาก็เคยชินกับพฤติกรรมรุนแรง
1: ใช่ค่ะมันก็จะเหมือนแรงกันไปแรงกันมาก็จะไม่หยุดเพราะฉะนั้นแม่จะต้องแบบ
2: นิ่ง
1: เข้าโหมดใส่เสื้อขาวแบบเรา
2: เข้าโหมดหูดับชั่วขณะแม่รู้แล้วว่าลูกโกรธอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมโดยเฉพาะกับเด็กต
1: ้
2: องมีจิตวิทยาสูงมากพอสมควรและถ้าทำไปแบบนี้มันต้องอดทนนานแค่ไหนคะ
1: ขึ้นอยู่กับคนในบ้านถ้าในบ้านเนี่ยทำแบบนี้ทุกคนจะเป็นไปได้เร็วเดือน2เดือน3เดือนจะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดในบ้านคุณแม่ทำคุณพ่อทำปู่ย่าตายายไม่ทำเลยสักคนเดียว
3: มาลูกโอ้ใครว่าลูกอะไร
2: ก็จะสะดุดโต๊ะเหรอเดี๋ยวตีโต๊ะ
1: อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบเป็นจะยากเลยค
2: ่
1: ะ
2: ก็ต้องไปในทิศทางเดียวกัน
1: ถูกต้อง
2: อิกนอร์ได้ไหมแบบสมมติเด็กกระทืบเท้าหรือไม่พอใจหรือกรีดแล้วคุณพ่อคุณแม่ใช้วิธีการเพิกเฉยอันนี้แนะนำ
1: ค่ะเมื่อสมัยก่อนเทคนิคเนี้ยเรามีแนะนำเยอะเขาเรียกว่าทำเอาก็คือ
2: หมดเวลาละ
1: ก็คือให้เด็กก็อยู่ไปคนเดียว
2: ก็ลองไป
1: แต่ว่าในปัจจุบันเราเชื่อว่าคือก่อนที่จะมีทำเอาก็คือการไม่สนใจเด็กเนี้ยเราต้องมีทำอินก็คือการที่มีความอบอุ่นพูดคุยเป็นเวลาแห่งความสุขให้เด็กก่อนเพราะฉะนั้นด้วยส่วนใหญ่เราจะแนะนำว่าทำเอาถ้าไม่ได้จำเป็นเราก็ไม่ได้ให้ใช้ทุกรายอะค่ะ
2: ค่ะเพราะถ้าเกิดว่าเราพูดคุยแล้วอาจจะสงบลง
1: ถูกต้อง
2: แล้วก็พอก็เท่านั้นเอง
1: ค่ะ
3: นะคะคุณสัชชิธรอดทนนะคะ
1: ค่ะ
3: น่าจะได้อีก
2: ที่บ้านปลูกต้นมะยมคนถามคุณดาวอุ้ยเป็นแบบพืชมงคลเหรอฮะแบบปลูกแล้วคนนิยมบอกไม่หาเอาไว้ตีลูก
3: นะคะได้อีกหนึ่งคำถามไหมคะอันหนึ่งคำถามนะคะไปที่นุ่งดาวเลยค่ะ
2: มาที่คำถามต้นมะยมควร
3: ไม่ใช
2: ่มาที่คำถามอันนี้หลายคนอยากรู้อาจารย์ขาการกินโปรไบโอติกคือตอนนี้ฮิตมากเลยสมัยก่อนเราก็ไม่เคยได้ยินแต่ตอนนี้เขาบอกว่าการกินโปรไบโอติกนะคะแบบผงชงกับน้ำทานมาได้3วันเพื่อรักษาอาการ IBS ลำไส้แปรปรวนใช่ไหมคะกินแล้วท้องอืดมีอาการอืดแบบไม่สบายท้องเลยควรหยุดกินไหมคะอาจารย
1: ์ถ้ากินแล้วมีอาการแบบนี้
4: ควรจะหยุดครับ
2: หยุดอาจารย
4: ์อันนี้ยาพวกนี้ก็คืออาจจะช่วยได้บ้างนะครับแต่ไม่ได้ช่วยในทุกคนนะครับถ้าคนไหนที่กินแล้วรู้สึกไม่สบายท้องน้ำพวกนี้กินแล้วอาจจะมีอาการผิดปกติ
2: หยุดได้
4: หยุดได้ครับหยุดได
2: ้ค่ะอันนี้ก็ลองดูนะคะหลายคนกำลังนิยมมากนะโปรไบโอติกนะคะ
1: ช่วยอะไรอาจารย์มะเหมียวขอสั้นๆโปรไบโอติกเกี่ยวกับการขับถ่ายแล้วก็เพิ่มภูมิคุ้มกันใน
2: ลำไส้
1: ใช่
2: ค่ะเราถ้าไปเลี้ยงเอาพวกจุลินทรีย์พวกนี้พวกอะไรมาเลี้ยงเองอันตรายไหมคะ
1: ต้องมีเทคนิคที่ถูกต้องหมายถึงว่าปกติเนี่ยเราก็จะมีคำแนะนำในการเลี้ยงมันต้องสะอาดคือถ้าไม่สะอาดมันก็มีโอกาสติดเชื้อ
2: มากกว่า
1: ของทางเดินอาหาร
2: ฉันกินแล้วถ่ายดีๆเปล่าท้องเสีย
1: ติดเชื้ออยู
2: ่ต้องมีการควบคุมในระบ
4: บ
1: ใช่
2: นะคะที่ได้มาตรฐาน
1: ค่ะ
2: วันนี้ตอบคำถามได้บางส่วนนะคะคุณผู้ชมก็ยังค้างอีกบางส่วนด้วยเหมือนกันขอบคุณนะคะอาจารย์หมอมะเหมี่ยวอาจารย์หมอปูของเรานะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: อาจารย์อวยพรวันสงกรานต์ให้อาจารย์ปูก็ได้ให้กับคุณผู้ชมของเรา
4: ก็ส งกรานต์ก็คือปีใหม่ไทยนะครับเป็นการขึ้นปีใหม่นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพนะครับเรายังต้องอยู่กับโควิดอีกสักพักนึง
2: นะคะ
4: อ
2: ี
4: กส
2: ัก
4: พักนึง
2: ปีหน้าระวังใจว่าจะได้สัตว์น้ำอาจารย์มาเดี๋ยวด้วยดีกว่า
1: เชิญค่ะก็นอกจากขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงก็อย่าลืมไปออกไปไหนในช่วงสงกรานต์อย่าลืมใส่หน้ากากล้างมือเสมอแล้วก็ถ้าใครมีโอกาสได้ฉีดวัคซีนก็ฉีดเลยค่ะ
2: หมอก็ยังคือหมออยู่ดี
1: ยังมีความอวยพรของยายเรื่องสุขภาพแต่อย่างไรก็ตาม
2: อะไรก็ไม่สำคัญเท่าสุขภาพดี
1: ใช่แล้วค่ะ
3: วันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากวลินดาแบรนด์และกลัดนะคะหมดเวลาแล้วเราสี่คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมีแต่เรื่องน่าเบื่อน่าเบื่อชวนหลับทั้งนั้นเลยแต่แล้วก็ต้องเปลี่ยนความคิดค่ะเพราะอะไรน่ะหรอคะก็เพราะว่า
1: โหคุณยายดูอะไรครับเนี่ยรายการสารคดีชีวิตไทยเดิม
2: แหมดูรายการนี้เราจะได้เรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ของชาติเรายังไงล่ะจ๊ะ
0: ประวัติศาสตร์ก็มีแต่เรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วทั้งนั้น
2: หลานคิดว่าประวัติศาสตร์มีแต่เรื่องน่าเบื่องั้นเหรอจ๊ะเรามาเล่นเกมอะไรกันหน่อยดีไหมจ๊ะ
1: คุณยายซื้อเกมอะไรมาใหม่เหรอครับ
2: เกมของยายไม่ต้องใช้เครื่องเกมอะไรหรอกจ๊ะแค่ให้หลานๆแข่งกันตอบคำถามของยายมาให้ถูกใครตอบถูก2ข้อก่อนก็ถือว่าเป็นผู้ชนะแล้วยายก็จะมีของรางวัลให้ผู้ชนะด้วย
1: เล่นครับเล่นได้ของรางวัลอย่างนี้ด้วยไม่พลาดอีกแล้ว
0: ตกลงค่ะกึ๊กเล่นด้วยค่ะ
2: คำถามข้อแรกลอดช่องสิงคโปร์ทำไมถึงเรียกว่าลอดช่องสิงคโปร
1: ์ลอดช่องสิงคโปร์ก็คือลอดช่องที่ทำมาจากประเทศสิงคโปร์ครับ
2: เสียใจผิดจ้ะ
1: ฮะ
2: ไม่ใช่จ้ะลองตอบดูใหม่สิ
1: อ
2: นุญาตให้ไปค้นหนังสือหาข้อมูลได้นะจ๊ะ
0: เจอแล้วค่ะลอดช่องสิงคโปร์จริงๆแล้วเป็นขนมไทยเรานี่แหละแต่ที่เรียกว่าลอดช่องสิงคโปร์ก็เพราะว่าร้านต้นตำรับที่ทำลอดช่องสุดพิเศษนี้ตั้งอยู่หน้าโรงหนังที่ชื่อว่าโรงหนังสิงคโปร์บนถนนเยาวราชคนมักเรียกกันว่าไปทานลอดช่องหน้าโรงหนังสิงคโปร์กันจนต่อมาจึงเรียกกันสั้นๆว่าลอดช่องสิงคโปร์เฉย
2: ๆสรุปว่าข้อแรกหนูกุ๊กตอบถูกนะจ๊ะ
1: ช้าไปนิดเดียวเอง
2: ข้อต่อไปขนมจีนมีที่มาจากชาติไหน
1: ขนมจีนก็ต้องมาจากชาติจีนนะครับ
2: ถึงจะชื่อว่าขนมจีนแต่มันก็ไม่ได้มาจากชาติจีนหรอกนะ
0: เดี๋ยวขอหนังสือดูอีกทีก็ตอบได้แล้ว
1: แก๊ปรู้แล้วครับแก๊ปรู้แล้ว
0: นี่เธอเล่นเปิดอินเทอร์เน็ตหาข้อมูลเลยเหรอเนี่ย
1: ตอบแล้วนะครับขนมจีนน่ะจริงๆแล้วเป็นอาหารของชนชาติมอญครับภาษาเดิมของเขาเรียกว่าขนอมจินขนอมแปลว่าจับกันเป็นกลุ่มก้อนจินแปลว่าสุกขนอมจินพอเรียกกันต่อๆมาก็ค่อยๆเพี้ยนกลายเป็นขนมจีนไปในที่สุดครับ
2: ถูกต้องนะจ๊ะได้ไป1คะแนนเท่ากับพี่กุ๊กแล้ว
1: เย้อีกข้อเดียวแกก็ชนะแล้ว
0: จ๊ะน่ะและใช้อินเทอร์เน็ตนี้นะคิดกองนี่
1: อ้าวก็กติกาไม่ได้ห้ามนี่ครับว่าจะใช้อะไรค้นข้อมูลได
2: ้เอาล่ะยายจะเริ่มถามข้อ3ต่อแล้วนะ
1: ถามเลยครับคุณยายกับจะได้รางวัลสักที
2: รู้หรือเปล่าว่าข้าวผัดอเมริกันมีที่มาจากที่ไหน
1: เย้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพี่กุ๊ก
0: แค่นี้ก็ใช้คำไม่ได้แล้ว
1: น้อยก็ได้แกเปิดหนังสือเอาก็ได
0: ้เย้แล้ว
1: เฮ้ยโถเอ้ยอยู่ไหนล่ะเนี่ย
0: มันคงไม่ใช่ข้าวผัดของประเทศอเมริกันใช่ไหมคะคุณยาย
2: ไม่ใช่ข้าวผัดของประเทศอเมริกาแน่ๆจ้ะ
1: ฮะเจอแล้วครับ
0: เจอแล้วเหรอ
1: ข้าวผัดอเมริกันเป็นอาหารที่คุณหญิงสุรีพันธ์มณีวัฒน์เป็นคนไปยกขึ้นเองเนื่องจากสมัยก่อนตอนคุณหญิงทำงานอยู่ที่ภัตตาคารของสนามบินต้องรับทำอาหารแบบอเมริกันอย่างไข่ดาวไส้กรอกส่งมาให้สายการบินทั้งหลายแต่พอมีสายการบินหนึ่งยกเลิกอาหารเช้ากับกลางวันเข้าไส้กรอกกับไข่ดาวที่ทำไว้ก็เลยเหลือเยอะเลยคุณหญิงเลยเอาอาหารอเมริกันพวกนั้นมาประยุกต์ใส่ข้าวผัดลงไปให้คนไทยกินกันเองพอฝรั่งมาถามว่าอาหารนี้เขาเรียกว่าอะไรคุณหญิงก็เลยตอบไปว่าอเมริกันฟรายไรซ์หรือที่แปลว่าข้าวผัดอเมริกันนั่นเอง
2: ถูกต้องนะจ๊ะสรุปว่า ็แก๊ปตอบถูก2ข้อก่อนถือเป็นผู้ชนะไปเลยจ้ะ
1: เย้แก๊ปชนะแล้ว
0: โอ๊ยแพ้ซะแล้วแหมแต่ก็สนุกดีนะคะ
2: ประวัติศาสตร์น่ะทำให้เราเรียนรู้ที่มาของสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องแถมเรื่องอดีตบางเรื่องก็ยังให้ข้อคิดสอนใจเราได้อย่างเรื่องความเป็นมาของข้าวผัดอเมริกันเนี่ยก็ช่วยสอนให้เรารู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือเรื่องแย่ๆต่างๆในอดีตก็จะคอยเป็นเครื่องเตือนใจเราไม่ให้ทำผิดซ้ำสิ่งเดิมนี่แหละจ้ะประโยชน์ของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ล่ะ
0: ค่ะกุ๊กเข้าใจแล้วค่ะต่อไปนี้กุ๊กจะไม่เบื่อประวัติศาสตร์อีกแล้วค่ะ
1: แก๊ปก็เหมือนกันครับแต่ว่าของรางวัลที่จะให้แก๊ปมันคืออะไรหรือครับคุณยาย
2: อ๋อรางวัลเหรอจ๊ะนี่ไงล่ะลอดช่องสิงคโปร์จากร้านต้นตำรับดั้งเดิมเลย
1: ฮะแก๊ปนึกว่าจะเป็นเครื่องเกมหรือของเล่นอะไรสักอีก
2: ของแพงๆอย่างนั้นยายไม่มีตังค์ซื้อหรอกจ้า

0: นูกุ๊กตอนอาหารพี่ไม่มีเชื้อโรคนะ
1: แย่ที่สุดเลยค่ะวันนี้กุ๊กโดนใส่ร้ายค่ะก็เลี้ยงน้องชายตัวแสบของกุ๊กนะสิคะเลี้ยงมันมีอยู่ว่า
2: ฮ่าวันนี้มีไก่ทอดหรือครับเนี่ยว้าวน่ากินจังเลย
3: หน้าตาน่ากินจริงๆนะจ๊ะเนี่ยฝีมือกุ๊กเขาละจ้าเอาไว้กินกับข้าวเย็นวันนี
2: ้งั้นผมขอชิ้นนึงก่อนนะครับ
1: เอ้าแก๊ปอะเดี๋ยวสินี่พี่ทำไว้เป็นกับข้าวเย็นวันนี้นะ
2: โถแค่กินก่อนชิ้นสองชิ้นเองไม่เห็นเป็นไรหรอกครับ
3: เอาเถอะจ้าให้น้องไปเถอะนะ

0: อยไม่ไหวแล้วท้องเสียสุดๆจุดๆไม่หยุดเลยมันต้องเป็นพอไก่ทอดของพี่แน่ๆเลยที่ทำให้ผมท้องเสียขนาดนี
1: ้ฮะไก่ทอดของพี่เนี่ยนะ
0: นอกจากไก่ทอดของพี่แล้วผมก็ไม่ได้กินอะไร

0: ะมีเชื้อโรคได้ยังไง
1: ไม่งั้นพี่กุ๊กอาจจะเอาของค้างที่อยู่ในตู้เย็นหรือของหมดอายุมาทำให้ผมใช่ไหมล่ะ
0: เอ๊ะแต่ว่าพี่ใช้ของสดๆใหม่ๆตลอดเลยนะ
1: ไม่รู้ล่ะยังไงก็ต้องเป็นฝีมือของพี่แน่นอนต่อไปนี้แกจะไม่กินอาหารที่พี่กุ๊กทำอีกแล้ว
0: อยู่ๆมากล่าวหาว่าเป็นความผิดของกุ๊กแบบเนี้ยกุ๊กจะหาหลักฐานมาพิสูจน์ให้ได้ว่าไก่ทอดของกุ๊กน่ะไม่มีเชื้อโรคดูจากฉลากนี่เนื้อไก่ก็เพิ่งแพ็คมาขายเมื่อวานยังไม่น่าหมดอายุง่ายๆนี่นาน
2: ั่นสิจ๊ะเมื่อวานตอนซื้อของเราก็เลือกแล้วเลือกอีกว่าไก่สดจริงๆถึงได้หยิบมา
0: เมื่อกี้ตอนเราทอดไก่เราก็ล้างมือล้างชามล้างกระทะก่อนนี่นาเสร็จแล้วก็เริ่มหมักไก่ขั้นแรกเราก็เอาไก่ออกมาไว้ในชามเอามาคลุกกับกระเทียมแล้วก็เอารากผักชีที่เคี่ยวละเอียดตามด้วยพริกไทยน้ำตาลน้ำปลาพอคลุกไก่เสร็จแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงทีนี้ก็เริ่มชุบแป้งทอดเริ่มจากตีไข่เตรียมไข่ไว้ก่อนเอาไก่ที่หมักแล้วเมื่อกี้มาชุบไข่ให้ทั่วเสร็จแล้วก็เอามาคลุกกับกะลีอีกทีให้แป้งสาลีคลุกไก่ให้ทั่วจะได้ทอดออกมาสวยๆเสร็จแล้วก็ส่งให้คุณแม่ลงกระทะทอด
2: เริ่มจากตั้งไฟต้มน้ำมันให้เดือดๆพอเดือดปุดๆแล้วก็ใส่ไก่ลงไปเลยใช้เวลาทอดสัก15นาทีเอาให้ไก่สุกเหลืองกรอบเสร็จแล้วก็ยกขึ้นมาตากให้เสด็จน้ำมันสักพักแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
0: แล้วก็ทำอย่างสะอาดทุกขั้นตอนนี่คะคุณแม
2: ่ก็นั่นน่ะสิจ๊ะถ้ามีเชื้อโรคจริงๆมันก็น่าจะถูกความร้อนทำลายลงไปหมดแล้วนี่นาเอ๊ะทำอะไรนะจ๊ะ
0: กุ๊กอยากจะลองพิสูจน์ดูนะคะว่าไก่ทอดเนี้ยมีเชื้อโรคจริงๆหรือเปล่าถ้ามีเชื้อโรคจริงๆอีกเดี๋ยวกุ๊กก็ต้องท้องเสียใช่ไหมคะ
2: ถ้างั้นแม่ขอพิสูจน์ด้วยคนนะ
0: เป็นยังไงบ้างคะแม่มีอาการท้องเสียบ้างไหมคะ
2: ไม่เลยจ้ะแล้วกุ๊กล่ะ
0: กุ๊กก็ไม่เป็นอะไรเหมือนกันค่ะปกติดีทุกอย่าง
3: ถ้าอย่างนั้นทำไมแก๊ปถึงท้องเสียได้ล่ะเนี่ย
0: นั่นน่ะสิคะกุ๊กก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
4: กลับมาแล้วจ้าอะพ่อซื้อขนมปังอร่อยอร่อยมาฝากด้วยนะ
1: ฮะพ่อซื้อขนมปังมาเหรอครับพี่กุ๊กไม่ได้ทำใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นกินได้ปลอดภัยแน่นอน
4: เอ๋พี่กุ๊กไม่ได้ทำแล้วปลอดภัยหมายความว่าไงนะแก๊

0: เดี๋ยวก่อนนะแก๊ปเมื่อกี้ก่อนจะกินไก่ทอดแก๊ปล้างมือหรือยังจ๊ะ
1: ยังมั้งครับ
0: ถ้างั้นแม่รู้แล้วล่ะว่าทำไมแก๊ปถึงท้องเสียก็แก๊ปน่ะเอามือจับลูกบอลสกปรกนี่แล้วก็มาหยิบอาหารกินเลยโดยไม่ล้างมือใช่ไหมล่ะเพราะนิสัยไม่รู้จักรักษาความสะอาดอย่างนี้ไงล่ะที่ทำให้แก๊ปท้องเสีย
1: หา
2: สรุปว่าแก๊ปเอาแต่โทษคนอื่นเอาแต่โทษพี่ทั้งที่เป็นความผิดของตัวเองอย่างนั้นเหรอ
1: เย้ย
2: น้อยไม่ต้องหนีเลยนะเจ้าตัวแสบมานี่นะ
1: เว้ยพ่อครับยายครับช่วยแก๊ปด้วย
2: ไม่มีใครช่วยเธอได้หรอกมานี่นะมาให้สั่งสอนสักดีๆ
1: เฮ้ยขอโทษครับพี่กุ๊กผมผิดไปแล้วครับผมผิดไปแล้วเว้ย
3: ตกลงมันเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ย
1: ขอโทษครับพี่กุ๊กผมผิดไปแล้วครับผมผิดไปแล้วผมผิดไปแล้ว

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: วันนี้รายการดร.คิดพาน้องๆมาดูการทำงานของหมอกระดูกครับใช่แล้วครับหมอกระดูกแล้วหมอกระดูกทำหน้าที่อะไรสำคัญอย่างไรวันนี้น้องบอสจะพาเราไปทำความรู้จักกันครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ผมชื่อบอสนะครับผมอยากเรียนรู้วิธีการเป็นหมอกระดูกอะครับ
3: ก็บอสมาหาทุกคนแล้วล่ะพี่เนี่ยเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อนะครับวันนี้น้องบอสอยากรู้จักกับชีวิตของพวกพี่ใช่ไหม
2: ใช่
3: งั้นก่อนอื่นเราไปรู้จักกระดูกกันก่อนดีไหม
2: ดีครับ
3: งั้นเดี๋ยวพี่พาไป
2: ของจริงเหรอคะ
3: ไม่ใช่ของจริงเป็นของที่ทำลองจับดูดิจับดูสำหรับของหมอกระดูกและข้อเนี่ยเราจะดูแลโรคที่เกี่ยวข้องกับกระดูกนะครับแต่ว่าเราจะเน้นที่กระดูกที่เป็นระยางระยางเนี่ยคือกระดูกที่ออกมาจากแกนกลางนะครับเช่นต้นแขนมือสะโพกขาเข่าหน้าแข้งเท้าเป็นต้นนะครับแต่นอกจากระยางแล้วเนี่ยเรายังดูกระดูกที่เป็นแกนกลางด้วยก็คือเป็นกระดูกสันหลังแล้วก็กระดูกกราม
1: น้องๆทราบกันแล้วนะครับหมอกระดูกดูแลที่เป็นระยางและกระดูกแกนกลางแต่ดูเหมือนน้องบอสจะยังมีคำถามอีกนะครับคุณหมอ
2: มันแปลกนะคะกระดูกเนี่ยครับทำไมมันถึงมีเส้นเยอะจัง
3: มันมีสีแดงๆพวกนี้ใช่ไหมครับ แล้วก็มีสีขาวๆใช่ไหมสีแดงอันเนี้ยก็คือกล้ามเนื้อนะครับเวลาที่ข้อต่อต่างๆเนี่ยจะขยับได้เนี่ยก็จะต้องมีกล้ามเนื้อนอกจากกล้ามเนื้อจะต้องมีเอ็นด้วยนะครับถึงจะได้ขยับได้อย่างนี
2: ้เวลาเราเคลื่อนไหวนะครับมันก็จะเหมือนกับตอนเราขยับแข้งขยับขาแบบน
3: ี้ใช่ไหมถูกต้องเนาะงอเหยียดเข่าแบบนี้นะ
1: โอ้โหหมอกระดูกรู้จักส่วนต่างๆของร่างกายเยอะขนาดนี้แล้วเวลาตรวจคนไข้หมอใช้เครื่องมืออะไรครับถึงได้รู้ว่าคนไข้เจ็บตรงไหน
3: เราใช้มือครับเราสามารถคำได้มันมีตุ่มกระดูกนะที่นูนๆนะครับแล้วก็เวลาที่คนบาดเจ็บมันก็จะบวมนะแล้วก็ปวดนอกจากนั้นเรายังมีเครื่องมือพิเศษนะครับที่ไว้สำหรับตรวจซึ่งเฉพาะหมอกระดูกและข้อเนี่ยที่จะใช้อันนี้กันก็คือ
2: ไม้บรรทัดเนี่ยนะคะ
3: ันไม่ใช่ไม้บรรทัดบรรดานะเนี่ยมันเป็นไม้วัดมุมพวกเราหมอกระดูกและข้อจะต้องวัดว่าข้อของคนไข้เนี่ยข้อของผู้ป่วยเนี่ยสามารถขยับได้เท่าเดิมหรือเปล่าอย่างเช่นอ่ะบอสกระดกข้อมือขึ้นตึ้งแหมเราก็วัดได้แล้วว่านะจากแนวระดับเนี้ยฮึบได้ตั้งเกือบ90องศาแหมมันก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าพิสัยข
2: ้อแล้วพิสัยข้อคืออะไรหรอครับ
3: พิสัยข้อนะครับหรือในภาษาทางการแพทย์เนี่ยเรียกว่า range of motion ก็คือปริมาณมุมที่ข้อสามารถขยับได้ซึ่งแต่ละข้อก็จะมีปริมาณมุมที่อยู่ในค่าปกติที่ขยับได้ถ้าข้อต่างๆเช่นข้อศอกข้อมือข้อเข่าขยับได้น้อยกว่าปกติก็แสดงว่าน่าจะมีการบาดเจ็บหรือมีการเสื่อมหรือมีพยาธิสภาพใดๆซึ่งเราก็ต้องตรวจแล้วก็ใช้ไม้วัดมุมนี่แหละ
2: มันเหมือนเป็นยางลบเลยครับ
3: ใช่มันเป็นยางครับแต่ว่ามันไม่ได้ใช้ลบนะมันไว้สำหรับเคาะข้อเข่าดีกว่าแหมเห็นไหม
2: สบายดีครับ
3: นี่นี่เห็นไหม
2: ทำไมมันกระตุกเลยครับ
3: ถ้าเส้นประสาทปกติเนี่ยก็จะมีขากระตุกได้บ้างแต่ว่าต้องไม่รุนแรงมากแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาที่เส้นประสาทเนี่ยพองปึ๊บเนี่ยขึ้นมาเตะขึ้นมา
1: สนุกใหญ่เลยนะครับน้องบอสแต่วันนี้การรักษาที่หมอจะสอนคืออะไรไปดูกันเลยครับ
3: วิธีการรักษาวันนี้ที่พี่อยากจะสอนก็คือการใส่เฝือกไว้รักษาคนไข้ที่มีกระดูกหัก
2: ผมจะได้ฝึกใส่เฝือกเหรอครับ
3: ใช่ถูกต้องงั้นเราไปกันเลย
2: ไปครับ
3: จะสาธิตวิธีการใส่เฝือกในคนไข้ที่กระดูกข้อมือหักนะครับก็ขั้นตอนแรกก็คือขอเช็ดมือก่อนนะครับแอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดเพราะว่าเฝือกนี้ต้องใส่อยู่อย่างต่ำเนี่ยคือ4สัปดาห์นะฮะก็จะใช้เป็นแอลกอฮอล์นะครับเพื่อให้มันแห้งไวนะครับในขั้นตอนที่2ก็จะใส่เป็นผ้าที่จะรองไว้ที่ผิวหนังก่อนแล้วก็พันสำลีนะครับไปเราก็จะพันเฝือกแล้วนะเป็นเฝือกปูนนะครับเหมือนปูนพลาสเตอร์เลยแช่น้ำก่อนนี่บอสต้องจำนะเนี่ยอันนี้เดี๋ยวบอสจะต้องโดนสอบนะ
1: เอาละสิครับน้องบอสจะทำได้ไหมครับเนี่ย
3: มาใส่ต้องใส่ให้สวยนะเพราะว่ากระดูกมันจะได้เข้ารูปดีนะครับและทำการขึ้นรูปเนาะรูปเนาะขอขอผู้ช่วย1คนครับมาจับนิ้วโป้งกับนิ้วชี้หน่อยครับ
2: นิ้วโป้งกับนิ้วชี้
3: ถูกต้องนะโอเคตอนนี้เฝือกมันจะเริ่มแข็งแล้วนะครับเราก็จะทำการดัดเข้ารูปเนาะครับปึ๊บ
2: ต้องกดเข้าไปมั้ยครับ
3: จะต้องจัดเข้ารูปครับมันก็จะมีเทคนิคทำประมาณแบบนี้เพราะว่าเราต้องการให้ข้อมือเนี่ยอยู่นะกระดกลงอย่างนี้สักนิดนึงเราก็ต้องใช้มือกดตอนนี้มันจะเริ่มใกล้แข็งแล้วนะสุดท้ายเนาะรอบนี้เป็นรอบเก็บถ้าเกิดเราขึ้นรูปได้ดีเนี่ยในรอบที่1รอบที่2นี่คือเพียงแค่ให้มันแข็งแรงขึ้นเท่านั้นตัดหน่อยจ้าตัดเลยเก่งมากเก่งมากโอเค
1: แม่น้องบอสเก่งจริงๆเลยนะครับช่วยงานคุณหมอได้อย่างคล่องแคล่วเลยครับ
2: เราไปแตะที่เฝือก
3: มันก็จะทำให้มันสวยขึ้นและเรียบขึ้นเนียนขึ้นทั้งผิวนอกมันก็จะไม่ขรุขระนะเพราะว่าปูนมันจะละลายน้ำเหมือนงานศิลปะไหม
2: เหม
3: ือ
2: น
3: โอเคว
2: าดร
3: ู
2: ปโดเรมอนด้วย
1: ดูคุณหมอสาธิตการทำเฝือกแล้วคิดว่าทำได้ไหมครับน้องบอส
2: ก็เข้าใจครับก็คือเหมือนเราต้องพันปูนพลาสเตอร์2รอบครับรอบที่2อาจจะต้องใส่ถุงมือเพื่อให้มันเรียบบอสคิดว่าตัวเองทำได้ต้องผ่านครับ
3: ดูดิ
2: เช็ดสำลี
1: ใจเย็นๆนะครับน้องบอสแอบตื่นเต้นเหมือนกันนะครับเนี่ย

0: ต่อไปทำอะไรเอ่ย
1: ก็พัน
2: วัดดูก่อนอ่ะวัดดู
1: ความยาว
2: ความยาว
1: มือ
2: ถ้าเป็นช็อตก็ประมาณนี้
3: ประมาณน
1: ี้ก็รัดเข้าไปก่อน
2: ปึ๊บ
3: ลง
1: ปึ๊บ
3: ต้องตัดตรงไหนนะ
1: ตรงนี้ครับ
3: ตรงนิ้วโป้ง
2: ตรงนี้ตัดแค่นิดเดียวพอ
1: ชื่อแล้วก็แย่เอานิ้วโป้งไป
3: เริ่มทำอะไรต่อ
1: พันเจ้าสำลีที่ทำเฝือกนะครับก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้ทำเฝือกเองครับอย่างแรกผมเอาผ้าเป็นปูนะครับไปจุ่มกับน้ำแล้วเอามาพันนะครับผมรู้สึกแบบพันไปพันมาผมก็งงๆนะครับว่าถ้าพันไปอย่างนี้แล้วมันต้องยังไงต่อโชคดีครับที่มีพี่ผู้ช่วยอีกคนนึงมาช่วยก็เลยได้รู้ครับว่าต้องพันแบบนี้แบบนี้แบบนี้ครับ
3: คร
1: ับ เย้โอ้นี่ผลงานของเองครับเอาว่าสวยใช่ไหมล่ะ
3: เยี่ยมไปเลยครับบอสวันนี้รู้สึกยังไงบ้าง
1: สนุกมากครับที่ได้มาทำเฝือกจริงๆ
3: รู้จักได้รู้จักการเป็นหมอกระดูกสักเพียงบางส่วนเนาะ
1: ครับ
3: ก็สำหรับน้องๆที่กำลังดูอยู่นะครับถ้าอยากแข็งแรงไม่มีปัญหาเรื่องระบบกระดูกและข้อนะครับสิ่งสำคัญก็คือต้อง stay fit ก็คือออกกำลังกายสม่ำเสมอที่เหมาะสมกับวัยนะครับไม่หนักเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับอันที่2ก็คือกินอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็รับประทานอาหารที่มีแคลเซียมเป็นส่วนผสมเช่นนมนะครับและอันสุดท้ายก็คือต้องไปตากแดดบ้างนะครับ
1: ทำไมถึงต้องตากแดดด้วยล่ะครับ
3: ครับเพราะว่าแดดในช่วง 8:30 ถึง 9:00 จะเป็นคลื่นความถี่ที่สามารถทำให้ผิวหนังเนี่ยสังเคราะห์วิตามินดีได้นะครับและวิตามินดีจะทำให้ร่างกายเนี่ยสามารถดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นแล้วเราก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับ
4: สุดยอดไปเลยครับบอสเก่งมากครับทำเฝือกได้ดีทีเดียววันนี้น้องๆได้รู้จักกับหมอกระดูกกันไปแล้วได้เห็นการทำงานของหมอกระดูกว่าเป็นอย่างไรได้เรียนรู้วิธีการรักษากรณีที่เกิดกระดูกหักอีกด้วยรายการด็อกเตอร์คิดส์ยังมีเรื่องราวอาชีพของหมอสาขาต่างๆให้น้องๆได้รู้จักอีกมากมายติดตามชมกันนะครับ

ICG ร่วมกับสสสเสนอ

0: ความลับของเจ้าเหลือง
1: โอ้ยโอ้ยโ
2: อ้แหมเวลาผ่านไปเร็วดีจริง
3: ๆจ้าจ้าเย็นแล้วจ้า
0: Huh?

0: ไม้คงจะหิวแล้วสินะแบบเนี้ยไปที่บ้านของฉันไหมล่ะฉันจะหาของให้นายกินเย้ yeah! ดีใจจังเลย
1: ไปเร็วไปเร็วไปเมียวเมียวเมียวเมีย
0: วกลับมาแล้วครับพ
2: ่อเย้ยปัดท่อเล่นอะไรนี่ลูกฮะแล้วนี่เก็บลูกแมวลงทางกลับมาบ้านอย่างนั้นเหรอลูกฮะ
0: แมวน้อยน่าสงสารเขากำลังหิวครับพ
2: ่ออ๋อแมวเหรออ๋อไหนเจ้าเหมียวถ้าอย่างนั้นลูกก็ไปหาอะไรให้เขากินก่อนก็แล้วกันนะลูกนะเอ๊ะมีคนผูกริบบิ้นเอาไว้ให้ด้วยนี่นาแบบนี้แมวน้อยตัวนี้บางทีอาจจะมีเจ้าของนะเนี่ยแล้วก็เจ้าของของเขาอาจกำลังตามหาตัวอยู่ก็ได้
1: หื
2: มมีอะไรอย่างนั้นเหรอเจ้าแมวเหมียวหืม
1: เหม
2: ีย
1: ว
2: เหมียวเหมียวเหมียวเรือดำน้ำกับดอกไม้สีชมพูอย่างนั้นเหรอ
0: มีอะไรเหรอครับพ
2: ่
0: ออ
2: ๋อคือว่าพ่อเองก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันนะลูกงงง
3: เขียวหวานตั้งชื่อให้เขาแล้วหรือยังล่ะ
0: ยังเลยแต่แมวน้อยตั้งชื่อให้ฉันว่าเหมียวเรียบร้อยแล้วล่ะ
4: เย้แล้วทำไมเขียวหวานต้องให้แมวน้อยตั้งชื่อให้ด้วยเราเขียวหวานก็มีชื่ออยู่แล้วนี่นา
0: จริงด้วยสิฮะลืมไป
5: แบบเนี้ยพวกเราเรียกเขาว่าเจ้าเหลืองดีไหมล่ะ
0: ก็ดีเหมือนกันนะ
6: นี่นะแล้ววันนี้พวกเราจะเล่นอะไรกันดีอะ
0: เมื่อวันก่อนพ่อต่อเรือลำนี้ให้ฉันวันนี้พวกเรามาลองลอยเล่นกันดูที่สระน้ำพุดีมา
5: ดี
0: เล่นกันลองดูนะ
3: โอ้โหลอยได้
5: ลอยได้จริงด้วย
0: ใช่สิฮะ
3: ทำอะไรน่ะเจ้าเหลืองเดี๋ยวก็ตกลงไปในน้ำหรอก
6: เรือใบลำเนี้ยไม่ใช่เรือจริงๆนะถึงจะลอยได้แต่ก็ขึ้นไปนั่งไม่ได้หรอกรู้ไหม
5: นี่เดี๋ยวพวกเรามาเล่นเป็นเรือของอาณาจักรวาลีวาลีกันดีไหมล่ะ
0: อาณาจักรวาลีวาลีคืออะไรหรอ
5: ก็คืออาณาจักรที่เรือทุกลำต่างก็มีชีวิตนะเซ
0: ่โอ้โห
6: ถ้างั้นของฉันขอเป็นเรือสำเภานะ
1: ของฉันขอเป็นเรือใบ
5: ฉันอยากเป็นเรือแคนู
0: ฉันอยากเป็นเรือสินค้าลำใหญ่ๆเลยอะ
1: งงงงงงงงกูคิดกูคิด
0: อ่ะของข้อพ่ออ่ะเขาอยากเป็นเรือจอนสลัดอ่ะถ้าอย่างเนี้ยพวกเราก็ต้องหนีข้าพ่อแล้วล่ะสิหนีเร็วหนีเร็วจนจะหลัดมาไปวิ่งไปหนีหนี
5: ไปไหนแล้วล่ะ
0: ฮะ
1: แย่แล้วเรือใบของเขียวหวานก็หายไปด้วยล่ะ
0: ฮะ
6: แบบนั้นน่ะมันอันตรายมากเลยนะ
5: ใช่แล้วเดี๋ยวก็ตกลงไปในแม่น้ำหรอก
0: เจ้าเหลืองเจ้าเหลืองอย่านะเจ้าเหลืองอย่า
5: เจ้าเหลือง
0: จะตกลงไปเจ้าเหลือง
6: เจ้าเหลือง
0: เจ้าเหลืองพี่พึ่งไปในน้ำไม่ได้เลยสิ
1: เจ้าเหลือง
2: เมื่อวานเนี่ยที่แมวน้อยข้าวดอกไม้สีชมพูมาวางคู่กับเรือดำน้ำจำลองของพ่อนะในที่สุดพ่อก็นึกได้ว่าเคยได้รู้จักกับคุณเรือดำน้ำสีชมพูชาวอาณาจักรวารีวารีลำหนึ่งพ่อก็เลยลองติดต่อไปหาเขาดูแล้วก็ปรากฏว่า
7: แมวน้อยตัวเนี้ยเป็นลูกชายของฉันเองแหละจ้า
8: ลูกชาย
7: ใช่แล้วล่ะจ้าแต่ว่าเดิมทีเขาไม่ได้เป็นแมวหรอกนะเขาก็เป็นเรือดำน้ำเหมือนอย่างฉันนี่แหละแต่ว่าเขาเป็นเด็กที่ดื้อรั้นไม่ยอมฟังคำตักเตือนของฉันหรือว่าใครๆทำให้มีครั้งหนึ่งที่เขาแอบเข้าไปในเขตแดนห่วงห้ามใต้ทะเลแล้วก็เลยโดนคำสาปจนกลายเป็นแมวแบบนี้ละจ้ะ
8: อย่างนี้เอง
2: ที่เขาอยากจะนั่งเรือไปตามแม่น้ำก็คงเป็นเพราะเขาอยากจะกลับบ้านไปหาคุณที่อาณาจักรวารีวารีละมั้งคุณเรือดำน้ำสีชมพู
7: แต่ถึงยังไงเขาก็ยังเป็นเด็กดื้ออยู่ดีตราบใดที่เขายังดื้ออยู่อย่างนี้เขาก็จะไม่มีทางล้างคำสาปได้เลย
9: ถ้าอย่างนั้นก็เลิกดื้อแล้วก็เชื่อฟังพ่อแม่ทนาเจ้าเหลือง
4: ใช่แล้วใช่แล้วต้องเลิกดื้อแล้วเชื่อฟัง

ขอบใจทุกคนมากนะจ๊ะ

บอยซีจีร่วมกับสสสเสนอเวจจี้เจ๋งส

0: อนหัวเห็ด
1: กระจกเอ๋ยจงบอกข้าเถิดใครกันที่งดงามที่สุดในโลก
2: ใครก็ไม่รู้แต่ว่าไม่ใช่เธอหรอกยะ
1: อะไรนะยะ
2: เอ้าก็เธอไม่ได้อยู่ในโลกนี่นาอย่าลืมสิ
1: จริงด้วยสินะถ้างั้นถามใหม่ก็ได้ใครเอ่ยงดงามที่สุดนอกโลก
2: ถึงจะถามใหม่แล้วแต่ว่าแล้วฉันจะไปรู้ได้ยังไงกันเล่าเอ้ย
3: แล้วเจ้าชายเจ้าหญิงก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขสนุกไหมลูกนิทานเรื่องนี
4: ้สนุกครับพ่อ
3: ถ้าอย่างนั้นก็รีบนอนซะสิจะได้ฝันสนุกสนุกเหมือนในนิทานยังไงล่ะลูก
4: แล้วพรุ่งนี้พ่อจะเล่านิทานเรื่องอะไรอีกครับ
3: เรื่องอะไรดีล่ะเอาเป็นว่าพ่อให้ลูกเป็นคนไปเลือกที่ห้องสมุดเองก็แล้วกันนะ
4: ครับพ
3: ่อ
5: วันนี้เอาหนังสือมาคืนเองเลยเหรอเก่งจริงนะเขียวหวานเนี่ยแล้วจะยืมเล่มไหนต่อไปดีล่ะ
4: อยากได้เล่มที่อร่อยนะครับคุณนะ
5: เอ้ยนี่มันหนังสือนะไม่ใช่ขนมหนังสือน่ะต้องบอกว่าเล่มที่สนุกต่างหากเล่า
4: ถ้าอย่างนั้นขอเล่มที่สนุกครับผม
5: หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่หัวเห็ดชอบมากเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองที่ว่ากันว่าผู้คนที่ได้ไปอยู่จะมีความสุขที่สุดในโลกเมืองที่สุดปลายสายรุ้งยังไงล่ะ
4: เมืองที่สุดปลายสายรุ้งเหรอครับอ๋อน่าอร่อยดีจังเลย
5: โอ้ยปัดโถเอ้ยสอนไปเมื่อตะกี้นี้แป๊บเดียวลืมซะแล้วเด็กหนอเด็ก
4: กลับมาแล้วครับพ่อ
3: กลับมาแล้วเหรอลูกรีบไปล้างมือให้สะอาดแล้วค่อยมากินข้าวกันนะลูกไป
4: ครับผม
3: เอ๋

0: มีเรื่องอะไรอย่างนั้นเหรอครับ
1: ขอบคุณมากนะครับที่ช่วยขอร้องคุณเรือดำน้ำสีชมพูให
2: ้ในที่สุดความฝันของหัวเห็ดที่ฝันมาตั้งแต่เล็กๆว่าวันหนึ่งจะได้ไปอยู่ที่เมืองที่สุดปลายสายรุ้งก็จะได้เป็นจริงเสียที
0: แต่ว่าพวกคุณช่างศึกษาค้นคว้ากันเก่งจริงๆนะครับ

0: ผมเองเนี่ยยังไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเรือดำน้ำสีชมพูมีความสามารถพิเศษสามารถที่จะเดินทางไปยังเมืองที่สุดปลายสายรุ้งได้นะครับแม
1: ่พ่อบอกว่าการลาจากกันน่ะเป็นเรื่องเศร้าพ่อก็เลยอยากให้เก็บเรื่องที่พวกเราจะย้ายออกไปเป็นความลับไว้ก่อนพอพวกเราไปถึงที่เมืองสุดปลายสายรุ้งแล้วพ่อก็จะเขียนจดหมายมาบอกลาทุกคนในเมืองนี่เอง
2: ขอให้โชคดีนะ
3: หัวเห็ด
4: ทุกคนในหมู่บ้านเวจี้เวจี้ดีกับพวกเรา3คนพ่อแม่ลูกมากพวกเราจะไม่มีวันลืมเลย
0: ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะครับ
4: ไปกันเถอะลูกไป

0: นี่ทำไมวันนี้หัวเห็ดถึงไม่มาโรงเรียนล่ะมีใครรู้บ้างไหม
1: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะไม่รู้ว่าเขาไม่สบายหรือเปล่า
0: ข้าวโพดบอกว่าเมื่อเช้าตอนที่เดินผ่านบ้านของหัวเห็ดก็ไม่เห็นมีใครอยู่เลยอ่ะ
1: น่าเป็นห่วงจังเลยเนาะ
0: แล้วเขียวหวานล่ะพอจะรู้อะไรบ้างหรือเปล่า
2: คือว่า
1: ทำท่าแบบเนี้ยเขียวหวานคงต้องรู้อะไรดีๆแน่เลยอ่ะ
0: บอกหน่อยเถอะ
1: บอกหน่อยเถอะนะเขียวหวาน
0: บอกหน
1: ่
0: อย
1: บอกหน่อยเถอะนะเขียวหวาน
2: นั่นอะไรอ่ะยันนี้นะ
1: กลับมาก่อนเขียวหวาน
0: เขียวหวานกลับมา
1: เขียวหวาน
2: โอ้ยจะทำยังไงดีล่ะเรา
0: พวกเราคือลูกหมู3ตัวที่เป็นพี่น้องกัน
2: ว้ายหมาป่ามา
0: พวกเรามาแอบในบ้านของพี่ใหญ่ที่ทำด้วยฟางกันเถอะพวกเราหนีมาแอบอยู่ในบ้านที่ทำด้วยไม้ของพี่ค้นรองว้ายหมาป่าเป่าบ้านของพี่รองปิวไปแล้วรีบหนีไปอยู่บ้านของน้องเล็กที่ทำด้วยอิฐกันเถอะ
3: เย่ yeah, แล้วล่ะคนทำฉากเขาลืมวาดรูปบ้านที่ทำด้วยอิฐมานี่นาจะทำยังไงกันดีล่ะเนี่ย
4: มาฉันช่วยวาดให้เองนะขอบใจมากนะข้าวโพด
2: เฮ้ยแย่แล้ว
0: มีอะไรหรอ
4: ฉันไม่มีปากกาก็เลยวาดไม่ได้นะสิขอบใจนะสับปะรด
0: อะมีอะไรอีกหรอ
4: เอ้ยคือว่าปากกาด้านเนี้ยหมึกหมดแล้วอ่ะเขียนไม่ออกเลยอ่ะ
1: ฮ่าถ้างั้นใช้ด้ามนี้สิ
4: อะขอบใจนะฟักทอง
2: เฮ้ยแย่แล้ว
0: บอกมาซะดีๆนะเขียวหวานว่าหัวเห็ดเขาหายไปไหน
1: ใช่ใช่ใช่บอกมาซะดีๆนะ
4: แต่ว่าฉันรับปากกับหัวเห็ดไว้ว่าจะไม่บอกให้ใครรู้นี่นะ
0: ถ้างั้นแบบนี้ก็ไม่เป็นไรหรอก
1: ใช่แล้วพวกเราอ่ะต้องรู้จักรักษาคำมั่นสัญญา
5: ขอบใจมากนะเขียวหวาน
0: หัวเห็ดหายไปไหนมารีบบอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
5: คือว่าฉันฝันมาตั้งแต่เด็กแล้วว่าอยากไปอยู่ที่เมืองสุดปลายสายรุ้งเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกพอไปถึงกลางทางฉันก็ขอให้พ่อแม่พากลับมาเพราะฉันน่ะรู้ตัวแล้วว่าตอนที่ฉันอยู่ที่หมู่บ้านเวกจี้ฉันก็มีความสุขที่สุดในโลกแล้วพ่อฉันน่ะมีเพื่อนๆที่แสนดีอยู่ยังไงล่ะ
2: เย้
1: เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดแล้ว

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
1: ่หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน

0: ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆ
1: หนูดีทำได้
0: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้
0: พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังที่สุดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ่มีแต่ความสนุกแล้วยังมีสาระเหมาะกับครอบครัวในยุคดิจิทัลนะครับกับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ในยุคนี้นะครับพ่อแม่ผู้ปกครองนะฮะจำเป็นต้องเรียนรู้นะครับในโลกไซเบอร์นะครับเพื่อเข้าถึงลูกหลานก่อนที่จะสายเกินไปเพราะฉะนั้นรายการนี้นะครับเหมาะมากกับพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กๆในยุคดิจิตอลไม่ควรพลาดกันเลยทีเดียวครับในแต่ละสัปดาห์นะครับเราจะมีทีมการแข่งขันทั้งหมด2ทีมด้วยกันแต่ละทีมนะครับจะมีสมาชิกนะครับเป็นหนูน้อยน้องๆ1คนแล้วก็พ่อแม่หรือผู้ปกครองนะฮะอีก1คนนะครับเป็นคู่หูไซเบอร์นะครับแต่ละทีมนะครับต้องผ่านด่านของเราให้ได้เพื่อสะสมเหรียญนะครับให้มากที่สุดถ้าใครสะสมได้มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะประจำสัปดาห์นะครับซึ่งจะเรียกว่าแชมป์ออฟเดอะวีคครับ
1: wow.
0: เอาล่ะครับวันนี้บอกได้เลยว่าคู่หูไซเบอร์ของเราน่ารักทั้ง2ทีมเลยนะครับไปพบกับคู่หูแรกเลยนะครับคู่หูไซเบอร์มาในทีมสเกลเวนเจอร์แม่สาและน้องสเกล
2: สวัสดีค่ะ
0: ช้าๆไอ้ที่กินน่ารักดีน่ารักดีไอ้ตรงนี้เอาออกชอบเชิญครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะสเกลเวนเจอร์รักเธอที่สุด
0: ทีนี้นะสเกลเวนเจอร์เชิญเข้าที่เลยนะครับและไปพบทีมที่2น่ารักไม่แพ้กันนะครับทีมดราก้อนบอทคุณพ่อบอยและน้องเดชครับครับโอ้โ
4: หสวัสดีครับ
0: ครับ
4: เราไม่ใช่คนดี
5: แต่หน้าตาดีที่สุด
1: ว้าว
0: น่ารักมากๆครับเชิญเข้าที่นะครับและนี่คือ2ทีมนะครับทีม Scale Venture แล้วก็ Dragon Bot นะครับถามคุณแม่หน่อยคุณแม่สาครับน้องสเกลเป็นยังไงเลี้ยงยากไหมฮะ
6: ก็ไม่ยากเท่าไหร
0: ่ไม่ยาก
6: ค
0: ่
6: ะ
0: แล้วน้องสเกลเลี้ยงคุณแม่ยากไหมครับไม่รู้ไม่ได้เคยเลี้ยงคุณแม
5: ่ไม่ได้เคยเลี้ยง
0: คุณแม่เลี้ยงเรา
5: ครับ
0: ดื้อไหมลูกดื้อไหม
5: ไม่ดื้อครับ
0: แล้วคุณแม่สาทำกิจกรรมอะไรร่วมกับน้องสเกลบ้างครับ
6: ก็มีไปเที่ยวไปอะไรบ้างค่ะแบบ
0: ครับ
6: แล้วมีเล่นเกมกับเขาที่แบบกับแม่ลูกเนี่ยค่ะ
0: หรอเล่นเกมอะไรอ่ะน้องสเกลเล่นกับแม่เล่นเกมอะไรครับ
5: เล่นเกม
0: ชื่อว่า
5: ชื่อว่า
0: เอาครับมีเวลานะครับ
5: จะถูกไปแล้ว Big and Bit
0: อะไรนะ
5: Big and Bit
0: Big and Bit นะสนุกไหมคุณแม่เคยเล่นกับน้องแล้วน้องก็เล่นแบบไม่ยอมเลิกอะไรอย่างงี้มีไหม
6: มีค่ะ
0: แล้วมีวิธียังไง
6: ก็ต้องไม้แข็งค่ะ
0: มาแข็ง
6: ไม้แข็งค
0: ่
6: ะ
0: ไม้แข็ง
6: ใช้ไม้แข็งเลยค่ะ
0: ตีเลยเหรอ
6: ไม่ค่ะต้องดุค
0: ่
6: ะ
0: อ๋อต้องดุนิดนึงแล้วดุอย่างนี้แล้วเขากลัวไหมหรือว่าเขาจะเชื่อเราไหมอ่ะใช้วิธีนั้น
6: ถ้าติดพันมากๆก็ต้องเสียงดังก่อนค่ะแล้วก็แบบ
0: ดังประมาณไหนสมมติอ่ะผมเป็นน้องสเกล
5: แม่ครับ
6: สเกลหยุดได้แล้วล
0: ู
6: ก
0: โอ้โหนะครับวิ่งเข้าห้องนอนเลย
6: ก็ยังนะคะต้องมีครั้งที่3ค่ะ
0: ครั้งเอาไปครั้งที่3อ่ะน้องสเกลแม
6: ่สเกลหยุดหรือยัง
0: ดีผมว่าไม่ใช่แค่น้องสเกลกลัวหรอกคุณพ่อคุณพ่อน่าจะกลัวด้วยนะครับคุณแม่ดุไหมลูกน้องสเกล
5: ดุครับ
0: ดุครับเราเคยแบบกลัวมากไหมกลัวไหม
5: กลัว
6: ระดับไหนลูก
0: ก็กลัวระดับไหน1 2หรือ3ลูก
5: บางวันก็1บางวันก็3
0: อารมณ์แปรปรวนนะลูกเนาะไม่เป็นไรแต่วันนี้ต้องมาร่วมกันนะครับเล่นเกมผ่านด่านสะสมเหรียญให้ได้เยอะๆนะครับ
6: ค
0: ่
6: ะ
0: มาถึงทีมนี้นะฮะดราก้อนบอทนะฮะคุณพ่อบอยน้องเด็ดผมชอบทุกอย่างยกเว้นหูกระต่ายเป็นสัญลักษณ์ครอบครัวแหละคุณพ
4: ่อใช่ๆครับจะได้มาแบบเหมือนคู่แฝด
0: อ๋อคู่แฝดเอ้ยแต่หน้าเหมือนกันนะไว้ทรงคุณพ่อด้วยมั้ยเดี๋ยวตั้งแบบคุณพ่อมั้ยน้องเดชเอามั้ย
5: ก็ได้ครับ
0: ก็ได้นะครับเดี๋ยวกลับไปตัดเลยนะลูกนะแล้วคุณพ่อบอยฮะน้องเดชเป็นไงฮะ
4: ก็ซนครับเป็นธรรมดาของเด็กวัยนี้ฮะ
0: เด็กผู้ชาย
4: ใช่แต่ชอบให้ลูกซนเพราะว่าเขาชอบถาม
0: อื้อ
4: ไอ้อะไรอ่ะนั่นมันอะไรอ่ะ
0: เด็ก น้องเดชครับเออคุณพ่อดุไหมฮะ
5: ไม่คร
0: ับ แล้วอุ๊ยนี่แสดงว่านี่เมื่อกี้มี3ข้อเลยนะเมื่อกี้ก็3ข้อเลยนะเราเคยโดนคุณพ่อดุมั้ย
5: บางครั้งครับ
0: บางครั้งเหรอฮะส่วนใหญ่คุณพ่อบอยกับน้องเดชนี่ได้ทำอะไรด้วยกันมั้ยฮะ
4: ชอบตีแบดด้วยกัน
0: ตีแบด
4: ที่หน้าบ้านครับ
0: ครับหน้าบ้าน
4: แล้วก็มีเล่นเกมกับลูกบ้างเพราะว่าน้องเขาชอบเล่นเกมคือเล่นไปเรื่อยเลยหลดไม่รู้เกมอะไรบ้างแต่ว่าชอบบอกว่าทำคะแนนได้ดีป้าอยากโชว์คะแนนเยอะจังเลยขับรถเกมนี้ขับรถหนูได้ที่หนึ่งด้วยมาดูหนูหน่อยมาเล่นด้วยกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
0: อย่างนี้ถือว่าดีเคยเล่นแบบเล่นไม่ยอมเลิกไหมน้องเด
5: ช
0: ไม่มีเหรอจริงหรือเปล่า
5: จริงครับ
0: ไม่จริงอะ

0: จริงไหมคุณพ่อ
1: ไม่ก็คือน้องอ่ะจะมีลิมิตในการเล่น
0: ครับ
1: แต่ให้เล่นชั่วโมงนึงก็เลิกละพอละอะไรอย่างนี
0: ้ครับผมเอาละน้องเดชวันนี้ต้องช่วยคุณพ่อหรือคุณพ่อช่วยน้องเดชไม่รู้นะที่ต้องเล่นเกมแล้วสะสมเหรียญไปได้เยอะๆนะครับเราเป็นทุนการศึกษาพร้อมให้ด้วยนะครับวันนี้จะสนุกสนานแน่เลยนะครับเอาละครับพบไปแล้วนะครับคู่หูไซเบอร์2ทีมนะครับเคยอย่างนี้ไหมฮะคุณพ่อคุณแม่เคยที่บ้านน่าจะเป็นไปได้นะที่พ่อแม่เนี่ยให้ลูกๆเนี่ยใช้อุปกรณ์ไอทีนะครับแล้วคุณลูกก็เอาไปเล่นเกมดูวิดีโออะไรอย่างเงี้ยหลายครอบครัวเจอปัญหามากลูกเมื่อกี้ที่ผมบอกลูกเล่นไม่เลิกทำยังไงหนักใจขนาดไหนเดี๋ยววันนี้เรามาร่วมเล่นเกมนี้กันครับกับเกมพักเถอะลูก
2: กติกาเกมที่1พักเถอะลูกการแข่งขันรอบที่1เกมพักเถอะลูกคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะทำให้ลูกๆของพวกเขาพักจากการเล่นเกมไปทำกิจกรรมอย่างอื่นแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว B หรือโนหรือทำไม่สำเร็จทั้งสองครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆพักจากการเล่นเกมได้สำเร็จหรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
0: นั่นก็คือกฎกติกานะครับของเกมพักเถอะลูกนะครับเราจะมาแข่งขันกันในรอบที่1นะครับเหตุการณ์เราจะมีเหตุการณ์ให้ดูนะครับเป็นเหตุการณ์ของไซเบอร์สตอรี่จาก2ครอบครัวนะครับซึ่งจำลองมาจากเรื่องราวของครอบครัวทีมงานที่เราสำรวจมาแล้วน่าจะเกิดกับทุกๆหลายๆครอบครัวเลยนะครับไปชมเลยนะครับไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2เรื่องครับ
3: น้องสันสันหมดเวลาเล่นเกมของวันนี้แล้วนะครับรีบมาดื่มนมก่อนเร็วจะได้ไปแปรงฟันก่อนเข้านอนกันลูกสันสันปิดเสียงนาฬิกาปลุกลูกเสียงดังหนวกหูแล้วก็หมดเวลาเล่นเกมของวันนี้นานแล้วนะครับ
4: แป๊บนึงครับขอเวลาอีกแป๊บนึงนะแม
3: ่แป๊บนึงของสันสันอีกกี่นาทีนะลูก
4: 3ตรงแล้วก็2กับหลังหันโอ๊ยจะหมดเวลาแล้ว
3: ไม่ใช่จะหมดเวลานะครับแต่วันนี้หมดเวลามาตั้งนานแล้วเอาล่ะแม่จะจับเวลาที่สันสันเล่นเกมเกินไปวันนี้ถ้าสันสันเล่นเกมเกินไป5นาทีพรุ่งนี้สันสันก็จะเล่นเกมลดน้อยลงไป5นาที
5: อ้าวแบบนี้ถ้าเล่นเกินเวลาไป30นาทีพรุ่งนี้น้องก็จะได้เล่นน้อยลงไป30นาทีสิครับ
3: แม่จะจับเวลาแล้วนะ3 2 1
6: ชอนครับลูกต้องทำการบ้านตอนนี้แล้วนะครับไม่อย่างนั้นมันจะไม่เสร็จ
7: ไม่เสร็จก็ไม่เสร็จแต่ผมไปเล่าเพื่อนคนอื่นก็ได้
6: ไม่ได้นะครับลูกขนาดชอนเล่นเกมชอนยังอยากเล่นด้วยตัวเองเลยแล้วทำไมทำการบ้านไม่อยากทำด้วยตัวเองบ้างนะ
7: นะพ่อให้ผมเล่นเกมเสร็จก่อนเดี๋ยวผมไปทำการบ้านเลย
6: เอางี้ถ้าชอนทำการบ้านเสร็จเดี๋ยวพ่อให้เล่นเกมที่ชอบ
7: นั้นพ่อให้ผมเล่นเกมเสร็จก่อนเดี๋ยวไปทำการบ้านที่ชอบครับ
6: อ่ะโอเคตกลง
0: และนี่คือ Cyber Story นะฮะเรื่องราวของทั้ง2ครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง2ทีมนะครับต้องดูดีๆนะฮะเรามาเป็นคำถามกันดีกว่านะครับว่าคำถามคือครอบครัวใดทำให้เด็กพักจากการเล่นเกมได้สำเร็จระหว่างครอบครัว A หรือครอบครัว B หรือไม่สำเร็จทั้งคู่คือโ no, นนะครับเลือกการ์ดได้เลยนะครับทั้ง2ทีมเลือกแล้วว่าอย่าเพิ่งให้ใครเห็นนะฮะ A B หรือโ no, นนะครับเลือกคำตอบกันมาได้เลยนะครับหลังจากดูCyber Story ทั้ง2เรื่องแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วไม่รู้ว่าทีมเดียวกันระหว่าง Scavenger กับ

อนบอร์ดเนี่ยใจจะตรงกันในทีมหรือเปล่านะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้ว1 2 3เชิญครับเปิดมาเอาละครับเอาละครับครอบครัวของดราก้อนบอร์ดนะฮะเลือก A น้อง

0: หยุดแล้วถึงไปทำกิจกรรมที่แม่บอกก่อนแล้วคือโอเคเขาก็จะหยุดตามอย่างนั้นก็คือเขาจะได้เล่นค่ะแม่จะให้เล่นตามที่เขาบอกค่ะ
1: อ๋อเราก็ต้องมีเหตุผลหน่อย
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับส่วนน้องสเกลครับทำไมถึงตอบข้อ B ครับ
2: เพราะว่าถ้าแม่ดุจะยอมไปทำกันบ้าน
1: ถ้าแม่ดุจะยอมไปทำกันบ้าน
2: หรือตอนที่แม่พูดเสียงดังเดี๋ยวก็จะไปทำกันบ้านเหมือนกัน
1: เอาตั้งแต่แรกใหม่ลูก คืออะไรนะคืออะไรนะคือไม่ชอบให้แม่ดุอย่างนี้ป่ะไม่ชอบให้แม่แบบดุใช่ไหม
0: พอแม่สั่งก็จะทำ
1: เออถ้าแบบสั่งเราไม่ค่อยนั่นนะใช่ไหม
2: ใช่คร
1: ับ ใช่ครับนะฮะอ่ะสเกลเลือก B คุณแม่เลือก B ใจตรงกันนะครับเอาละครับมาถึงทีมนี้นะฮะมาที่ทีมดราก้อนบอร์ดกันบ้างนะฮะคุณพ่อบอยและน้องเดชนะฮะคุณพ่อบอยฮะทำไมถึงเลือกข้อโนฮะ
3: พ่อโจทย์บอกว่าทำให้ลูกหยุดใช่ไหม
1: พักเล่นเกม
3: พักเล่นเกมอันแรกลูกไม่ยอม
1: อ
3: ันหลังลูกบอกว่าเดี๋ยวเล่นเกมจบก่อนยังไม่หยุดไงก็ยังไม่หยุดไง
1: ทั้งสองก็เหมือนจะใช้วิธีแบบนี้อาจจะล
3: ู
1: กอาจจะไม่หยุดก็ได้
3: ใช่อาจจะไม่หยุด
1: ถ้าเป็นเราอ่ะเราจะใช้วิธีไหน
3: ให้หยุดเลยครับ
1: ให้หยุดเลย
3: หยุดเลย
1: ทำยังไงให้หยุดเลยให้หยุดนะอะไรเงี้ยเหรออ
3: าจจะแบบมีข้ออ้างว่าเดี๋ยวป้าต้องใช้คอมต่
1: อ
3: หรือเดี๋ยวใช้มือถือต่ออะไรอย่างเงี้ยอ้างเองก็ได้
1: อ้างไปอย่างนั้นนะฮะแต่ถ้าแบบไปบังคับมากๆอาจจะไม่มีผลก็ได้
3: ครับผม
1: ส่วนน้องเดชน้องเดชครับทำไมถึงเลือกข้อ A ครับครอบครัว A
4: บอกว่าจะนับเวลา
1: อ๋อเอาเวลามาที่กำหนด
4: แล้วคุณนี้ก็ลดเวลา
1: คือมีข้อเขาเรียกว่ามีข้อต่อรองในการที่แบบถ้าเล่นเดี๋ยวมีต่อให้ด้วยคิดว่าจะหยุดใช่ป่ะถ้าเป็นเราหยุดไหม
4: หย
1: ุ
4: ดคร
1: ับ เอ้ยเป็นเด็กดีจังเลยถ้าเป็นเราหยุดไหม
4: หยุดครับ
1: หยุดหยุดกี่วัน
4: หยุด
1: เสาร์อาทิตย์หยุดไหมแล้วขัดตะเลิกหยุดไหมลูก
4: หยุด
1: หยุดครับผมชอบน้องสเกลมากเลยนะครับเอาละครับข้อนี้ตอบมานะครับก็คือแม่สากับน้องสเกลเนี่ยตอบข้อเดียวกันนะครับแล้วก็พ่อบอยกับน้องเด่นพ่อบอยโนและเอนะฮะเรามาเฉลยกันนะครับใครจะได้กี่เหรียญนะครับไปชมกันเลยครับ
5: ก็ได้ครับแม่สันสันเริ่มเล่นเกมแล้วก็ได้แต่แม่ห้ามหักเวลาเล่นเกมของสันสันพรุ่งนี้เลยนะครับ
6: โอเคได้ครับแต่ต่อไปซันๆต้องรักษาเวลานะครับเสียงนาฬิกาดังปุ๊บ
5: ซันๆจะอยู่เล่นเกมปั๊บเลยครับ
6: โอเคดีมากจ้างั้นรีบดื่มนมก่อนนะจะได้เข้านอนกันลูก
5: ครับแม
7: ่ Yes มาเริ่มนี้สิอ้อละละละละ
8: ชอนครับยังเล่นเกมไม่เสร็จอีกเหรอครับลูก
7: ยังครับผมเพิ่งเจอตัวบอลเมชาดีสีสำเร็จ
8: มันมีทั้งหมดกี่ด่านนะครับเนี่ย
7: 10ด่านครับแต่พอผมได้จบ10ด่านเดี๋ยวไปทำการบ้านเลย
8: 10ด่านไม่ได้ทำการบ้านกันแล้วคืนนี
9: ้พ่อแม่ควรทำข้อตกลงและเวลาล่วงหน้าเช่นให้ลูกทำการบ้านก่อนจึงจะได้มือถือหรืออุปกรณ์เล่นเกมถ้าทำเสร็จแล้วจะได้เล่นตามที่ตกลงเวลากัน1ชั่วโมงทุกวันโดยอาจจะมีเทคนิครางวัลเพิ่มเติมถ้ารู้หน้าที่ทำการบ้านโดยพ่อแม่ไม่ต้องเตือนให้ชื่นชมและอาจจะให้รางวัลความตั้งใจในรูปแบบอื่นๆเช่นสะสมแต้มแรกของหรือให้เป็นเวลาสะสมได้เล่นหรือใช้มือถือได้เพิ่มสำหรับวันหยุด15นาทีนอกจากนี้เมื่อเด็กพยายามหยุดได้ตามเวลาให้ชื่นชมไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือกอดชื่นชมก็ได้ที่ลูกได้พยายามทำตามกติกาและควบคุมเวลาตามที่ตกลงกันและชวนทำกิจกรรมอื่นร่วมกัน
1: นั่นแหละครับเฉลยของเรานะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเรามาสรุปเหรียญกันนะครับทีม Scale Venture นะครับต่อไปตรงกันนะครับได้100เหรียญนะครับและผิดทั้งคู่เลยนะครับคนหนึ่งตอบ B คนหนึ่งตอบ B ตรงกันได้100เหรียญนะครับแต่ไม่ถูกทั้งคู่เพราะฉะนั้นรวมทีม Scavenger นะครับได้เหรียญจากข้อนี้ไป

0: มาทีมดราก้อนบอลนะฮะนี่ตอบไม่ตรงกันนะครับคุณพ่อตอบโนคุณน้องเดชนะฮะตอบ A นะฮะเพราะฉะนั้นตอบไม่ตรงไม่ได้เหรียญไปนะครับแต่มีถูก1คนคุณน้องเดชนะฮะตอบข้อ A ได้ไป100เหรียญครับแอคเลยแอคเลยตอบถูกแอคเลยนี่รูปหล่อขึ้นมาเลยทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้นะครับสเกลเวนเจอร์กับดราก้อนบอทนะฮะตอนนี้มีเหรียญนะ100เหรียญเท่ากันไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจยังมีอีกหนึ่งภารกิจโอเคนะสู้ไหมสู้ไหม
1: สู
0: ้นะครับแหมเอ้ยถามจริงคุณพ่อบอยน้องเดชน้องเดชชื่อจริงว่าอะไรฮะ
2: ชานนท์ครับชานนท์
0: ชานนท
2: ์ครับ
0: แล้วชื่อเล่น
2: น้องเดชครับ
0: มาจากไหนครับพ่อมันคือไม่เกี่ยวอะไรกับชากับนนท์เลยนะ
2: ม
0: ัน
2: เป็นแบบว่าแบบเหมือนหมอดูให้ว่าขนาดตัวเนี้ยเหมาะกับวันเดือนปีเกิดของเขา
0: ครับ
2: ก็เลยต้องชื่อชานนท์
0: ชานนท์แต่ชื่อเล่นชื่อเดช
2: น้องเดชครับ
0: แล้วสเกลนี่ชื่อจริงชื่ออะไรครับลูก
1: ชื่อจริงชื่อสเกล
0: ชื่อเล่นน่ะ
1: ชื่อเล่นชื่อสเกล
0: ชื่อเดียวกับชื่อจริงเลยฮะอันนี้เรื่องจริงแน่ๆ
3: ใช่ค่ะ
0: อ๋อชื่อจริงคุณพ่อเป็นนักดนตรีป่ะฮะ
3: เป็นสถาปนิก
0: อ๋อสเกลอ
3: ๋
0: อนึกว่าสเกลแบบโดเรมีไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่นะครับเอาละครับตอนนี้เรามาเริ่มข้อที่2กันภารกิจที่2กันนะครับอยากจะบอกว่าในยุคนี้นะฮะเด็กๆนะฮะในยุคนี้บอกได้เลยว่าคอมพิวเตอร์กับสมาร์ทโฟนนี่ถือว่าเป็นอาหารหลักเขาเรียกว่าทุกคนต้องมีเลยนะครับผู้ปกครองเนี่ยอาจจะน้องเอาไปแล้วอาจจะบางทีเอาของคุณพ่อบ้างเอาของคุณแม่ไปบ้างเนี่ยเอาไปเล่นเกมเอาไปดูวิดีโอหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งที่น่าสังเกตแล้วก็น่ากลัวมากอย่างหนึ่งคือเวลาเอาไปดูพวกนี้แล้วเนี่ยโฆษณาบางทีโฆษณามันเข้ามาโดยที่แบบมันไม่ได้กลั่นกรองว่าเอ้ยโฆษณาเหมาะกับเด็กอายุเท่านี้ไม่ได้กลั่นกรองเพราะฉะนั้นเนี่ยจะประสบปัญหามากๆบางทีเคยไหมครับคุณพ่อ
2: เคยครับ
0: เคยน้องเดชเขาดูพวกวิดีโออะไรฮะ
2: มันแบบบางทีมันมีแบบวิดีโอแบบว่า18บวกมันหลุดเข้ามาอะไรอย่างนี
0: ้คุณพ่อดู
2: ไม่น้องคือ น้อง
0: มันหลุดมา
2: น้องไม่รู้ไงเขายังเล็กไงแต่เขาก็ดูแบบว่าบางทีดูคนท้องแต่ว่าก็ดูอยู่นั่นน่ะคนท้องอะไร
0: มา
2: เพื่อเราก็ไม่อยากจะให้ดูเพราะบางทีมันภาพมันไม่โอเค
0: อ่ะแล้วคุณพ่อทำอย่างนี้แก้ปัญหาไงอ่ะ
2: ก็ต้องคอยดูครับ
0: คอยดูเขาเคยแบบแอบไปเล่นคนเดียวไหม
2: มีครับมีครับ
0: ไม่เคย
2: อยากดูอีกแกอยากดูอีก
0: น้องนังแดกเคยแบบขอโทษนะเคยเจอแบบ18บวกงี้เลยเหรอแล้วเราทำไงเราเรียกพ่อไหมดูด้วยนะฮะนี่แหละเราต้องหาวิธีการแบบว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงว่าเฮ้ยบางทีแบบเอ้ามันหลุดจริงเพราะว่าบางทีมันมาโดยเราไม่ได้ตั้งใจถูกไหมฮะแล้วคุณแม่สานะฮะน้องสเกลเขาได้ดูวิดีโอแล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไหมฮะ
3: มีเหมือนกันค่ะก็ต้องคอยแบบคอยดูอยู่คอยอยู่ใกล้ๆคอย
0: บอก
3: คอยเตือนนะค่ะ
0: ครับ
3: บางครั้งก็เล่นเกมอยู่มีเกมอื่นแทรกขึ้นมาคือเกมที่มันรุนแรงเนี่ยเขาก็คลิกโหลดเต็มเครื่องเลยค่ะบางครั้ง
0: โหลดเลยสเกลโหลดเองเลยเหรอลูกโหลดเองไหมเวลาโหลดเกมเราโหลดเองไหมครับน้องสเกลครับ
1: โหลดเอง
0: โหลดเองแล้วไง
1: แล้วถ้าคุณแม่ลบทุกอันไหมคุณแม
0: ่ครับ
1: ถ้าโหลดอันนึงขึ้นมา
0: เคยคุณแม่เคยลบเกมเราไหมเราโหลดมาแล้วคุณแม่ลบไหม
1: ลบ
0: แล้วทำไง
1: ลบแล้วมีเกมหนึ่งขึ้นมา
0: ครับ
1: มัน
3: โหลด
1: มันเกมมีประโยชน
0: ์อ๋อถ้าเราจะหาเกมที่มีประโยชน์ใช่ไหมครับ
1: ใช่ถ้ามีดาวขึ้น
0: ครับดาวขึ้นแล้วไง
1: มีดาวขึ้นจะซื้อ
0: เคยซื้อเองไหมเคยซื้อดาวไหม
1: จะแต่งมี
0: ครับลูก
1: มีการแต่งโรบอทด้วย
0: อ๋อก็คือเขามีซื้อแบบซื้อใช่ไหมจริงๆผมไม่ทราบ
3: เกมฟรีก็จะ
0: อ๋อโหลดส่วนใหญ่จะเป็นโหลดเกมฟรี
3: ใช่ค่ะ
0: อ๋อนะฮะแต่เราสามารถลบได้ป่ะ
3: ใช่ค่ะแม่ก็ไปอันไหนที่ไม่เหมาะสมก็คือก็เป็นเกมของเด็กๆนี่ค่ะแต่เลือกแม่ก็ต้องคอยเลือกค่ะว่าอันไหนไม่เหมาะสมก็ต้องลบค่ะ
0: เอาละครับและคราวนี้นะฮะเกมนี้แหละ ที่จะต้องมาช่วยกันแก้ปัญหาตรงนี้เป็นตัวอย่างการแก้ปัญหาและการภารกิจที่2ของเรากับเกมอย่างนี้ต้องแบน
4: กติกาการแข่งขันรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนกติกาการแข่งขันในรอบที่2นี้ก็คือเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์2ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้ใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ทีละอุปกรณ์โดยคู่หูไซเบอร์จะต้องมาทำการตั้งค่าการป้องกันความเสี่ยงจากเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยหรือการสูญเสียเงินที่อาจจะมากับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งอาจจะเป็นภัยต่อลูกหลานภายในเวลา5นาทีการตั้งค่าสำเร็จ1อุปกรณ์มีค่า100เหรียญหากทำได้ครบทั้ง2อุปกรณ์รับไปเลย200เหรียญนอกจากนี้ยังมีโบนัสพิเศษให้กับทีมที่ทำถูกต้องครบทั้ง2อุปกรณ์และทำได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นทีมที่ทำได้สำเร็จครบและเร็วกว่าจะได้รวมเหรียญคะแนนสะสมมากถึง400เหรียญกันเลยทีเดียวครับ
0: และนั่นคือกฎกติกาของเกมอย่างนี้ต้องแบนนะครับนะฮะตอนนี้อุปกรณ์ของเราพร้อมแล้วคุณลูกนะฮะเป็นการถอดเขาเรียกถอดรหัสนะฮะคุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นคนแบนนะครับเอาละครับเมื่อกี้นะฮะเหรียญของเรา2ทีมเสมอกันอยู่นะครับอันนี้ทำให้ได้เยอะๆแล้วกันนะจ๊ะอ่ะพร้อมยังพร้อมแล้วมาเชิญเข้าประจำที่ครับประจำที่เลยอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งจำฮะเอามืออย่างนี้ก่อนเอามือชูขึ้นแตะไปที่หัวแล้วก็หมุนตัวก่อนเป็นการวอร์มการเล่นเกมก่อนนะโอเคไหมโอเคนี่มาพร้อมนะพร้อมแล้วจับเวลาครับได้ลูกช้าๆใจเย็นๆไปแล้วอีกขั้นไปแล้วได้ไหมลูกไม่ต้องรีบนะลูกนะไป
4: คุณผู้ชมครับได้ชมความน่ารักสดใสของทั้งน้องสเกลและน้องเดียดกันแล้วตอนนี้จะเข้าสู่การแข่งขันแบบจริงจังมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับจะได้เห็นโหมดความมุ่งมั่นตั้งใจของคู่หูไซเบอร์ทั้ง2ทีมใครจะถอดรหัสได้เสร็จก่อนกันและทีมใดจะบล็อกหรือแบนได้เร็วกว่ากันกับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนและมาร่วมลุ้นร่วมเชียร์คุณพ่อคุณแม่ร่วมมือกับลูกๆฝ่าด่านเกมโคดดิ้งกับภารกิจร่วมด้วยช่วยคิดสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วอย่าลืมมาติดตามเชียร์น้องสเกลกับน้องเดชในรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ตอนต่อไปกันด้วยนะครับ

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงงเงชะเงงชะเงง
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟัน

0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่ง
1: ๆหนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่ง
1: ๆหนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้
0: หนูดีทำได้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะพบกับเราสองคนในรายการเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะ
0: ครับเรื่องราวสัปดาห์นี้เข้มข้นมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าคุณแม่มือใหม่ทั้งสองคนน้องหมวยและก็น้องก้อยนั้นนะครับตอนนี้เข้าสู่ระยะใกล้คลอดเข้าไปทุกทีแล้วนะครับหลังจากที่ไปตรวจครรภ์ครั้งสุดท้ายมาครับ

0: ีครับ
1: หมอดีค่ะ
0: คุณแม่ครับสบายดีนะคะมีปัญหาอะไรหรือเปล่า
1: ช่วงนี้ท้องแข็งบ่อยค่ะแล้วก็เหมือนลูกดิ้นน้อยลง
0: เป็นไปได้เพราะว่าเธอใกล้กำหนดคลอดแล้วนะคะปกติเนี่ยลูกเนี่ยจะต้องดิ้นน้อยลงเพราะพื้นที่สำหรับที่จะให้เด็กหมุนไปหมุนมาในมดลูกคุณในช่องท้องคุณเนี่ยมันน้อยลงแล้วเพราะลูกคุณตัวใหญ่แล้วและอย่างหนึ่งหัวเด็กเนี่ยเริ่มลงเข้าไปในอุ้งเชิงกรานแล้วเพราะฉะนั้นพื้นที่ในการที่เด็กจะขยับตัวหรือหมุนตัวได้เหมือนเก่าเนี่ยมันจะน้อยลงเพราะนั่นอันนี้เป็นธรรมดาปกติเนี่ยอายุครรภ์เนี่ยถ้าใกล้40สัปดาห์เนี่ยจะจวนถึงกำหนดคลอดแล้วคราวนี้อาการที่จะบอกว่าคุณกำลังจะคลอดเนี่ยนะ1ท้องที่แข็งเนี่ยจะต้องแข็งเป็นจังหวะแล้วก็แข็งแรงขึ้นทีขึ้น

0: ท้องแข็งเป็นพักๆมีหรือยัง
1: มีค่ะ
0: ถี่ไหมทุกกี่นาที
1: ก็เริ่มถี่ขึ้นกว่าที่แล้ว
0: เริ่มถี่ขึ้นเนาะตอนนี้ก็คือมันเริ่มมีท้องแข็งจากที่หมอไปติดเครื่องดูนะคะทุกๆ1 2 3 4 5ประมาณ5นาทีก็ท้องแข็งมันยังไม่ได้ถี่มากนะคะปกติถ้าจะคลอดเนี่ยท้องมันต้องแข็งถึงประมาณ 2-3 นาทีเลยนี่ประมาณ5นาทีนะคะ
2: แต่ถ้าท้องแข็งนอนพักแล้วหายไปเนี่ยอาจจะไม่ใช่เจ็บท้องจะคลอดและที่สำคัญคือถ้ามีมูกเลือดหรือมีน้ำเดินเหมือนปัสสาวะราดออกมาทางช่องคลอดอย่างเงี้ยต้องมาเลยแล้วก็ตอนนี้ต้องเตรียมกระเป๋าจัดกระเป๋าเตรียมไว้เลยเพราะว่าคุณมีแนวโน้มที่จะเจ็บท้องคลอดเนี่ยได้ทุกเมื่ออยู่แล้วเพราะว่าครรภ์ครบกำหนดแล้ว
0: ก็หมอคิดว่าอีกน่าจะอีกสักวัน2วันน่าจะคลอดนะคือตอนนี้ใกล้คลอดละเริ่มเข้าสู่ระยะการคลอดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นท้องแรกเนี่ยจะใช้ระยะเวลานานนิดนึงในช่วงแรกๆนะคะปกติจะคลอดได้เนี่ยปากมดลูกมันต้องเปิด10เซนอันนี้ของคนไข้ยังเปิดแค่ประมาณ1เซนแล้วก็ท้องแข็งมันยังไม่ได้ถี่มากนะคะหมอให้ทางเลือก2ทางอันแรกก็คือถ้าบ้านอยู่ใกล้มีคนมารับมาส่งตลอดเวลานะคะก็กลับไปนอนพักที่บ้านถ้าเกิดว่ามันเจ็บถี่มากขึ้นหรือว่ามีน้ำเดินก็ให้มาโรงพยาบาลอันที่สองก็คือว่าถ้าไม่สบายใจก็นอนสังเกตอาการที่โรงพยาบาลเลยแต่ว่าหมอจะยังไม่ทำการเร่งคลอดหรืออะไรก็คือปล่อยธรรมชาติให้เจ็บธรรมชาติถ้าเจ็บมากขึ้นหมอก็จะตรวจภายในซ้ำแต่ถ้ามันยังไม่เจ็บก็นอนพักไปก่อนคุณวิภาณีคิดว่าจะยังไงดีคะ
1: กลับไปรอดูอาการที่บ้านก่อนแต่ถ้ามีอาการมากขึ้นก็จะประมา
0: ณได้ค่ะก็อย่างที่บอกกลับไปนะคะท่านก็คือน้ำไหลออกมาเป็นน้ำใสๆไหลจากช่องคลอดออกมาเหมือนปัสสาวะราดคือกลั้นไม่ได้ให้รีบมาโรงพยาบาลเลยนะคะอันดับที่สองคือถ้าเกิดมีการเจ็บท้องตึงเป็นพักๆนะคะทุกสามนาทีคือให้คุณวิภาณีดูนาฬิกาแต่ละครั้งว่าท้องมันตึงทุกสามนาทีไหมถ้าอย่างนั้นก็ให้มาโรงพยาบาลหรือถ้ามันมีเลือดออกจากช่องคลอดเยอะเหมือนเป็นประจำเดือนก็ให้มาโรงพยาบาล

0: ความยาวของนมข้างขวาก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะการยืดหยุ่นของหัวนมก็อยู่ในเกณฑ์กลางๆเรียกว่าพอใช้ได้นะคะข้างลานนมก็นุ่มดีนั้นการให้นมข้างนี้ดูแล้วไม่น่ามีปัญหาเท่าไหร่นะน้องนะสำหรับข้างซ้ายถ้าหัวนมยื่นออกมาอีกนิดนึงแล้วลูกดูดปุ๊บนะคะพี่ก็ดูแล้วก็โอเคพอไหว
1: ขอบคุณค่ะ
2: ตอนนี้ใกล้ที่จะคลอดเข้ามาทุกทีแล้วความรู้สึกตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะ
3: ตื่นเต้นค่ะคำตอบเดียวเลยคือตื่นเต้นแล้วก็ถามว่ากลัวด้วยไหมก็มีอยู่ช่วงนึงที่น่าจะกลัวอยู่เพราะว่าต้องเข้าไปอยู่ในห้องคลอดคนเดียว
2: เกิดความกังวลอะไรเกิดขึ้นไหมเอ่ย
3: ไม่ค่ะตอนนี้ไม่มีความกังวลอะไรทั้งนั้นเลยตอนนี้อยู่แค่ขออย่างเดียวอยากเห็นหน้าลูกไวๆ
1: แล้วในตอนนี้มีความกังวลอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมคะ
3: ก็กังวลคือเหมือนกลัวตัวเองปวดท้องแล้วมาหาหมอไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลัวเจ็บเยอะด้วย
1: จะใกล้คลอดแล้วคุณแม่มีความรู้สึกยังไงอีกบ้างนอกจากความกังวลละ
3: ก็ตื่นเต้นอยากเห็นหน้าลูก
1: สำหรับการเตรียมของสำหรับที่น้องกำลังจะคลอดออกมาในอีก7วันข้างหน้าหรืออาจจะน้อยกว่านั้นมีการเตรียมอะไรไว้บ้างคะ
3: ก็จะมีเตรียมเสื้อผ้าเด็ก 2-3 ชุดที่เตรียมไว้นะคะแล้วก็จะมีผ้าอ้อมแล้วก็จะมีพวกสำลีพวกอะไรเงี้ยจะเตรียมไว้นิดหน่อยแล้วก็จะเกี่ยวกับพวกเอกสารการแจ้งเกิดพวกสำเนาทะเบียนบ้านอะไรอย่างนี้ก็จะเตรียมไว้หมดแล้วตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วก็หาข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงเด็กอ่อนแรกๆไว้

ขอย้ำเลยนะคะว่าช่วงเวลานี้นะคะคุณแม่เนี่ยสามารถที่จะคลอดลูกได้ทุกเมื่อค่ะหมอรุตเพราะฉะนั้นนะคะจะต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมนะคะรวมถึงเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆนะคะของคุณแม่แล้วก็คุณลูก

0: ำเป็นมากๆเลยค่ะ
1: ใช่แล้วครับและถ้าเตรียมความพร้อมทุกอย่างแล้วนะครับก็ควรที่จะวางกระเป๋าไว้ใกล้ๆมือเลยนะครับเพราะว่าเผื่อเจ็บท้องน้ำเดินเมื่อไหร่นะครับก็จะได้ไปได้ทันทีโดยไม่ฉุกละหุกครับ

0: ก็เห็นว่ามีอาการอะไรคะที่บ่งบอกว่าเราน่าจะแบบเจ็บท้องคลอด
1: ก็ท้องยาบ้างท้องเกร็งท้องเกร็งกับท้องแข็งร่วมกับปวดท้องน้อยนิดๆก็เลยลองจับเวลาดูแข็งถี่ขนาดไหนก็ถี่ประมาณแข็งทุกๆ2นาทีตามที่หมอก็เคยบอกไว
0: ้ค่ะพอสังเกตว่าอาการเหมือนกับที่คุณหมอบอกเลยว่าน่าจะเป็นอาการของคนที่ใกล้จะคลอดแล้วเนี่ยทำยังไงต่อคะ
1: ก็ช่วงนั้นยังไม่มีคนกลับไปห้
0: อง
1: ก็นั่งจับเวลาได้ประมาณชั่วโมงกว่า
0: ค่ะ
1: ก็เริ่มโทรหาพี่ก็บอกมันเริ่มปวดถี่ขึ้นแล้ว
0: ค่ะ
1: พี่เขาก็เลยรีบกลับไปบ้านแล้วก็รับมาส่งโรงพยาบา
0: ลและณตอนนี้มาถึงโรงพยาบาลแล้วเนี่ยค่ะความตั้งใจที่จะคลอดน้องเนี่ยค่ะยังเป็นวิธีการคลอดโดยธรรมชาติอยู่หรือเปล่าคะ
1: ยังเป็นวิธีคลอดเองอยู
0: ่
1: อยากคลอดเอง
0: ค่ะเพราะอะไรคะ
1: มันคลอดเองมันเหมือนว่ามันจะหายเร็วกว่าการผ่าว่าเหมือนเราได้ร่วมกับเหมือนแบบเรามีอะไรอะร่วมทำคลอดเองอะไรอย่างไม่ได้ผ่าออก
0: แล้วตอนนี้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะอาการตอนนี้มันเป็นยังไงมันเจ็บกว่าเดิมไหมหรือว่ายังไง
1: ก็เริ่มเจ็บกว่าเดิ
0: ม
1: เริ่มมีอาการปวดมากขึ้น
0: ค่ะตอนนี้คุณพยาบาลบอกหรือยังคะว่าปากมดลูกเราเปิดกี่เซนแล้ว
1: 3เซนประมาณ3เซน
0: แล้วเขาประมาณการให้เรามั้ยคะว่าน่าจะคลอดได้สักกี่โมงอย่าง
1: เงี้ยคะเขาบอกว่าไม่มั่นมันเวลากำหนดไม่ได้เพราะว่าเราเป็นท้องแรกอาจจะใช้เวลานานหน่อย
0: ค่ะ
1: ท้องแรกก็น่าจะประมาณเกือบเช้าที่หมอมาตรวจก็ได้แจ้งไว้ประมาณนี
0: ้ค่ะ
2: ไม่กังวลแต่แบบมันเจ็บอ่ะพี่มันแบบมันปวดแล้วมันแบบเหมือนคนแบบคนไม่เคยปวดอ่ะเราเหมือนแบบปวดหนักกว่าปวดท้องเมนอีกอ่ะ
3: ปวดมากแค่ไหนกัน
2: มันจะถี่ขึ้นเรื่อยๆเป็นระยะจะถี่จนแบบบางทีหนูรู้สึกว่าหนูไม่ไหวแล้วอ่ะ
3: ตอนนี้เราคิดว่าเราจะสามารถคลอดน้องเองได้หรือเปล่า
2: ตอนนี้เหรอมดลูกเปิด3เซนแล้วอ่ะยังไงก็ต้องดูอีกทีอ่ะเราก็ต้องดูคุณหมอด้วยว่าลูกจะตัวเล็กตัวใหญ่แต่หมอบอกว่าไม่น่าจะเกินความสามารถเพราะว่ามดลูกเปิดแล้วน่าจะได้คลอดเองมากกว่า
3: แล้วสู้ไหมสู้แค่ไหน
2: ตอนนี้เหรอขอ50ก่อนละกันโอ้ไม่ไหวปวดมากเลย
0: ค่ะทีนี้นะคะคุณแม่ก้อยและก็คุณแม่หมวยเนี่ยมีความตั้งใจอย่างมากนะคะที่จะคลอดเองค่ะแต่ว่ามีคุณแม่ท่านหนึ่งไม่สามารถที่จะคลอดเองได้จำเป็นต้องผ่าคลอดเกิดอะไรขึ้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: เล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงต้องผ่าคลอด
1: ก็มีตอนหมอตรวจรอบสุดท้ายก็คือตอนลูกเปิด5เซนแล้ว
0: ตอนนั้นกี่โมงกี่ทุ่ม
1: ประมาณตีหนึ่งครึ่งได้ก็พอดีพอเปิด5เซนแต่ว่าน้ำค่ำมันยังไม่ไหลหมอก็เลยเจาะน้ำค่ำให้พอเจาะน้ำค่ำแล้วก็หมอก็แจ้งว่ามันเด็กไทยอะไรนะขี้เถาถ่ายขี้เถาออกมาในท้องถ้าคลอดเองก็จะทำให้เด็กสำลักน้ำค่ำได้ไม่ต้องผ่า
2: จริงๆขี้เถาเนี่ยก็คืออุจจาระหรืออึของเด็กนั่นเองนะครับการตรวจพบว่าเด็กถ่ายอุจจาระหรือมีขี้เถาออกมาในระหว่างที่กำลังจะคลอดเนี่ยมันก็เป็นไปได้ทั้งภาวะปกติแล้วก็เป็นไปได้ทั้งภาวะที่ผิดปกตินะครับเด็กที่ใกล้ครบกำหนดเนี่ยเหมือนกับร่างกายเขาก็พร้อมจะทำงานทุกอวัยวะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นลำไส้เขาก็มีการทำงานตามปกติก็เริ่มมีการขับถ่ายอุจจาระออกมาแต่ในขณะเดียวกันภาวะผิดปกติบางอย่างเช่นเด็กที่ขาดออกซิเจนทันทีเนี่ยมันจะมีการกระตุ้นให้ลำไส้ใหญ่เนี่ยทำงานเยอะกว่าปกติเด็กก็จะมีการถ่ายอุจจาระณขณะที่กำลังขาดออกซิเจนนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราตรวจพบว่าคนไข้ที่กำลังเจ็บท้องคลอดแล้วมีเด็กมีถ่ายมีขี้เถาออกมาเนี่ยเราต้องเช็คว่าเด็กอยู่ในสภาวะที่ขาดออกซิเจนหรือไม่ถ้าเราตรวจพบว่าเด็กไม่ได้มีภาวะขาดออกซิเจนก็ยังสามารถดำเนินการคลอดต่อไปได้นะครับแต่ถ้าตรวจพบว่ามีลักษณะบางอย่างที่บ่งชี้ว่าเด็กกำลังขาดออกซิเจนการคลอดต้องทำแบบฉุกเฉินคือถ้าปากมดลูกยังเปิดไม่หมดอาจจะต้องทำผ่าตัดคลอดทันทีนะครับอันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุที่คุณแม่หลายๆท่านที่วางแผนจะคลอดเองแต่ปากมดลูกอาจจะเปิดไปสัก 4-5 เซนเราตรวจพบว่ามีขี้เถาออกมาแล้วคุณหมอบอกว่าต้องผ่าตัดฉุกเฉินเพราะว่าเด็กถ่ายขี้เถานะครับอันนั้นเป็นผลมาจากที่เราตรวจพบว่าเด็กขาดออกซิเจนครับ
0: มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นควรจะต้องผ่าคลอดเนี่ยตอนนั้นตัดสินใจเลยไหมคะว่า
1: ตัดสินใจเลยค่ะ
0: ค่ะของก้อยนี่ก็คือก็ใช้วิธีการผ่าคลอดเล่าให้ฟังถึงความรู้สึกในห้องคลอดได้ไหมมันเป็นยังไงคะ
1: ก็ทีแรกช่วงแรกเลยที่เข้าไปก็มันจะมีอาการปวดครรภ์อยู่ด้วยภาพปวดครรภ์ทีแรกแล้วก็ต้องเข้าห้องผ่าตัดมันก็มีอาการแบบเหมือนแบบไม่ไหวแล้วกว่าจะบล็อกกลับจะมีอาการปวดเยอะเลย
0: คือเราปวดหน่วงอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะ
1: เราปวดที่จะคลอดอยู่แล้วด้วยแล้วก็ต้องไปเข้าห้องผ่าตัด
0: ค่ะจำความรู้สึกแรกที่แบบเห็นหน้าลูกได้ไหมในห้องคลอด
1: ตอนมันยังมึนๆไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เห็นแบบจางๆ
0: อ๋อเหรอ
1: เห็นจาง
0: ๆ
1: แต่ก็พยาบาลก็ให้หอมแก้มลูกอุ้ยจิ๊กจ้ะพยาบาลพอออกมาก็จะให้ดูหน้าลูกแล้วก็ให้หอมแก้
0: มแสดงว่ามาเห็นหน้าชัดก็ตอนในห้องนี้ใช่ไหมคะเป็นไงหน้าเหมือนใครเอ่ย
1: หน้าเหมือนพ่อ
0: จับเนาถูกต้อง
1: จับเนาถูกต้อง

วนกรณีของน้องหมวยนะคะหมอรุตจะแตกต่างจากของคุณแม่ก้อยค่ะเพราะว่าน้องหมวยนั้นนะคะเจ็บท้องคลอดเดินทางไปที่โรงพยาบาลใช้เวลาเพียงแค่ 4-5 ชั่วโมงเท่านั้นก็สามารถที่จะคลอดเองได้อย่างปลอดภัยค่ะ

0: ยินดีด้วยนะครับกับคุณแม่มือใหม่ทั้งคู่ครับ
1: น้องๆ น่ารักทั้งคู่ค่ะ
0: น้องกันและก็น้องกีตาร์นั่นเองนะครับลูกๆของทั้งคู่ก็คลอดออกมาปลอดภัยแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งคู่เลยนะครับ
1: ค่ะถึงแม้ว่าคุณแม่ก้อยนะคะที่ตั้งใจว่าจะคลอดเองแต่ว่าเนื่องจากสภาวะบางอย่างทำให้คุณหมอต้องตัดสินใจที่จะผ่าคลอดแต่ท้ายที่สุดแล้วนะคะทั้งคุณแม่และคุณลูกนะคะก็แข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยค่ะ
0: ครับผมน้องก้อยนั้นนะครับที่ต้องผ่าคลอดนะครับแน่นอนว่าแผลผ่าตัดหรือว่าการฟื้นฟูหลังการคลอดนั้นนะครับอาจจะต้องใช้เวลานานกว่าการคลอดเองตามธรรมชาติของน้องหมวยแน่นอนนะครับ
2: ผ่าตัดคลอดไปเมื่อตี2นะคะ2นาฬิกาของวันนี้นะแล้วเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ปวดแผลอะไรไหมปวดเนาะเปิดแผลหน้าท้องดูนิดนึงนะคะก็ตอนนี้ก็คือจะดูระดับมดลูกนะคะว่าระดับมดลูกอยู่ตำแหน่งไหนแล้วก็หดตัวดีหรือเปล่านะคะน้ำข้าวปลาก็ยังสีแดงทีนี้เนี่ยจะต้องดูเรื่องน้ำนมด้วยน้ำนมพอไหลบ้างหรือยังนะคะ
3: มีที่กระตุ้นข้างนี้ออก
2: มีออกบ้างเนาะค่ะ
3: ข้างนี้ยัง
2: ค่ะเดี๋ยวหมอจะต้องดูลักษณะหัวนมด้วยค่ะว่ามีอะไรผิดปกติบ้างหรือเปล่าเนาะ
3: ขออน
2: ุ
3: ญาตนะคะ
2: แต่น่าจะพอดูดได้ถ้าลูกแต่น้ำนมยังไม่มาแต่ว่าไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าถ้าให้ลูกดูดบ่อยๆน้ำนมก็จะเริ่มมาค่ะแล้วก็จะเป็นไปตามปกติของคนหลังคลอดค่ะว่า 1-2 วันแรกยังไม่ค่อยมีน้ำนมเท่าไหร่นะคะแล้วก็วันนี้หลังผ่าตัดวันแรกอะค่ะหมอจะให้เริ่มจิบน้ำได้นะคะแล้วก็ตอนเย็นค่อยเริ่มกินเป็นน้ำข้าวแล้วก็พรุ่งนี้ค่อยเริ่มกินเป็นข้าวต้มนะคะจะค่อยๆสเต็ปเพิ่มขึ้นทีละนิดนะคะเพราะว่าท้องจะได้ไม่อืดนะคะแล้วก็หลังผ่าตัดวันแรกคุณแม่จะต้องพยายามพลิกตะแคงตัวซ้ายขวาหรือว่าลุกนั่งนะคะหรือว่าเอาขาห้อยข้างเตียงนะคะแต่ถ้ายังเดินไม่ไหวไม่เป็นไรแต่ว่าต้องพยายามกระตุ้นให้ตัวเองลุกบ้างนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวหลังผ่าตัดท้องจะอืดแล้วก็จะมีปัญหาหลังการคลอดได้นะคะ
4: แล้วการเจ็บแผลล่ะตอนนี
5: ้ก็ยังเจ็บมีอาการเจ็บอยู
4: ่ตอนนี้ก็คือถ้าให้ขยับตัวอะไรอย่างนี
5: ้มันขยับแต่มันยังเจ็บแต่พยาบาลเขาบอกว่าให้คอยพยายามขยับตัว
4: เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกิดผักผืดขึ้นที่แผลใช่ไหม
5: แล้วก็จะเกิดท้องอืด
4: เกิดท้องอืดด้วยต่อจากนี้ก็ต้องเลี้ยงเขาแล้วเนาะไหวไหม
5: ไหว
4: ไหว
5: ไหว
4: ถือว่าเป็นการแยกร่างกันโดยสมบูรณ์แล้วแต่หลังจากนี้นี่ก้อยก็ต้องทำหน้าที่นะคะเป็นทั้งแม่ที่ต้องเลี้ยงเขาเป็นแหล่งอาหารให้เขาด้วยนมยังไม่มาใช่ไหม
5: ค่ะ
4: แต่ดูเขากินนมแม่ได้ง่ายเนาะ
5: ดู
4: ได้ทันทีเลยเรียนรู้เร็วมาก

0: ของคนไข้ก็สามารถคนไข้กินนมได้ลูกกินนมได้แล้วก็เต้านมเขาก็มีปัญหาแค่เรื่องหัวนมหัวเต้านมเขาไม่ได้ตึงมากก็สามารถกินนมได้อยู่ก็คือเวลาที่จะเข้าให้ลูกกินนมใช่ไหมคะแล้วก็จับเต้านมแล้วก็ประคองก็บีบเต้านมสักนิดนึงเผื่อน้ำนมออกมาให้น้ำนมออกมาแล้วก็มาแตะที่ริมฝีปากน้องเพื่อให้น้องได้กินน้ำนมนะคะ
1: ตอนนี้ท่าทางของคุณแม่เป็นยังไงคะน้องหมวยนี
0: ่ก็คล่อง
1: เก่ง
0: เก่งได
2: ้ความรู้สึกตอนนี้ที่เกิดขึ้นน้องหมวยรู้สึกยังไงบ้างคะ
3: ดีใจที่มีเขาในใจที่มีเขาเป็นตัวแทนของป้าเขาด้วย
4: ด้านนั้นเหรอ
2: เ
4: ขาบอกเขาตื่นเต้นตื่นเต้นมากกว่าตอนที่เขาได้ยินก็คือเทเขาโล่งใจเพราะว่าอย่างหนึ่งคือว่าเราปลอดภัยลูกโอเคแข็งแรงเขาก็พอใจแล้ว
2: แล้วคลอดธรรมชาติภาวะแผลตอนนี้เป็นยังไงหายเจ็บหรือยัง
4: หายเจ็บไหมมันก็ไม่ถึงขั้นว่าหายเจ็บหรอกแต่ถามว่ามันดีกว่าแผลผ่าตัดไหมดีกว่าคือไม่ต้องเจ็บนานในอย่างเมื่อวานของหมวยอ่ะเหมือนกับเราเหนื่อยจากการคลอดลูกเราก็เพียนอนทั้งวันคือกินอะไรไม่แต่วันนี้กินได้มั่งแล้ว
2: เดินได้หรือยัง
4: เดินได้แล้วเดินได้แล้วแล้วก็อาบน้ำได้แล้วถ้าเป็นแบบถ้าเป็นคนอื่นก็คือยังอาบไม่ได้แต่ของหมวยเนี่ยรู้สึกว่าแค่ครึ่งวันครึ่งวันเหมือนก็ลุกไปอาบน้ำได้แล้วลุกไปอาบน้ำลุกเดิน

0: ล้วครับทีนี้ชีวิตของความเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในไม่ช้านี้แล้วนะครับสัปดาห์หน้านะครับต้องมาดูนะครับว่าครอบครัวของน้องหมวยแล้วก็น้องก้อยนั้นนะครับจะได้เรียนรู้แล้วก็เจอบททดสอบอะไรบ้างครับ
1: ค่ะและจากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะต้องบอกว่าตอนที่เลี้ยงเด็กอ่อนนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าสุดหินเลยค่ะตอนตั้งท้องก็ว่าเหนื่อยหนักแล้วนะคะแต่ว่าตอนเลี้ยงเด็กอ่อนนี่ทบเท่าทวีคูณค่ะต้องไปดูกันนะคะว่า2ครอบครัวนี้นะคะจะสอบผ่านหรือไม่ติดตามได้ในสัปดาห์หน้าค่ะแต่ว่าสัปดาห์นี้เวลาหมดแล้วนะคะเราต้องลาไปก่อนพบกับรายการเป็นพ่อเป็นแม่ได้ใหม่ทุกวันเสาร์นะคะ 5:30 น. ถึง 6:00 น.ทางไทย PBS แห่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ

0: ไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วย
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีค่ะ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัดคิวหมอนะคะทางรามาชาแนลค่ะประจำวันอังคารที่13เมษายน2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจค่ะ
0: ดาวพิศรานะคะแล้วก็สวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ไทยนะคะวันสงกรานต์กับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยเป็นคนเดียวที่พยายามใส่ลายดอก
1: อาจารย์
0: ปู
1: ก็ได้
0: แต่ว่าปีนี้เขาไม่มีสาดน้ำนะคะก็รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่แล้วก็ทำบุญไหว้พระ
1: นี่ไงเราสองคนอาจารย์มะเมียวกับ
0: เขา
1: ก็เลยเรียบเรียบส่งน้ำพระ
0: ใช่ค่ะ
2: ไม่ได้สาดมา2ปีแล้วนะ
1: ใช่นะคะเดี๋ยววันนี้แนะนำอาจารย์กันก่อนนะคะท่านแรกเลยอาจารย์มะเมียวนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิริสุชาโสพลคณาพรจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้เรียบร้อยพร้อมไปวัด
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ค่ะสุดท้ายฉันปูนี่ก็ใช่ย่อยขนทรายเข้าวัดได้เหมือนกันนะคะฉบับนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พงศักดิ์สิทธิ์สิงหทัตจากสาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบำบัดวิกฤตศัลยกรรมภาควิชาศัลยศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: จริงแล้ว2ปีเนาะอย่างที่อาจารย์ปูว่า
0: อาจารย์ปูปีหน้าได้มั้ย
2: น่าจะได้นะครับผมว่า
0: อาจารย์ไม่บอกว่าได้เพราะว่าวัคซีนน่าจะฉีดกันได้เยอะขึ้น
4: เรื่องของการฉีดวัคซีนก็เริ่มทยอยฉีดอย่างที่รามาธิบดีเองก็มีจะไปที่บุคลากร
0: อาจารย์ปู
2: ฉีดไปแล้วครับเข็มแรก
1: จริงอาจารย์ฉีดเมื่อไหร่คะ
2: ฉีดไป
1: เร็วๆนี
2: ้สัปดาห์ที่ผ่านมา
1: เป็นยังไงบ้างความรู้สึกของการฉีด
2: ก็จริงๆก็ไม่เจ็บนะครับ
1: ฉีด
0: ไม่ได้เสพอะไรไหมอาจารย์ปู
2: จริงๆหลังฉีดวันแรกๆเนี่ยมีการปวด
1: ปวดแขนเหมือนกับวัคซีน
2: แ
1: ค่
2: แล้วก็ปวดกล้ามเนื้อนิดหน่อยครับแต่คนก็ไม่มีอาการไม่มีครับแต่ว่าจริงจะมาฉีดอะไรก็แนะนำว่าพักผ่อนมาให้เพียงพอ
1: เนาะ
2: ทุกวันฉีดก็พักผ่อนนิดนึง
1: การพักผ่อนมันมีความสำคัญยังไงคะสั้น
2: คือจริงๆวัคซีนพวกนี้มันก็อาจจะมีผลต่อร่างกายได้ถ้าร่างกายไม่แข็งแรงนะครับการพักผ่อนก็จะดีกว่า
0: ใช่แล้วก็จะทำให้เหมือนภูมิต้านทานในร่างกายสามารถสร้างขึ้นมาจากวัคซีนที่เราฉีดได้ดี
4: ได้มีประสิทธิภาพอาจารย์ปูก็คือรอเข็มที่2อีกนานแค่ไหนคะ
2: เห็นนัดไว้วันที่20เมษายน
4: ก็คือช่วงห่างกันประมาณ
2: ประมาณ4อาทิตย์ครับ
4: 4 1เดือน
2: 1เดือนครับ
4: 1เดือนของอาจารย์เป็นวัคซีนของ
2: ซิโนแวค
4: ซิโนแวคนะคะก็อาจารย์ฉีดเรียบร้อย
2: ครับ
4: เรา3คน
1: ยัง
4: อาจารย์เมียต้องเป็นรายถัดไป
0: รอภูมิจากอาจารย
4: ์นะฟรอนไลน์ก็ฉีด
1: สงกรานต์ปีนี้เดินทางได้แต่ห้ามสัตว์น้ำใครจะเลี้ยงฉลองสังสรรค์กันก็อุ้ยเพื่อนกันแก้วเดียวกันเลยไม่ได้นะคะ
0: สัตว์รับได้แต่ห้ามสัตว์น้ำสมมติอยากจะสัตว์น้ำอาจารย์ปูก็คือแบบพรมเล็กๆ
2: ค่
1: ะแต่ว่าวันนี้นะคะในรายการของเราค่ะคุณผู้ชมวันนี้เป็นการรวบรวมคำถามที่ออกอากาศในทุกวันนะคะก็จะมีคุณผู้ชมถามคำถามเยอะมากแต่ว่าถามกันได้มาเยอะแต่ตอบได้เนี่ยไม่หมดค่ะคุณผู้ชมวันนี้รวบรวมมาตอบให้นะคะไปเริ่มต้นกันที่คำถามของคุณสุเมธนะคะคุณสุเมธอายุ50ปีแล้วน้ำหนัก63สูง170คุณสุเมธบอกว่าเส้นผมมีจุดขาวๆเต็มเลยคืออะไรกำลังคิดว่าไอ้จุดขาวๆนี่หมายความว่าผมหนึ่งเส้นมันไม่ได้ขาวทั้งเส้นแต่ว่าเป็นจุดๆเนาะบอกว่าไม่น่าใช่ไข่เหาเพราะเหมือนมันเป็นส่วนหนึ่งของเส้นผมเลยครับเวลาดึงผมตรงส่วนที่เป็นจุดสีขาวๆผมจะขาดง่ายมากแล้วก็มีอาการคันหนังศีรษะอยู่บ่อยๆอยากทราบว่าแบบนี้เป็นโรคอะไรอันตรายไหมควรสระผมประมาณ2วันต่อครั้งหรือว่าควรสระทุกวันนะคะ
0: คือ
1: ได้ไหมคะอาจารย์
0: คือจุดขาวๆน่าจะเป็นที่น่ากังวลเพราะว่าบอกว่าเหมือนเวลาดึงผมตรงจุดเนี่ยจะขาดง่ายที่น่ากังวลก็คือเรื่องของการติดเชื้อราแล้วก็คือเหมือนมีอาการเรื่องของคันด้วยซึ่งอันนี้อาจจะต้องถามเพิ่มเติมว่าลักษณะหนังศีรษะเนี่ยเป็นยังไงมีขุยมีผื่นปื้นแดงอะไรหรือเปล่าหรือว่าบางคนเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนผมร่วงเป็นกระจุกเพราะฉะนั้นอาจจะต้องดูข้อมูลเพิ่มเติมแต่ว่าถ้าเกิดให้ข้อมูลมาเท่านี้เนี่ยค่ะก็อาจจะต้องดูว่าลักษณะเส้นผมเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างที่บอกเนี่ยก็อาจจะต้องระวังเรื่องของเชื้อราที่เส้นผมซึ่งถามว่าการรักษาเชื้อราหนังศีรษะเส้นผมเนี่ยก็รักษาไม่ยากก็คือมันก็จะมีเหมือนยาสระผมที่มีเรื่องของตัวฆ่าเชื้อราแต่ว่าโดยปกติเนี่ยก็อาจจะต้องเหมือนสระใช้ระยะเวลานานหมายถึงว่าไม่ใช่แบบสระวันเดียวหายบางคนอาจจะต้องใช้เวลาถึง 3-4 สัปดาห์ก
4: ็คือต่อเนื่อง
0: ใช่ก็คือสระอาทิตย์ละ2หนแล้วก็ 3-4 สัปดาห
1: ์
0: แต่คำถามที่ว่าเหมือนจะต้องสระผมทุกวันหรือเปล่าจริงๆเนี่ยขึ้นอยู่กับว่ากิจกรรมที่ทำในแต่ละวันคือถ้าเกิดแบบ เป็นนักกีฬาเงี้ยเราจะให้สระวันเว้นวัน
4: เหงื่อ
0: เหงื่อไม่น่าจะไหว
4: ค
0: ่ะก็อาจจะต้องเหมือนสระทุกวันแต่ว่าก็ไม่ใช่แบบสระเช้าเย็นเพราะว่าจริงๆหนังศีรษะเราเนี่ยมันก็จะมีไขมันที่มันเอาไว้ปกป้องการติดเชื
4: ้
0: อต่างๆได้ซึ่งถ้าเกิดเราสระทุกวันผิวหนังศีรษะแห้งก็จะทำให้มีรังแคเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับกิจกรรมถ
4: ้
0: าแบบมาทำงานอยู่ในห้องแอร์อาจจะวันเว้นวันก็ได้
4: ค่ะค่ะอันนี้ก็ลองดูนะคะแต่ว่าที่แน่ๆถ้าไม่แน่ใจเนี่ยถ้าสมมติว่าจะต้องไปพบคุณหมออย่างเงี้ยควรจะไปที่แผนกไหนอะไรยังไง
0: คุณหมอผิวหนังได้เลย
4: ค่ะเพราะว่าคันหนังศีรษะ
0: ใช่
4: แล้วให้คุณจะไปติดตามมาอีกหนึ่งคำถามจากคุณกิ่งแก้วค่ะคุณกิ่งแก้วอายุ43ปีนะคะน้ำหนัก72ส่วนสูง165เซนติเมตรอาการเล่ามาค่อนข้างยาวอาจารย์อาการเป็นอย่างนี้ค่ะอาการมึนงงแบบรู้สึกเหมือนตัวจะลอยๆและเหนื่อยง่ายทำอะไรนิดหน่อยก็เหนื่อยง่ายกว่าเมื่อก่อนงานบางอย่างเมื่อก่อนเคยทำตอนนี้เหมือนแค่ทำนิดๆหน่อยๆก็รู้สึกเหนื่อยจนต้องนั่งพักอยู่สักพักหนึ่งอีกอาการนึงคือหายใจไม่ค่อยโล่งไม่เต็มปอดมือเย็นและมีเหงื่อออกที่มือด้วยบางเวลามีอาการเจ็บหน้าอกร่วมด้วยค่ะอาจารย์เมื่อก่อนเคยเป็นผู้ที่สูบบุหรี่มาเป็นระยะเวลาติดต่อกันนานพอสมควรอันนี้เป็นข้อมูลนะคะแต่ว่าตอนนี้เลิกบุหรี่มาได้สักระยะหนึ่งแล้วเป็นผู้ที่รับยาลดความดันด้วยแล้วก็คนในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจค่ะก็เลยอยากสอบถามว่าการที่เป็นอยู่นี้เนี่ยเป็นไปในทิศทางของโรคหลอดเลือดหัวใจหรือเปล่าเพราะว่ามีอาการนี้ประมาณ5เดือนละเคยไปพบแพทย์มาแต่ว่าแพทย์ให้รับการตรวจทั่วไปแล้วก็ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจบ้างเคยตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแล้วแต่คลื่นไฟฟ้าหัวใจปกติแต่อาการของคุณกิ่งแก้วยังคงเป็นอยู่เป็นหายไม่ได้รับการรักษาอะไรเพิ่มแพทย์บอกว่ายังไม่สามารถระบุเป็นโรคอะไรที่แน่ชัดค่ะก็เลยอยากจะทราบว่าอาการเหล่านี้น่าจะเข้าข่ายเป็นอะไรได้บ้างอาจารย์
2: ครับก็พูดถึงโรคกล้ามเส้นเลือดหัวใจมีโอกาสจะเป็นได้นะครับแต่ประวัติความเสี่ยงนะครับทั้งประวัติครอบครัวเองสูบบุหรี่ด้วย
4: และ
2: เป็นความดันด้วยนะครับอันนี้เข้าได้นะครับจริงๆเนี่ยการตรวจขึ้นหัวใจตอนนั้นเนี่ยบางทีอาจจะ
4: ตอนที่ไม่ได้เป็น
2: ใช่อาจจะบอกยากนิดนึงเพราะนั้นต้องมีการทำเทสเพิ่มค
4: ืออ
2: าจจะต้องไปวิ่งสายพานดูนะครับว่ามีขึ้นหัวใจที่มันเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า
0: เพราะว่าเหมือนคนไข้บอกออกกำลังแบบใช้พลังอะไรเงี้ยแล้วหน่อยก็เหนื่อยเพราะฉะนั้นถ้าแบบอยู่เฉยๆแล้วไปตรวจเนี่ยอาจจะไม่เจออาจจะต้องอย่างที่อาจารย์บอกก็คือเหมือนวิ่งสัก 20-30 นาทีให้เหนื่อยแล้วดูว่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจเนี่ย
4: ปกติ
0: เปล
4: ี่
0: ยนแปลง
2: ไปหรือเปล่าใช่ถ้าจะต้องไปเช็คกับคุณหมอครับ
4: เพราะจากอาการที่เล่ามาก็สามารถที่จะเข้าข่ายเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจได้
0: มีความเสี่ยง
4: กันมีความเสี่ยงดังนั้นคุณกิ่งแก้วนะคะถ้าเกิดว่ารับชมอยู
0: ่
4: ควรจะไปตรวจละเอียดอีกครั้งหนึ่งแผนกหัวใจเลยไหมอาจารย
0: ์ก็คือจริงๆแผนกอายุรศาสตร
4: ์
0: แล้วก็เ
4: ล่
0: าอาการแบบนี้แล้วก็แนะนำบอกว่าเคยทำขึ้นราหัวใจแบบปกติ
4: แต่ไม่เจออะไร
0: ไม่เจอใช่ค่ะ
4: นะคะไปที่คำถามจากคุณโบบ้างคุณโบถามเรื่องของลูกชายนะคะลูกชายมีอายุ1 ขวบครึ่งแต่คุณโบบอกว่าคุณยายเป็นคนเลี้ยงลูกนะคะมักจะชอบทาแป้งเด็กแบบทั่วตัวเลย
0: อันนี้เจอบ่อยมาก
4: หลายครอบครัวเป็นตาคุณยายนะคะบอกทาทั่วนะทาแบบเยอะมากค่ะบางทีเห็นแบบลูกตาดำหมดเลยแค่นี้
0: ชุบแป้งทอด
4: นะคะแล้วก็บอกว่าเคยอ่านบทความนะคะบอกว่าการทาแป้งเด็กนะคะที่ตัวเด็กเนี่ยจะทำให้เด็กกลายเป็นโรคภูมิแพ้จริงไหมคะฝุ่นแป้งมีส่วนไหมคะอาจารย์มะเมียว
0: ขึ้นอยู่กับเด็กค่ะแต่ว่าคือถ้าทาจนฟุ้งเห็นแต่ตาที่เป็นดำอันนี้มีความเสี่ยงเพราะว่าฝุ่นจากแป้งเนี่ยมันก็จะเข้าไปในลมทางเดินหายใจแล้วก็จะไปกระตุ้นทำให้เกิดการแพ้คือตอนแรกอาจจะไม่แพ้แต่ทาบ่อยๆมันก็ไปกระตุ้นเรื่อยๆก็อาจจะทำให้เกิดอาการแพ้ได้ดังนั้นเนี่ยก็คือถ้าจะทาแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยในเด็กถึง1 ปีเราไม่แนะนำให้ทาแป้งเลยเพราะว่าจริงๆผู้ใหญ่เนี่ยจะเข้าใจว่าทาแป้งเราจะรู้สึกว่า
4: แห้ง
0: หอม
4: ลดผดผื่น
0: ลดผดผื่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยผิดหมดเลยก็คือการทาแป้งมันจะแห้งแค่ช่วงแรกแต่จริงๆเนี่ยมันจะเวลาเด็กมีเหงื่อหรือว่าม
4: ีน้ำ
0: ใช่ตามก้อนๆมันจะเป็นก้อนๆมันจะเหมือนกักความชื้นเอาไว
4: ้
0: ก็จะทำให้เกิดเป็นเชื้อราติดเชื้อตามข้อพับขาหนีบได้ง่ายมากขึ้นถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแนะนำว่าเด็กจนถึงขวบนึงเนี่ยไม่ต้องทาแป้งเลยแต่ถ้าเด็กโตแบบอยากให้แบบ
4: ขาว
0: ขาวหอมนิดนึงก็ทาแต่ว่าอยากให้แบบฟุ้งอย่างนี
4: ้ค่ะไม่เราเด็กบางคนทาเองเลยนะคะทาจริงเป็นกระป๋องเลย
0: ผู้ใหญ่บางคนก็ทา
4: แล้วก็คือว่าเวลาที่เราพูดกับ อีกเจเนอเรชันนึงอ่ะเขาจะจำไม่ชื่ออ่ะเขาก็จะบอกว่าฉันก็ทาเหมือนกันให้เธอตอนเด็กๆก็ไม่เห็นเป็นไรเลยแต่ว่าอันนี้เป็นการวิจัยที่เพิ่งค้นพบในช่วงหลัง
0: ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องแป้งก็จะมีสารบางอย่างด้วยที่ทางการแพทย์เราก็จะกลัวก็คือไอ้ตัวทาร์กก็คือ TALC ทาร์กซึ่ง
4: เป็นแร่ธาตุ
0: ใช่ซึ่งอยู่ในแป้งโดยทั่วไปฝุ่นแป้งเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยถ้าไปอ่านทางเอกสารทางการแพทย์ก็จะเริ่มเห็นแล้วว่ามันมีผลข้างเคียงกับร่างกายอาจจะสัมพันธ์กับเรื่องของการก่อมะเร็งในอนาคต
4: ค่ะ
0: แต่ว่าในของประเทศไทยเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มียืนยันชัดเจนเพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่ได้ห้ามในการใช้แต่ว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่แบบกลัวอ่านแล้วกลัวเนี่ยในปัจจุบันมันก็จะมีฝุ่นแป้งเนี่ยที่เขาบางทีจะเขียนเลยว่าไม่มี
4: ทาร์กออร์แกนิกถูกแบบนั้นนะคะ
0: แล้วถ้าเกิดกังวลก็ไปซื้อแบบ
4: ยิ่งในช่วงสงกรานต์หน้าร้อนแบบนี้ตกกระแจต้องเอาแปะน้ำทาก่อนแล้วก็โปะทาอาจารย์นะถ้าไม่จำเป็นเลยก็ไม่จำเป็นต้องทาก็ได้แต่ถ้าอยากทาก็พอประมาณพอสมควร
0: ค่ะ
4: นะอันนี้ก็คือยากสุดก็คือไปสื่อสารกับคุณยายนั่นแหละว่าย
0: ังไงจะให้คุณยายเข้าใจ
4: ต้องเอาแป้งไปเก็บให้หมด
0: นะต้องไม่มีเดี๋ยวคุณยายบอกว่า
4: ไม่ให้เห็น
0: ว่าซื้อหน้าบ้าน
2: ค
0: ุ
2: ณยายหาได้อยู่แล้วครับ
4: มาที่อีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทายายาฆ่าเชื้ออาจารย์ค่ะคุณนุนวันอายุ44ปีน้ำหนัก58ส่วนสูง160ซมค่ะบอกว่ายาฆ่าเชื้อหลังอาหารเช้ากลางวันเย็นเนี่ยทานห่างกันได้กี่ชั่วโมงนะคะสมมติว่าทานมื้อเย็นตอน 6:00 นแล้วกินอีกทีมื้อเช้าตอน 8:00 นเท่ากับว่าห่างกัน14ชั่วโมงแล้วครั้งที่3เนี่ย8:00 นแล้วมากินตอนเที่ยงห่างกันแค่ 4-5 ชั่วโมงเองคุณนวลวันเป็นคนที่มีความละเอียดมากเราไม่เคยคำนวณแบบนี้เลยหมอสั่งให้ทานแล้วก็ทานเขาก็คือความกังวลก็คือว่ามันจะเป็นอะไรไหมอาจารย์มันต้องเว้นเท่าๆกันไหมอย่างเช่น6:00 นบ่าย2 4

0: การลักษณะเงี้ยนะครับนะก็คือทางเภสัชกลศาสตร์เนี่ยบอกไปแล้วว่าระดับยาเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้ที่จะฆ่าเชื้อได้นะครับนะถึงแม้จะกินห่างกันขนาดเนี้ยนะครับก็สามารถที่จะอยู่ได้ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็ทานตามที่คุณหมอสั่งได้เลย
2: เพราะโดยส่วนใหญ่เขาจะคำนวณต่อวันเขาไม่ได้สนใจว่า
1: ห่างกันเท่าไหร
2: ่ห่างกันกี่ชั่วโมงแต่ว่ามันก็จะมีกลุ่มยาบางอย่างที่จะต้องเขียนเลยว่าห่างกันทุก12ชั่วโมงเป๊ะอันนั้นคือเป๊ะแต่ว่าถ้าอันเนี้ยเขาเขียนว่าหลังอาหารไม่ต้องกังวลเลยก็คือกินหลังอาหารได้เลยค่ะไม่งั้น 4:00 นละครกำลังสนุกเลยอ้าวฉันต้องไปกินยาซะแล้วหรืออาจจะลืมได้ที่หมอบอก
1: หลับไปก่อนอันนี้เป็นยาฆ่าเชื้อหลังอาหารแต่มียาฆ่าเชื้อพวกเชื้อแบคทีเรียตัวนึง
2: ได
1: คอกซ
2: า
1: ที่ก่อนอาหารแล้วสมมุติว่าคุณหมอสั่งบอกว่าอ่ะ4มื้อคำถามคือเราทานข้าวเช้ากลางวันเย็น
2: เป็นก่อนนอนค่ะ
1: ก่อนนอนแล้วคือหมายความว่าเราก็ไม่ต้องทานอะไรเราก็นอนได้เลย
2: ใช่ค่ะคือมันไม่ได้กัดกระเพาะแต่ว่ามันจะดูดซึมได้ดีเมื่อไม่มีอาหารในกระเพาะใช่แต่ว่ามันจะเป็นอะไรที่ลืมมากเพราะนี่ตัวเองก็เพิ่งลืมนะคะใช่เพราะว่ามันจะแบบเหมือนเราแบบเราหิวแล้ว
1: ใช่แล้วก่อนอาหารต้องครึ่งชั่วโมงไหมคะหรือบางทีแบบเฮ้ยบางทีเราดูแต่ว่าข้าวมารอตรงหน้าแล้ว
2: อันนั้นเรียกว่าพร้อมอาหาร
3: เออจะเป็นใหม่มากอาจารย์มันไม่มีวันที่เราจะจำได้ว่าครึ่งชั่วโมงก่อนทานข้าว
2: ใช
3: ่บางทีอาหารแล้วก็ไม่แน่นอนไงเราจะกินอาหารแต่ว่าเรามันนั่งที่โต๊ะ
2: ค่ะก็คือจริงๆถ้าเกิดกินอาหารไปแล้วเนี่ยก็ยังไม่ต้องกินยาก่อนอาหารก็คือรอ1ชั่วโมง
3: หลังอาหารก็ได้
2: เป็น1ชั่วโมงค่ะ
3: ให้ท้องว่าง
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะอันนี้เรื่องการทานยานะคะคุณชมเป็นเรื่อง
3: สน
1: ุ
3: กมากเลยการทานยาเนี่ยยิ่งการลืมทานยายิ่งงงไปใหญ่ว่าจะไปทบตอนไหนดีอะไรอย่างเง
1: ี้ยไปที่คำถามจากคุณอรพรบ้างนะคะถามเรื่องลูกลูกอายุ4ขวบบอกว่าลูกมีอาการคล้ายกับมีมากดหรือว่ามาบีบบริเวณศีรษะตลอดเวลาเลยเป็นช่วงด้านหน้าของศีรษะลูกมักจะบอกว่าปวดตุบๆนะคะตุบๆในบริเวณดังกล่าวมักจะเป็นตอนที่ลูกนอนค่ะเพิ่งเป็นมาประมาณ 2-3 วันอยากทราบว่าการแบบนี้อันตรายไหมสามารถบอกว่าเป็นโรคอะไรได้บ้างไหมคะปวดตุบๆด้านหน้า
3: จะเป็นขมับไหมอาจารย์ขมับด้าน
2: ไม่มั่นใจว่าตรงหน้าผากหรือว่าด้านข้างแต่ว่าคือถ้าเกิดเป็นตรงหน้าผากเนี่ยค่ะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาการของไซนัสอักเสบเจอบ่อยที่สุดก็คือจริงๆตอนแรกเอ๊ะฟังดูเป็นไมเกรนหรือเปล่าซึ่งไมเกรนในเด็กเดี๋ยวนี้ก็เจอบ่อยขึ้นแต่ว่าอายุเนี่ยน้อยเกิน
1: ไป
2: ส่วนใหญ่จะแบบสัก9ขวบ10ขวบเกือบเข้าวัยรุ่นจะเริ่มมีไมเกรนได้แต่ว่าถ้าเนี้ย4ขวบหมอคิดว่าแล้วปวดบอกว่าเป็นแค่หน้าผากแล้วเหมือนมีอะไรมากดแล้วเป็นเฉพาะตอนนอนก็อาจจะเป็นเรื่องของมีไซนัสอักเสบที่มันบวมแล้วอาจจะมีเรื่องของสารคัดหลั่งที่ค้างๆอยู
1: ่
2: เพราะว่าเราจะมีไซนัสอยู่ตรงโพรงบริเวณกะโหลกด้านหน้าใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องสังเกตอาการอื่นเพิ่มเติมว่าน้องเนี่ยมีอาการเหมือนคัดจมูกมีนอนกรนร่วมด้วยตอนกลางคืนหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดมีอาการพวกนี้ยิ่งบ่งชี้ว่าน่าจะเป็นเรื่องของไซนัสอักเสบก็อาจจะต้องเข้ามาให้หมอตรวจดูว่าโพรงจมูกบวมไหมแล้วก็มีลักษณะเหมือนไซนัสอักเสบหรือเปล่าบางคนเนี่ยอาจจะต้องมีการเอ็กซเรย์ดูว่าไซนัสบวมไหมมีอะไรค้างหรือติดเชื้ออยู่ในโพรงไซนัสหรือเปล่า
3: เพราะว่าเด็กเขาก็บอกได้แค่ปวด
2: แต่บางคนเขาก็จะไม่ได้บอกว่าปวดบางคนก็จะแบบเป็นอะไรไม่รู้งอแงใช่ค่ะ
1: แต่คุณแม่พาลูกไป
0: เด็กเก้าขวบสิบขวบนี่เป็นไมเกรนแล้ว
2: มีเริ่มเป็นแล้ว
1: มันสาเหตุมันมีไหมคะอาจารย์ว่าจริงๆแล้วไมเกรนเกิดจากอะไรอย่างผู้ใหญ่เราจะโอ้ยเครียดมากงานนู่นนี่
3: เ
1: นี่ยมัน
3: เล่นเกมเยอะ
2: คือในเด็กเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยสาเหตุก็คือคล้ายๆกับผู้ใหญ่แต่ว่าเรื่องความเครียดอาจจะไม่ได้เป็นปัจจัยกระตุ้นหลักแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการหลับนอนนอนไม่พอการรับประทานน้ำบางคนกินน้ำน้อยก็จะมีการกระตุ้นอาการปวดศีรษะในเด็กได
1: ้
2: ค่ะก็คืออันนี้จะเป็นพวกนี้หรือว่าถ้าอย่างพี่ดาวบอกว่าเล่น
3: เพ่งจอ
2: เพ่งจอบ่อยๆอะไรเงี้ยหรือว่ามีสายตาที่สั้นแล้วโดยที่เด็กเนี่ยไม่รู้ตัวเพราะว่าเด็กเขาจะบอกไม่ได้ว่าเอ๊ะเขาเห็นชัดไม่ชัดเขาก็คือแค่ถ้าไม่เห็นก็จ้องมากขึ้นการเพ่งมากขึ้นก็จะทำให้เหมือนกล้ามเนื้อบริเวณรอบดวงตาทำงานมากขึ้นก็จะมีอาการปวดศีรษะได
1: ้ค่ะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่หรือบ้านไหนที่มีเด็กก็ต้องคอยสังเกตอาการความผิดปกติต่างๆมาที่หนึ่งคำถามค่อนข้างยาวพอสมควรเหมือนกันค่ะเป็นคำถามจากคุณวุฒิอายุ46น้ำหนัก70ส่วนสูง169ซมบอกว่าที่ก้นมีกลิ่นเหม็นออกมาเกือบตลอดเวลาแต่ไม่ใช่ไผ่ลมไม่ใช่ตดและเหม็นมากเคยไปตรวจหามะเร็งลำไส้เมื่อกลางปีที่แล้วพบว่าไม่ได้เป็นมะเร็งนะคะไปตรวจที่คลินิกเอกชนและโรงพยาบาลบอกว่าเป็นฤทธิ์สีดวงที่อยู่ภายใน
0: ครับ
1: เหมือนตอนนั้นอาจารย์ปูเคยเล่ามันจะมีฤทธิ์สีดวงข้างนอกกับข้างในอันนี้เจอฤทธิ์สีดวงภายในแต่ตอนนี้เพิ่งไปฉีดยารักษามาและตัวโรค

0: สีดวงเนี่ยคือหายแล้วหลุดแล้วนะคะแต่ยังมีกลิ่นเหม็นแบบเดิมอยู่เลยเป็นมาเกือบ10ปีแล้วค่ะแต่ภายใน 4-5 ปีที่ผ่านมานี้มีกลิ่นรุนแรงมากเวลาไปไหนก็จะเกิดความไม่มั่นใจอย่างมากเคยไปตรวจที่คลินิกโรคเพศสัมพันธ์ก็ไม่พบว่าเป็นทั้ง HIV ซิฟิลิสหนองในอะไรต่างๆไม่เป็นหมดเลยตอนนี้เครียดมากแต่คลินิกที่ไปฉีดรักษาลิสิดวงล่าสุดเขาบอกว่าถ้าเป็นหูดงอนไก่อาจเป็นไปได้อาจารย์ขาวแต่ว่ามันอยู่ลึกมากเลยตรวจแบบธรรมดาไม่พบนะคะแบบที่ใช้มือคลำเขาบอกการใช้มือตรวจลึกแค่ประมาณ2ข้อมือเท่านั้น
1: ครับ
0: อันนี้ก็ไม่แน่ใจการตรวจให้อาจารย์เล่าให้ฟังเป็นไปได้ไหมที่เป็นหูดงอนไก่และอยู่ลึกมากจึงส่งกลิ่นเหม็นออกมาหรือถ้าไม่ใช่มีโอกาสเป็นโรคอะไรได้บ้าง
1: ครับจริงๆพูดถึงหูดงอนไก่ก่อนนะหูดงอนไก่เนี่ยจะไม่เข้าไปลึกมากนะครับนะตัวไวรัสเองเนี่ยมันเกิดจากไวรัสนะครับจะไม่เข้ากินเข้าไปถึงด้านในครับส่วนใหญ่เนี่ยใส่เครื่องมือตรวจที่ OPD เขาเรียกพอโตสโคปตรวจไม่ได้ลึกมากนะครับประมาณเข้าไปประมาณสัก 5-6 เซนเนี่ยก็จะเจอ
0: ใช้ได้แล้ว
1: ใช่ครับถ้าไม่มีเนี่ยส่วนใหญ่เราไม่ค่อยคิดถ
0: ึ
1: ง
0: ไม่ตรวจซ้ำ
1: ครับไม่ค่อยคิดถึงว่าจะเป็นหูดงอนไก
0: ่
1: ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ข้างนอกมากกว่
0: าน
1: ะครับนะแต่ว่าสาเหตุของกลิ่นเนี่ยหลากหลายมากนะครับนะบางคนเป็นจากกลิ่นของตัวเองนะครับบางทีมีการสะสมนะครับหมักหมมอยู่บริเวณนั้นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดกลิ่นได้หรือว่าอีกอันนึงคือเป็นกลุ่มของเป็นฝี
0: Uh-huh.
1: นะหรือว่ามีรูเปิดเป็นฝีขนาดสูตรเรื้อรังอะไรเงี้ยก็ทำให้เกิดมีการหมักหมมตรงนั้นได
0: ้
1: นะครับนะถ้ากังวลยังกังวลอยู่นะครับบางคนเนี่ยไม่เจอสาเหตุอะไรเลยก็เป็นได้แต่ว่าถ้าไม่ได้รบกวนชีวิตอะไรเนี่ยอาจจะไม่ต้องทำอะไรนะครับนะแต่ถ้ายังกังวลอยู่อีกวิธีนึงก็อาจจะทำตรวจเป็นตรวจเพิ่มเติมเช่นการตรวจขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าดูนะครับนะว่ามีลักษณะของฝีขนาดสูตรที่อยู่ข้างในหรือเปล่า
0: อยู่ตรงไหนฝีที่ว่านี
1: ้ฝีนี่ว่าจะอยู่รอบลำไส้ใหญ่ส่วนปลายหรือว่ารอบๆทวารนะครับแล้วก็จะมีการสะสมเป็นหนองเป็นฝีอะไรอยู่ข้างในได้
0: แล้วต้องมีอาการเจ็บ
1: ส่วนใหญ่จะมีอาการเจ็บ
0: ส่วนใหญ่จะเจ็บ
1: แต่บางคนก็อาจจะไม่ค่อยมีก็คือเป็นตึงๆนิดๆหน่อยๆก็มีได
0: ้
1: นะครับถ้าหาสาเหตุไม่เจอจริงๆเนี่ยก็อาจจะเป็นจากเรื่องของที่บอกว่ามีการหมักหมมเยอะมีตรงนั้นมันมีต่อมเหงื่อต่อมอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีกลิ่นตรงนั้นได
0: ้อันนี้คุณวุฒิก็ถ้าเกิดว่ามีความสงสัยอยากจะรู้ว่าเอ๊ะเป็นอะไรเพราะเป็นมานานแล้วเนี่ยอาจจะแนะนำว่าไปตรวจเพิ่มเติมนะคะอาจจะมีโรคอื่นๆที
1: ่
0: ยังไม่ได้ผ่านการตรวจในพวกนี
1: ้ส่วนหูดงอนไก่นี่ถ้ากังวลก็ไปคุณหมอเขาตรวจก็เจอก็เห็นก็เห็นไม่เห็นก็ไม่เห็นเพราะมันอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วอ
0: าจจะไม่น่าจะใช่แล้วล่ะ
2: มันต้องตรวจด้วยวิธีการไหนคะถึงจะเห็นนะคะต
1: ้อง เป็นหูดงอนไก่
0: ใช่ค่ะ
1: จริงๆคือหูดงอนไก่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ข้างนอกอยู่รอบรูก้นจะมีบางส่วนที่เข้าไปข้างในแต่ข้างในไม่ลึกเลยยังไม่ถึงจุดที่เป็นลิสีดวงข้างในเลยหรืออยู่บริเวณจุดที่เป็นลิสีดวงนั่นแหละครับนั้นลึกกว่านั้นเนี่ยไม่ใช่แหละเพราะว่าหูดงอนไก่เนี่ยจะอยู่ในเซลล์ชนิดหนึ่งที่ไม่ใช่อยู่ในผนังของลำไส้จะเป็นเซลล์ที่อยู่ด้านนอกของลำไส้ที่จะฝังตัวอยู
2: ่ดังนั้นมันสามารถเห็นได้ง่าย
1: ใช่
2: ถ้าไม่เห็นแปลว่าไม่ใช่แล้วเน
1: า
2: ะ
0: อาจจะตัดเรื่องหูดงอนไก่ออกไปแต่อาจจะมีอย่างอื่นอย่างฝีขนสูตรที่จันบอกนะคะหรือโรคอื่นๆก็ต้องตรวจเพิ่มเติม
1: ค
2: ่ะมีคำถามคุณอุสนียาโอ้โหแต่ดูแล้วเป็นเรื่องข้อเรื่องกระดูกแล้วถามแบบเฉพาะมากอาจารย์จะลองฟังดูไหม
0: ลองฟังหน่อยลองฟังหน่อย
2: เป็นแบบเฉพาะทางว่าบอกว่ามีอาการเจ็บหลังเท้าเวลาเดินนะคะตัดไปพบแพทย์แล้วตอนนี้กำลังใส่เฝือกอ่อนอยู
0: ่
2: หมอบอกให้ใส่แค่2อาทิตย์แล้วก็นัดอีกทีแต่ไม่ว่างต้องเลื่อนนัดไปก่อนจากการเอ็กซเรย์เนี่ยพบว่ากระดูก2ชิ้นนะคะชื่อทางการมากนะคะกับตัวนี้ค่ะห่างกัน
3: medical cuneiform กับ intermediate cuneiform
2: นะคะเกิดจากการ
3: ที่ลิกาเมนต์ก็คือเส้นเอ็นที่มันเสียหาย
2: แล้วก็อยากทราบว่าถ้าจะซัพพอร์ตมาใส่ช่วงก่อนกลับไปพบแพทย์ควรใส่ที่เป็น
3: ankle support
2: หรือว่าอีกตัวนึงนะคะโอ้เนี่ยเฉพาะทางมาก
0: มันจะเป็นซัพพอร์ตข้อเท้าหรือจะเป็นซัพพอร์ตอย่างอื่น
2: ซึ่งต้องให้คุณหมอกระดูกและข้อเดี๋ยวอันนี้
3: ก็คือซัพพอร์ตข้อเท้าหรือซัพพอร์ตตรง
2: ฝั่งเท้า
3: ฝ่าเท้า
1: น่าจะรอ
2: มันเฉพาะทางเดี๋ยวรอคุณหมอกระดูกและข้อเดี๋ยวจะถามให้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวน่าจะมีอาจารย์หมอมิวมาเดี๋ยวเราถามอาจารย์หมอมิวให้ดีกว่านะใบที่คุณชุตินัน
0: คุณชุตินันอายุ31ปีน้ำหนัก56ส่วนสูง175ซมค่ะบอกว่ารู้สึกมีอาการผะอืดผะอมคลื่นไส้เหมือนจะอาเจียนอยู่บ่อยๆอยากทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างและมีวิธีแก้อย่างไรบางคนบอกว่าการอดนอนหรือนอนน้อยก็มีส่วนทำให้เป็นไปได้จริงหรือไม่คะอาจารย์
3: จริงนะคะการอดนอนนอนน้อยก็ทำให้แบบเหมือนคลื่นไส้
0: เวียนหัว
3: ได้ซึ่งถามว่าก็คือจะต้องมาดูว่าอาการที่เกิดขึ้นเน
0: ี่
3: ยเป็นเฉพาะเวลาคลื่นไส้เวียนหัวที่เป็นเนี่ยเป็นเฉพาะเวลาที่เหมือนมีนอนน้อยหรือเปล่าหรือบางคนเนี่ยมีความ

0: เครียด
1: ค่ะ
0: หรือว่าบางคนรู้สึกว่านอนแล้วนอนแบบตรงเวลาแล้วก็พอจริงคือหลับไม่สนิทอันนี้ก็มีส่วนได้แต่ว่าก็จะต้องดูว่ามีอาการทางระบบอื่นร่วมด้วยหรือเปล่าว่าสมมติถ้าเกิดมีคลื่นไส้แล้วมีอาการเหมือนปวดท
1: ้องเสียมวนท้อง
0: อะไรอย่างเงี้ยถือว่าผิดปกติก็คือจำเป็นจะต้องมาตรวจคือมันไม่น่าใช่จากเรื่องของการ
1: นอน
0: พ
1: ัก
0: ผ่อนไม่เพียงพอ
1: ค่ะนอนน้อยจะเกิดอะไรได้บ้างอาจารย
0: ์หลายอย่างเลยก็คืออาจตื่นมามึนงงไม่
1: เรียนหัว
0: ไม่เฟรชใช่แล้วก็อาจจะเหมือนบางคนเนี่ยก็แล้วแต่บางคนอาจจะยิ่งกินเยอะบางคนรู้สึกไม่อยากกิน
1: อันนี้
0: แล้วแต่คนเหมือนกันแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยไม่ปกติแล้วก็จะทำให้มีการติดเชื้อได้ง่ายมากขึ้นแบบไปรับเชื้อไวรัสปกติถ้าเกิดเราแข็งแรงเราก็อาจจะภูมิเราก
1: ็ต่อสู้ได้
0: แต่อันนี้ก็อาจจะทำให้เป็นหวัดได้ง่ายไม่สบายได้ง่าย
1: พักผ่อนนี่จำเป็นเหมือนที่อาจารย์ปูบอกเมื่อสักครู่ถ้าคุณอยากจะรับวัคซีนไม่ว่าวัคซีนอะไรก็แล้วแต
0: ่
1: สิ่งที่ต้องเตรียมตัวคือยังไงบ้างอาจารย์
2: จริงก็เตรียมใจก่อนนะครับ
0: เตรียมใจเตรียมใจว่า
2: ต
0: ้
2: อง
0: จ
2: อดแน่นอนต้องโดนฉีดแน่นอนนะครับครับแล้วก็อย่างที่บอกคือพักผ่อนให้เพียงพอ
1: นอนให้พอ
2: นอนให้เพียงพอนะครับนะแล้วก็เราต้องไม่มีเรื่องของไข้นะคร
1: ับ
2: ก่อนเนี่ยใช่ก็ต้องรู้ตัวว่าถ้าเป็นไข้เนี่ยก็ไม่ควรฉีด
1: ท้องเสียได้ไหมจัน
2: จริงๆท้องเสียจริงๆถ้ามันร่างกายยังไม่แข็งแรงเราก็ไม่ค่อยแนะนำให้ฉีด
1: เลื่อนไปก่อน
0: เพราะเหมือนอย่างท้องเสียเนี่ยร่างกายเราก็ภูมิในร่างกายเราพยายามมาต่อสู้
1: กับท้องเสียอยู่แล้ว
0: แล้วมันก็จะเหนื่อยแล้วมันเหมือนเอาแล้วยังมาฉีดวัคซีนให้อีกฉันไม่ทำแล้วฉ
1: ัน ก็อาจจะได้ผลน้อยกว่าที่ควรจะเป็น
2: เป็นโรคประจำตัวที่ควบคุมไม่ได้เช่นเบาหวานน้ำตาลสูงความดันสูงๆอย่างเงี้ยก็อาจจะเลื่อนไปก่อนควบคุมโรคประจำตัวพวกนี้ให้ดีก่อน
1: ค่ะแต่อย่างคนเป็นความดันเบาหวานอย่างเงี้ยหรือไตโควิด
2: ฉีดได้แต่ต้องควบคุม
1: อาจารย์เวลามาฉีดเขากำหนดไหมว่าความดันต้องไม่เกินเท่านี้ถึงฉีดได้
0: มีการกำหนดค่ะ
1: ใช่
0: เพราะมันจะอันตราย
1: เพราะว่าเราจะเห็นอย่างที่รามาจะมีโอ้โหเราได้เห็นกันแบบครบวงจรเลยเข้าไปลงทะเบียนปุ๊บคือสแกนก่อนเลยเข้าไปแล้วก็แบบตัว
0: ละเอียด
1: ละเอียดมากต้องนั่งรอด้วย
0: ใช่ต้องมีสแกนอะไรด้วยใช่ไหมคะ
2: สแกน
0: หมอพร้อม
2: ด้วยเพื่อจะฉ
0: ี
2: ดวัคซีนโควิด
1: ไม่ถือว่าเพื่อที่จะระบุตัวตนว่าได้ฉีดแล
2: ้วก็เกิดมีปัญหาอะไรเนี่ยเขาจะได้ตามถูกเขาถ้ามีปัญหาเขาจะให้เข้าไปในหมอให้พิมพ์เข้าไปในหมอพร้อมได้เลย
1: ก็เป็นฐานข้อมูลของผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วอาจารย์คิดว่าการได้รับวัคซีนตอนเนี้ยล็อตนี้คือน่าจะเป็นล็อตที่2ใช่ไหมคะคือเหมือนล็อต
0: เข้ามาล็อตที่2
1: ที่2ล็อตแรกแล้วก็จะเข้ามาต่อเนื่องอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหม
2: จริงๆมีแนวโน้มจะเข้ามาจนกว่าที่ทางเราจะผลิตได
1: ้สมมุติว่าจากบุคลากรการแพทย์บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือว่าที่มีการระบาด
2: ครับ
1: เฟสต่อไปจะเป็นใครได้บ้างอาจารย
0: ์ผู้สูงวัย
2: ใช่ผู้สูงวัยกลุ่มเสี่ยง
0: แล้วก็คนที่มีโรคประจำตัวค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องดูยี่ห้อวัคซีนด้วย
1: ว่าเหมาะกับกลุ่มไหน
0: ใช่เพราะว่าจะชอบมีคำถามเรื่องของพอดีหมอดูคนไข้ที่เป็นกินยากดภูมิคุ้มกันหรือว่าเป็นโรคทางพุ่มพวงโรค SLE พวกนี้กลุ่มพวกนี้ก็คือจะต้องดูชนิดวัคซีนก็คืออย่างเช่นถ้าของบริษัทของ AstraZeneca ที่กำลังจะเข้ามา เดือนมิถุนายนเนี่ยนะคะ
1: ล็อต2ของเขา
0: ใช่ซึ่งอันนี้ไม่แนะนำให้รับเพราะว่า มันเป็นวัคซีนที่ไม่ใช่เชื้อตายถ้าจะรับในกลุ่มคนไข้กลุ่มเหล่านี้เนี่ยจะต้องเป็นของ Sinovac เท่านั้น
1: ที่อาจารย์ปูรับมาแล้ว
0: ใช่ที่อา
1: จารย์ปูก็ยังแข็งแรงดี
0: แข็งแรง
1: เราก็จะเป็นคนไทยกลุ่มแรกที่มีภูมิคุ้มกันโควิด19
0: ถูกต้องค่ะก็จะได้ไปขนทรายในวัด
2: ได้ไปเล่นน้ำนะครับ
1: คำถามที่แบบคนชอบมาถามกันก่อนหน้านี้บ่อยๆเลยบอกว่าเอ๊ะสมมติว่าเราเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองเป็นโรค SLE ควรหรือไม่ที่จะฉีดวัคซีนโควิด19ไม่ว่าจะเป็น AstraZeneca หรือว่า Sinovac เนี่ยควรไหมคะจริงๆ Astra อาจารย์ตอบแล้วว่าไม่ควรแต
0: ่
1: ถ้าเป็นแบบ Sinovac เนี่ย
0: ก็จริงๆควรฉีดเพราะว่าก็คือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อได้สูงแต่ว่าก็ต้องเข้าใจข้อจำกัดของวัคซีนเนื่องจากเป็นภูมิคุ้มกันไม่ดีแล้วก็กินยากดภูมิเนี่ยภูมิที่จะสร้างขึ้นมาจากการฉีดกระตุ้นวัคซีนเนี่ยก็อาจจะน้อยกว่าคนปกติแต่อย่างน้อยเนี่ยมีภูมิบ้างก็ยังดีกว่าไม่มีภูมิเลย
1: ค่ะอันนี้ฟ้าแล้วคนที่เป็นไทรอยด์อะคะอาจารย
0: ์ไทรอยด์อันนี้ฉีดยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะ
1: ฉีดไทรอยด์ก็คือต้องฉีด
0: ใช่ไหมคะ
1: ค่ะมาที่คำถามต่อไปอ้าวเรื่องฤทธิ์ดวงวันนี้มาแรง
3: ใช่เพราะอาจารย์ปูเคยมาตอบเรื่องฤทธิ์ดวงฉันน่าจะแบบฝากคำถามเอาไว้
1: ค่ะวันนี้ไปที่คำถามจากคุณกวีอายุ28ปีหนัก65สูง169บอกว่าเป็นฤทธิ์ดวงภายนอกน่าจะระยะที่3นะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าคุณหมอบอกหรือว่าคิดเองเนาะบอกว่าสาเหตุว่าน่าจะเป็นจากท้องผูก

0: นะคะเป็นคนท้องผูกมีครั้งหนึ่งพอทำธุระในห้องน้ำเสร็จถ่ายไม่ออกก็ปรากฏว่ามีเลือดออกหลังทำธุระเสร็จด้วยรู้สึกว่ามีอะไรกลมๆอุดตรงปากรูทวารเอามือไปคลำปรากฏว่าเป็นติ่งเนื้อบวมเต่งเลยพอผ่านไป 2-3 วันติ่งเนื้อเนี่ยเริ่มเล็กลงไม่มีอาการเจ็บแต่มันก็ยังมีติ่งเนื้อใหญ่เขาเรียกว่าหย่อนๆออกมานะคะทุกครั้งที่ทำธุระไม่ได้มีเลือดออกเลยรู้สึกเจ็บแต่อย่างใดเพราะว่าพยายามไม่ปล่อยให้ตัวเองท้องผูกนะคะแต่อยากรู้ว่ามียาตัวไหนไหมหรือวิธีไหนไหมที่จะช่วยรักษากำจัดติ่งที่ออกมาตรงนั้นให้หายไปได้บ้างก่อนอื่นเลยอาจารย์ขาจากที่ฟังมาไอ้ติ่งนี้มันคือ
1: น่าจะเป็นฤทธิ์สีดวงข้างนอกครับ
0: มันมีทั้งเจ็บและไม่เจ็บเหรอคะอาจารย์
1: ครับถ้าอยู่ข้างนอกถ้าไม่ได้มีการอักเสบก็จะไม่เจ็บครับแต่ว่าตอนแรกคนไข้อาจจะไม่ได้คลำว่ามันมีติ่งอยู
0: ่
1: พอมันเริ่มอักเสบปุ๊บมันก็คือมีการบวมการอักเสบคือเหมือนมีเลือดมาขังอยู
0: ่
1: นะครับนะเป่งๆนั่นคือเลือดขังอยู่ข้างนอกภายในที่สีดวง
2: ตรงไหนนะคะ
0: มีซ้ายกับขวาอาจารย์ค่ะเมื่อสักครู่
2: ข้างนอกคือซ้าย
1: ใช่ข้างนอกคือซ้ายอย่างเงี้ยครับเป่งๆอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: อันนี้
1: ก็คือเลือดมาขังอยู่พอมาขังปุ๊บเนี่ยมีการตึงขึ้นมาไข้ก็จะปวดสักพักนึงผ่านไปสัก 2-3 วันเลือดจะค่อยๆดูดซึมกลับไปก็จะนิ่มลงไข้ก็จะไม่ปวดแล้วสุดท้ายก็ผ่านไปสัก 3-4 อาทิตย์ก็จะยุบเกือบหมดเลยก็เหลือเป็นเนื้อหย่อนๆอย่างที่คนไข้บอกก็คือฤทธิ์เป็นฤทธิ์สีดวงข้างนอก
0: แล้วมียาอะไรหรือว่าคือถ้าไม่ต้องผ่านะอาจารย์ปูเพราะว่าหลายคนรู้ว่าการผ่าเป็นอะไรที่แบบสยองมากถ้าไม่ผ่าจะมียาอะไรที่ทำให้ติ่งเนื้อมัน
2: หลุดไปไหม
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีต้องผ่า
1: ต้องผ่าอย่างเดียวครับ
2: แต่ผ่ามันง่ายนะคะจันทูใช่ไหมจันทู
1: มันอยู่ข้างนอกก็คือตัดออกหรือบางคนถ้าไม่ได้ใหญ่มากเขาจี้ทิ้งไปก็ได้ครับ
0: ค่ะแล้วมันจะทิ้งความร้าวรานไว้ให้เราแค่ไหน
1: ก็จะเจ็บหน่อยครับส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้ช่วงอักเสบเยอะๆหรือว่าอักเสบบ่อยๆเนี่ยผมก็ไม่ได้แนะนำให้ผ่าเพราะว่าผ่ามันอยู่ๆก็ไปหาเรื่องเจ็บตัวเพราะไม่ได้อันตรายในสีดวงข้างนอกก็เหมือนเป็นติ่ง
2: ถ้าไม่ได้รบกวนว่าแบบโอ้โหปวดไม่ไหวแล้ว
1: ใช
2: ่ค่อยๆไปอัน
0: สมมติว่าถ้าไม่ปวดนะแล้วติ่งยังอยู่เรามีวิธีการอยู่ร่วมกับติ่งอย่างสมานฉันท์ยังไงบ้างคะ
1: คือถ้าไม่อยากให้อักเสบนะครับคือเรากลัวมันอักเสบอย่างเดียวก็คืออย่าท้องผูกเมื่อไหร่ก็ตามที่ไปเบ่งเยอะๆเนี่ยก็ทำให้เกิดการอักเสบเพื่อเลื่อนมาขังได้อันที่2บางคนจะเกิดตามหลังท้องเสียท้องเสียก็จะมีการถ่ายบ่อยๆถ่ายบ่อยๆก็มีการเบ่งบ่อยๆก็เกิดการอักเสบได้อันที่3บางคนนั่งรถนานๆไกลๆมีการกระแทกเยอะๆนะครับก็ทำให้เกิดการอักเสบขึ้นมาได้แต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยบ่อยครับประมาณสัก2ปีครั้งบางคนนะที่เห็นก็บางคนก็หายไปเลย 3-4 ปีค่อยอักเสบดังนั้นก็เลยไม่ได้แนะนำให้ผ่าอะไรนะครับ
0: คนเพื่อนไปผ่ามาแล้วบอกว่าเราลานมาก
1: แต่ฤทธิ์สีดวงเราผ่าจะไม่ค่อยเจ็บเท่าฤทธิ์สีดวงข้างใน
0: ข้างใน
1: นี่เจ็บ
2: ข้างในเพราะว่าต้องยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายออกมา
1: ใช่ครับใช่จะเจ็บเยอะหน่อย
2: ค่ะมาที่อีกหนึ่งคำถามอันนี้เป็นคำถามเรื่องการลดน้ำหนัก
0: อ
2: ันนั้นมีอยู่น่าจะพอตอบได้แต่ก็มีเรื่องของการผ่าตัดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคุณแทนไทยค่ะไม่ได้บอกอายุ15บอกมาในคำถามบอกว่าเมื่อตอนอายุ7ขวบเนี่ยน้ำหนักผมเกินเพื่อนทุกคนเลยผมน้ำหนัก50ตอนอายุ8ขวบหมายถึงว่าเป็นคนรูปร่างค่อนข้างอ้วน
0: เยอะมาก
2: อายุ14ผมหนัก100คนตัวใหญ่มากนะคะผมตัดสินใจลดน้ำหนักซึ่งปรากฏว่าก็ลดได้จริงจากการงดอาหารและออกกำลังตอนนี้อายุ15น้ำหนักลดลงเหลือ74ถึง79ก็น่าจะโอเคไหมอาจารย
0: ์
2: แต่ไม่ได้บอกส่วนสูงมานะคะแล้วก็บอกว่าตอนนี้น้ำหนักคงที่ไม่ลงมา 4-5 เดือนแล้ว
0: ค
2: ุณทันไทยถามว่าจะเป็นไปได้ไหมอยากไปตัดกระเพาะเพื่อให้น้ำหนักลดลงตัดน่าจะหมายถึงให้มันเล็กลง
1: ครับก็คือจริงๆข้อบ่งชี้ต้องดูตามดัชนีมวลกายนะครับกับการผ่าตัดลดน้ำหนักเนี่ยถ้าเกิน35ถึงจะการคำนวณก็คือเอา
2: ดัชนีมวลกายค่ะ
1: ก็คือเอาน้ำหนักนะครับหารส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลัง2
2: ค่ะ
1: นะครับนะถ้าไม่ได้เกิน35เนี่ยยังไม่ถึงกับมีข้อบ่งชี้
2: ไม่ใช่เกณฑ
1: ์
2: ที่จะทำการผ่าตัดนี้ได
1: ้จริงๆ35ต้องมีโรคประจำตัวอื่นด้วย
2: เช่น
1: เป็นเรื่องของความดันเบาหวาน
2: เ
1: ป็นนอนกรนนะครับนะถ้าไม่มีโรคประจำตัวเอาที่40อันนี้ไทเทียของฝรั่งนะครับแต่ถ้าของเมืองไทยเนี่ยอาจจะเอาที่32กับ38
2: เราตัวเล็กกว่าเขา
1: ใช่เราตัวเล็กกว่าเขา
2: แต่ต้องมีข้อบ่งชี้อื่นๆไม่อยู่ดีเดินไปหมอตัดกระเพาะ
1: ใช่ครับ
2: เจ็บไม่ได้นะ
1: อันนี้ก็คือจริงๆก็ไม่มันไม่ได้เป็นข้อบ่งชี้ที่จะทำ
2: วิธีการทำยังไงอาจารย์ปู
1: ่จริงๆมีหลากหลายวิธีมากนะครับเบื้องต้นง่ายๆสุดเลยก็คือการใส่เขาเรียกบอลลูนลงไปในกระเพาะอาหาร
0: ไม่ถือว่าใส่ให้มันไปแน่นอยู่ในกระเพาะ
1: ใช่เป็นการส่องกล้องนะครับแล้วก็คล้ายๆใส่ลูกโป่งเข้าไปเราตอนแรกเรายังไม่ได้อัดน้ำอัดอะไรเข้าไปก็ใส่ลูกโป่งเข้าไปแล้วก็ไปให้มันพอง คือในกระเพาะอาหารพอเรากินอาหารเข้าไปเนี่ย
2: น้อย
1: เราก็รู้สึกว่าโอ้โหกระเพาะเต็มแล้วก็จะอิ่มนะครับอันนี้ก็คืออันนี้จะค่อนข้างง่ายเอาออกง่ายเป็นการส่องกล้องทางปากเข้าไป
2: คือสามารถเอาเข้าเอาออกได
1: ้
2: ตามแต่ที่เราลดแล้วเอาออกดีกว่าก็ได้เหมือนทิ้งลูกโป่งเข้าไปใน
1: โ
2: ม้ให้มันลดพื้นที
1: ่แต่บางคนก็จะมีอาการแบบมันกระเพื่อมนะบางทีก็จุกๆมั่งนะครับบางคนก็เป็นแผลในกระเพาะ
0: อันนี้คือจะเป็นเอฟเฟกต์ของการใส่บอลลูนเข้าไป
1: ใช่ครับวิธีที่สองคือเป็นการรัดกระเพาะนะครับก็คือผ่าตัดแบบส่องกล้องโดยส่วนใหญ่ปัจจุบันเราจะส่องกล้องนะครับนะเอาเป็นยางเนี่ยไปรัดกระเพาะนะครับกระเพาะเป็นกลมๆแล้วเอายางไปรัดนะครับ
2: ให้พื้นที่มันน้อยลง
1: ให้มันแคบลงพอเรากินเข้าไปมันก็อิ่มแหละ
0: อาจารย์แล้วยางนี้มันอยู่ได้นานแค่ไหนหรือว่าต้องมีเปลี่ยน
1: ต้องมีการเอาออกครับต้องมีการเอาพอน้ำหนักลงก็
2: อ
1: ัน
2: นี้คือไม่ใช่ถาวรเป็นการรักษาในเบื้องต้นสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์จริง
1: ๆ
2: เขาขายที่จะเป็นโรคต่างๆ
1: ใช่ครับอันนี้ก็คือสามารถเอาออกได้แล้วก็ทั้งสองอย่างแต่วิธีต่อไปคือเป็นวิธีการผ่าตัดออกแหละนะครับเราอันนี้คือตัดกระเพาะให้เป็นท่อกระเพาะเรานี่จะใหญ่ๆไงเราก็ตัดให้เป็นท่อเล็กๆเลยนะครับตอนนี้ต้องส่องกล้องตัดแล้วก็เอากระเพาะส่วนที่เราตัดเนี่ยออกมานะครับ
2: ออกมาต้องมาทิ้ง
1: ไม่
2: ใช่
1: เรา
2: ทิ้ง
1: นะครับก็คือตอนนี้จะเป็นแบบถาวรแล้วคนไข้ก็จะกินได้น้อยก็คือเหมือนเป็นลักษณะเป็นกระเพาะเล็กลงเป็นท่ออย่างเดียวกินผ่านท่อกินผ่านกระเพาะเล็กๆไปอย่างเดียว
2: อันนี้เป็นอันนี้เคสไหนที่ต้องทำแบบนี้คะ
1: จริงๆก็อย่างที่บอกคือข้อบ่งชี้เนี่ยแหละครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องให้คุยกับคนไข้นะครับนะว่าจะเลือกวิธีไหนเพราะว่าอย่างวิธีของการใส่บอลลูนนะครับหรือว่าใส่รัดกระเพาะเนี่ยพอน้ำหนักลงบางทีเอาบอลลูนเลือกกระเพาะเอาที่รัดออกบางทีก็จะเกิดขึ้นมาได้อีกน้ำหนักก็จะขึ้นได้อีกนะครับ
0: แต่ว่าวิธีการใหม่ล่าสุดในปัจจุบันนี้ที่มีคนกำลังพูดถึงคือเหมือนฉีดยาแล้วอันนี้คือหมายถึงว่
2: าอะไรอ่ะอาจารย์อ
0: ันนี้คือต้องมีข้อบ่งชี้ว่าเราป่วยเราอะไรงี้ถึงไปทำได้ไหมคะอาจารย์เพราะว่าอย่างกรณีที่คุณแทนไทยนี่ดูเหมือนจะหนักตัวเกิน
2: เยอะดัชนีมวลไกเกินหมอจะพิจารณาเอง
1: ใช่ครับใช่การฉีดยาก็เหมือนกันครับต้องมีลักษณะของดัชนีมวลไกที่เกินถ้าจะฉีดยาไม่ได้มีข้อบ่งชี้จริงๆยาตัวนี้เป็นยาควบคุมน้ำตาลนะครับเป็นยาเบาหวานนะครับแต่ว่ามีผลข้างเคียงคือทำให้น้ำหนักลงแล้วก็ไม่ทำให้น้ำตาลต่ำ
2: นะครับคนเอาไปฉีดเองด้วยที่ฉีดตรง
1: ฉีดพุงครับฉีดพุง
2: จริงมีคนเอาไปฉีดเองแล้วบอกว่าเนี่ยดูสิฉันฉีดแล้วไม่หิวทั้งวันเลยก็ผอมลงแต่มันเป็นการใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์ถูกไหมอาจารย์
1: ก็คือจริงๆก็คือมีการแอปพรูฟว่าสามารถเอายาตัวนี
2: ้
1: ไปลดน้ำหนักได้แต่ว่าจริงๆก็ควรจะขึ้นอยู่กับแพทย์ที่เป็นคนพิจารณานะครับที่เราให้นักโภชนาการเป็นคนช่วยดูอาจารย์ทางโภชนาการถ้าน้ำหนักเกินเยอะๆเนี่ยเขาก็จะแนะนำให้ฉีดยาตัวนี้ครับ
2: ต้องเกินเยอะ
1: ครับก็คือเข้า
2: แต่ไม่ใช่อาจารย์หนูอยาก L23จังเลยขอฉีดอันนี้อาจารย์ก็ไม่ใช่ข้อบ่งชี้
1: ใช่ครับ
0: นะคะก็มีหลากหลายวิธีลองศึกษาดูได้ถ้าสมมติคุณแทนไทยอยากจะปรึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะคุณจะต้องไปที่ไหนยังไงคะ
1: จริงๆตอนนี้มีคลินิกโรคอ้วนนะที่เนี่ยที่รามาธิบดีภาควิชาศัลยกรรมนะครับจะมีทั้งทีมหมอผ่าตัดลดน้ำหนักอย่างเงี้ยครับก็คือผ่าตัดตัดกระเพาะให้เป็นท่อหรือการตัดกระเพาะให้เล็กลงเอาลำไส้มาต่อเงี้ยก็คือมีวิธีอีกอันแล้วก็จะมีนักโภชนาการนะครับที่อยู่ในคลินิกนี้จะช่วยแนะนำเรื่องอาหารเรื่องอะไรต่างๆ
2: คือเริ่มแรกควรจะเริ่มจากเบาไปหาหนักถูกไหมอาจารย์เริ่มจากโภชนาการเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนจะมาไม่ใช่อยู่ดีมาถึงก็คือตัดขอ
3: ตัดกระเพาะ
2: ลองออกกำลังกายหรืออะไรก่อน
3: ใช่
2: แหละอาหารเบื้องต้นเนี่ยแหละทำไม่ค่อยได้นะคะค่ะไปที่คำถามจากคุณปานใจโอ้คุณปานใจนี่เป็นโรคฮิตมากเพราะว่าช่วงนี้แหละคนเป็นภูมิแพ้นะคะคุณปานใจอายุ45ปีบอกว่าตอนนี้เป็นภูมิแพ้ค่ะแพ้หลายอย่างรอบๆตัวเยอะมากอยากทราบว่าการเหล่านี้มันเกี่ยวกับอายุที่เพิ่มขึ้นไหมคะหรือมันมีปัจจัยอะไรมาสนับสนุนเราควรทำยังไงดีคะบางคนบอกไม่เคยแพ้เลยแต่พออายุเริ่มเพิ่มขึ้น
3: แพ้
2: นู่นแพ้นี่แพ้นั่น
3: ค่ะก็คือจริงๆไม่เกี่ยวกับอายุที่เพิ่มขึ้นแต่ว่ามันเกี่ยวกับการสัมผัสสารกระตุ้นให้เกิดภูมิแพ้ซึ่งในปัจจุบันจากเดิมที่สัก10ปีที่แล้วเรายังไม่เคยได้ยิน PM 2.5
2: คือพอลูชันยังไม่เยอะเท่านี้
3: ใช่ค่ะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็ได้ยินมากขึ้นมาถี่มากขึ้นเพราะฉะนั้นสารแบบอย่าง PM 2.5 เนี่ยก็กระตุ้นให้เกิดภูมิแพ้ได้ดังนั้นเนี่ยก็จะทำให้ในปัจจุบันเนี่ยคนเป็นภูมิแพ้จำนวนเยอะขึ้นทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กดังนั้นเนี่ยก็คือพยายามสังเกตตัวเองว่ามีอาการภูมิแพ้เวลาทำอะไรสมมติถ้าเกิดรู้สึกว่าอยู่นอกบ้านหรือว่าเปิดมือถือแล้วเจอว่า PM เกินแล้วก็มีอาการภูมิแพ้ทุกทีเลยเนี่ยก็อาจจะต้องมีการหลีกเลี่ยงการไปสัมผัสกลางแจ้งหรือว่ามีการป้องกันตัวเองใส่หน้ากากในบ้านต้องใช้เครื่องกรองอากาศที่ ที่สามารถกรอง PM 2.5 ได้อันนี้ก็จะเป็นการป้องกันเบื้องต้นแต่ว่าถ้าเกิดเราสมมติเราสังเกตตัวเองและไม่รู้จริงๆว่าแพ้อะไรเนี่ยเราก็มีการตรวจอย่างเช่นการทำเทสที่ผิวหนังเพื่อดูว่าแพ้อะไรซึ่งโดยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเทสสัก10ตัวที่พบบ่อยในประเทศไทยอย่างเช่นไรฝุ่นเชื้อราแมลงสาบ
0: เกสรดอกไม
3: ้เกสรดอกไม้หรือว่าแบบเป็นเหมือนขนสัตว์ขนแมวสุนัขอะไรเงี้ยค่ะก็จะสามารถเทสได้ว่าแพ้อะไรแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีตัวเทสสำหรับ PM 2.5 นะคะก็คือจะเป็นอันที่
0: สังเกตอาการ
3: ใช่ค่ะ
0: พูดถึง PM 2.5 มีหลายคนบอกชอบห้อยคอมันสามารถป้องกันได้จริง
2: ไหมอาจารย์ประ จุ
0: อันนี้ค่ะเรามีตัวอย่างของผู้ใส่อยู
2: ่ใส่ด้วยไม่ได้ใส่เพราะว่าคือตอนแรกอ่ะมีคนซื้อมาให้ลูกแต่ลูกก็ไม่ใส่เราก็เลยอยากจะรู้ว่ามันใช้
0: ได้ไหม
2: แล้วใช้ได้ไหมคะคือพี่ดาวเป็นคนแพ้ฝุ่นอยู่แล้วค่ะก็เอาลองมาใส่ก็ยังไม่มีอะไรที่จะตอบได้ว่าม
3: ีอ้ําอึ้งอยู่เลยว่าม
2: ันไม่ได้มีผลชัดเจนแต่เราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นมันใช้ได้จริงหรือเปล่าก็เลยอยากทราบถามอาจารย์เพราะว่าโดยหลักการที่เขาอธิบายมันก็เหมือนกับว่าเอาประจุลบไปจับ
3: แล้ว
2: ให้มันตกลงมาแอเรียที่อยู่บริเวณตรงจมูกเราหรืออะไรอย่างเงี้ย
3: ซึ่งถามว่าโดยทฤษฎีเนี่ยมันน่าจะใช้ได้เพียงแต่ว่าถ้าเราไปอยู่ในอากาศที่มันควบคุมได้ยากหรือมีลม
2: โอเป็นแอร์
3: โดยเฉพาะถ้ามีลมอย่างเงี้ยอันเนี้ยจะใช้ไม่ได้ผลอย่างมากแต่ว่ายกไว้ว่าอากาศนิ่งๆ
2: ห้องเล็กๆ
3: ใช่
2: เพราะว่าเขาทดสอบเหมือนเอาควันใส่เข้าไปในกล่องที่เป็นกล่องใสแล้วเขาก็เอาใส
3: ่
2: มันก็คือพอได้แต่ว่าด้วยความที่เป็นปัจจัยที่คือกล่องสเปซค่อนข้างเล็กไม่ได้มีปัจจัยภายนอกอื่น
3: ๆใช่เขาต้องเทสในแบบ
2: ที่ปิด
3: พ
2: ื้นที่ปิด
3: ต่อค่ะ
0: นะคือถ้าที่โล่งแจ้งอย่างกรุงเทพมหานครทั้งเมืองที่โอ้โหบางวันก็มองไม่เห็นอะไรเลย
3: หรือว่าคนแบบเดินไป BTS ไม่ใส่หน้ากากแต่ว่าห้อยอันนี้ก็จะไม่ได้
2: ห้อยพระได้ไหม
3: เดี๋ยวอันนี้หาสังกูได้ไหม
2: ไม่ได้ค่ะ
0: คุณผู้ชมใส่แมส
2: ที่แบบสบายใจ
1: ได้ความสบายใจ
2: ค่ะ
0: นะคะไปที่คำถามจากคุณชัดเจน
2: คุณชัดเจนชื่อเท่มากเลยนะคะ คุณชัดเจนมีคำถามที่อยากจะได้ความชัดเจนจากอาจารย์นี่แหละบอกว่าเวลาสั่งน้ำมูกหรือเหมือนกับสั่งจมูกคืออะไรอาจารย
0: ์น่าจะเป็นสั่งที่มูกแหละ
2: สั่งน้ำมูกแหละ
0: หลายคนจะ
2: รู้สึกเหมือนมีลมออกจากตรงหัวตานะคะนานๆจะเป็นสักครั้งหนึ่งวันนี้เราบอกว่าวันนี้คุณชัดเจนก็ดื่มน้ำรู้สึกเหมือนตาหัวตาขยับเหมือนน้ำจะออกมาจากตรงนั้นปกติไหมอาจารย์เกิดขึ้นได้ไหมรู้สึกกลัวอันตรายไหมคะ
1: จริงๆแต่หัวตาเนี่ยมันมีท่อนะครับต่อลงมาที่จมูก
2: มันเชื่อมกัน
1: ใช่บางคนที่ร้องไห้ก็จะมีเหมือนกับน้ำมูกไหลออกมาอันนี้เชื่อมกันถ้าสั่งน้ำมูกเยอะๆเนี่ยความดีจริงๆความดันถ้ามันสูงมากๆก็อาจจะ
2: ย้อนกลับ
1: เข้าไปได้อันนี้เป็นได้นะครับ
2: เป็นไปได้ไม่อันตราย
1: ไม่อันตราย
2: แต่การสั่งน้ำมูกแรงๆก็ไม่แนะนำ
1: ไม่ควรครับ
3: ใช่แล้วก็ไม่ควรแบบปิดจมูกข้างในข้างหนึ่งแล้วสั่งเพราะบางทีเราจะเห็นเด็กแบบปิดแล้วพยายามจะสั่ง
2: มีข้างเดียว
3: ไงยังไม่ได้อันนี้คือจะยิ่งเพิ่มความดัน
2: ค่ะ
3: ทำให้อันตรายได้ค
0: ่ะไปที่คำถามจากคุณลินานะคะคุณลินาอายุ23หนัก50สูง156บอกว่าถ่ายเสร็จกำลังทำความสะอาดโอ้ยพอไปแตะค่ะปรากฏว่ามีเลือดติดมาด้วยลองแตะข้างหน้านึกว่าเป็นประจำเดือนนะคะแต่ไม่มีพอแตะอีกรอบตรงด้านหลังก็ยังมีอยู่ไม่มีอาการเจ็บที่บริเวณก้นนะคะก้มมองที่ชักโครกมีเลือดไหลลงไปนิดหน่อยแค่เหมือนหยด2หยดค่ะแถมเดือนที่แล้วประจำเดือนไม่มาเดือนนี้ก็ยังไม่มาแต่ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์นะคะอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรแล้วที่ประจำเดือนไม่มามันเกี่ยวกันไหมโอ้โหอันนี้ถามยากมาก
2: อายุ23เอง
0: ใช่ยังเด็กอยู
1: ่อันนี้ต้องดู
3: ครับน่าจะแบ่งเป็น2อันก่อนอันแรกคือถ่ายแล้ว
1: มีเลือดออกนะครับอันนี้ต้องดูว่าออกมาจากทางทวารจริงหรือเปล่าครับใช่ถ้าออกมาจากทางทวารนี่โอ้โหสาเหตุอายุน้อยๆขนาดนี้ก็เป็นได้ตั้งแต่แผลปากทวารนะครับหรือว่าเป็นจากลิสีดวงทวารเองก็เป็นได้นะครับหรือว่าอาจจะมีการลำไส้อักเสบ
2: ค่ะ
1: เป็นได้หมดแต่ว่าคิดถึงโรคที่ร้ายแรงเช่นมะเร็งเนี่ยค่อนข้างน้อยเพราะอายุน้อย
0: อาจารย์คะถ้าสมมติว่าเป็นเกี่ยวกับลิสีดวงหรืออะไรเนี่ยถ้าออกมาจากทางบริเวณก้นมันจะเจ็บไหมถ้ามีเลือดเนี่ยนะ
1: จริงจริงลิสีดวงอาจจะไม่เจ็บแต่ปากแผลปากทวารเนี่ยบางคนเจ็บได
2: ้
1: นะถ้าแผลลึกๆแต่ถ้าแผลไม่ลึกจริงเนี่ยก็อาจจะมีแค่เคืองๆเฉย
2: ๆ
1: นะครับก็ทำให้เช็ดเวลากระดาษทิชชู่เช็ดอย่างเงี้ยก็จะมีเลือดติดๆออกมาได
0: ้อันนี้บอกว่าไม่มีอาการเจ็บที่ก้นก็เลยบอกว่า ไม่แน่ใจเกี่ยวกับประจำเดือนไหมประจำเดือนไม่มา
2: เขาบอกลองแตะด้านหน้าน่าจะหมายถึงตรงช่องคลอด
0: ใช่ก็ไม่มี
2: ไม่มีน่าจะออกมาจากทวาร
1: ครับ
2: อาจารย
1: ์จริงๆสาเหตุจริงๆก็คือท้องผูกนั่นแหละครับที่มีเลือดออกนะครับถ้าเป็นจากที่สีดวงทวารหรือแผลปากทวารเบื้องต้นถ้ายังไม่อยากมาพบแพทย์ก็พยายามให้ท้องผูกนะครับกินกัดยาเยอะๆนะครับถ้ายังไม่ดีขึ้นนะครับอันนี้ต้องมาพบแพทย์ให้แพทย์ตรวจดูว่ามันเป็นลิสีดวงที่เลือดมันยังซึมอยู่หรือเปล่าหรือเป็นแผลที่มันลึกหรือเปล่านะครับนะถ้ายังไม่ได้เจอสาเหตุตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องมีการเช็คเข้าไปในลำไส้นะครับเช่นการส่องกล้องนะครับดูว่าข้างในลำไส้เนี่ยมีเรื่องอื่นหรือเปล่าเช่นติ่งเนื้อในลำไส้หรือลำไส้อักเสบเยอะๆหรือเปล่าทำให้เลือดออกได
2: ้ค่ะต้องดูสาเหตุแต่อาจารย์ไม่ค่อยสงสัยเรื่องของมะเร็งเพราะอายุยังน้อย
1: ค
2: ่ะถ้าเกิดมะเร็งเนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่40 50
1: 50
2: ไปแล้วสองกล้อง50อัพสองกล้องตรวจลำไส้นะคะอีกหนึ่งคำถามเป็นคำถามที่ยาวมากพอสมควรนึกว่าเป็นเรื่องสั้นแต่ละเอียดดีมากใช้เวลาอ่านให้อาจารย์ฟังหน่อยยาวจริงๆคุณดินแดนอายุ45ค่ะน้ำหนัก77ส่วนสูง165ซมบอกว่าเป็นคนทานค่อนข้างเยอะในแต่ละมื้อพอมีวันนึงเริ่มจะมีอาการจุกเสียดบริเวณกระเพาะลิ้นปี่นอนไม่ได้จะเป็นเฉพาะเวลากลางคืนนะคะใช้วิธีทานยาลดกรดแต่ก็ไม่ดีขึ้นจึงไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลแถวบ้าน ER ฉุกเฉินเลยหมอให้ยาลดกรดมาเพียงอย่างเดียวแล้วก็ให้ปรับพฤติกรรมการกินกลับบ้านมายังปวดท้องจนถึงเวลาตี5อยู่ดีๆก็หายไปเองอันนี้อาจารย์สงสัยน่าจะกรดไหลย้อนไหม
3: คะ
2: อาการเหมือนใช่ไหมคะเมื่อเริ่มหายก็สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้หลังจากนั้นเรื่อยๆก็กลับมาเป็นอีกโดยมักจะเป็นช่วงกลางคืนแล้วก็ช่วงเช้ามืดก็หายไปอีกอย่างนึงที่เป็นคือท้องร้องครกครากในตอนเช้าจนต้องตัดสินใจไปพบหมอเฉพาะทางแผนกทางเดินอาหารแล้วก็ส่องกล้องจึงทราบว่าเป็นอะไรคะอาจารย์
1: อ๋อ H. pylori ครับเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่ง
2: กระเพาะติดเชื้อแล้วก็ตรวจชิ้นเนื้อผลก็ไม่ได้เป็นโรคร้ายอย่างมะเร็งหมอก็ให้ยาฆ่าเชื้อมาตลอด2อาทิตย์ไม่มีอาการแต่หลังจากยาหมดก็เริ่มมีอาการกลับมาเป็นใหม่อีกบางครั้งแต่ไม่ถี่เหมือนแต่ก่อนนะคะผลต่อมาคือปรับวิธีการกิน
1: ครับ
2: ตอนนี้น้ำหนักผมจึงลดลงเหลือราวๆ77บวกกับออกกำลังกายเป็นบางครั้งหมอก็หยุดนัดติดตามอาการไปแล้วแต่พอไม่ได้พบหมอปวดขึ้นมาอีกอาจารย์ปวดท้องปวดร้าวไปถึงหลังในช่วงกลางคืนทุกคืนหากในวันนั้นกินจนรู้สึกอิ่มมากเกินไปก็คือรู้สึกกวนรบกวนชีวิตประจำวันคำถามมาถึง4ข้อด้วยกันอาจารย
0: ์เอาเริ่มจากข้อแรก
2: อันนี้เหมือนการสอบเข้าโรงเรียนแพทย์ค่ะผู้เข้าประกวดเตรียมตอบนะคะ1โรค
1: H. pylori
2: H. pylori ครับยังไม่หายหรือเปล่าครับอาจารย์หรือสามารถหายแล้วกลับมาเป็นอีก
0: อาจารย์กูขอความรู้ก่อนไอ้โรคเนี้ยมันคือโรคอะไร
1: มันเป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งนะครับที่ชอบภาวะที่มีกรดเยอะๆนะครับเช่นคนที่เป็นกระเพาะเสพพวกอะไรนี้ก็จะมีกรดเยอะ
2: ๆ
1: นะครับนะพวกนี้เนี่ยทำให้การรักษาโรคกระเพาะเนี่ยที่กระเพาะเสพหรือแผลในกระเพาะนี่ค่อนข้างรักษายากนะครับต้องมีการให้ยาฆ่าเชื้อตัวนี้ก่อนแล้วก็เชื่อว่าระยะยาวอาจจะมีริสของการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารได
2: ้
1: ครับตัว H. pylori
2: คำถามคือ H. pylori ยังไม่หายหรือเปล่าหรือหายแล้วกลับมาเป็นอีก
1: คือจริงๆถ้ากินยาครบคอร์สเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะคร
2: ับ
1: 90% จะหายแต่มีบาง 10% ที่มีการดื้อยานะครับทานแล้วก็กินก็ยังไม่หายก็อาจจะต้องมาเช็
2: ค
1: นะปัจจุบันนี้อาจจะถ้าเคยตรวจเจอแล้วเนี่ยจะไม่จำเป็นถึงขนาดจะต้องมาส่องกล้องใหม่อาจจะมีการเป่าหรือมีการดูลมหายใจเขาจะเช็คได้ว่ายังมีการติดเชื้อ H. pylori อยู่หรือเปล่า
2: หรือไม่อันนี้ตอบคำถามแรกคำถามต่อไปผู้เข้าประกวดหมายเลข2หากผมปวดท้องตอนกลางคืนมีวิธีบรรเทาการปวดท้องได้ยังไง
3: จริงๆก็คือต้องคือนอกจากการรักษาตัวการติดเชื้อ H. pylori เนี่ยคิดว่าคนไข้เนี่ยก็น่าจะมีเรื่องของพฤติกรรมการกินอาหารที่ทำให้กระตุ้นที่มีอาการกรดไหลย้อนร่วมด้วยเพราะไม่ใช่หมายความว่าเป็น H. pylori แล้วไม่ได้เป็นกรดไหลย้อนเพราะมันอาจจะเจอคู่กันก็ได้ดังนั้นเนี่ยหมอคิดว่าพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรับประทานอาหารก็คือให้กินมื้อน้อยๆแล้วก็อย่ากินอาหารรสจัดลดคาเฟอีนแล้วก็อย่ากิน
2: แอลกอฮอล
3: ์ใช่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่เนี่ยต้องหลีกเลี่ยงแล้วก็พยายามพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายแล้วก็อย่ากินใกล้กับมื้อเวลาที่รับประทานอาหารเนี่ยอย่าใกล้กับมื้อนอน
2: 2-3ชั่วโมงค่อยนอน
3: ใช่
2: หลังมื้ออาหาร
3: ถูกต้องค่ะแต่ถ้าเกิดปวดมากลางดึกถามว่าจะมีอะไรพอจะช่วยได้บ้างก็คือ มียาลดกรดหรือว่าถ้าเกิดมีเหมือนมีอาการขึ้นไส้อาเจียนก็อาจจะกินยาที่ช่วยเพิ่มการบีบตัวของลำไส้ด้วยก็ได
4: ้อันนี้คืออาการแก้ไขหรือบรรเทาอาการปวดท้องในช่วงกลางคืนที่เป็นบ่อย
3: ๆ
4: ยังไม่หมดเพียงแค่นี
3: ้ข้อถัดไป
4: หมายเลขหนึ่งข้อประกวดอาการข้างต้นค่ะมีส่วนเกี่ยวกับความเครียดไหมอาจารย
1: ์โอ้มีแน่นอนครับก็คือสาเหตุก็กรดหลั่งเยอะมีกรดหลั่งในกระเพาะเยอะซึ่งสาเหตุกรดหลั่งเยอะก็มีความเครียดกินอาหารไม่ตรงเวลานะครับนะกินอาหารรสจัดมากๆนะครับพวกชากาแฟหรือเหล้านี่ก็ทำให้เกิดอาการพวกนี้ได
4: ้ความเครียดมีส่วนกระตุ้นให้เกิดกรดในกระเพาะอาหารคำถามข้อสุดท้ายก่อนที่มงจะลงใครคนใดคนหนึ่งการทานอิ่มเกินไปในแต่ละมื้อใกล้เคียงกับที่อาจารย์น้ำเมียวบอกไปแล้วหรืออาหาร

0: ที่ย่อยยากมีส่วนทำให้ปวดท้องไหมครับ
1: มีส่วนแน่นอนนะคะก็คือการทานอย่างเช่นมื้อใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้กระตุ้นการหลั่งกรดมากขึ้น
0: เพราะว่าเรากินเยอะกรดก็ต้องบอกว่าออกไปย่อยออกไปย่อย
1: ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราก็จะเลยแนะนำว่าพยายามกินมื้อเล็กๆค่ะแล้วอาหารย่อยยากอย่างเช่นพวกกลุ่มเนื้อสัตว์บางคนเนี่ยไปกินแบบสเต็กเฟ
0: ่หมูกระทะ
1: แล้วก็โอ๊ยมีอาการเพราะฉะนั้นก็จะต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่ย่อยยากช่วงแรกๆเนี่ยก็คือกินเนื้อสัตว์ที่ย่อยง่ายอย่างเช่นเนื้อปลาอย่างเงี้ยก็จะย่อยง่ายหรือว่ากินพวกผักเพิ่มมากขึ้นก็จะช่วยการขับถ่ายแล้วก็ลดอาการปวดท้องได้ด้วย
0: ค่ะครบถ้วนนะคะ
2: กับคำถามถึง
1: ได้รับครองสองคน
2: เป็นการครองตำแหน่งร่วมกันระหว่างจันทร์ภูมิ
1: ค่ะแต่นี่แบบว่าคำถามเหมือนตรวจข้อสอบเด็กเลย
2: เหมือนกับให้สตอรี่มาก่อน
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วมีคำถามย่อยเหมือนเวลาเราออกข้อสอบของนักศึกษาแพทย
1: ์
2: จะเป็นแบบ
1: นี้เลยค่ะ
3: โอ้โห
1: ปรากฏนักศึกษาแพทย์แอบมาถาม
3: ค่ะแต่คำถามนี้นะคะมงจะลงที่ใครไม่ได้ต้องลงที่อาจารย์มะเหมี่ยวเท่านั้นเพราะเป็นคำถามเกี่ยวกับเด็กนะคะคุณสัสิธรถามเรื่องลูกสาวเนาะอายุ4ขวบเท่านั้นเองคุณสัสิธรบอกว่าเดี๋ยวนี้เวลาดุลูกชอบกระทืบเท้าใส่ค่ะ อยากทราบว่าควรทำยังไงดีเดี๋ยวนี้เอาแต่ใจตัวเองมากๆเลยคุณคุยกับลูกยังไงคะไม่ให้ลูกทำแบบนี้อาจจะดูตามเกมหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าไม่แน่ใจ
1: เด็กวัยเนี้ยจะเรียนแบบพฤติกรรมก็คือต้องบอกก่อนว่าการกระทืบเท้าเนี้ยก็อาจจะเรียนแบบมาจากผู้ใหญ่หรือโทรทัศน์ที่บางทีแบบเขาอาจจะมองผ่านปุ๊บเดียวแบบสมมติถ้าเราไม่ได้ให้เขาดูซึ่งเราก็จะหลีกเลี่ยงให้ดูด้วยนะคะถ้าเกิดเขามองผ่านปุ๊บเดียวเขาก็จะจดจำเอามาหรือว่าเจอไปเล่นกับเพื่อนบ้าน
2: ที่โรงเรียน
1: เจอเพื่อนค่ะที่โรงเรียนอนุบาลอะไรเงี้ยเขาก็จะเรียนแบบแต่ว่าวัยเนี้ยต้องบอกคุณพ่อคุณแม่ทุกคนว่าเป็นวัยแห่งการอดทน
3: คือไม่ถือว่าคุณแม่ต้องอดทน
1: คุณแม่ไม่ใช่ลูกค่ะก็คือทุกพ่อแม่ทุกคนจะคิดว่าวัยอายุ2ขวบเนี่ยที่เป็นภาษาอังกฤษที่เรียกว่า terrible 2เนี่ย
3: ค่ะ
1: terrible แล้วแต่ว่า
3: คือหมดแล้วหมดเลยยังค่ะ
1: ไม่มีการหมดค่ะ
3: ยังไม่หมด
1: ใช่ค่ะก็คือก็จะเขาเรียกว่าอะไรhandle ยากไปจนถึงอายุ4ขวบจนกว่าจะเข้าอนุบาลซึ่งปกติเนี่ย4ขวบก็จะเป็นวัยที่เหมือนคล้ายๆเขาจะรู้สึกว่าเขาครองโลกนี
2: ้เป็นศูนย์กลางของจักรวาล
1: ถูกต้องเขารู้สึกว่าทุกคนจะต้องเอาใจเขาทั้งหมดและนอกจากนี้ก็คือตอนนี้พัฒนาการทั้ง4ด้านของเขาก็คือด้านภาษาด้านทางกายไม่ว่าจะกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กคือแทบจะพร้อม 100% แล้วดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมีความคิดไปไกลมีความต้องการอยากทำอะไรเพิ่มขึ้นจินตนาการเยอะมากขึ้นซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะเริ่มตามไม่ทันจากเดิมที่แบบเป็นเหมือนคนคอยเสนอให้ตลอดอันเนี้ยเป็นตัวเด็กเองที่จะบอกความต้องการ
2: เขาอยากจะเลือกของเขาเอง
3: บอกให้ซ้ายไปขวาตลอดเลยประมาณนั้น
1: เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องเหมือนถ้าเกิดเขาหงุดหงิดอยู่คุณพ่อคุณแม่ต้องเข้าใจว่าต้องบอกให้เขาเด็กวัยนี้ก็คือเขาอยากแสดงแต่อารมณ์โดยที่เขาอ่ะไม่รู้ว่า
2: ไม่มีเหตุผล
1: ใช่เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องสอนว่าสมมติเด็กโกรธขึ้นมาคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องบอกว่าแม่เนี่ยเข้าใจและว่าลูกโกรธแต่สาเหตุที่ลูกโกรธเนี่ยเกิดจากอะไรไหนต้องค่อยๆคุยกันบอก
2: แม่
1: ใช่เพราะว่าเด็กก็จะแบบกรีดการกรีดการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องบอกว่าแม่หนูโกรธใช่ไหมแล้วเขาก็รู้สึกว่าอ๋อแม่รู้ด้วยว่าเราโกรธแล้วเขาก็เริ่มจะอยากเล่าว่าโอเคตอนนี้หนูหิว
2: สาเหตุเพราะอะไร
1: หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะบอกเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือแต่ว่าหลีกเลี่ยงการตีการคือแต่ว่ามันก็จะยากเหมือนกันเพราะบางทีเราก็จะบอกว่าอย่าเสียงดังตอบกลับกับลูก
3: มันยากอาจารย
1: ์คนเป็นแม่
3: กระทืบเท้าอยู
2: ่แวดเลย
3: เดินไปเด็ดกิ่งในยม
1: อย่างเงี้ยไม่ได้
2: เขาจ
1: ะแบบเหมือนเขาจะรู้สึกว่า
2: ต่อต้าน
1: แม่ทำต่อเขาก็จะทำแรงขึ้น
3: เขาก็เคยชินกับพฤติกรรมรุนแรง
1: ใช่ค่ะมันก็จะเหมือนแรงกันไปแรงกันมาก็จะไม่หยุดเพราะฉะนั้นแม่จะต้องแบบ
2: นิ่ง
1: เข้าโหมดใส่เสื้อขาวแบบเรา
2: เข้าโหมดหูดับชั่วขณะแม่รู้แล้วว่าลูกโกรธอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมโดยเฉพาะกับเด็กต
1: ้
2: องมีจิตวิทยาสูงมากพอสมควร
3: แล้วถ้าทำไปแบบนี้มันต้องอดทนนานแค่ไหนคะ
1: ขึ้นอยู่กับคนในบ้านถ้าในบ้านเนี่ยทำแบบนี้ทุกคนจะเป็นไปได้เร็วเดือน2เดือน3เดือนจะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดในบ้านคุณแม่ทำคุณพ่อทำปู่ย่าตายายไม่ทำเลยสักคนเดียว
3: มาลูกโอ้ใครว่าลูกอะไร
2: ก็จะสะดุดโต๊ะหรอเดี๋ยวตีโต๊ะ
1: อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบเป็นจะยากเลยค
2: ่
1: ะ
2: ก็ต้องไปในทิศทางเดียวกัน
1: ถูกต้องอ
2: ีกหน่อยได้ไหมแบบสมมติเด็กกระทืบเท้าหรือไม่พอใจหรือกรีดแล้วคุณพ่อคุณแม่ใช้วิธีการเพิกเฉยอันนี้แนะนำ
1: ค่ะเมื่อสมัยก่อนเทคนิคเนี้ย

0: เรามีแนะนำเยอะเขาเรียกว่า time out ก็คือ
1: หมดเวลาละ
0: ก็คือให้เด็กก็อยู่ไปคนเดียว
1: ก็ลองไป
0: แต่ว่าในปัจจุบันเราเชื่อว่าคือก่อนที่จะมี time out ก็คือการไม่สนใจเด็กเนี่ยเราต้องมี time in ก
1: ็คือ
0: การที่มีความอบอุ่นพูดคุยเป็นเวลาแห่งความสุขให้เด็กก่อนเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่เราจะแนะนำว่าถามเอาถ้าไม่ได้จำเป็นเราก็ไม่ได้ให้ใช้ทุกรายอะค่ะ
1: ค่ะเพราะถ้าเกิดว่าเราพูดคุยแล้วอาจจะสงบลง
0: ถูกต้อง
1: แล้วก็พอก็เท่านั้นเองค
2: ่
1: ะ
2: นะคะคุณศาสิธรอดทนนะคะ
0: ค่ะ
2: น่าจะได้อีก
1: ที่บ้านปลูกต้นมะยม
0: คนละคุณดาวอุ้ยเป็นแบบพืชมงคลเหรอฮะแบบปลูกแล้วคนนิยมอ๋อไม่ค่ะเอาไว้ตีลูก
2: นะคะได้อีกหนึ่งคำถามไหมคะอันหนึ่งคำถามนะคะไปที่นุ่งดาวเลยค่ะ
0: มาที่คำถามต้นมะยมควร
2: ไม่ใช
1: ่มาที่คำถามอันนี้หลายคนอยากรู้อาจารย์ขาการกินโปรไบโอติกคือตอนนี้ฮิตมากเลยอะสมัยก่อนเราก็ไม่เคยได้ยินแต่ตอนนี้เขาบอกว่าการกินโปรไบโอติกนะคะแบบผงชงกับน้ำทานมาได้3วันเพื่อรักษาอาการ IBS ลำไส้แปรปรวนใช่ไหมคะกินแล้วท้องอืดมีอาการอืดแบบไม่สบายท้องเลยควรหยุดกินไหมคะอาจารย
0: ์ถ้ากินแล้วมีอาการแบบนี
3: ้ควรจะหยุด
1: ครับหยุดอาจารย
3: ์อันนี้ยาพวกนี้ก็คืออาจจะช่วยได้บ้างนะครับแต่ไม่ได้ช่วยในทุกคนนะครับถ้าคนไหนที่กินแล้วรู้สึกไม่สบายท้องนะบางทีกินแล้วอาจจะมีอาการผิดปกติ
1: หยุดได้
3: หยุดได้ครับหยุดได
2: ้ค่ะค่ะอันนี้ก็ลองดูนะคะหลายคนกำลังนิยมมากนะโปรไบโอติกนะคะ
1: ช่วยอะไรอาจารย์เหมียวขอสั้นๆโปร
0: เกี่ยวกับการขับถ่ายแล้วก็เพิ่มภูมิคุ้มกันใน
1: ลำไส้
0: ใช่
2: ค่ะเราถ้าไปเลี้ยงเอาพวกจุลินทรีย์พวกนี้พวกอะไรมาเลี้ยงเองอันตรายไหมคะ
0: ต้องมีเทคนิคที่ถูกต้องหมายถึงว่าปกติเนี่ยเราก็จะมีคำแนะนำในการเลี้ยงมันต้องสะอาดคือถ้าไม่สะอาดมันก็มีโอกาสติดเชื้อ
2: มากกว่า
0: ของทางเดินอาหาร
1: ฉันกินแล้วถ่ายดีๆเปล่าท้องเสีย
0: ติดเชื้ออยู่
1: ต้องมีการควบคุมในระบบ
3: ใ
0: ช่
1: นะคะที่ได้มาตรฐาน
0: ค่ะ
2: วันนี้ตอบคำถามได้บางส่วนนะคะคุณผู้ชมก็ยังค้างอีกบางส่วนด้วยเหมือนกันขอบคุณนะคะอาจารย์หมอมะเหมี่ยวอาจารย์หมอปูของเรานะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: อาจารย์อวยพรวันสงกรานต์ให้อาจารย์ปูก็ได้ให้กับคุณผู้ชมของเรา
3: ก็สงกรานต์ก็คือปีใหม่ไทยนะครับเป็นการขึ้นปีใหม่นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพนะครับเรายังต้องอยู่กับโควิดอีกสักพักหนึ่ง
2: นะอีกสักพักหนึ่ง
1: ปีหน้าเราหวังใจว่าจะได้สาดน้ำ
2: อาจารย์มาเกี่ยวด้วยดีกว
0: ่
2: า
0: เชิญค่ะก็นอกจากขอความสุขสุขภาพแข็งแรงก็อย่าลืมไปออกไปไหนช่วงสงกรานต์อย่าลืมใส่หน้ากากล้างมือเสมอแล้วก็ถ้าใครมีโอกาสได้ฉีดวัคซีนก็ฉีดเลยค่ะ
1: หมอก็ยังคือหมออยู่ดี
0: ยังมีความอวยพรของยายสุขภาพแต่อย่างไรก็ตาม
1: อะไรก็ไม่สำคัญเท่าสุขภาพดี
0: ใช่แล้วค่ะ
2: วันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากวลินดาแบรนด์และกลัดนะคะหมดเวลาแล้วเราสี่คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: หนนะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนกันหมดอยู่ไหนกันหมดหาไม่เจอแล้วเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่เองอยู่นี่เองจับได้แล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาวาดรูปแล้วแล้วแล้วแล้วมาแล้วมาแล้วมาลงนี้มาลงนี้มาลงนี้ก่อนมานี่ค่ะทุกคนสวัสดีสวัสดี
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: ครับและนี่คือรายการอนุบาลชานสมองเด็กๆอนุบาลเหล่านี้นะครับมีความน่ารักมากกว่าที่เราคิดอีกนะครับเพราะว่าเขามีความคิดและจินตนาการอีกมากมายและนี่คือรายการที่จะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้ความคิดมาต่อเติมเส้นสายจากลวดลายที่เรามีให้และวันนี้ลายเส้นปริศนาประจำวันก็คือเป็นแบบนี้ครับ
1: แบบนี้
0: มีเส้นแนวนอน2เส้นแล้วก็มีเส้นแนวตั้งมาเชื่อมต่ออีก1เส้นแบบนี้นะครับตอนนี้ให้ผู้ปกครองช่วยลากเป็นโจทย์ให้น้องๆก่อนนะครับให้เวลา1 2 3หมดเวลานะครับเอาละตอนนี้น้องๆทางบ้านต้องใช้ความคิดให้เยอะนะครับจะพลิกซ้ายพลิกขวายังไงก็ได้นะครับแล้วเด็กๆที่นี่ล่ะพร้อมทุกคนไหมครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วเราไปวาดรูปกันเลย

0: ตอนนี้นะครับน้องสาอินทำของตัวเองเสร็จแล้วกระโดดข้ามมาช่วยเพื่อนทำอีกนะน่ารักมากจริงๆเลยตอนนี้ครับเด็กๆครับใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับเร่งมือหน่อยครับพี่เซฟจะขอนับถอยหลังจาก5วินาทีสุดท้ายนะเด็กๆช่วยกันนับหน่อยครับ5 4 3 2 1 0หมดเวลาแล้วนะครับโอ้โหเสียดายจริงๆเลยน้องๆทางบ้านถ้ายังไม่เสร็จให้ทำต่อได้อีกนิดนึงนะครับและช่วงนี้นะครับมาถึงช่วงที่เราจะมาคุยกับน้องๆ นะครับว่าเขาวาดและคิดอะไรลงไปในภาพเริ่มจากคนแรกเลยน้องต้นกล้านะครับภาพนี้น้องต้นกล้าตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
1: รางรถไฟครับ
0: รางรถไฟนะครับตรงไหนเป็นรางตรงไหนเป็นรถไฟล่ะครับ
1: อันนี้เป็นรางอันนี้เป็นรถไฟ
0: อ๋อนี่เป็นราง
1: อันนี้เป็นพ
0: ่
1: ออ
0: ๋อมีพ่อด้วยมีพ่อไปคนเดียวเหรอรถไฟขบวนนี้
1: ไม่ใช่พ่อกับแม่
0: พ่อกับแม่นะครับพ่ออยู่นี่แล้วแม่อยู่ไหนล่ะครับ
1: แม่อยู่ในรถนี่
0: อ๋ออยู่ตรงไหนสักที่นึงนะครับจากเส้นตั้งต้นนะครับที่เห็นอยู่น้องต้นกล้าจินตนาการเป็นรางรถไฟแล้วก็ยังเติมลงไปให้อีกรางนึงด้วยนะให้มีรถอีกขบวนนึงวิ่งมาด้วยนะครับแล้วนี่ก็คือความคิดของเด็กน้อยคนนี้ครับปรบมือให้หน่อยครับปรบมือเอามาถึงคนที่2ของเราเลยพูดเก่งมากเลยน้องลูกแก้วนะครับนี่ผลงานของน้องลูกแก้วน้องลูกแก้วเฉลยหน่อยครับ
2: บอกแล้วชั้นหนังสือ
0: คงจะต้องให้น้องลูกแก้วอธิบายหน่อยแล้วว่ามองยังไงเนี่ยให้เป็นชั้นหนังสือ
2: ก็ว่าตรงนี้กับตรงนี้แล้วก็ว่าตรงนี้ตรงนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้
0: อ้าวไหนอ่ะนี่เห็นชั้นละไหนหนังสือ
2: นี่คือหนังสือค่ะนี่ก็เล่มใหญ
0: ่โอ้หนังสือเล่มใหญ่นะครับแล้วการที่เรามีหนังสือเยอะๆดียังไงครับ
3: อ๋อแล้วมันจะฉลาดขึ้น
2: มันจะฉลาดขึ้นค่ะแล้วเราก็จะได้เรียนรู้ความเก่ง
3: ความโกหก
2: ความสามัคคี
0: ความสามัคคีด้วย
2: ความไม่มีน้ำใจ
0: ความไม่มีน้ำใจด้วยคนไหนอ่านหนังสือบ่อยมาก
2: หนูเป็นคนที่รักหนังสือ
0: ครับ
4: หนูมีหนังสือแต่ไม่ได้อ่านเลย
0: เอาเดี๋ยวมีหนังสือเยอะไหมมีหนังสือเยอะไหม
4: เยอะไม่ได้อ่านเลย
0: ไม่ได้อ่านเลยแล้วมีไว้ทำไมอ่ะ
4: ก็หนูเอาหนังสือก็ตัวมาให้คุณพ่อคุณแม่อ่านให
0: ้อ๋อเข้าใจแล้วเด็กๆควรจะเล่นเกมหรืออ่านหนังสือมากกว่ากัน
4: อ่านหนังสืออ
2: ่านหนังสือ
0: เก่งมากเลยนะครับ
4: หนูเล่นเกมทุกวันเลย
0: นี่ครับจากเส้นนะครับที่เรามีให้น้องลูกแก้ววาดต่อเติมจนกลายเป็นชั้นหนังสือซึ่งมีประโยชน์มากสำหรับเด็กๆเลยนะครับปรบมือให้น้องลูกแก้วหน่อยจากผลงานชั้นหนังสือนะครับมาถึงผลงานชิ้นต่อไปเป็นผลงานของน้องซาอินนะครับชื่อน่ารักมากเลยน้องซาอินครับภาพนี้ตั้งชื่อภาพว่าน
5: างฟ้าแสนสวยค
0: ่
5: ะ
0: นางฟ้าแสนสวยนะครับเห็นแล้วนะครับคงจะเดาออกว่านางฟ้าอยู่ตรงไหนเนาะเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยครับ
5: นี่คือตู้เย็น
0: ตู้เย็นของ
5: นางฟ้าน
0: างฟ้าเอาเล่าต่อลูก
5: อันนี้นางฟ้าจะไปเปิดตู้เย็นเพราะว่านางฟ้าจะกินน้ำค่ะ
0: อ๋อนางฟ้าจะกินน้ำมาเปิดตู้เย็นนะครับ
5: แล้วก็นี่คือหลังคาของบ้านนางฟ้า
0: ครับข้างล่างนี่คืออะไรครับ
5: ก้อนเมฆมันรองอยู่ค่ะ
0: นี่คือบ้านของนางฟ้าเหรอ
5: ค่ะ
0: นางฟ้ามีพื้นบ้านเป็นก้อนเมฆเหรอครับ
5: อยู่บนดาว
4: สวรรค
5: ์แล้วแต่จะเป็นจินตนาการของซาอินเองค่ะ
0: อ๋อเหรอครับน่ารักมากเลยนางฟ้าจะไปกินน้ำด้วยนะครับปรบมือให้น้องซาอินหน่อยเก่งมากเอาละมาถึงสุดหล่อของเราอีกคนหนึ่งนะครับน้องภูมินะครับภูมิใจเสนอภาพนี้นี่นะครับน้องภูมิตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
6: ทะเลครับ
0: ทะเลนะครับภาพนี้เป็นภาพทะเลน้องภูมิต้องเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยครับว่าทะเลยังไงเดี๋ยวชี้ดูหน่อย
6: ทะเลเป็นเส้นบะหมี
0: ่ทะเลเป็นเส้นอัน
6: นี้ไม่ใส่ลง
0: ตรงนี้เป็นทะเลนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น
6: ใส่ลง
0: แล้วมีอะไรอีกครับ
6: เป็นประตูสีเขียวอยู่ตรงนี
0: ้เฮ้ยประตูสีเขียว
6: ไปที่กินข้าว
0: ไปที่กินข้าวอ่ะครับ
4: แล้วเรือจอดไว้ที่ไหน
0: เรือจอดไว้ไหนล่ะครับ
6: ตรงนี
0: ้เรือจอดตรงนี
4: ้
0: นี่นะครับคือผลงานทะเลปรบมือหน่อยนะครับ เยี่ยมมากเลยคนต่อมาคนสุดท้ายสาวน้อยน้องผักบุ้งนะครับน้องผักบุ้งตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
7: กำแพงเมืองค่ะตำรวจนะคะเห็นกระดูกหายไปตำรวจก็เลยจับหมาค่ะ
0: ตำรวจเห็นกระดูกหายไปก็เลยมาจับหมาแล้วแสดงว่าเส้นที่เห็นตอนแรกเลยคือเส้นแถวๆนี้นะครับเป็นเส้นตรงนี้น้องผักบุ้งมองเห็นเป็นรูปอะไรครับ
7: มองเห็นรูปมันเหมือนคล้ายๆกำแพงหนูก็เลยต่อเส้น
0: อ๋อน้องผักบุ้งต่อเส้นจากที่มีให้เป็นรูปกำแพงนะครับแล้วบนนี้คืออะไรครับ
7: เสาไฟ
0: เสาไฟนะครับเราจะมีไฟแสงสว่างตามกำแพง
7: ไ
0: ว้ทำไมครับ
7: พอมืดจะได้เห็นพอมืดรถจะได้เห็นว่านี่คือกำแพง
0: โอ้รถจะได้เห็นจะได้ไม่ชนกำแพงใช่ไหมครับนี่แหละครับคือผลงานจากความคิดของน้องผักบุ้งนะครับต่อเส้นให้กลายเป็นรูปกำแพงนะครับปรบมือให้หน่อยเก่งมากเลยเป็นยังไงบ้างครับความคิดของเด็กๆแล้วก็จินตนาการของเด็กๆอนุบาลนะครับที่เขาสามารถวาดต่อเติมเส้นสายจากที่เรามีให้ออกไปอย่างหลากหลายแล้วก็แตกต่างกันออกไปนะครับนี่แหละครับจินตนาการของเด็กไม่มีถูกและไม่มีผิดนะครับเด็กๆครับคราวหน้าเตรียมอุปกรณ์วาดภาพและกระดาษมาให้พร้อมมารอพบกับเราในรายการ
8: อนุบาล
0: ชาญสมอง

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าแล้วกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ้าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำ

บ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นพี่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานใ

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได
1: ้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม
2: ่พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: สอนศิลป
1: ์หูหูหูหอมหอมหอมหอมหอมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่วันนี้ก่อนที่จะมาสอนประดิษฐ์ชิ้นงานน่ารักน่ารักในรายการนะครับพี่โจเพิ่งทำนี่เสร็จสดสดร้อนร้อนเลยนะครับสปาเกตตี้ครับผมกลิ่นหอมมากมากเลยนะครับเดี๋ยวพี่โจขออนุญาตเติมนิดนึงดีกว่านะครับนี่พริกไทยเสร็จเรียบร้อยแต่หลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่ได้สนใจที่พริกไทยหรือว่าอาหารของพี่โจนะครับไปสนใจที่นี่หรือเปล่ากล่องใส่เครื่องปรุงของพี่โจนะครับนี่เลยนะฮะจะบอกว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์ชิ้นงานชิ้นนี้กันนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าใครกลัวว่ามันจะยากเกินไปนะครับเดี๋ยวพี่โจมีวิธีทำแบบง่ายๆมาสอนกันครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาเริ่มทำกล่องใส่เครื่องปรุงกันดีกว่านะครับเห็นพี่โจวาดเอาเป็นรูปอาหารที่ดูน่ากินน่ากินก่อนนะครับวาดส่วนของเส้นโค้งเป็นคลื่นๆแบบนี้นะครับขนมปังที่มีรูตรงกลางนั่นก็คือโดนัทนั่นเองนะครับแต่คราวนี้วาดเป็นส่วนของเส้นโค้งโค้งไปโค้งมาเอาไว้กินตอนเช้าไข่ดาวง่ายๆนะครับคราวนี้มาระบายสีกันพี่โจจะใช้เป็นสีน้ำก่อนแล้วกันนะครับผสมกับสีเหลืองๆตรงกลางนี่นะครับ

แล้วก็ตรงส่วนที่เป็นเส้นโค้งๆขอบๆนะครับเติมเป็นสีน้ำตาลเหมือนกับเป็นการเติมแสงเงาเข้าไปนะครับคราวนี้มาใส่ตัวซอสที่ราดอยู่ด้านบนนะครับคือมีตัวใส่เป็นสีม่วงๆก่อนนะครับและระหว่างที่สีม่วงยังไม่แห้งสนิทดีนะครับพี่โตแตะสีน้ำตาลนะครับแต้มลงไปนะครับระบายลงไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสีที่เป็นเหมือนกับไปละลายผสมกันอยู่บนภาพนะครับมันก็จะเป็นเทคนิคเปียกบนเปียกนะครับเทคนิคนี้ก็คือสีมันก็จะไปผสมกันแล้วก็จะเป็นแบบสีวุ้งๆนิดนึงนะครับคราวนี้มาดูที่สีของไข่ดาวกันบ้างไข่ดาวจริงๆจะเป็นสีขาวๆใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มลวดลายกันไปนิดหน่อยนะครับด้วยการแตะสีเหลืองระบายตรงขอบๆแล้วก็ใช้น้ำเกลี่ยๆนะครับบางทีบางบ้านอาจจะได้ไข่ดาวที่ไม่ไหม้ตรงขอบนิดนึงใช่ไหมตัวขอบของไข่ดาวเนี่ยไม่ไหม้นะครับเหมือนกับใช้กระทะทอดไข่แบบธรรมดาทั่วไปนะครับตอนนี้สีส้มลงไปเลยเหมือนกับให้เห็นเป็นความเงาของไข่แดงนะครับตรงนี้ใช้สีแดงแต้มลงไปบนสีส้มนิดเดียวพอถ้าสังเกตดีๆพี่ตัวจะใช้ผู้การเบอร์เล็กลงนะครับเพิ่มความมีมิติหรือว่านูนขึ้นนิดหนึ่งใส่ลวดลายตรงขอบๆนิดนึงตอนนี้โดนัทของเราเราก็ใส่ไอซิ่งได้แล้วก็ใส่เป็นสีสันต่างๆเช่นสีเขียวอ่อนนะครับแล้วก็อาจจะจุดตรงขอบๆนิดนึงแล้วหลังจากนั้นก็รอให้สีแห้งแล้วก็ไปตัดออกมาตามรูปนี้นะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการทำกล่องนะครับกล่องตรงนี้เนี่ยพี่โจก็นำกล่องกระดาษทิชชู่นะครับมาอุดรูมาปิดรูด้านบนตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับก็คือการใช้กระดาษกาวหรือว่าเทปกาวนะครับปิดไว้แล้วก็พันห่อรอบๆนะครับแล้วก็ระบายสีขาวนะครับคราวนี้แล้วก็มาวัดดูว่าตัวเครื่องปรุงของเราเนี่ยจะมีขนาดประมาณสักเท่าไหร่วงกลมอาจจะไม่ได้กลมดิ๊กนะครับแต่น้องๆสังเกตให้ดีๆนะครับพอเราได้ระยะเครื่องปรุงของเราที่เราจะตัดตรงนี้นะครับเราจะไม่ตัดให้ขนาดตรงนี้มันเท่ากันเป๊ะนะครับเราจะใช้วิธีการขยายออกมาประมาณครึ่งเซนเอาละก็ทำแบบนี้3วงพอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ครับนี่แล้วหลังจากนั้นเราก็มาออกแบบลวดลายระบายสีกันนะครับเราจะใช้เป็นสีอะคริลิกด้านบนตัวขอใช้เป็นสีส้มโอโรสละกันนะครับโอโรสเนี่ยจะใช้สีแดง2ส่วนสีเหลือง1ส่วนแล้วก็สีขาว2ส่วนครับด้านบนตรงนี้ก็เอาให้หมดเลยนะครับแล้วก็เกลี่ยให้เท่าๆกันนะครับแล้วก็ระบายให้ดูประมาณนึงนะครับสีเหลืองด้านล่างถ้าจะให้สะดวกในการระบายจริงๆน้องๆอาจจะระบายทับตรงเส้นขอบไปเลยก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเรามาตัดเส้นกันอีกทีหนึ่งพอสีแห้งเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับตัวเส้นขอบหรือว่าเส้นร่างที่เราวางไว้ตรงนี้เนี่ยถ้าน้องๆใช้เป็นดินสอจะเหมาะสมกว่านะครับดินสอของพี่โตเนี่ยร่างเป็นเส้นปากกาเมจิกให้น้องๆเห็นชัดใช่ไหมครับถ้าเป็นดินสอเนี่ยน้องๆอาจจะพอระบายทับปุ๊บมันก็จะเนียนหายไปเลยจะอยู่ที่น้องแล้วว่าจะตัดเส้นหรือไม่ตัดเส้นอะไรยังไงแต่คราวนี้เดี๋ยวพี่โจขอไม่ตัดเส้นละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูชิ้นที่เราวาดรูปไว้แล้วเอามาตกแต่งนะครับมาดูกันเป็นโดนัทใช่ไหมครับเราก็หามุมว่าจะวางแปะไว้ตรงไหนอะไรยังไงดีนะครับวิธีการนะครับเราใช้เป็นเทปกาว2หน้าแบบหนาพอเรามาตัดแล้วต่อกันวางซ้อนเป็นชั้นๆเวลาเราแปะติดเข้าไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่นูนออกมาประมาณนี้ให้นูนออกมานิดนึงเห็นไหมครับเวลาที่เรามองเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นแสงเงาตรงขอบด้านล่างนะครับแล้วก็อีกชิ้นนึงแปะปั๊บแล้วน้องอาจจะเพิ่มเติมอย่างอื่นเข้าไปนี่อันนี้ก็ชิ้นใหญ่เลยแซนด์วิชนะครับแปะไว้อีกด้านนึงแปะไว้ตรงขอบด้านข้างตัวการ์ตูนแซนด์วิชแบบนี้นะครับแล้วก็นำเครื่องปรุงมาลองวางใส่ดูแล้วก็จัดวางไว้โอเคตรงนี้เป็นมุมที่วางไว้แล้วก็อย่างที่ให้ดูไปตอนแรกนะครับน้องอาจจะใส่ลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปวางซ้อนๆกันเป็นหลายๆชั้นเห็นไหมครับความหนาของชิ้นงานที่เราวาดรูปไว้ตรงนี้ที่เราออกแบบไว้อยู่ที่กระดาษเทปกาว2หน้านะครับแบบหนานะฮะ

0: วางซ้อนกันกี่ชั้น5ชั้นบ้าง2ชั้นบ้างอะไรอย่างนี้มันก็จะนูนขึ้นมาแตกต่างกันไปนะครับเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยแค่นี้เวลาที่เราทานอาหารอะไรแล้วเจอชิ้นงานศิลปะที่เราทำไว้ดูบนโต๊ะอาหารของเรามันดูภูมิใจ
1: สอนศิลป์ inbox
0: เอาละครับมาตอบจดหมายกันดีกว่านะครับจากนี่น้องสอนนรีบุตรสงัดนะครับชื่อน้องเติร์ดนะครับสวัสดีค่ะพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะหนูอยากให้พี่โจสอนวาดรูปชุดประจำชาติไทยนะครับก็จะเป็นชุดแบบมีชุดราชประแตนก็มีแบบผมสบายแบบชุดเต็มอะไรอย่างงี้โหมีเยอะแยะมากมายเต็มหมดเลยเดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยมาให้ความรู้น้องๆแล้วก็มาสอนวาดไปด้วยละกันนะครับแต่ว่าตอนนี้น้องเติร์ดวาดรูปตัวเองมาด้วยมีคุณพ่อคุณแม่น้องเติร์ดน้องเต็มน้องตี้ตี่นะครับน่าจะเป็นรูปครอบครัวน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากนะครับแล้วคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook กันบ้างนะครับน้องโฟนส่งชิ้นงานมานะครับวาดรูปและทำกระเป๋าจากกระดาษนะครับวาดมีวาดรูปมีปลาโลมาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็วาดรูปบรรยากาศใต้ท้องทะเลนะครับแล้วก็กระเป๋าเนี่ยเป็นกระเป๋าที่เป็นรูปบ้านนะครับเป็นบ้านแล้วก็เป็นเมืองแล้วก็ผูกเชือกน่ารักมากๆเลยนะครับขอบคุณครับแล้วคราวนี้มาดูอีกหนึ่งคนดีกว่าเด็กหญิงอัสลานาลาโซนะครับจากจังหวัดสงขลานะครับส่งรูปมาให้พี่โจดูนะครับเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นรูปนาฬิกานะครับระบบอยากจะให้พี่โจประดิษฐ์นาฬิกาจากกระดาษลังนะครับจำได้ว่าเคยสอนให้น้องๆทำเป็นนาฬิกาแขวนผนังนาฬิกาตั้งโต๊ะอะไรแบบนี้หลายครั้งแล้วเหมือนกันนะครับให้เราไปหยิบเอานาฬิกาเก่าๆมานะครับแล้วก็อาจจะดึงเอาเฉพาะตัวนาฬิกามาแล้วก็ใช้กระดาษลังใส่ลวดลายอะไรเข้าไปนะครับอย่างคล้ายๆกับที่ตัวน้องอัสลานาส่งมาให้พี่โจเลยนะครับเป็นนาฬิกาแล้วก็มีหน้ามีตาด้วยนะครับมีเข็มอันนี้เป็นเวลาประมาณ5โมงนะครับนี่จบสอนศิลป์พอดีเลยนะครับขอบคุณน้องอัสลานาด้วยนะครับอะไรอยากจะส่งมาแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub email address sonsin@thaipbs.or.th ตู้ปน12ปนฟประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วพี่โจและกล่องเครื่องปรุงตรงนี้โอ้ใช่ลืมไปเลยสปาเกตตี้ไม่รู้ผ่านนี้เย็นหมดแล้วหรือเปล่าขอตัวไปทานสปาเกตตี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่3สิงหาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยมีการกระจายตัวของฝนค่อนข้างดีเลยครับโดยอาจจะมีฝนตกหนักได้บางแห่งนะครับเนื่องจากร่องมรสุมครับพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้นะครับยังกระจายอยู่ตามขอบประเทศด้านบนและด้านลับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นส่วนใหญ่ครับ

สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยครับมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรสำหรับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาน่านตากและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำครับช่วงนี้ประเทศไทยมีการกระจายตัวของฝนค่อนข้างดีและมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: คุณปู่ครับคุณปู่มีจดหมายทางการส่งมาครับ
1: ไหนเอาให้ปู่ดูสิลูก
2: จดหมายอะไรหรอคะคุณปู
1: ่ใบสั่งน่ะสิปู่ทำผิดกฎจราจรก็เลยต้องไปเสียค่าปรับเท่านั้นน่ะ
0: คุณปู่คุณปู่ทำผิดกฎจราจรได้ยังไงปกติคุณปู่เคร่งครัดจะตายอ่ะ
1: ดูเหมือนว่าปู่จะขับรถช้าเกินไปก็เลยข้ามไฟแดงไม่ทันน่ะกลายเป็นฝ่าไฟแดงไปซะอย่างนั้นน่ะ
2: แปลว่าคุณปู่ไม่ผิดเหรอคะ
1: ผิดจ้ะยังไงก็ต้องไปเสียค่าปรับ

0: ครับนะ
1: แย่จังไม่น่ามีกฎแบบนี้เลย
0: ต้องมีสิคนทุกคนมาอยู่ร่วมกันก็ต้องทำตามกฎหมายเดียวกันบ้านเมืองจึงจะสงบสุขเรียบร้อยได้คิดดูสิจ๊ะถ้าเกิดบ้านเมืองไม่มีกฎหมายใครคิดอยากจะทำอะไรก็ทำแล้วเราจะอยู่อย่างปลอดภัยได้ยังไงคงมีโจรผู้ร้ายเต็มไปหมด
1: แต่คุณปู่ก็ไม่ใช่ผู้ร้ายนี่ฮะ
0: แต่ที่ปู่ขับรถช้าจนฝ่าไฟแดงก็ผิดกฎเพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในเมื่อเราทำผิดกฎก็ต้องยอมรับโทษอย่างในกรณีนี้ก็ต้องไปเสียค่าปรับ500บาท
2: กฎหมายไทยเริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
0: มีมาแต่โบราณแล้วล่ะนะแต่ที่มีหลักฐานอย่างชัดเจนตกทอดมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือกฎหมายสมัยอยุธยาพอเสียกรุงเมื่อปีพุทธศักราช2310กฎหมายก็พลอยสูญหายไปส่วนที่เหลืออยู่ก็คลาดเคลื่อนฟันเฟือมากเลยเมื่อรัชกาลที่1ทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างท่องแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตรา3ดูไงล่ะรู้ไหมประมวลกฎหมายรัชกาลที่1ชุดนี้ยอดเยี่ยมมากนะบ้านเมืองเราสงบเรียบร้อยต่อมาอีกนับร้อยปีเพราะมีกฎหมายดีนี่แหละ

0: ศาลหลวงในสมัยรัชกาลที่1
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้เราเข้าไปดูใกล้ๆกันเถอะ
2: ใต้เท้าข้าชื่อบุญมีมาขอความเป็นธรรมไอ้สีมันอิจฉาที่เมียข้างามกว่ามันเคืองข้ามาเลยแกล้งเอาช้างมาผูกกินข้าวในที่นาของข้าไอ้สีมันต้องชดใช้
3: ยอมรับข้อกล่าวหาหรือไม่ในสีมีอะไรจะแก้ตัวไหม
4: ใต้เท้าที่เคารพข้ายอมรับว่าเมียบุญมีงามกว่าแต่เรื่องช้างไปกินข้าวมันก็เป็นธรรมดาของช้างข้าเพียงแต่เอาช้างไปผูกไว้ไม่ได้ไปขืนใจให้มันกินซะหน่อย
2: ทำกันแบบนี้ตั้งแต่กรุงเก่าแล้วใต้เท้า
4: ก็พระอัยการกรุงเก่าไม่ได้ห้ามไว้ข้าจะผิดได้ยังไงเล่า
5: ช้าก่อนพระอัยการกรุงเก่าคลาดเดียวนะบัดนี้พระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ชำระพระอัยการที่วิปริตคลาดเคลื่อนหมดแล้วเอาละข้าจะตัดสินในเที่ยงธรรมจ่าสารนำสมุดพระอัยการมาที
1: นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย
6: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงได้รวบรวมชพระขึ้นใหม่และตราพระราชกำหนดปรับใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัยจ้ะจนกระทั่งไม่เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคใหม่อีกต่อไปจึงก็ค่อยถูกแทนที่ตั้งแต่รัชกาลที่5จนถึงรัชกาลที่7แต่กฎหมายตราสามดวงเป็นฐานรากสำคัญของกระบวนการยุติธรรมที่สืบมาจนถึงปัจจุบัน
1: หนูว่าตราสามดวงนี้คุ้นๆนะคะเหมือนเคยเห็นมาก่อน
6: ใช่จ้ะเพราะสัญลักษณ์ตราสามดวงยังถูกนำมาใช้ในปัจจุบันตราราชสีถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของมหาดไทยตราโคจรสีใช้เป็นสัญลักษณ์ของกราโหมและตราโบแก้วใช้เป็นสัญลักษณ์ของการต่างประเทศยังไงล่ะจ๊ะ
1: อ๋อมีความเป็นมาแบบนี้นี่เองตะวันเข้าใจแล้วค่ะ
7: แล้วกฎหมายจราจรก็เพิ่งเริ่มมีเมื่อผู้คนใช้รถใช้ถนนกันใช่ไหมครับ
6: ใช่จ้ะ
8: กฎหมายตราสามดวงทำให้เราเข้าใจว่าพระมหากษัตริย์ทรงสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมด้วยการรวบรวมกฎหมายให้เป็นหมวดหมู่ให้เหมาะสมกับยุคสมัยเพื่อความยุติธรรมกับประชาชนทุกๆคนเราเองก็ต้องทำตามกฎหมายระวังไม่ทำผิดแต่ถ้าเกิดทำผิดโดยไม่ได้ตั้งใจขึ้นมาเหมือนอย่างคุณปู่ก็ต้องยอมรับผิดตามกฎหมายเห็นด้วยไหมปากกาขนนก

0: โหเจ๋งอ่ะคุณปู่นี่ใช่หนุมานหรือเปล่าครับ
1: ใช่แล้วเมย์รู้จักหนุมานด้วยเหรอเก่งมากเลย
0: ครับเมย์เคยดูการ์ตูนเฮ้ยตะวันจะทำอะไรอ่ะจะไปดูต้นกำเนิดรามเกียรติ์ไงก็อยู่ในอนาคตที่ไม่มีใครเขาไว้ผมทรงนี้กันแล้วนะสิ
2: แม่ชี้ชะต้องทึบหาว่ารามเกียรติ์น่าเบื่อได้ยังไงพูดเช่นนี้แปลว่ายังไม่เคยดูผลกลางแปลงตอนยกมก

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินสุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทวับนั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยล่ะแล้วอะตอมไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมาน่ะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮิ
3: ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญนึงเนี่ย
2: ช่วยกันมองหาสิน
0: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: ตอมฉันขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะ
0: ไหนๆให้ฉันดูหน่อยสิ
3: โ
0: หนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: แผ่นดินทรุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
0: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
5: เด็กๆพ่อมาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
3: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
5: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
2: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับและแผ่นดิน

0: ทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
1: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
0: พี่ครับไอ้ประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
1: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
2: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
1: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
2: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์SciMat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: รับทราบตามนั้น
2: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
1: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็ก
3: ๆครับขอบคุณครับ
0: อดกินขนมฟรีเลยเรา
2: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
0: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
0: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ

0: สอนศิลป
1: ์โอเคเข้าที่เข้าทาง
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับผมก็พอดีว่าต้องมีการเช็คความเรียบร้อยนิดนึงนะครับว่าพร้อมที่จะมาออกรายการพร้อมที่จะมาสอนน้องๆทำชิ้นงานน่ารักน่ารักหรือยังนะครับก็ต้องมีการเช็คตรวจตราความเรียบร้อยของตัวเองนิดนึงคุณโจก็ไปแอบยืมเอากระจกของคุณแม่มานะครับมันเป็นกระจกธรรมดาธรรมดาแบบนี้เนี่ยเราอยากจะตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงามวันนี้เดี๋ยวในรายการสอนศิลป์ครับจะมาสอนน้องๆประดิษฐ์กระจกแบบนี้นะครับให้กลายเป็นกระจกที่สวยงามนี่แบบนี้นอกจากจะเอาไว้เช็คความเรียบร้อยช่วยแต่งหน้าทำผมอะไรให้เราแล้วยังกลายเป็นของตั้งโชว์ได้เวลาที่ตั้งไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งด้วยนะครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
2: ์แล้วครับตอนนี้พี่โตมีกระจกแบบนี้อยู่นะครับเรียบร้อยแล้วก็มาหาวิธีที่จะตกแต่งด้านหลังนะครับพี่โตก็จะใช้เป็นดินเชื้อน้ำครับผมจะเริ่มด้วยสีส้มก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาปั้นเป็นคล้ายๆกับของหวานหวานจัดทรงให้มันไม่ยาวจนเกินไปแบบนี้นะครับละจะได้เป็นก้อนกลมๆแล้วพอชนกันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยๆเชื่อมกันทีละนิดเป็นลักษณะคล้ายๆกับแป้งโดนัทนะครับแล้วก็มีโดนัทอีกลักษณะหนึ่งโดยการปั้นเป็นก้อนกลมๆเล็กๆประมาณ8ก้อนละกันนะครับ8ก้อนนี้แล้วก็มาเกลี่ยๆให้กลมเกลี้ยงๆนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ที่พี่โตดึงออกมามันยังไม่ได้เอามาคลึงให้มันกลมดิ๊กนะครับมันยังมีลวดลายต่างๆที่ดูเบี้ยวๆนิดนึงนะครับพอเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอามาต่อกันครับชนกันปึ๊บแบบนี้

เป็นลักษณะคล้ายๆกับโดนัทอีกแบบหนึ่งนะครับเอาละได้โดนัทมา2อันเรียบร้อยนะครับคราวนี้มาใส่ความหวานเพิ่มเติมเข้าไปจะเป็นแป้งครีมขาวๆแบบนี้นะครับเป็นเส้นๆให้ขนาดเป็นวงใกล้เคียงกันกับวงของโดนัทตรงนี้นะครับใกล้เคียงกันแต่ว่าเล็กลงมาหน่อยนึงแล้วเราก็ลองจัดวางแล้วก็แปะแต่ต้องวางดีๆนะครับมองมุมดีๆก่อนแล้วค่อยวางแปะลงไปเพราะว่าพอแปะลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะติดอยู่ด้วยกันเลยแปะลงไปแล้วก็กดนะครับให้มันแบนๆลงมาหน่อยแล้วก็อาจจะขอยืมดินสอสีนะครับมากดลงไปให้เป็นแนวเส้นๆใช้สีชมพูครับผมปั้นเป็นเส้นๆแล้วก็ต่อให้เป็นวงกลมเหมือนกันคราวนี้เนี่ยเราต้องการเป็นให้เป็นแผ่นๆหน่อยนะครับแล้วก็จะกดให้ตัวดินเชื้อน้ำสีชมพูแบนๆลงนิดนึงเป็นวงที่แบนๆหน่อยเป็นเหมือนคล้ายๆกับวงแหวนนะครับแล้วก็ลองแปะลงไปตรงกลางนี่ครับกดลงไปอีกนิดนึงนะครับกดต่อลงไปนะครับเป็นเหมือนซอสครีมสตรอเบอรี่บนครีมสีขาวอีกทีนึงนะครับเสร็จเรียบร้อยตรงนี้คราวนี้มาที่สีขาวอีกครั้งนึงเป็นครีมลงไปบนโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆตรงนี้ด้วยดีกว่านะครับก็ทำคล้ายๆกันกับที่ทำโดนัทตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่าพอเราเริ่มโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆต่อกันตรงนี้เนี่ยเราก็ทำตามเป็นสเต็ปเหมือนกันสีขาว8ลูกคราวนี้เราจะค่อยๆแปะลงไปทีละลูกนะครับเราจะไม่เอามาประกอบกันก่อนเราจะแปะลงไปเลยครับตรงนี้ครับแปะลงไปแล้วก็กดๆครับให้ได้ประมาณนี้ก่อนนะครับก็จะค่อยๆกดเข้าไปนะครับกดให้สีขาวไหลออกมาข้างๆแบบนี้นะครับกำปรับจากด้านในนิดนึงไหลลงมาข้างๆแบบนี้นะครับเอาละครับนี่ก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้แล้วครับ2อันเรียบร้อยนะครับสำหรับโดนัทตรงนี้แล้วก็มาแต่งลวดลายกันดีกว่าเป็นสีช็อกโกแลตเม็ดๆเล็กๆแบบนี้นะครับต้องใส่ในเป็นรายละเอียดนิดนึงนะครับน้องๆอาจจะต้องค่อยๆแปะลงไปทีละนิดทีละนิดแล้วก็ปั้นสีแดงๆเหมือนแต่งหน้าขนมเค้กนะครับถ้าเป็นหน้ายิ้มยิ้มแบบนี้อ่าล่ะแล้วเราก็มาตกแต่งลวดลายด้านหลัง

ระจกนะครับใส่เป็นซอสครีมสีเหลืองๆแปะเข้าไปครับซอสสีส้มนะครับก็ซอสสีชมพูราดให้ออกมาดูเหลื่อมๆกันนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มเติมสีน้ำตาลที่เป็นช็อกโกแลตค่อยๆโปรยลงไปนะครับโดนัทของเรานะครับหน้ายิ้มวางไว้ตรงนี้นะครับนัทก้อนใหญ่ๆตรงนี้ก็วางซ้อนไว้นี่ครับสุดท้ายมาตกแต่งลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปเป็นซอสครีมสีขาวปั้นเป็นเส้นๆ

0: ครั้งน้องอยากจะได้เป็นแบบสีของลูกกวาดลูกกวาดนิดนึงนะครับตัวก็เอาสีแดงกับสีขาวตั้งเป็นกลมๆก่อนนะครับแล้วก็ประกบกันแบบนี้นะครับยืดให้ออกเป็นยาวๆก็เริ่มบิดให้เป็นเกลียวๆแบบนี้นะครับมาดูกันระยะว่าโอเคความยาวได้หรือยังนะครับแปะขอบขึ้นไปด้านบนแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับกระจกสีลวดลายสวยงามที่น้องๆอยากจะได้อันนี้มีทั้งโดนัทมีครีมสีขาวๆอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับก็เป็นแล้วแต่น้องๆว่าอยากจะออกแบบเป็นลวดลายอะไรอันนี้พี่ตูมีตัวอย่างอีกคราวนี้มาเป็นแบบลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมบ้างนะครับเป็นกระจกพับแบบนี้นะครับแล้วพับออกมา มีผลไม้ถ้าเกิดยิ่งใครชอบกินผลไม้นะครับมีเป็นเค้กผลไม้สดแบบนี้เห็นไหมครับของใช้กระจกธรรมดาธรรมดาเราจะขอของคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นอันเก่าๆมาแล้วก็มาตกแต่งแค่นี้ก็กลายเป็นเหมือนกับของใช้ชิ้นใหม่ที่มีการออกแบบโดยเราสร้างสรรค์โดยเราครับผม
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com/sonsinclub กันดีกว่านะครับสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงสุพิชยาชาญจรัสพงษ์ชื่อเล่นชื่อน้องโนเบลดูรายการพี่โจทุกวันเลยค่ะหนูชอบมากๆวันนี้ส่งผลงานมาให้พี่โจดูเป็นแป้งโดรูปพระอาทิตย์ญี่ปุ่นและมีหิมะตกด้วยค่ะโอ้โหดูหน้าน้องโนเบลแบบยิ้มแฉ่งมากๆเลยน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็ปั้นแปะลงไปบนสมุดใช่ไหมครับลงบนสมุดแล้วดูลักษณะคล้ายๆกับเป็นชิ้นงานแบบภาพนูนต่ำออกมาแบบนี้นะครับน่ารักมากขอบคุณมากๆเลยนะครับจินตนาการกว้างไกลมากๆน้องโนเบลนะครับคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างดีกว่านะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมสวัสดีครับพี่โจผมชื่อโยชิครับนี่อายุ5ขวบครับชอบดูรายการสอนศิลป์ทุกวันนะครับตั้งใจส่งรูปภาพรถขุดเจาะหาสมบัติมาให้พี่โจดูแล้วก็มีคุณแม่ช่วยระบายสีครับรักพี่โจครับน้องโยชิขอบคุณมากเลยนะครับเป็นรถขุดเจาะที่จินตนาการเลิศล้ำมากนะครับรถสีม่วงนะครับนี่คุณแม่ระบายสีให้นะครับรถแล้วก็มีคนอยู่ข้างในนะน่าจะนะครับแล้วก็มีตัวหัวสว่านแบบขุดเจาะแบบนี้นะครับนี่แต่ยังไม่ขุดไปไหนนะครับยังขับอยู่บนทวนถนนได้บนพื้นดินอยู่นะครับแล้วข้างหลังก็มีฉากเป็นภูเขาพระอาทิตย์ข้างหน้ามีดอกไม้นะครับอยากเห็นตอนต่อไปว่าตอนที่ขุดลงไปข้างล่างขุดไปในใต้ดินแล้วเนี่ยน้องโยชิจะเจอกับตัวอะไรยังไงบ้างส่งมาให้พี่โจดูนะครับอย่าลืมนะครับรอจดหมายของฉบับต่อไปของน้องโยชิอยู่แล้วก็จดหมายของน้องๆคนอื่นๆด้วยนะครับที่อยากจะส่งมาแล้วมาอวดชิ้นงานกับเพื่อนๆสมาชิกชาวสอนศิลป์คนอื่นครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับพี่โจกับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

บุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: รียมกล้องพร้อมแบบนี้เพราะว่าเราจะไปปิกนิกกันวันนี้เราจะไปตกปลาด้วยพร้อมยังคะประวานพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปตกปลากันเลย
1: เราจะพาน้องๆไปสนุกกับเกมตกปลาสุดมันอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วย
2: จะเอ๋ไม้พก
0: ที่จับกระดาษคลิปหนีบกระดาษ
2: กระดาษสีเมจิกกระดาษหนังสือพิมพ์กิ่งไม้กรรไกรพร้อมแล้วเรามาประดิษฐ์ของเล่นกันเถอะ
0: ขั้นตอนแรกเลยเดี๋ยวเราจะวาดรูปกันครับประวานวันนี้จะวาดเป็นตัวอะไรดีนะ
2: วาดรูปนาวานแบบนี
0: ้วาดรูปประวานเริ่มแรกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาวาดรูปกันเดี๋ยวพี่ตูจะวาดรูปปลาละกันนะคะอันนี้จะเป็นด้านหน้าของกระดาษพี่ตูจะหันด้านหลังก็วาดเป็นรูปประวานขึ้นมามีหางแบบนี้แล้วก็วาดตัวแบบนี้พี่ตูก็วาดเป็นรูปประวานแบบนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวพี่ตูจะตัดแล้วก็ทาให้น้องประวานเนี่ยเขียนลงในกระดาษแข็งเดี๋ยวเราขอตัดก่อนประวานทาตามแบบนี้แล้วกันนะ
2: โอเคอันนี้ตัดง่ายไหมอ่ะ
0: ตัดง่ายครับ

0: ราสาเสร็จไปแล้วหนึ่งด้านไหนของปลาวานอยู่ไหนครับ
1: อยู่นี่ค่ะ
0: นี่ของเชือกปูอยู่นี่เดี๋ยวเราต้องมาตัด
1: บ
0: เรามาตัดอีกหนึ่งด้านอ่ะเพราะว่าเราต้องเอามาประกบกันสองด้านแบบนี้มันถึงจะเป็นปลาอ่ะมาปลาวานภาพเลยครับได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้สีเมจิกครับปลาวานแล้วเดี๋ยวก็ทาบแล้วก็วาดเลยเดี๋ยวหลังจากที่ทาบนะคะวาดอีกหนึ่งตัวเสร็จแล้วเราก็ตัดแล้วก็จะได้2ชิ้นแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะ

0: 2ตัวแบบนี้เดี๋ยวเรามาประกบนี่ประวันประวันประกบสิครับพอได้เป็น2ชิ้นแบบนี้แล้วเนี่ยใช้กระดาษสีเป็นกลมๆนะคะตัดเป็นวงกลมๆแบบนี้เนี่ยเอาไว้ตกแต่งอันนี้แล้วแต่จินตนาการของน้องๆเลยว่าอยากจะแต่งปลาเป็นแบบไหน
1: เป็นไหนดี
0: อันไหนก็ได้ครับเหมือนกันโอเคขอบคุณมากค่ะอย่างที่เขาตัวพี่ตัวจะติด
2: ตรงกลางตัวของปลาเลย
0: แล้วก็ติดอีกด้านนึงด้วยแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้ถ้าตูตกแต่งใช้แค่2อันแต่ว่าถ้าเกิดน้องๆอยากได้มากกว่านี้ก็แล้วแต่จินตนาการเลยนะคะแล้วเราก็จะมาใช้อันนี้ที่เจาะกระดาษนะคะเจาะรูตามตัวเพราะเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องใช้เชือกเนี่ยร้อยตัวของปลา

แล้วคราวนี้เมื่อเราได้1ด้านแบบนี้แล้วนะคะเราก็มาทาบแล้วก็เพียรตัวจะใช้ดินสอวงตามแบบนี้แล้วเราก็มาเจาะรูอีกด้านหนึ่ง

0: ด้านในเขาก็จะเป็นแบบนี้ครับ
1: เป็นแบบนี้แดแดแดแดแล้วก็จะมาร้อยเชือกกันงั้นสนามเทียตัวจะใช้ไหมพรมค่ะอาจจะทากาวที่ด้านปลายสักนิดนึงนะถ้าเกิดว่าใช้กาวมารูดตรงปลายเนี่ยมันก็จะแข็งแล้วก็ร้อยได้ง่ายขึ้นส่วนปลายด้านนี้ล่ะค่ะที่พี่ตัวจะมาทากาวสักนิดนึงคราวนี้เราก็มารอดไปเลยพอลงแล้วเราก็ลอดขึ้นมาด้านบนแล้วก็ลอดลงไปด้านล่างแบบนี้ลอดไปเรื่อยๆเลยค่ะคราวนี้นะคะเหลือ2รูสุดท้ายเว้นไว้ก่อนแล้วก็ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์แบบนี้ขยำขยำขยำแล้วก็ใส่เข้าไปในตัวของคุณปลาให้โตอ้วนเลยนะนี่พี่ข้าตูปลาพี่ข้าตูเกือบจะอ้วนแล้วล่ะอีกนิดเดียวพี่ตูก็จะใช้ไม่เยอะมากปลาอ้วนจังเลยอ้วนแบบนี้แล้วก็ร้อยต่อได้เลยค่ะ

0: นี่ไงเสร็จแล้ว
1: คราวนี้พี่กระตูนจะต้องทำเป็นห่วงคล้องแบบนี้นะคะก็ไม่ต้องเอายาวมากแล้วก็ตัดส่วนที่เหลือออกไปแล้วก็มาผูกกับจุดเริ่มต้นแล้วก็มาวาดตาแล้วก็ปากเสร็จแล้วได้แล้วได้คุณปลาแล้วเรามาทำเบ็ดตกปลากันก็จะใช้กิ่งไม้คลิปหนีบกระดาษ
0: คลิปหนีบ
1: แล้วก็ใช
0: ้ไม้พรม
1: ไม้พรมใช้กิ่งไม้แบบนี้นะคะแล้วก็จะใช้ไหมพรมพี่ก็ต้องเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วกันนะคะผูกที่ปลายผูกสักสองทบจะได้ไม่เลื่อนหลุดง่ายแน่นดีแล้วส่วนที่เรามาทำเป็นตะขอก็คือคลิปหนีบกระดาษแบบนี้นะคะเราก็จะต้องงอออกมาแบบนี้เหมือนตัวงองูเลยเด็กๆแล้วเราก็รอดเข้าไปโอเคได้แล้วได้แล้วส่วนขั้นตอนการผูกนะคะอาจจะต้องช่วยน้องๆนิดนึงแหละว่าอาจจะยากไปเด็กๆอาจจะยังไม่เข้าใจแต่ถ้าฝึกเนี่ยทำได้นี่พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปตกปลากันเลยโอ้โหเรามาถึงปลาแล้วปลาวานมาแล้วปลาวานนู่นนู่นนู่นนู่นนู่นเราเจอบ่อน้ำแล้วเรามาตกปลากันดีกว่าเนี่ยของปลาวานครับ
0: อันนี้ค่ะ
1: อันนี้ปลาวานนั่งตกปลาเลยเดี๋ยวจะหมดทะเลแล้วล่ะนี่พี่ตู่ได้แล้ว
2: ทำอะไรกันอยู่คะเนี่ย

0: ดีค่ะ
1: วันนี้พาปองวันมาปิกนิกตกปลา
2: ถ้าเล่นเกมนี้เขาจะชอบมากเลยค่ะแต่ว่านอกจากความสนุกแล้วเนี่ยอยากรู้ว่ามีประโยชน์ในการช่วยส่งเสริมพัฒนาการในด้านใดบ้างคะคุณหมอ
0: จริงๆการทำกิจกรรมศิลปะทุกอย่างอะค่ะเป็นพื้นฐานในเรื่องของสติปัญญาเพราะว่าตอนที่เขาทำเนี่ยเขาก็มีสมาธิแล้วเขาก็จดจ่ออยู่กับการทำจนสามารถทำได้สำเร็จจริงๆในเรื่องของสมาธิเนี่ยมันเป็นพื้นฐานแรกของสติปัญญาเลยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นในด้านอารมณ์สังคมเนี่ยก็คือเล่นกับพี่ข้าวตูรู้สึกสนุกกับพี่ข้าวตูมีพี่ข้าวตูอยู่ด้วยแล้วก็ชวนกันคุยในด้านร่างกายเนี่ยเวลาที่เด็กลงมือทำใช้มือทำสิ่งต่างๆเยอะขึ้นเนี่ยมือของเราเนี่ยมีเส้นประสาทอยู่เยอะมากการที่เขาขยับนิ้วขยับมือติดแปะใช้กรรไกรอะไรต่างๆเนี่ยพอเขาใช้มือได้คล่องแคล่วขึ้นเนี่ยมันก็ส่งผลถึงการเรียนจะจับดินสอขีดเขียน อะไรต่างๆก็คล่องแคล่วขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นพื้นฐานที่สำคัญมาก
2: ๆเป็นการเสริมทักษะให้เขาไปด้วย
0: ใช่ค่ะแล้วอย่างเมื่อกี้อย่างที่เห็นก็มีด้านร่างกายเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยก็คือมีในเรื่องของการเล็งการกะระยะในการใช้แขนในการที่จะกะเอ๊ะทำยังไงมันถึงจะตกปลาได้ต่างๆแต่ว่าในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่จริงๆมันจะต้องเป็นการเคลื่อนไหวที่มากกว่านี้ถึงจะเหมาะกับวัยเช่นลงไปวิ่งเล่นลงไปปีนป่ายอะไรที่อาจจะมากกว่านี้นะคะ
2: ก็อาจจะขาดในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ไปสักนิดนึงโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูสรุปกันเลยค่ะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านใดบ้างจากวงล้อแห่งพัฒนาการเลยประวันมาเอาหมุนตี

0: กระโดดไหมแม่กังวาน
1: ถ้ากระโดดเนี่ยบอลลูนจะต้องตกแน่ๆเลยขอบคุณพี่บอลลูนค่ะไหนดูดูซิปวานได้กี่ดวงตกน้ำไปแล้วดำน้ำไปเอาเร็วไหนดูสิครับดูสิครับได้กี่ดวง
2: 4-5
1: ได้4ดวงอ่ะให้คุณหมอติดให้ดีกว่าค่ะคุณหมอ
3: โอ้โหครั้งนี้ได้ครบ4ดวงเลย
2: ตรงนี
3: ้โอเคเก่งมาก
1: ก็สามารถที่จะพัฒนาได้ทั้ง4ด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์สังคมด้านร่างกายแล้วก็ด้านสติปัญญาโอเคค่ะอุ๊ยทำไมปลาในบ่อเรามีตัวเลขแล้วล่ะคะคุณหมอคุณหมอเตรียมเกมอะไรมาให้ประวานเล่นหรือเปล่าคะ
3: ค่ะอยากจะบอกว่าเวลาที่เราทำกิจกรรมอะไรกับเด็กเนี่ยเราอาจจะเริ่มสอดแทรกในเรื่องของการเรียนเข้าไปได
1: ้
3: เพราะฉะนั้นตัวอย่างเช่นเด็กบางคนเนี่ยอาจจะในเรื่องวิชาเลขเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยเก่งมากในห้องเรียนถ้าเกิดเราไปฝึกฝนโดยการให้ทำเลขโดยการขีดเขียนนั่งเขียนใส่กระดาษเนี่ยเด็กบางคนจะเบื่
1: อ
3: เด็กก็จะยิ่งรู้สึกไม่รักการเรียนเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ก็เห็นว่ามีเกมตกปลาหมอก็เลยเอาการเล่นแบบตัวเลขเข้ามาปลาทั้งหมดก็จะเป็นมีตัวเลขอยู่บนตัวปลาเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะคะว่าเดี๋ยวคุณหมอจะลองให้น้องพวานคิดเลข
1: งั้นเดี๋ยวให้คุณหมอตั้งโจทย์สักข้อนึงละกันเดี๋ยวเราลองมาแข่งกันนะพวาน
3: ค่ะพวาน6บวก1
2: 7
1: ได้7เหรอแต่ว่าพี่ตูจะเกี่ยวแล้วล่ะ
2: เฮ้ย
1: เฮ้ย7นั่นมัน8ไงว้าวได้เลขอะไรคะ
2: 7
1: ได้เลข7สรุปว่า6บวก1เท่ากับ
2: 7
1: โอเคเก่งมากเลย
3: เราค่อยๆเพิ่มความยากขึ้นไปค่ะตอนแรกอาจจะเอาง่ายๆให้เด็กรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทำได้ฉันเก่งจากนั้นค่อยๆเพิ่มความยากถ้าเราทำยากปุ๊บเลยเนี่ยเด็กก็อาจจะไม่อยากทำ
1: เพราะเขารู้สึกว่าเขาทำไม่ได้ตั้งแต่แรก
3: ใช่แล้วอีกอันนึงก็คือเราอาจจะเริ่มให้เด็กเป็นคนตั้งโจทย์เองบ้างแล้วเราเป็นคนทำเด็กจะเริ่มรู้สึกสนุกกับการเล่นมากขึ้นเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยวิชาเลขนี่สนุกจังเลยนะการบวกเลขสนุกจังเลยแล้วเขาก็จะรู้สึกรักการเรียน
1: ค่ะกิจกรรมนี้นี่ก็สามารถที่จะเล่นได้ที่บ้านแล้วว่าเป็นเล่นเห็นก็ได้ด้วยนะคะวันนี้โอ้โหเรียกว่าได้ทั้งความสนุกแล้วก็ความรู้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยค่ะขอบคุณนะคะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ฝากถึงน้องๆนะคะถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ของเราเพียงแค่เข้าไปใน www.youtube.com แล้วก็ subscribe ที
2: ่ Mahidol Kids
1: ส่วนสัปดาห์หน้าเราจะประดิษฐ์ของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์กันเลยค่ะสัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปสนุกกับรถยนต์พลังแม่เหล็กอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วยสีเทียนกรรไกรจานกระดาษหรือว่าจานโฟมกาวแม่เหล็กขนาดเล็กไม้สครีมปากกาเมจิกกระดาษ
2: จะเป็นแค่เด็กจิ๋ว
1: แต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสดซ่าได
2: ้เพราะนี่คือรายการจิ๋วซ่าและประดิษฐ
1: ์ส่วนสำหรับวันนี้เรา2คนต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย
2: จิ๋วซ่าและประดิษฐ
1: ์ส่วนของเล่นในวันนี้นั่นก็คือรถยนต์พลังแม่เหล็กอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วยจานกระดาษค่ะ
2: สีเมจิก
1: กาวค่ะ

อนแรกเลยนะคะพี่ขตูจะใช้จานกระดาษแบบนี้เราก็จะวาดรูปถนนใช้ปากกาเมจิกสีดำวาดเลยแต่ถ้าน้องๆไม่มั่นใจอยากจะใช้ดินสอก่อนก็ได้นะคะงั้นฉะนั้นก็ตกแต่งถนนของเรามีบ้านต้นหญ้าข้างบ้านมีต้นไม้ถนนของน้องๆแล้วแต่จินตนาการได้เลยนะคะว่าอยากจะใส่อะไรเพิ่มเติมเข้าไป

0: ยมากๆอ่ะคราวนี้เรามาระบายสีกันดีกว่ามาอันนี้ของชอบประวานเลยใช่ไหม
1: อะไรเหรอคะ
0: สีเทียนค่ะระบายสีเลยระบายสีได้ตามจินตนาการของน้องๆเลยนะคะว่าอยากให้ถนนอยากให้บ้านให้ดอกไม้เป็นสีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้องประวานเนี่ยจะเสกถนนของตัวเองเนี่ยเป็นยังไงบ้าง

0: ูสิครับของป้าวานนี่เราก็ได้ถนนแล้วขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราต้องมาทำไฮไลท์ของเราเลยก็คือรถยนต์พลังแม่เหล็กใช้กระดาษสีขาวแบบนี้วาดรูปรถพี่ข้าตัวจะวาดเป็นรถเต่าละกันนะคะพี่ข้าตัวระบายสีรถเป็นสีฟ้าละกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ข้าตัวจะใช้กรรไกรมาตัดรถรถยนต์ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วรึ่งไหนรถของป้าวานครับ
1: นี่ครับ
0: นี่โชว์ชวีปีรถของป้าวานนี่รถของพี่ตูรถของป้าวานตัวจิ๋วเหมือนป้าวานเลยคราวนี้เราจะมาติดของที่ป้าวานชอบมากเลยก็คือแม่เหล็กเอามันเลยเอาแม่เหล็กมาเลยนั้นค่ะพี่ข้าตุกก็จะใช้แม่เหล็ก1อันเอาไว้ติดรถส่วนอีก1อันเรามาติดนี่ไม้ไอศกรีมใช้กาวติดเลยกลับด้านหลังของตัวรถตึ้งลงไปแล้วเราก็ติดแม่เหล็กอีก1อันอยู่ที่ไม้ไอศกรีมของเรา
1: โอ้ยไม่
0: ระหว่างนี้เดี๋ยวเราก็รอให้ไม้กับรถของเราแห้งให้สนิทก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเล่นกันยังไงแล้วนี่เมื่อเราได้แล้วเราก็จะเล่นแบบนี
1: ้จ้า
0: เราพี่กระตุกคว่ำตลอดทางเลยอะประวานประวานแล้วประวานคว่ำไหมไหนโชว์เพื่อนเพื่อนหน่อยสินี่
1: มองไม่เห็นรถประวันมัวนี่ไง
0: นี่ไงของประวันก็เล่นได้เหมือนกันเลย
2: และนอกจากเราจะทำรถยนต์พลังแม่เหล็กแล้วน้องๆก็สามารถวาดเป็นรูปอย่างอื่นที่น้องๆชื่นชอบได้อย่างเช่นสาวน้อยโดโรธีผู้น่าสงสารเดินหลงทางอยู่ในเมืองออสสาวน้อยโดโรธีจะหาทางกลับบ้านได้ไหมนะ
0: เดี๋ยวเรามาวัดพลังจากวงล้อแห่งพัฒนาการกันเลยค่ะหมุนเลย

0: อบสิครับวันนี้ได้กี่ดวง
1: ได้4ดวง
0: ได้4ดวงอีกแล้วเพราะอะไรถึงได้4ดวงนะเดี๋ยวเราไปถามคุณหมอแก้วตากันค่ะรถพลังแม่เหล็กของเราเนี่ยได้ทั้งหมด4ดาวเลยค่ะคุณหมอให้คุณหมอช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะ
2: ในส่วนของกิจกรรมศิลปะนะคะก็อย่างที่บอกก็คือจะได้ในเรื่องของสมาธิแล้วก็ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เพราะว่าเด็กก็ได้มีโอกาสออกแบบอะไรต่างๆเองนะแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์สังคมก็คือพี่เข้าตูลงมาเล่นด้วยและในขณะนั้นก็ชวนกันพูดคุยก็ได้ในเรื่องของภาษาไปด้วยในเด็กที่เป็นเด็กเล็กๆก็จะได้การพูดคุยนะคะแล้วก็ในเรื่องร่างกายก็คือในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กก็มีการใช้ดินสอแล้วก็การระบายสีนะคะ
0: ค่ะแล้ววันนี้เห็นคุณหมอเหมือนเอาสัญลักษณ์จราจรมาด้วยวันนี้มีอะไรมาส

0: มน้ำประวันด้วยคะ
1: ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะเวลาเราจะสอนอะไรเด็กนะคะเวลาเราทำกิจกรรมอะไรไปแล้วปุ๊บเนี่ยพยายามนึกว่าเอ๊ะเราจะสอดแทรกการเรียนรู้เข้าไปเพิ่มขึ้นให้ได้ยังไงเพราะว่าเด็กเขาจะสนุกกับการเรียนรู้ที่มันมีจับต้องได้มองเห็นแล้วก็ได้ลงมือทำนะคะก็ลองดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นแปลกมากเลย
0: ประวานครับ
1: ประวาน
0: อันนี้อะไรนะครับ
1: อันนี้ถ้ามันเป็นสัญญาณที่มันติดอยู่ข้างถนนประวานว่าแปลว่าอะไรครับ
2: ระวังช้าง
0: อ๋อระวังช้าง
1: ระวังช้าง
0: อันไหนเป็นอันต่อไปคะประวาน
2: หยุด
1: หยุด
0: แปลว่าก็จะทำให้เขารู้จักเกี่ยวกับสัญญาณจราจรซึ่งก็มีอีกหลากหลายแบบเลยใช่ไหมคะคุณหมอที่เราจะมาเริ่มสอนให้น้องๆเขารู้จักกฎของจราจร
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นการสอนในขณะที่เราทำกิจกรรมนะแต่จริงๆก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้เวลาที่เราพาเด็กไปเที่ยวเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยต้องนั่งรถนานๆเด็กก็จะเบื่
0: อ
1: เพราะฉะนั้นก็อาจจะชวนคิดดูซิใครสังเกตเห็นป้ายแล้วก็จะได้มีกิจกรรมในขณะที่อยู่ในรถไปด้วย
0: คุณหมอคะแล้วแบบนี้เราจะสอนเรื่องระเบียบวินัยกับเด็กๆยังไงดีคะ
1: ท้องถนนจริงๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องข้ามถนนตามทางม้าลายหรือว่าเวลาออกไปข้างนอกในเด็กก็อาจจะเป็นเรื่องของการรู้จักทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางเด็กอายุขนาดนี้จริงๆคงต้องอยู่กับผู้ใหญ่ตลอดอยู่แล้วนะคะก็สิ่งสำคัญเลยในการสอนเด็กเรื่องระเบียบวินัยเนี่ยคือผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะก็ไม่ว่าจะข้ามถนนผู้ใหญ่ก็จะต้องบอกว่าเราจะต้องข้ามทางม้าลายหรือว่าการทิ้งขยะเป็นที่เป็นทางถ้าเกิดเมื่อไหร่ผู้ใหญ่ไม่ทำเป็นตัวอย่างให้ดูแต่ใช้เพียงแค่ภาษาบอกลูกว่าอย่าทิ้งขยะแต่ผู้ใหญ่ทำให้เด็กเห็นอย่างนี้โดยทิ้งเลียราเนี่ยเด็กก็จะไม่ทำตาม
0: แล้วในส่วนของระเบียบวินัยภายในบ้านล่ะคะคุณหมอเราจะฝึกน้องๆยังไงดี
1: ระเบียบวินัยภายในบ้านก็จะเป็นปัญหาที่พ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าอุ๊ยเป็นเรื่องยากนะคะตัวอย่างอย่างเช่นว่าเอ้าถอดรองเท้าเลียราดหน้าบ้านหรือว่าง่ายๆในเด็กก็อาจจะเล่นของเล่นแล้วไม่เก็บงั้นเอาง่ายๆก่อนก็คืออย่างแรกเนี่ยเลือกบางเรื่องที่เรารู้สึกว่าโอเคเรื่องนี้เป็นปัญหาของบ้านนะแล้วเราอยากฝึกในเรื่องนี้เอาง่ายๆก่อนตัวอย่างเช่นเราอาจจะฝึกในเรื่องเวลาเรากินข้าวเสร็จเราต้องเก็บจานไปไว้ที่ในอ่างน้ำนะ อันนี้ก็จะเป็นระเบียบวินัยที่เราอยากจะฝึกทีนี้ความสำคัญคือทำยังไงเด็กจะมีแรงจูงใจอยากทำด้วยตัวเองหมอก็จะมีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆก็คือในเด็กเนี่ยก็อาจจะทำเป็นในลักษณะของสตาร์ชาร์ต
0: อันนี้ต้องเป็นสตาร์ชาร์ตของน้องประวาน
1: ค่ะ
0: สตาร์ชาร์ตคุณหมอ
1: ก็คือสมมติว่าเราเลือกมาแล้วสักหนึ่งเรื่องหรือ2เรื่องว่าเราจะฝึกลูกในเรื่องของการเก็บจานแล้วก็ในเรื่องของการเก็บห้องให้เรียบร้อยทุกครั้งที่เราชวนเขาไปทำแล้วเขาทำปุ๊บเนี่ยเราก็มีการให้ดาวเก็บไว
0: ้ในแต่ละวันว่าเขาทำอะไรได้บ้าง
1: ใช่ค่ะแต่หลักสำคัญมากๆเลยเนี่ยก็คือว่าสตาร์ชาร์ตเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการสะสมความดีสะสมในสิ่งที่เด็กรู้สึกว่าอุ๊ยมองมาเมื่อไหร่จะเห็นแต่สิ่งดีๆในตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่มีการว่าวันนี้ทำห้องรกวันนี้ดื้อไม่เชื่อฟังมาเอาดาวออกอันนี้ไม่ละทุกครั้งที่เขามองเห็นเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากทำสิ่งที่ดีนะคะในเรื่องของรางวัลเนี่ยเราก็ไม่อยากให้แบบโอ้โหจะต้องหรูหรามากได้รถยนต์บังคับหรือว่าได้อะไรที่เป็นวัตถุที่มีราคาแพงเพราะฉะนั้นรางวัลเนี่ยอาจจะเป็นของง่ายๆเช่นวันอาทิตย์นี้หนูจะได้เป็นคนเลือกว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันเพราะฉะนั้นประเด็นหลักคือแรงจูงใจที่จะอยากทำสิ่งนั้นด้วยตัวเองแล้วก็ให้เขาได้มีโอกาสที่จะเห็นความสำเร็จของเขาเอง
0: แล้วก็ทำให้มันเป็นรูปธรรมในการสร้างเป็นสตาร์ชาร์ตแล้วก็สตาร์ชาร์ตเนี่ยนะคะไม่ได้มีแต่เพียงตัวอย่างที่คุณหมอเอามาโชว์ในวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวไหนที่สนใจนะคะที่ Mahidol Channel ของเรามีให้โหลดเหมือนกับของคุณหมอเลยแต่ตอนนี้เรายังไม่มีรูปกับไม่มีชื่ออันนี้ก็มีดวงดาวแบบนี้ด้วยนะคะโหลดไปสามารถดาวน์โหลดได้เลยที่เว็บไซต์ของ Mahidol Channel ค่ะวันนี้ก็เรียกว่าเราได้ทำความรู้เกี่ยวกับเรื่องของงานประดิษฐ์แล้ววันนี้เราได้เรื่องของ Star Chart ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ของเล่นที่เราทำเนี่ยนอกจากจะง่ายแล้วยังจะ
2: สนุกมากมากเลย
0: สนุกมากมากเลยแบบนี้สัปดาห์หน้าจะเป็นของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะสัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปสนุกกับเจ้าแมงมุมตัวแสบอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วยจานกระดาษจานสีหลอดกาแฟกรรไกรสีกาวเทปใสไหมพรมถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
2: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์
0: ส่วนสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลานาฬิกา30นาทีถึงเวลา12นาฬิกาและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา18นาฬิกา6นาทีถึงเวลา18นาฬิกา30นาทีวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา5นาฬิกา30นาทีถึงเวลา6นาฬิกาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิกาช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา5นาฬิกา30นาทีถึงเวลา6นาฬิกาออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา20นาฬิกา35นาทีถึงเวลา21นาฬิกาและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา5นาฬิกา45นาทีถึงเวลา6นาฬิกาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิการ่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สมมติว่าเราจะตัดต้นไม้สักต้นหนึ่งจะมีความคิดที่ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาสิ่งแวดล้อมมันสำคัญนะเมืองมันมีปัญหานะแต่ว่าอาชีพภูมิศาสตร์นี้เนี่ยอาจจะเป็นอาชีพไม่กี่อาชีพที่สามารถสร้างเมืองที่ดีสามารถสร้างเมืองที่มีความรับผิดชอบแล้วก็เอื้อเฟื้อต่อธรรมชาติแล้วก็ไม่ได้เบียดเบียนชุมชน

0: คนสิ่งปลูกสร้างและธรรมชาติล้วนเป็นสิ่งสำคัญและเกี่ยวข้องกันทั้งสิ้นแต่จะทำยังไงให้ทุกอย่างสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างลงตัวดังนั้นเลยมีอีกอาชีพหนึ่งที่จะมาออกแบบเมืองและออกแบบชีวิตให้กับเราทุกคนนั่นก็คืออาชีพภูมิสถาปนิก
1: สวัสดีครับผมชื่อยศพลบุญสมนะครับเป็นภูมิสถาปนิก
0: คุณยศพลบุญสมกรรมการผู้จัดการบริษัทชมาจำกัดภูมิสถาปนิกที่มีผลงานมาแล้วมากมายทั้งในและต่างประเทศและนอกจากจะเป็นนักออกแบบแล้วยังเป็นนักอนุรักษ์ที่สร้างสรรค์ผลงานเพื่อสังคมอีกด้วย
1: ถ้าพูดถึงสถาปัตยกรรมเนี่ยสถาปัตยกรรมจะพูดถึงอาคารอาคารก็จะเป็นอย่างบ้านโรงพยาบาลห้างสรรพสินค้าต่างๆทีนี้ภูมิสถาปัตยกรรมเนี่ยก็จะพูดถึงองค์ความรู้ในการจัดการสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเมืองถนนหนทางต่างๆนะครับในขณะเดียวกันสภาพแวดล้อมมันก็ประกอบไปด้วยสิ่งที่เป็นธรรมชาติหรือที่เราเรียกว่าระบบนิเวศนี้การอยู่ร่วมของทั้งสองสิ่งนี้มันมีความสัมพันธ์เอื้อเฟื้อต่อกันปัญหาก็คือว่าถ้าเราไม่หาวิธีบริหารจัดการอย่างเหมาะสมอย่างสมดุลเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาได้อย่างเช่นเรื่องของน้ำท่วมอย่างเช่นเรื่องของรถติดเมืองแออัดมีมลภาวะภูมิสถาปัตยกรรมก็คือวิชาหรือความรู้ในการที่เรามาบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมมันก็เป็นเรื่องของตั้งแต่สิ่งเล็กๆไม่ว่าจะเป็นสวนบ้านขนาดเล็กเรามีบ้านแล้วเราก็มีสวนว่าสวนกับบ้านเราจะใช้ประโยชน์อย่างไรภายในสเกลของเมืองเมืองจะขยายตัวอย่างไรจะมีทางเท้ากว้างแค่ไหนมีต้นไม้พื้นที่สีเขียวอย่างไรมันมีหลากหลายสเกลมากที่เราสามารถเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็ใช้วิชาความรู้เราในการแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงสภาพแวดล้อมคือโลกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสิ่งที่อยู่ในเมืองเนี่ยมันไม่อยู่นิ่งมันมีประชากรที่เพิ่มขึ้นเราใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นในขณะเดียวกันก็คือว่าเมืองมันก็มีปัญหาจากการที่เราใช้ชีวิตอยู่ทุกวันทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วเราจะสามารถไปช่วยแก้ปัญหาที่เราได้สร้างไว้เนี่ยมันคือความท้าทายเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเนี่ยมันก็ทำลายตัวเองแล้วเราก็จะอยู่กับโลกนี้ไม่ได้แล้วจริงๆสิ่งที่มันสำคัญคือว่ามันไม่ได้เพียงเพื่อเจเนอเรชันเราเจเนอเรชันเดียวแต่เรากำลังพูดถึงการส่งต่อเมืองหรือส่งต่อโลกใบนี้ให้กับเจเนอเรชันต่อไปด้วย

ผมก็เป็นคนที่ชอบวาดรูปแต่เด็กเราเองก็เติบโตในเมืองในกรุงเทพที่มันมีปัญหาอยู่เยอะเจอน้ำท่วมเดินลุยน้ำรถติดไปเรียน2ชั่วโมงอย่างเงี้ยจริงๆมันถือว่าเป็นแรงกระตุ้นผลักดันสำคัญเลยด้วยซ้ำว่าจะสามารถแก้ปัญหาสิ่งที่เราเจอมาตั้งแต่เด็กเหล่านี้ได้อย่างไรทีนี้พอเรามาเจอวิชาชีพอันนี้เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นคำตอบได้นี่ช่วยเหลือสังคมได้ช่วยสภาพแวดล้อมได้แล้วมันไม่ใช่แค่กรุงเทพถ้ามันขยายต่อไปเมืองอื่นๆในประเทศของเราเนี่ยมันจะดีแค่ไหนได้เข้าที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งจริงๆยุคนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยเดียวที่เปิดสอนวิชาชีพนี้แต่ทีนี้พอตอนที่ผมจบตอนปี2540เนี่ยมันก็เป็นยุคฟองสบู่แตกคือตอนนั้นมันจะเห็นเลยได้ว่าทิศทางการพัฒนาของประเทศเนี่ยมันจะมุ่งเน้นไปเรื่องวัตถุมากทุกคนสร้างคอนโดรีสอร์ทกันแบบเก่งกำไรซึ่งช่วงนั้นก็เป็นช่วงบูมของวิชาชีพสถาปนิกมากแต่ปรากฏว่าการพัฒนาที่มันไม่ยั่งยืนมันไม่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงหรือทรัพยากรในพื้นที่เนี่ยมันก็นำมาสู่การล่มสลายเพราะฉะนั้นตอนนั้นมันไม่มีอาชีพทำผมก็เลยต้องไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์ไอ้จุดนั้นเองก็เป็นจุดเปลี่ยนทำให้เราเห็นว่าไอ้สิงคโปร์เนี่ยจริงๆมันเป็นเกาะเล็กๆแต่ว่าเขาสามารถใช้วิชาชีพทางด้านสถาปัตยกรรมหรือภูมิสถาปัตยกรรมเนี่ยในการพัฒนาเมืองได้น่าอยู่มากแล้วเราเห็นชัดเลยว่าเขาให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญกับต้นไม้ให้ความสำคัญกับสวนสาธารณะหรือพื้นที่ public space ผมไปอยู่ที่นั่น5ปีครึ่งแล้วเราก็จะเห็นว่าจากเมืองที่กำลังพัฒนาตอนนี้มันดูเป็นเมืองที่น่าอยู่ติดอันดับต้นๆของโลกเพราะฉะนั้นการพัฒนาโดยใช้ความรู้เนี่ยมันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนและเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจนอันนี้เองมันก็ทำให้เราเห็นว่าเราน่าจะทำแบบนี้กับบ้านเราบ้างผมก็ไปเรียนต่อที่อิตาลีอยู่ปีหนึ่งมันทำให้เราเห็นอีกมุมมองอีกด้านหนึ่งเพิ่มเติมว่ามันมีกลไกหรือเครื่องมือในการพัฒนาเมืองมากกว่าแค่เรื่องการออกแบบมีทั้งเรื่องกฎหมายมีทั้งเรื่องการสื่อสารผมก็เอาทั้งความรู้ประสบการณ์นี้กลับมาเปิดออฟฟิศที่เมืองไทยเพราะเราคิดว่าประเทศทำความจำเป็นมากคือเราพัฒนาเมืองอย่างทำลายมาโดยตลอดเรามีความรู้นี่ถ้าเราประสานความรู้มาร่วมมือกันมันจะสร้างการพัฒนาเมืองที่น่าอยู่สิงคโปร์ทำได้ประเทศอื่นทำได้เราก็น่าจะทำได้ด้วยวิชาความรู้นี้ผลงานที่ผ่านมาที่ผมได้มีส่วนร่วมเนี่ยก็มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นในเชิงของคอมเมอร์เชียลหรือ private development อย่างพวกคอนโดมิเนียมรีสอร์ททั้งในประเทศและต่างประเทศแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสในการทำงานที่เป็นงานสาธารณะมากขึ้นอย่างเช่นที่เราเพิ่งไปชนะรางวัลที่ World Architecture Festival ที่เบอร์ลินมาในปีล่าสุดเนี่ยก็คือโครงการฟื้นฟูย่านสร้างสรรค์ที่เจริญกรุง

หรือโครงการหนึ่งก็คือสวนสาธารณะคือปกติเนี่ยสวนสาธารณะที่เราเห็นโดยทั่วไปเนี่ยมันก็จะเป็นการออกแบบที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการนี้แต่กระบวนการการออกแบบยังมีส่วนร่วมเนี่ยก็คือการที่เราเข้าไปถามความต้องการถามถึงปัญหาถามถึงให้เขาช่วยวางตำแหน่งของกิจกรรมในพื้นที่เลยว่าเขาอยากได้อะไรวางไว้ตรงไหนแล้วก็หาฉันทามติร่วมกันโดยที่มีเราเนี่ยเข้ามาช่วยในการแปลงสิ่งเหล่านั้นเป็นกายภาพเราเรียกว่าโครงการลานกีฬาพาร์ท2นะครับอยู่ใต้ทางด่วนบริเวณแยกอุรุพงศ์ทีนี้อันนี้มันก็สะท้อนให้เห็นว่ามันเป็นโครงการในลักษณะที่เราจะสามารถเปลี่ยนพื้นที่รกร้างในเมืองอย่างใต้ทางด่วนเนี่ยซึ่งมันมีอยู่เยอะมากในกรุงเทพทีนี้พอเราทำกระบวนการนี้แล้วมันเปลี่ยนมาถึงวันนี้เนี่ยมันก็เห็นความเปลี่ยนแปลงได้เยอะว่าเราสามารถทำให้พื้นที่เนี้ยทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ได้คือลักษณะของการวางตำแหน่งกิจกรรมที่นี่มันจะเหมือนเป็นห้องเล็กๆที่อยู่ภายนอกบ้านมันจะมีห้องที่เป็นสนามเด็กเล่นห้องที่เป็นส่วนสุขภาพห้องที่เป็นห้องกีฬาเราทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ใต้โครงสร้างทางด่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถใช้งานได้ทั้งวันแล้ววัสดุที่ใช้ก็เป็นความเรียบง่ายไม่ว่าจะเป็นคอนกรีตเปลือยหรือว่าอิฐซึ่งหาได้ง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงแล้วเราก็ใช้สีที่สะท้อนถึงดินสะท้อนถึงธรรมชาติเนี่ยเข้ามาเป็นองค์ประกอบนะครับแล้วก็เราก็ใช้ประโยชน์จากเสาทางด่วนถ้าใคร

เห็นก็คือเราจะคุ้มด้วยไม้เลื้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในอีกสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็จะเห็นเสาเหล่านี้เป็นสีเขียวอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวอย่างของการพัฒนาพื้นที่รกร้างในเมืองให้กลับมามีคุณค่าชุมชนที่มีความเสื่อมโทรมเนี่ยให้กลับมามีชีวิตชีวาได้อีกครั้งหนึ่งคือตอนเมื่อก่อนเราอาจจะรู้สึกว่าอาชีพทางด้านการออกแบบหรือสถาปนิกเนี่ยคือเราอยากจะสร้างอนุสาวรีย์ขึ้นมาให้ตัวเองมีตึกสูงๆที่เราออกแบบมีสิ่งที่เราจะได้บอกว่าฉันคือคนออกแบบแต่การทำงานที่ผ่านมาเราค้นพบว่าสิ่งสำคัญเนี่ยมันคือการที่เราสร้างการเปลี่ยนแปลงกับสังคมโดยใช้วิชาชีพทางด้านภูมิศาสตร์กรรมซึ่งผมว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องระลึกถึงอยู่เสมอว่าเราทำสิ่งเหล่านี้เพื่ออะไรครับ

0: สถาปัตยกรรมที่ดีคงไม่ใช่แค่สวยงามหรือใช้งานได้เพียงเท่านั้นแต่สิ่งสำคัญคือสามารถช่วยโลกได้อีกด้วยและนี่ก็คือผลงานทางด้านภูมิสถาปัตยกรรมชิ้นสำคัญของโลกไฮไลท์ในนิวยอร์กที่เปลี่ยนจากรางรถไฟเก่าที่ถูกปล่อยร้างทรุดโทรมให้กลายเป็นพื้นที่สาธารณะสีเขียวลอยฟ้าออกแบบโดยเจมส์คอร์เนอร์มิลเลนเนียมพาร์คใจกลางชิคาโกที่เปลี่ยนจากสุสานรถไฟและที่จอดรถร้างปัจจุบันกลายเป็นแลนด์มาร์คที่ทุกคนต้องไปยืนออกแบบโดยแฟรงค์เกรีเซี่ยงไฮ้โฮทันพาร์คในเซี่ยงไฮ้ที่มีจุดหมายในการเปลี่ยนภูมิทัศน์ที่เสื่อมโทรมให้กลายเป็นพื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัยและยังช่วยควบคุมน้ำท่วมออกแบบโดยทีมเทเรนส์เคป
1: พอเราได้โจทย์จากทางลูกค้ามาแล้วเนี่ยขั้นตอนแรกที่สำคัญมากก็คือว่าการลงพื้นที่สำรวจสายเพราะฉะนั้นมันไม่ได้แค่ดูแค่ตัวสายงานแต่ก็ดูพื้นที่โดยรอบแล้วเราก็จะทำเหมือนทำพรีเซนเทชันนะครับที่บอกว่าเราต้องสื่อสารให้กับลูกค้าเข้าใจพอกระบวนการนี้มันได้รับการอนุมัติก็จะนำมาสู่ขั้นตอนที่2ซึ่งเรียกว่าดีไซน์เดเวลลอปเมนต์ก็คือเราจะเอาแนวคิดนี้ไปลงรายละเอียดมากขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าแนวคิดนี้พอแปลงเป็นกายภาพแล้วเนี่ยมันสามารถสร้างได้จริงพอทุกอย่างเรียบร้อยก็เขียนแบบก่อสร้างมันก็คือการเอาทุกขั้นตอนต่อการประสานงานเนี่ยมารวมอยู่ในดรออิ้งชิ้นเดียวกันทีนี้ขั้นตอนต่อมาก็คือว่าพอประมูลได้ผู้รับเหมาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องไปตรวจสอบหน้างานเพราะฉะนั้นตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการกว่าจะแล้วเสร็จเนี่ยเราต้องอยู่กับโครงการเนี่ยประมาณ 2-3 ปีแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยงานที่ดีเนี่ยมันไม่ได้เป็นงานที่สวยงามอย่างเดียวคืองานที่สวยหรืองานที่ดีจริงๆแล้วมันน่าจะต้องเป็นงานที่ตอบโจทย์ของคนเอื้อเฟื้อต่อธรรมชาติเราต้องไม่มองวิชาชีพเราแค่เป็นเรื่องของเราอะเราทำงานที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันไม่ได้นิ่งแล้วเราจะต้องไม่ยึดติดหรือสวนคือสวนเพราะถ้าเรายึดติดกับเครื่องมือเดิมๆวิธีการเดิมๆเราก็จะไม่สามารถหาคำตอบที่มันสอดคล้องกับยุคสมัยของปัจจุบันและอนาคตได้คือบางครั้งปัจจุบันก็จะเห็นว่าสวนมันไม่ได้เป็นแค่สวนแนวนอนเป็นอาคารก็ได้คือสภาพแวดล้อมมันเป็นอะไรก็ได้แล้วเดี๋ยวนี้แล้วเมืองมันก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราต้องหัดทลายข้อจำกัดหรือความเชื่อเดิมๆที่เรามีมาเพื่อที่เราจะได้เห็นมุมมองที่กว้างขึ้นคือคนที่เรียนในสายอาชีพเนี้ยจริงๆแล้วมันก็มีงานหลายด้านคือบางคนอาจจะเก่งทางด้านการออกแบบก็จะมาเป็นนักออกแบบแต่บางคนอาจจะมีความถนัดในแง่ของการบริหารจัดการโครงการก็จะมาในสายที่จะต้อง manage schedule ของโครงการถ้าเป็นในสายนักออกแบบก็จะเริ่มทำงานในออฟฟิศพอเข้ามาก็จะเป็นในตำแหน่งของ Junior Landscape Architect โปรเจกต์หนึ่งกว่าจะเสร็จก็ 2-3 ปีนั่นหมายความว่าคุณจะต้องอยู่กับมันเพื่อทำให้คุณได้เรียนรู้ทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบพอคุณรับผิดชอบได้มากขึ้นประสบการณ์มากขึ้นผ่านไปสักประมาณ 5-6 ปีคุณก็อาจจะขยับขึ้นมาเป็นซีเนียร์แลนด์สเคปอาร์คิเทคคือซีเนียร์นั่นหมายความว่าคุณจะมีลูกทีมที่คุณจะไม่ใช่แค่บริหารตัวโปรเจกต์แต่คุณต้องบริหารจัดการทีมของคุณด้วยการทำงานมันจะเป็นลักษณะของทีมเวิร์กเสมอคือมันจะไม่มีลักษณะที่คุณฉายเดี่ยวทำเองคนเดียวจริงๆอาชีพนี้ทำได้ต่อชีวิตตราบใดที่คุณยังมีแรงตราบใดที่คุณยังมีความคิดที่มันออกมาจากคุณคืออย่าลืมว่าโครงการนึงเนี่ยมันไม่สามารถสำเร็จได้ด้วยตัวเราคนเดียวแต่เราอาจจะเป็นคนเดียวที่จะสามารถแปลทุกข้อมูลแปลความฝันของชุมชนความต้องการของสังคมนักวิชาการลูกค้าข้อจำกัดต่างๆแล้วกลั่นออกมาเป็นกายภาพได้อันนั้นคือความพิเศษของวิชาชีพนี้อาชีพนี้เป็นงานที่หนักจริงๆเราก็สอบมาตั้งแต่ตอนสมัยเรียนคุณจะต้องนอนดึกคุณจะต้องไปไซต์ต่างจังหวัดบางทีไปค้างคืนในหมู่บ้านมันเป็นอาชีพที่เราต้องทุ่มเทเพื่อที่จะได้คำตอบมาพอในชีวิตการทำงานเนี่ยมันก็ไม่ได้เบากว่าจริงๆเผลอๆอาจจะหนักกว่าในสมัยเรียนความรับผิดชอบมันสูงกว่าแน่นอนเพราะว่าเราไม่ได้แค่ส่งงานแล้วได้เกรดทีนี้มันก็สำคัญอีกว่า วิชาชีพนี้มันพูดถึงการเปลี่ยนแปลงสังคมการเปลี่ยนแปลงโลกที่อยู่โดยรอบนั่นหมายความว่าคุณไม่ได้ทำเพียงเพื่อที่จะได้เงินว่าจ้างจากลูกค้าเท่านั้นมันคืออุดมการณ์มันเลยเป็นโจทย์ที่ทำให้คุณต้องทำงานหนักเพราะมันไม่ง่ายในการหาคำตอบนั้นคุณยอมไม่ได้ที่จะให้เกิดงานหรือโครงการที่มันทำลายสิ่งแวดล้อมโครงการที่เบียดเบียนชุมชนแต่วันนึงที่คุณเห็นงานคุณเสร็จเห็นมันเป็นรูปร่างเห็นเด็กๆ เข้ามาวิ่งเล่นเห็นชุมชนเขาเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมที่มันย่ำแย่สู่สภาพแวดล้อมที่ดีกว่าสิ่งที่คุณทุ่มเทไปนะนั่นแหละคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงสังคมที่คุณได้สร้างขึ้นจากการเขียนหรือความฝันที่คุณประมวลมาตั้งแต่วาดรูปสวยๆมันไม่ได้เป็นความพึงพอใจของคุณอย่างเดียวแต่มันกำลังจะสร้างความพึงพอใจให้กับสังคมกับสิ่งที่มันใหญ่กว่าตัวคุณแล้วผมว่านั่นน่ะมันจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของคนที่ทำอาชีพนี้ให้ดำเนินต่อไปแล้วก็มันอาจจะเป็นคำตอบว่าทำไมเราถึงยอมทำงานหนัก

0: วัสดีครับชื่อเหนือนะครับนนทกรจันจำรัดแสงเรียนอยู่ชั้นปีที่5ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับซึ่งตอนเด็กๆผมก็ชอบวาดรูปเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็สอนส่งเสริมให้เรียนวาดรูปอะไรอย่างนี้อยู่แล้วตอนเด็กๆผมคิดว่าคณะสถาปัตย์เนี่ยต้องวาดรูปเก่งแต่ว่าพอเข้ามาก็รู้ว่าคณะเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่วาดรูปอย่างเดียวครับมันเป็นคณะที่ต้องเรียนทั้งวิทยาศาสตร์และศิลปะไปพร้อมๆกันนะครับผมอยากจะทำในสายอาชีพนี่แหละครับอาจจะไปเป็นคอนซัลท์หรือผู้รับเหมาหรือดีไซเนอร์ก็ได้ครับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานภูมิสถาปัตย์เนี่ยครับมันมีหลายอาชีพซึ่งก็แล้วแต่ความถนัดว่าเราอยากทำอะไรเลยครับ
1: ค่ะชื่อชลดารักกันจนันค่ะชื่อเล่นชื่อบีมค่ะตอนนี้ก็เป็นนิสิตชั้นปีที่4ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะรุ่นพี่ที่เขาจบของคณะสถาปัตย์เนี่ยเขาจะมีแบบคาแรคเตอร์ที่แบบว่าโดดเด่นแล้วก็เราอยากรู้ว่าเขาผ่านอะไรมาอะไรประมาณนี้ค่ะเลยรู้สึกว่าสนใจที่จะเรียนในคณะนี้ก่อนรู้สึกว่าการสร้างอะไรขึ้นมาใหม่อ่ะมันเป็นสิ่งที่แบบเป็นของที่มันจับต้องได้แล้วพอเราเห็นว่าเราสูว่าเราเดินผ่านไปผ่านมาเงี้ยอันนี้มันคืองานของเราอ่ะมันแบบมันเป็นชิ้นใหญ่ที่เป็นเกิดความภาคภูมิใจได้เงี้ยค่ะการเรียนในภาควิชาเนี่ยคือเขาก็จะมุ่งไปที่เป็นการเป็นภูมิสถาปนิกใช่ไหมคะก็คือมันทำให้แบบเราอ่ะเข้าใจมากขึ้นว่าแบบเราเรียนไปเพื่ออะไรมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าภูมิสถาปนิกเนี่ยเป็นอาชีพที่เราอยากจะทำในอนาคตค่ะ
2: ชื่ออาจารย์ภาวินีชมพูค่ะเป็นอาจารย์ประจำที่ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะความน่าสนใจคือเราไม่ได้เรียนออกแบบเพียงแค่ภายในหรือตึกหรืออาคารนะคะเป็นการวางผังการจัดการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมบวกเข้าไปกับประโยชน์ใช้สอยของมนุษย์นะคะแล้วก็บวกสร้างสรรค์ให้เกิดความงามในเชิงสถาปัตย์ด้วยค่ะถ้าไม่มีการจัดการที่ดีเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นนะคะเกิดการสไลด์ของดินเกิดการจัดการน้ำท่วมน้ำแล้งน้ำอะไรต่างๆเนี่ยค่ะก็ทำให้ผู้ประกอบการแล้วก็ทางรัฐบาลหรืออะไรต่างๆเนี่ยเริ่มเห็นความสำคัญกับภูมิสถาปัตยกรรมมากขึ้นนะคะงานเราก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างกว้างมากขึ้นภาควิชานี้นะคะจบไปเนี่ยโดยตรงเลยก็คือเป็นภูมิสถาปนิกนะคะเข้าไปทำงานในบริษัทออกแบบนะคะที่ออกแบบที่ทำสวนหลังคาสวนบ้านสวนคอนโดวางผังมหาวิทยาลัยหรือว่าวางผังสวนพฤกษศาสตร์อะไรต่างๆได้อีกส่วนหนึ่งก็คือเข้าไปทำงานกับราชการนะคะก็สามารถเข้าไปทำงานตามกรมต่างๆที่เขาต้องการได้ก็เช่นกรมศิลปากรหรือว่ากทม.กรุงเทพมหานครที่มีต้องดูแลพื้นที่สวนสาธารณะเยอะๆนะคะการเรียนของภาควิชาภูมิสถาปัตย์นะคะคือเราเรียน5ปีปี1เนี่ยเราเรียนรวมกับภาควิชาสถาปัตย์แล้วก็สถาปัตย์ภายในแล้วก็ผังเมืองคือเรียนรวมกันหมดนะคะก็จะเรียนการเขียนแบบก่อสร้างการวาดรูปสเก็ตช์ด้วยมือนะคะการทฤษฎีที่เกี่ยวกับพื้นฐานทางศิลปะออกแบบ
0: ขึ้นปี2ก็จะเริ่มไปทำงานที่เป็นงานออกแบบของจริงละแต่จะเริ่มตั้งแต่บ้านหลังเล็กๆแล้วพอปี2เทอม2นะครับก็จะเข้าภาควิชาแลนด์สเคปแล้วก็จะเริ่มตั้งแต่งานสวนบ้านงานผังร้านอาหารหรือร้านกาแฟที่มีบริเวณการทำงานสวนสาธารณะสวนสนุกหรือสวนสัตว์ใหญ่ๆก็ได้ฝึกทำช่วงปี3ปี4ครับ
1: ปี5ก็จะเป็นทำทีสิทธิ์นะคะการเรียนแล้วก็จะเน้นการปฏิบัติจริงๆอะค่ะก็คือมีงานแล้วเราก็ต้องทำขึ้นมาให้เป็นชิ้นจริงๆอะค่ะเป็นที่กล่าวขานกันอยู่แล้วว่าแบบว่าคณะเราคืองานหนักทำงานหามรุ่งหางค่ำเรารู้อยู่ในใจว่าแบบมันมีงานแต่ว่าเราก็ต้องแบ่งเวลาให้ดีๆค่ะรู้จักตัวเองว่าแบบเราทำงานช้าทำงานเร็วเราอยากไปทำอะไรแบ่งเวลาดีๆการแบ่งเวลาเป็นสิ่งสำคัญมากในคณะเราค่ะ
2: การสอบเข้าภาควิชาภูมิสถาปัตย์นะคะสอบได้2วิธีนะคะก็คือสอบรับตรงนะคะแล้วก็แอดมิชชั่นสอบแกดนะคะแล้วก็แพท1แพท2แล้วก็มีแพท4นะคะแพท4เนี่ยก็คือความถนัดในเชิงสถาปัตยกรรมนะคะอันนี้ก็คือเหมือนก็สอบเหมือนเข้าคณะสถาปัตย์ด้วยเหมือนกันภาคอื่นนะคะ
0: ผมเข้ามาด้วยวิธีรับตรงครับช่วงนั้นก็จะใช้แกดแพทยื่นเข้ามาก็วิธีการเตรียมตัวนะครับผมใช้วิธีไปติวที่โรงเรียนที่สอนติวความถนัดทางสถาปัตย์ครับ ก็จะติวตั้งแต่ม .4 ม .5 ม .6 เลยครับช้อยเนี่ยเราสามารถติวได้จากข้อสอบเก่าส่วนวาดเนี่ยต้องใช้วิธีการฝึกฝน
1: เข้ามาด้วยแอดมิชชั่นก็คือจะใช้ข้อสอบการของสทศแล้วก็มีวาดรูปเพอร์สเปกทีฟเป็นโจทย์เหมือนแบบเล่าเหตุการณ์เนี้ยค่ะว่าคนนี้ไปทำอะไรที่ไหนไปอะไรยังไงบรรยากาศเป็นยังไงแล้วเราก็ต้องคือต้องวาดรูปค่ะสื่อให้ถึงเหตุการณ์ทั้งหมดที่เขาเล่ามาโดยที่ให้แบบมีความเป็นแบบมีมิติ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านภูมิสถาปัตยกรรมสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยแม่โจ้สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
2: สำหรับนักเรียนนะคะน้องๆที่สนใจในวิชาภูมิสถาปัตยกรรมเนี่ยนะคะลองเสิร์ชเข้าไปดูคำว่าภูมิสถาปนิกนะคะมันจะมีสมาคมภูมิสถาปนิกด้วยนะคะเขาก็จะมีผลงานอยู่ว่าสวนคอนโดนะคะสวนโรงแรมนะคะหรือว่าสวนน้ำสวยๆเนี่ยใครออกแบบนะคะหรือว่าผังมหาวิทยาลัยสวยๆเนี่ยใครออกแบบก็คือน้องๆก็จะได้รู้ว่าอ๋อจริงๆโลกรอบตัวที่เราทำอยู่เนี่ยมันมีคนออกแบบอันนี้คือถ้าคุณสนใจก็อันนี้ก็คือจะเป็นศาสตร์ที่เหมาะสำหรับคนค่ะ
0: พยายามค้นหาตัวเองให้เจอครับพยายามศึกษาดูว่าภาควิชาที่เราอยากเข้าเนี่ยงานมีอะไรบ้างสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับเป็นการหาตัวตนว่าเราชอบจริงไหมพยายามติดตามข่าวแล้วก็ที่สำคัญคือตั้งใจเรียนครับเพื่อจะได้สอบให้ติดอย่าทิ้งความฝันกระตือรือร้นตลอดเวลา
1: ถ้าแบบอยากมาเรียนเพราะแบบว่าเห็นว่าเท่เฉยอ่ะไม่ได้อ่ะมันต้องเป็นคณะที่แบบว่าต้องมีแพชชั่นสูงมากเพราะว่ามันแบบอดนอนมันต้องแบบทนกับ

0: ความกดดันเยอะเพราะว่าอาจารย์ก็ตรวจแบบตลอดมันต้องแก้ตลอดแก้ทุกวันเนี้ยค่ะมันเอาคะแนนจากการทำงานอะแล้วซึ่งต้องส่งทุกอาทิตย์ถ้าแบบคุณไม่ทำคุณคือไม่มีคะแนนคุณก็ไม่ผ่านให้ตรวจสอบว่าแบบเราอะชอบจริงๆใช่ไหมถ้าชอบก็ลุยเลย
1: คืออย่าไปคิดว่าเราอยากจะทำการออกแบบเพื่อที่จะได้สร้างสิ่งที่เป็นผลงานของเราเป็นอนุสรณ์ของเราอันนั้นแต่เพียงอย่างเดียวซึ่งอันนั้นเนี่ยมันเป็นการทำเพื่อตัวเราแล้วผมว่ามันไม่ได้มันจะอยู่ได้ไม่นานคือเราก็จะหมดไฟเราจะไม่ได้อยากจะสู้มันต่อแต่ถ้าเรามีทัศนคติที่อยากจะทำเพื่อคนอื่นมันจะทำงานนี้ต่อแต่อย่างมีพลังแม้ว่ามันจะเหนื่อยแค่ไหน
2: จริงเหมือนกับการตอบโจทย์ตัวเองว่าเราอยากเรียนสถาปัตย์มาตั้งแต่เด็กๆนะฮะก็พอเข้ามาก็ได้รู้ว่างานแลนด์สเคปเนี่ยครับก็จะช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมสร้างบรรยากาศที่เป็นธรรมชาตินะครับให้กลมกลืนกับเมืองได้อย่างลงตัวครับเราสามารถจบไปเป็นอย่างนี้ได้ก็เหมือนกับการแบบขยายความอยากเป็นของเราขึ้นมาครับ
0: นักออกแบบก็คือเป็นนักสร้างอย่างหนึ่งแต่ว่าเราเนี่ยได้มีความรู้ความเข้าใจเพราะฉะนั้นเราการที่เอาความรู้อ่ะไปทำอะไรสักอย่างถึงแม้ว่าจะเป็นคนเดียวเป็นคนเล็กๆอ่ะแต่ว่าก็เป็นหนึ่งคนที่แบบว่าสร้างความเปลี่ยนแปลงซึ่งก็เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจเหมือนกัน
1: คือพอเราได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนเนี่ยเราก็จะเห็นบทบาทของภูมิศาสตร์นิกที่เปลี่ยนแปลงไปคือเราไม่ได้สร้างงานเพื่อความพึงพอใจของเราหรือกับลูกค้าที่มาจ้างงานเท่านั้นแต่มันได้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงคนต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนได้ถ้าเรามองเป้าหมายที่มันใหญ่กว่าตัวคุณแล้วก็ใช้วิชาชีพที่เป็นประโยชน์คนอื่นได้เนี่ยมันก็จะกลับมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณที่จะทำงานได้อย่างมีความสุข

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่อง TV ดาวเทียม186-200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: และสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะกับโน้ตนัฐการประสบสายพรกุลนะคะรายการที่จะพาคุณพ่อคุณแม่ไปตักและทำความเข้าใจรวมถึงรู้จักกับสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ที่สมวัยต่างๆด้วยค่ะรวมถึงเรื่องของพัฒนาการของสมองของเด็กๆนั่นก็สำคัญนะคะเพื่อที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีและก็เกิดประสิทธิภาพที่สูงสุดให้กับลูกรักของเรานั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของการเรียนรู้ของเด็กๆเนี่ยนะคะหลายๆครั้งคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะสังเกตได้ค่ะว่าเอ๊ะทำไมจะเล่นด้วยยังไงหรือว่ากระตุ้นยังไงลูกก็ไม่สนใจเอาซะเลยนะคะจริงๆแล้วมีปัจจัยอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องหนึ่งในนั้นก็จะเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ของเด็กด้วยนั่นเองค่ะแล้วเรื่องราวต่างๆเหล่านี้จะเป็นยังไงนะคะวันนี้เรามีคำตอบค่ะในรายการซึ่งก็ได้รับเกียรตินะคะจากแขกรับเชิญซึ่งเป็นท่านผู้เชี่ยวชาญนะคะท่านแรกค่ะคุณฤทัยจงสฤทธิ์นะคะท่านผู้อำนวยการฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์สวทช.รวมถึงคุณแม่ด้วยนะคะซึ่งเป็นตัวแทนผู้ปกครองจากทางบ้านคุณอนุสราดวงเกิดค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะโอ้โหถ้าพูดถึงเรื่องของการที่เล่นกับลูกเลยลูกไม่สนใจคุณแม่ก็เคยเจอด้วยใช่ไหมคะ
1: เคยเจอค่ะ
0: ตอนนี้ลูกคุณแม่กี่ขวบคะ
1: 3ขวบ2เดือนค่ะ
0: เป็นน้องผู้หญิง
1: ผู้ชายค่ะ
0: ผู้ชายคนเดียวนะคะ
1: คนเดียวค่ะ
0: มีปัญหาอะไรบ้างที่แบบอาจจะเล่นด้วยแล้วไม่สนใจหรือสอนกันบ้านแล้วก็ไม่ให้ความร่วมมือแบบนี้ค่ะ
1: ที่เจอกับลูกนี่คือน่าจะเป็นเรื่องของการเล่นมากกว่าเพราะลูกยังไม่ได้เข้าโรงเรียนคือด้วยว่าเราทำงานก็จะไว้กับคุณยายไอ้คุณยายกับคุณย่านะคะเป็นคนเลี้ยงอะไรเงี้ยปัญหาที่เจอก็คือน้องเนี่ยจะเล่นกับเด็กที่อยู่ข้างๆบ้านแต่เป็นคนละวัยก็คือต่ำสุดคือป .6 ที่เขาเล่นด้วย
0: โอ้โหก็เป็นเด็กโตห่างกันเยอะเลย
1: เด็กโตห่างกันห่างกันไปเลยแล้วก็คือปัญหาที่ตามกลับมาเวลาเรากลับมาบ้านที่เจอกับลูกก็คือลูกจะพูดจาไม่เพาะ
0: ค่ะ
1: เล่นรุนแรงเล่นแบบเล่นเท้าเล่นอะไรกับแม่กับย่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มีปัญหากับลูกก็คือเรื่องนิสัยอารมณ์แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือที่เครียดมาตอนนี้ก็คือเท็บเล็ตลูกติดแท็บเล็ตมากแล้วอารมณ์เสียแบบเป็นเด็กขี้หงุดหงิดแล้วก็บวกกับว่าน้าชายก็เล่นลุงก็เล่นก็คือเหมือนกับว่าเราก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามเขาว่าอย่าให้หลานเล่นน
0: ะ
1: อย่าอะไรอย่าเอาแบบเอาแท็บเล็ตมาให้หลานเล่นอะไรเงี้ยคือเราก็ห้ามเขาไม่ได
0: ้ก็เลยเจอปัญหาจากเหมือนหลายๆอย่างแล้วก็รวมถึงที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวของลูกด้วยนะคะอย่างนี้ต้องสอบถามผู้เชี่ยวชาญของเราแล้วล่ะค่ะเพราะว่าจริงแล้วแน่นอนว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีผลต่อการเรียนรู้ของเด็กอย่างมากเลยมันมีผลยังไงคะมากน้อยแค่ไหน
2: จริงๆแล้วที่คุณแม่พูดเนี่ยนะคะมันมีอยู่2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกที่อยากจะพูดเลยก็คือเรื่องของเวลานะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราเห็นลูกเป็นแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่สภาพแวดล้อมแบบเดือนนึงแล้วเขาจะเป็นอย่างนี้การเลี้ยงดูของบุตรหลานเนี่ยคุณพ่อคุณแม่อาจจะให้ความสำคัญตั้งแต่เขาเกิดแล้วก็วินัยตั้งแต่เรื่องของการทานนมดื่มนมการที่ลูกดื่มนมเป็นเวลาลูกนอนเป็นเวลาตั้งแต่เล็กๆ เลยนะคะมันจะฝึกในเรื่องของระเบียบวินัยการคิดว่าแล้วก็การกติกาในการเล่นต่างๆนานาเนี่ยมันจะค่อยๆสะสมอยู่ในภายในเขาอันนี้เป็นสิ่งที่เราอาจจะค่อยๆเติมเขาทีละนิดฝึกเขามันจะเป็นกรอบเขาบางครั้งเขาอาจจะโดนสิ่งแวดล้อมที่กำลังจะพูดต่อไปนะคะก็คือสิ่งเร้าจากภายนอกที่ไม่ได้อยู่จากตัวเด็กนะคะอย่างเช่นเขาไปอยู่กับเพื่อนเขาไปอยู่กับหลายๆคนเนี่ยที่อาจจะดึงเขาไม่ว่าจะเป็นทีวีหรือเป็นอะไรเนี่ยนะคะมันจะมีสิ่งเร้าที่ดึงเขาไปในทิศทางที่แตกต่างกันอันนี้เราก็จะต้องมาทบทวนแล้วก็มาจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับเด็กด้วยค่ะ
0: ฟังดูแล้วทุกๆอย่างที่อยู่รอบตัวส่งผลทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวบุคคลเองหรือแม้แต่สิ่งแวดล้อมต่างๆที่ลูกได้พบเจอก็ล้วนแล้วแต่มีผลต่อการเรียนรู้ของเด็กๆทั้งนั้นเลย
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
2: แล้วเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่สะสมนะคะก็คือว่าการที่เราทำไมลูกเราโดนดึงเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมบางอย่างได้ง่ายขึ้นแล้วเราจะทำยังไงกับลูกเรานะคะอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องฝึกตั้งแต่ลูกเรายังเล็กๆเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆเติมเขาแล้วก็ที่สำคัญนะคะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนที่อยู่รอบข้างเนี่ยจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็มีจิตใจที่เข้มแข็งมากๆเลยที่จะต้องรักษากติกาเหล่านี้นะคะแล้วก็เป็นการให้เหตุผลเด็กด้วยว่าการที่เด็กเนี่ยทำไมหนูถึงทำแบบนั้นแล้วดีทำแบบนั้นไม่ดีนะคะเราเป็นการให้เหตุผลแล้วก็มีตัวอย่างที่ดีให้เด็กเห็นด้วยนะคะ
3: ที่สำคัญหลากหลายปัจจัยหลากหลายประเด็นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงรายละเอียดต่างๆเหล่านี้ในช่วงต่อไปด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเรามีตัว VTR ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการเรียนรู้ของเด็กๆถึง2สิ่งแวดล้อมด้วยกันจะเป็นยังไงแล้วก็เด็กๆนั้นมีพฤติกรรมการตอบสนองต่อแต่ละสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างนะคะไปชมกันเลยค่ะ
4: นอกจากกิจกรรมและตัวเด็กเองแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็กก็คือสิ่งแวดล้อมเราตามไปดูกันค่ะว่าในสิ่งแวดล้อมที่ต่างกันการตอบสนองของน้องๆจะเป็นอย่างไร

การเรียนรู้ของเด็กไม่ได้อยู่ที่ห้องสี่เหลี่ยมสนามเด็กเล่นก็เป็นอีกหนึ่งห้องเรียนในการช่วยพัฒนาสมรรถภาพทางด้านร่างกายของเด็กๆเพื่อนำไปสู่การต่อยอดความรู้อื่นๆได้ค่ะ

0: ตลกนิดนึงได้ไหมวิน
1: ดูยากเหมือนกันแต่เด็กๆก็ทำได้นะคะแม่
2: ค่ะเด็กๆจะชอบอะไรที่ท้าทายแต่ว่าสิ่งสำคัญอย่างนึงก็คือว่าการจัดสภาพแวดล้อมเนี่ยต้องดูเรื่องความปลอดภัยด้วยนะคะ
0: โอ้โจไม่เป็นไรอึ๊บ
3: คนเก่งไม่เจ็บใช่ไหมครับแค่สีหน้าเปลี่ยนไปนิดเดียวเอง
0: ไหนเจ็บไหนไหมโอเคไม่เป็นไรถึงเอาได้เอาจับเดี๋ยวนะเอาจับกันได้ๆๆอึ๊บโอเคเอาถึงเปล่าโอเคเท้าสู้ๆสบายเท้าสู้ไว้พัดได้เยี่ยม
4: จับมือหน่อย
0: ได้ๆๆอ่ะ
1: ดูเด็กๆเขาตั้งใจเล่นมากเลยนะคะ
2: ตั้งใจค่ะ
1: ยิ่งอะไรที่ดูยากดูท้าทายยิ่งมุ่งมั่น
2: การเล่นคืองานของเด็กค่ะเด็กจะมีการเล่นเป็นงานของเขาค่ะจะต้องเล่นเกือบทุกวันแล้วก็เรียนรู้จากการเล่นค่ะ
1: ค่ะ
2: อันนี้ก็จะเห็นว่าในการเล่นหลายๆครั้งเนี่ยอาจจะต้องมีผู้ใหญ่คอยดูด้วยนะคะเพราะเป็นเรื่องของความปลอดภัยหรือว่าคอยให้ความช่วยเหลือในบางครั้ง
1: ค่ะบางอย่างถ้าเล่นกันเป็นกลุ่มก็ต้องช่วยระวังอะไรอย่างเงี้ย
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหดูแล้วเหมือนเวลาที่เล่นกันใน

0: เด็กเล่นนี่เด็กๆดูให้ความสนใจมากเลยนะคะมุ่งมั่นตั้งใจที่จะผ่านแต่ละด่านแต่ละด่านไปให้ได้
1: ใช่ค่ะเด็กๆจะมีความพยายามมากแล้วก็มีวิธีการที่อยากจะเล่นกับเพื่อนอันนี้ก็คือการเล่นเนี่ยทำให้เขาพัฒนาในเรื่องของทั้งสังคมแล้วก็ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่ต่างๆนานาได้ด้วยนะคะแล้วที่สำคัญก็คือเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของความฉลาดและปัญญาเพราะเขาก็จะมีวิธีการเล่นที่แปลกใหม่หรือว่าบางครั้งเนี่ยเขาเจอปัญหาจากการเล่นทำไม่ได้เหมือนเพื่อนเขาจะมีวิธีการในการแก้ไขอย่างไรที่ทำให้ได้เหมือนเพื่อนอะไรพวกนี้นะคะ
0: ค่ะ
2: การอ่านหนังสือเป็นกิจกรรมพื้นฐานที่ส่งเสริมพัฒนาการหลายๆด้านของเด็กเราลองไปดูกันสิคะว่าเด็กๆจะมีพฤติกรรมตอบรับกับสิ่งที่ครูสอนในห้องสมุดอย่างไร

0: คนหนึ่งกำลังจ้องมองอยู่และนักศึกษาก็บอกว่ากระผมมีเกลือและพริกไทยอยู่ครับแล้วเขาก็วิ่งไปครั้งล่าสุดที่เราทำซุปหม้อใหญ่ขนาดนี้นะ
1: ไม่ทันไรก็เบื่อซะแล้วล่ะครับ
2: โอ้อย่างนี้น้องหันหนีเลยคือเขาไม่สนใจหรือว่าสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสมคะ
3: อาจจะเป็นได้ทั้งสองเรื่องนะคะเร
0: ื่
3: องแรกก็คือว่าเรื่องที่คุณครูเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องที่เด็กไม่สนใจเรื่องที่สองก็คือเป็นสภาพแวดล้อมภายในตัวเด็กแล้วก็ภายนอกที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นเขาอาจจะอยู่ไกลไปหรือเขาอยู่ในตำแหน่งที่เขามองไม่ค่อยเห็นหรือเขาไม่ได้ยินเสียงคุณครูพูดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็มีหลายปัจจัยดังนั้นเนี่ยคุณครูจะต้องสังเกตนะคะแต่ว่าคุณครูจะต้องไม่กระตุกกระตากเรียกดึงเข้ามาสนใจคุณครูนะแต่มีวิธีการอย่างเช่นการมีคำถามหรือว่ามีการปรับสภาพแวดล้อมบางอย่างให้เหมาะสม
0: ค่ะ
2: โอ้โหอย่างนี้น้องเขาแสดงเหมือนแบบอยากเล่นคนเดียวอย่างนี้ถูกหรือผิดหรือควรทำยังไงดีคะ
3: คือเด็กบางครั้งเนี่ยเขาจะไม่รู้เรื่องเหตุผลนะคะคือเขาตอบสนองความต้องการของเขาเป็นหลักนะคะดังนั้นเนี่ยคุณครูก็จะเย็นๆนะคะแล้วก็มีการอธิบายหรือว่าทำเป็นเรื่องสนุกสนุกไปว่าเอ๊ะเล่นหลายคนเนี่ยหรือว่าดูหลายคนเนี่ยเราจะได้ช่วยกันคิดหรือช่วยกันมีส่วนร่วมอย่างไรนะคะคือเราจะไม่ตำหนิเด็กตรงๆนะคะแต่ว่าเปลี่ยนจากวิกฤตหรือปัญหาเป็นโอกาสนะคะก็คือดึงเขาหรือว่าทำให้มันสนุกมากขึ้นหรือว่าดึงคนที่มีปฏิกิริยาอย่างนั้นเนี่ยเรามีน้ำใจน
0: ะ
3: เราจะต้องมาช่วยเพื่อนนะคะให้เพื่อนเนี่ยได้มีส่วนร่วมมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะต้องมีการปรับตรงนี้เหมือนกันนะคะแต่สิ่งสำคัญเลยก็คือว่าเราไม่ควรจะดุเด็กตรงๆแต่ว่ามีการพูดอ้อมๆให้เด็กรู้สึกแล้วก็มีการปรับพฤติกรรม
1: สังเกตเห็นพฤติกรรมตอบสนองในทั้งสองสถานที่หรือเปล่าคะเห็นไหมคะว่าสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันก็มีส่วนในการกระตุ้นความสนใจของเด็กซึ่งจะส่งผลต่อการเรียนรู้และการจดจำอย่างมีประสิทธิภาพของเด็กด้วยค่ะ
2: หลังจากได้ชมตัว VTR ที่เด็กๆเขาก็เล่นในทั้งสองสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นที่สนามเด็กเล่นดูสนุกสนานเพลิดเพลินท้าทายตื่นเต้นกันมากนะคะอีกหนึ่งที่ก็คือห้องสมุดที่คุณครูเปิดหนังสือเล่านิทานให้เด็กๆฟังก็มีบางคนสนใจบ้างไม่สนใจบ้างก็เรียกได้ว่าแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะสิ่งแวดล้อมนี่มีผลอย่างยิ่งเลยใช่ไหมคะ
3: มีผลต่อการเรียนรู้ของเด็กมากๆเลยนะคะซึ่งสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะมีแบ่งเป็นสองอย่างก
0: ็
3: ค
0: ือ
3: สภาพแวดล้อมที่อยู่ภายนอกและสภาพแวดล้อมที่อยู่ภายในจิตใจเด็กซึ่งก็จะเล่ารายละเอียดให้ฟังอีกต่อไปค่ะ
2: ในตัวของเด็กเองนั่นเองนะคะเพราะฉะน
3: ั้
2: นช่วงหน้าพลาดไม่ได้เลยค่ะจะมาทำความรู้จักกับสิ่งแวดล้อมต่างๆที่มีผลนะคะต่อการเรียนรู้ของเด็กทำที่จะจัดให้ทุกๆอย่างพร้อมแล้วก็ดีที่สุดต่อการเรียนรู้ของลูกด้วยค่ะสักครู่เดียวกับสมองดีสร้างได้ในช่วงหน้าค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสมองดีสร้างได้นะคะช่วงที่แล้วได้เห็นภาพกันไปแล้วค่ะว่าสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันก็มีผลต่อการเรียนรู้ของเด็กแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดรวมถึงอีกหลายๆปัจจัยที่ส่งผลด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยของสภาพแวดล้อมต่างๆแล้วก็ความรู้สึกของเด็กเองด้วยที่มีเรื่องของความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆด้วยนะคะจริงๆแล้วมีอะไรบ้างคะที่เป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ค่ะ
1: เรื่องที่สำคัญก็อาจจะแยกเป็น3เรื่องนะคะเร
0: ื่
1: องแรกก็คือเรื่องของรูปแบบกิจกรรมต่างๆเราจะเห็นว่าใน VTR เนี่ยรูปแบบนึงก็คือการเปิดโอกาสให้เด็กได้เล่น

ท้าทายความคิดคนนึงปีนคนนึงได้เดินตามท่อนไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบกิจกรรมแบบนึงนะคะซึ่งเป็นรูปแบบกิจกรรมที่เด็กออกแบบการเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนนะคะอันนี้เป็นแบบแรกพอเรามาดูอันที่2เนี่ยแหละค่ะ

0: ผู้รับ
1: ค่ะ
0: นะคะเด็กเป็นผู้รับคุณครูเป็นผู้ป้อน
1: ค่ะ
0: ดังนั้นเนี่ยนะคะถ้าเป็นรูปแบบที่2เนี่ยก็จะแนะนำว่าคุณครูอาจจะมีการปรับรูปแบบของกิจกรรมนิดนึงที่ดึงให้เด็กมีส่วนร่วมนะคะแล้วก็สังเกตเด็กว่าความสนใจของเขาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างที่จะทำให้ดึงเขามามีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมมากขึ้น
2: ดึงเข้ามามีส่วนร่วมกันได้ด้วยนะคะ
0: ผ่
2: านเทคนิคต่างๆที
0: ่
2: จูงใจเด็กๆมานั่นเอง
0: ใช่ค่ะ
2: อย่างของคุณแม่เองมีประสบการณ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ผ่านสิ่งแวดล้อมต่างๆแบบน
3: ี้ยัง
2: ไง
3: มีเหมือนกันเพราะว่าลูกเนี่ยจะชอบเล่น iPad ไอ้พวกแท็บเล็ตอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: คะ
3: แต่บางทีเนี่ยคือเราก็ไม่อยากให้ลูกเล่นเราก็เลยเหมือนกับว่าเอาบล็อกมาให้เขาต
2: ่อบล็อกมา
3: ใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะบล็อกมาให้เขาต่อเขาก็ต่อได้นะ
0: คะ
3: ต่อได้แต่คือแบบพอล้มคือเขาก็ไม่เหมือนกับว่าไม่ทำใหม
0: ่
3: ก็เลิกลุกไปเล่นอย่างอื่น อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: แล
3: ้วก็บางทีเอาหนังสือนิทานให้เขาอ่านอย่างเงี้ย
0: ค
3: ่ะเราก็เห็นเขาอยู่ว่างๆก็คือไม่อยากให้ไปเล่นแท็บเล็ตคือเราก็เอาแอปเราซ่อนไปเลยอะไรเงี้ยก็คือในห้องก็เปิดแอร์ไม่ร้อนไม่แบบอะไรคืออยู่กันสองคนแม่ลูกไม่มีใครรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะก็คือให้เขาอ่านนิทานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ถามอันนี้คืออะไรเราก็ตอบพออ่านไปสักพักนึงเหมือนเขาแบบไม่เอาแล้วอะไม่ดูไม่ทำลุกขึ้นไปทำอย่างอื่นนู่นนี่นั่นเลยนะคะเหมือนไม่สนใจอย่างนี้คือเหมือนกับว่าเรามีวิธีที่จะทำให้ลูกดึงดูดลูกให้มาสนใจในสิ่งหนึ่งให้มันนานกว่านี้อย่างเงี้ยทำได้มีไหมคะ
2: อันนี้สมาธิเพิ่มขึ้นจดจ่อกับสิ่งนี
0: ้สิ่งนี้ก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าสมาธิและความจดจ่อความพยายามในเรื่องใดเรื่องหนึ่งทีนี้ถามว่าเรื่องของแท็บเล็ตหรือเรื่องของเกมเนี่ยทำไมมันดึงเด็ก
3: ใช่ดึงเด็กได้มาก
0: เด็กบางทีเป็นเด็กส่วนใหญ่
2: หลายชั่วโมง
3: นั่งเล่นได้เป็นชั่วโมงเลยเด็กแบบไม่ลุกขึ้นไปไหนไม่กินนมไม่อะไรคือ
0: ทีนี้ก็ย้อนกลับมานิดนึงก็คือเรื่องของการสร้างกติกาในบ้านนะคะเพราะว่าเด็กเล็กๆบางทีเขาไม่รู้หรอกว่าอะไรเหมาะสมบางทีเขาเริ่มรู้แล้วแต่ว่าระเบียบวินัยก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันแล้วก็ต้องมีการอาจจะคุณแม่อาจจะลองคุยกันในบรรดาผู้ใหญ่ที่บ้านผู้ปกครองที่บ้านนะคะว่าแล้วก็คุยกับลูกว่าเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียแล้วก็การเขาเรียกว่าอะไรการสร้างกติกาและระเบียบวินัยว่าวันนึงเล่นได้เท่าไหร่เล่นอะไรได้บ้างข้อดีข้อเสียแล้วก็เป็นเสียงโทนเดียวกันกับคุณพ่อคุณแม่และคุณปู่คุณย่าที่ทุกคนนะคะว่าคุณแม่บอกว่าเล่นไม่ได้แต่ว่าคุณพ่อบอกเล่นได
2: ้
0: ลูกก็จะเริ่มไม่รู้กติกาและระเบียบวินัยแล้ว
2: แต่ว่าอย่างครอบครัวไทยสังคมไทยของเราเป็นสังคมที่บางครอบครัวยังอยู่กันแบบครอบครัวใหญ
0: ่
2: อยู่กันเยอะเลยนะคะคุณปู่คุณย่าค
0: ุ
2: ณน้าคุณอาแต่ละคนบางทีก็ไปคนละทางอย่างเงี้ยค่ะเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงคะเพราะว่าลูกเราก็ท่าทางจะเหมือนสับสนเหมือนกันแล้วเขาก็จะไปตามเรื่องนี้ใครตามใจก็จะไปหาคนนั้นคนนี้ได้ถูก
0: สิ่งแรกเลยคือต้องปรับที่ผู้ใหญ่ก่อนนะคะก็คือเป็นการคุยกันทำความเข้าใจกันในครอบครัวก่อนว่าข้อดีข้อเสียมันเป็นแบบนี้เราจะต้องมาวางกติการ่วมกันอย่างไรเพื่อที่จะให้เสียงมันออกไปในทิศทางเดียวกันนะคะทีนี้ก็จะมีปัญหาเหมือนกันว่าแล้วถ้าเกิดว่าคุยกันแล้วยังไม่ได้ผลสรุปล่ะเพราะว่าทุกคนต่างมี
3: ใช่ค่ะ
0: อีโก้หรือว่ามีความเชื่อมีความคิดที่เป็นของตัวเองนะคะอาจจะต้องมีการแบ่งกันเป็นเรื่องๆนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเป็นเรื่องอาหารการกินเป็นเรื่องนี้นะคนนี้เป็นคนตัดสินใจนะคะเรื่องนี้เป็นคนนี้เรื่องของการเล่นและการดูแลลูกเรื่องนี้เป็นคนตัดสินใจแต่ทีนี้มาถามว่าอ้าวแล้วเราจะเลือกยังไงว่าคนนี้ตัดสินใจและคนนี้เป็นตัดสินใจ
2: ตัดสินใจเรื่องไหนอ
0: ันนี้แหละเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะก็คือว่าเราจะต้องเลือกคนที่เหมาะในการรับผิดชอบแต่ละเรื่องนะคะอย่างเช่นว่าคุณย่าคุณยายเนี่ยเหมาะในการดูแลในเรื่องของอาหารและการให้ความอบอุ่น
2: ค
0: ุณย่าคุณยายรับหน้าที่นี้ไปได้ไหมคุณพ่อเก่งเรื่องการเล่นกีฬารับผิดชอบเรื่องการเล่นกีฬาส่วนการเล่นกับลูกในเรื่องของการพัฒนาความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนิทานขอเป็นคุณแม่ได้ไหมคือมีการแบ่งบทบาทหน้าที่นะคะเวลาเราอยู่ในที่ทำงานหรืออยู่ในที่ต่างๆเนี่ยเรามีบทบาทที่ชัดเจนเราก็จะรู้ว่าเราควรจะทำอย่างไรนะคะเด็กจะไม่สับสนละพอเรื่องนี้เนี่ยแต่ว่าพอการแบ่งเนี่ยเราก็จะต้องเลือกคนที่เหมาะอย่างเช่นว่าคนที่ส่งเสริมหรือว่ายอมให้ลูกเล่นเกมเนี่ยเราก็อย่าไปมอบหน้าที่นี้ให้กับเขานะคะแล้วก็หน้าที่นี้เป็นอีกคนหนึ่งที่ดูแลว่าไม่น่าจะให้เล่นเกมพอรู้บทบาทแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ไปแทรกแซงนะคะตัวคุณแม่เองก็จะต้องมีความเข้มแข็งว่าตอนนี้เนี่ยเป็นหน้าที่ช่วงเวลาของคุณปู่คุณย่าน
2: ะ
0: มอบให้เขา

0: นะคะเราก็ไม่เข้าไปแทรกแซงว่าอ้าคุณย่าทำไมอย่างนี้ล่ะอะไรเงี้ยเราค่อยไปแนะนำหรือคุยกันทีหลังนะคะแต่ว่าเป็นการแนะนำแต่บทบาทตรงนั้นก็ยังต้องให้คนที่รับผิดชอบเนี่ยดูแลนะคะลูกจะไม่สับสน
1: ต้องคุยกันเนาะในผู้ใหญ่กันก่อนด้วยปัญหาสุดคือต้องปรับของทุกๆบ้านเลย
0: ใช่ค่ะต้องปรับที่พ่อแม่แล้วก็คนดูแลเด็กก่อน
2: ค่ะโอเคแล้วก็อยากจะถามสักเรื่องนึงค่ะคือแล้วพฤติกรรมที่ลูกเป็นอยู่ในการเรียนแบบอย่างเด็กที่เล่นด้วยก็จะเป็นแบบป.5 ป.6 ม.1 อะไรเงี้ยเขาจะไปเรียนแบบพฤติกรรมที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเรามีวิธีป้องกันยังไงไหมคะ
0: หมายถึงว่าบางทีเราอยู่กับสภาพแวดล้อมที่บางทีม
2: ีเด็ก
0: คนพูดจาไม่เพ้ออย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: เล่นรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีวิธีป้องกันยังไงได้บ้างคะ
0: มันมีจากเขาเรียกว่าพัฒนาการของเด็กเนี่ยมันจะกระตุ้นจากความคิดข้างในกับสภาพแวดล้อมภายนอกนะคะทีนี้เรามีการจัดการสองอย่างก็คือว่าทำอย่างไรที่เราจะไม่ให้ลูกของเราเนี่ยไปคลุกอยู่กับเด็กที่หรือว่าคนที่เล่นแล้วอันตรายก้าวร้าวอันนี้เราอาจจะมีการป้องกันได้ในระดับหนึ่งนะคะแต่ถ้าในกรณีที่เราป้องกันไม่ได้เพราะว่ายังไงบ้านเราไม่ได้ย้ายบ้านหนี
2: ใช่เราติด
0: เขาก็ยังอยู่ติดกับ
2: เพื่อนเขามาก
0: เราต้องมาปรับที่ความคิดของลูกและระเบียบวินัยในการฝึกเขาตัวอย่างที่ดีแล้วค่อยๆพูดเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เด็กได้ยินอะไรไปเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นอาหารเข้าไปอยู่ในความคิดเขาถ้าเขาได้ยินบ่อยๆใช่วิธีการก็คือว่าเราเอาขยะหรือสิ่งไม่ดีเนี่ยออกจากหัวลูกแต่เราเติมพูดกับพูดจากับลูกด้วยอ่อนหวานให้เหตุผลนะคะเราจะพบเลยว่าเด็กบางคนเนี่ยมีพฤติกรรมเขารู้นะคะว่าอะไรดีไม่ดีเพราะเราจะเห็นว่าเด็กบางคนเนี่ยพูดกับเพื่อนพูดแบบนึงนะ
1: คะ
0: พูดกับครูพูดแบบนึงพูดกับคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะพูดอย่างนึงแสดงว่าเด็กมีการตัดสินใจพฤติกรรมแบบนี้ได้นะคะว่าเขาเลือกในการใช้คำพูดดังนั้นเนี่ยเราจะต้องเติมสิ่งดีๆเติมดอกไม้เติมคำพูดดีๆให้กับลูกเป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็ลูกก็จะค่อยๆซึมซับและเมื่อเขาโตในวัยที่เหมาะสมนะคะเขาจะเลือกเองว่าเขาจะพูดอะไรนะคะ
2: แล้วนี้อยากถามนิดนึงค่ะอย่างพฤติกรรมที่เขาอยู่ที่บ้านเราเล่นกับเด็กที่เป็นรุ่นใหญ่กว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเขาไปโรงเรียนเนี่ยเขาไปเจอในเพื่อนที่เป็นรุ่นเดียวกันเนี่ยเขาจะเอาพฤติกรรมที่เล่นกับเด็กที่เยอะรุ่นอายุเยอะกว่าเนี่ยไปเล่นกับเด็กรุ่นเดียวกันไหมคะ
0: ถ้าเราพัฒนาสิ่งที่อยู่ภายในคือจิตใจและความคิดเด็กแล้วเนี่ยเขาจะค่อยๆรู้มีเหตุผลในการเลือกใช้นะคะเลือกใช้ว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะเลือกใช้สิ่งที่ดีนะคะเขาจะมีดังนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญมากเลยก็คือการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแล้วก็เติมสิ่งที่ดีๆเข้าไปในจิตใจและหัวสมองของลูกนะคะแม้ว่าเขาจะเจอสิ่งไม่ดีแบบนี้เนี่ยนะคะแต่เขาตัดสินใจได้เขาเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีความคิดเป็นเด็กมีความคิดเนี่ยเขาจะเลือกได้ใช้ได้แล้วคุณแม่นะคะจะไม่ต้องห่วงลูกมากไม่ว่าเขาจะไปเจอปัญหาหรือเจอสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเขาจะเลือกสิ่งดีๆนะคะอันนี้แหละที่เราต้องเติมแล้ววิธีคิดที่ให้ลูกเนี่ยเลือกสิ่งดีๆแทนที่จะเลือกสิ่งไม่ดีและตัดสินใจได้ว่าคือเขามีความคิดที่ตัดสินใจได้ว่าอันไหนดีและอันไหนไม่ดีแยกแยะได้ถูก
1: โอ้สิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพก็มีผลเยอะมากๆเลยนะคะส่วนสิ่งแวดล้อมทางด้านจิตใจจิตสังคมอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ส่งผลอย่างยิ่งแล้วก็เป็นจุดสำคัญอีกด้วยเช่นเดียวกันอันนี้มีอะไรยังไงบ้างคะ
0: สิ่งที่อยู่ในจิตใจเด็กแล้วก็เรื่องของความคิดเด็กเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะที่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูเนี่ยจะต้องดูว่าเด็กพร้อมในการเรียนรู้หรือเปล่านะคะอย่างเช่นบางทีเด็กป่วยเด็กเดินทางไกลเด็กเพียก็ยังไม่พร้อมในการเรียนรู้เด็กง่วงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องมีการดูความพร้อมของเด็กนะคะและอีกอย่างนึงในเรื่องของจิตใจและเรื่องความพร้อมในการเรียนรู้ก็คือการกระตุ้นให้เด็กมีความสนใจนะคะถ้าเด็กพร้อมทางด้านร่างกายแล้วเราก็ต้องมากระตุ้นด้วยนะคะว่าเด็กสนใจที่จะเรียนรู้เรื่องนั้นไหมนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะต้องจุดประกายทำให้เด็กสนใจเรื่องนั้นก่อนนะคะว่าอุ้ยมันสนุกอย่างนี้นะมันน่าค้นหานะแล้วก็ ค่อยพาเด็กเข้ามาเรียนรู้พร้อมๆกัน
2: เหมือนไม่เป็นการแบบไปบังคับเขาอะไรอย่าง
0: น
2: ี้ใช่ไหมคะ
0: เราต้องไม่ได้ป้อนเด็กหรือยัดเยียดกับเด็กแต่เรากระตุ้นให้เด็กสนใจที่จะมาเรียนรู้กับเราก่อน
1: ก็เปิดใจยอมรับเริ่มจากความสนุกความอยากรู้ของเขาแล้วก็มีความสุขที่จะได้รับรู้ในเรื่องนี้ด้วยก็จะส่งผลดีด้วยนะคะ
0: ปุ
1: ๊บยิ่งในช่วงแบบ6ขวบปีแรกอย่างนี้แล้วคุณพ่อคุณแม่คือคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในความรู้สึกของเขามีผลมีอิทธิพลที่สุดต่อลูกๆนะคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้คุณฤทัยได้ฝากไปถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกท่านทางบ้านในการที่จะจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดต่อลูกรักของเราด้วยค่ะ
0: การจัดสภาพแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะคะสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงเนี่ยก็จะมีอยู่2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือเป็นสภาพแวดล้อมทางกายภาพรอบๆตัวเด็กไม่ว่าจะเป็นเรื่องบรรยากาศอากาศต่างๆนะคะอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องจิตใจเด็กนะคะว่าเด็กเนี่ยเขาพร้อมในการเรียนรู้หรือยังนะคะนอกจากนั้นเนี่ยอาจจะต้องดูรูปแบบของกิจกรรมด้วยนะคะว่ารูปแบบของกิจกรรมเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การเรียนรู้ของเด็กพัฒนาการได้ดียิ่งขึ้นค่ะ
1: ค่ะโอ้โหวันนี้ได้รับฟังความรู้สาระต่างๆแล้วก็รวมถึงกิจกรรมต่างๆขั้นตอนที่เราจะนำไปใช้กับลูกการจัดสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เอื้อต่อกระบวนการเรียนรู้ที่ดีที่สุดสำหรับเด็กๆด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเราค่ะคุณฤทัยจงสฤทธิ์นะคะผู้อำนวยการฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์สวทช.รวมถึงคุณแม่ตัวแทนจากผู้ชมทางบ้านนะคะคุณอนุสราดวงเกิดขอบคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างมากเลยค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: อย่าลืมนำเคล็ดลับดีๆที่เราได้รับฟังกันในวันนี้ไปปรับใช้กับลูกรักของเราด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะโน้ตต้องลาไปพร้อมกับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านแล้วล่ะค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการสมองดีสร้างได้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่3สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่จังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่28กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะแห่งญี่ปุ่นกรุงโตเกียวหม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อทราบว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่จังหวัดคุมาโมโตะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้ที่ต้องอพยพออกจากที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างขณะเดียวกันก็ยังมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นตามมาอย่างต่อเนื่องทำให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นอีกในนามของประชาชนชาวไทยเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาอย่างฝ่าพระบาทและประชาชนชาวญี่ปุ่นที่ต้องประสบกับความสูญเสียครั้งนี้ทั้งขอภาวนาให้ประชาชนที่ยังคงอยู่ในพื้นที่ประสบภัยตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้กล้าหาญและเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากมีความปลอดภัยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าภัยพิบัติครั้งนี้จะยุติลงโดยเร็วและผู้ประสบภัยทุกคนจะสามารถฟื้นฟูพลังกายและพลังใจให้กลับมาเข้มแข็งได้ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์โบสถ์ชางยีและนิทรรศการของธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์เพื่อให้นักเรียนเข้าใจวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรมากยิ่งขึ้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วันที่2สิงหาคม2569เวลา 13:30 นตามเวลาของสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4รายวิชาประวัติศาสตร์ราชอาณาจักร35นายและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์โบชางีนางสาวอองชิวเย็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารเฮอริเทจ SG เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพิพิธภัณฑ์นี้สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเฉลยศึกพลเรือนฝ่ายสัมพันธมิตรและพลเรือนในค่ายกักกันของญี่ปุ่นช่วงสงครามโลกครั้งที่2เมื่อญี่ปุ่นยึดครองสิงคโปร์ทางเข้าห้องนิทรรศการมีภาพต้นชางีสัญลักษณ์สำคัญสูง76เมตรถูกตัดในช่วงสงครามเพื่อไม่ให้เป็นจุดเล็งโจมตีต่อมาปลูกใหม่เพื่อเป็นที่รำลึกประวัติศาสตร์ของเขตนี้นิทรรศการลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่สิงคโปร์ถูกญี่ปุ่นโจมตีชีวิตในค่ายกักกันการปรับตัวของผู้ถูกคุมขังไปจนถึงเมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครามเริ่มที่ป้อมปราการชางีแสดงสภาพพื้นที่ชางีก่อนสงครามโลกครั้งที่2ราวศตวรรษที่19พื้นที่ดั้งเดิมเป็นชายฝั่งที่มีป่าชายเลนและป่ากงกลางต่อมาในปี2463อังกฤษเข้ามาปกครองเพราะกลัวญี่ปุ่นเข้าโจมตีจึงตั้งฐานทัพและสร้างป้อมปืนใหญ่เพื่อการโจมตีทางทะเลและเชื่อมั่นว่าสิงคโปร์เป็นป้อมปราการที่ไม่มีวันแตก การเปลี่ยนแปลงของป้อมปราการแสดงถึงสิงคโปร์

ถูกโจมตีและอำนาจจักรวรรดิอังกฤษถูกทำลายซึ่งกองทัพญี่ปุ่นได้ชัยชนะจากการบุกยึดคาบสมุทรมาลายูอย่างรวดเร็วเนื่องจากอังกฤษมุ่งเน้นการป้องกันทางทะเลแต่ประเมินภัยคุกคามทางบกต่ำเกินไปพื้นที่ฐานทัพและค่ายทหารในชางงีถูกเปลี่ยนจากป้อมปราการแห่งตะวันออกเป็นค่ายเฉลยศึกเฉลยศึกและชีวิตเฉลยศึกแสดงให้เห็นว่าทหารและพลเรือนฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งก่อนหน้านี้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้กลายเป็นผู้ถูกกักกันของญี่ปุ่นอธิบายขั้นตอนการควบคุมเฉลยศึกและพลเรือนหลังการยอมจำนนตั้งแต่การปลดอาวุธการจำแนกเฉลยศึกกับพลเรือนการกักขังในค่ายชางงีและค่ายอื่นๆแสดงถึงการสูญเสียอิสรภาพและสถานะของบุคคลจำลองสภาพความเป็นอยู่ถ่ายทอดชีวิตประจำวันของเฉลยศึกผ่านภาพถ่ายสิ่งของจริงและบันทึกส่วนตัวสภาพความเป็นอยู่ที่เลวร้ายของผู้ถูกคุมขังจำนวนมหาศาลทำให้ทหารญี่ปุ่นปล่อยให้นายทหารและตัวแทนนักโทษปกครองดูแลกันเองแม้จะอยู่ภายใต้สภาวะกดดันอย่างหนักเฉลยศึกก็สามารถปรับตัวเพื่อมีชีวิตรอดด้วยการร่วมกันใช้ความรู้ความสามารถส่วนบุคคลที่มีและเป็นกำลังใจให้กันเช่นการจัดตั้งชุมชนย่อยกลุ่มครูเพื่อให้การศึกษากลุ่มแพทย์เพื่อดูแลผู้ป่วยและกลุ่มศิลปินเพื่อทำกิจกรรมและงานศิลปะเพื่อสร้างคุณค่าให้ชีวิตท่ามกลางระบบกักขังลงโทษแม้ไม่อาจต่อต้านด้วยกำลังแต่เฉลยศึกได้แสดงการต่อต้านเชิงสัญลักษณ์อย่างสงบเช่นการรักษาคุณค่าทางศิลธรรมและความเป็นทหารการปลดปล่อยนำเสนอช่วงเวลาสิ้นสุดของการกักกันเฉลยศึกและพลเรือนในค่ายชางงีหลังจากญี่ปุ่นพ่ายแพ้ฝ่ายสัมพันธมิตรในปี2488อธิบายขั้นตอนการปลดปล่อยคำบอกเล่าของอดีตเฉลยศึกแม้เสรีภาพจะกลับคืนมาแต่เฉลยศึกจำนวนมากต้องเผชิญบาดแผลทั้งทางร่างกายและจิตใจมรดกตกทอดผลกระทบของสงครามไม่ได้สิ้นสุดลงพร้อมการปลดปล่อยแต่อยู่ในความทรงจำการรำลึกนำเสนอประสบการณ์ของอดีตเฉลยศึกและพลเรือนหลังสงครามผ่านบันทึกความทรงจำและคำบอกเล่าให้คนรุ่นหลังได้ทราบว่าสงครามทิ้งบาดแผลทางจิตใจระยะยาวอธิบายการสร้างสิ่งที่เป็นอนุสรณ์เพื่อการรำลึกและชี้ให้เห็นว่าการจดจำอดีตไม่จำเป็นต้องขัดแย้งกับการสร้างสันติภาพการเข้าใจอดีตอย่างลึกซึ้งคือสิ่งสำคัญของการสร้างสันติภาพในอนาคตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินไปที่ลานด้านในทอดพระเนตรโบสถ์เซนต์จอร์จจำลองเป็นโบสถ์ที่เฉลยศึกร่วมกันสร้างเมื่อปี2531และย้ายมาตั้งอยู่ในพิพิธภัณฑ์ปัจจุบันเมื่อปี2544สร้างโบสถ์เป็นศาลาโถงเล็กมีไม้กางเขนอยู่ตรงกลางเมื่อเฉลยศึกถูกส่งไปทำงานสร้างทางรถไฟไทยพม่าได้ย้ายโบสถ์ไปด้วยไม้กางเขนชางงีในโบสถ์ทำจากปลอกกระสุนปืนใหญ่และแถบทองเหลืองเป็นการแปรสภาพอุปกรณ์การสงครามให้กลายเป็นสัญลักษณ์สูงสุดทางศาสนานอกจากนี้มีจิตรกรรมฝาผนังตามคัมภีร์ไบเบิลฝีมือพลปืนใหญ่และเฉลยศึกชาวอังกฤษแสดงถึงศูนย์รวมทางจิตวิญญาณศรัทธาความหวังและกำลังใจแม้จะอยู่ในระหว่างการคุมขังและสภาวะที่ขาดแคลนและถูกกดขี่อย่างหนักรัฐบาลสิงคโปร์เห็นความสำคัญเรื่องการส่งเสริมให้คนในชาติมีความรู้สนับสนุนให้มีพิพิธภัณฑ์ชางงีเพื่อให้ประชาชนเข้าใจปัญหาของประเทศผ่านประสบการณ์และสิ่งของต่างๆทำให้เห็นความเข้มแข็งของมนุษย์ที่ไม่ยอมแพ้และพยายามปรับตัวให้อยู่รอดในสถานการณ์ที่โหดร้ายและยากลำบากย้ำเตือนถึงผลของสงครามและกระตุ้นให้ทุกคนร่วมกันรักษาสันติภาพโบสถ์นี้ไม่ได้เป็นเพียงคลังรวบรวมวัตถุโบราณแต่เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่รักษาภาพความทรงจำและเป็นบทเรียนที่สะท้อนความอดทนความศรัทธาและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเฉลยศึกที่ต้องเผชิญความทุกข์ทรมานในช่วงสงครามโลกในขณะที่ชาวยุโรปถูกกักขังอยู่ในค่ายกักกันหรือถูกขนย้ายไปเป็นแรงงานทาสในส่วนอื่นของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้ชาวสิงคโปร์เห็นว่าชาวยุโรปมีได้ทรงพลังอย่างที่คิดและไม่สามารถเป็นที่พึ่งได้ในยามคับขันอีกต่อไปและภายหลังจากได้รับอิสรภาพจากการเป็นอาณานิคมของอังกฤษจึงทำให้สิงคโปร์พยายามพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดดเวลา 15:30 น.ทรงนำไปทัศนศึกษานิทรรศการของธนาคารกลาง

แห่งสิงคโปร์นิทรรศการนี้เปิดเมื่อปี2559ต่อมาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ขยายพื้นที่และปรับปรุงใหม่นำเสนอบทบาทของธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์ผ่านสื่อมัลติมีเดียและเกมจำลองแบ่งการจัดแสดงออกเป็นโซนต่างๆเช่นเส้นทางของสกุลเงินสิงคโปร์แสดงประวัติศาสตร์วิวัฒนาการสกุลเงินสิงคโปร์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีวัตถุทางประวัติศาสตร์และธนบัตรหายากในตู้กระจกนิรภัยเช่นเปลือกหอยเบี้ยเหรียญแห่งนิคมช่องแคบและธนบัตรอินเดียตั้งแต่ปี2355พร้อมสถานีทดลองให้ผู้ชมตรวจสอบคุณสมบัติความปลอดภัยของธนบัตรมูลค่า10และ50ดอลลาร์ด้วยตนเองการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนอธิบายแกนหลักขับเคลื่อนนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสิงคโปร์เน้นสร้างสภาวะแวดล้อมให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาวควบคู่กับการควบคุมอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับต่ำและเสถียรไม่ให้ราคาสินค้าสูงเกินไประบบการเงินที่มีเสถียรภาพอธิบายบทบาทธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์ในการควบคุมกฎและพิทักษ์ให้ระบบการเงินปลอดภัยโปร่งใสน่าเชื่อถือและไม่ให้ระบบล่มสลายแม้จะเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจด้วยการคุมเข้มธนาคารปราบปรามอาชญากรรมด้านการเงินและปกป้องประชาชนจากกลโกงทางการเงินไม่ให้ประชาชนถูกหลอกลวงด้วยการให้ความรู้และรู้เท่าทันกลโกงศูนย์กลางการเงินระดับโลกและการเงินสีเขียวอธิบายบทบาทของสิงคโปร์ในฐานะศูนย์กลางทางการเงินระดับโลกพร้อมกับเคลื่อนการเงินสีเขียวผสานความแข็งแกร่งทางการเงินเข้ากับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเน้น3แกนหลักคือระบบนิเวศการเงินที่ครบวงจรการเป็นผู้นำด้านการเงินสีเขียวและการเป็นสะพานเชื่อมการลงทุนระดับสากลอนาคตของการเงินนำเสนอวิสัยทัศน์และการปฏิวัติโลกการเงินด้วยเทคโนโลยีของสิงคโปร์คือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆเช่นสมาร์ทโฟนปัญญาประดิษฐ์บล็อกเชนคลาวด์คอมพิวติ้งและบิ๊กดาต้ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาออกแบบและให้บริการทางการเงินพร้อมอธิบายว่านวัตกรรมล้ำสมัยเหล่านี้ไม่ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อความรวดเร็วเท่านั้นแต่มีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้หมุนเวียนและสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างเท่าเทียมนิทรรศการของธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์แสดงให้เห็นว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่พึ่งเรื่องเศรษฐกิจการเงินเพราะไม่มีทรัพยากรอื่นธนาคารกลางสิงคโปร์จึงจำเป็นต้องรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินแต่ยังเน้นการคุ้มครองเงินออมของประชาชนการสร้างความมั่นคงของสถาบันการเงินการควบคุมเงินเฟ้อการป้องกันการช่อโกงและการส่งเสริมความรู้ทางการเงินเงินฝืดเพื่อให้ประชาชนใช้บริการทางการเงินได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยในระยะยาวแนวคิดเรื่องการเงินนี้เป็นมรดกตกทอดจากอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยให้การนำเสนอน่าสนใจและสนุกสนานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นอเนกประการในฐานะที่ทรงเป็นอาจารย์สอนวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรทรงพระราชอุตสาหะนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาที่สาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหารายวิชาให้มากยิ่งขึ้นเพราะได้มาเห็นสถานที่จริงได้ทราบว่าสหราชอาณาจักรได้เข้าครอบครองสร้างและวางระบบให้ประเทศสิงคโปร์ตั้งแต่ปี2362จนถึงปี2506ที่ป้อมปราการชางีทำให้เห็นว่ารัฐบาลสิงคโปร์เห็นความสำคัญเรื่องการส่งเสริมให้คนในชาติมีความรู้สนับสนุนการสร้างพิพิธภัณฑ์ชางีเพื่อให้ประชาชนเข้าใจปัญหาของประเทศผ่านประสบการณ์และสิ่งของต่างๆทำให้เห็นความเข้มแข็งของมนุษย์ที่ไม่ยอมแพ้และพยายามปรับตัวให้อยู่รอดย้ำเตือนถึงผลของสงครามและกระตุ้นให้ทุกคนร่วมกันรักษาสันติภาพส่วนโบสถ์เซนต์จอร์จจำลองเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่รักษาภาพความทรงจำและถ่ายทอดบทเรียนที่สะท้อนถึงความอดทนความศรัทธาและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเฉลยศึกที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานในช่วงสงครามโลกและนิทรรศการของธนาคารกลางแห่งสิง

0: คโปร์แสดงให้เห็นถึงระบบการเงินการธนาคารของสิงคโปร์อันเป็นรากฐานความมั่นคงของประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่พึ่งเรื่องเศรษฐกิจการเงินเพราะไม่มีทรัพยากรอื่นธนาคารกลางสิงคโปร์จึงจำเป็นต้องรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยให้การนำเสนอน่าสนใจและสนุกสนานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐสิงคโปร์
1: เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสิริขัตติยกษัตริย์ดวงใจรักแห่งแผ่นดินวันที่3:57 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังศูนย์การค้าไอคอนสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสิริขัตติยกษัตริย์ดวงใจรักแห่งแผ่นดินซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับศูนย์การค้าไอคอนสยามจัดขึ้นระหว่างวันที่1-8 สิงหาคม 2569เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทยอันทรงคุณค่าของชาติให้คงอยู่คู่สังคมไทยมาโดยตลอดและเป็นเวทีถ่ายทอดผลงานด้านศิลปกรรมไทยแขนงต่างๆของศิลปินแห่งชาติและศิลปินไทยภายในงานจัดแสดงศิลปกรรม5แขนงประกอบด้วยจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์ศิลปะไทยและศิลปะภาพยนตร์ดิจิตอล3มิติ 3D ดิจิตอลอาร์ตโดยเชื่อมโยงศิลปะดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีร่วมสมัยอย่างวิจิตรบรรจงอาทิพระบรมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระสาธิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมรูปปั้นและพระรูปปั้นของพระบรมวงศ์นอกจากนี้มีภาพยนตร์แอนิเมชันเทิดพระเกียรติภาพพิมพ์โลหะ Copper Engraving การแกะเส้นลายเส้นพระบรมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรบนธนบัตรซึ่งเป็นศิลปะขั้นสูงเป็นทั้งงานศิลป์อันวิจิตรแล้วระบบป้องกันการปลอมแปลงที่ลอกเลียนแบบได้ยากที่สุดสำหรับรายได้จากการจำหน่ายผลงานศิลปะหลังหักค่าใช้จ่ายจะขอพระราชทานทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยพระราชวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปเวลา19:00 น.หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปในเวลา11:00 น.ท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์กรุงเทพมหานครรวม8 รูป

และเวลา 17 นาฬิกาพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละทุ่มเทกำลังกายกำลังใจและด้วยความตั้งใจเพื่อปกป้องประเทศชาติในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความมั่นคงและมีพระราชประสงค์พระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่โดยวันนี้ในช่วงเช้าณหน่วยเฉพาะกิจฐานพลานที่45อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอระแงะที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ผู้ก่อความไม่สงบเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569จากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลระแงะอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เด็กชายฮาปีฟฮินะอายุ10ขวบประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากกลุ่มคนร้ายใช้ยานพาหนะก่อเหตุกราดยิงและขว้างระเบิดโจมตีชุดปฏิบัติการกองร้อยฐานพลานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพลานที่45ขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจบูเกะซามีตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับเด็กชายฮาปิฟฮินะไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังจุดตรวจบูเกะซามีอำเภอระแงะจังหวัดราธิวาสตรวจเยี่ยมและตรวจความเรียบร้อยของจุดตรวจรวมถึงพบปะพูดคุยเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจในพื้นที่อำเภอระแงะจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังสถานีตำรวจภูธรตันหยงอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาสซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ผู้ก่อความไม่สงบเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569จากนั้นร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ร่วมกับหน่วยงานทหารและตำรวจจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งนายกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงหลังเก่าตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569การได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นมนตรีเป็นประธานเปิดตัวผลิตภัณฑ์และผลิตผลใหม่ของมูลนิธิโครงการหลวงงานโครงการหลวง57วันนี้ที่เซ็นทรัลคอร์ทชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครพลเอกกัมปนาทรุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานเปิดตัวผลิตภัณฑ์และผลิตผลใหม่ของมูลนิธิโครงการหลวงในงานโครงการหลวง57ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด The Blooming Legacy of Royal Flora พันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองโอกาสนี้องคมนตรีได้กล่าวถึงความเป็นมาของมูลนิธิโครงการหลวงที่ได้ดำเนินการตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งมั่นในการพัฒนาศึกษาและวิจัยพันธุ์ไม้ผลิตผลรวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในพื้นที่โครงการหลวงทั้ง39แห่งตลอดจนต่อยอดองค์ความรู้สู่

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพปลอดภัยและตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่รักสุขภาพในปัจจุบันซึ่งหนึ่งในความภาคภูมิใจและความสำเร็จเช่นกุหลาบควีนสุทธิดาที่ดำเนินการปรับปรุงพันธุ์มาตั้งแต่ปี2561และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569สำหรับผลิตภัณฑ์และผลิตผลใหม่มีผลิตภัณฑ์ชาและกาแฟแปรรูปใหม่ที่คงความเป็นเอกลักษณ์ควบคู่กับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยคงกลิ่นอายความเป็นโครงการหลวงผลิตภัณฑ์ของชาวไทยบนยอดชาวเขาไทยบนยอดดอยอาทิผลิตภัณฑ์ชาชุดพิเศษชุดชาคู่ผู่เออสุกผู่เออดิบชาออร์แกนิกฤดูใบไม้ผลิชาอัดแน่นชุดชาภูฏานที่สื่อถึงมิตรภาพแห่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยภูฏานผ่านการผสมผสานชาขาวไว้เพียวนี่และชาอู่หลงกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงที่สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยและภูฏานแบบลงตัวผ่านศิลปะแบบการดื่มชาและทีบุ๊กชาเขียวกลิ่นกุหลาบผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ภายในบรรจุชาเขียวคุณภาพมีกลิ่นหอมของกุหลาบควีนสุทธิดาที่มีบรรจุภัณฑ์ที่เป็นรูปแบบหนังสือเพื่อสื่อถึงองค์ความรู้และความงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ที่สนใจสามารถเยี่ยมชมเลือกซื้อผลิตผลและผลิตภัณฑ์คุณภาพจากมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการส่วนพระองค์ต่างๆได้จำนวนกว่า 3,000 รายการตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12สิงหาคม2569ณบริเวณ Royal Project Marche โซน Eden 1-3 ศูนย์การค้า Central World กรุงเทพมหานครหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกานางรดารัตน์จันอ่อนและคณะสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพชมรมมิตรประดู่สัมพันธ์ชมรมนาวิกโยธินและสโมสรลูกเสือนาวีนายสุรเดชอยู่วัฒนาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดตะขังโคสิตารามกรุงเทพมหานครวัดหลักศรีราชสโมสรวัดศรีสำราญราชบำรุงจังหวัดสมุทรสาครวัดโคเขมาวัดไร่ขิงวัดบางช้างเหนือวัดเดชานุสรจังหวัดนครปฐมวัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์และวัดเนคขัมมารามจังหวัดราชบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 นจังหวัดกำแพงเพชรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดได้แก่วัดทองนพคุณวัดบพิตรพิมุขวัดอนงคารามวัดทองธรรมชาติวัดฉัดแก้วจงกลนีวัดเทวราชกุญชรวัดราชสัทธาธรรมวัดศรีสุขสถาพรราชสัทธาธรรมกรุงเทพมหานครวัดพระพลาจังหวัดนนทบุรีและวัดม่วงศรีจังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทกรีนสปอร์ตจำกัดบริษัทซีสกายอินเตอร์เทรดดิ้งจำกัดบริษัทสุขศรีวงจำกัดชมรมผู้ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบริษัทสยามคอมเมอร์เชียลซีพอร์ตจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครและวัดชัยมงคลจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทเอราวัณประกันชัวร์จำกัดนายเมทัศสิทธิ์ลักษณทินวงและคณะมูลนิธิช้างสู่ธรรมชาติบริษัทเอเชียกรุ๊ป1999จำกัดและบริษัทในเครือและพรรครวมไทยสร้างชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลแคอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลสีถ้อยอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 3,500 ชุดไปจนถึงวันที่4สิงหาคม2569ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ที่วัดนภารามวัดใหม่ตำบลพร่อนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพดาบตำรวจวิทยาชายพรมแก้วเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยาวยิงใส่ขณะเข้าตรวจสอบผู้ต้องสงสัยคดีความมั่นคงเหตุภัยแทรกซ้อนเหตุเกิดบริเวณสวนปาล์มด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวันหมู่6ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคม2569จากเหตุการณ์ครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิต2รายบาดเจ็บ4รายในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพดาบตำรวจวิทยาชายพรมแก้วไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ
โอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวดาบตำรวจวิทยาชายพรหมแก้วเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจณบ้านเลขที่79ทับ1หมู่7ตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบตำรวจอัมรานฮะเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันซึ่งญาติได้ประกอบพิธีฝังศพตามหลักศาสนาอิสลามแล้วณกุโบข้างมัสยิดอียาตูอิสซานียะตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสที่โรงพยาบาลตากใบอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจประกอบด้วยร้อยตำรวจโทกิติพงศ์ศรีขำและดาบตำรวจพันกิจศรีณกิจจาและที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญจากันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่สิบตำรวจโทไตรทศกุลสันทวสิริและดาบตำรวจวันนุชิตแซ่ค้อเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บทุกนายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

สมัยเรียนเนี่ยเราชอบถ่ายรูปแล้วเราก็ชอบเดินทางเข้าป่าจนวันนึงเนี่ยผมก็คิดว่าไอ้สิ่งที่เรียนมาเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราชอบจังหวะที่เข้าไปคุยกับหนังสือเล่มนึงเนี่ยคุยเสร็จดูผงดูพอร์ตเสร็จเขาก็บอกถ้างั้นไปเลยคุยกันแบบวันนี้ปุ๊บอีก2วันผมไปอยู่อินทนนท์กับเขาละแล้วหลังจากนั้นผมก็อยู่กับเขามา3เดือนพอจบ3เดือนเสร็จเขาก็ถามว่าจะทำงานไหมถ้าทำงานจะมีเงินเดือนให้อันนั้นเป็นเงินก้อนแรกที่ได้จากการทำงานถ่ายภาพธรรมชาติแต่ตั้งแต่สมัยเรียนเนี่ยเราชอบถ่ายรูปแล้วก็ไม่ได้มีปัจจัยไม่ได้มีเงินอะไรเยอะผมใช้วิธีถ่ายภาพรับงานสมัยผมเรียนผมก็ถ่ายทุกอย่างเลยในสมัยนั้นคนถ่ายพวกนี้น้อยเพราะมันเป็นฟิล์มพอจบปุ๊บไอ้พอร์ตพวกนี้ที่เราเหมือนถ่ายเล่นเอาไปให้เขาดูแล้วมีงานธรรมชาติมันก็เลยทำให้เราได้งานครั้งแรกจนมาถ่ายภาพใต้น้ำแล้วก็มาเรียนรู้ว่าวิธีการที่จะถ่ายเขาถ่ายยังไงแล้วพอได้ลองปุ๊บเนี่ยสนุก

มาจากการที่เราดูสารคดีตอนเด็กๆดูเสร็จมันมีแบบบางซีนเป็นหมูป่าเดินเงี้ยแล้วก็ผ่านทานน้ำแข็งทานน้ำที่มันกลายเป็นน้ำแข็งนะแล้วหมูก็ลื่นล้มอย่างเงี้ยแล้วเขาก็พากเราก็รู้สึกว่าเออเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงๆซึ่งในชีวิตจริงเราไม่เห็นก็เลยอยากจะทำงานที่เกี่ยวกับธรรมชาติแล้วก็สะท้อนภาพของสัตว์ไทยออกมา

จริงๆแต่ละดีเทลของงานถ่ายภาพครับมันก็จะแตกต่างกันคืองานสัตว์ป่ามันใช้เวลามากโอกาสที่เราเข้าไปแล้วไม่ได้งานเนี่ย ก็จะสูงกว่างานอื่นๆสมมติบอกว่าเราอยากจะทำเรื่องเสือโคร่งไทยเสือโคร่งอินโดจีนเนี่ยโอ้โห10ปีเนี่ยเคยเจอเสืออยู่2ครั้งครั้งแรกเห็นแค่หูหลังแล้วก็หางแล้วก็หายไปเลยอีกครั้งนึงก็ห่างกันมากกว่าจะเจอตัวเพราะฉะนั้นในสตอรี่เนี่ยมันคิดได้หมดเลยแต่ว่าพอเข้าไปในฟิลธรรมชาติโอกาสที่เราจะเจอหรือเปล่ามันอยู่ที่เราวางแผนได้ดีพอแล้วก็ต้องบวกกับดวงในตอนที่เราเข้าไปในพื้นที่ด้วยด้วยความเป็นช่างภาพเราก็อยากสะท้อนมุมภาพที่คนอื่นยังไม่เห็นตื่นตาตื่นใจหรือว่าสวยงามจุดประสงค์ของเราให้คือเขาได้รู้จักสัตว์ชนิดนั้นก่อนอย่างน้อยเขาอาจจะรู้จักเสือแต่เสือมีกี่สายพันธุ์ในบ้านเราคือสายพันธุ์อะไรความเป็นอยู่ของมันอยู่ยังไงมันกินอะไรอะไรแบบนี้พวกนี้มันจะเป็นความรู้ที่เขาสามารถรับรู้ได้เองโดยการเข้ามาดูรูปพอดูรูปเสร็จมันเป็นความชอบมันก็จะอ่านแล้วก็เขาจะจำไปเองมันจะไม่เหมือนการท่องจำอะไรเงี้ย

อย่างถ้าเกิดไปเป็นสารคดีท่องเที่ยวก็อาจจะไปสะท้อนของพื้นที่นั้นๆธรรมชาติและสัตว์ป่านั้นๆอันเนี้ยไปสักประมาณ5วันถึง7วันแล้วก็กลับมาแล้วก็มาอีดิทรูปประมาณสัก10กว่าใบส่งให้แล้วก็คุยกับนักเขียนว่าจะมีดีเทลเรื่องราวอะไรบ้างอันนี้จะเป็นเรื่องที่แบบง่ายหน่อยทำระยะเวลาสั้นแต่อีกพาร์ทนึงของการทำงานก็คืออย่างการทำงานกับธรรมชาติสัตว์ป่าจริงๆโอกาสสมมติว่าอย่างที่บอกว่าเราจะทำเรื่องเสือโคร่งมันยากมากที่เราจะได้ภาพเพราะฉะนั้นการทำงานลักษณะนี้มันจะเป็นการทำงานที่เรียกว่าสะสมคือเราไม่รู้ว่าเราจะได้ภาพเมื่อไหร่เราอาจจะได้เสือปุ๊บแล้วอาจจะไม่เหมือนกับสคริปต์ที่เราเขียนมาเลยแต่ปรากฏว่าเราไปได้เสือตอนเดินข้ามลำธารข้ามห้วยซึ่งเป็นภาพเดียวในช่วง 2-3 ปีนั้นเราก็จะต้องหาเรื่องที่มันเหมาะกับภาพซึ่งเป็นพฤติกรรมของสัตว์ป่ามาเขียนเพื่อให้ภาพนั้นถูกเผยแพร่ไปแล้วถามว่าแล้วเรื่องเสือล่ะลืมไหมไม่ลืมแต่ว่ามันก็จะเป็นการสะสม10ปี7ปี5ปีอาจจะได้รูปมาสัก10 20ใบก็มาทำเป็นเรื่องนึงแต่รูปที่ได้มันก็ต้องสะท้อนให้เห็นถึงพื้นที่ที่มันอยู่หรือว่าสิ่งที่เราอยากจะนำเสนอ

แต่ตอนนี้ผมก็ถ่ายจากภาพนิ่งเริ่มมาเป็นภาพเคลื่อนไหวเพราะว่าอย่างสมมุติเราบอกเขียนในหนังสือว่ากวางผาใช้วิธีเห่าเรียกฝูงหรือว่าเห่าประกาศอาณาเขตหรือเห่าเพื่อเตือนคนอ่านไม่รู้ว่าเสียงมันเป็นยังไงกวางผาสามารถกระโจนไปในหน้าผาด้วยความรวดเร็ว100เมตรในแนวดิ่งประมาณ10วิคนไม่เข้าใจว่ามันเร็วยังไงท่ามันไปยังไงแต่พอมันเป็นภาพเคลื่อนไหวเนี่ยคนเห็นปุ๊บรู้เลยว่าอ๋อมันทำเป็นอย่างนี้แต่ถามว่ายากไหมก็คูณเข้าไปอีกโอกาสที่เราจะต้องเจอตำแหน่งเหมาะสมแล้วเราจะถ่ายภาพได้มันก็ยากเป็นทวีคูณไปอีก

มันจะต้องมีบังไพก็คือเป็นเต็นท์กว้างแค่เมตรคูณเมตรสูงประมาณเมตร10เมตร20เล็กๆแล้วก็เป็นลายพรางจุดประสงค์หลักของการเข้าไปทำงานในนี้เพื่อที่1คือช่วยเก็บเสียงของชัตเตอร์มันจะกรองเสียงได้ในระดับหนึ่ง2ก็คือช่วยเก็บกลิ่นของตัวเองไว้เพราะว่ากลิ่นเนี่ยเป็นตัวบอกสัตว์ว่าเราอยู่ตรงนั้นทั้งกลิ่นหอมแล้วก็กลิ่นเหม็นอย่าไม่อาบน้ำเลยก็ไม่ได้อาบน้ำหอมไปมากก็ไม่ได้ก็อาจจะต้องเลือกที่เหมาะสมเปลี่ยนจากโลออนเป็นสารส้มอะไรเงี้ยการอยู่ในพื้นที่เมตรคูณเมตรทั้งวันเราจะทำยังไงเราทรมานตัวเองอยู่ในนั้นได้มากที่สุดเท่าไหร่ก็มีโอกาสที่เราจะได้เจอสัตว์มากเท่านั้นมันจะมีพฤติกรรมสัตว์ต่างๆเป็นตัวตั้งเช่นนกกกนกกกเป็นนกเงือกขนาดใหญ่แม่นกเงือกเนี่ยเขาก็จะเข้าไปอยู่ในโพรงกับลูกพอถึงเวลาที่ลูกโตได้ขนาดประมาณหนึ่งแล้วโพรงมันจะคับแคบแม่เขาจะเจาะปากโพรงออกมาเราก็อยากได้ภาพที่แม่เจาะปากโพรงแล้วตัวแม่เนี่ยค่อยๆแทรกออกมาจากโพรงเพื่อที่ออกมาสู่โลกภายนอกช่วงนั้นขนเขาจะกลับมาเต็มและบินได้เราก็ต้องไปตีโจทย์พฤติกรรมต่างๆแล้วก็แต่ถามว่ายากไหมยากมากแต่สิ่งที่ทำให้เราง่ายก็คือเราทำงานร่วมกับนักวิจัยนักวิจัยก็จะให้ข้อมูลให้เวลาบอกวันที่เลยว่าโอกาสที่จังหวะที่นกจะออกเมื่อไหร่แต่ขนาดว่าบอกแล้วคำนวณอย่างแน่วแน่แล้วธรรมชาติก็คือธรรมชาติเคยไปเฝ้าแบบเขาบอกจะออกวันนี้ปรากฏว่า10วันจากวันที่บอกว่าจะออกแต่มันก็จะบวกลบอย่างเงี้ยแต่ก็ได้ไหมก็ได้แล้วก็ได้จังหวะที่ลูกนกเนี่ยบินกลางออกมาพุ่งหน้าตรง

มันใช้ทักษะคนละแบบอย่างในป่าเนี่ยมันก็มีดีเทลเข้าไปอีกถ้าเกิดเราจะถ่ายระดับเดียวกับยอดไม้มันก็มีทักษะของการปีนผาการใช้อุปกรณ์โรยตัวการพาตัวเองขึ้นไปอยู่บนที่สูง40เมตร30เมตรสิ่งที่ง่ายที่สุดในการถ่ายภาพเนี่ยคือการถ่ายภาพยากก็คือจะทำยังไงให้เราไปตรงนั้นได้โดยที่เราไม่ต้องรบกวนคนอื่นเยอะส่วนการถ่ายภาพใต้น้ำมันก็ดีเทลตั้งแต่เวลาเราลงไปดำน้ำเนี่ยข้อจำกัดก็คือถังอากาศถังหนึ่งก็อยู่ได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งโดยเฉลี่ยแล้วก็จะมีเรื่องของอากาศเป็นพิษจากไนโตรเจนมากไปก็จะเป็นอันตรายเพราะฉะนั้นลงไปไดฟ์แรกสมมติลงไป30เมตรมันอยู่ได้13นาทีเสร็จก็ต้องวางแผนในการถ่ายตรงนั้นให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นมาเราต้องมาพักน้ำก็คืออยู่บนอากาศปกติเนี่ยอยู่บนเรือประมาณชั่วโมงหนึ่งถึงจะกลับลงไปใหม่ได้เพราะฉะนั้นมันยากคนละแบบสิ่งที่เอาไปปรับใช้ได้กับทุกอย่างเลยก็คือผมมี3ข้อเองคือมีทักษะประสบการณ์แล้วก็จินตนาการทักษะไม่ว่าคุณจะทำอะไรถ้าคุณเรียนรู้และเข้าใจมันคุณจะทำได้ดีสิ่งที่ยากที่สุดอ่ะก็คือการศึกษาว่ามันอยู่ตรงไหนไปตรงไหนเนี่ยอันนั้นคือสิ่งที่ยากกว่า

เราก็คาดหวังอยากจะได้ผู้ล่าไปเฝ้าอยู่ 4-5 วันไม่ได้เลยจนวันสุดท้ายกลับออกมาอีกประมาณ700เมตรจะถึงหน่วยเจอเสือโคร่งนอนอยู่ตัวหนึ่งแล้วตอนแรกก็เห็นไกลๆมันหันหลังอยู่เป็นก้อนขึ้นมาถ้าเกิดคนเดินเพลินๆไม่สังเกตก็ไม่รู้เพราะว่ามันเล่นน้ำมันนอนอยู่ในทรายที่มีน้ำไหลอยู่จนระยะสุดท้ายที่เข้าไปประมาณสัก100เมตรมันมีลูกเดินลงมาตัวหนึ่งแบบใจนี่วูบเลยอ่ะคือมันเป็นแม่ลูกอ่อนมันก็จะคิดง่ายๆปั่นจักรยานไปเจอหมาที่มันมีลูกลูกอ่อนอ่ะบางทีแม่ก็มาไล่เหมือนกันทีนี้แบบฟุ้งเลยสมองเตลิดต้องทำยังไงลูกมันต้องไม่มีตัวเดียวก็จากภาพนิ่งก็เปลี่ยนเป็นถ่ายเป็นคลิปวิดีโอค่อยๆถ่ายแล้วก็พูดด้วยนะเป็นเสียงกระซิบแบบว่าเนี่ยมันน่าจะมีมากกว่าตัวนึงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็คิดตลอดว่าถ้ามันเห็นเรามันจะทำอะไรเราซึ่งมันชาร์จแน่นอนกระลอกเจ้ากรรมมา2ตัวไล่กันมาไล่กระโดดมาตามไม้มาอยู่บนหัวแล้วไม้ไผ่ที่มันแห้งอะร่วงลงมาเนี่ยผ่านหัวผมตกใส่ขาตั้งแบบดังมากแล้วผมมองทะลุไปเสือที่มันนอนอยู่อะตอนนั้นจาก100เมตรผมขยับเข้าไปสักน่าจะประมาณ60ประมาณ60เมตรละเสือเนี่ยลุกจากน้ำขึ้นมาแยกเขี้ยวแล้วมันขู่ทีหนึ่งดังฟู่ไม่ได้เหมือนในหนังสือเลยนะไม่ได้แบบโฮกไม่ได้คำรามเลยเสียงเหมือนแมวดังๆอ่ะฟู่แบบดังปุ๊บทุกอย่างเงียบหมดเลยผมก็ยกขาขึ้นเหมือนที่คิดไว้วิ่งสวนลงไปเลยมันวิ่งเข้ามาเสร็จผมยกปุ๊บวิ่งลงไปมันเบรกเหมือนคือเล่าตอนนี้มันสนุกเหมือนการ์ตูนวอลต์ดิสนีย์อ่ะแบบเบรกปื๊ดยาวเป็นเมตรเลยใจนี่ตกไปตุ่มแล้วมันก็หยุดแล้วมันก็กระโจนไปทางด้านซ้ายผมลูกไปทางด้านขวา4ตัวไปทางขวาหมดเลยแป๊บเดียวเองฟึ๊บทุกอย่างหายเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นยืนมือสั่นอยู่เงี้ยมือสั่นอยู่หยิบมีดมาไม่ได้จะสู้นะหยิบมีดชักออกมาเคาะขาตั้งให้มันดังนึกถึงไอ้คำว่าใจดีสู้เสือผมก็ไปซ้ายเลยไปทางแม่มันเลยชิดซ้ายไปหาแม่มันแล้วก็เคาะเสียงให้ดังเพราะว่าถ้าเกิดเราไปทางขวามันอาจจะนึกว่าเราจะไปจับลูกมันเพราะลูกมันจะหนีไม่ไกลคือถ้าเกิดเข้าไปตายแน่นอนก็คือชิดซ้ายเดินไปเนี่ยประมาณนับก้าวเดินไปสัก40กว่าก้าวผ่านไอ้รอยที่มันถลายเนี่ยพอเดินผ่านเสร็จปุ๊บขนลุกทั้งตัวเลยปึ๊บแล้วไม่มองเลยคือถ้าเกิดกระโจนมาไม่สนแล้วแบบก็เดินอย่างบางคนผมบอกว่าทำไมการใช้ชีวิตในป่าถึงสำคัญมากกว่าการถ่ายภาพถ่ายภาพใครก็ถ่ายเป็นสมมติเอาคนที่ถ่ายภาพเก่งมากเลยไปปุ๊บสมมติไปเจอเสือเงี้ยเอาตั้งแต่เจอเลยนะผมว่าเขาไม่เห็นเพราะมันเป็น100เมตรแล้วมันนอนอยู่ไม่เห็นเราก็จะเดินเข้าไปและถ้าเกิดไม่รู้ว่ามันมีลูกอาจจะตายตั้งแต่4โมงหรือว่าอย่างใต้น้ำประมาณสัก10ปีได้ก็มีโปรเจกต์ไปทำงานที่กองหินโลซินเป็นกองหินอยู่ไกลมากอยู่อ่าวไทยด้วยนะแต่ว่าน้ำใสเป็นอันดามันไป2วันดำน้ำ6ไดฟ์เจอฉลามวาน6ไดฟ์เลยแล้วซีนฉลามวาน ที่ดีที่สุดของผมได้จากที่นี่ก็คือว่ามันเป็นภาพแบบมันจะมีปลาติดตามก็คือปลาช่อนทะเลโคเบียตัวใหญ่มันก็หากินร่วมกับฉลามวานก็คือตามมาเงี้ยฉลามวานก็ว่ายเข้ามาเสร็จปลาผ่านเสร็จปุ๊บมันได้มากกว่านั้นคือจังหวะปลามาบังหน้าแล้วพอปลาลงไปปุ๊บมันบลิงก์อ่ะฉลามวาฬกระพริบตาปึ้งเนี่ยเป็นซีนที่ดีสุดแล้วซีนนี้ก็ไปอยู่ในให้กรีนเอเชียไปใช้กรีนเอเชียก็นำฟุตเนี่ยไปรวมกับเรื่องของสารคดีใหญ่ไปขายให้ National Geographic ก็คือก็ไปฉายให้ในช่อง Nat Geo แล้วก็กลับมาฉายให้คนไทยดูซึ่งถามว่าอันเนี้ยจากสิ่งที่เราคิดว่ามันเจอยากกลายเป็นว่าเราได้ดีแล้วมันก็ตอบโจทย์ก็คือเราได้ทำเรื่องธรรมชาติของคนไทยไปขายฝรั่งแล้วฝรั่งก็กลับมาให้คนไทยดูเนี่ยมันก็คือแบบอันนี้คือสิ่งที่อยากทำ

จริงๆเรื่องธรรมชาติมันยากทุกเรื่องแต่อย่างที่บอกว่าเราก้าวเท้าเข้าไปในธรรมชาติธรรมชาติจะเปิดโอกาสให้เราเองแล้วมีอยู่วันนึงผมตั้งใจจะไปถ่ายวัวแดงผมก็จะเบื่อภาพถ่ายที่โป่งแหล่งรวมแร่ธาตุที่สัตว์จะมากินสัตว์กินพืชมากินปุ๊บสัตว์ผู้ล่าก็จะตามมาล่า

ปัญหาที่เจอบ่อยที่สุดของงานธรรมชาติก็คือไม่เจอครับคือไม่เจอสัตว์มีเคสหนึ่งที่พีคสุดก็คือแบบ9วันครับไม่เจออะไรเลยเจอหมาไม้ตัวหนึ่งตอนนี้มีการทำลายสถิติเกิดขึ้นแล้ว12วันก็คือไม่เจออะไรเลยก็คือนั่งแต่ไม่เจอสำหรับบางคนเนี่ยคือในสมองเขาจะมีแบบเสือโคร่งเสือดำเสือดาวสมเสร็จกระทิงวัวแดงถ้าต่ำกว่านี้ลงมาเป็นหมูป่าเป็นกวางเป็นเก้งเขาจะรู้สึกว่าไม่ได้อะไรในหลายๆคนแต่ในเคสที่ผมบอกไม่เจอเนี่ยคือเป็นโป่งว่างๆเลยไปนั่งเงียบก็มีที่แบบว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้มันก็คือธรรมชาติในช่วงนั้นมันอาจจะไม่เอื้ออย่างที่บอกเราอดทนกับความผิดหวังได้มากพอมันได้สิ่งที่เราหวังมันก็แบบหอมหวานก็คือเราไม่ท้อเราก็สามารถเข้าไปได้มากแต่เราต้องเข้าใจในเงื่อนไขของแต่ละที่สิ่งหนึ่งที่คนมองข้ามครับคือการเรียนรู้พฤติกรรมของสัตว์ป่าคนต้องการถ่ายภาพสัตว์ป่าคีย์แรกที่เขาเห็นเลยเขาอยากได้เลนส์อยากได้กล้องซึ่งเป็นซูเปอร์เทเลจะได้เข้าไปเผชิญชีวิตกับสัตว์ผ่านหน้าจอนี้แต่ไม่รู้พฤติกรรมไม่รู้จะไปไหนสิ่งที่อยากได้ก็คือต้องไปหาข้อมูลจากคนที่ไปก่อนจากประสบการณ์คนอื่นเนี่ยเพื่อเอามาวางแผนมันก็เหมือนคนขึ้นยอดเขาเราทำมันในระดับหนึ่งมันก็ประสบความสำเร็จไปทีละนิดพอเราขึ้นยอดนี้เราก็อยากขึ้นอีกยอดนึงหรือในยอดที่เท่าๆกันมันอาจจะมี5ยอดเราก็อยากจะขึ้นให้ครบก็ค่อยๆขึ้นค่อยๆสะสมไปแต่ว่าธรรมชาติสอนให้ผมรู้ว่าไม่ต้องไปแข่งกับใครแต่ให้แข่งกับตัวเองเมื่อไหร่ที่ตัวเองหยุดนิ่งมันก็จะรู้สึกว่ามันไม่สนุกเองมันก็คือเป็นชาเลนจ์เป็นการแข่งขันกับตัวเองแต่ว่าผลพลอยได้ก็คือเป็นงานเป็นสิ่งต่างๆที่จะกระจายออกไปให้คนได้รู้สิ่งที่ภูมิใจของผมตอนนี้ก็คือว่าผมได้ทำรายการชื่อ Full Frame ช่างภาพสุดขั้วแล้วพอทำไปสัก2ปีมันจับต้องได้ว่ามีคนที่เขาได้ซึมซับสิ่งต่างๆเหล่านี้เข้าไปจริงๆเราไปเจอเด็กตัวเล็กๆเนี่ย8ขวบ10ขวบตั้งใจมาแก่งกระจานเพื่อมาดูข้างแว่นแล้วแบบเขาบอกว่าเนี่ยเขาไปดูรายการเรามาแล้วก็อยากจะมาเห็นตัวจริงเราเจออย่างเงี้ยหลายๆคนเป็นเรื่องราวที่มันถูกแทรกซึมเข้าไปตามบ้านแล้วมันได้ผลกว่าตอนที่เขียนสารคดีที่เป็นบทความนิตยสารต่างๆนิตยสารท่องเที่ยวอนุสารอสทนิตยสารสารคดีแล้วก็อีกหลายๆเล่มที่เกี่ยวกับหัวธรรมชาติก็มีรวมเล่ม Pocket Book แล้วงานใหญ่ที่เป็นนิทรรศการโซโล่เดี่ยวก็จะมีตอนนั้นจัดที่หอศิลป์ชื่อว่าจากขุนเขาจดแนวปะการังครับสิ่งที่เราอยากจะทำก็คืออยากจะเผยแพร่พวกนี้ออกไปให้คนได้เรียนรู้ว่าธรรมชาติเนี่ยมันเยียวยาตัวเราเองยังไงแค่ดูรูปสวยๆตอนที่เราเครียดมันก็ผ่อนคลายแล้วแล้วถ้าเกิดเราพาตัวเองเข้าไปในธรรมชาติมันก็ผ่อนคลายมากขึ้นแล้วถ้าเกิดมันจะดีขนาดไหนถ้าเกิดเราไปแล้วเราไปอย่างถูกต้องไม่รบกวนคนอื่นไม่ไปแก่งแย่งกับคนอื่นแล้วก็ไม่ไปรบกวนเจ้าของสถานที่ก็คือสัตว์นั้นๆอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ดี

0: ตัวตายที่สูงขึ้นทุกๆปีทำให้มีการกำหนดวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกขึ้นเป็นวันที่10กันยายนองค์การอนามัยโลกบอกว่าในปี2561ถึง2562มีคนเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายทุกๆ40วินาทีและการฆ่าตัวตายเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของวัยรุ่นที่สูงที่สุดรองลงมาจากอุบัติเหตุบนท้องถนนส่วนประเทศไทยนั้นนะคะเราติดอันดับการฆ่าตัวตายสูงที่สุดเป็นอันดับที่32ของโลกเฉลี่ยอยู่ที่14คนต่อประชากร 100,000 คนทำไมคนเราถึงได้คิดสั้นคะแล้วโรคซึมเศร้านั้นเป็นสาเหตุหลักของการคิดสั้นจริงๆหรือเปล่าวันนี้รายการปลดชนวนป่วนใจจะขอเป็นส่วนหนึ่งในการพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุและวิธีการป้องกันการฆ่าตัวตายค่ะเราจะไปถามคำถามเหล่านี้กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิทธสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะทำไมคนถึงได้ฆ่าตัวตายอะคะ
1: คิดไปก็ไม่มีคำตอบ
0: คิดเยอะ
1: นะครับหลายคนก็จะชอบทำไมเวลามีคำว่าทำไมขึ้นมาจริงไม่ค่อยมีคำตอบ
0: เคยมีความรู้สึกอยากจะฆ่าตัวตายเหมือนกัน
1: ทุกๆคนมีปัญหาแต่ขึ้นกับว่าเราจะมีมุมมองมีความคิดต่อปัญหานั้นยังไงเราจะจัดการมันยังไง
0: หมอคะอาบันช่วงนี้ได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการฆ่าตัวตายไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเยอะมากเลยค่ะ
1: ใช่จริงครับ
0: ก็เลยพอฟังเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วถ้าเราลองไปเสิร์ชในพวกโซเชียลมีเดียต่างๆอาบันรู้สึกมันเกิดเป็นกระแสหลายคนเนี่ยเริ่มแชร์ความรู้สึกตัวเองว่าก็เคยมีความรู้สึกอยากจะฆ่าตัวตายเหมือนกัน
1: อ
0: าบันก็เลยจะถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าพอเห็นข่าวเหล่านี้เนี่ยแล้วคุณหมอรู้สึกยังไงบ้างคะ
1: จริงๆก็น่าตกใจนะครับในฐานะของจิตแพทย์เนี่ยเวลาที่มองเห็นข่าวแบบนี้ก็จะรู้สึกสงสารรู้สึกว่าเวลาที่มันเกิดการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆมันเกิดผลกระทบหลายอย่างมากเลยทั้งกับญาติผู้สูญเสียทั้งกับสังคมบางทีเราเห็นคนที่เขาทำเนี่ยเขายังแบบอายุน้อยๆก็รู้สึกเสียดายที่เขาน่าจะทำประโยชน์อะไรในสังคมได้อีกมากเลยใช่ไหมครับ
0: ค่ะแล้วอภันสงสัยอะค่ะว่าในเรื่องของการฆ่าตัวตายเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาชอบพูดว่ามันเป็นเทรนด์อยู่ดีๆเมื่อก่อนไม่เห็นมีใครฆ่าตัวตายเยอะเลยแต่ช่วงนี้คนฆ่าตัวตายเยอะขึ้นคุณหมอคิดว่ามันเป็นข้อเท็จจริงขนาดไหนคะ
1: จริงๆสำหรับหมอเนี่ยหมอไม่ได้มองว่ามันเป็นเทรนด์นะครับหมอรู้สึกว่าจริงๆเรื่องนี้มันมีมานานแล้วนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าการสื่อสารของเราเนี่ยง่ายขึ้นนะครับเราคลิกเข้าไปในโซเชียลมีเดียเราแค่กดแชร์ปุ๊บเรื่องราวมันก็แพร่ไปแล้วเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยหมอเชื่อว่าส่วนนึงที่ทำให้เราเห็นข่าวเหล่านี้มากขึ้นเพราะจริงๆโลกของการสื่อสารเนี่ยมันแคบลง
0: oh.
1: นะครับก็เลยทำให้เราเหมือนกับเห็นมันได้บ่อยขึ้นตามสื่อแต่ก็จริงๆในอีกด้านนึงเนี่ยบนความเป็นจริงเนี่ยอัตราการฆ่าตัวตายก็สูงขึ้นจริงๆ นะครับเมื่อเรามองจากตัวเลข
0: แล้วปัจจัยของการฆ่าตัวตายล่ะคะทำไมคนถึงได้ฆ่าตัวตายอะคะ
1: คำตอบของคำถามนี้มันกว้าง มากเลยนะครับว่าเพราะอะไรเนี่ยคนๆนึงถึงฆ่าตัวตายการฆ่าตัวตายเนี่ย

0: ถ้าเรามองมันเหมือนปลายเหตุ
1: นะ
0: ครับแล้วก็จากที่หมอได้ทำงานกับคนไข้ที่เขามีความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยหมอพบว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยมักจะเป็นวิธีที่คนใช้เพื่อออกจากความเจ็บปวดของตัวเองทีนี้ถ้าบันจะถามหมอว่าแล้วอะไรที่มันมักจะทำให้คนเจ็บปวดจริงก็เรื่องของมนุษย์ก็การเงินการงานสุขภาพครอบครัวความรักก็เรื่องพวกนี้เหมือนที่เวลาที่เราดูหมอดูที่คนชอบไปปรึกษาเรื่องพวกนี้ครับก็มักจะเป็นปัจจัยกระตุ้นสำคัญสำคัญเลยที่เวลาที่เราเครียดแล้วเรารู้สึกแย่เราเจ็บปวดเราไม่รู้จะทำไงดีเราก็รู้สึกว่าการหายไปจากโลกใบนี้น่าจะทำให้เหนื่อยน้อยลงอาจจะทำให้ไม่ต้องทุกข์ต่อไปจริงๆสภาพสังคมก็เป็นปัจจัยกระตุ้นส่วนหนึ่งนะครับเราพบว่าปัจจัยที่ทำให้คนทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายมากที่สุดเนี่ยมักจะมาจากเรื่องของความสัมพันธ์เป็นหลักเลยนอกเหนือจากนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของการใช้สุรานะครับกินเหล้าใช่เพราะว่าเวลาที่เราดื่มเหล้าเนี่ยมันคล้ายๆจะทำให้การควบคุมตัวเองของเราเนี่ยม
1: ัน
0: น้อยลงแล้วก็อาจจะทำอะไรที่ไม่ได้ทันคุ้นคิดหรือว่าไต่ตองเอาไว้ก่อนแล้วก็ทำให้ลงมือทำร้ายตัวเองหรือว่าฆ่าตัวตายนะครับปัญหาอื่นๆที่อาจจะสัมพันธ์กับการฆ่าตัวตายก็จะเป็นเรื่องเศรษฐกิจนะครับเรื่องการมีโรคทางจิตเวชอย่างโรคซึมเศร้าซึ่งหลายๆครั้งถ้าเราดูในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่ามักจะมีการเชื่อมโยงว่าคนที่ซึมเศร้าเนี่ยมักจะนำไปสู่การฆ่าตัวตายแต่ถ้าพูดแบบนี้อบัตก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยซึมเศร้าเป็นเพียงสาเหตุหนึ่งเท่านั้นเองนะครับส่วนสาเหตุอื่นๆมันมีอีกตั้งเยอะแยะมันมีปัจจัยอื่นๆตั้งเยอะแท้จะนำคนหนึ่งคนไปสู
1: ่
0: การฆ่าตัวตายครับ
1: แสดงว่ามันก็เป็นมายาคติอย่างนึงที่ว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็จะต้องฆ่าตัวตายหรือคนที่ฆ่าตัวตายทั้งหมดก็คือเป็นโรคซึมเศร้าอันนี้คือคุณหมอบอกว่ามันไม่จริงมันมีอีกหลายปัจจัยหลายสาเหตุกันเลยใช่ไหมคะปัจจัยหลักที่คุณหมอพิชัยได้พูดถึงเมื่อกี้นะคะก็คือเรื่องปัญหาของความสัมพันธ์ตรงนี้มันหมายความว่ายังไงเหรอคะ
0: จริงๆก็มีปัญหาได้เยอะนะครับอย่างเช่นการนอกใจของสามีภรรยาหรือการมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวพ่อแม่กับลูกหรือว่าความสัมพันธ์ใดๆก็ตามที่มันเกิดขึ้นถ้าที่เราเจอบ่อยๆเนี่ยอย่างในช่วงวัยรุ่นเนี่ยหมอก็ได้รับปรึกษาวัยรุ่นหลายคนเลยที่อกหักแล้วก็ทำร้ายตัวเองเพราะว่ากลับมารู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าตัวเองไม่มีความหมายทำไมเรารักเขาแล้วเขาไม่รักเราแล้วก็รู้สึกเจ็บปวดแล้วก็รู้สึกว่าจบด้วยการทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตาย
1: อย่างที่คุณหมอบอกว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยมันเป็นเรื่องของทางออกที่จะออกไปจากความทุกข์ความเจ็บปวดทั้งหลาย
0: สำหรับหมอเนี่ยการที่คนไข้บอกสิ่งเหล่านี้กับหมอเนี่ยแปลว่าเขาต้องการความช่วยเหลือแล้วเพราะว่าเขามองทางออกอื่นไม่ออกนะครับเหมือนกับชีวิตมันขาดความหวังเวลาที่ใจของคนเรามีความทุกข์เนี่ยสิ่งที่สำคัญอาจจะไม่ใช่ตัวปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นเรามีปัญหาเรื่องการเงินการงานสุขภาพครอบครัวความรักอันนี้ทุกคนมีหมดแต่ขึ้นกับว่าเราเลือกที่จะรับมือกับวิธีเหล่านี้ยังไงบ้างเราก็คงจะเห็นในสังคมมันก็อาจจะมีคนทั้งหลายคนที่มีปัญหาเรื่องการเงินหลายคนมีปัญหาเรื่องความรักแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะต้องไปจบสุดท้ายด้วยการฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นสำหรับหมอเนี่ยหมอคิดว่าทุกๆคนมีปัญหาแต่ขึ้นกับว่าเราจะรับมือหรือเราจะมีมุมมองมีความคิดต่อปัญหานั้นยังไงซึ่งมันจะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของเราอีกทีว่าเราจะจัดการมันยังไง
1: พอเขาได้บอกเล่านะคะว่าความคิดของเขาเนี่ยคือตอนนี้เขาคิดสั้นแล้วหรืออยากทำร้ายตัวเองแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมีอาการทางกายอย่างอื่นที่คุณหมอเห็นว่ามักจะมีปรากฏร่วมด้วยไหมคะ
0: เวลาที่เขาพูดว่าเขาจะฆ่าตัวตายเนี่ยก็เป็นไปได้หลายแบบนะครับสิ่งที่หมอต้องประเมินคือเขามีโรคทางกายอย่างอื่นอยู่ด้วยหรือเปล่าเพราะหลายคนที่มีโรคหนักๆอยู่เนี่ยก็มักจะมีความคิดฆ่าตัวตายแล้วเป็นปัจจัยหนึ่งด้วยที่สัมพันธ์กับการนำไปสู่การฆ่าตัวตายนะครับเวลาที่คนมาปรึกษาเรื่องนี้แล้วเขาบอกว่าเขาเคยลงมือทำแล้วสิ่งที่เราต้องประเมินก่อนก็คือร่างกายเขาโอเคอยู่ปะมีอะไรที่อันตรายกับเขาไหมบางทีเขาทานยามาบางทีเขาผูกคอมาบางทีเขากระโดดต
1: ึ
0: กมาแต่ว่าเขาพ้นมาได้เพราะนั้นสิ่งที่เราต้องประเมินก่อนก็คือร่างกายเขามีอะไรกระทบกระเทือนหรือเปล่าแล้วก
1: ็ให้การ
0: ร
1: ัก
0: ษาตรงน
1: ั้
0: นก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆประเมินเรื่องความปลอดภัยว่าถ้าเขากลับบ้านเขาสามารถรับมือกับปัญหาได้หรือยังเขาสามารถอยู่ด้วยตัวเองไหมแต่ถ้าความคิดของฆ่าตัวตายของเขายังเยอะมากเนี่ยสิ่งที่หมอจะทำหมอก็อาจจะเสนอให้เขานอนโรงพยาบาล
1: อ๋อค่ะงั้นดีเลยค่ะอบันอยากจะทราบว่าแล้วในกระบวนการรักษาหรือช่วยเหลือคนที่คิดสั้นอยู่เนี่ยคือคุณหมอจะรักษาเขาอย่างไรบ้างคะ
0: อย่างแรกสิ่งที่เราต้องประเมินก็คือว่าไอ้ความคิดนี่มันรุนแรงแค่ไหนหรือมันเข้มข้นแค่ไหนนะครับบางคนถ้ารู้สึก

0: ว่าเข้มข้นและรุนแรงมากคือถ้าให้กลับบ้านแล้วตายแน่อันนี้สิ่งที่สำคัญคือ safety first เพราะนั้นสิ่งที่หมอทำได้คืออยู่โรงพยาบาลเพราะอย่างน้อยการอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเขาปลอดภัย
1: อยู่ในสายตาการดูแลของคุณหมอ
0: ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆไปหาสาเหตุว่าอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เขาอยากฆ่าตัวตายอาจจะเป็นจากโรคซึมเศร้าอาจจะเป็นจากความเครียดหรือจะเป็นอะไรก็ตามอย่างที่เรา
1: ค
0: ุยกันเมื่อกี้นี้แล้วเราก็ค่อยๆให้การรักษาไปตามสาเหตุแต่ถ้าในรายที่รู้สึกว่าไม่ได้รุนแรงมากแล้วก็ญาติพอดูแลไหว คือบางทีเนี่ยคนไข้อาจจะแค่ต้องการความเข้าใจหรือว่าต้องการคนที่อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเวลาคุยเราก็มักจะคุยกับคนไข้คุยกับญาติอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นพ่อแม่หรืออาจจะเป็นใครก็ได้ที่คนไข้ไว้ใจแล้วก็ให้เขาช่วยสังเกตอาการที่บ้านในกรณีที่เรารู้สึกว่าพอดูแลกันไหว
1: ค่ะสาเหตุนอกจากในเรื่องของอย่างเช่นเขาอยู่ในสภาวะเครียดมานานต่างๆเนี่ยอาบานสงสัยว่ามันมีเรื่องของทางกายภาพด้วยไหมคะที่เป็นสาเหตุทำให้คิดสั้
0: น
1: อย่างเช่นสารเคมีในสมองเนี่ยค่ะคือจะได้ยินบ่อยว่าบางคนเนี่ยมีสารเคมีในสมองที่ไม่สมดุลทำให้เครียดและหดหู่หรือซึมเศร้าง่ายจนกระทั่งมีความรู้สึกว่าอยากจะหลุดพ้นไปจากความกดดันนี้ด้วยการคิดฆ่าตัวตายเนี่ยค่ะ
0: ถ้ามองในมุมแบบนี้เนี่ยแสดงว่าการฆ่าตัวตายเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสมองที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งจริงเนี่ยก็พบได้นะครับอย่างในคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือเป็นโรคอื่นๆทางจิตเวชเนี่ยเราเชื่ออยู่แล้วว่าสารเคมีในสมองของเขาเนี่ยผิดปกตินะครับอย่างในคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเองเราเชื่อว่าสารเคมีที่ชื่อซีโรโทนินที่ชื่อโดปามีนที่ชื่อนอร์อีพีเนฟรินเนี่ยมันน้อยนะครับพอมันน้อยปุ๊บมันก็ทำให้เกิดอาการซึมเศร้ารู้สึกตัวเองไม่มีค่า
1: ค่ะ
0: นะครับรู้สึกไม่มีความหมายนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็บางคนก็รู้สึกผิดง่ายรู้สึกคนอื่นคงไม่ชอบเรามั้งไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วก็นำไปสู่การฆ่าตัวตายเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวหมอเองเนี่ยเชื่อว่าในคนเหล่านี้ก็อาจจะสัมพันธ์กับภาวะทางร่างกายที่มันผิดปกติไปอย่างที่อาบันถามครับ
1: ถ้าอย่างนั้นแล้ววิธีการรักษาในแต่ละประเภทหรือรูปแบบของสาเหตุล่ะคะอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องของสารเคมีในสมองจะรักษาอย่างไรหรือถ้าเป็นเรื่องของความเครียดอย่างคุณหมอบอกเมื่อกี้ว่าปัจจัยความเครียดมันมีได้ทั้งเศรษฐกิจสังคมความสัมพันธ์อะไรต่างๆนานาแน่นอนว่าคุณหมอไม่สามารถที่จะไปแก้ปัญหาเขาได้ว่าคุณจะมีเงินมากขึ้นแฟนที่ทิ้งคุณไปจะกลับมาหาคุณหรือคุณเป็นโรคไม่สบายอยู่คุณจะหายจากโรคนั้นแล้วคุณหมอจะรักษาปัญหาต่างๆนี้ได้อย่างไรอะคะ
0: โอเคเป็นคำถามที่ดีนะครับ คือหมอคิดว่าอันแรกอย่างที่อาบันบอกถ้าเขามีโรคทางจิตเวชอยู่แล้วเราเชื่อว่ามันมีสารเคมีในสมองผิดปกติอันนี้การรักษาด้วยยาช่วยได
1: ้
0: นะครับก็ปรับสารเคมีในสมองให้กลับมาเป็นปกตินะครับอันที่สองเนี่ยก็คือการช่วยเหลือทางด้านจิตใจนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยคือทำยังไงให้คนไข้กลับมามีความหวังในการใช้ชีวิตอีกครั้งนะครับเพราะว่าอันนี้ในกระบวนการต้องเป็นการพูดคุยกันนะครับว่าเขาจะมีวิธีในการรับมือกับปัญหายังไงเพราะหมอเชื่อว่าทุกคนที่เดินมาหาหรือทุกคนที่ไม่ได้เดินมาหาเนี่ยถ้าเขามีทางเลือกที่ดีกว่าการฆ่าตัวตายเขาน่าจะเลือกที่จะช่วยให้เขาหายเจ็บปวดนะครับแล้วก็อย่างที่หมอยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นะครับไม่ได้แปลว่าคนเป็นหนี้ทุกคนจะต้องฆ่าตัวตายหรือคนอกหักทุกคนเนี่ยจะต้องฆ่าตัวตายอย่างถ้าพวกเราที่เรานั่งคุยกันอยู่ตรงนี้ถ้าเราเคยมีประสบการณ์เหล่านี้มาเราก็จะพบว่าพอมันผ่านไปแล้วเรามองย้อนกลับมาเราจะรู้สึกอาจจะรู้สึกขำกับมันหรือรู้สึกบางทีก็รู้สึกว่าตอนนั้น
1: ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้น
0: ก็ไม่ใช่เร
1: ื่อง
0: ใหญ่มากใช่แต่ว่าสำหรับคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยสำหรับเขายังมองทางไม่ออกแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเราก็ช่วยให้เขามองทางให้ออกว่ามันเกิดอะไรขึ้น
1: หมายความว่าคุณหมอพยายามที่จะช่วยแนะนำวิธีการคิดหรือว่าการมองปัญหาให้มันอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงมากขึ้นว่ามันไม่ได้เป็นจุดจบของชีวิตหรือโลกจะแตกอย่างนั้นใช่ไหมคะ
0: แต่อาจจะไม่ใช่การแนะนำเรียกว่าการช่วยให้เขาเปลี่ยนทัศนคติหรือความคิดของตัวเขามากกว่าอย่างเช่นถ้าเขารู้สึกไม่มีคุณค่าก็ทำให้เขารู้สึกมีคุณค่าอีกอันนึงก็คือว่าชวนเขามองหาข้อดีของชีวิตเขาเพราะว่าหมอเชื่อว่าจริงทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับที่ยังหายใจแล้วมาอยู่ด้วยกันถึงตอนนี้เนี่ยในชีวิตมันมีมุมดีๆหลายมุ
1: ม
0: นะครับอย่างน้อยคนที่รู้สึกตัวเองไม่เป็นที่รักเขาอาจจะเคยได้รับความรักจากใครมาก่อนซึ่งณโมเมนต์ที่เขาอกหักหรือเวลาที่เขารู้สึกเขาอาจจะมองมันไม่เห็น
1: ค่ะรู้สึกไม่มีใครรักเขาอีกแล้วในโลกใบน
0: ี้ใช่หรือเวลาที่เขารู้สึกล้มเหลวเขาก็อาจจะต้องกลับไปมองว่าอะไรที่เขาเคยทำประสบความสำเร็จมาในอดีตนะครับยกตัวอย่างอันนี้ก็ได้มีคนไข้ของหมอคนหนึ่งน่ารักมากนะครับหมอจำได้ถึงทุกวันนี้ตอนนี้เขาดีขึ้นแล้วนะครับสิ่งที่ ทำให้เขารู้สึกดีเนี่ยเขาบอกเขาตื่นเช้ามาเขาพับผ้าพับที่นอนเขาบอกว่าพับเสร็จปุ๊บเขาบอกวันนี้เขาทำงานสำเร็จหนึ่งอย่างเขารู้สึกดีเขาเริ่มฝึกที่จะชมตัวเองอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรเล็กๆที
1: ่อาบันก็ทำอาบันเลยหัวเราะ
0: พอเราฟังแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ารักดีแล้วมันก
1: ็
0: อย่างน้อยรู้สึกว่าวันนี้คุณไม่ต้องทำอะไรมากคุณก็รู้สึกดีใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะอาบันขออนุญาตเล่านะคะก็คือรู้สึกว่าบางทีคนเราวางเป้าหมายของชีวิตอะว่าจะประสบความสำเร็จนี้เป็นเป้าหมายที่ใหญ่มากจะต้องทำโปรเจกต์นี้หรือจะต้องมีเงินเก็บเท่านี้แต่จริงๆบางทีถ้าทำเป้าหมายเล็กๆน่ารักที่มันอาจจะไม่ได้มีคุณค่ากับใครเลยแต่ว่ามันเป็นสักสิบอันต่อวันอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกโดยรวมมันเป็นก้อนใหญ่จนรู้สึกมันก็โอเคค่ะโอ้คุณหมอ
0: จริงๆความสุขมันอยู่รอบๆตัวเราอย่างเนี้ยถ้าเรานั่งคุยกันเรารู้สึกสบายๆเรารู้สึกมันก็มีความสุขมันก็ง่ายๆแค่นี้ครับแต
1: ่
0: ถ้าเกิดเราเอาความสุขเราไปผูกไว้กับคนอื่นผูกไว้กับอะไรที่มันใหญ่ๆแบบที่อาบันว่าชีวิตมันก็มันจะทุกข์เยอะ
1: ค่ะจริงๆที่คุณหมอพูดเนี่ยบางคิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ชมทุกท่านนะคะน่าจะนำไปใช้ประโยชน์ได
0: ้
1: คือไม่ต้องรอให้รู้สึกแย่หรือซึมเศร้าก่อนถึงคิดถึงนี้แต่ว่ามันอาจจะเป็นภูมิคุ้มกันตั้งแต่แรกที่เราควรคิดว่าคุณค่าเราไม่ได้ผูกกับคนใดคนหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือสิ่งที่เราทำอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
0: อีกเทคนิคนึงที่จะช่วยเรื่องคุณค่าเยอะๆเนี่ยสำหรับตัวเองก็คือการใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันนี่แหละนะครับก็คือเราไม่เอาอดีตที่แก้ไม่ได้แล้วมาคิดนะครับคนมักจะบอกว่ารู้งี้ตอนนั้นไม่น่าทำแบบนั้นตอนนั้นไม่น่าทำแบบนี้คือรู้อะไรมันไม่ดีเท่ารู้งี้นะครับรู้งี้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นแต่จริงๆเนี่ยหมอเชื่อว่าในขณะที่เราตัดทุกๆการตัดใจของเราจริงๆมันดีที่สุดนะโมเมนต์นั้นนะถ้าเรามองแบบนี้ได้จริงๆเราจะไม่ค่อยทุกข์แต่จริงๆความทุกข์ของเราเราไม่ค่อยอยู่ปัจจุบันเราเอาตัวเองไปตัดสินอดีต
1: แ
0: ล้วอันนึงเราพาตัวเราไปอยู่กับอนาคต
1: กังวลเรื่องอนาคต
0: นะครับว่ามันจะดีมันจะไม่ดีรักษามันจะหายไหมถ้าเราป่วยคบกับคนนี้มันจะเวิร์กไหมคือจริงๆคิดไปก็ไม่มีคำตอบ
1: คิดเยอะ
0: นะครับหลายคนก็จะชอบทำไมเวลามีคำว่าทำไมขึ้นมาจริงไม่ค่อยมีคำตอบทำไมคนนี้ไม่รักเราทำไมมันไม่เป็นอย่างนั้นคือมันผิดหวังเนาะเพราะนั้นจริงๆอันนึงที่บอกคิดว่าช่วยมากคือหยุดทำไมเนี่ยชีวิตก็จะเบาไปเยอะ
1: บันเองก็มีประสบการณ์ที่มีหลายคนบางทีมาปรึกษาหรือว่าพูดถึงความคิดที่ไม่ค่อยดีที่จะทำร้ายตัวเองอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างอาบันเนี่ยหรือบางทีหลายๆคนที่ฟังอยู่คือก็ไม่ได้มีความสามารถหรือว่าเก่งเหมือนคุณหมอที่จะสามารถพูดคุยและคนเข้าใจหรือว่าสบายใจได้ขึ้นตรงนี้ก็เลยจะปรึกษาคุณหมอจากประสบการณ์นะคะว่ามันมีคำพูดอะไรมีวิธีการรับมือหรือมีวิธีการช่วยเหลือคนเหล่านี้ยังไงได้บ้างในฐานะที่เป็นคนรู้จักหรือคนใกล้ชิดค่ะ
0: โอเคหมอขอแบ่งเป็น2ประเด็นจากที่อาบันถามนะครับอันแรกคือเรื่องเราจะช่วยเขายังไงอันแรกเนี่ยหมอคิดว่าถามเขาตรงๆว่าเขาอยากให้เราช่วยอะไร
1: ค่ะ
0: จริงๆอันนี้หมอก็ทำนะครับเวลาคนไข้เดินมาหาเนี่ยหมอก็จะถามเขาว่าไอ้ที่เขาเดินมาหาหมอนี่จริงๆเขาอยากให้หมอช่วยอะไรอ่ะหมอคิดว่าอันแรกคำถามเนี้ยจะดีคนที่เขาฆ่าตัวตายแล้วเขาอยากได้มากที่สุดคือทางออกแล้วก็คนที่เข้าใจแล้วก็รับฟังเพราะนั้นเขาอยากให้เราช่วยอะไรนะจุดนั้นอันนี้คืออันที่หนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าฟังก่อน
1: น
0: ะครับอย่าพึ่งพยายามแนะนำอะไรมากมายนะครับบางทีเนี่ยบางคนอาจจะไม่ต้องการความช่วยเหลืออะไรบางคนต้องการแค่คนเหมือนกับเข้าใจเขาเฉยๆนะครับซึ่งไม่ได้ต้องใช้เวลาฟังมากนักแต่ขอให้เขารู้สึกว่าเราเข้าใจเขาเนี่ยก็จะช่วยสร้างความหวังให้กับเขาในการมีชีวิตอยู่ละนะครับแล้วสิ่งที่เราช่วยได้คืออย่างน้อยเนี่ยช่วยให้เขาอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่อันตราย
1: อย่างเช่น
0: สมมุติเรารู้สึกว่าถ้าเขาอยู่คนเดียวเขาไม่อันตรายนะแค่อยู่เป็นเพื่อนเขานะครับหรือว่าอาจจะติดต่อญาติเขาหรือคนใกล้ชิดเขาเพื่อให้ช่วยดูแลเขาอีกทีนึงนะครับส่วนในเรื่องปัญหาหนักๆถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่รู้จะช่วยเขายังไงเนี่ยจริงๆการพาไปหาprofessional หรือว่าคนที่เขาทำงานด้านนี้ก็จะช่วยเราเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาที่เขาให้คำปรึกษาปัจจุบันเนี่ยหมอก็จะเห็นว่ามันมีช่องทางในการให้คำปรึกษาเยอะมากด้วยเทคโนโลยีที่มันช่วยเราในปัจจุบันนะครับน่าจะเป็นวิธีช่วยเบื้องต้นที่น่าจะดีอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งว่าจะช่วยเขาไหมประเด็นที่สองเนี่ยประเด็นที่อบันบอกผมว่าบางทีเราฟังเรื่องพวกนี้อาจจะหนักเกินไปสำหรับเราอันนี้หมอคิดว่าต้องประเมินตัวเองด้วยเหมือนกันว่าเรามีข้อจำกัดในการช่วยเหลือเขามากน้อยแค่ไหนหรือเรามีความสามารถในการช่วยเขาแค่ไหนเพราะว่าถ้าเราแย่ไปด้วยเนี่ยจริงๆก็จะแย่คู
1: ่นะครับ
0: แล้วมันก็จะเหนื่อยมีคนไข้ที่เป็นโรคซึมเศร้าของหมอที่เขารักษาจนอาการดีแล้วเนี่ยเขาก็อยากไปทำงานอาสาเขาก็ไปรับฟังสิ่งเหล่านี้แล้วจริงๆพอเขารับเรื่องมาเยอะๆเนี่ยเขาจัดการมันไม่ได้ตัวเขา แย่เองเหมือนกันเพราะนั้นก่อนที่จะให้คำปรึกษาใครเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากคือการเช็คก่อนว่าเราพร้อมไห
1: ม
0: นะครับลองท

0: ตัวเองนิดนึงเฮ้ยเราพร้อมที่จะฟังเรื่องของเขาเราพร้อมที่จะเวิร์คเขาไหม
1: ค่ะ
0: ถ้ายังไม่พร้อมตัวช่วย
1: ค่ะ
0: นะครับหรืออันนี้แม้แต่หมอเองที่ต้องตรวจคนไข้เนี่ยจริงหมอก็ทำแบบนี้นะครับก็ต้องหาเหมือนกันบางทีเอ้ยเราพร้อมไหมน
1: ะคร ับ
0: ถ้าวันไหนมันไม่พร้อมเพราะหมอก
1: ็เป็นมนุษย์นะใช่ไหมคะ
0: ใช่มันก็จะมีความคิดความรู้สึกบางวันก็อาจจะรู้สึกพร้อมบางวันก็รู้สึกไม่พร้อมพวกเราถูกสอนมาเราจะถูกสอนวิธีการดูแลความรู้สึกของตัวเองก่อนที่จะอยู่ข้างหน้าคนไข้ด้วยเพราะฉะนั้นบางครั้งใจที่อยากช่วยเนี่ยต้องมาพร้อม
1: ความพร้อม
0: ความพร้อม
1: แล้วในกรณีที่ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้กำลังใจหรือว่าการให้ยาเพื่อช่วยรักษาค่ะปรากฏว่ายังไม่ได้ผลอีกเขายังรู้สึกแย่ยังคิดฆ่าตัวตายอยู
0: ่
1: แล้วคุณหมอยังจะมีวิธีในการรักษาแบบอื่นอีกไหมคะ
0: จริงๆสำหรับคนที่มีความคิดฆ่าตัวตายรุนแรงเนี่ยนะครับถ้าเรารักษาแล้วเรารู้สึกมันมีความเจ็บปวดอยู่ด้วยและความคิดมันรุนแรงมากเนี่ยมันมีการรักษาอีกวิธีนึงนะครับเราจะเรียกมันว่าการกระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้านะครับแต่ว่าคนที่จะรักษาแบบนี้ส่วนใหญ่ต้องนอนโรงพยาบาลนะครับแล้วก็เราจะผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในสมองนะครับคล้ายๆกับมันเป็นรีเซ็ตการทำงานของสมองแล้วก็มันจะช่วยลดอารมณ์ที่มันเศร้าช่วยลดการฆ่าตัวตายได้ครับ
1: พอคุณหมอพูดถึงตรงนี้ค่ะมันก็เลยแวบนึกถึงหนังที่ตัวเองเคยดูโดยเฉพาะหนังฝรั่งเก่าๆเนี่ยจะชอบมีฉากในการใช้ไฟฟ้าไปช็อตคนเพื่อที่จะรักษาคนป่วยทางจิตเวชมันดูน่ากลัวมากแล้วมันก็กลายเป็นภาพจำติดตาที่หลายๆคนก็เลยรู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการรักษาแบบนี้อยากจะถามคุณหมอว่ามันน่ากลัวอย่างนั้นจริงไหมคะคุณหม
0: อจริงๆในปัจจุบันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะครับแล้วก็เวลาที่เราให้การรักษาด้วยไฟฟ้าเนี่ยคนไข้ต้องนอนโรงพยาบาลแล้วก็ดมยาสลบเพราะนั้นคนไข้เนี่ยหลับอยู่ขณะที่ทำเพราะนั้นคนไข้เนี่ยไม่รู้สึกตัวแล้วก็มันเป็นการผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในสมองเพื่อกระตุ้นให้เกิดอาการช็อตนะครับกระแสไฟฟ้าที่ผ่านไปก็ปริมาณน้อยมากนะครับไม่ได้เป็นอันตรายอะไรต่อร่างกายของคนไข้นะครับเราเชื่อว่ากระแสไฟที่ผ่านเข้าไปเนี่ยมันจะไปกระตุ้นการทำงานของสมองให้สารเคมีมันสมดุลขึ้นหรือว่าการทำงานของสมองเนี่ยมันเข้าที่เข้าทางมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยลดความคิดที่อยากฆ่าตัวตายช่วยลดอารมณ์ซึมเศร้าได้ค่อนข้างดีนะครับซึ่งเราจะใช้วิธีนี้ในกรณีที่อันแรกคนไข้มีอาการรุนแรงมากแล้วเราอยากให้เขาดีขึ้นเร็วนะครับแล้วก็อีกกรณีนึงก็คือว่าคนไข้ไม่ค่อยตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา
1: oh.
0: นะครับก็เป็นวิธีที่ปลอดภัยนะครับ แล้วก็ใช้ในรายที่รุนแรงแต่เราก็ไม่ค่อยเลือกมันมาเป็นวิธีแรกๆในการรักษานะครับส่วนใหญ่ก็มักจะต้องผ่านการรักษาด้วยวิธีอย่างอื่นมาแล้วเราไม่ได้ผลอย่างที่อบันถาม
1: หนึ่งก็คือไม่เจ็บปวดเพราะว่าใช้ยาสลบอยู่สองปริมาณกระแสที่ใช้ก็คือปลอดภัยมีการศึกษามาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเรื่องผลข้างเคียงของการรักษาแบบนี้มีอะไรบ้างคะ
0: ครับถ้าพูดถึงผลข้างเคียงที่เราเจอได้บ่อยๆหลังจากที่คนไข้มารับการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าเนี่ยก็อาจจะมีการปวดศีรษะก็ได้นะครับอาจจะมีการปวดกล้ามเนื้อเนื่องจากว่าเวลาที่เราผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปเนี่ยเรากระตุ้นให้เกิดอาการชักนะครับสั้นๆ สักประมาณ25วินาทีแล้วก็อาจจะมีการปวดกล้ามเนื้อได้นะครับแล้วก็สิ่งที่คนไข้มักจะสนใจหรือว่าให้ความสนใจก็คือเรื่องความจำนะครับก
1: ็
0: คือจริงๆความจำคนไข้เนี่ยอาจจะบกพร่องไปบ้างบกพร่องในที่นี้อย่างเช่นหลังจากรักษาแล้วเนี่ยอาจจะเหมือนกับเรียนรู้เรื่องใหม่ๆอาจจะรู้สึกความจำมันไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนนะครับแต่พวกนี้พอผ่านไปสักไม่เกิน2อาทิตย์เนี่ยหลังรักษาความจำก
1: ็
0: มักจะกลับมาเป็นปกติแต่ว่าไม่ถึงขนาดลืมว่าตัวเองเป็นใครหรือว่าลืมบ้านอยู่ไหนหรืออะไรมันจะไม่รุนแรงอย่างนั้นนะครับ
1: อันนั้นในหนังที่เราเห็นที่เขาชอบเวอร์เกิน
0: ใช่ก็ถือว่าเป็นการรักษาที่ใช้ได้ผลค่อนข้างดีในคนไข้ที่มีอาการรุนแรงหรือไม่ตอบสนองต่อยา
1: พอบอกว่าแค่2อาทิตย์แล้วก็รู้สึกว่าอ๋อแป๊บเดียวไม่ต้องกลัวนะคะ
0: ครับแต่ว่าสำหรับคนไข้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องใหญ
1: ่ใช่ค่ะ
0: ประมาณนึงนะครับโดยเฉพาะคนที่จะกังวลมากๆอย่างเช่นคนสูงอายุหรือว่าคนที่เขาอยู่ในวัยทำงานที่เขาต้องใช้ความคิด
1: ค่ะตรงนี้ก็น่าเห็นใจเหมือนกันแต่ว่าถ้าให้พูดเปรียบเทียบทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยสุดท้ายข้อดีมันก็ยังมากกว่าข้อเสียต่างๆคือมันก็ยังช่วยรักษาและทำให้คุณภาพชีวิตของเขารวมถึงสภาพจิตใจเนี่ยมันดีขึ้นกว่าไม่ได้รับการรักษาอยู่แล้ว
0: ใช่คือในทุกๆการรักษาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยยาการรักษาด้วยไฟฟ้าหรือการรักษาอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่ เราต้องคำนึงถึงคือประโยชน์ที่ได้รับกับผลเสียที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลข้างเคียงค่าใช้จ่ายหรือว่าสิ่งต่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอะไรมันเป็นประโยชน์มากกว่ากัน
1: รวมไปถึงข้อเสียหากไม่ได้รับการรักษาเลยตกลงอันไหนแย่กว่ากัน
0: เพราะนั้นจริงๆมันเป็นเรื่อง ประโยชน์ที่จะได้รับกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหรือผลเสียที่จะเกิดขึ้นแล้วเรามาชั่งน้ำหนักกันว่าอันไหนดี
1: ค่ะวันนี้นี่ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากคุณหมอมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขจัดมายาคติเกี่ยวกับเรื่องของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าจะต้องเป็นคนที่ฆ่าตัวตายเสมอหรือว่าเรื่องของวิธีการรักษาสาเหตุต่างๆนานานะคะรวมไปถึงการช่วยเหลือคนอื่นที่อยู่ในสภาวะนี้ด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิทธสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณครับ
1: แล้ววันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วแต่ตอนหน้ารายการปวดชนวนปวดใจจะมีเรื่องอะไรมานำเสนอต้องไม่พลาดนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

กครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษากลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอียงไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: เผยไตเอาซะแล้ว
1: หน้าตาดีอย่างเดียวนะน่ารักแถมเซ็กซี่ด้วย อิงหมายถึงลูกชุบนะคะ
2: อ้าว
1: แต่ว่าคุณป้าก็น่ารักนะคะ
2: อุ๊ยไม่อยากจะคุยสาวๆสวยกันนี่อีกหนุ่มๆ มาบ้านกันทุกวันเลย
1: มาจีบคุณป้าเหรอคะ
2: มาทวงหนี้ ล้อเล่นนะ
1: น่ารักคุณป้ามูเกินจริงๆโอ้ยแต่ว่าอิงขอบคุณคุณป้ามากไปนะคะที่สอนอิงทำลูกชุบนะคะ
2: ไม่เป็นไรนี่อย่าว่าแต่ลูกชุบเลยพ่อชุบแม่ชุบป้าสอนได้หมดเลยแต่ว่าหนูอิงน่ารักเนอะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หารายได้นี่มาเป็นลูกสะใภ้ป้าดีกว่าน
3: ั่นนะครับแม่ครับมีอะไรกินบ้างอุ๊ย
2: โหย
3: มีลูกชุบด้วยชิมเลยชิมเลยขอด้วยฝีมือแม่อร่อยเหมือนเดิมเลย
2: แม่ไม่ได้ทำ
3: ว่าแล้วอร่อยผิดปกติงี้ขโมยมาชัวใช่ไหม
2: บ้าหรือไงนี่หนูอิงคนจ้ะ
1: พอแล้วโอ้ยมองอะไรกันนักขนาดเนี้ย
3: ก็โอ้โหดูแล้วแบบว่าผมว่าคุณอิงไม่น่าจะปั้นลูกชุบได้นะน่าจะปั้นลูกปืนมากกว่า
1: แบ
3: บอันเนี้ยไม่ได
1: ้คิดว่าฉันทำลูกชุบไม่ได้เหรอ
3: ใช
1: ่โอ้เดี๋ยวก่อนนะฉันคิดว่านอกจากที่ฉันทำลูกชุบเป็นแล้วเนี่ยยังมีอีกขนมนึงนะที่ฉันทำเป็นน่ะ
3: อะไรเหรอครับ
1: ขนม
3: อุ้ยอุ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยพอแล้วครับยอมแล้วผมยอมรับก็ได้นะว่าคุณเนี่ยทำอาหารพอใช้ได้แต่ว่าก็ยังห่างชั้นกับผมมากเลยนะผมได้ช่วยแม่ทำอาหารตั้งแต่ตัวยังเท่านี้เด็กๆเลยเท่
1: านี้เหรอ
3: ใช่คนละชั้นพอแล้ว
1: อะไร
3: มองอะไรผมนักหนาเรา
1: ไม่เชื่อคุณโม
3: ถ้าคุณไม่เชื่อผมนี่นะเอางี้เรามาแข่งกันทำขนมไหมแต่ว่าถ้าเผื่อคุณแพ้เนี่ยนะคุณต้องเลี้ยงข้าวผมโอเคไหม
1: ท้าเหรอ
3: ใช่
1: คุณท้าฉันเหรอ
3: ใช่กลัวดิหน้า
1: ไม่กลัวยังไงฉันก็ชนะคุณ
3: กลัวชัวร์
1: ฉันชนะคุณ
3: ผมชนะแน่ๆ
1: ฉันชนะคุณฉันชนะคุณ
3: แค่มองก็รู้แล้วผมชนะ
4: สวัสดีครับผมไตรพัฒน์ลิมประภพ
5: สวัสดีครับผมกิโตและนี่คือรายการครัวหอยตุ๋น
2: โอ้โหคุณหมอเป็นไปด้วยกับปลาด้วยเหรอคะ
5: จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเลือกถูกคนมากครับคุณป้าที่ให้ผมเนี่ยมาชิมอาหารฝีมือของเชฟอิงและเชฟโป้งเพราะผมเนี่ยเคยได้รางวัลมิชลินมาก่อนครับ
4: รางวัลทำอาหารยอดเยี่ยม
5: ปะยางยอดเยี่ยมครับ
4: พาปะพาพาสุดยอดไปเลยค่ะแหมชงอะไรไปไม่มีเสีย
2: แหมคุณหมออารมณ์ดีจังเลยนะคะ
5: ไม่หรอกครับคุณป้าอยู่ที่โรงพยาบาลผมก็เป็นอย่างนี้แหละครับคนไข้ก็จะได้ไม่เครียด
2: โอ้อย่างนั้นปะที่นิดบ่อยๆนะคะป้าจะได้ไม่เครียด
5: ยินดีครับ
2: และถ้าอย่างนั้นชิมฝีมืออิงกับป้องได้เลยค่ะ
1: เย
6: ้มาแล้วครับโอ้โหนี่ครับขนมชั้น
3: หมอครับขนมชั้นครับ
1: ไม่ใช่ขนมชั้น
6: ไม่ใช่อะขนมชั้น
3: ขนมชั้นครับ
1: ขนมชั้น
6: ก็บอกว่าขนมชั้น
4: โอ้ยโทษนะคะฉันอยากกินขนมชั้นแล้วค่ะ
1: โอเคค่ะ

0: นุกไปด้วยนั่นแหละ
1: ชิมเลยนะคะ
2: อี้อยากรู้แล้วว่าใครจะทำอร่อยกว่า
3: เพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเรา3คนมาช่วยกันชิมนะครับและลงคะแนนกันแล้วมาดูว่าใครที่ได้คะแนนจากเรา2ใน3คนนั้นก็เป็นผู้ชนะดีมั้ยครับคุณป้า
4: ดีค่ะ
1: ชิม
0: ถ้าอย่างนั้น
3: ชิมให้ก่อน
0: เริ่มจากของป้งก่อนดีกว่า
3: ได้เลยครับเชิญครับคุณป้าครับ
0: แม่เอาก่อนเลยค่ะคําใหญ่ๆสิครับคุณแม่
3: เชิญครับ
0: นี่นะคะชิ้นนี้เลยนะคะ
3: ฮะอร่อยยังครับเป็นไงครับ
0: 10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม
5: โอ้ยโป๊ะแท้ออกแล้วไงคือฝีมือมันคนละชั้นกันนะคุณถ้าอย่างนี้เนี่ยคุณอิงก็ต้องเลี้ยงข้าวผมแน่นอนชนะชัวร์ฮึ่มฮ
3: ึ่ม
5: ฮึ่มอร่อยไหมครับคุณหมอ
3: ปวดฟันมากนี่ไม่ใช่ขนมชั้นธรรมดาธรรมดานะเป็นขนมชั้นวางหนังสือแน่ๆแข็งมาก
5: แม่ยกนิ้วโป้งแบบนี้ชัวอร่อยชัว
1: ๆฝีมือตกไปมากเลยนะโป้งนะ
5: โอ้โทษนะครับ
0: โอ้ได้นะแม
5: ่แต่ยังไงผมก็มั่นใจว่าของผมเนี่ยชนะคุณแน่นอนเชิญเชิญชิมของคุณอิงดีกว่า
0: ถ้าอย่างนั้นของอิงนะ
3: ได้เลยครับขออนุญาตครับคุณป้า
2: คะทั้งคำเลยก็ได้นะคะ
5: เป็นไงพี่ป้าคือไม่ถึง10คะแนนแน่นอนใช่ไหม
0: ใช่
5: เห็นไหมบอกแล้วชนะชัว
0: เพราะว่าเขาได้20คะแนนเต็ม20คะแนนเต็ม20คะแนนเต็มอร่อยมากเลยอ่ะ
5: เป็นไงครับคุณหมอ
0: เป็นไง
5: คะแข็งกว่าของผมใช่ไหมครับ
3: นี่ไม่ใช่ขนมชั้นธรรมดาแล้วเนี่ยแต่มันเป็นขนมฉันรักเธอสุดยอดมากน้องพี่ love you เอาไปเลย
5: เอ้ยแม่ให้นิ้วโป้งแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องลงแบบนี
1: ้ยอดเยี่ยมไปเลย
5: สองนิ้วเลย
2: ขอบค
0: ุ
2: ณค่ะ
0: นี่อิง
5: ผมว่าแม่ต้องเป็นนิ้วล็อกแล้วแหละยกอย่างนี้นานอ่ะงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปตามนักกายภาพก่อนนะครับหมอครับไปก่อนนะครับ
2: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไหนไหนเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะฮะแพ้จะต้องเลี้ยงข้าวฉันใช่ไหมทุกคนคะไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวอิงจะซื้อเผื่อทุกคนนะคะ
0: อุ้ยดีจ้ะดีนี่อิงจ๋าพี่ว่านะฝีมือดีขนาดนี้ขายดีแน่นอนเลย
3: ก็จริงเหมือนกันนะงั้นเอางี้ดีกว่าพี่สั่งขอจองไว้ล่วงหน้าเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะได้เอาไปเลี้ยงให้น้องๆที่โรงพยาบาล
2: ได้ค่ะ
3: นะครับคุณป้าครับถ้างั้นเดี๋ยวผมต้องขอตัวไปทำธุระก่อนนะครับครับ
2: ค่ะ
0: คุณหมอจะไปแล้วเหรอคะ
3: ครับ
0: มาบ่อยๆนะคะนี่ค่ะกุญแจห้องแต่ว่าไม่ต้องเอากุญแจก็ได้เพราะว่าคืนนี้นอนที่นี่ก็ได้นะคะ
3: เอาไปสิครับ
0: เอาได้เหรอคะคุณหมอคุณแม่อยู่ค่ะ
3: ลานะครับคุณป้าครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: ไปกันนะครับ
1: มาเที่ยวบ่อยๆนะคะ
3: แน่นอนครับคุณป้าครับ
0: แน่นอน
3: คร
0: ับ
3: ไม่เป็นไรไว้โอกาสหน้าครับไปละครับเจอกันโป้งครับ
5: ขนมชั้น
3: ครับผมของชั้นครับ
2: ของชั้น
5: อ๋อขนม
2: ขนมชั้น
5: ครับ
0: พอแล้วกินกันไหม
2: ทุกคนค่ะงั้นเดี๋ยวอิงขอเตรียมตัวไปซื้อของมาทำขนมก่อนนะคะขอตัวก่อนนะคะ
1: หนูอิง
2: ค่ะ
1: มือหนูเป็นอะไรอ่ะป้าเห็นหนูนวดตั้งแต่ทำลูกชุบแล้ว
2: ปวดมือค่ะคุณป้า
1: อย่างนั้นป้องไปช่วยหนูอิงถือของนะลูกนะ
2: ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะหนูถือไว้
5: ค่ะไม่เป็นไรก็คือแบบว่าถือว่าเป็นโปรโมชั่นพิเศษเสริมด้วยสำหรับคนแพ้ก็เดี๋ยวผมมาช่วยคุณถือก็ได้โอเคคุณหยวน
2: ไปบ้านนะคะ
0: จ
2: ้
0: า
2: เฮ้ยประตูเปิด
5: ทางนี้ครับคุณอิง
1: แม่ว่าคู่นี้เขาเหมาะสมกันดีนะถ้าแม่ได้หนูอิงมาเป็นลูกสะใภ้นะอุ้ยแม่คงจะนอนตาหลับเลย
0: แม่ถ้าหนูได้คุณหมอแม่จะนอนตายตาเหลือกเลยนะเขินนะแม่เขินนะเขินคุณหมออ่ะ
1: มาชาแนลดีกว่า
6: แม่แม่แม่แม่แม่ป้องได้พันกล้วยมาแล้ว
1: โหเอามาทั้งต้นเลยเหรอ
6: แน่นอนครับผมก็ขายทั้งต้นเนี่ยมันได้ราคาดีกว่าไงแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยช่วงนี้ต้นไม้ด่างกำลังฮิตด้วยป้องก็เลยกะจะเอามาขายมาหารายได้เสริม
1: โหช่วงนี้มีแต่คนขยันหารายได้พิเศษเออดีดีเอ๊ะนี่มันกล้วยตาลีนี่นะไม่ใช่บาง
6: แม่ไม่ได้อยู่วงการกล้วยแม่ไม่รู้หรอก
1: โอ้ยถึงฉันไม่ได้อยู่ในวงการนี้แต่ฉันก็ดูออกนี่มันกล้วยตาลีชัดชัดไม่เห็นมีใบด่างสักใบนึงเลย
6: เรื่องด่างเนี่ยไม่ใช่ประเด็นเลยแม่ไม่เกินชั่วโมงด่างแน่นอน
1: ทำไงวะ
6: นี่ไงสเปรย์สีขาวแม่แม่อยากด่างตรงไหนเนี่ยบอกป้องได้เลยนะเดี๋ยวป้องจัดให้แล้วนี่นะขนาดป้องโพสต์ขายไปแบบยังไม่ได้ลงรูปนะแม่คนยังสนใจแล้วเลย
1: นี่นี่นี่แกจะหลอกลวงเขาไม่ได้นะเว้ยแกไปลบโพสต์ไปขายของออกเลยและอีกอย่างแกรู้ไหมคนโบราณเขาถือว่าต้นกล้วยตานีนี่มีผีตานีสิงอยู่แกจะมั่วๆไม่ได้นะเว้ย
6: โอ้ยป้องไม่เชื่อหรอกป้องไม่ใช่คนหัวโบราณ
1: พูดกับแกแล้วปวดหมองเว้ยไปนอนดีกว่าเล็ก
6: เอาไม่ไปทางเนี้ยเออเว้ยมันด่างตรงไหนดีวะเนี่ยไหนดูดิตรงไหนดีนะเฮ้ยอะไรแบบวะขี้ตาปะวะไม่มีนี่วะตาฝาดด่างตรงไหนดีนะไม่ใช่ละอะไรวะเนี่ยตาไม่น่าฝาดวะช่างมันฮะเฮ้ยสามรอบไม่ใช่แล้วไม่จริงหรอกมั้งที่แม่พูดอ่ะไหนวะแม่ไหนบอกไปนอนไงเดี๋ยวค่อยกวนป้องน่ะแม่ป้องใช้สมาธิอยู่แม่

0: ิตาเล่หรือผีตานีวะเนี่ยเอ้ยผีตานี
1: ฉันเป็นผู้หญิงต้องเรียกว่าผียายนี
0: เอ้ยผมขอโทษผมไม่ได้มีเจตนาจะทำอะไรครับผมแค่จะทำลายต้นไม
1: ้แต่ขโมยต้นกล้วยฉันอย่าอยู่เลย
0: ผมขอโทษ
1: ไม่ต้องขอโทษเจอดีนะ
2: โถสมน้ำหน้าไอ้ป้องเอ้ยไอ้ตัวแสบขโมยต้นกล้วยฉันมาได
3: ้โอ้ยโชคดีนะลูกเกือบด่างไปแล้วไม่ล่ะโอ้ยไม่ต้องด่างแม่ด่างคนเดียวนะลูกนะ
4: พี่ก้านะพี่ก้าหลอกกันได้ลงคอ
2: เออช่วยไม่ได้ก็แกไปแอบตัดต้นกล้วยฉันมาทำไมอ่ะ
4: ก็กล่าวว่าถ้าขายได้เนี่ยก็จะแบ่งเงินให้ซะหน่อยนี่ผมอุตส่าห์ต่อยอดผลผลิตให้เลยนะเนี่ยมองทำไมอ่ะไม่เชื่อป้องเหรอ
5: ใช่
6: คุณเองยังปวดมืออยู่คุณยังปวดมืออยู่เหรอครับ
7: หน่อยอะขยับไม่ค่อยได้ใส่ทั้งขนมได้
4: ถ้างั้นให้ป้องช่วยทำไหมครับช่วงนี้ป้องกำลังหารายได้พิเศษอยู่พอดีแล้วก็ขนมลายด่างกำลังมาด้วยน่าสนใจนะ
7: ขนมลายด่าง
4: ใช่นะ
7: ไม
4: ่
7: เคยได้ยินเลยอะ
6: มีด้วยเหรอขนมลายด่าง
4: ก็เหมือนต้นกล้วยไง
6: อะไรด่างๆที่ขายดีหมด
4: แน่นอน
6: งั้นปากซอยมีหมาไอ้ด่าง
4: ไม่เอา

0: งไหนวะ
1: อยู่นี
2: ่โอ้ย
3: โห
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
4: เอ้าจ
2: โจ้สวัสดีครับ
4: เป็นไงบ้างไงเนี่ย
0: โจ้อยู่แล้วเหรอ
1: มาซื้อกล้วยด่างที่โพสต์ไว้ไม่รู้ใครโพสต์ไว้เหมือนกันนะครับ
2: ต้องเองครับแต่ว่ามันไม่ด่างแล้วนะครับพี
3: ่ยังอีก
2: ยังไม่ด่างเหรอ
3: ยังไม่เลิกพูดอีก
4: โจ้
1: คร
4: ับ
1: ผม
4: มาก็ดีเลยมันรู้ใจจริงๆเลยนะเนี่ยคือข้อมือฉันอ่ะมันเหมือนมันติดอ่ะแล้วก็มือชาขยับไม่ค่อยได้เลยอ่ะ
1: ไปทำอะไรมาครับเนี่ย
4: ไปทำอะไรมาหรอทำขนม
1: ใช่ครับทำขนมทำเยอะเลยสิถึงมีขนาดนี
4: ้ทำเยอะมาก
1: เนี่ยเราสามารถบริหารกล้ามเนื้อได้นะโดยการบริหารข้อมือใช้อุปกรณ์แค่เล็กน้อยนิดเดียวเองแต่จะสอนยืดเหยียดก่อนนะลองกำมือดูอย่างนี้ชิมชี้มากำแล้วทีนี้ดันข้อมือลงถ้ารู้สึกให้ผ่อนลงนิดนึงแล้วค้างไว้แค่นั้นแหละแล้วทำลองทำอีกข้างนึงนิ้วโป้งกล้ามดัน
2: พี่กายอย่าผ่อนพี่อย่าผ่อนอย่าผ่อน
3: ใช่สิครับผม
4: ใช่ไอ้ดีขึ้นโอเคอย่างนี้ได้เหร
1: ออืมใช
4: ่ทำทุกวัน
1: ทำทุกวันค้างไว้10ถึง15วินาทีแล้วก็พักแล้วก็ทำ3
4: ก็ดีขึ้นนะขอบคุณมากนะโอ้โห
3: เยอะเลยไหนไหนไหนไหนตัวลองกำแบบกี้สองมือแล้วก็กำนี้ดิเฮ้ยเหมือนโดเรมอนเลยเว้ย
1: เอาของวิเศษเลย
4: ดีขึ้นมากอ่ะโจ้คือเมื่อกี้ยังชาอยู่เลยแต่ว่ามันเหมือนช่วยได้เนาะ
1: ใช่ครับ
4: ขอบคุณมากเลยนะ
1: มีอีกท่านึงท่ายืดลองแบมือขึ้นมาดันมือเข้าหาตัวเองดันปลายนิ้วเข้าหาตัวเองรู้สึกตึงบริเวณนี้ไหมใช่หรือรู้สึกถ้ารู้สึกว่าปวดตรงนี้ด้วยดัดนิ้วเดียวก็ได
4: ้โอ้
2: ต้องดัดจนมาถึงแขนเลยไหมครับ
3: โอ้โห
1: ทำได้กายกรรมเหรอครับ
3: ทำได้ไหมเฮ้ยอยากดู
2: ป้องกันไม่ได
1: ้ค้างไว้10ถึง15วิเหมือนกันทั้งสองข้างเราทำอีกข้างนึงดันมือเข้าหาตัว
3: ตึงตึงตึงตึงตรงแขน
1: ลำสักหน่อยไหมพี่
3: เต้โอ้ยไม่ใช่ตรงนี
1: ้โอเคถ้าต่อไปนะครับเป็นการบริหารใช้อุปกรณ์เล็กๆน้อยๆอย่างแรกเลยจะมีลูกบอลจะนิ่มหรือจะแข็งก็ได้นะครับลูกสนุกก็ได้นะเอามากำแล้วก็แบ
4: ะบอลนี่มา
3: เอาอันนี้ไปก็ได้มันกลมๆกัน
2: บอลนี
5: ่เอาให้หมดเลย
4: เอาอัน
3: อ๋อเหร
2: ออ่ะพี่ก
1: ็วางไว้ที่มือแม่มือลองกำค่อยๆบีบลงไปค้างไว้1 2 3ค่อยๆผ่อน
3: กำแน่นไหมกำแน่น
1: กำแน่นเลยแล้วก็ค่อยๆผ่อนลองเปลี่ยนข้างอีกข้างนึงกำมืออ
3: ย่างนี้ต้องทำกี่ครั้งคร
1: ับ ค่อยๆผ่อนสัก10ถึง15ครั้งครับทำเป็นเซต3เซตก็ได
3: ้
1: ครับเช้าเย็นได้เลย
3: หนึ่งอย่างนี้
1: ใช่กล้าม
3: แล้วก็ปล่อย
1: แล้วก็ผ่อนเหยียดออกมาเลยเหยียดออกมาเลยใช่แล้ว
5: ไม่เป็นไรครับเล็กลูกครับ
1: โอเคท่าสุดท้ายเหมือนเราซักผ้าเลยใช้อุปกรณ์แค่เป็นผ้าคุณหนูที่บ้านก็น่าจะมีหรือจะบิดเสื้อตัวเองก็ได้นะจับอย่างนี้นะครับบิดตรงกันข้าม1ที่2ที่ทำที
3: ่ก็ได้นี่พี่เรา
1: ได้ครับ
3: ได้ใช่ไหม
1: สี่ที่ได้ครับห้าที
3: ่จะได
1: ้หกที
3: ่โอ้ยจะบิดไปถึงไหนนี่ไหลจะหลุดแล้ว
1: เจ็ดที่แปดที่สิบที่ทีนี้สลับข้างบิดในตรงกันข้ามกันบ้างหนึ่งสองสาม
4: ยังไม่ได้มีท่าหนักขนาดนี้ด้วย
1: หก
4: ท่าทิศเอง
1: ก็
3: คือได้กล้ามเนื้อตรงนี้
1: ใช่แล้วครับ
4: ใช่ได้บอกเขาเนี่ยนะเจ้าจะทำให้ฉันสองคน
5: นี่คุณดีเป็นง่อยป่ะครับเนี่ย
3: จับนี่ดิจับกลมๆเหมือนอย่างนี้ก็ได้เนี่ย
4: อ๋ออย่างนี้เหรออ๋ออย่างนี้ไม่ได้เหรอคะ
3: ไม่ได้นี่จับกลมๆเหมือนว่าเขาเรียกอะไรนะผ้าทิพย์ผ้าทิพย์อะไร
1: ผ้าทิพย
3: ์ใช่ไหม
1: ใช่แล้ว
4: สวยหน่อยใช่ไหมคะอย่างนี้ใช่ไหม
2: แต่ถือว่าดีมากเลยนะครับมีแค่ผ้านี่ก็กายภาพบำบัดได้แล้ว
1: ใช่ครับแต่บิดแค่ผ้านะครับหน้าไม่ต้องบิดไปด้วยนะคร
4: ับ อ๋อเหรอฉันหน้าบิด
2: ฟิลมันมาน
1: ี่ก็เป็นสี่ท่าง่ายๆเห็นไหมท่ายืดท่ายืดแล้วก็ลูกบอลแล้วก็ท่าบิด
4: มันง่ายมากเลยนะจ๊อ

0: ใช่ครับ
1: แค่ท่านเฮ้ยมันมีประโยชน์มากเลยนะเดี๋ยวฉันจะไปบอกเพื่อนทั้งบ้านทั้งหมดให้ทำตามท่านี้ดีกว่า
0: ใช่ครับทั้งบ้านได้มาทำขนมด้วยเลย
1: ดีดีดีขอบคุณนะ
0: ครับ
2: อ้าวโอเคเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วนะจะได้เอาต้นกล้วยกลับทันทีไปก่อนไปป้องตกใจเลยโจ้ตกใจใคร
0: ตกใจพี่นะครับ
2: พี่ไม่รู้เหรอเนี่ยคนไหนตกใจจับทำผัวหมดนะไปก่อนนะ
1: บ๊ายบาย
2: โอเคเดี๋ยวไปขโมยต้นกล้วยอีกนะ
3: จ้าอยากเป็นกล้าด่างไหม
1: ดีดีดีกลับบ้านไปก็ได้ทำท่านี้ตลอดเนาะไหนลองทำซิ
0: เอาผ้าเอาผ้าเอาผ้า
3: เออทำไม่เอาเดี๋ยวจะเป็นผ้าด่าง
1: ป้องห่อผ้ามา
4: เล่นได้เลยนะครับผม
1: ลองทำ
3: ขอลอง
1: ร้องสิ
4: ครับผม
1: คุณร้อง
4: ครับผมก็ติดเต้นครับ
0: สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาเป็นการบริหารกล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับเดี๋ยวผมขอถามพี่ๆก่อนเลยว่ากรณีกล้ามเนื้อเล็กพี่ๆรู้จักไหมกล้ามเนื้อมัดเล็ก
5: นี่แหละครับที่ผมอยากจะรู้ก็เลยสงสัยเนี่ยอยากจะถามโจดูว่ามันเป็นส่วนไหน
0: ใช่ครับกล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับเป็นการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นเราขยับมือ
5: ขยับมือ
0: ใช่เราหยิบจับเกาะเกี่ยวดี
5: เรียกว่าก้อนอะไรนะ
0: กล้ามเนื้อมัดเล็ก
5: อ๋อพี่เข้าใจผิดนึกว่าแหนมมาเป็นก้อนเนื้อเล็กๆมัดนึง
4: ไอ้นั่นมันแหนมตุ้ม
5: เลยแต่เขาไม่ใช่มัดเนื้ออย่างนั้นใช่ไหม
0: ไม่ใช่พี่เหมือนมันหิวนะพี
5: ่เรียบปาก
0: กล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับทำหน้าที่ในการเกาะหยิบจับเกาะดีด
5: นั่นนี่เหรอ
0: ใช่ครับพวกนี้เลยทำให้เราเกี่ยวเกาะ
5: กล้ามเนื้อมัดเล็ก
0: ใช่ครับโดยปกติแล้วเราจะไม่ค่อยมีการฝึกกันเพราะว่ามันไม่ได
5: ้ละเลยมันไป
0: ใช่ครับเราวันนี้เราก็แค่ยืนหรือว่าแค่ถือของแค่อะไรอย่างนี้เราไม่ได้สนใจในการฝึกที่ว่าต้องตั้งใจฝึกเลย
5: ใช
0: ่ใช่ครับซึ่งมันสำคัญยังไงในการเราหิ้วของหรือเวลาเราจะล้มเราเกี่ยวอะไรไว้สักอย่างนึงทำให้ร่างกายสามารถอยู่ได้ไม่ล้มหัวกระแทกลงไป
5: อ๋ออันนี้คือประโยชน์ของกล้ามเนื้อมัดเล็ก
0: ใช่แล้วครับ
5: ถ้าล้มปั๊บเอ้ยฟัน
0: ใช่แล้ว
5: มาอยู่นี่แหละ
0: ใช่แล้วครับอันนี
5: ้เก่งนะ
0: สุดยอดพี่อีกอย่างนึงที่สำคัญที่สุดคือเวลาเราไปช้อปปิ้งกับสีภรรยา
5: แล้วช้อปปิ้งแปลว่าอะไร
4: ฮะช้อปปิ้งก็หมายถึงว่าพอดีมันมีจานร้อนๆแล้วเราก็ปิ้งไป
5: โอ้ยนึกว่าอาศัยได้คุยพี่โจ้ดีกว่าปอเลยพี่โจ
0: ้เวลาเราช้อปปิ้งให้ภรรยานะครับเราก็ถือของและถือได้นานๆช้อปกันเต็มเลย
5: ยิ่งจีบกันใหม่ๆถือ 3-4 ถุงไม่อยู่เดิมอย่าเนี่ยพอถุงเดียวเออถือเองสิ
0: ความในใจ
4: แบบของเข้าบ้านอยู่ทุกวันอยู่นี
0: ่โอเคเป็นประโยชน์ของกล้ามเนื้อมัดเล็กป
5: ้
0: องกันการบาดเจ็บแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันโอเคเราจะมีแค่ท่าง่ายๆเลยนะครับสมมติเรามีโต๊ะหรือว่าเราอาจจะยืนทำนี้ก็ได้เราแค่อย่างนี้สมมติเราโต๊ะเราเอาแขนไว้บนโต๊ะใช่ไหมครับกำมือนะครับเรากระดกข้อมือขึ้นมาแค่นี้เราค้างไว้กระดกข้อมือขึ้นมากระดกข้อมือ
5: ข้อมือ
0: แค่ข้อมือนะครับกระดกข้อมือเราค้างไว้หรือถ้าเกิดเรามีดัมเบลหรือขวดน้ำเราใช้ได้เหมือนกันกระดกขึ้นมา
5: แค่นี้ก็มีผลแล้วเหรอ
0: ใช่ครับแค่นี้เองหรือว่าถ้าเกิดเราอยากทำจริงๆในข้างนอกครับเราแค่วางไว้ข้างลำตัว
5: ข้างลำตัว
0: ทีนี้กระดกข้อมือขึ้นทำได้ไหมนั่นแหละครับกระดกข้อมือขึ้น
5: แค่นี้
0: ใช่ครับแขนไม่ต้องโก่งนะไม่ต้องยกขึ้นมาเลยแค่กระดกข้อมือขึ้นมา
5: อ๋อแค่นี้ก็เป็นการดูแลกล้ามเนื้อเล็กๆ
0: ใช่ครับกระดูกข้อมือขึ้นแค่นี้เองเข้าหาตัว
4: มันเป็นกล้ามเนื้อเล็กๆที่เราละเลยมันนะ
0: ใช่ใช่ครับใช่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยฝึกกันเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องเอาไปใช้อะไร
4: จริงๆว่าเรายังมีส่วนเนี้ยที่เรายังต้องดูแลมันอยู่
0: ใช่แล้ว
5: พี่โจ้แล้วกรณีเราไม่มีการฝึกอย่างเงี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ
0: คือมันไม่มีข้อเสียอะไรครับแต่ถ้าเกิดเรามีเราก็จะมีข้อได้เปรียบหรือข้อดีมากกว่าใช่แล้วอย่างที่ผมบอกว่ามีความสามารถในการหยิบจับเกาะอะไรได้ดีกว่าคนอื่นที่เขาไม่ได้ฝึกกันใช่ครับ
5: เหมือนกับเราฝึกให้ออกกำลังกายครับผม
0: ใช่ครับเพื่อที่จะให้ออกกำลังกายทั้งตัวแข็งแรงทั้งตัว
5: ครับ
0: ครับ
4: แล้วอีกท่านึงส่วนที่ท่าที่จะได้นี่เราต้องทำประมาณเท่าไหร
0: ่เอาลืมเลยครับทำสัก10ครั้งนะครับหรือถ้าเกิดมีน้ำหนักอาจจะทำน้อยกว่านั้นก็ได้เรามือจินตนาการจับดัมเบล
4: ไ
0: ว้ก็ได
4: ้ทนได้
0: ใช่แล้วครับ
4: ประมาณนั้นใช่ไหมครับ
0: เบื้องต้นก็10ครั้งนะครับ3เซตนะครับ อย่าลืมพักระหว่างเซตด้วยอีกท่านึงเราแค่คว่ำมือลง
4: คว่ำ
0: มือลงสมมติว่าเราวางไว้บนโต๊ะหรือว่าเราจะทำอย่างนี้ก็ได้นะกระดกมือขึ้นค่อยๆปล่อยลง
5: ค่อยๆปล่อย
0: กระดกมือขึ้นค่อยๆปล่อยลง กระดกมือขึ้นค่อยปล่อยลงสมมติถ้าเกิดเราถือขวดน้ำหรือเราถือดัมเบลมันก็จะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมากกว่านี
5: ้อ๋ออย่างนี้ถ้ากรณีเราไม่มีขวดน้ำไม่มีดัมเบลเราขี่มอไซค์ได้ไหมเขาบิดมือขึ้นบิดมือลง
0: ค่อยๆบิดได้เดี๋ยวความเร็วเกิน
4: ได้ได้ได้ประโยชน์ด้วยครับสามารถบิดกลับชลบุรีได้เลยครับ
5: ยังไม่กลับกรุงเทพก่อน
0: ก็ได้เหมือนกันครับได้อย่างนั้นแต่ที่ผมบอกว่าอันนี้ก็คือการฝึกเพื่อที่จะบิดมอไซค์ด้วยก็ได้พี
5: ่อ้าวพี่โจเคิร์มใหม่เลยคน
0: ขับรถไกลๆต้องบิดค้างไว้เลยนะพี
5: ่ครับและท่าต่อไป
0: อย่าลืมทำ10ครั้งเหมือนเด
5: ิ
0: ม
5: 10ครั้งเหมือนเดิม
0: ใช่แล้ว
4: มีทั้งหงายและคว่ำนะ
0: ใช่แล้วครับอันนี้ผมขอมีอุปกรณ์นิดนึงครับผมแจกให้พวกพี่ไปแล้วก็คือลูกบอลนะครับจะเป็นบอลแข็งๆหรือบอลนิ่มๆก็ได้นะครับหรือใครที่
5: อันนี้เป็นลูกอะไรครับลูกนิมิต
0: วัดไหน
5: ผมนิมิตผมฝันว่าเจอลูกหินเนี่ยอันนี้เน
0: ี่ยใช่ใช่แล้วพี่
5: เอามาทำอะไรพี
0: ่อ๋อเอามาใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเหมือนกัน
5: พูดเป็นเล่นมันก้อนนี่นะแข็งๆนี่นะ
0: ใช่ครับเดี๋ยวผมจะให้พี่บีบให้แตกเดี๋ยวผมจะให้พี่บีบให้แตกเลย
5: ไม่ใช่ใคร
0: เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กอย่างที่ผมบอกว่าเดี๋ยวผมทำให้ดูแต่จะเป็นการบอกว่ากล้ามเนื้อมัดเล็กนี้ทำหน้าที่ในการกำเกาะเกี่ยว
5: บีบ
0: ทุกอย่างเลยที่เป็นนิ้วที่มือเราสามารถทำได้แต่สำหรับใครที่ไม่มีลูกบอลหรืออะไรอย่างนี้มีผ้าก็ใช้ได้แล้วนะครับผ้าเราเอามาม้วนให้เป็นกลมๆสักนิดนึง
5: แค่
0: พ
5: อต้องมีซาวด์สิคร
0: ับแค่พอแท้แท้แ
4: ท้แท้แท้มายากรเดี๋ยวลูกพิราบออกมา
5: เนี่ยพี่โจจะเล่นมายากรปล่อยลูกพิราบดึงออกมาเด็ด
0: ผมไม่มีหมวกเลยพี
5: ่เอายังไงทำยังไงครับพี่โจ
0: โอเคก็แค่ม้วนนะครับให้เป็นก้อนกลมๆแค่ขนาดพอดีมือขนาดนี้
5: อ๋อแทนก้อนหิน
0: ใช่ครับใช่แทนก้อนหินถ้ามีก้อนหินมันจะบีบไม่ค่อยลงใช่ไหมหรือถ้าเกิดมีก้อนที่เป็นลูกบอลนิ่มๆลมๆเงี้ยครับมันจะบีบลงทีเราแค่เอาไว้อย่างนี้แล้วก็ใช่ครับถ้าเกิดเรามีโต๊ะก็วางไว้โต๊ะได้นั่งทำไปเลยใช่ครับแล้วก็แค่บีบออกแรงบี
4: บ
0: ครับแล้วก็คลายออก
4: คลาย
5: สักกี่วิ
0: สักสองวิก็ได้ครับหนึ่งสองคลายเหมือนเราบริจาคเลือดเลยครับ
4: อย่าง
0: น
4: ั้
0: น
4: เลย
0: ที่บีบแล้วก็คลายบีบ1 2คลายนี้เลยนะครับสำหรับทำอย่างนี้ครับสัก10ครั้งต่อข้างสัก 3-4 เซตก็ได้นะครับ
4: คร
0: ับและท่าสุดท้ายนะครับจะเป็นการใช้ผ้าคุณหนูนะครับที่บ้านน่าจะมีกันทุกคนนะครับ จะเป็นผ้าคุณหนูเป็นเสื้อที่ใช้แล้วหรือเป็นอะไรก็ได้นะครับสำหรับเราครับผู้ชายมือใหญ่นิดนึงนะครับเราอาจจะทบผ้าคุณหนูให้มีขนาดพอดีมือที่สามารถกำรอบได้นะครับจินตนาการว่าถ้าเกิดเราไม่มีนี้เราซักผ้าก็ได้นะพี่ได้เหมือนกัน
5: โอ้ไม่ต้องจินตนาการซักให้เมียทุกวัน
4: เป็นคนมีน้ำใจ
0: หัวเราะแห้งเลยพี
5: ่เอามาทำไมกรรมอย่างนี
0: ้กรรมอย่างนี้นะครับ เหมือนเราบิดผ้าเลยบิดเนี่ยแค่บิดแค่นี
5: ้
0: นับหนึ่งเนี่ยคลายอีกทีหนึ่งบิดนับสอง
5: แค่นี
0: ้ครับบิดนับสามบิดนับสี
5: ่น้ำตาจะไหลนึกถึงเมียเลยเมื่อใช้เราเนี่ยเขาเป็นกุศโลบายหลอกให้เรา
4: ไม่น่าเชื่อว่าการซักผ้าแล้วบิดผ้านี่มันมีประโยชน์อย่างนี้
0: ใช่แล้วเราแค่บิดแค่นี้นะครับเราลองดูว่าเราบิดนี้เราบิดเข้าหาตัวใช่ไหมด้านซ้ายบิดเข้าหาตัวใช่ไหม
5: ทีนี
0: ้เราเปลี่ยนบ้างเป็นบิดออกบ้างใช่บิดออกบิดออกบิดออก
5: อันนี้พี่โจคิดเองหรือเป็นวิชาการ
0: มีประยุกต์บ้างครับ
5: ใช่ครับหนังใส่เมียโดนเมียใช้ประจำ
0: เพราะว่าเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ที่บ้านง่ายๆเลยนะครับไม่จำเป็นจะต้องซื้อเลยเพราะเรามีอยู่แล้ว
4: แล้ว
0: โอเคครับ
4: แล้วมันได้ประโยชน์ด้วยเนาะ
0: ใช่
4: เราวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณโจอีกที่เพิ่มให้ความรู้แล้วก็สามารถไปพนวกใช้กับงานบ้านได้ด้วย
0: ครับก็เป็นท่าง่ายๆครับแค่ไม่กี่ท่าเองนะครับ
5: แล้วคนวัยรุ่นพวกพี่เนี่ยส่วนมากนิ้วนี่จะมีปัญหาเรื่องนิ้วล็อก
4: คร
5: ับ วันนี้พี่โจก็มาสอนให้พวกเราและก็คนดูทางบ้านนะครับได้ประโยชน
0: ์ครับ
4: ขอบคุณพี่โจมากเราสองคนก็ขอบคุณ
5: ครับ
4: ครับผม
5: ขอบคุณโจคร
0: ับอย่าลืมกลับไปทำกันนะครับ
4: ครับผม

0: ัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคุณแม่นิน่าครับ
1: สวัสดีคุณพ่อบอยด้วยนะคะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ
2: พ่อแม่สู้สู
1: ้รายการ Variety Talk Show นะคะที่จะมาร่วมสร้างความมั่นใจความเข้าใจและก็นี่สร้างขวัญและกำลังใจโอ้ฟังดูเรื่องยิ่งใหญ่
0: ขวัญกำลังใจเนี่ยสำคัญมากๆเลย
1: วันนี้เราจะมีประเด็นหนึ่งค่ะที่น่าสนใจมากๆเลยพี่บอยคะ
0: ประเด็นอะไรนี่นา
1: เคยมีไหมระหว่างทำงานอยู่แล้วมีอยู่ดีๆลูกมาอยู่ใกล้ๆมาทำโน่นแตกนี่หกเราเรียกว่าพฤติกรรมที่เรียกร้องความสนใจ
0: นี่ต้องบอกว่าเป็นวาระแห่งชาติครับ
1: เหมือนกันเนาะใช่ไหมหลายๆบ้านเจอแล้วก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรนะคะและแน่นอนค่ะวันนี้เราจะมี5ครอบครัวเช่นเคย
0: ใช่แล้วครับที่จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนและมาเรียนรู้ในเรื่องลูกเรียกร้องความสนใจกันพบกับทั้ง5ครอบครัวได้เลยครับคราวนี้เรามาฟังตัวอย่างเรื่องราวของทั้ง5ครอบครัวหน่อยมั้ยครับ
1: ใช่แล้วมียกตัวอย่างแล้วกันเนาะ
0: ยกตัวอย่างกันนะครับว่ามีเรียกร้องความสนใจแบบไหนบ้างพ่อแม่ครับ
1: เชิญครับผม
3: โดยเฉพาะระหว่างวงสนทนาระหว่างผู้ใหญ่อะค่ะคุยเรื่องงานกับติดพันอยู่เนี่ยค่ะเขาก็จะเข้ามาอยู่ในวงสนทนาค่ะแล้วก็มาเรียกร้องความสนใจว่าเขาอยากได้ไอ้นู่นไอ้นี่อย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆเรารู้ว่าเขาเรียกร้องความสนใจเราก็เลยบอกว่าคุยตรงนี้เสร็จก่อนนะบางครั้งเขาไม่ยอมเขาจะเริ่มเสียงดังมากขึ้นเสียงดังภายในวงสนทนาค่ะจนบางครั้งเราไปต่อไม่ได้เราก็ต้องหันมาสนใจเขาน
1: ะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างว
0: ่
1: าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่เวลาคุณพ่อคุณแม่หาทางแก้ไขเนี่ยม
0: ัน
1: แก้ไขถูกต้องหรือเปล่าและทางที่ถูกต้องควรจะเป็นยังไง
0: ใช่แล้วครับพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจจะเป็นปัญหาเพราะลูกเข้าใจยากหรือพ่อแม่เข้าใจผิดวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาชี้แนะให้กับเราขอต้อนรับคุณหมอจอยครับ
4: คุณหมอใจดีของเราวันนี้นะครับแพทย์หญิงพรชนกวรรธนากรหรือคุณหมอจอย
5: ค่ะจริงๆคุณหมออยากจะบอกว่า เวลาเด็กเขามีพฤติกรรมอะไรสักอย่างนึงนะคะเขามีเหตุผลของเขานะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะบอกว่าเขาเข้าใจยากทำไมทำอย่างนี้ทำไมทำอย่างนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราลองดูดีๆเขามีเหตุผลที่ซ่อนอยู่นะคะอย่างเรื่องที่ลูกชอบทำพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจเนี่ยค่ะส่วนนึงเนี่ยก็คือเป็นเพราะว่าเขาต้องการความรักคุณพ่อคุณแม่บางท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะก็ที่เราดูแลเขาอยู่ทุกวันเนี่ยก็คือการให้ความรักแล้วนี่ทำไมยังไม่เข้าใจนะอะไรเงี้ยแต่เด็กเขาต้องการความรักที่ชัดเจนที่เป็นรูปธรรม
1: ค่ะ
5: ค่ะบางอย่างมันเป็นนามธรรมมากเกินไปที่เราคิดว่าเราให้เขาแล้วเนี่ยแต่เด็กเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจ
1: ค่ะ
5: ค่ะ
1: นะคะเอาละประเด็นนี้น่าสนใจค่ะและในช่วง Guessing Game นะคะเกมทายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างวันนี้เนี่ยพ่อแม่ของแต่ละครอบครัวจะไปอยู่ในสถานการณ์ด้วย
0: เพราะฉะนั้นเลยนะฮะ
1: ใช่เราก็จะให้คุณพ่อคุณแม่สมมติว่าถ้าครอบครัวนี้อยู่ในสถานการณ์นั้นเราจะถามคุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นให้ลองถ่ายลูกคนอื่นดู
0: สนุกดีครับ
1: นะคะใช่แล้ววันนี้เดี๋ยวเรามาดูเลยนะคะกับครอบครัวน้องใบหยกค่ะ
6: สวัสดี
7: ครับ
6: ชื่ออะไรครับ
7: น้องใบหยกครับ
6: ใบหยกอยู่บ้านกับใครบ้าง
7: แม่พี่
6: แล้วอยู่บ้านคุณแม่ชอบทำอะไร
7: ชอบเล่นเกม
6: แม่ชอบเล่นเกมอะไรคะ
7: เศรษฐี
6: อ๋อแล้วเราเคยเล่นไหม
7: ไม่เคยเลย
6: ใบหยกเคยเรียกร้องความสนใจไหมคะแล้วเคยมีคนไม่สนใจเราไหม
7: เคยครับ
6: แล้วเราทำไงคะ
7: มุดใต้ขามาก็เอาขาทับหนูต่อหนูก็ยิ่งหนัก
6: ทำไมหนักอ่ะ
7: ขาก็แม่ตัวโตนี
8: ่น้องคะเดี๋ยวแม่ขอคุยงานกับพี่เขาก่อนนะคะโอเคไหมลูกแล้วเดี๋ยวหนูค่อยมานะคะ
9: พื้นที่เยอะก็จริงแต่ว่า
8: เห็นที่ในห้องเหมือนกัน
0: นี่ฮะทีมงานของเราเข้าไปพูดคุยกับคุณแม่คือนั่งคุยกันเลยโดยที่ทั้งคุณแม่ทีมงานเนี่ยไม่สนใจน้องใบหยกตอนนี้น้องใบหยกก
8: ็
0: เลยต้องแดนซิ่งไปรอบห้องนะตอนนี
6: ้คุณแม่ก่อนเนาะใช่ไหม
0: นี่พยายามไปเกาะคุณแม่
6: อย่าเพิ่งกวนนะอย่าเพิ่งกวนนะ
0: ใบหยกอยู่นี่นะ
7: มามาค่ะซื้อของเล่นให
0: ้หน่อยอันนี้ถึงท่านออกเสียงแล้วฮะมามาซื้อของเล่นให้ใบหยกหน่อย
7: โอ๊ยน้องครับ
0: และนี่สถานการณ์ที่โรง รียนครับเมื่อสักครู่นี้ที่บ้านตอนนี้ที่โรงเรียนแล้วครับ
8: ใช่ใช่ใกล้กว่าแล้วน้องไม่ค่อยต้องซื้อค่ะ
0: นี่เวลาอยู่ที่บ้านนะฮะน้องมายกมีพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจนี่เห็นชัดเจนเลยคราวนี้มาอยู่ที่โรงเรียนบ้างคุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นคิดว่าพอมาอยู่ที่โรงเรียนน้องใบหยกยังจะเรียกร้องอยู่หรือเปล่าครับคุณพ่อครับ
10: ยังเรียกร้องอยู่ครับ
0: คิดว่าเพราะอะไรครับพ่อ
10: ก็น่าจะขอความรักจากคุณแม่ครับ
11: น่าจะมีเรียกร้องบ้างอะค่ะแต่อาจจะไม่เยอะเท่าที่บ้านนะคะเพราะว่าดูจากพฤติกรรมแล้วก็คืออยากให้แบบคุณแม่มาสนใจมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อาจจะไม่เยอะเท่าที่บ้านคราวนี้ครับอันนี้นอกจากคุณพ่อคุณแม่น้องใบหยกเองนะฮะคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องใบหยกอยู่ที่โรงเรียนถ้าคิดว่ายังมีพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจอยู่ยกมือครับนี่เหมาหมดเลย
1: เป็นเอกฉันท
0: ์ไม่มีแบบว่าค้านอะไรไว้เลยคือทุกอย่างเป็นเอกฉันท์หมดเลยนะครับเราไปดูกันว่าน้องใบหยกยังจะมีพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจที่โรงเรียนหรือเปล่าครับ
8: ไม่แกว่งได้ไหมอ่ะไม่แกว่งนะเดี๋ยวมาม่าเจ็บนะ
7: ไม่
8: แกว่งนะไม่แกว่งนะไปไหนไกลอย่าไปไกลนะคะ
12: พี่สาวเขา
8: เรียนที่นี่ค่ะทับหนึ่งค่ะ
12: แล้วพี่สาว
8: พี่สาวเขาอยู่ป.2ทับ2
0: 15นาทีผ่านไปไปนั่งแกว่งชิงช้าอยู่ใกล้ๆนะนี่ยังแกว่งอยู
8: ่ติดค่ะติดแต่ก็ไม่ถึงกับ
12: มาลา
0: เริ่มปีนเริ่มปีนครับ
8: กลับบ้านกันลูกปะ
0: อ้าวคุณแม่เรียกกลับบ้านโอ้ไม่ดี
1: ผิดพลาดกันหมดเลย
0: ไม่มีเกิดขึ้นครับ
1: ไม่มีเกิดขึ้นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์ของน้องอีกคนหนึ่งดีกว่า
0: ใช่แล้วครับไปดูสถานการณ์ของน้องเซฟกันครับ
13: สวัสดีค่ะ
12: ชื่อน้องอะไรคะ
13: น้องเซฟค่ะ
12: บ้านกับใครบ้างคะอ
13: ยู่กับแม่ยายแล้วก็น้า
12: คุณแม่หน้าตาเป็นยังไงอ่ะน้องเซฟ
13: หน้าตาธรรมดาค่ะ
12: แล้วคุณยายอ่ะคุณยายหน้าตาเป็นยังไง
13: คุณยายก็ทำกับข้าวบ่อยก็ฝ้าเยอะนิดหน่อย
12: น้องเซฟรู้จักเรียกน้องความสนใจไหมคะเคยได้ยินไหม
13: ไม่ค่อยได้กินเท่า
12: คุณแม่เคยไม่สนใจน้องเซฟปะ
13: ไม่มีค่ะ
12: น
13: ิดหน่อยค่ะอย่างคุณยายทอดปลาอยู่กำลังจะทอดปลาแล้วหนูบอกว่าอาม่ามาขอตังค์หน่อยอาม่าก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนทอดปลาให้เสร็จก่อนเดี๋ยวปลาไม่จะกินข้าวไหมอย่างเงี้ยพูดอย่างเงี้ยค่ะ
12: แล้วหนูทำไงอ
13: ่
12: ะ
13: พอยายกำลังทำกับข้าวอยู่ก็แอบไปล้วงกระเป๋าของยาย
12: ตอนน
13: ี้
12: คือหลังหมู่บ้าน
0: นี่ทีมงานเราก็ไปคุยอยู่เดิมครับนี่คุยกับคุณยายนะครับ
14: ก่อนไปเดี๋ยวคุยกับพี่ๆเขาก่อนเนาะ
0: คุณยายไม่สนใจน้องเซฟเนาะ
15: 50,000
0: น้องเซฟ50,000
14: พอดีถูกจับ
12: ว่าตัวต้องมา
13: อาม่า
0: น้องเซฟพยายามทุกวิถีทางฮะ
14: อ๋อคือจะต้องมาพับแล้วก็ค่อยมาห่อ
0: คราวนี้สถานการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนบ้างล่ะครับ
16: ปกติเลิกเรียนกี่โมงอะคะคุณยาย
17: เลิก5 โมงเย็นค่ะว่าอันนี้จะให้เรียนพิเศษ
16: มีอะไรอ่ะ
17: ต้องกลับบ้านแล้วก็ไม่ยอมทำแล้วก็เลย
0: ในสถานการณ์เดียวกันทีมงานเราก็ไปนั่งคุยกับคุณยายเหมือนเดิมคราวนี้คุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นคิดว่าเมื่ออยู่ที่โรงเรียนน้องเซฟยังจะเรียกร้องความใจเหมือนที่บ้านไหมครับพ่อเชิญครับ
18: น่าจะไม่ครับคือหนึ่งเนี่ยที่โรงเรียนมีสิ่งที่น่าสนใจกว่ามีของเล่นหรือว่าอาจจะมีสิ่งต่างๆที่ทำให้เขาลืมไปใช
0: ่
18: ไหมครับจากที่บ้านเนี่ยคือมีคุณยายไง
0: ครับ
18: ใช่ไหมครับมีท่านคนเดียวเงี้ยท่านไม่สนใจท่านก็ต้องตรงนี้แหละครับที่สนใจก่อน
11: น่าจะยังเรียกร้องความสนใจอยู่แต่ว่าอาจจะไม่มากเท่าที่บ้านนะคะ
0: เพราะว่าอะไรครับแม่นันครับ
11: เพราะว่าอย่างที่โรงเรียนเนี่ยเขาอาจจะมีเพื่อนอยู่รอบๆหรือว่ามีสิ่งที่น่าสนใจอยู่รอบตัวเขาด้วยอะค่ะ
0: อ
11: ๋
0: ออันนี้เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมคราวนี้ต้องโหวตคุณพ่อคุณแม่ครับว่าเมื่อสถานการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนคิดว่าน้องยังจะเรียกร้องความสนใจหรือไม่ใครคิดว่าเรียกร้องความสนใจครับนี่ฮะ3ครอบครัวเรามาดูกันว่าน้องจะเรียกร้องความสนใจอยู่หรือไม่ครับ
17: เงินกับบ้านต้องไปลบกันบ้างค่ะส่วนมากแล้วก็มีก็ไปหากินที่บ้านเอาเราเหมือนทั้งครอบครัวใช่ใช่
12: ยายก็ต้องไปนั่ง
8: อาม่าจ้ะ
17: เออ
7: เราคือคนเดียวที่สั่ง
0: มีพยายามช่วยคุณยายคุยผ่านไป15นาทีครับจะเป็นอย่างไร
17: คุณพูดเยอะค่ะ
0: มีคล้ายๆที่บ้านเลยนะฮะ
17: ค่ะค่ะค่ะ
0: น้องเซฟเรียกคุณยายเพราะเป็นรหัส
17: พี่แบบอะไรละบายสวัสดีบายบายบายบาย
0: น้องเซฟยังเรียกร้องอยู่แต่เบาลง
1: ดูซอฟลงดูไม่กล้าแสดงออกมากเหมือนที่บ้าน
0: อย่างที่บ้านนี่เต็มที่คุณยายนะฮะข้างนอกก็เบาๆนิดหนึ่งพอสัมผัสให้รู้ว่ากลับเธอไปเถอะสนใจหนูหน่อยแบบนี้นะครับไปดูอีกหนึ่งครอบครัวครับครอบครัวน้องลอตโต้ครับ
15: สวัสดีครับผม
19: ชื่อน้องอะไรครับ
15: น้องลอตโต้ครับ
19: คุณแม่ทำอาหารอร่อยไหม
15: อร่อยฝีมือป้าไม่อร่อย
19: ทำไมฝ
15: ี
19: ม
15: ือ
19: ป้าไม่อร่อยอ่ะ
15: ป้าชอบทำเล็กเทะ
19: แล้วเคยมีใครไม่สนใจหนูไหม
15: มี
19: ใครอ่ะคะ
15: บอน
19: บอนไม่รักหนูหรอ
15: ใช่
19: แล้วหนูทำยังไงคะ
15: เอาก็รักคนอื่นสิ
19: แล้วน้องเคยเรียกร้องความสนใจไหม
15: ไม่เคยอ่ะ
19: ถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่สนใจแล้วก็ทำยังไงคะ
15: หนูก็ไปรักคนอื่นแหละ
0: มีที่บ้านครับทีมงาน
20: เปล่าเปล่า
0: แหวงตัวไปในบ้านนั่งรถล็อตล็อตนี่เป็นนักกีฬาทุ่มน้ำหนักแน่
20: ๆคนอื่นพา
0: ปีนขึ้นไปแล้วฮะคว้าแขนทีมงานของเรา
20: ผู้ปกครองนี่คือเข้าออกได้ตลอด
17: เดี๋ยวเอาให้นะคะ
15: อยาก
17: เอาเดี๋ยวเอาให้
0: นี่บุกก็ไปถึงตัวคุณแม่แล้วครับ
15: มันเลือดแตก
0: กอดเ
15: ธอโอ้โหไอ้น้อง
1: เจ็บแล้ว
0: แล้วถ้าเป็นสถานการณ์ที่โรงเรียนบ้างล่ะครับ
19: มีน้องอีกคนนึงเหรอคะ
15: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณพ่อคุณแม่โอ้ยกับน้องตัวเล็กอีกคนนึงฮะ
19: พี่ขอคุยกับแม่กับพ่อก่อนนะรอก่อนนะ
17: เจ้าวิ่งอย่างนี้แหละ
0: ทีมงานยังไม่คุยพ่อคุณแม่เหมือนเดิมครับ
15: น้องน้อง
21: รักเมา
0: โอ้ย
21: เป็นงานบัว
0: มันต้องจูบมันต้องระดมจูบ
22: ใช่ค่ะเข้าโรงพยาบาล
15: ก็อยู่ตอนเล็กๆเหมือนกัน
0: นี่คือสถานการณ์ที่โรงเรียนครับคุณพ่อคุณแม่ครับคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องลอตโต้ยังมีพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจกันอีกไหมครับคุณพ่อครับ
23: น่าจะเหมือนอยู่ที่บ้านครับ
0: น่าจะเหมือนเลย
23: ครับแต่ว่าจะเบาลงนิดนึงมีคนเยอะหน่อยประมาณ
0: อ๋อเพราะว่ามีคนเยอะขึ้นมาหน่อย
23: ครับผม
17: คือจะเหมือนที่บ้านนี่ค่ะเพราะว่าตอนนี้คืออยากให้คุณแม่สนใจแกก็เลยจะอยู่เกาะติดคุณแม่มากกว่าจะไม่ไปไหน
0: ครับเอาละครับคุณพ่อคุณแม่คิดว่าที่โรงเรียนสถานการณ์นี้น้องลอตโต้ยังจะมีพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจอยู่หรือไม่ถ้าคิดว่ามียกมือครับ
24: เอกฉัน
1: เป็นเอกฉันอีกแล้ว
0: น้องลอตโต้ทำให้คุณพ่อคุณแม่คุณอื่นบอกเอกฉันเลยจะเอกฉันจริงหรือเปล่าไปดูน้องลอตโต้กันครับ
20: ออกมาก็เข้าโรงพยาบาลเลย
15: นี่เออเป็นกิจกรรมแค่
20: ช่วงนี้กำลังชอบอมบุญ
0: บีบอยลอตโต้บีบอยมาข้างหลังแล้วครับมาข้างหลัง
20: ไม่หรอกบางทีแบบเขาต้องคุ้นไงถ้าไม่คุ้นก็ไม่ไหวอีกอ่ะต้องคอยสั่งคอยบอกตลอดเวลาบางทีต้องแบบลงมาก็ต้องบอกหวัดดีนะเจอมาหวัดดีนะเจอคงหวัดดีนะไม่รู้สักเพราะว่าถ้าเด็ก
0: วิ่งง่ายดีฮะวิ่งมาที่ช้า
20: อย่างเงี้ยลอตโต้สวัสดีครับก่อนเร็วกลับแล้วเร็วไปกลับบ้านเร็ว
0: ยังมีอยู่แต่เบาลงเหมือนกัน

0: อยแล้วค่ะว่าเรามีทั้งน้องที่พออยู่ที่โรงเรียนสงบเสงี่ย
1: ม
0: ไม่มีพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจกับมีแต่เบาลง
2: ก็จริงๆแล้วเป็นอย่างที่คุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านพยายามอธิบายเหตุผลนะคะนั่นก็คือว่าคือเด็กๆ เนี่ยเขาสามารถเรียนรู้ได้นะคะว่าเอ๊ะที่ไหนเขาควรจะทำตัวยังไงอย่างเช่น อยู่ที่โรงเรียนอย่างเงี้ยคุณครูเขาก็จะมีกฎระเบียบที่ชัดเจนใช่ไหมคะว่าอ้าวถ้าเด็กๆ เสียงดังนะเดี๋ยวหนูจะต้องถูกทำโทษละเช่นไปยืนกลางแขนหน้าห้องแต่ว่าถ้าอยู่ที่บ้านเนี้ยเขารู้ว่าเอ๊ะเดี๋ยวลองดูซิลองแรงขึ้นอีกนิดนึงนะพ่อกับแม่จะทำอะไรไหมอะไรเงี้ยนะคะเหมือนเขาพยายามเรียนรู้ถ้าเกิดว่าที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ก็เซตกฎระเบียบไว้ชัดเจนเหมือนกันเขาก็จะเป็นแบบสถานการณ์ที่โรงเรียนค่ะก็คือว่าเขาจะเบาลงหรืออาจจะเรียบร้อยขึ้นมาได้ใช่
1: มันเกี่ยวกับเรื่องของการวางกฎเกณฑ์นั่นเองนะครับ
2: มีประเด็นหนึ่งนะคะที่คุณพ่อคุณแม่ก็พยายามพูดว่าที่โรงเรียนเนี่ยเขามีสิ่งน่าสนใจอย่างอื่นที่ทำให้เขาเหมือนเบี่ยงเบนความสนใจเขาไปจากตัวเราได
1: ้
2: อันนั้นก็เหมือนกับเป็นการซื้อเวลาให้เราโอเคคุยธุระให้เสร็จเขาไปเล่นอันนี้รออย่างเงี้ยค่
3: ะ
2: พฤติกรรมมันก็เลยเบาลง
3: ครับค่ะสิ่งแวดล้อมก็มีส่วนด้วยนะคะ
1: ครับ
0: มาดูเรื่องของสถานการณ์ต่อไป
1: มีสถานการณ์ต่อไปครับไปดูน้องลิลลี่ครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: ชื่ออะไรคะ
4: ชื่อลิลลี่ค
5: ่
4: ะ
5: แล้วลิลลี่อยู่บ้านกับใครบ้างคะ
4: อยู่บ้านกับมามีกับคุณยายคุณตา
5: ใครใจดีที่สุด
4: มามี
5: ลิลลี่รู้จักเรียกร้องความสนใจปะสมมติมามีไม่สนใจลิลลี่ทำยังไงอะ
4: แบบนี้
6: อันนี้คืออะไรครับ
4: โย
6: ทำแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับแม่เขาจะมาสนใจเราไหม
4: สนใจ
5: แล้วลิลลี่ทำบ่อยไหมอ่ะ
4: บ่อย
6: แล้วคุณแม่สนใจเราทุกครั้งเลยไหมคะ
4: สนใจ
1: ไปดูสถานการณ์ที่บ้านของน้องลิลลี่กันครับ
5: เยอะมากเลยเยอะจนแบบอยากจะโยนที
1: มทีมงานคุณแม่แล้วก็ท่ามกลางของเล่นของน้องลิลลี่
0: ดูไม่ได้แค่โยกนะคะ
1: ยกบังยกบังถ้าเป็นมวยยกบังครับพี่ของบังไม่พอเอาตัวบังเลยคุยอะไรกันนักหนาคุณแม่เด็กที่ไหนมาคุยไม่รู้ไม่สนใจหนูเรามีสถานการณ์ทดสอบครับสำหรับเด็กเรียกร้องความสนใจครับ
7: คุณยายคุยกับพี่ๆเขาก่อนนะเดี๋ยวคุณยายลิลลี่นั่งเฉยๆก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวถึงเลขถึงเข็มถึงเลข8แล้วลิลลี่ค่อยคุยกับคุณยายนะคะถ้าถึงเลข8แล้วเดี๋ยวคุณยายให้เล่นของเล่นนะคะขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะก่อนนะค่ะเด็กค่ะค่ะ
1: ในสถานการณ์นี้ครับคุณพ่อคุณแม่ครับถ้าเกิดว่าลูกแสดงพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจแล้วพ่อแม่มีการพูดคุยทำข้อตกลงหรือหากิจกรรมให้ลูกครับในระหว่างที่ลูกเนี่ยกำลังรออยู่คุณพ่อคุณแม่คิดว่าลูกยังจะแสดงพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจอยู่หรือเปล่าพ่อคิดยังไงบ้างครับ
8: น่าจะเหมือนเดิมครับน่าจะเหมือนเดิมเพราะดูจากน้องเขาเป็นคนค่อนข้างติดคุณยายคุณแม่ครับน่าจะเป็นอย่างนั้นเขาก็คงอยากจะให้คุณยายไปเล่นกับเขามากกว่า
9: น่าจะยอมรับกติกานะคะ
1: ครับ
9: ค่ะอาจจะมีแบบว่าที่คุณยายตั้งไว้ว่าเดี๋ยวเข็มยาวเลขนี้นะเขาอาจจะน่าจะรอได้อ่ะค่ะ
1: เอาละครับคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องลิลลี่ครับจะแสดงพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจหรือไม่เมื่อมีข้อตกลงและมีกิจกรรมอยู่ถ้าคิดว่ายังเรียกร้องความสนใจอยู่ยกมือครับพ่อแม่ครอบครัวเดียว
0: ครอบครัวเดียวเท่านั้นเอง
1: อ้าวส่วนอีก3ครอบครัวคิดว่าเมื่อตกลงกันแล้วเนี่ยน้องลิลลี่จะทำตามข้อตกลงไปดูน้องลิลลี่กันครับ
5: แล้วคุณยายต้องตรวจทุก
7: 6เดือนค่ะบัตรทองส่วนมากจะเป็น
5: ใช้บัตรทอง
7: ไม่ของคุณยาย
1: ที่ถามไปถึงสุขภาพคุณยายพยายามหาเรื่องคุยกับคุณยายเพื่อดึงเวลา
7: ลูกสาวก็โทรตามเขาบอกแม่เขาจะถาม
5: โอเคเดี๋ยวให้คุณยายคุยกับลิลลี่ตอนนี้ไปแล้วเดี๋ยวลาก่อน
7: ค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ไปบ๊ายบายสวัสดีพี่แบบพี่ทุกคนเลยเจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเลย
1: โอ้ไม่ดีครับ

0: ไม่รอได้นะคะ
1: อ๋อนี่ฮะและไปดูครอบครัวต่อไปเลยครับไปดูน้องน้ำฟ้าครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องน้ำฟ้าบนนี่สายไม่หกเนาะค่ะ
3: แล้วน้ำฟ้าอยู่บ้านกับใครบ้างเอ
2: ่
3: ย
2: อยู่บ้านกับป้าป้ากับมาม่า
3: น้ำฟ้าเคยมีแบบคุณพ่อคุณแม่ไม่สนใจไหมน้ำฟ้าทำไงคะ
2: ให้คนพ่อหายโกรธ
3: คุณพ่อไม่สนใจเพราะคุณพ่อโกรธเหรอน
2: ้
3: ำฟ
2: ้
3: าทำไงคะ
2: ต้องขอโทษคุณพ่อคุณแม
1: ่ทีมงานเราบุกไปทุกบ้านครับเพื่อจะไปดึงความสนใจจากพ่อแม่ลูกเขาคิดดูน้องฟ้าปีน
4: โอ้ต้องคือไปอยู่ทางฮาริโอต้อง
1: นี่คือเกาะแม่เลยนะครับแม่
4: ใช่ครับตรงอย่างเดียว
1: ไปสนใจหนูดีนะปีนขึ้นไปนั่งเลยโอ้ยสบด้วย
3: ไปแล้วอย่าไปแล
1: ้
3: ว
1: ไม่ปล่อยแล้วก็ไม่ลงด้วยคราวนี้มีสถานการณ์ทดสอบครับ
5: พี่ขอคุยกับคุณแม่ก่อนเนาะ
6: เดี๋ยวหนูอะระบายสีเล่นไปก่อนรอคุณแม่ก่อนได้ไหมนะเดี๋ยวคุณแม่ไปหยิบที่ระบายสีให้นะ
1: คุณแม่ให้น้องน้ำฟ้าวาดรูป
7: สีกันใหม่ด้วย
1: เด็กเวลาเห็นสีดี
6: เดี๋ยวเล่นสีเดี๋ยว
1: เป็นสีที่อยากเล่นครับ
6: มาคุยด้วยนะแล้วเดี๋ยวหนูระบายสีรอมาม้าไปก่อน
1: ให้ระบายสีรอครับคุณพ่อคุณแม่ครับสถานการณ์นี้น้องน้ำฟ้าบอกว่านี่ขอคุยก่อนคุณแม่บอกขอคุยกับพี่ๆก่อนให้ระบายสีรอคุณพ่อคุณแม่ท่านคนอื่นยังคิดว่าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วน้องน้ำฟ้ายังจะเรียกร้องความสนใจอยู่ไหมครับคุณยายคิดว่า
8: ไม่เรียกร้อง
1: ไม่เรียกร้องแล้วเพราะอะไรครับคุณยาย
8: น้องน้ำฟ้าเป็นเด็กที่พูดง่ายแล้วก็ไม่ดื้อค
1: ่
8: ะที่เห็นมานะคะ
1: ครับ
9: คงจะรอได้ค่ะ
1: ครับ
9: เพราะว่าดูแล้วน้องเขาเรียบร้อยอะค่ะ
1: ดูอย่างน้องน้ำฟ้าดูเรียบร้อย
9: ไม่ค่อยซน
1: ถ้าอย่างนั้นเราต้องมาโหวตกันละครับมีกิจกรรมให้ทำแบบนี้แล้วคุณพ่อคุณแม่ถ้าคิดว่าน้องน้ำฟ้ายังเรียกร้องความสนใจอยู่ยกมือครับบอกเหตุผลหน่อยครับพ่อแม่เชิญหน่อยครับ
10: ดูเขาค่อนข้างติดคุณพ่อคุณแม่เหมือนเดิมครับ
1: ครับ
10: บางทีไม่มีคนดูเขาวาดอย่างเงี้ยเขาก็อยากจะเรียกร้องก็คือเอาแบบเอาที่สมุดไปให้พ่อแม่ดูว่าวาดแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับคิดว่าตอนที่ตัวเองวาดอยู่ก็อยากจะให้มีคนมาสนใจด้วย
10: ใช่ใช่ครับ
1: อ๋อไปดูน้องน้ำฟ้ากันครับเอาละครับน้องน้ำฟ้าได้สมุดระบายสี
9: แล้วเดี๋ยวนี้ยังไป
7: เป็นผู้ยูมันจะมารวมกันเยอะหน่อย
11: คนที่มาเป็นปู่มาเป็นตาเล่นกันโตแล้วมีสูตรมีสูตรแม่มาสูตร
1: เอาละฮะตอนนี้เวลานั้นไปถึงเลข11แล้วครับ
2: อุ้ยเลยเข็มยาวเลยเลข11แล้วอ่ะเดี๋ยวคุณแม่คุยกับน้องน้ำฟ้าดีกว่าค่ะเดี๋ยวหนูกลับเลยค่ะ
6: ค
2: ่
6: ะ
2: แม่พ่อสวัสดี
6: ค่ะ
2: น้องฟ้าเดี๋ยวพี่กลับแล้วนะ
1: ไม่มี
0: อันนี้ช่วยอธิบายหน่อยนะคะ
12: ค่ะใช่ค่ะก็คือการที่เราวางกติกาง่ายๆให้กับเด็กๆนะคะให้ทำให้เขาเนี่ยรู้ว่าจะดำเนินไปยังไงเหตุการณ์นี้เขาจะขั้นนี้เขาเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเขาจะได้ทำอะไรต
0: ่
12: ออย่างเงี้ยนะคะทีนี้ส่วนตัวช่วยของเราก็คือกิจกรรมต่างๆที่เราลองสังเกตสิว่าเอ๊ลูกเราชอบกิจกรรมอะไรทีนี้จะเห็นว่าจากทั้งสองบ้านเลยนะคะคุณแม่แล้วก็คุณยายเนาะพยายามที่จะกำหนดเวลาที่ชัดเจนว่าอ้าวเดี๋ยวเข็มยาวถึงเลข8นะหรือถึงเลข11นะแล้วเดี๋ยวเราจะเล่นด้วยกัน
0: บอกเขา
12: อันนี้ใช่ค่ะทีนี้การบอกเนี่ยพอเราบอกไปแล้วเราต้องทำตามนั้นด้วยนะ
0: คะ
12: เพราะไม่งั้นต่อไปเนี่ยเขาก็จะไม่เชื่อเราอ
1: ี
12: ก
0: นี่ก็คือเรื่องของการทำความเข้าใจกับพฤติกรรมนะคะการเรียกร้องความสนใจของ

0: ช่วงที่2ของรายการนะคะเรายังอยู่กับเรื่องของพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจของลูกวันนี้เดี๋ยวเรามีวิธีที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
1: ครับ
0: ใช่กับครอบครัวจากทางบ้านของเราวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูเลยกับครอบครัวแรกครอบครัวน้องพุทธค่ะ
2: สวัสดีค่ะแม่ตาค่ะเป็นแม่ของหนูพุทธอายุ5ขวบค่ะหนูพุทธนี่ก็เป็นเด็กร่าเริงแจ่มใสแล้วก็เข้ากับคนง่ายนะคะ
3: แม่ช่วยยกตัวอย่างบางเหตุการณ์ได้ไหมคะที่น้องเนี่ยใช้เรียกร้องที่อยากให้คุณแม่มาสนใจอะค่ะ
2: อย่างเช่นสมมติแม่ตากำลังต้องทำงานออฟฟิศอย่างเงี้ยค่ะจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ทำงานบางอย่างแล้วเขาก็จะเข้ามาคุยว่าอยากให้แม่ไปเล่นกับเขาด้วยอย่างเงี้ยค่ะอย่างหนึ่งที่แม่ตารู้เลยก็คือแม่ตาควรจะหยุดทำงานเดี๋ยวนั้น
4: แม่ตัดหน้าทำงานไม่ดีนะผิวขึ้นแม่หมีถุง
5: ไปแล้วอ้าวอ้า
4: วเด็กก็ลงไปต่อ
2: คือเขาเข้าใจได้ยากอะว่าแม่กำลังทำอะไรโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องของพวกคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยเขาไม่เห็นนะมันไม่เหมือนกับเวลาถ้าแม่ทำอย่างงานบ้านอะไรสักอย่างนึงเนี่ยถ้าเป็นงานบ้านเราเกิดอาการลูกมาเรียกร้องความสนใจประเภทว่าแม่หนูอยากให้แม่มาเล่นกับหนูเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นงานบ้านแม่ก็จะบอกว่าเดี๋ยวแม่กวาดบ้านเสร็จแล้วแม่จะไปเล่นกับหนูนี่คือสิ่งที่แม่ตาคุยกับเขาซึ่งเขาก็รอได้สุดท้ายแล้วคือเขารอได
4: ้เมียวเมียวเมียวเมียวเมียว
2: ขอนะคะเวลาที่ลูกเรียกร้องความสนใจเนี่ยค่ะอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่ลองหันกลับไปมองถึงมองให้ลึกถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค่ะว่าจริงแท้จริงแล้วอ่ะเขาต้องการอะไรเพราะว่าเด็กน้อยลูกๆของเราเนี่ยค่ะเขาก็พยายามจะพาเราไปนู่นไปนี่ไปนั่นพยายามที่จะทำอะไรก็ได้ให้เราได้มีปัจจุบันอยู่กับเขาถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็แค่กลับไปนั่งส่วนเขาอยู่กับเขาแต่แม่ตาก็เชื่อว่าทุกอย่างก็จะสามารถผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ

0: จกรรมชั่วคราวค่ะและหันไปให้ความสนใจกับลูกต้องถามคุณหมอจอยดีกว่าค่ะว่าเอวิธีนี้สามารถแก้ไขพฤติกรรมลูกเรียกร้องความสนใจได้แบบระยะยาวจริงๆหรือเปล่า
1: ระยะยาวไหมเนี่ยมันต้องมีปัจจัยอีกหลายอย่างค่ะคุณนี่นาแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเด็กๆ เนี่ยเขาอยู่กับปัจจุบันแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะอดทนรอได้นานเท่ากับผู้ใหญ
2: ่
1: เพราะฉะนั้นถ้าเขาอยากได้อะไรเลยเขาก็จะบอกเลยถ้าเขาบอกได้เขาก็จะบอกเราเลยนะคะคราวนี้ถามว่าแล้วอย่างนี้แปลว่าลูกจะต้องได้ทุกอย่างที่เขาต้องการไหมจริงๆไม่เสมอไปค่ะจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นตัวช่วยเขาว่าสิ่งเนี้ยลูกควรจะได้หรือไม่ได
2: ้
1: นะคะทีนี้ถ้าอันไหนที่คิดว่าควรจะได้เราก็ให้เขาไปเลยโดยที่ไม่ต้องรอให้เขามาแสดงพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจที่มันรุนแรงมากขึ้นเรื่อย
2: ๆ
1: นะคะแต่ว่าถ้าไหนที่เราคิดว่าเอไม่ได้อันนี้อันตรายเกินไปอันนี้ไม่ได้อยู่ในกฎที่เราตั้งเอาไว
3: ้
1: เราก็คงกฎของเราเอาไว้อย่างนั้นนะคะเพื่อที่ว่าเขาจะได้เรียนรู้ว่าเอไม่ใช่ว่าหนูทำพฤติกรรมแบบเนี้ยทุกครั้งแล้วหนูจะได้แบบเนี้ยทุกครั้ง
3: ครับคราวนี้เรามาฟังเรื่องราวจากครอบครัวของเราบ้างแล้วครับว่า

0: มีเรื่องราวอะไรแบ่งปันกันบ้างแม่เชิญครับผม
1: เวลาแบบจะออกไปข้างนอกเนี่ยค่ะนั่งรถกันแล้วก็จะคุยพ่อกับแม่จะคุยกัน2คน
0: ครับ
1: เขาก็จะพยายามพูดแทรกขึ้นมา
0: แล้วในขณะที่พ่อคุณแม่คุยกันอยู่แล้วลูกพูดแทรกมาคุณพ่อคุณแม่ทำยังไงครับ
1: ก็หันไปแล้วก็บอกหยุด
2: สั้นๆง่ายๆไ
1: ม่จะหันไปแล้วบอกหยุดพอเขานิ่งไปก็จะหันไปบอกเขาว่าเป็นอะไรอยากได้อะไรหรือว่ายังไงอะไร
0: อ๋อแล้วพอเราหันกลับไปถามเขาอีกทีนึงลูกเป็นยังไงครับ
1: ก็เขาก็จะบอกว่าอยากไปบ้านบอล
2: ก็บอก
1: แม่ก็จะบอกว่ามืดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องรีบกลับบ้านวันหลังค่อยเล่นอะไร
2: ค่ะ
0: แล้วฟังไหมครับ
1: ก็ฟังค่ะ
0: ครับ
3: คุณผู้ชมคะเรายังมีอีกหนึ่งครอบครัวจากทางบ้านที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะกับครอบครัวของน้องแซนดี้ค่ะ
4: สวัสดีค่ะชื่อแม่มิงนะคะเป็นแม่ของน้องแซนดี้และน้องซานต้าค่ะ
5: สวัสดีครับชื่อเอ๋ครับเป็นคุณพ่อของน้องแซนดี้และน้องซานต้าครับ
4: น้องซินดี้เขาก็มีนิสัยร่าเริงนะคะเขาเป็นคนเป็นเด็กมีน้ำใจอะค่ะแต่ก็จะมีบ้างค่ะที่เขาเป็นเด็กขี้งอนเป็นเด็กมีการเรียกร้องสนใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: คุณพ่อช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะ
5: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรายืนคุยกันอยู่เรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนของน้องซันต้าแล้วก็ของหลานที่อายุไล่เลี่ยกันเราจะไปเรียนด้วยกันทีนี้แซนดี้เขาก็อยากมีส่วนร่วมด้วยแต่ทุกคนไม่ได้เปิดช่องว่างเขาเลยเขาก็เลยค่อยๆผ่านอ้อมไปข้างหลังไปเล่นน้ำเล่นก๊อกน้ำผ่านน้องไปเล่นก๊อกน้ำ
4: อย่าเล่นน้ำนี่เดี๋ยวมันเปื้อนเดี๋ยวมันหกหน่อยน้องลูก
7: ค่ะ
5: เอาอีกทีนี้ทุกคนก็ไม่สนใจเขาอีกเขาก็เลยเดินไปที่สวนคุณแม่ต้องวิ่งตามไป
8: มานี่ก่อนใครสนใจมานี่แซนดี้แม่พูดแล้วหยุดสิคะมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนแซนดี้
5: เขาไปถามว่าเขาเป็นอะไรเขาบอกเขาง่วงนอน
8: มาคุยกันเรามาคุยกัน
5: เขาง่วงนอนจะให้ป้าอุ้มป้าอุ้มมานอนพอนอนก็บอกคุยกับเขาบอกเดี๋ยวป้าคุยอยู่นะมีธุระคุยกันนะอยู่นะถ้ายังไงแซนดี้นอนอยู่ตรงนี้นะลูกหนูง่วงนอนหนูนอนก่อนนะเขาก็นอนได้สักพักหนึ่งตอนหลังจากเราคุยกันเขาค่อยขยับตัวลุกขึ้นมองขยับมองซ้ายมองขวาทีนี้ก็เปลี่ยนมานั่งแล้วก็ค่อยกระดึบลงจากเตียงแล้วก็เดินมาหาในกลุ่มที่เราคุยกัน

0: เราก็เลยต้องให้ความสนใจเขาว่าเขาจะเอาอะไร
1: คือใจยังไม่ได้อยากนอนหรอกจริงแต่ว่ามันไม่รู้จะอ้างว่าอะไรดีอ่ะเลยบอกว่าง่วงอยากนอนแต่ที่จริงมานอนจริงก็ไม่นอนนะ
2: ทำไมอ่ะทำไมถึงอยากคุยกับคุณพ
3: ่ออยากให้ป๊าป๊ามาคุยกับหนูอยากให้ป๊ามาหันหน้าให้หนู
2: โอ้ทำไมอ่ะทำไมหนูถึงอยากให้ป๊าป๊ากับคุณแม่หันหน้ามาหาหนู
3: หนูรัก
2: รักใคร
3: รักแม่กับป๊า
2: ฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องการ
1: น่าจะเป็นก็การกอด
0: การ
1: กอดแล้วสนใจเขาหอมเขาสักครั้งนึงส่วนใหญ่แม่จะเอาเขามากอดนะกอดแล้วก็ตบหลังเขาหอมเขาสักครั้งนึง

0: เราจะถามเขาก่อนครับว่าเขาต้องการอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ถามแล้วเราจับเขาทำโทษเขาเลยทันทีเนี้ยเขาจะไม่รู้แล้วว่าเขาทำผิดอะไร
1: อยากกิน
0: กินนมก็รู้แล้วเนี่ยรอก่อน
1: ยอม
2: การถามลูกก่อนมันเป็นสิ่งสำคัญนะคะค่ะเราต้องรู้ว่าลูกอยากจะได้อะไรเขามีเจตนาอะไรถ้าเราให้เขาได้ตอนนั้นเราก็ให้แต่ถ้าให้ไม่ได้เราบอกให้เขาต้องรอก่อนนั่งคอยก่อนนะตรงนี้แล้วเราถึงจะไปทำภารกิจอื่นๆเช่นกันค่ะ

0: ครอบครัวน้องซันดี้นะครับ
1: ใช
0: ้ใช้วิธีกอดลูกแล้วก็ถามความต้องการของลูกแล้วก็สอนให้ลูกรู้จักการรอคอยด้วยครับ
1: ค่ะอันนี้ยังไงคะคุณหมอจอยคะ
2: ค่ะก็อย่างที่เราคุยกันไปแล้วตอนต้นนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆ เขาต้องการไม่ได้ต้องการอะไรจากเราเยอะเลยค่ะเขาต้องการความรักนั่นเองแล้วก็การกอดกอดแล้วตบหลังเบาๆอันเนี้ยก็เป็นการแสดงออกของความรักที่มันเป็นภาพมากขึ้นเด็กๆ เขาก็จะรับรู้ได้ว่าอ๋อเนี่ยคุณพ่อคุณแม่คุยธุระอยู่เขาไม่ได้สนใจเราแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็ยังรักเราอยู่นะค่ะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญนะคะคุณแม่ให้โอกาสน้องแซนดี้ได้พูดถึงความต้องการของตั
0: วเอง
2: ซึ่งอันนี้คุณหมอคิดว่าเป็นคันนะคะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยที่เขามีพฤติกรรมมากมายทั้งหลายแหล่ออกมาเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะเขาสื่อสารกับเราไม่ถูกแต่การที่เราถามเขาแล้วเขาบอกว่าอ๋อจริงๆแล้วหนูอยากให้แม่มาเล่นด้วยหนูอยากคุยกับพ่ออย
1: ่
2: างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เราเข้าใจความต้องการเขามากขึ้นพฤติกรรมต่างๆมันก็จะลดลง
0: คราวนี้ในเรื่องของวิธีลักษณะแบบนี้เรามาดูกันว่าครอบครัวของเรามีใครใช้วิธีนี้บ้างนะครับเรามาแบ่งปันกันครับ
3: คือลักษณะของผมเนี่ยคืออย่างผมทำงานอยู่ในออฟฟิศใช่ไหมครับก็ติดต่อลูกค้าอยู่หรืออะไรอยู่อย่างเงี้ยลูกผมก็จะเดินเข้ามาถือหนังสือวาดรูปมา
0: ครับ
3: ตอนนี้จะทำยังไงให้เขาอยู่กับเราโดยที่ไม่มีปัญหาก็จับนั่งด้วยกันเลยพ่อทำงานพ่อไปเขาก็อ่ะวาดรูปไประบายสีไปอย่างเง
0: ี้
3: ยคือว่าให้เขามีส่วนร่วมกับเราว่าเขาได้อยู่กับเรานะเขาได้ทำกับเรานะเขาจะได้ไม่มีปัญหาคือให้ความสนใจเขาบ้างนิดนึงแต่เราก็ทำในส่วนของเราได้อยู
1: ่
0: โอ้
3: คือแยกครับ
0: ครับ
1: แยกได้เอาละค่ะเราก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปแล้วนะคะกับเรื่องของการรับมือกับพฤติกรรมการเรียกร้องความสนใจของลูก
0: ครับ
1: คราวนี้เรามาดูยุทธวิธีกันดีกว่าค่ะในการรับมือกับพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจกับเล่นคุยอ่านค่ะยุทธวิธีการเล่นของเราวันนี้ให้คุณหมออธิบายดีกว่า
0: ครับ
2: ค่ะจริงๆแล้วเคล็ดลับอันนี้ง่ายมากเลยค่ะคุณนิน่าค่ะก็คือว่าอันนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นสติกเกอร์เอาไว้สะสมแต่ว่าเราจะเรียกว่าเป็นกระดานสะสมความดีนะคะค่ะอย่างอันนี้นะคะก็จะเป็นกระดานตัวอย่างนะคะจะให้ดาวถ้าเกิดว่าหนูนั่งเล่นเงียบๆได้โดยไม่ส่งเสียงดังนั่นก็แปลว่าโอเคถ้าสมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่ทำงานอยู่นะแล้วหนูสามารถนั่งเล่นอยู่ข้างๆได้แต่ถ้าหนูไม่เสียงดังนะคุณพ่อจะให้ดาวดวงหนึ่งทีนี้สะสมครบกี่ดวงเราจะได้อะไรเรากำหนดไปเลยต
1: ั้
2: งแต่ตอนแรกตั้งแต่เป็นเหมือนกติกาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะเช่นบอกว่าอ้าวถ้าเกิดว่าหนูได้ดาวเด็กดี5ดวงเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวสวนสัตว์กันซึ่งอย่าลืมนะคะ
0: ใ
2: ช่ซึ่งอย่าลืมนะคะว่าเราจะต้องรักษาสัญญาที่เราพูดด้วยทีนี้สติกเกอร์ถ้าเป็นไปได้เราควรให้ลูกๆเลือกเองเขาจะได้รู้สึกว่า
0: อัน
2: นี้เป็นงานของเขา
0: ถ้า
2: อยากจะเลือก
1: เอ๊ะแต่ว่าเรื่องของรางวัลค่ะมีของรางวัลต้องห้ามไหมคะคุณหมอ
2: ใช่ค่ะอันนี้สำคัญค่ะคือของรางวัลเนี่ยจะเป็นอะไรก็ได้นะคะยกเว้นขอ2อย่างก็คืออาหาร
1: อ
2: าหารเราจะไม่ให้เป็นของรางวัลเพราะว่าส่วนหนึ่งแล้วอาหารเนี่ยคือมันเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตเราอยู่แล้วใช่ไหมคะเราไม่ควรจะเอามาต่อรองว่าเดี๋ยวทำไม่ดีไม่ให้กินข้าวนะอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ควรถูกไหมคะอีกอย่างนึงที่เราไม่อยากให้ใช้เป็นรางวัลก็คือเงินใช่ไหมคะ
1: เพราะว่าม
2: ันจะออกมาในรูปแบบคล้ายๆติดสินบนไหมคะ
0: ค
2: ุณนาเราอยากให้เขารู้จักคุณค่าของรางวัลมากกว่าเงินนะคะ อยากให้เขาได้ความภูมิใจ ความรักความตั้งใจที่เขาจะทำพฤติกรรมที่ดีเพื่อให้ได้รางวัลที่มันมีค่ามากกว่าเงินนะคะ
0: ครับ
1: ก็ถือเป็นวิธีที่ดีมากๆเลยอันนี้เป็นยุทธวิธีการเล่นของเรานะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งยุทธวิธีของเรากันเลยนะคะกับการคุยค่ะ

0: ุทธวิธีการคุยของเราคือกระบวนการคุยเมื่อลูกเรียกร้องความสนใจ
1: ครับ
0: คุณหมอจอยคะคงต้องให้คุณหมอขยายความนี่แต่ละป้ายของเราเลย
1: นี่ครับป้ายแรกครับเมื่อลูกเริ่มมีปฏิกิริยาพ่อแม่ควรสนใจทันทีโดยถามความต้องการให้ชัดเจนครับ
2: ใช่ค่ะอันนี้ข้อนี้ก็คือเป็นเหมือนกับว่าลูกพยายามจะเตือนเราละ
1: ค่ะ
2: ว่าสนใจหนูหน่อย
1: นั่นคือเริ่มมีปฏิกิริยานั่นเอง
2: ใช่ใช่ถ้าอันเนี้ยพอเราเริ่มสังเกตเขาได้ละจับอาการได้ละ
1: ครับ
2: เราควรหันไปถามเขานิดนึงว่าหนูอยากได้อะไรลูกหนูจะเอาอะไร
1: คือไม่ต้องไปรอให้เพิ่มระดับความรุนแรงในการเรียกร้องให้หันไปถามได้เลย
2: ใช่
1: ครับ
3: จะเอาอะไรครับฮะเป็นไรจะเอาอะไร
0: ตอบสนองแบบนี้แล้วก็ถามความต้องการให้ชัดเจนถ้าเป็นสิ่งที่ตอบสนองได้เลยควรทำทันที
1: คร
0: ับ ยังไงคะคุณหมอจอย
2: เช่นถ้าสมมติว่าเขาอยากจะให้คุณแม่มาเล่นด้วยซึ่งตอนนั้นคุณแม่ก็โอเคว่างอยู่พอดีสามารถเล่นกับเขาได้เลยเราก็ควรจะตอบสนองเขาเลยทันทีคือไม่ต้องรอจนเขาแบบหงุดหงิดละคราวนี้พอเขาระเบิดอารมณ์ออกมาเราจะคุมยากละเขาอาจจะลงไปนอนดิ้นกับพื้นคราวนี้จะพูดไม่ค่อยฟังละต้องรอให้เขาเย็นลงอีกกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
1: มาถึงนี่ครับอันล่างสุดนี้ถ้าเป็นสิ่งที่ยังตอบสนองไม่ได้ทันทีให้พูดคุยอธิบายเหตุผลแจ้งข้อตกลงกับลูกอย่างชัดเจนและต้องทำตามที่รับปากลูกไว้ด้วยนี่ฮะตัวที่เน้นเอาไว้สิ่งที่ยังตอบสนองไม่ทันทีเช่นอาจจะติดงานอยู
0: ่สำคัญ
1: ยังไม่สามารถที่จะทำตอนนั้นได้ยังไงครับ
2: ใช่ค่ะก็อย่างนี้เลยค่ะค่อนข้างชัดเจนละว่าสมมติเราให้เขาเดี๋ยวนั้นไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็อาจจะตกลงกับเขาก่อนว่าเดี๋ยวสัก5นาทีนะลูก
3: แป๊บนึงนะนี่ดูนาฬิกาก่อนเห็นไหมเข็มยาวถึงเลข12เลข1กับเลข2โอเคนะเดี๋ยวพ่อไปนั่งเล่นด้วย
2: ซึ่งอย่างที่บอกก็คือเราควรจะต้องทำตามสิ่งที่เราตกลงไปละ
1: โอ้อันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญมากใช่ไหมคุณหมอครับ
2: ใช่ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ3อย่างเนี้ยอยากจะบอกว่าจะใช้ได้ผลเมื่อเขายังไม่ได้ระเบิดอารมณ์นะคะ
0: แล้วถ้าเกิดระเบิดอารมณ์แล้วล่ะระเบิดลงเรียบร้อยแล้วอันนี้เราจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงคะ
2: คราวนี้ถ้าสมมุติว่าเขาเต็มที่ละระเบิดอารมณ์ละสิ่งที่เราต้องทําก็คืออันดับแรกคือดูเรื่องความปลอดภัยของลูกก่อนถ้าเขาแค่ลงไปนอนดิ้นเยอะๆแต่ว่าสถานที่นั้นปลอดภัยดีไม่ใช่ไปดิ้นข้างตู้อย่างเงี้ยเกิดเตะของตกมาอันนี้อันตรายอันนี้ไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าแค่นั้นถ้าแค่นอนดิ้นแล้วเขาปลอดภัยดีเราเพิกเฉยเราเฉยๆนะคะคือไม่ต้องไปทักไปพูดเยอะคือยิ่งพูดเยอะเหมือนเวลาเราคนเราโมโหเนี่ยพอพูดเยอะเป็นไงคะยิ่งโมโห
1: ใช่ยิ่งไม่ฟัง
2: จะยิ่งเร้าอารมณ์เขาแต่ถ้าเกิดว่าเขาอยู่ในที่ที่ไม่ปลอดภัยล่ะเช่นเด็กบางคนอารวาสอยู่ที่ลานจอดรถอันนี้อันตรายละเลยเด็กบางคนโมโหมากทำร้ายตัวเองเช่นเอาหัวโขกพื้นดูซิพ่อแม่จะสนใจใช่ไหมนี่ฉันทำร้ายตัวเองแล้วนะอันนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ไปจับหยุดนะคะจับหยุดคือหมายถึงว่าจับล็อกไว้ค่ะเพื่อไม่ให้เขามีอันตรายเกิดขึ้นแต่ว่าไม่ใช่แปลว่าไปโอบเขาหรือว่าไม่ใช่แปลว่าเราจะต้องยอมทำตามเขานะคะจุดประสงค์อันนี้คือเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายเฉยๆ
0: จับหยุดก็คือกอดจากทางด้านหลัง
2: ใช่
0: ไหมคะอย่างนี้นี่เองนะคะทีนี้อยากจะให้คุณหมอลองสรุปถ้าเราไม่อยากให้เรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นเลยไม่อยากให้ลูกมาเรียกร้องความสนใจเราจะต้องมีการวางแผนหรือการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างไหมคะ
2: ใช่ค่ะจริงๆวิธีที่ดีที่สุดเลยที่สำคัญที่สุดทั้งหมดที่คุณหมอพูดมาเนี่ย
0: ค
2: ือการที่เรามีเวลาที่ดีหรือมีช่วงเวลาที่มีความรักแสดงความรักต่อกันอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วเหมือนมีเป็นพื้นฐานไว้อยู่แล้วเหมือนกับว่าถ้าเรามีความรักที่เต็มที่อยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะไม่เรียกร้องอะไรเรามากละเพราะเขาก็ได้สม่ำเสมออยู่แล้วเช่นเราเล่นกับเขาเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วเราอ่านกับเขาทุกวันอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยมันจะทำให้เด็กรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่รักเขาตลอดเวลา
1: ครับ
0: เอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของการคุยนะคะและเรายังมีอีกหนึ่งยุทธวิธีที่สำคัญเหมือนกันนะคะนั่นก็คือเรื่องของการอ่านค่ะกับเรื่องของพฤติกรรมที่ลูกเรียกร้องความสนใจมันจะมาเชื่อมโยงกัน

คือเด็กๆ เนี่ยนะคะถ้าเขาได้อ่านนิทานส่วนหนึ่งคือเด็กวัยนี้เขาก็จะมีจินตนาการเขาสามารถที่จะเอาตัวเองลงไปอยู่ในเรื่องนั้นได้แล้วดีไม่ดีคือเขาอาจจะคิดว่าโอ้ตัวเองกำลังเป็นตัวละครในนั้นอยู่หรือตัวเองกำลังเป็นเพื่อนของเด็กตัวละครในนั้นอยู่

0: ุณพ่อคุณแม่ของเราบ้าง
1: ค่ะ
0: ว่านิทานจะช่วยยังไงได้คุณแม่ครับ
2: ก็จะมีการเล่าให้น้องฟังนะคะ
0: ใน
2: อย่างเช่นในเรื่องของคุณแม่อุ้มหน่อยก็จะเล่าให้น้องฟังว่าเนี่ยอย่างน้องข้าวนะคะเวลาไปไหนคุณแม่อุ้มหน่อยก็คือไม่ว่าจะเดินจะไปไหนทุกที่จนวันหนึ่งคุณแม่บอกว่าโอ้คุณแม่อุ้มไม่ไหวแล้วนะเพราะว่าน้องเริ่มตัวใหญ่ขึ้นมีวันหนึ่งไปเจอตุ๊กตาอยู่ตัวหนึ่งตัวใหญ่กว่าเขานะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องจริงที่ว่าเขาได้ตุ๊กตามาจริงๆนะคะ
0: คือตุ๊กตาตัวใหญ่
2: ตัวใหญ่กว่าเขามากแล้วเขาก็มาอุ้มคุณแม่หนูอุ้มไม่ไหวค่ะคุณแม่ก็เลยสอนบอกว่าเนี่ยค่ะการที่ลูกให้คุณแม่อุ้มเวลาไปไหนมาไหนหรือว่าเดินไปไหนก็ให้อุ้มตลอดเนี่ยคุณแม่เหนื่อยก็เหมือนกับที่หนูอุ้มตุ๊กตาตัวนี้แล้วหนูก็เหนื่อย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับ
2: หนูต้องเห็นใจคุณแม่นะ
1: นะคะ
2: น้องก็เริ่มเข้าใจโอเคเวลาไปไหนกันก็เดินจูงมือไปด้วยกันค
0: ่
2: ะ
0: นี่ทั้งเอาเรื่องราวของนิทานแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมาผสมกันด้วย
3: จริงๆการลูกอยากให้เราอุ้มตลอดเวลาก็เป็นการเรียกร้องความสนใจอย่างหนึ่งใช่ไหมคุณหมอจอยคะ
4: ใช่ค่ะจริงๆคือพอดีของคุณแม่เมื่อกี้มีประสบการณ์ตรงก็สามารถเอาเรื่องประสบการณ์มาเล่าได้จริงๆแต่ว่าถ้าในกรณีที่ไม่มีประสบการณ์เลย
3: จะทำย
4: ัง
3: ไง
4: แล้วเราอ่านแต่จากนิทานอย่างเงี้ยวิธีการที่เราจะสื่อให้ลูกรู้ว่าควรจะต้องทำยังไงผ่านนิทานเนี่ยเราอาจจะถามลูกง่ายๆก็ได้ค่ะว่าถ้าหนูเป็นเพื่อนกับ
5: ตัวนี
4: ้หนูจะบอกเขาว่ายังไงดีคะ
3: ให้ลูกได้คิด
4: ให้ลูกได้คิดเหมือนให้ลูกได้ทบทวนตัวเองไปด้วยเอ้ยเราก็ไปไหนมาไหนก็ให้แม่อุ้มตลอดเลยโอ้เนี่ยแล้วทำให้แม่เป็นแบบนี้แม่เหนื่อยเลยก็เหมือนกับเขาบอกตัวเขาเอง
3: ค่ะนะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวที่เรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะในการรับมือกับพฤติกรรมเรื่องของลูกที่ชอบเรียกร้องความสนใจนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญของเรามากๆคุณหมอจอยเป็นมากๆเลยนะคะ
0: ขอบคุณ
3: นะคะ
0: แล้วก็ขอบคุณพ่อคุณแม่ทั้ง5ครอบครัวคุณยายด้วยขอบคุณมากครับ
3: ค
0: ่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
3: ค่ะอย่าลืมนะคะทุกพฤติกรรมทุกปัญหาของลูกจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถแก้ไขแล้วก็ทำให้ดีขึ้นได้นะคะสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของพ่อแม่นั่นเองที่เป็นคนสำคัญที่สุดอย่าลืมว่าพ่อแม่ทำได
0: ้พ่อแม่สู้ๆ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับI'm gonna be a little bit more

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนเอองะงะเอองะชะเอองะงะชะเอองะงะ
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: ช่วยแม่

0: แม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

0: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นาทีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
2: ่หนูดีทำได
1: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้
1: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้
1: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได
1: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได้
1: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
2: หนูดีทำได้
1: หนูดีทำได้

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Gen Y ครับและวันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปรู้จักดนตรีและเสียงเพลงในมุมมองที่แตกต่างไปครับจะเป็นยังไงนั้นตามมาเลยครับ

0: ครับผมและตอนนี้ตัวแขกรับเชิญของเราแล้วนะครับสวัสดีครับน้องคริสต้า
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: น้องทางนู้นทางนู้นทางนู้นน้องคริสต้าชอบมาเพชรคาเฟ่เหรอครับ
1: ใช่ค่ะ
0: อุ๊ยอุ๊ยอ่ะคนนี้คนนี้ไปแล้วมาที่นี่บ่อยหรือเปล่าม
1: าบ่อยค่ะ
0: ล่ะครับชอบสัตว์เหรอครับ
1: ชอบสัตว์ทุกตัวเลยค่ะ
0: ล่ะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ที่รู้จักเรามาจากการร้องเพลง
1: อ๋อค่ะ
0: เราร้องเพลงมานานหรือยังเอ่ย
1: ก็คริสต้าเริ่มร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะคุณแม่ก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อไหร่ที่คุณแม่จะเปิดเพลงให้ฟังคริสต้าก็จะนั่งนิ่งมากเลยค่ะแล้วก็ดูดนิ้วแล้วก็ฟังเพลงค่ะใช่ค่ะแล้วคุณแม่ก็จะเปิดเพลงดิสนีย์ให้คริสต้าฟัง
0: อ๋อชอบร้องเพลงดิสนีย
1: ์ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ทำไมถึงชอบร้องเพลงดิสนีย์ครับ
1: เพราะว่ามันมีฟีลแบบมันเหมือนมีอะไรสักอย่างที่มันแบบโอ้มันชอบมากเลยค่ะมันจะเป็นแบบเพลงดิสนีย์ก็จะเป็นเพลงน่ารักน่ารักอะค่ะแล้วก็จะมีแบบมันจะมีฟีลิ่งแบบ warm แล้วก็แบบ fuzzy ข้างในค่ะ

0: ทำไมถึงเริ่มร้องเพลงครับ
1: เพราะว่าตั้งแต่เด็กๆคริสก็จะมีอะไรที่เขาเรียกกันว่า temper tantrum ค่ะ
0: มันคืออะไรครับ
1: ก็คือแบบคริสแบบโอเคสมมติว่าคริสรู้สึกผิดหวังแบบโกรธหรือโมโหคริสก็จะแบบ control ตัวเองไม่ไหวค่ะคริสก็เลยแบบบางครั้งก็ถึงขั้นแบบลงไปดิ้นบนพื้นค่ะแล้วก็กรีดดังมาก
0: เลยอ๋อจริงเหรอครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วตอนนี้ครับเป็นไงบ้าง
1: ตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะมากเลยค่ะแบบแทบจะไม่เป็น
0: แล้วตอนนั้นเรารู้ไหมครับว่ามันคืออะไรเนี่ย
1: บางครั้งก็รู้ตัวแต่บางครั้งก็ไม่รู้ตัวค่ะแต่ว่ามันจะมีความรู้สึกว่ามียักษ์ตัวสีเขียวอะค่ะแบบมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นค่ะทำให้คริสต์ยิ่งควบคุมตัวเองไม่ได้ค่ะแต่ตอนที่คริสต์ร้องเพลงคริสต์ก็จะรู้สึกว่ายักษ์ตัวสีเขียวตัวนั้นก็จะเล็กลงจนกระทั่งมันเล็กมากเลยค่ะแต่ว่ามันยังอยู่นะคะแต่ว่าแบบควบคุมยักษ์ตัวนี้ได้ค่ะ
0: เพราะว่าการร้องเพลงที่เราชอบเนี่ยทำให้เราสามารถคุมสภาวะได้ครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนร้องเพลงเนี่ยเรารู้สึกไงครับ
1: ตอนที่ร้องเพลงคริสก็รู้สึกว่าทุกสิ่งรอบตัวมันก็จะ vanish ไปเลยค่ะมันจะแบบหายไป
0: เลย
1: ใช่ค่ะมันจะไม่มีความสำคัญอะไรค่ะแต่ว่าพอคริสจะ in กับเพลงค่ะแล้วก็จะมีแบบภาพจากสมมติว่าคริสร้องเพลงแบบเกี่ยวกับหมาคริสก็จะมีภาพหมาขึ้นมาเยอะแยะไปหมด
0: คือเหมือนเราเป็นคนที่อินกับอะไรมากเลยใช่ไหมเวลาเราชอบอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมถ้าอยู่กับหมาคือก็จะอยู่กับโฟกัสแค่ที่คุณหมาถูกไหมถ้าร้องเพลงก็คือจะโฟกัสกับเวลาร้องเพลงมันจะมีรูปขึ้นมาถูกไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: นอกจากร้องเพลงได้เนี่ยพี่ยังทราบมาว่าน้องคริสเล่นดนตรีได้ด้วย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวเล่นพี่ดูได้ปะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เหรองั้นเดี๋ยวตามไปที่บ้านน้องคริสได้ไหม
1: ค่ะ
0: งั้นพาพี่ไปนะ
1: ค่ะ
0: โอเค

0: เก่งมากเลย
1: ค่ะ
0: นี่น้องคริสต้าเล่นเปียโนมานานแค่ไหนแล้วครับ
1: คริสต้าเล่นพวกเพลงคลาสสิคตั้งแต่เด็กๆค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็เพิ่งเริ่มฝึกคอร์ดค่ะเพื่อที่จะนำไปใช้ในการแต่งเพลงค่ะ
0: ตอนเด็กๆน้องคริสต้าเป็นเด็กไงครับน้องคริสต้าพอบอกพี่ได้ไหม
1: ค่ะก็ตอนเด็กๆคริสต้าเป็นเด็กที่สอนยากมากเลยค่ะเพราะคริสต้าจะไม่ฟังคนอื่นเลยค่ะเพราะคริสต้าคิดว่าตอนนั้นคริสต้าคิดว่าตัวเองแบบรักตัวเองแบบ self love เยอะมากเลยค่ะแล้วก็แบบไม่ได้สนใจคนอื่น
0: แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นน้องคริสต้ามันส่งผลอะไรกับน้องคริสต้าไหมครับ

0: มันก็ทำให้คริสตาแบบเป็นเด็กที่คอนโทรลตัวเองไม่ได้ค่ะแล้วก็จะมี temper tantrum ค่ะถึงแบบคริสตาลงไปนอนดิ้นอยู่บนพื้นค่ะแล้วก็กรีดร้องดังมากเลยค่ะ
1: หรอครับ
0: ค่ะ
1: สามารถบอกได้ไหมครับว่ามันเกิดขึ้นตอนไหนครับ
0: ค่ะก็เมื่อไหร่ที่คริสตารู้สึกโกรธโมโหผิดหวังหรือเศร้ามากๆเลยค่ะคริสตาก็จะมี temper tantrum ขึ้นมา
1: เราสามารถคุมมันได้ไหมครับ
0: บางครั้งก็คุมได้ค่ะแต่บางครั้งถ้ามันแย่มากก็น่าจะคุมไม่ได้ค่ะ

0: ตอนนั้นที่เกิดขึ้นคือนานแค่ไหนล่ะครับ
1: ก็น่าจะ 3-4 ปีแล้วค่ะ
0: 3-4 ปีแล้วแล้วตอนนี้เป็นไงบ้าง
1: ตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะ
0: ไม่มีแล้วเหรอครับทำไมอ่ะครับ
1: เพราะว่าคริสต้าเหมือนแบบคริสต้าก็โตขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยtemper tantrum เท่าไหร่เพราะว่าคริสต้ารู้จักการที่คุม temper tantrum นี้ยังไงค่ะด้วยการร้องเพลงค่ะ
0: ด้วยการร้องเพลง
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไมถึงเป็นการร้องเพลงครับ
1: จริงๆสำหรับคนอื่นมันไม่ต้องเป็นการร้องเพลงก็ได้ค่ะมันเป็นแบบสิ่งที่เขาชอบอะค่ะสมมติว่าเขาชอบแบบวาดรูปเขาก็อาจจะวาดรูปแล้วก็ดีขึ้นค่ะแต่สำหรับคริสต้าก็ร้องเพลงเพราะว่าคริสต้าชอบร้องเพลง
0: ก็หมายความว่ามันมีวิธีแก้หลายวิธีแต่น้องคริสต้าเลือกวิธีการร้องเพลง
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เหรอครับน้องคริสต้าชอบเพลงแบบไหนครับ
1: คริสต้าชอบเพลงพวกแนวป๊อปแนวมิวสิคอลค่ะ
0: เพลงประเภทไหนไหมที่แบบตัวเองชอบมากๆสักหนึ่งเพลงเนี่ยเพลงอะไร
1: มีเพลง Don't Rain on My Parade
0: Don't Rain on My Parade
1: ค่ะ
0: ร้องให้ฟังได้เปล่า
1: ค่ะDon't tell me not to live, just sit and putter. Life's candy and the sun's a ball of butter. Don't bring around a cloud to rain on my parade.
0: เพื่อเราเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้องเราจะพูดคุยกับคุณแม่ของน้องกันครับว่าการดังกล่าวมันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่อ
2: ันนี้สารภาพเลยว่าตั้งแต่แบบเด็กๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยคุยพ่อว่ากลัวกับการอยู่กับคริสต้าสองคนเพราะว่าเวลาที่คริสต้าเนี่ยมีอาการขึ้นมาเนี่ยแฮนเดิลแทบไม่อยู่ค่ะ คือเขาจะมีเรื่องปัญหาtemper tantrum เยอะมากค่ะ
0: ช่วงที่เกิดขึ้นในช่วงอายุประมาณเท่าไหร่ครับ
2: เขาจะมีอาการแบบนี้มาตั้งแต่ประมาณสัก2ขวบเนี่ยเราเข้าใจว่าอ๋อน่าจะเป็น terrible two มีการโมโหร้องโวยวายอะไรเงี้ยเป็นธรรมชาติแต่ที่นี่ทำไมไม่หายมันเป็นยาวไปเรื่อยเปื่อยเลยอะค่ะคือเด็กทั่วไปเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่เคยมีลูกเนี่ยเราไปเห็นตามห้างตามอะไรที่แบบลงไปชักดิ้นชักงอเพราะอยากได้นู่นอยากได้นี่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาวะของคริสต้าไม่ใช่แบบเด็กแบบอยากจะได้ของแต่ว่าภาวะกดดันของเขาเนี่ยมักจะเกิดจากตัวเองจากการเพรสเชอร์ตัวเองอย่างเด็กบางคนเนี่ยที่แบบว่าอยากจะให้พ่อแม่ซื้อของให้อันนั้นคือทริคของเขาที่แบบเดี๋ยวลงไปดิ้นเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่จะต้องยอมแต่นี่ของเขาเนี่ยเขาไม่เคยเป็นแบบว่าอยากได้อะไรแล้วลงไปชักดิ้นชักงอเพื่ออยากจะได้เขาไม่มีเรื่องพวกนี
0: ้แล้วคุณแม่เริ่มทราบได้ไงครับว่ามันเป็น temper tantrum
2: คืออย่างนี้ค่ะว่าแม่เนี่ยเป็นคนที่มีบุตรยากมาตั้งแต่สมัยสาวๆนะคะก็คือแท้งมา3ท้องแล้วก็กว่าจะมีพี่ชายให้เขาเนี่ยนะคะก็คือก่อนกำหนดมา29สัปดาห์หลังจากนั้นเนี่ยคุณแม่ก็ไปขอคุณหมอว่าอยากจะมีคริสต้าอยากจะมีคนหนึ่งซึ่งคุณหมอก็ดูแลทุกอย่างจนท่านบอกว่าอ่ะยอมให้เรามีได้แต่ในที่สุดแล้วก็ยังก่อนกำหนดอีกนะคะทีนี้พอก่อนกำหนดมาเนี่ย เราก็พาลูกชายเพราะว่าลูกเนี่ยลูกชายเนี่ยเกิดเมื่อ29สัปดาห
0: ์
2: เขาก็จะต้องไปหาคุณหมอพัฒนาการเพื่อจะดูความพัฒนาของเขาว่าของเขาเนี่ยมีพัฒนาการสมบูรณ์ไหมในขณะเดียวกันเราก็เอาคริสต้าไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอเนี่ยก็จะเห็นความเป็นไปของลูกเราอยู่ตลอดเวลาทั้งเคลลี่ทั้งคริสต้าอยู่ตลอดเวลาว่าเขาเป็นยังไงแล้วเขาก็จะมีการทดสอบอยู่ตลอดเวลาว่าเขาตามอายุไหมพัฒนาการเขาตามอายุไหมแล้วก็มาโป๊ะแตกที่โรงพยาบาลพอดีคุณหมอก็เห็นแล้วก็เริ่มดูเริ่มสังเกตการแล้วก็บอกคุณแม่ว่าเนี่ยเขาเป็น temper tantrum ทำให้เรารู้ว่านี่แหละเพราะว่าบอกตอนแรกก็บอกคุณหมอมาตั้งแต่แรกว่าคุณหมอมีอาการแบบนี้แต่ว่าในที่สุดคุณหมอเห็นเองคุณหมอก็อธิบายให้เราฟังว่าเป็นแบบนี
0: ้อ๋อแปลว่าก็จะไม่รู้เลยถ้าไม่ถึงมือคุณหมอ
2: แม่ก็ไม่รู้ไงเพราะว่าเราก็นึกไม่ออกแล้วก็เราเคยเห็นเด็กแบบนี้ตามห้าง
0: ก็คิดปกติขึ้นถูกไหมคร
2: ับ ค่ะใช่ค่ะก็คิดว่าเอ๊ะหรือว่ามันจะเป็นแค่คนละแบบอะไรเงี้ยค่ะเราก็ปรึกษาคุณหมอมาเรื่อยคุณหมอก็ให้คำแนะนำต่างๆค่ะ
0: แล้วคุณแม่รู้ได้ไงครับว่าการร้องเพลงเนี่ยสามารถช่วยคริสต้าได
2: ้ก็คือตอนแรกที่อย่างที่ทราบนะคะคือว่าคริสต้าเองเนี่ยเขาจะชอบการร้องเพลงแล้วเมื่อไหร่ที่เขาฟังเพลงปุ๊บเนี่ยเขาก็จะนิ่งแล้วเขาจะอยู่กับตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยแบบพยายามให้เขาเนี่ยฟังเพลงบ่อยๆจนมีสถานการณ์หนึ่งวันนั้นเนี่ยคือเขาไปแข่งว่ายน้ำคือเขาเป็นเด็กว่ายน้ำแต่เด็กนะคะไปแข่งว่ายน้ำ
0: เล่นกีฬา
2: ค่ะใช่ค่ะทีนี้เนี่ยเขาก็เป็นตัวเต็งมาแล้วเขา แพ้คนที่เขาตั้งใจว่าจะชนะเนี่ยเพื่อจะได้เหรียญทองเนี่ยแค่ประมาณจุดศูนย์อะไรวิเท่านั้นเอง
0: นิดเดียว
2: เขาแบบกลับมาขึ้นรถเนี่ยเขาแบบกรี๊ดเลยนะแล้วก็สักพักนึงเนี่ยเขาก็หันหน้าเขาบอก
0: หันหน้าเขาบอก
2: พอหลังจากหันหน้าเขาบอกเสร็จเนี่ยแม่ขับรถไปได้ยินเสียงเขาร้องเพลง
0: อ้าว
2: ได้ยินเสียงเขาค่อยๆร้องเพลงดังขึ้นดังขึ้นเรื่อยๆแม่ไม่พูดอะไรเลยนะในรถเนี่ยเงียบเหลือแต่ตัวเขาที่กับเสียงเพลงเขา
0: คือตอนนั้นน่ะมีคนอื่นในรถด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะก็คือมีพ่อมีแม่
0: คือคุณพ่อคุณแม
2: ่แล้วก็มีตัวเขานั่งเขาก็ร้องเพลงพอร้องเพลงไปสักพักหนึ่งเขาเงียบไปพอหลังจากเงียบไปเนี่ยรถใกล้ๆจะถึงบ้านเนี่ยเขาก็ลุกขึ้นมาแล้วเขาก็คุยเรื่องโน้นเรื่องนี
0: ้ปกติเลย
2: เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มองหน้ากับพ่อว่าเออมันเวิร์ก
0: ตอนนั้นรู้สึกดีใจไหมคุณแม่
2: รู้สึกดีใจมากรู้สึกว่าเฮ้ยเขาหยิบมาใช้แล้ว
0: ครับ
2: เพราะว่าทุกครั้งที่เรานำเสนอว่าคริสต้าฟังเพลงไหมคริสต้าร้องเพลงไหมแม้ทั้งว่าคริสนำเสนอว่าเดี๋ยวหาครูมาสอนไหมจะร้องเพลงได้เพราะๆเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วพอเขาร้องเพลงได้เนี่ยเราก็ไม่นึกว่าวันไหนเนี่ยที่เขามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมีสถานการณ์แบบนี้ขึ้นเขาจะหยิบมันมาใช้แล้วในที่สุดเขาก็ใช้มันเอง
0: แล้วเขาใช้มันด้วยตัวเขาเอง
2: ใช่ค่ะซึ่งแบบว่าแบบหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยเรารู้แล้วว่านี่น่ะคืออาวุธของเขาเขาพร้อมจะหยิบมันแล้วก็มาใช้กับตัวเขาเองได้หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ใช้วิธีนี้เรื่อยใช้บ่อยๆบ่อยๆเข้าจนกระทั่งทุกวันนี้คือนานๆจะเห็นเขาเป็นสักครั้งหนึ่ง
0: อ๋อทุกวันนี้คือยังเกิดขึ้นอยู่แล้วครับ
2: นานๆครั้งหนึ่งค่ะเช่นสมมุติว่าแบบเขาเกิดผิดหวังกับอะไรอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคือเขาเนี่ยจะเป็นเด็กที่มีวินัยแล้วก็เป็นเด็กที่ตั้งเป้าด้วยตัวเขาเอง
0: ก็คือทุกครั้งที่มัน
2: มีอะไรใช่ค่ะเขาจะหยิบมาใช
0: ้
2: แต่ว่าพอนานๆถ้ามีอีกปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าเขาจะเดินเข้าห้องบางทีแม่ก็อยากรู้เขาทำอะไรแม่ก็จะหูไปแนบก็จะได้ยินว่าเขาร้องเพลง
0: ค่ะ

0: นอกจากร้องเพลงแล้วเนี่ยในพี่ได้ยินว่าน้องคริสต้าแต่งเพลงเองด้วย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เห็นบอกว่าเคยแต่งเพลงให้คนอื่นด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่งเพลงให้ใครเอ่ย
1: แต่งเพลงให้คุณครูที่ไต้หวันค่ะ
0: คุณครูที่ไต้หวันด้วยแล้วทำไมถึงแต่งให้คุณครูครับ
1: เพราะว่าคุณครูคนนี้เขาแบบเขาไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าแบบสมมติเรากำลัง FaceTime call อยู่กับพวกเพื่อนๆนะคะเขาจะแบบปิดกล้องเขาเป็นคนเดียวที่ปิดกล้องค่ะเพราะเขาชอบบอกตัวเองว่าแบบเออเขาไม่สวยแบบ I'm not pretty I'm too ugly อะไรนั้น
0: เราก็เลยแต่งเพลงให้คุณคร
1: ูใช่ค่ะ
0: เนื้อเพลงเกี่ยวกับอะไรครับ
1: มันเกี่ยวกับแบบจริงๆต้องรู้ว่าแบบYou're beautiful แบบ
0: คุณสวย
1: สวยค่ะแบบต้องมั่นใจในตั
0: วเอง
1: ใช่ค่ะประมาณนั้น
0: ถ้าลองๆพี่ฟังได้ไหมครับ
1: ค่ะ

0: หลายคนกำลังสงสัยนะครับว่าภาวะ Tremper Tantrum เนี่ยหรือการกรีดร้องอาละวาดเนี่ยมันคืออะไรมันเกิดขึ้นได้อย่างไรและมันมีการแยกแยะยังไงได้บ้างครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับคุณหมอโอเคครับผมสวัสดีครับคุณหมอโอเคครับ
1: สวัสดีครับท็อปแท็บ
0: คุณหมอครับภาวะกรีดร้องอาละวาดหรือ Tremper Tantrum เนี่ยมันคืออะไรล่ะครับ
1: ครับจริงๆเรื่องของ Tremper Tantrum ครับมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องของโรคทางจิตเวชอะไรนะฮะเพียงแต่ว่าเป็นเรื่องของปัญหาพฤติกรรมที่มักจะพบในเด็กเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: จะเจอแค่เด็กเหรอครับ
1: ครับส่วนใหญ่เราก็มักจะเรียกปัญหานี้กับในเด็กเล็กๆเสียมากกว่
0: า
1: ครับโดยเฉพาะในเด็กประมาณสัก 2-3 ขวบ
0: 2-3 ขวบก็เป็นได้แล้ว
1: เราก็จะพบปัญหานี้บ่อยขึ้นครับ
0: ความเสี่ยงที่จะเกิดกับเด็กเนี่ยมันมีสิ่งเร้าอะไรบ้างมั้ยครับในการที่จะเกิดขึ้นมาได้บ้าง
1: จริงๆก็เพราะว่าเด็กบางส่วนก็อาจจะเกิดได้บ่อยนะครับโดยเฉพาะเด็กที่มีปัญหาเรื่องของการเลี้ยงได้ยากตั้งแต่เล็กๆนะครับบางคนเด็กมาคลอดมาก็อาจจะแบบชอบใจจะร้องงอแงโวยวายบ่อยไม่ค่อยหลับไม่ค่อยนอนกินยากนอนยากอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้เราก็เลยบอกว่ามีโอกาสที่เสี่ยงที่จะมีเรื่องของภาวะ Tremper Tantrum เขาอยู่ในช่วง 2-3 ขวบบ่อยขึ้นนะครับ
0: แล้วเราจะสามารถแยกเด็กที่แบบกรีดร้องทั่วไปกับเด็กที่เป็นภาวะ Tremper Tantrum ได้ยังไงครับ
1: เด็กที่ภาวะขี้ดื้ององแงทั่วไปเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะพอรับมือไหวพอจะจัดการได้อดทนได้
0: ก็คือถ้าทนไม่ไหวอ่ะไม่ไหวเริ่มเมื่อไหร่เนี่ยอันนั้นคือเริ่มเป็นแล้วใช่ไหมครับ
1: ครับหรือมันก็อาจเป็นเดี๋ยวแทบจะบ่อยๆมากเกินไปบางทีอาจจะเป็นแค่เรื่องเล็กๆน้อย
0: ๆ
1: เด็กก็กรีดร้องอาละวาดโวยวาย
0: ครับ
1: เพราะงั้นยังไงก็คงอาศัยทั้งประสบการณ์ด้วยจากคุณหมอที่เขาประเมินนะครับ
0: แล้วถ้าเด็กที่เป็นเนี่ยมันมีผลกระทบต่อร่างกายจิตใจของเด็กเขาเป็นบ้างหรือเปล่าครับ
1: ครับส่วนมากผลกระทบคงจะเป็นผลกระทบระยะยาวมากกว่าเพราะเด็กที่มีปัญหาเรื่องอารมณ์ร้อนใจร้อนขัดใจอารวาสโวยวายพวกนี้ก็มักจะโดนดุโดนว่าอยู่บ่อยๆเวลาที่เขามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมมันก็ทำให้นักดำมาสู่การที่เขามีมุมมองกับตัวเองที่ไม่ค่อยดีเนาะเขาก็จะมองว่าตัวของเขาสร้างปัญหาให้คนอื่นคุณพ่อคุณแม่ต้องคอยดุว่าอยู่บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆต่อไปในอนาคตได้อย่างนั้นนะครับบางคนก็อาจจะยังมีปัญหาเรื่องของอารมณ์การควบคุมอารมณ์เนี่ยต่อเนื่องไปจนถึงวัยผู้ใหญ่หรือวัยรุ่น
0: สามารถไปต่อวัยเด็กหรือวัยรุ่นครับ
1: แต่ว่าเมื่อไปถึงพอเด็กโตหรือวัยรุ่นเนี่ยเราก็มักจะไม่ได้บอกว่าเขาเป็นเรื่องของ Tremper Tantrum เราก็อาจจะต้องมาดูว่าเขามีปัญหาอื่นๆร่วมด้วยหรือเปล่าเพราะเราพบว่าเด็กที่มีปัญหาTremper Tantrum ในวัยเด็กบางคนก็อาจจะมีเรื่องของภาวะสมาธิสั้นภาวะซึมเศร้านะครับโรคทางอารมณ์อื่นๆอีก
0: ก็สามารถรวมกันได้หมดเลยนี่แหละครับ
1: ใช่ครับก็คงก็ต้องเป็นขึ้นกับการประเมินต่อไปว่าตกลงเขาจะเข้าได้กับเรื่องอะไรหรือเปล่านะครับ
0: ครับแล้ว Tremper Tantrum เนี่ยพอเป็นตอนเด็กๆแล้วผ่านๆไปโตมามันมีโอกาสหายเองไหมครับ
1: ส่วนมากถ้าเป็นเรื่องของอารมณ์หงุดหงิดทั่วไปเนี่ยครับโตขึ้นมักจะดีขึ้นไปเรื่อยๆ Tremper Tantrum เองก็เช่นการยกเว้นว่าเรื่องของปัญหาอารมณ์ที่เป็น Tremper Tantrum นั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของโรคทางจิตเวชอื่นๆรวมด้วยนะครับ อย่างเช่นถ้ามีเรื่องของภาวะซึมเศร้าหรือคนที่เป็นสมาธิสั้นเนี่ยเขาก็จะมักจะอารมณ์ร้อนใจร้อนที่หงุดหงิดอยู่แล้วเขาก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาทำร้ายผู้อื่นรวมถึงการทำร้ายตัวเองรวมด้วยได
0: ้ด้วย
1: นะครับ
0: ก็คือเขาจะไม่สามารถคุมตัวเองได้หรอครับ
1: ครับเขาอาจจะคุมตัวเองได้ยาก
0: ถ้ามันเกิด Tremper Tantrum ขึ้นมากับเด็กคนหนึ่งแล้วก็เขาอยู่ในสมมติเขาอยู่ในห้องเรียนอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เราจะดูแลเขายังไงครับ
1: ก่อนอื่นที่ว่าจริงคุณครูหรือรวมถึงเพื่อนๆด้วยนะที่อยู่ในห้องก็คงสงบกันก่อนแล้วก็พยายามไม่ให้มีอะไรที่ไปกระตุ้นเล้าอารมณ์ของเขาเพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะต้องคอยดูแลความปลอดภัยให้เขาด้วยนะเพราะว่าคนที่มีเรื่องของปัญหาการจัดการอารมณ์ตัวเองแล้วเนี่ยบางทีก็อาจจะมีทั้งทำร้ายข้าวของหรือทำร้ายคนอื่นหรือทำร้ายตัวเองร่วมด้วยนะคร
0: ับ อ๋อครับแต่ผมอยากจะยกมาเคสหนึ่งคือน้องคริสต้าครับผมที่น้องเขาเป็น Tremper Tantrum เหมือนกันตอนเด็กๆครับแต่เขาใช้วิธีรักษาโดยเพลงเพลงนี้สามารถรักษา Tremper Tantrum ได้อย่างไรครับ
1: จริงๆส่วนของเพลงเนี่ยมันคงเป็นวิธีการจัดการอารมณ์แบบนึง
0: อ๋อเป็นวิธีการจัดการอารมณ์แบบนึงเฉยคร
1: ับ แล้วก็จริงๆเรื่องของเพลงเราก็บอกว่าช่วยในเรื่องของภาวะซึมเศร้าภาวะอื่นๆอีกหลากหลายเพราะงั้นจริงๆก็การที่เขามีงานอดิเรกอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือกีฬาเองอันนี้จริงก็เป็นเรื่องที่ดีอย่างเง
0: ี้
1: ยนะ
0: อ๋อหมายความว่าไม่ใช่แค่เพลงที่สามารถรักษาได
1: ้
0: ยังมีอย่างอื่นได้อีก
1: ก็คงเป็นกิจกรรมอื่นๆรวมด้วย
0: อย่างเช่นอะไรบ้างครับคุณหมอ
1: ก็อย่างน่าจะเป็นกีฬาหรือศิลปะนะครับอันนี้ก็ได้เป็นส่วนที่ช่วยได้เช่นกันนะครับนอกจากนั้นก็คงเป็นเรื่องของการมาประเมินดูมากกว่าไว้เรื่องของอารมณ์

0: ร้อนหรือไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เนี่ยมีสาเหตุอื่นๆหรือเปล่าที่จำเป็นจะต้องรักษานะครับ
1: ไอ้ของพวกนี้มันต้องทานยาไหมครับ
0: คงขึ้นอยู่กับว่าการมาประเมินแล้วเพราะว่ามีเรื่องของโรคทางจิตเวชอะไรด้วยหรือเปล่าถ้าไม่ได้มีเรื่องของโรคทางจิตเวชอะไรก็อาจจะเป็นเรื่องของการปรับการดูแลปรับการเลี้ยงดูหรือฝึกให้เขาสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ถ้าบางครอบครัวเนี่ยเลือกที่จะแก้ปัญหาโดยการใช้ความรุนแรงกับเด็กเนี่ยมันสมควรไหมครับ
0: ทีนี้ก็คงไม่สมควรเลยนะคร
1: ับ ไม่เลยใช่ไหมครับ
0: เชื่อถึงว่าเรื่องของความรุนแรงมันอาจจะทำให้หยุดไปได้ชั่วคราวนะครับปัญหานี้ก็มักจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเพราะคุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นแบบอย่างของความรุนแรงให้กับลูกอย่างนี้นะครับแล้วก็มันก็จะส่งผลทั้งลบกับจิตใจของเด็กแล้วมันก็อาจจะนำมาสู่ปัญหาต่างๆต่อไปในอนาคตนะครับ
1: ครับก็คือห้ามเด็ดขาดความรุนแรง
0: ใช่ครับ
1: ครับแล้วถ้าอย่างนั้นอ่ะครอบครัวต้องทำความเข้าใจกับเหตุการณ์อย่างเงี้ยยังไงครับ
0: ทีนี้คุณพ่อคุณแม่อันดับแรกเลยก็คงเป็นเรื่องของสงบอารมณ์ตัวเองลงก่อนเนาะเพราะคุณพ่อคุณแม่ที่เจอปัญหานี้มายาวนานก็มักจะเหนื่อยบ้างท้อบ้างครับจนกระทั่งนำมาสู่ความหงุดหงิดเนาะแล้วก็เผลอใช้ความรุนแรงเหมือนกันถ้าคุณพ่อคุณแม่ก็มีสติก่อนจัดการอารมณ์ตัวเองได้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดรู้สึกว่าทั้งเขาแล้วก็ทั้งตัวลูกแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ยังหงุดหงิดกันอยู่เนี่ยก็อาจจะแยกกันสักระยะนึงจนสามารถสงบอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้นก็ค่อยมาพูดคุยกันอย่างนั้นนะครับ
1: เด็กคุยได้ค่ะท่านนี่ครับ
0: จริงๆก็พอสามารถคุยได้นะเพราะสองสามขวบเพราะเขาจะบอกอะไรได้เบื้องต้นจริงๆการที่ให้เขาอาจจะเป็นมุมสงบที่อาจจะคุณพ่อคุณแม่แจ้งกับเขาก่อนบอกกับเขาก่อนเนาะว่าเนี่ยถ้าวันหลังหนูอาจจะหงุดหงิดไม่สบายใจเนี่ยมาอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นมุมสบายให้หนูได้พักผ่อนใจแล้วก็พอหนูอารมณ์ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่อยมาคุยกันตกลงกันนะครับ
1: แล้วถ้าไม่ดูแลครับปล่อยทิ้งไว้จะเกิดผลอะไรไหมครับ
0: เขาคงจะเกิดผลทั้งลบเพราะถ้าถึงจะไม่ได้เกิดผลกับคุณแม่แต่ว่าเขาก็จะมีเรื่องของปัญหาเหล่านี้กับคนรอบข้าง
1: อ
0: าจจะเป็นเพื่อนที่โรงเรียนอาจจะเป็นกับคุณครูแล้วก็ทำให้เขาก็ไม่ค่อยมีเพื่อนโดนครูดุว่าทำหนี้อีกนั่นก็จะมีปัญหาอื่นๆตามมา
1: คุณหมอพอจะแนะนำอะไรได้บ้างไหมครับสำหรับครอบครัวที่มีลูกเป็น temper tantrum หรือกำลังจะมีลูกหรือว่าถ้าแบบวิธีป้องกันนะครับ
0: ครับสำหรับก็ถ้าในครอบครัวที่มีเด็กเล็กนะครับที่มีปัญหาเรื่องของการจัดการอารมณ์ตัวเองtemper tantrum ตรงนี้เนี่ยครับส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็พยายามระงับสติอารมณ์ตัวเองตั้งสติก่อนแล้วก็ค่อยๆจัดการกับอารมณ์ของลูกนะครับเพราะคุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นแบบอย่างของการจัดการอารมณ์ของตัวเองให้กับลูกได้นะครับแล้วก็อาจจะมีทักษะอื่นๆที่จะช่วยในการจัดการอารมณ์ของลูกไม่ว่าจะเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจเข้าไปกอดเข้าไปทำให้เขาสงบลงอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ช่วยได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าปัญหาเรื่องของการจัดการอารมณ์นี่ก็ยังคงอยู่จนถึงเมื่อเขาโตขึ้นตอนเรียนหรือเป็นวัยรุ่นอะไรอย่างนี้ครับก็อาจจะลองพยายามหาสาเหตุของการที่เขามีปัญหาเรื่องอารมณ์ตรงนี้เช่นเขามีความเครียดอะไรบ้างหรือเปล่าคุณพ่อคุณแม่จะช่วยให้เขาหายเครียดได้อย่างไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าสงสัยว่าเขาอาจจะมีเรื่องอื่นๆด้วยอย่างเช่นอาจจะเป็นเรื่องของภาวะซึมเศร้าหรืออาจจะเป็นเรื่องของสมาธิสั้นก็การมาประเมินกับแพทย์ก็อาจจะเป็นส่วนที่ช่วยได้นะครับ
1: temper tantrum เนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่ภาวะที่น่ากลัวอะไรเลยนะครับถ้าทางครอบครัวและพอคุณพ่อคุณแม่เข้าใจและรู้วิธีในการจัดการกับมันก็จะไม่ยากต่อไปครับวันนี้รายการ Gen Y ของเราหมดเวลาลงแล้วนะครับขอขอบคุณหมอเค้กมากเลยนะครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณครับไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ

การชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง1

0: 197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ตอนตามหาเห็ดทองคำ
1: เอาล่ะนะเสร็จสักทีมาแล้วจ้า
2: โอ้ยกำลังหิวเลย
1: อ้าวแล้วหมูหยองล่ะ
2: ยังไม่เห็นเลยอ่ะ
3: ไม่แอกดูนี่สิหมูหยองเจอนี่มา
2: อะไรหรอ
1: What is it?

0: a map. M A P map. A map. Maps.
1: แผนที่เหรอดูเหมือนจะมีขุมทรัพย์นะ
2: โหยน่าตื่นเต้นไปกันเลยมา
1: เฮ้ยใจเย็นเดี๋ยวเรากินข้าวแล้วค่อยไปกันก็ได้โอ้ยอิ่มอิ่มมากเลยอ่ะข้าวสวยขอบคุณนะ
2: อร่อยใช่ไหมล่ะไปรีบไปกันเถอะ
3: จะรีบไปไหนจ้าหมูหยอง
1: ผจญภัยอ่ะ
4: สวัสดียินดีต้อนรับมีอะไรให้รับใช
2: ้คุณยายครับไปตามนี้เลยครับ
4: รับทราบถึงจุดหมาย
3: เร็วไปมั้ยคะ
2: ไปทางไหนต่อหรือไม่เอก
1: แผนที่บอกไปทางนี้นะทิศเหนือ
2: ไปออกเดินทางนะบัดนี
3: ้นั่นนั่นอะไรอ่ะ
1: น่าจะใช่นะ
2: อะไรเหรอ
1: แท่นศิลา
3: เฮ้ยน่ากลัวจังมีเถาวัลย์เต็มไปหมดเลยมีข้อความด้วย
1: จริงด้วยอ่ะเขียนว่าทางไปขุมทรัพย์เห็ดวิเศษเมื่อเห็ดวิเศษไปอยู่ที่ไหนจะสมบูรณ์พูนสุข
2: โอ้โหรีบไปกันเถอะ

0: Monkey. M-O-N-K-E-Y. Monkey. A monkey. Monkeys.
1: งายพวกจะไปไหนกันเหรอ
2: พวกเราก็จะไปเอาเห็ดวิเศษนะสิ
1: ไม่จะไปไม่ทันพวกเราหรอกดูนั่น
2: ดาวีดาวีลงมาแล้วไปกับพวกเราสิ
3: โอ้ sorry
1: ฮ่าฮ่าฉันไปก่อนแล้วนะ
2: พวกเราก็ยอมไม่ได้หรอกไปกันเถอะ
4: เหนื่อยเหนื่อยจัง
2: อาฮะเสียงข้าวสวยนี่ช่วยด้วยดูที่พื้นสิอะไรเหรอนั่นหมูหยอง

M-O-U-S-E, mouse. A mouse. Mice.

0: มายืนรายแถวเนี้ย
1: ก็อยากจะไปต่อนะแต่ก้าวขาไม่ออกอ่ะอ้าวดาวี่ไปโน่นแล้วอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วพวกคุณรีบไปไหนกันครับก็รีบไปเอาเห็ดวิเศษนะสิ
1: ฮะไปเอาเห็ดวิเศษอีกแล้วเหรอ
0: ก็ไปที่ปราสาทร้างนั่นไงพวกเราก็ไม่ได้อยากได้หรอกแต่พวกลิงอ่ะจะไปเอาพวกเราก็เลยต้องไปเหมือนกันน่ะ
1: งั้นพวกเรารีบไปกันเถอะไปก็ไป
0: โอเค
2: นี่แน่วิ่งเร็วกันนักเจออาวุธของพวกเราหน่อย
3: น้อยเจ้าลิงพวกนี้ระวังนะ
1: นั่นไงปราสาทร้างอยู่ตรงนั้นเอง
0: ถึงแล้วเหรอ
1: ใช่แน่ๆดูนั่นสิ
4: สงสัยไม่ทันแล้วล่ะ
1: น่ามาถึงนี่ก็ดีแล้วนะข้าสวย
0: เข้าไปกันเลยWhat is

0: mushroom. M-U-S-H-R-O-O-M, mushroom. Mushroom. Mushrooms.
1: โอ้ยอยู่สูงจังพวกเราทำบันไดลิงมันต้องอย่างนี้สิ
2: ปีขึ้นไปเอาเลยง่ายกว่ามะ
3: เฮ้ยลิงขึ้นไปแล้วทำไงดี
4: แย่แล้วลิงจะได้เห็นวิเศษไปแล้วอ่ะ
5: ได้มาแล้วเห็ดวิเศษ
6: โอ้ยหมดหมดกันเห็ดวิเศษ
3: โอ้ยเสียดายจังเลยเสียดาย
4: จี๊ดหมดกันความอุดมสมบูรณ์ไม่เอกว่าไม่หรอก
3: ทำไมเหรอ
4: ดูตามทางนี่สิ
6: เข้าใจแล้วนี่ไงความสมบูรณ์อาหารเต็มไปหมด
4: เฮ้ hey! พวกเราช่วยกันเก็บไปทำอาหารเลี้ยงกันดีกว่า
3: เฮ้ยกินได้เป็นเดือนเลยนะแบบนี้
1: โอ้ยไม่เห็นมีอะไรเลย
2: กล้วยครับหัวหน้ากล้วยหมด
1: ทำไมล่ะ
2: ก็เราใช้ปลาใส่พวกหนูหมดแล้วครับ
1: ไม่น่าเลยเราฮ่ามีเหตุพิเศษแต่ไม่ทำอะไรพวกเราก็อดตายอยู่ดี
6: ไม่น่ามองข้ามเหตุธรรมดาแบบนี้เลยอิ่มกว่ากันเยอะ

0: A mushroom. A map. A mouse. A monkey. A mushroom.
1: พวกเราก็กลับกันดีกว่านะ
2: เดี๋ยวก่อนครับ อ้าวมีอะไรเหรอเมื่อกี้พวกลิงนำเห็ดวิเศษไปไว้ที่เดิมแล้วก็มาขอโทษพวกเราอะของวิเศษเอาไว้บูชาแต่มีของธรรมดาอิ่มกว่ากันเยอะใช่ไหมหมูหยอง
1: ถูกต้องเย้ก่อนกลับเพื่อนๆมาช่วยกันเล่นเกมจับคู่คำหมูหยองและดาวี่นะครับ
3: Let's play

0: mushroom? Monkey? Mouse! Good job!
1: What is it?
0: Map? Mushroom? Good job!
2: เพื่อนเพื่อนเก่งกันทุกคนเลยนะครับสนุกมากๆเลยวันนี้พวกเราต้องไปแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาว

0: อนศิลป
1: ์มาแล้วครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับกำลังกินขนมรออยู่เลยนะครับว่าเมื่อไหร่จะถึงเวลาสักทีพอถึงเวลาปุ๊บยังติดพันอยู่นะครับขนมกำลังอยู่ในปากเลยอร่อยเลยนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์กันก่อนเดี๋ยวตัวเก็บขนมก่อนแล้วกันเนาะนี่ที่หนีบขนมของพี่โจนะครับซึ่งที่หนีบแบบนี้นะครับนี่เป็นลายมดนะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อหาที่ไหนครับเพราะว่าไม่มีขายแต่มีที่นี่ในรายการสอนศิลป์แค่มีไม้หนีบผ้าไม้พรมแล้วก็ลวดกำมะหยี่นะครับเราก็สามารถประดิษฐ์ที่หนีบผ้าน่ารักน่ารักแบบนี้ได้แล้วครับถ้าใครอยากได้แบบนี้ติดตามสอนศิลป์วันนี้เลยครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์แล้วครับตอนนี้นะครับในมือพี่โจมีนี่ไม้หนีบนะครับครับแล้วคราวนี้ก็มีไม้ไอศกรีมอีกสัก2อันนะครับเพราะว่าอาจจะมาเพิ่มความยาวให้กับไม้หนีบหน่อยนึงนะครับถ้าหากว่าเป็นไม้หนีบเลยเนี่ยอันประมาณขนาดนี้เนี่ยเราอาจจะใส่ลวดลายหรือว่าตกแต่งได้ไม่เยอะนะครับอย่างนี้อยากจะให้เป็นชิ้นใหญ่ๆหน่อยเวลาที่เราไปหนีบถุงขนมหนีบซองขนมจะได้เห็นชัดๆนะครับก็มาเพิ่มขนาดความยาวด้วยการทาก้าวใส่เข้าไปทากาวเสร็จปุ๊บก็รอให้แห้งนะครับนำเอากระดาษสีแดงมาวัดขนาดดูนะครับเป็นสักประมาณขนาดเท่ากับไม้ไอศกรีมแบบนี้นะครับวาดวงกลมยังไม่จบวงแล้วก็วาดเป็นเส้นโค้งคล้ายๆกับวาดรูปพระจันทร์ครับพอวาดเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็นำไปตัดออกมาจะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับอันนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับปากของมดนะครับปากของมดก็จะวางไว้ตรงปลายแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็รอไว้ก่อนนะครับคราวนี้เราก็มาระบายสีกันครับสีที่ใช้ก็เป็นสีอะคริลิกสีแดงเลยนี่เป็นมดแดงนะครับระบายให้ทั่วทั้งอันเสร็จใช่ไหมครับรอให้แห้งพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำตรงตัวของมดแดงกันนะครับวิธีการนะครับเริ่มด้วยการนำเอาซ่อมมาครับผมแล้วก็ไหมพรมนะครับมาพันรอบซ่อมนะครับซ่อมตรงนี้นะครับก็มีความแหลมคมเหมือนกันตรงนี้ระมัดระวังไว้นะครับเอาละเว้นให้เหลือตรงร่องของซ่อมตรงนี้นะครับเป็นรูไว้นิดนึงนะครับแล้วเราก็เริ่มพันครับพันแล้วก็จับรุ่นให้มาให้ชิดๆกันเลยนะครับ

ไปเรื่อยๆพอไปถึงปลายเราก็วนกลับมาทบใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็นำไม้พรมมาอีกหนึ่งเส้นนะครับอันนี้จะเป็นเส้นที่ตัดไว้แล้วสั้นหน่อยนะครับร้อยผ่านไปในร่องตรงกลางนะครับดูให้ดีนะครับร่องตรงกลางเข้ามานะครับแล้วเราก็ไปอ้อมเพื่อที่จะมัดปมเข้ามาตรงกลางนะครับดึงให้ตึงขึ้นมานะครับแล้วก็มัดปมมัดให้แน่นเลยครับตัดปลายออกหน่อยแล้วคราวนี้ก็ดึงออกมาครับดึงออกมาเสร็จนะครับเราจะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ใช่ไหมครับให้ทำการใช้กรรไกรนะครับร้อยเข้าไปตรงรูแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดครับตรงนี้ก็ต้องเตือนการใช้กรรไกรนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยไหมพรมตรงนี้ที่เราร้อยไว้มันจะค่อนข้างหนานะครับพอตัดเสร็จปุ๊บตรงปลายที่มัดนี่ตรงนี้อย่าตัดนะครับเพราะว่าถ้าตัดปุ๊บมันก็จะขาดตัดต่อยทีนึงนะครับอีกฝั่งนึงด้วยนะครับตัดเสร็จแล้วนะครับก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับเราก็จะต้องทำการยีให้มันเป็นเส้นเป็นขุยพองๆออกมานะครับแล้วก็ตรงไหนที่เป็นเส้นที่ดูยาวเกินออกมาตรงที่เรามัดปมอะไรยังไงไว้นะครับก็ทำการตัดครับเล็มๆตรงขอบๆออกไปแบบนี้นะครับ

ปั่นอย่างนี้นะครับให้มันออกมาเป็นกลมๆหน่อยนะครับทับออกมา3ก้อนนะครับแล้วเราก็มาแตะพระจันทร์เสี้ยวที่เราตัดไว้ก่อนนะครับตั้งแต่แรกนะครับเพราะมันจะอยู่ด้านล่างสุดเป็นปากนะครับหลังจากนั้นก็แกวแปะส่วนที่เป็นหัวเป็นตัวก็เป็นก้นรอให้กาวแห้งสักพักระหว่างที่รอให้กาวแห้งครับนำลวดกำมะหยี่มานะครับนำมาตัดให้เป็นข้อนะครับเอาสัก2ข้อ2ปล้องตรงนี้นะครับเตือนเช่นเดิมเรื่องของการใช้กรรไกรครับลวดนะครับมันจะมีความแข็งอยู่ด้านในตรงนี้เนี่ยมันเหมือนเราจะดัดไปดัดมานิ่มๆง่ายๆนะครับแต่พอจริงๆเวลาที่เราจะตัดปุ๊บเนี่ยเส้นเหล็กเล็กๆที่อยู่ด้านในก็จะตัดยากนิดนึงนะครับแล้วก็ตัดออกมาทั้งหมด4เส้นครับตัดออกมาแล้วก็มาดัดนะครับดัดให้เป็นขาใส่เข้าไปในช่องตรงนี้นะครับและส่วนที่เหลือนะครับอีกเส้นนึงนะครับคราวนี้เราจะมาทำเป็นจริงๆจะเรียกว่าเป็นหนวดนะครับติดตาดุกดิกนะครับตาดุกดิกหรือตาตุ๊กตาอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะมีขายอยู่แต่ถ้าเกิดสมมติไม่มีเนี่ยน้องๆตัดกระดาษก็ได้นะครับกระดาษสีขาวอ่อนๆมานะครับสีขาวแล้วก็มาวาดเป็นรูปตานะครับนะฮะตรงนี้ก็ถึงเวลารอให้กาวแห้งแล้วนะครับพอกาวแห้งเสร็จก็จะออกมาเป็นปรับขาจัดขาจัดท่าทางวางให้ดีนะครับแล้วก็มาหนีบถุงขนมได้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะหยิบขนมมาลองหนีบด้านข้างนี้ครับหรือถ้าหากว่าอยากจะทำแบบที่เป็นอันใหญ่เลยนะครับนี่ครับผมไม้หนีบผ้าเนี่ยก็อันเท่าเดิมแต่ไม้ไอศกรีมอันใหญ่ขึ้นยาวขึ้นแทนที่เราจะใส่เป็นปล้องคราวนี้เราเพิ่มกันเป็น5ปล้องนะครับแล้วก็กลายเป็นนอนชาเขียวน่ารักน่ารักหนีบถุงขนมเข้าไปแล้วหนอนชาเขียวก็ช่วยเก็บขนมของเราไว้ครับเอาละเสร็จเรียบร้อยนี่ถ้าหากว่าน้องๆมีไอเดียมากกว่านี้ตัวไหมพรมเนี่ยมันสามารถเกาะเป็นก้อนๆรวมเป็นอะไรยังไงได้บ้างอย่างเป็นแมงมุมอย่างเงี้ยตัวพองๆฟูๆหน่อยหรือว่าจะเป็นสัตว์ชนิดอื่นเลยก็ได้นะครับถ้ามีไอเดียถ้ามีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์ส่งมาเลยอยากรู้ว่าน้องๆจะเจ๋งแค่ไหนสำหรับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราครับ

0: สอนศิลป์อินบ็อก
1: ซ์วันนี้มี1ข้อความจากใน Facebook นะครับแล้วก็จดหมาย2ฉบับครับต้องมาเร่งตอบกันนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้โหจดหมายมารอเต็มไปหมดเลยนะครับมีจดหมายจากเด็กหญิงสุดารัตน์โสดาชื่อเล่นชื่อน้องเอ็มค่ะวันนี้วาดรูปมาให้ดูด้วยนะครับเป็นรูปบ้านนะครับบ้านของน้องเอ็มข้างในตรงประตูลายสวยมากเลยนะครับตัวบ้านมีความลึกอะไรแบบนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ระบายเส้นตัดขอบมาสวยงามทีเดียวขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องเอ็มครับนี่มาไกลจากจังหวัดมหาสารคามเลยนะครับคราวนี้มาดูจดหมายอีกหนึ่งฉบับครับเรียนพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะจากหนูมีนาเด็กหญิงทิตานันอรุณรัตน์พลทัศน์อายุ5ปีแล้วก็วาดรูปนางเงือกมาแบบโอ้โหชอบมากชอบมากนางเงือกของน้องมีนานี่เรียกว่าจัดเต็มมากเหมือนกับเป็นนางเงือกยิปซีนะครับจินตนาการสุดยอดมากๆเลยนะครับคราวนี้มาดูข้อความจากน้องน้ำปิงน้องน้ำปิงแล้วก็พี่จ๊ะจ๋าค่ะผลงานที่ส่งมาเป็นโรงหนังจำลองครับในภาพเขียนว่าโรงหนังจำลองแสนสนุกโอ้โหขอบของโรงหนังให้ลวดลายแบบสุดยอดจริงๆนะครับเอาล่ะใครที่อยากจะส่งจดหมายมาก็ได้เลยครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404เดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยตอบมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวขอแอบดูก่อนจดหมายเพียบเลยจะค่อยๆทยอยตอบมาเรื่อยๆแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับ facebook.com/sonsinkhub ก็ยังโพสต์ข้อความโพสต์รูปมาได้เรื่อยๆครับอีเมลได้sonsin@thaipbs.or.th วันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์กับพี่โจทาง Thai PBS วันนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: ์และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV www.dltv.ac.gh
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ทองคำ
1: เอาล่ะเอาล่ะนะเสร็จสักทีมาแล้วมาแล้วจ้า
2: โอ้ยกำลังหิวเลย
1: อ้าวแล้วหมูหยองล่ะ
2: ยังไม่เห็นเลยอ่ะ
3: ไม่แอกไม่แอกดูนี่สิหมูหยองเจอนี่มา
2: อะไรเหรอ
1: What is it

0: แผนที่เหร
1: อ
0: ดูเหมือนจะมีขุมทรัพย์นะ
2: โหยน่าตื่นเต้นไปกันเลยมา
0: เฮ้ยใจเย็นเดี๋ยวกินข้าวแล้วค่อยไปกันก็ได้โอ้ยอิ่มอิ่มมากเลยอ่ะข้าวสวยขอบคุณนะ
1: อร่อยใช่ไหมล่ะ
2: ปะรีบไปกันเถอะ
1: จะรีบไปไหนจ้าหมูหยอง
0: ผจญภัยอ่ะ
3: สวัสดียินดีต้อนรับมีอะไรให้รับใช
2: ้คุณยายครับไปตามนี้เลยครับ
3: รับทราบถึงจุดหมาย
1: เร็วไปไหมคะ
2: ไปทางไหนต่อหรือไม่เอก
0: แผนที่บอกไปทางนี้นะทิศเหนือ
2: ไปออกเดินทางแล้วบัดนี
1: ้นั่นนั่นอะไรอ่ะ
0: น่าจะใช่นะ
2: อะไรเหรอ
0: ท่านศิลา
1: เฮ้ยน่ากลัวจังมีเถาวัลย์เต็มไปหมดเลยมีข้อความด้วย
0: โอ้ยจริงด้วยเขียนว่าทางไปขุมทรัพย์เห็ดวิเศษเมื่อเห็ดวิเศษไปอยู่ที่ไหนที่นั่นจะสมบูรณ์พูนสุข
2: โอ้โหรีบไปกันเถอะ

0: a monkey. M-O-N-K-E-Y. Monkey. A monkey. Monkeys.
1: งายพวกจะไปไหนกันเหรอ
2: พวกเราก็จะไปเอาเห็ดวิเศษนะสิ
1: ไม่จะไปไม่ทันพวกเราหรอกดูนั่น
2: ดาวีดาวีลงมาแล้วไปกับพวกเราสิ
3: โอ้ sorry
1: ฮ่าฮ่าฉันไปก่อนแล้วนะ
2: พวกเราก็ยอมไม่ได้หรอกไปกันเถอะ
4: เหนื่อยเหนื่อยจัง
2: อาฮะเสียงข้าวสวยนี่ช่วยด้วยดูที่พื้นสิอะไรเหรอนั่นหมูหยอง
0: What is it

0: a mouse. M-O-U-S-E, mouse. A mouse. Mice.
1: พวกเธอมายืนไรแถวนี
2: ้ก็อยากจะไปต่อนะแต่ก้าวขาไม่ออกอ่ะอ้าวดาวี่ไปโน่นแล้วอ
1: ่
2: ะ
1: แล้วพวกคุณรีบไปไหนกันครับก็รีบไปเอาเห็ดวิเศษนะสิ
2: ฮะไปเอาเห็ดวิเศษอีกแล้วเหรอ
1: ก็ไปที่ปราสาทร้างนั่นไงพวกเราก็ไม่ได้อยากได้หรอกแต่พวกลิงอ่ะจะไปเอาพวกเราก็เลยต้องไปเหมือนกันน่ะ
2: งั้นพวกเรารีบไปกันเถอะไปก็ไป
1: โอเค
3: นี่ไงวิ่งเร็วกันนักเจออาวุธของพวกเราหน่อย

0: ลิงพวกนี้ระวังนะนั่นไงปราสาทร้างอยู่ตรงนั้นเอง
1: ถึงแล้วเหรอ
0: ใช่แน่ๆดูนั่นสิ
1: สงสัยไม่ทันแล้วล่ะ
0: น่ามาถึงนี่ก็ดีแล้วนะพ่อสวย
1: เข้าไปกันเลย

0: mushroom. M-U-S-H-R-O-O-M, mushroom. A mushroom. Mushrooms.
1: โอ้ยอยู่สูงจังพวกเราทำบันไดลิงมันต้องอย่างนี้สิ
2: ปีขึ้นไปเอาเลยง่ายกว่ามะ
3: เฮ้ยลิงขึ้นไปแล้วทำไงดี
4: แย่ yeah, แล้วลิงจะได้เห็นวิเศษไปแล้วอ่ะ
5: ได้มาแล้วเห็ดวิเศษ
6: โอ้ยหมดกันเห็ดวิเศษ
3: โอ้ยเสียดายจังเลยเสียดาย
4: จี๊ดหมดกันความอุดมสมบูรณ์ไม่เอกว่าไม่หรอก
3: ทำไมหรอ
4: ดูตามทางนี่สิ
6: อ๋อเข้าใจแล้วนี่ไงความสมบูรณ์อาหารเต็มไปหมด
7: เฮ้ hey!
4: พวกเราช่วยกันเก็บไปทำอาหารเลี้ยงกันดีกว่า
3: เฮ้ยกินได้เป็นเดือนเลยนะแบบนี
1: ้โอ้ยไม่เห็นมีอะไรเลย
2: กล้วยครับหัวหน้ากล้วยหมด
1: ทำไมล่ะ
2: ก็เราใช้ปลาใส่พวกหนูหมดแล้วครับ
1: ไม่น่าเลยเราฮ่ามีเหตุวิเศษแต่ไม่ทำอะไรพวกเราก็อดตายอยู่ดี
6: ไม่น่ามองข้ามเหตุธรรมดาแบบนี้เลยอิ่มกว่ากันเยอะ

Yeah.

0: mushroom. A map. A mouse. A monkey. A mushroom.
1: พวกเราก็กลับกันดีกว่านะ
2: เดี๋ยวก่อนครับ เอ้ามีอะไรเหรอ เมื่อกี้พวกลิงนำเห็ดวิเศษไปไว้ที่เดิมแล้วก็มาขอโทษพวกเราอะของวิเศษเอาไว้บูชาแต่มีของธรรมดาอิ่มกว่ากันเยอะใช่ไหมหมูหยอง
1: ถูกต้องเย้ ก่อนกลับเพื่อนๆมาช่วยกันเล่นเกมจับคู่คำศัพท์กับหมูหยองและดาวี่นะครับ
3: Let's

0: Monkey? Mouse! Good job!
1: What is it?
0: Map? Mushroom? Good job!
2: เพื่อนๆ เก่งกันทุกคนเลยนะครับ สนุกมากๆเลย วันนี้พวกเราต้องไปแล้วนะครับ แล้วพบกันใหม่นะครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สอนศิลป
1: ์โอ้โหหอมหอมหอมหอมหอมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่วันนี้ก่อนที่จะมาสอนประดิษฐ์ชิ้นงานน่ารักน่ารักในรายการนะครับพี่โจเพิ่งทำนี่เสร็จสดๆร้อนๆเลยนะครับสปาเกตตี้ครับผมกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่โจขออนุญาตเติมนิดนึงดีกว่านะครับนี่พริกไทยเสร็จเรียบร้อยแต่หลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่ได้สนใจที่พริกไทยหรือว่าอาหารของพี่โจนะครับไปสนใจที่นี่หรือเปล่ากล่องใส่เครื่องปรุงของพี่โจนะครับนี่เลยนะฮะจะบอกว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์ชิ้นงานชิ้นนี้กันนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าใครกลัวว่ามันจะยากเกินไปนะครับเดี๋ยวพี่โจมีวิธีทำแบบง่ายๆมาสอนกันครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์แล้วครับมาเริ่มทำกล่องใส่เครื่องปรุงกันดีกว่านะครับนี่พี่โจวาดเอาเป็นรูปอาหารที่ดูน่ากินน่ากินก่อนนะครับวาดส่วนของเส้นโค้งเป็นคลื่นๆแบบนี้นะครับขนมปังที่มีรูตรงกลางนั่นก็คือโดนัทนั่นเองนะครับแต่คราวนี้วาดเป็นส่วนของเส้นโค้งโค้งไปโค้งมาเอาไว้กินตอนเช้าไข่ดาวง่ายๆนะครับคราวนี้มาระบายสีกันพี่โจจะใช้เป็นสีน้ำก่อนแล้วกันนะครับผสมกับสีเหลืองๆตรงกลางนี่นะครับแล้วก็ตรงส่วนที่เป็นเส้นโค้งๆขอบๆนะครับเติมเป็นสีน้ำตาลเหมือนกับเป็นการเติมแสงเงาเข้าไปนะครับคราวนี้มาใส่ตัวซอสที่ราดอยู่ด้านบนนะครับคือพี่โจใส่เป็นสีม่วงๆก่อนนะครับและระหว่างที่สีม่วงยังไม่แห้งสนิทดีนะครับพี่โตแตะสีน้ำตาลนะครับแต้มลงไปนะครับระบายลงไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสีที่เป็นเหมือนกับไปละลายผสมกันอยู่บนภาพนะครับมันก็จะเป็นเทคนิคเปียกบนเปียกนะครับเทคนิคนี้ก็คือสีมันก็จะไปผสมกันแล้วก็จะเป็นแบบสีวุ้งๆนิดนึงนะครับคราวนี้มาดูที่สีของไข่ดาวกันบ้างไข่ดาวจริงๆจะเป็นสีขาวๆใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มลวดลายกันไปนิดหน่อยนะครับเป็นการแตะสีเหลืองระบายตรงขอบๆแล้วก็ใช้น้ำเกลี่ยๆนะครับบางทีบางบ้านอาจจะได้ไข่ดาวที่ไม่ไหม้ตรงขอบนิดนึงใช่ไหมตัวขอบของไข่ดาวเนี่ยจะไม่ไหม้นะครับเหมือนกับใช้กระทะทอดไข่แบบธรรมดาทั่วๆไปนะครับตอนนี้สีส้มลงไปเลยเหมือนกับให้เห็นเป็นความเงาของไข่แดงนะครับตรงนี้ใช้สีแดงแต้มลงไปบนสีส้มนิดเดียวพอถ้าสังเกตดีๆพี่ตัวจะใช้ผู้การเบอร์เล็กลงนะครับเพิ่มความมีมิติหรือว่านูนขึ้นนิดหนึ่งใส่ลวดลายตรงขอบๆนิดนึงตอนนี้โดนัทของเราเราก็ใส่ไอซิ่งได้แล้วก็ใส่เป็นสีสันต่างๆเช่นสีเขียวอ่อนนะครับแล้วก็อาจจะจุดตรงขอบๆนิดนึงแล้วหลังจากนั้นก็รอให้สีแห้งแล้วก็ไปตัดออกมาตามรูปนี้นะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการทำกล่องนะครับกล่องตรงนี้เนี่ยพี่โจก็นำกล่องกระดาษทิชชู่นะครับมาอุดรูมาปิดรูด้านบนตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับก็คือการใช้กระดาษกาวหรือว่าเทปกาวนะครับปิดไว้แล้วก็พันห่อรอบๆนะครับแล้วก็ระบายสีขาวนะครับคราวนี้แล้วก็มาวัดดูว่าตัวเครื่องปรุงของเราเนี่ยจะมีขนาดประมาณสักเท่าไหร่วงกลมอาจจะไม่ได้กลมดิ๊กนะครับแต่น้องๆสังเกตให้ดีๆนะครับพอเราได้ระยะเครื่องปรุงของเราที่เราจะตัดตรงนี้นะครับเราจะไม่ตัดให้ขนาดตรงนี้มันเท่ากันเป๊ะนะครับเราจะใช้วิธีการขยายออกมาประมาณครึ่งเซนเอาละก็ทำแบบนี้3วงพอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ครับนี่แล้วหลังจากนั้นเราก็มาออกแบบลวดลายระบายสีกันนะครับเราจะใช้เป็นสีอะคริลิกด้านบนตัวขอใช้เป็นสีส้มโอโรสละกันนะครับโอโรสเนี่ยจะใช้สีแดง2ส่วนสีเหลือง1ส่วนแล้วก็สีขาว2ส่วนครับด้านบนตรงนี้ก็เอาให้หมดเลยนะครับแล้วก็เกลี่ยให้เท่าๆกันนะครับแล้วก็ระบายให้ดูประมาณนึงนะครับ สีเหลืองด้านล่างถ้าจะให้สะดวกในการระบายจริงน้องๆอาจจะระบายทับตรงเส้นขอบไปเลยก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเรามาตัดเส้นกันอีกทีนึงพอสีแห้งเรียบร้อย
2: ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับ
1: ตัวเส้นขอบหรือว่าเส้นร่างที่เราวางไว้ตรงนี้เนี่ยถ้าน้องๆใช้เป็นดินสอจะเหมาะสมกว่านะครับดินสอของพี่โตเนี่ยล่างเป็นเส้นปากกาเมจิกให้น้องๆเห็นชัดใช่ไหมครับถ้าเป็นดินสอเนี่ยน้องๆอาจจะพอระบายทับปุ๊บเนียนหายไปเลยจะอยู่ที่น้องๆแล้วว่าจะตัดเส้นหรือไม่ตัดเส้นอะไรยังไงแต่คราวนี้เดี๋ยวพี่โตขอไม่ตัดเส้นละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูชิ้นที่ที่เราวาดรูปไว้แล้วเอามาตกแต่งนะครับมาดูกันเป็นโดนัทใช่ไหมครับเราก็หามุมว่าจะวางแปะไว้ตรงไหนอะไรยังไงดีนะครับวิธีการนะครับเราใช้เป็นเทปกาว2หน้าแบบหนาพอเรามาตัดแล้วต่อกันวางซ้อนเป็นชั้นๆเวลาเราแปะติดเข้าไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่นูนออกมาประมาณนี้ให้นูนออกมานิดนึงเห็นไหมครับเวลาที่เรามองเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นแสงเงาตรงขอบด้านล่างนะครับแล้วก็อีกชิ้นนึงแปะปั๊บแล้วน้องๆอาจจะเพิ่มเติมอย่างอื่นเข้าไปนี่อันนี้ก็ชิ้นใหญ่เลยแซนด์วิชนะครับแปะไว้อีกด้านนึงแปะไว้ตรงขอบด้านข้างตัวการ์ตูนแซนด์วิชแบบนี้นะครับแล้วก็น้ำเครื่องปรุงมาลองวางใส่ดูแล้วก็จัดวางไว้โอเคตรงนี้เป็นมุมที่วางไว้แล้วก็อย่างที่ให้ดูไปตอนแรกนะครับน้องอาจจะใส่ลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปวางซ้อนๆกันเป็นหลายๆชั้นเห็นไหมครับความหนาของชิ้นงานที่เราวาดรูปไว้ตรงนี้ที่เราออกแบบไว้อยู่ที่กระดาษเทปกาว2หน้านะครับแบบหนานะฮะวางซ้อนกันกี่ชั้น5ชั้นบ้าง2ชั้นบ้างอะไรอย่างนี้มันก็จะนูนขึ้นมาแตกต่างกันไปนะครับเอาละเสร็จเรียบร้อยแค่นี้เวลาที่เราทานอาหารอะไรแล้วเจอชิ้นงานศิลปะที่เราทำไว้อยู่บนโต๊ะอาหารของเรามันดูภูมิใจ
0: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
1: เอาละครับมาตอบจดหมายกันดีกว่านะครับจากนี่น้องสอนนรีบุตรสงัดนะครับชื่อน้องเติร์ดนะครับสวัสดีค่ะพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะหนูอยากให้พี่โจสอนวาดรูปชุดประจำชาติไทยนะครับก็จะเป็นชุดแบบมีชุดราชประแตนก็มีแบบผมสบายแบบชุดเต็มอะไรอย่างงี้โหมีเยอะแยะมากมายเต็มหมดเลยเดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยมาให้ความรู้น้องๆแล้วก็มาสอนวาดไปด้วยแล้วกันนะครับแต่ว่าตอนนี้น้องเติร์ดวาดรูปตัวเองมาด้วยมีคุณพ่อคุณแม่น้องเติร์ดน้องเต็มน้องตี้ตี่นะครับน่าจะเป็นรูปครอบครัวน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากนะครับแล้วคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook กันบ้างนะครับน้องโฟนส่งชิ้นงานมานะครับวาดรูปและทำกระเป๋าจากกระดาษนะครับวาดมีวาดรูปมีปลาโลมาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็วาดรูปบรรยากาศใต้ท้องทะเลนะครับแล้วก็กระเป๋าเนี่ยเป็นกระเป๋าที่เป็นรูปบ้านนะครับเป็นบ้านแล้วก็เป็นเมืองแล้วก็ผูกเชือกน่ารักมากๆเลยนะครับขอบคุณครับแล้วคราวนี้มาดูอีกหนึ่งคนดีกว่าเด็กหญิงอัสลานาลาโซนะครับจากจังหวัดสงขลานะครับส่งรูปมาให้พี่โจดูนะครับเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นรูปนาฬิกานะครับแล้วบอกอยากจะให้พี่โจประดิษฐ์นาฬิกาจากกระดาษลังนะครับจำได้ว่าเคยสอนให้น้องๆทำเป็นนาฬิกาแขวนผนังนาฬิกาตั้งโต๊ะอะไรแบบนี้หลายครั้งแล้วเหมือนกันนะครับให้เราไปหยิบเอานาฬิกาเก่าๆมานะครับแล้วก็อาจจะดึงเอาเฉพาะตัวนาฬิกามาแล้วก็ใช้กระดาษลังใส่ลวดลายอะไรเข้าไปนะครับอย่างคล้ายๆกับที่ตัวน้องอัสลานาส่งมาให้พี่โจเลยนะครับเป็นนาฬิกาแล้วก็มีหน้ามีตาด้วยนะครับมีเข็มอันนี้เป็นเวลาประมาณ5โมงนะครับจบสอนศิลป์พอดีเลยนะครับขอบคุณน้องอัสลานาด้วยนะครับอะไรที่อยากจะส่งมาแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub email address sonsin@thaipbs.or.th ตู้ปน12ปนฟประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วพี่โจและกล่องเครื่องปรุงตรงนี้โอ้ใช่ลืมไปเลยสปาเกตตี้ไม่รู้ผ่านนี้เย็นหมดแล้วหรือเปล่าไปทานสปาเกตตี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: 186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ิดว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมีแต่เรื่องน่าเบื่อน่าเบื่อชวนหลับทั้งนั้นเลยแต่แล้วก็ต้องเปลี่ยนความคิดค่ะเพราะอะไรน่ะหรอคะก็เพราะว่า
1: โหคุณยายดูอะไรครับเนี่ยรายการสารคดีชีวิตไทยเดิม
2: แหมดูรายการนี้เราจะได้เรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ของชาติเรายังไงล่ะจ๊ะ
0: ประวัติศาสตร์ก็มีแต่เรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วทั้งนั้น
2: หลานๆคิดว่าประวัติศาสตร์มีแต่เรื่อง

0: น่าเบื่องั้นเหรอจ๊ะ
1: เ
0: รามาเล่นเกมอะไรกันหน่อยดีไหมจ๊ะ
2: ฮ่าคุณยายซื้อเกมอะไรมาใหม่เหรอครับ
0: เกมของยายไม่ต้องใช้เครื่องเกมอะไรหรอกจ้ะแค่ให้หลานๆแข่งกันตอบคำถามของยายมาให้ถูกใครตอบถูก2ข้อก่อนก็ถือว่าเป็นผู้ชนะแล้วยายก็จะมีของรางวัลให้ผู้ชนะด้วย
2: เล่นครับเล่นได้ของรางวัลอย่างนี้ด้วยไม่พลาดอีกแล้วตกลงค่ะก็เล่นด้วยค่ะ
0: คำถามข้อแรกลอดช่องสิงคโปร์ทำไมถึงเรียกว่าลอดช่องสิงคโปร์
2: ลอดช่องสิงคโปร์ก็คือลอดช่องที่ทำมาจากประเทศสิงคโปร์ครับ
0: เสียใจผิดจ้ะ
2: ฮะ
0: ไม่ใช่จ้ะลองตอบดูใหม่สิอนุญาตให้ไปค้นหนังสือหาข้อมูลได้นะจ๊ะ
3: เจอแล้วค่ะลอดช่องสิงคโปร์จริงๆแล้วเป็นขนมไทยเรานี่แหละแต่ที่เรียกว่าลอดช่องสิงคโปร์ก็เพราะว่าร้านต้นตำรับที่ทำลอดช่องสุดพิเศษนี้ตั้งอยู่หน้าโรงหนังที่ชื่อว่าโรงหนังสิงคโปร์บนถนนเยาวราชคนมักเรียกกันว่าไปทานลอดช่องหน้าโรงหนังสิงคโปร์กันจนต่อมาจึงเรียกกันสั้นๆว่าลอดช่องสิงคโปร์เฉย
0: ๆสรุปว่าข้อแรกหนูกุ๊กตอบถูกนะจ๊ะ
2: ช้าไปนิดเดียวเอง
0: ข้อต่อไปขนมจีนมีที่มาจากชาติไหน
2: ขนมจีนก็ต้องมาจากชาติจีนนะครับ
0: ถึงจะชื่อว่าขนมจีนแต่มันก็ไม่ได้มาจากชาติจีนหรอกนะ
3: เดี๋ยวขอหนังสือดูอีกทีก็ตอบได้แล้ว
2: แก๊ปรู้แล้วครับแก๊ปรู้แล้ว
3: นี่เธอได้เปิดอินเทอร์เน็ตหาข้อมูลเลยเหรอเนี่ย
2: ตอบแล้วนะครับขนมจีนน่ะจริงๆแล้วเป็นอาหารของชนชาติมอญครับภาษาเดิมของเขาเรียกว่าขนอมจินขนอมแปลว่าจับกันเป็นกลุ่มก้อนจินแปลว่าสุกขนอมจินพอเรียกกันต่อๆมาก็ค่อยๆเพี้ยนกลายเป็นขนมจีนไปในที่สุดครับ
0: ถูกต้องนะจ๊ะได้ไป1คะแนนเท่ากับพี่กุ๊กแล้ว
2: เย้อีกข้อเดียวแกก็ชนะแล้ว
3: แก๊ปอะเล่นใช้อินเทอร์เน็ตนี่นะขี้กองนี
2: ่เอ้าก็กติกาไม่ได้ห้ามครับว่าจะใช้อะไรค้นข้อมูล
0: เอาละยายจะเริ่มถามข้อ3ต่อแล้วนะ
2: ถามเลยครับคุณยายแก๊ปจะได้รางวัลสักที
0: รู้หรือเปล่าว่าข้าวผัดอเมริกันมีที่มาจากที่ไหน
2: เย้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
3: แค่นี้ก็ใช้คำไม่ได้แล้ว
2: น้อยก็ได้แกเปิดหนังสือเอาก็ได
3: ้แย่แล้ว
2: เฮ้ยโถเอ้ยอยู่ไหนล่ะเนี่ย
3: มันคงไม่ใช่ข้าวผัดของประเทศอเมริกันใช่ไหมคะคุณยาย
0: ไม่ใช่ข้าวผัดของประเทศอเมริกาแน่ๆจ้ะ
2: ฮ่าเจอแล้วครับ
3: เจอแล้วเหรอ
2: ข้าวผัดอเมริกันเป็นอาหารที่คุณหญิงสุรีพันธ์มณีวัฒน์เป็นคนประยุกต์ขึ้นเองเนื่องจากสมัยก่อนตอนคุณหญิงทำงานอยู่ที่ภัตตาคารของสนามบินต้องรับทำอาหารแบบอเมริกันอย่างไข่ดาวไส้กรอกส่งมาให้สายการบินทั้งหลายแต่พอมีสายการบินหนึ่งยกเลิกอาหารเช้ากับกลางวันเข้าไส้กรอกกับไข่ดาวที่ทำไว้ก็เลยเหลือเยอะเลยคุณหญิงเลยเอาอาหารอเมริกันพวกนั้นมาประยุกต์ใส่ข้าวผัดลงไปให้คนไทยกินกันเองพอฝรั่งมาถามว่าอาหารนี้เขาเรียกว่าอะไรคุณหญิงก็เลยตอบไปว่าอเมริกันฟรายไรซ์หรือที่แปลว่าข้าวผัดอเมริกันนั่นเอง
0: ถูกต้องนะจ๊ะสรุปว่าแก๊ปตอบถูก2ข้อก่อนถือเป็นผู้ชนะไปเลยจ้ะ
2: เย้แก๊ปชนะแล้ว
3: โอ๊ยแพ้ซะแล้วแม้แต่ก็สนุกดีนะคะ
0: ประวัติศาสตร์น่ะทำให้เราเรียนรู้ที่มาของสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องแถมเรื่องอดีตบางเรื่องก็ยังให้ข้อคิดสอนใจเราได้อย่างเรื่องความเป็นมาของข้าวผัดอเมริกันเนี่ยก็ช่วยสอนให้เรารู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือเรื่องแย่ๆต่างๆในอดีตก็จะคอยเป็นเครื่องเตือนใจเราไม่ให้ทำผิดซ้ำสิ่งเดิมนี่แหละจ้ะ ประโยชน์ของ

0: เรียนรู้ประวัติศาสตร์ละ
1: ค่ะกึ๊กเข้าใจแล้วค่ะต่อไปนี้กึ๊กจะไม่เบื่อประวัติศาสตร์อีกแล้วค่ะ
2: แก๊ปก็เหมือนกันครับแต่ว่าของรางวัลที่จะให้แก๊ปมันคืออะไรหรือครับคุณยาย
0: อ๋อรางวัลเหรอจ๊ะนี่ไงล่ะลอดช่องสิงคโปร์จากร้านต้นตำรับดั้งเดิมเลย
2: ฮะแก๊ปนึกว่าจะเป็นเครื่องเกมหรือของเล่นอะไรสักอีก
0: ของแพงๆอย่างนั้นยายไม่มีตังค์ซื้อหรอกจ้า

0: เอรี่หนูกุ๊กตอนอาหารพี่ไม่มีเชื้อโรคนะ
1: แย่ที่สุดเลยค่ะวันนี้กุ๊กโดนใส่ร้ายค่ะก็เลี้ยงน้องชายตัวแสบของกุ๊กนะสิคะเลี้ยงมันมีอยู่ว่า
0: ฮ่าวันนี้มีไก่ทอดหรือครับเนี่ยว้าวน่ากินจังเลย
2: หน้าตาน่ากินจริงๆนะจ๊ะเนี่ยฝีมือกุ๊กเขาละจ้าเอาไว้กินกับข้าวเย็นวันนี
0: ้งั้นผมขอชิ้นนึงก่อนนะครับ
1: เอ้าแก๊ปอะเดี๋ยวสินี่พี่ทำไว้เป็นกับข้าวเย็นวันนี้นะ
0: โถแค่กินก่อนชิ้นสองชิ้นเองไม่เห็นเป็นไรหรอกครับ
2: เอาเถอะจ้าให้น้องไปเถอะนะ

0: เฮ้ยไม่ไหวแล้วท้องเสียสุดๆจู๊ดๆไม่หยุดเลยมันต้องเป็นเพราะไก่ทอดของพี่แน่ๆเลยที่ทำให้ผมท้องเสียขนาดนี
1: ้อ่ะไก่ทอดของพี่เนี่ยนะ
0: นอกจากไก่ทอดของพี่แล้วผมก็ไม่ได้กินอะไรอย่างอื่นเลยนี่นะก็ต้องเป็นไก่ทอดของพี่นั่นแหละที่เอาเชื้อโรคมาให้ผม
1: ไม่จริงนะเวลาพี่ทำอาหารพี่ก็ดูแลรักษาความสะอาดอย่างดีนี่นะจะมีเชื้อโรคได้ยังไง
0: ไม่งั้นพี่กุ๊กอาจจะเอาของค้างที่อยู่ในตู้เย็นหรือของหมดอายุมาทำให้ผมใช่ไหมล่ะ
1: เอ๊ะแต่ว่าพี่ว่าพี่ใช้ของสดๆใหม่ๆตลอดเลยนะ
0: ไม่รู้ล่ะยังไงก็ต้องเป็นฝีมือของพี่แน่นอนต่อไปนี้แกจะไม่กินอาหารที่พี่กุ๊กทำอีกแล้ว
1: อยู่ๆมากล่าวหาว่าเป็นความผิดของกุ๊กแบบเนี้ยกุ๊กจะหาหลักฐานมาพิสูจน์ให้ได้ว่าไก่ทอดของกุ๊กน่ะไม่มีเชื้อโรคดูจากฉลากนี่เนื้อไก่ก็เพิ่งแพ็คมาขายเมื่อวานยังไม่น่าหมดอายุง่ายๆนี่นาน
2: ั่นสิจ๊ะเมื่อวานตอนซื้อของเราก็เลือกแล้วเลือกอีกว่าไก่สดจริงๆถึงได้หยิบมา

0: เมื่อกี้ตอนเราทอดไก่เราก็ล้างมือล้างชามล้างกระทะก่อนนี่นาเสร็จแล้วก็เริ่มหมักไก่ขั้นแรกเราก็เอาไก่ออกมาไว้ในชามเอามาคลุกกับกระเทียมแล้วก็เอารากผักชีที่กรอกละเอียดตามด้วยพริกไทยน้ำตาลน้ำปลาพอคลุกไก่เสร็จแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงทีนี้ก็เริ่มชุบแป้งทอดเริ่มจากตีไข่เตรียมไข่ไว้ก่อนเอาไก่ที่หมักแล้วเมื่อกี้มาชุบไข่ให้ทั่วเสร็จแล้วก็เอามาคลุกกับแป้งสาลีอีกทีให้แป้งสาลีคลุกไก่ให้ทั่วจะได้ทอดออกมาสวยๆเสร็จแล้วก็ส่งให้คุณแม่ลงกระทะทอด
1: เริ่มจากตั้งไฟต้มน้ำหมักเดือดพอเดือดปุดๆแล้วก็ใส่ไก่ลงไปเลยใช้เวลาทอดสัก15นาทีเอาให้ไก่สุกเหลืองกรอบเสร็จแล้วก็ยกขึ้นมาตากให้เสด็จน้ำมันสักพักแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
0: แล้วก็ทำอย่างสะอาดทุกขั้นตอนนี่คะคุณแม
1: ่ก็นั่นน่ะสิจ๊ะถ้ามีเชื้อโรคจริงๆมันก็น่าจะถูกความร้อนทำลายลงไปหมดแล้วนี่นาเอ๊ะทำอะไรนะจ๊ะ
0: ทุกอย่างจะลองพิสูจน์ดูนะคะว่าไก่ทอดเนี้ยมีเชื้อโรคจริงๆหรือเปล่าถ้ามีเชื้อโรคจริงๆอีกเดี๋ยวกุ๊กก็ต้องท้องเสียใช่ไหมคะ
1: ถ้างั้นแม่ขอพิสูจน์ด้วยคนนะ
0: เป็นยังไงบ้างคะแม่มีอาการท้องเสียบ้างไหมคะ
1: ไม่เลยจ้ะแล้วกุ๊กล่ะ
0: กุ๊กก็ไม่เป็นอะไรเหมือนกันค่ะปกติดีทุกอย่าง
1: ถ้าอย่างนั้นทำไมแก๊ปถึงท้องเสียได้อะเนี่ย
0: นั่นน่ะสิคะกุ๊กก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
2: กลับมาแล้วจ้าอะพ่อซื้อขนมปังอร่อยๆมาฝากด้วยนะ
3: ฮะพ่อซื้อขนมปังมาเหรอครับพี่กุ๊กไม่ได้ทำใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นกินได้ปลอดภัยแน่นอน
2: เอ๋พี่กุ๊กไม่ได้ทำแล้วปลอดภัยหมายความว่าไงนะแก๊ป

0: เดี๋ยวก่อนนะแก๊ปเมื่อกี้ก่อนจะกินไก่ทอดแก๊ปล้างมือหรือยังจ๊ะ
1: ยังมั้งครับ
0: ถ้างั้นแม่รู้แล้วล่ะว่าทำไมแก๊ปถึงท้องเสียก็แก๊ปน่ะเอามือจับลูกบอลสกปรกนี่แล้วก็มาหยิบอาหารกินเลยโดยไม่ล้างมือใช่ไหมล่ะเพราะนิสัยไม่รู้จักรักษาความสะอาดอย่างนี้ไงล่ะที่ทำให้แก๊ปท้องเสีย
1: หา
2: สรุปว่าแก๊ปเอาแต่โทษคนอื่นเอาแต่โทษพี่ทั้งที่เป็นความผิดของตัวเองอย่างนั้นเหรอ
1: เย้ย
2: น้อยไม่ต้องหนีเลยนะเจ้าตัวแสบมานี่นะ
1: เว้ยพ่อครับยายครับช่วยแก๊ปด้วย
2: ไม่มีใครช่วยเธอได้หรอกมานี่นะมาให้สั่งสอนสักดี
1: ขอโทษครับพี่กุ๊กผมผิดไปแล้วครับผมผิดไปแล้ว
3: ตกลงมันเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ย
1: ขอโทษครับพี่กุ๊กผมผิดไปแล้วครับผมผิดไปแล้วผมผิดไปแล้ว

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

0: อนศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่มีคำถามมาถามสมาชิกชาวสอนศิลป์รู้จักกล่องแบบนี้หรือเปล่าที่บ้านมีกันบ้างหรือเปล่านะครับกล่องยาวๆแบบนี้นะครับนี่คือกล่องใส่รองเท้าครับในรายการสอนศิลป์วันนี้เราจะเปลี่ยนกล่องแบบนี้ให้กลายมาเป็นกล่องสวยๆแบบนี้ครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเปลี่ยนกล่องใส่รองเท้าธรรมดาแบบนี้ให้กลายเป็นกล่องใส่ของสีสันสวยงามแบบนี้ได้ยังไงติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับจากกล่องใส่รองเท้าธรรมดาแบบนี้นะครับจะกลายเป็นกล่องน่ารักเอาไว้ใส่ของได้2ช่องได้ยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับวัดแบ่งครึ่งก่อนนะครับ27เซนแบ่งครึ่งได้เท่าไหร่เอ่ย 13.5 นั่นเองนะครับแล้วก็วัดจาก 13.5 ตรงนี้นะครับออกมาด้านละ3เซนทําเหมือนกันด้านล่างด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ลากเส้นจากตรง3เซนตรงนี้นะครับลากลงมามุมด้านล่างสุดตรงนี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนำส่วนนี้นะครับไปตัดออกทั้ง2ด้านเลยนะครับด้านนี้ด้วยนะครับก็มีพี่โจวัดให้ดูด้านหนึ่งก่อนนะครับพอตัดออกแบ่งครึ่งเรียบร้อยนะครับตัดลากยาวมาเลยนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมครับของเดิมที่มุมตรงนี้นะครับที่พี่โจระบายสีไว้มันหายไปแล้วนะครับเราตัดทิ้งออกไปไม่ใช้นะครับถ้าเราเอามาประกบกันเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นช่องใส่ของเหมือนกันนะครับแต่ของมันก็จะหลุดหล่นรั่วออกมาตรงนี้นะครับใช่ไหมครับเราก็ใช้วิธีการนำฝามาฝาเดิมตอนแรกนะครับเรายังไม่ได้ตัดอะไรออกไปใช่ไหมครับก็มาวัดขนาดตรงนี้นะครับลากเส้นต่อออกไปแล้วก็ดูเส้นตรงนี้นะครับกับมุมนี้ลากให้มาเจอกันลากจากเส้นด้านบนกับด้านล่างนี้นะครับให้มาเจอกันแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปตัดตามแนวนี้นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับก็จะเป็นแถบเอียงๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็ลองมาวางดู2ด้านเอาละเสร็จเรียบร้อยก็ตอนนี้ก็ได้เป็นช่องใส่ของเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็มาทากาวประกบกันครับก็เริ่มทากาวประกบติดในส่วนต่างๆของกล่องของพี่โจละนะครับจากกล่องรองเท้าตอนนี้ได้เป็นกล่องใส่ของแล้วเรียบร้อยนะครับรอให้กาวตรงนี้แห้งนะครับพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับนี่นะครับยึดติดกันเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาตกแต่งลวดลายตรงนี้อาจจะไม่ได้เป็นเส้นตรงมากมายนักนะครับอาจจะเป็นเส้นหยิกหยักหยิกหยักหน่อยแต่เดี๋ยวลวดลายต่างๆก็จะออกมาเองนะครับเราจะทำลักษณะคล้ายๆกับเปเปอร์มาเช่แต่ว่าจะใช้เป็นกระดาษสีครับกระดาษสีจริงๆถ้าเกิดเป็นเศษเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับกระดาษสีที่เหลือใช้นะครับน้องๆตัดให้เป็นรายละเอียดถี่ๆเล็กๆๆๆๆตอนนี้พี่โจมีสีเหลืองสีแดงสีส้มนะครับ3สีจริงๆจะใช้วิธีการตัดก็ได้หรือจะฉีกก็ได้นะครับมันก็จะได้เหมือนกับลูกเล่นที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็ไล่เรียงสีเข้ามาเลยนะครับอาจจะเริ่มจากด้านล่างๆก่อนตรงนี้นะครับจริงๆอาจจะแปะเลยเห็นไหมครับก็อาจจะแปะเลยตรงเส้นขอบด้านล่างขึ้นไปอีกหน่อยก็ได้ใส่ให้มันเป็นลวดลายเกิดขึ้นตรงนี้ตอนนี้มันอาจจะดูเลอะๆหน่อยนะครับแต่ว่าพอเรารอให้ตัวเจ้ากาวหนึ่งส่วนน้ำหนึ่งส่วนของเราตรงนี้เนี่ยแห้งสนิทปุ๊บเนี่ย

0: มันก็จะกลายเป็นสีเงาเงาวาววาวแล้วก็อาจจะปิดทับเห็นไหมครับตรงขอบเนี่ยที่มันเป็นนูนนูนออกมาครับเดี๋ยวเราต้องกดกดเข้าไปนิดนึงนะครับเป็นการเชื่อมลายที่เราเอาไว้ต่อกันอย่างนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ไปทีละส่วนทีละด้านนะครับคราวนี้ลงมาไล่สีด้านบนเพิ่มเติมเข้ามานะครับสีส้มบ้างจะสลับกันนะครับชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กในแบบนี้นะครับซ้อนๆกันมาปิดช่องร่องสีขาวตรงนี้ให้หมดจริงๆน้องอาจจะเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่าพี่โจก็ได้นะครับอันนี้แค่ทำให้ดูแบบคร่าวๆเพราะว่าด้วยเวลาที่เรามีค่อนข้างจะจำกัดใช่ไหมจริงๆถ้าเกิดสมมุติว่าหมดเวลาของทางรายการไปแล้วนะครับน้องๆก็ไปฝึกชิ้นงานศิลปะต่อกันก็ได้นะครับสมมุติว่ายังทำไม่เสร็จตั้งแต่ตอนที่ดูรายการตกแต่งต่อใส่ไอเดียเพิ่มเติมเข้าไปจากที่เราเคยมีนะครับเอาละครับก็จัดโครงแล้วก็ตกแต่งกันไปเรื่อยๆนะครับไล่สีแบบนี้ไปให้ทั่วนะครับอ่ะเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับมันก็จะเต็มในส่วนที่เราได้แปะไว้ตรงนี้แล้วนะครับตัวกล่องตรงนี้นะครับพอจริงๆแล้วเมื่อเราทาโดยรอบแล้วนะครับพอแห้งแล้วเราอาจจะทาเคลือบอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการเก็บในรายละเอียดและเพิ่มความเงางามให้กับสีกับกล่องของเราตรงนี้นะครับแล้วจริงๆแล้วจะบอกน้องๆว่ากล่องแบบอื่นนะครับกล่องกระดาษแบบอื่นที่เรามีอยู่ในส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะขยำขยำแล้วก็ทิ้งไปใช่ไหมครับมันสามารถเอาไปทำเป็นชั้นวางของกล่องนู่นนี่อะไรยังไงได้อีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเช่นหรือจะทำเป็นกล่องใหญ่เลยก็ได้นะครับนี่เห็นไหมครับลวดลายต่างๆนี่ไม่ได้มาจากแค่การตัดแปะอย่างเดียวแล้วนะครับแปะแปะแปะแปะแปะเวลาที่เราเจาะรูกระดาษนะครับเคยใช้ใช่ไหมครับเจาะรูกระดาษเนี่ยมันก็จะมีเศษกระดาษที่เป็นวงกลมเหลือออกมานะครับพอเหลือออกมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยปกติส่วนใหญ่เขาจะเอาไปทิ้งหรือไปทำอย่างอื่นเราก็เอามาแปะไล่สีกลายเป็นลวดลายดอกไม้แบบนี้แล้วก็เติมตกแต่งด้วยลวดกำมะหยี่เข้าไปเป็นเกสรนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ทำมาจากกล่องรองเท้าแต่ทำมาจากกระดาษลังนะครับกระดาษลังที่เหลือใช้สมมติว่าคุณพ่อคุณแม่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรแบบนี้มาเรามีกล่องตรงนี้เนี่ยจะเอาไปทิ้งก็ขอไว้ก่อนนะครับมาใส่เป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนได้เลยนะครับอยู่ที่จินตนาการแล้วล่ะครับพื้นฐานทุกคนนะครับน่าจะมีวัสดุเหลือใช้ใกล้เคียงกันแต่ว่าจินตนาการของแต่ละคนอาจจะไม่ใกล้เคียงกันดูซิว่าของใครจะเจ๋งกว่ากันและส่งมาให้พี่โจดูครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับตอนนี้มาอ่านจดหมายของน้องคนนี้พี่โตชอบชื่อมากเลยนะครับชื่อดูโอ้โหเป็นมงคลมากเลยนะครับชื่อเด็กชายฝนหลวงนะครับเด็กชายฝนหลวงชื่อเล่นชื่อน้องนาคครับวาดรูปครอบครัวมาให้พี่โตด้วยนะครับด้วยความเคารพและนับถือนะครับน่ารักมากๆเดี๋ยวให้ดูรูปครอบครัวรูปครอบครัวทั้ง4คนแล้วมีพี่โจไปอยู่ด้วยนะครับยืนเรียงกัน5คนนะครับมีภูเขามีต้นไม้มีพระอาทิตย์มีก้อนเมฆเอาละครับจดหมายแบบนี้ใครอยากจะส่งมาแบบน้องหน้าก็ตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมคราวนี้มาดูชิ้นงานกันหน่อยดีกว่านะครับชิ้นงานจากน้องกวางตุ้งนะครับวันนี้กวางตุ้งทำกล่องใส่ของมาให้พี่โจดูค่ะนี่คล้ายๆกับกล่องใส่ของที่พี่โจสอนเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาดกว้างๆนะครับแล้วก็มีตกแต่งลวดลายนะครับใช้เป็นกระดาษหรือว่าเป็นกระดาษน่าจะเป็นกระดาษห่อของขวัญลายสก็อตนะครับลายตารางนะครับสีชมพูแล้วก็มีใส่ลวดลายเป็นลายหัวใจแล้วก็เขียนว่าตุ้งแล้วข้างในก็มีของที่ใส่อยู่เต็มไปหมดเลยเป็นเครื่องเขียนนะครับแล้วก็มีตุ๊กตากระต่ายด้วยน่ารักดีนะครับขอบคุณน้องกวางตุ้งมากเลยนะครับจริงๆนะถ้าเกิดสมมุติว่าเวลาที่ส่งชิ้นงานมานะครับอาจจะให้น้องกวางตุ้งถ่ายคู่กับชิ้นงานตัวเองมาแล้วก็อาจจะอธิบายเพิ่มเติมว่าประดิษฐ์ อะไรจากอะไรก็ได้นะครับพี่ตัวจะได้เอามาอวดเพื่อนๆในรายการสอนศิลป์ต่อนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องกวางตุ้งแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub ครับผมหรือว่าจะเป็นอีเมล address ก็ง่ายๆครับสอนศิลป์ @thaipbs.or.th ครับเอาละครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปหาวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่รอบๆตัวมาคิดชิ้นงานสอนน้องๆต่อดีกว่านะครับวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกับสอนศิลป์ครั้งหน้ากับพี่โจทางไทย PBS ครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่ 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ICG ร่วมกับสสสเสนอ

0: ความลับของเจ้าเหลือง
1: โอ้ยโอ้ยโ
2: อ้แหมเวลาผ่านไปเร็วดีจริง
3: ๆจ้าจ้าเย็นแล้วจ้า
0: Huh?

0: ๋วแล้วสินะแบบเนี้ยไปที่บ้านของฉันไหมล่ะฉันจะหาของให้นายกินเย้ ดีใจจังเลยฮ่าฮ่าไปเร็วไปเร็วไปกลับมาแล้วครับพ
1: ่อเย้โอ้ยปัดท่อเล่นอะไรนี่ลูกฮะแล้วนี่เก็บลูกแมวลงทางกลับมาบ้านอย่างนั้นเหรอลูกฮะ
0: แมวน้อยน่าสงสารเขากำลังหิวครับพ
1: ่ออ๋อแมวเหรออ๋อไหนเจ้าเหมียวถ้าอย่างนั้นลูกก็ไปหาอะไรให้เขากินก่อนก็แล้วกันนะลูกนะเอ๊ะมีคนผูกริบบิ้นเอาไว้ให้ด้วยนี่นาแบบนี้แมวน้อยตัวนี้บางทีอาจจะมีเจ้าของนะเนี่ยแล้วก็เจ้าของของเขาอาจกำลังตามหาตัวอยู่ก็ได้อืมมีอะไรอย่างนั้นเหรอเจ้าแมวเหมียวหืมเหมียวๆๆๆๆอืมเรือดำน้ำกับดอกไม้สีชมพูอย่างนั้นเหรอ
0: มีอะไรเหรอครับพ
1: ่ออ๋อคือว่าพ่อเองก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันนะลูกงง
2: เขียวหวานตั้งชื่อให้เขาแล้วหรือยังล่ะ
0: ยังเลยแต่แมวน้อยตั้งชื่อให้ฉันว่าเหมียวเรียบร้อยแล้วล่ะ
3: เย้แล้วทำไมเขียวหวานต้องให้แมวน้อยตั้งชื่อให้ด้วยเราเขียวหวานก็มีชื่ออยู่แล้วนี่นา
0: จริงด้วยสิฮะลืมไป
4: แบบเนี้ยพวกเราเรียกเขาว่าเจ้าเหลืองดีไหมล่ะ
0: ก็ดีเหมือนกันนะ
5: นี่นะแล้ววันนี้พวกเราจะเล่นอะไรกันดีอะ
0: เมื่อวันก่อนพ่อต่อเรือลำนี้ให้ฉันวันนี้พวกเรามาลองลอยเล่นกันดูที่สระน้ำพุดีมา
4: ดี
0: ฮ่าเล่นกันลองดูนะ
2: โอ้โหลอยได้
4: ลอยได้จริงด้วย
0: ใช่สิฮะ
2: ทำอะไรน่ะเจ้าเหลืองเดี๋ยวก็ตกลงไปในน้ำหรอก
5: เรือใบลำเนี้ยไม่ใช่เรือจริงๆนะถึงจะลอยได้แต่ก็ขึ้นไปนั่งไม่ได้หรอกรู้ไหม
4: นี่เดี๋ยวพวกเรามาเล่นเป็นเรือของอาณาจักรวาลีวาลีกันดีไหมล่ะ
0: อาณาจักรวาลีวาลีคืออะไรหรอ
4: ก็คืออาณาจักรที่เรือทุกลำต่างก็มีชีวิตนะเซ
0: ่โอ้โห
5: ถ้างั้นของฉันขอเป็นเรือสำเภานะ
2: ของฉันขอเป็นเรือใบ
4: ฉันอยากเป็นเรือแคนู
0: ฉันอยากเป็นเรือสินค้าลำใหญ่ๆเลยอะ
2: งงงงงงงงงกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊ก
0: อ่ะของข้อพ่ออะเขาอยากเป็นเรือจอนสลัดอ่ะถ้าอย่างเนี้ยพวกเราก็ต้องหนีข้าพ่อแล้วล่ะสิหนีเร็วหนีเร็วจนจะลัดมาหนี
4: ไปไหนแล้วล่ะ
0: ฮะ
2: แย่แล้วเรือใบของเขียวหวานก็หายไปด้วยล่ะ
0: ฮะ
5: แบบนั้นน่ะมันอันตรายมากเลยนะ
4: ใช่แล้วเดี๋ยวก็ตกลงไปในแม่น้ำหรอกเจ้าเหลือง
0: เจ้าเหลืองอย่านะเจ้าเหลือง
4: เจ
0: ้
4: าเหลือง
0: จะตกลงไปเจ้าเหลือง
5: เจ้าเหลือง
0: เจ้าเหลืองพี่พึ่ง
6: ไปในน้ำไม่ได้เลยสิ

0: เมื่อวานเนี่ยที่แมวน้อยข้าวดอกไม้สีชมพูมาวางคู่กับเรือดำน้ำจำลองของพ่อนะในที่สุดพ่อก็นึกได้ว่าเคยได้รู้จักกับคุณเรือดำน้ำสีชมพูชาวอาณาจักรวารีวารีลำหนึ่งพ่อก็เลยลองติดต่อไปหาเขาดูแล้วก็ปรากฏว่า
1: แมวน้อยตัวเนี้ยเป็นลูกชายของฉันเองแหละจ้า
2: ลูกชาย
1: ใช่แล้วล่ะจ้าแต่ว่าเดิมทีเขาไม่ได้เป็นแมวหรอกนะเขาก็เป็นเรือดำน้ำเหมือนอย่างฉันนี่แหละแต่ว่าเขาเป็นเด็กที่ดื้อรั้นไม่ยอมฟังคำตักเตือนของฉันหรือว่าใครๆทำให้มีครั้งหนึ่งที่เขาแอบเข้าไปในเขตแดนห่วงห้ามใต้ทะเลแล้วก็เลยโดนคำสาปจนกลายเป็นแมวแบบนี้ละจ้ะ
2: อย่างนี้
3: อย่างนี้เอง
0: ที่เขาอยากจะนั่งเรือไปตามแม่น้ำก็คงเป็นเพราะเขาอยากจะกลับบ้านไปหาคุณที่อาณาจักรวารีวารีละมั้งคุณเรือดำน้ำสีชมพู
1: แต่ถึงยังไงเขาก็ยังเป็นเด็กดื้ออยู่ดีตราบใดที่เขายังดื้ออยู่อย่างนี้เขาก็จะไม่มีทางล้างคำสาปได้เลย
4: ถ้าอย่างนั้นก็เลิกดื้อแล้วก็เชื่อฟังพ่อแม่เถอะนะเจ้าเหลือง
5: ใช่แล้วใช่แล้วต้องเลิกดื้อแล้วเชื่อฟัง

ขอบใจทุกคนมากนะจ๊ะ

บอยซีจีร่วมกับสสสเสนอเวจจี้จิ๋วส

0: อนหัวเห็ด
1: กระจกเอ๋ยจงบอกข้าเถิดใครกันที่งดงามที่สุดในโลก
2: ใครก็ไม่รู้แต่ว่าไม่ใช่เธอหรอกยะ
1: อะไรนะยะ
2: เอ้าก็เธอไม่ได้อยู่ในโลกนี่นาอย่าลืมสิ
1: จริงด้วยสินะถ้างั้นถามใหม่ก็ได้ใครเอ่ยงดงามที่สุดนอกโลก
2: ถึงจะถามใหม่แล้วแต่ว่าแล้วฉันจะไปรู้ได้ยังไงกันเล่าเอ้ย
3: แล้วเจ้าชายเจ้าหญิงก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขสนุกไหมลูกนิทานเรื่องนี
4: ้สนุกครับพ่อ
3: ถ้าอย่างนั้นก็รีบนอนซะสิจะได้ฝันสนุกสนุกเหมือนในนิทานยังไงล่ะลูก
4: แล้วพรุ่งนี้พ่อจะเล่านิทานเรื่องอะไรอีกครับ
3: เรื่องอะไรดีล่ะเอาเป็นว่าพ่อให้ลูกเป็นคนไปเลือกที่ห้องสมุดเองก็แล้วกันนะ
4: ครับพ่อ
5: วันนี้เอาหนังสือมาคืนเองเลยเหรอเก่งจริงนะเขียวหวานเนี่ยแล้วจะยืมเล่มไหนต่อไปดีล่ะ
4: อยากได้เล่มที่อร่อยนะครับคุณนะ
5: เอ้ยโอ้ยนี่มันหนังสือนะไม่ใช่ขนมหนังสือน่ะต้องบอกว่าเล่มที่สนุกต่างหากแล้ว
4: อะถ้าอย่างนั้นขอเล่มที่สนุกครับผม
5: หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่หัวเห็ดชอบมากเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองที่ว่ากันว่าผู้คนที่ได้ไปอยู่จะมีความสุขที่สุดในโลกเมืองที่สุดปลายสายรุ้งยังไงล่ะ
4: เมืองที่สุดปลายสายรุ้งเหรอครับอ๋อน่าอร่อยดีจังเลย
5: โอ้ยปัดโถเอ้ยสอนไปเมื่อตะกี้นี้แป๊บเดียวลืมซะแล้วเด็กหนอเด็ก
4: กลับมาแล้วครับพ่อ
3: กลับมาแล้วเหรอลูกรีบไปล้างมือให้สะอาดแล้วค่อยมากินข้าวกันนะลูกไป
4: ครับผม
3: เอ๋อ้าวหัวเห็ดกับคุณพ่อคุณแม่

0: มีเรื่องอะไรอย่างนั้นเหรอครับ
1: ขอบคุณมากนะครับที่ช่วยขอร้องคุณเรือดำน้ำสีชมพูให
2: ้ในที่สุดความฝันของหัวเห็ดที่ฝันมาตั้งแต่เล็กๆว่าวันหนึ่งจะได้ไปอยู่ที่เมืองที่สุดปลายสายรุ้งก็จะได้เป็นจริงเสียที
0: แต่ว่าพวกคุณช่างศึกษาค้นคว้ากันเก่งจริงๆนะครับผมเองเนี่ยยังไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเรือดำน้ำสีชมพูมีความสามารถพิเศษสามารถที่จะเดินทางไปยังเมืองที่สุดปลายสายรุ้งได้นะครับแม่
3: พ่อบอกว่าการลาจากกันน่ะเป็นเรื่องเศร้าพ่อก็เลยอยากให้เก็บเรื่องที่พวกเราจะย้ายออกไปเป็นความลับไว้ก่อนพอพวกเราไปถึงที่เมืองสุดปลายสายรุ้งแล้วพ่อก็จะเขียนจดหมายมาบอกลาทุกคนในเมืองนี่เอง
4: ขอให้โชคดีนะหัวเห็ด
1: ทุกคนในหมู่บ้านเวจี้เวจี้ดีกับพวกเรา3คนพ่อแม่ลูกมากพวกเราจะไม่มีวันลืมเลย
0: ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะครับ
1: ไปกันเถอะลูกไป

0: นี่ทำไมวันนี้หัวเห็ดถึงไม่มาโรงเรียนล่ะมีใครรู้บ้างไหม
1: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะไม่รู้ว่าเขาไม่สบายหรือเปล่า
0: ข้าวโพดบอกว่าเมื่อเช้าตอนที่เดินผ่านบ้านของหัวเห็ดก็ไม่เห็นมีใครอยู่เลยอ่ะ
1: น่าเป็นห่วงจังเลยเนาะ
0: แล้วเขียวหวานล่ะพอจะรู้อะไรบ้างหรือเปล่า
2: คือว่า
1: ทำท่าแบบเนี้ยเขียวหวานคงต้องรู้อะไรดีๆแน่เลยอ่ะ
0: บอกหน่อยเถอะ
1: บอกหน่อยเถอะนะเขียวหวาน
0: บอกหน
1: ่
0: อย
1: บอกหน่อยเถอะนะเขียวหวาน
2: นั่นอะไรอ่ะยันนี้นะ
1: กลับมาก่อนเขียวหวาน
2: จะทำยังไงดีล่ะเรา
0: พวกเราคือลูกหมู3ตัวที่เป็นพี่น้องกัน
3: ว้ายหมาป่ามาพวกเรามาแอบในบ้านของพี่ใหญ่ที่ทำด้วยฟางกันเถอะบ้านที่ทำด้วยไม้ของพี่ค้นรองว้ายหมาป่าเป่าบ้านของพี่รองปิวไปแล้วรีบหนีไปอยู่บ้านของน้องเล็กที่ทำด้วยอิฐกันเถอะ
4: เย่ yeah, แล้วล่ะคนทำฉากเขาลืมวาดรูปบ้านที่ทำด้วยอิฐมานี่นาจะทำยังไงกันดีล่ะเนี่ย
2: มาฉันช่วยวาดให้เองนะขอบใจมากนะข้าวโพดเฮ้ยแย่แล้ว
0: มีอะไรหรอ
2: ฉันไม่มีปากกาก็เลยวาดไม่ได้นะสิขอบใจนะสับปะรด
0: อะมีอะไรอีกหรอ
2: เอ้ยคือว่าปากกาด้านเนี้ยหมึกหมดแล้วอ่ะเขียนไม่ออกเลยอ่ะ
1: ฮ่าถ้างั้นใช้ด้ามนี้สิ
2: อะขอบใจนะฟักทอง
0: บอกมาซะดีๆนะเขียวหวานว่าหัวเห็ดเขาหายไปไหน
1: ใช่บอกมาซะดีๆนะ
2: แต่ว่าฉันรับปากกับหัวเห็ดไว้ว่าจะไม่บอกให้ใครรู้นี่นะ
0: ถ้างั้นแบบนี้ก็ไม่เป็นไรหรอก
1: ใช่แล้วพวกเราอ่ะต้องรู้จักรักษาคำมั่นสัญญา
5: ขอบใจมากนะเขียวหวาน
3: หัวเห็ด
2: หัวเห็ด
0: หัวเห็ดหายไปไหนมารีบบอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
5: คือว่าฉันฝันมาตั้งแต่เด็กแล้วว่าอยากไปอยู่ที่เมืองสุดปลายสายรุ้งเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกพอไปถึงกลางทางฉันก็ขอให้พ่อแม่พากลับมาเพราะฉันน่ะรู้ตัวแล้วว่าตอนที่ฉันอยู่ที่หมู่บ้านเวกจี้เวกจี้ฉันก็มีความสุขที่สุดในโลกแล้วเพราะฉันน่ะมีเพื่อนๆที่แสนดีอยู่ยังไงล่ะ
3: เย้
1: เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดแล้ว

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
2: ่หนูดีทำได้
1: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได
1: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้
1: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได
1: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได
1: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้
1: พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
2: หนูดีทำได้
1: หนูดีทำได้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ที่มีแต่ความสนุกแล้วยังมีสาระเหมาะกับครอบครัวในยุคดิจิทัลนะครับกับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ในยุคนี้นะครับพ่อแม่ผู้ปกครองนะฮะจำเป็นต้องเรียนรู้นะครับในโลกไซเบอร์นะครับเพื่อเข้าถึงลูกหลานก่อนที่จะสายเกินไปเพราะฉะนั้นรายการนี้นะครับเหมาะมากกับพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กๆในยุคดิจิตอลไม่ควรพลาดกันเลยทีเดียวครับในแต่ละสัปดาห์นะครับเราจะมีทีมการแข่งขันทั้งหมด2ทีมด้วยกันแต่ละทีมนะครับจะมีสมาชิกนะครับเป็นหนูน้อยน้องๆ1คนแล้วก็พ่อแม่หรือผู้ปกครองนะฮะอีก1คนนะครับเป็นคู่หูไซเบอร์นะครับแต่ละทีมนะครับต้องผ่านด่านของเราให้ได้เพื่อสะสมเหรียญนะครับให้มากที่สุดถ้าใครสะสมได้มากที่สุดแล้วก็จะเป็นผู้ชนะประจำสัปดาห์นะครับซึ่งจะเรียกว่าแชมป์ออฟเดอะวีคครับเอาล่ะครับวันนี้บอกได้เลยว่าคู่หูไซเบอร์ของเราน่ารักทั้ง2ทีมเลยนะครับไปพบกับคู่หูแรกเลยนะครับไซเบอร์มาในทีมสเกลเวนเจอร์แม่สาและน้องสเกล
1: สวัสดีค่ะ
2: ทางช้าช้าไอ้ที่นี่น่ารักดีนะครับนี่ไอ้ตรงนี้เอาออกชอบเชิญครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีค่ะสเกลเวนเจอร์รักเธอที่สุด
0: ทีนี้นะสเกลเวนเจอร์เชิญเข้าที่เลยนะครับและไปพบทีมที่2น่ารักไม่แพ้กันนะครับทีมดราก้อนบอทคุณพ่อบอยและน้องเดชครับ
4: ครับโอ้โหสวัสดีครับ
0: ครับ
4: เราไม่ใช่คนดี
5: แต่หน้าตาดีที่สุด
6: ว้าว
0: น่ารักมากๆครับเชิญเข้าที่นะครับและนี่คือ2ทีมนะครับทีม Scale Venture แล้วก็ดราก้อนบอทนะครับถามคุณแม่หน่อยคุณแม่สาครับน้องสเกลเป็นยังไงเลี้ยงยากไหมฮะ
7: ก็ไม่ยากเท่าไหร่ค
0: ่ะไม่ยาก
7: ค
0: ่
7: ะ
0: แล้วน้องสเกลเลี้ยงคุณแม่ยากไหมครับไม่รู้ไม่ได้เคยเลี้ยงคุณแม
8: ่ไม่ได้เคยเลี้ยง
0: คุณแม่เลี้ยงเรา
7: ครับ
0: ดื้อไหมลูกดื้อไหม
8: ไม่ดื้อครับ
0: แล้วคุณแม่สาทำกิจกรรมอะไรร่วมกับน้องสเกลบ้างครับ
7: ก็มีไปเที่ยวไปอะไรบ้างค่ะแบบ
0: ครับ
7: แล้วมีเล่นเกมกับเขาที่แบบกับแม่ลูกเนี่ยค่ะ
0: เหรอเล่นเกมอะไรอ่ะน้องสเกลเล่นกับแม่เล่นเกมอะไรครับ
8: เล่นเกม
0: ชื่อว่า
8: ชื่อว่า
0: เอาละครับมีเวลานะครับ
8: จ
0: ะ
8: ถูกไปแล้วครับ Big and Bit
0: อะไรนะ
8: Big and Bit
0: Big and Bit นะสนุกไหมคุณแม่เคยเล่นกับน้องแล้วน้องก็เล่นแบบไม่ยอมเลิกอะไรอย่างนี้มีไหม
7: มีค่ะ
0: แล้วมีวิธียังไง
7: ก็ต้องไม้แข็งค่ะ
0: มาแข็ง
7: ไม้แข็งค
0: ่
7: ะ
0: ไม้แข็ง
7: ใช้ไม้แข็งเลยค่ะ
0: ตีเลยเหรอ
7: ไม่ค่ะต้องดุค่ะ
0: อ๋อต้องดุนิดนึงแล้วดุอย่างนี้แล้วเขากลัวไหมหรือว่าเขาจะเชื่อเราไหมอ่ะใช้วิธีนั้น
7: ถ้าติดพันมากๆก็ต้องเสียงดังก่อนค่ะแล้วก็แบบ
0: ดังประมาณไหนสมมติอ่ะผมเป็นน้องสเกลแม่ครับ
7: สเกลหยุดได้แล้วลูก
0: โอ้โหนะครับวิ่งเข้าห้องนอนเลย
7: ก็ยังนะคะต้องมีครั้งที่3ค่ะ
0: ครั้งเอาไปครั้งที่3อ่ะน้องสเกลแม
7: ่สเกลหยุดหรือยัง
0: ดีผมว่าไม่ใช่แค่น้องสเกลกลัวละคุณพ่อคุณพ่อน่าจะกลัวด้วยนะครับคุณแม่ดุไหมลูกน้องสเกล
8: ดุครับ
0: ดุครับเราเคยแบบกลัวมากไหมกลัวไหม
8: กลัว
7: ระดับไหนลูก
0: ก็กลัวระดับไหน1 2หรือ3ลูก
8: บางวันก็1บางวันก็3
0: อารมณ์แปรปรวนนะลูกเนาะไม่เป็นไรแต่วันนี้ต้องมาร่วมกันนะครับเล่นเกมผ่านด่านสะสมเหรียญให้ได้เยอะๆนะครับ
7: ค
0: ่
7: ะ
0: มาถึงทีมนี้นะฮะดราก้อนบอทนะฮะคุณพ่อบอยน้องเดชผมชอบทุกอย่างยกเว้นหูกระต่ายเป็นสัญลักษณ์ครอบครัวเหรอคุณพ่อ
4: ใช่ๆครับจะได้มาแบบเหมือนคู่แฝด
0: อ๋อคู่แฝดเอ้ยแต่หน้าเหมือนกันนะไว้ทรงคุณพ่อด้วยมั้ยเดี๋ยวตั้งแบบคุณพ่อมั้ยน้องเดชเอามั้ย
8: ก็ได้ครับ
0: ก็ได้นะครับเดี๋ยวกลับไปตัดเลยนะลูกนะแล้วคุณพ่อบอยฮะน้องเดชเป็นไงฮะ
4: ก็ซนครับเป็นธรรมดาของเด็กวัยนี้ฮะ
0: เด็กผู้ชาย
4: ใช่ฮะแต่ชอบให้ลูกซนเพราะว่าเขาชอบถาม
0: อื้อ
4: ไอ้อะไรอ่ะนั่นมันอะไรอ่ะ
0: เด็ก
2: น้องเพชรครับ
6: ครับ
2: เออคุณพ่อดุไหมฮะ
6: ไม่คร
2: ับ เหรออุ๊ยนี่แสดงว่านี่เมื่อกี้มี3ข้อเลยนะเมื่อกี้ก็3ข้อเลยนะเราเคยโดนคุณพ่อดุไหม
6: บางครั้งครับ
2: บางครั้งเหรอฮะส่วนใหญ่คุณพ่อบอยกับน้องเดชนี่ได้ทำอะไรด้วยกันไหมฮะ
9: ด้วยกัน
2: ที่แปด
9: ที่หน้าบ้านครับ
2: ครับหน้าบ้าน
9: แล้วก็มีเล่นเกมกับลูกบ้างเพราะว่าน้องเขาชอบเล่นเกมคือเล่นไปเรื่อยเลยอ่ะหลดไม่รู้เกมอะไรบ้างแต่ว่าก็ชอบบอกว่าทำคะแนนได้ดีป้าอยากโชว์คะแนนเยอะจังเลยขับรถเกมนี้ขับรถหนูได้ที่1ด้วยมาดูหนูหน่อยมาเล่นด้วยกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
2: อย่างนี้ถือว่าดีเคยเล่นแบบเล่นไม่ยอมเลิกไหมน้องเดช
6: ไม
2: ่มีเหรอ
6: ไม
2: ่
6: ม
2: ีเหร
6: อ
2: จริงครับป้า
6: จริงครับ
2: ไม่จริงอ่ะจริงไหมคุณพ
9: ่อไม่ก็คือน้องอ่ะจะมีลิมิตในการเล่นแต่ให้เล่นชั่วโมงนึงก็เลิกแล้วพอแล้วอะไรอย่างนี้ครับ
2: ครับผมเอาล่ะน้องเดชวันนี้ต้องช่วยคุณพ่อหรือคุณพ่อช่วยน้องเดชไม่รู้นะที่ต้องเล่นเกมแล้วสะสมเหรียญไปได้เยอะๆนะครับเรามีทุนการศึกษามอบให้ด้วยนะครับวันนี้จะสนุกสนานแน่เลยนะครับเอาล่ะครับพบไปแล้วนะครับคู่หูไซเบอร์2ทีมนะครับเคยอย่างนี้ไหมฮะคุณพ่อคุณแม่เคยที่บ้านน่าจะเป็นไปได้นะที่พ่อแม่เนี่ยให้ลูกๆเนี่ยใช้อุปกรณ์ไอทีนะครับแล้วคุณลูกก็เอาไปเล่นเกมดูวิดีโออะไรอย่างเงี้ยหลายครอบครัวเจอปัญหามากลูกเมื่อกี้ที่ผมบอกลูกเล่นไม่เลิกทำยังไงหนักใจขนาดไหนเดี๋ยววันนี้เรามาร่วมเล่นเกมนี้กันครับกับเกมพักเถอะลูก
10: กติกาเกมที่1พักเถอะลูกการแข่งขันรอบที่1เกมพักเถอะลูกคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะทำให้ลูกๆของพวกเขาพักจากการเล่นเกมไปทำกิจกรรมอย่างอื่นแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว B หรือ No หรือทำไม่สำเร็จทั้ง2ครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆพักจากการเล่นเกมได้สำเร็จหรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
2: นั่นก็คือกฎกติกานะครับของเกมพักเถอะลูกนะครับเราจะมาแข่งขันกันในรอบที่1นะครับเหตุการณ์เราจะมีเหตุการณ์ให้ดูนะครับเป็นเหตุการณ์ของไซเบอร์สตอรี่จาก2ครอบครัวนะครับซึ่งจำลองมาจากเรื่องราวของครอบครัวทีมงานที่เราสำรวจมาแล้วน่าจะเกิดกับทุกๆหลายๆครอบครัวเลยนะครับไปชมเลยนะครับไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2เรื่องครับ
11: น้องสันสันหมดเวลาเล่นเกมของวันนี้แล้วนะครับรีบมาดื่มนมก่อนเร็วจะได้ไปแปรงฟันก่อนเข้านอนกันลูกสันสันปิดเสียงนาฬิกาปลุกลูกเสียงดังหนกหูแล้วก็หมดเวลาเล่นเกมของวันนี้นานแล้วนะครับ
12: แป๊บนึงครับขอเวลาอีกแป๊บนึงนะแม
11: ่แป๊บนึงของสันสันอีกกี่นาทีนะลูก
12: สามตรงแล้วก็สองกับหลังหันโอ๊ยจะหมดเวลาแล้ว
11: ไม่ใช่จะหมดเวลานะครับแต่วันนี้หมดเวลามาตั้งนานแล้วเอาล่ะแม่จะจับเวลาที่สันสันเล่นเกมเกินไปวันนี้ถ้าสันสันเล่นเกมเกินไป5นาทีพรุ่งนี้สันสันก็จะเล่นเกมลดน้อยลงไป5นาที
13: อ้าวแบบนี้ถ้าเล่นเกินเวลาไป30นาทีพรุ่งนี้น้องก็จะได้เล่นน้อยลงไป30นาทีสิครับ
11: แม่จะจับเวลาแล้วนะครับ3 2 1
14: ชอนครับลูกต้องทำการบ้านตอนนี้แล้วนะครับไม่อย่างนั้นมันจะไม่เสร็จ
15: ถ้าเสร็จก็ไม่ผมไปเล่าให้คนอื่นก็ได้
14: ไม่ได้นะครับลูกขนาดชอนเล่นเกมชอนยังอยากเล่นตัวเองเลยแล้วทำไมทำการบ้านไม่อยากทำด้วยตัวเองบ้างนะ
15: นะพ่อให้ผมเล่นเกมเสร็จก่อนเดี๋ยวผมไปทำการบ้านเลย
14: เอางี้ถ้าชอนทำการบ้านเสร็จเดี๋ยวพ่อให้เล่นเกมที่ชอบ
15: นั้นพ่อให้ผมเล่นเกมเสร็จก่อนเดี๋ยวไปทำการบ้านที่ชอบครับ
14: อ่ะโอเคตกลง
2: นะครับ
0: และนี่คือ Cyber Story นะฮะเรื่องราวของทั้ง2ครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง2ทีมนะครับต้องดูดีๆนะฮะเรามาเป็นคำถามกันดีกว่านะครับว่าคำถามคือครอบครัวใดทำให้เด็กพักจากการเล่นเกมได้สำเร็จระหว่างครอบครัว A หรือครอบครัว B หรือไม่สำเร็จทั้งคู่คือ no นะครับเลือกการ์ดได้เลยนะครับทั้ง2ทีมเลือกแล้วว่าอย่าเพิ่งให้ใครเห็นนะฮะ A B หรือ no นะครับเลือกคำตอบกันมาได้เลยนะครับหลังจากดูCyber Story ทั้ง2เรื่องแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วไม่รู้ว่าทีมเดียวกันระหว่าง Scavenger กับDragon Board เนี่ยใจจะตรงกันในทีมหรือเปล่านะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้ว1 2 3เชิญครับเปิดมาเอาละครับเอาเอาละครับครอบครัวของ Dragon Board นะฮะเลือก A น้องเดชเลือก A คุณพ่อเลือกโมเลยส่วนทีมนี้นะฮะทีม Scavenger นะฮะ Scavenger นะฮะคุณแม่สานะครับกับน้องสเกลคุณแม่สาเลือก B แล้วก็น้องสเกลเลือก B นะครับตรงกันมาถามความคิดเห็นก่อนทำไมถึงเลือก B ฮะ
7: เพราะน้องชอบการต่อรองค่ะถ้าแบบโอเคถ้าให้หยุดแล้วถึงไปทำกิจกรรมที่แม่บอกก่อนแล้วคือโอเคเขาก็จะหยุดตามอย่างนั้นก็คือเขาจะได้เล่นค่ะแม่จะให้เล่นตามที่เขาบอกค่ะ
0: อ๋อเราก็ต้องมีเหตุผลหน่อย
7: ใช่ค่ะ
0: นะครับส่วนน้องสเกลครับทำไมถึงตอบข้อ B ครับ
16: เพราะว่าถ้าแม่ดุจะยอมไปทำกันบ้าน
0: ถ้าแม่ดุจะยอมไปทำกันบ้าน
16: หรือตอนที่แม่พูดเสียงดังเดี๋ยวก็จะไปทำกันบ้านเหมือนกัน
0: เอาตั้งแต่แรกใหม่ลูก คืออะไรนะคืออะไรนะคือไม่ชอบให้แม่ดูอย่างนี้ป่ะไม่ชอบให้แม่แบบดูใช่ไหม
7: พอแม่สั่งก็จะทำ
0: เออถ้าแบบสั่งเราไม่ค่อยนั่นนะใช่ไหม
16: ใช่คร
0: ับ ใช่ครับนะฮะอ่ะสเกลเลือก B คุณแม่เลือก Bใจตรงกันนะครับเอาละครับมาถึงทีมนี้นะฮะมาที่ทีมดราก้อนบอร์ดกันบ้างนะฮะคุณพ่อบอยและน้องเดชนะฮะคุณพ่อบอยฮะทำไมถึงเลือกข้อโนฮะ
9: เพราะโจทย์บอกว่าทำให้ลูกหยุดใช่ไหม
0: พักเล่นเกม
9: พักเล่นเกมอันแรกลูกไม่ยอม
0: อ
9: ันหลังลูกบอกว่าเดี๋ยวเล่นเกมจบก่อนยังไม่หยุดไงก็ยังไม่หยุดไง
0: ทั้งสองก็เหมือนจะใช้วิธีแบบนี้อาจจะลูกอาจจะไม่หยุดก็ได้
9: ใช่อาจจะไม่หยุด
0: ถ้าเป็นเราอ่ะเราจะใช้วิธีไหน
9: ให้หยุดเลยครับ
0: ให้หยุดเลย
9: หยุดเลย
0: ทำยังไงให้หยุดเลยให้หยุดนะอะไรเงี้ยเหรออ
9: าจจะแบบมีข้ออ้างว่าเดี๋ยวป้าต้องใช้คอมต่ออ
0: ่า
9: หรือเดี๋ยวใช้มือถือต่ออะไรอย่างเงี้ยอ้างเองก็ได้
0: อ้างไปอย่างนั้นนะฮะแต่ถ้าแบบไปบังคับมากๆอาจจะไม่มีผลก็ได้
9: ครับผม
0: ส่วนน้องเดชน้องเดชครับทำไมถึงเลือกข้อ A ครับครอบครัว A
17: บอกว่าเวลา
0: อ๋อเอาเวลามาที่กำหนด
17: แล้วคุณนี้ก็ลดเวลา
0: คือมีข้อเขาเรียกว่ามีข้อต่อรองในการที่แบบถ้าจะเล่นเดี๋ยวมีต่อให้ด้วยคิดว่าจะหยุดใช่ป่ะถ้าเป็นเราหยุดไหม
17: หยุดคร
0: ับ เอ้ยเป็นเด็กดีจังเลยถ้าเป็นเราหยุดไหม
17: หยุดครับ
0: หยุดหยุดกี่วัน
17: หยุด
0: เสาร์อาทิตย์หยุดไหมและขัดตะเลิกหยุดไหมลูก
17: หยุด
0: หยุดครับผมชอบน้องสเกลมากเลยนะครับเอาละครับข้อนี้ตอบมานะครับก็คือแม่สากับน้องสเกลเนี่ยตอบข้อเดียวกันนะครับแล้วก็พ่อบอยกับน้องเด่นพ่อบอยโนและเอนะฮะเรามาเฉลยกันนะครับใครจะได้กี่เหรียญนะครับไปชมกันเลยครับ
18: ก็ได้ครับแม่สันเริ่มเล่นเกมแล้วก็ได้แต่แม่ห้ามหักเวลาเล่นเกมของสันพรุ่งนี้เลยนะครับ
11: โอเคได้ครับแต่ต่อไปซันๆต้องรักษาเวลานะครับเสียงนาฬิกาดังปุ๊บ
18: ซันๆจะอยู่เล่นเกมปั๊บเลยครับ
11: โอเคดีมากจ้างั้นรีบดื่มนมก่อนนะจะได้เข้านอนกันลูก
18: ครับแม
19: ่ Yes มาเริ่มอย่างนี้สิอ้อละ
14: ชอนครับยังเล่นเกมไม่เสร็จอีกเหรอครับลูก
19: ยังครับผมเพิ่งเจอตัวบอลมิชชั่นที่สี่สำเร็จ
14: มันมีทั้งหมดกี่ด่านนะครับเนี่ย
19: 10ด่า านครับแต่พอผมได้จบ10ด่านเดี๋ยวไปทำการบ้านเลย
14: 10ด่านไม่ได้ทำการบ้านกันแล้วคืนนี
20: ้พ่อแม่ควรทำข้อตกลงและเวลาล่วงหน้าเช่นให้ลูกทำการบ้านก่อนจึงจะได้มือถือหรืออุปกรณ์เล่นเกมถ้าทำเสร็จแล้วจะได้เล่นตามที่ตกลงเวลากัน1ชั่วโมงทุกวันโดยอาจจะมีเทคนิครางวัลเพิ่มเติมถ้ารู้หน้าที่ทำการบ้านโดยพ่อแม่ไม่ต้องเตือนให้ชื่นชมและอาจจะให้รางวัลความตั้งใจในรูปแบบอื่นๆเช่นสะสมแต้มแรกของหรือให้เป็นเวลาสะสมได้เล่นหรือใช้มือถือได้เพิ่มสำหรับวันหยุด15นาทีนอกจากนี้เมื่อเด็กพยายามหยุดได้ตามเวลาให้ชื่นชมไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือกอดชื่นชมก็ได้ที่ลูกได้พยายามทำตามกติกาและควบคุมเวลาตามที่ตกลงกันและชวนทำกิจกรรมอื่นร่วมกัน
0: ตั้งแล้วครับเฉลยของเรานะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเรามาสรุปเหรียญกันนะครับทีม Scale Venture นะครับต่อไปตรงกันนะครับได้100เหรียญนะครับและผิดทั้งคู่เลยนะครับคนหนึ่งตอบ B คนหนึ่งตอบ B ตรงกันได้100เหรียญนะครับแต่ไม่ถูกทั้งคู่เพราะฉะนั้นรวมทีม Scale Venture นะครับได้เหรียญจากข้อนี้ไป100เหรียญครับและมาทีมดากอนบอร์ดนะฮะนี่ตอบไม่ตรงกันนะครับคุณพ่อตอบโนคุณน้องเดชนะฮะตอบ A นะฮะเพราะฉะนั้นตอบไม่ตรงไม่ได้เหรียญไปนะครับแต่มีถูก1คนคุณน้องเดชนะฮะตอบข้อ A ได้ไป100เหรียญครับแอคเลยแอคเลยตอบถูกแอคเลยนี่รูปหล่อขึ้นมาเลยทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้นะครับ Scale Venture กับ Dragon Board นะฮะตอนนี้มีเหรียญนะฮะ100เหรียญเท่ากันไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจยังมีอีก1ภารกิจโอเคนะสู้ไหมสู้ไหม
21: สู้

0: นะครับแหมเอ้ยถามจริงคุณพ่อบอยน้องเดชน้องเดชชื่อจริงว่าอะไรฮะ
1: ชานนท์ครับชานนท์
0: ชานนท
1: ์ครับ
0: แล้วชื่อเล่น
1: น้องเดชครับ
0: มาจากไหนครับพ่อมันคือไม่เกี่ยวอะไรกับชากับนนท์เลยนะ
1: มันเป็นแบบว่าแบบเหมือนหมอดูให้ว่า

0: เลยฮะอันนี้เรื่องจริงแน่ๆ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อชื่อสเกลคุณพ่อเป็นคุณพ่อเป็นนักดนตรีป่ะฮะ
1: เป็นสถาปนิก
0: เป็นสถาปนิกอ๋อสเกลอ
1: ๋
0: อนึกว่าสเกลแบบโดเรมีไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่นะครับเอาละครับตอนนี้เรามาเริ่มข้อที่2กันภารกิจที่2กันนะครับอยากจะบอกว่าในยุคนี้นะฮะเด็กๆนะฮะในยุคนี้บอกได้เลยว่าคอมพิวเตอร์กับสมาร์ทโฟนนี่ถือว่าเป็นอาหารหลักเขาเรียกว่าทุกคนต้องมีเลยนะครับผู้ปกครองเนี่ยอาจจะน้องเอาไปแล้วอาจจะบางทีเอาของคุณพ่อบ้างเอาของคุณแม่ไปบ้างเนี่ยเอาไปเล่นเกมเอาไปดูวิดีโอหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งที่น่าสังเกตแล้วก็น่ากลัวมากอย่างหนึ่งคือเวลาเอาไปดูพวกนี้แล้วเนี่ยโฆษณาบางทีโฆษณามันเข้ามาโดยที่แบบมันไม่ได้กลั่นกรองว่าเอ้ยโฆษณาเหมาะกับเด็กอายุเท่านี้ไม่ได้กลั่นกรองเพราะฉะนั้นเนี่ยจะประสบปัญหามากๆบางทีเคยไหมครับคุณพ่อ
2: เคยครับ
0: น้องเดชเขาดูพวกวิดีโออะไรฮะ
2: มันแบบบางทีมันมีแบบวิดีโอแบบว่า18บวกมันหลุดขึ้นมาอะไรอย่างนี้
0: คุณพ่อดู
2: ไม่หรอก
0: คือน้องแต่มันหลุดมา
2: น้องไม่รู้ไงเขายังเล็กไงแต่เขาก็ดูแบบว่าบางทีดูคนท้องแต่ว่าก็ดูอยู่นั่นน่ะคนท้องอะไร
0: มา
2: เพื่อเราก็ไม่อยากจะให้ดูเพราะบางทีมันภาพมันไม่โอเค
0: อ่ะแล้วคุณพ่อทำอย่างนี้แก้ปัญหาไงอ่ะ
2: ก็ต้องคอยดูครับ
0: คอยดูเขาเคยแบบแอบไปเล่นคนเดียวไหม
2: มีครับก็คืออยากดูอีก
0: อย
2: ากดูอีก
0: น้องนั่งแดกเคยแบบขอโทษนะขอเคยเจอแบบ18บวกอย่างนี้เลยเหรอแล้วเราทำไงเราเรียกพ่อไหมดูท้องด้วยนะฮะนี่แหละเราต้องมาหาวิธีการแบบว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงว่าเฮ้ยบางทีแบบเอ้ามันหลุดจริงเพราะว่าบางทีมันมาโดยเราไม่ได้ตั้งใจถูกไหมฮะแล้วคุณแม่สานะฮะน้องสเกลเขาได้ดูวิดีโอแล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไหมฮะ
1: มีเหมือนกันค่ะก็ต้องคอยแบบคอยดูอยู่คอยดูอยู่ใกล้ๆคอย
0: บอก
1: คอยเตือนนะค่ะ
0: ครับ
1: บางครั้งก็เล่นเกมอยู่มีเกมอื่นแทรกขึ้นมาคือเกมที่มันรุนแรงเนี่ยเขาก็คลิกโหลดเต็มเครื่องเลยค่ะบางครั้ง
0: โหลดเลยสเกลโหลดเองเลยเหรอลูกโหลดเองไหมเวลาโหลดเกมเราโหลดเองไหมครับน้องสเกลครับ
3: โหลดเอง
0: โหลดเองแล้วไง
3: แล้วถ้าคุณแม่ลบทุกอันไหมคุณแม่ถ้าโหลดอันนึงขึ้นมา
0: เคยคุณแม่เคยลบเกมเราไหมเราโหลดมาแล้วคุณแม่ลบไหม
3: ลบ
0: แล้วทำไง
3: ลบแล้วมีเกมหนึ่งขึ้นมา
0: ครับ
3: มัน
1: โหลดไ
3: หมมันเกมมีประโยชน
0: ์อ๋อถ้าเราจะหาเกมที่มีประโยชน์ใช่ไหมครับ
3: ใช่ถ้ามีดาวขึ้น
0: ครับดาวขึ้นแล้วไง
3: มีดาวขึ้นจะซื้อ
0: เคยซื้อเองไหมเคยซื้อดาวไหม
3: จะแต่งมี
0: ครับลูก
3: มีการแต่งโรบอทด้วย
0: อ๋อก็คือเขามีซื้อแบบซื้อเองได้ไหมจริงๆผมไม่ทราบ
1: เกมฟรีก็จะ
0: อ๋อโหลดส่วนใหญ่จะเป็นโหลดเกมฟรี
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อนะฮะแต่เราสามารถลบได้ป่ะ
1: ใช่ค่ะแม่ก็ไปอันไหนที่ไม่เหมาะสมก็คือก็เป็นเกมของเด็กๆนี่ค่ะแต่เลือกแม่ก็ต้องคอยเลือกค่ะว่าอันไหนไม่เหมาะสมก็ต้องลบ
0: เอาละครับนะคราวนี้นะฮะเกมนี้แหละที่จะต้องมาช่วยกันแก้ปัญหาตรงนี้เป็นตัวอย่างการแก้ปัญหาและการภารกิจที่2ของเรากับเกมอย่างนี้ต้องแบน
4: กติกาการแข่งขันรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนกติกาการแข่งขันในรอบที่2นี้ก็คือเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์2ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้ใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ทีละอุปกรณ์โดยคู่หูไซเบอร์จะต้องมาทำการตั้งค่าการป้องกันความเสี่ยงจากเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยหรือการสูญเสียเงินที่อาจจะมากับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งอาจจะเป็นภัยต่อลูกหลานภายในเวลา5นาทีการตั้งค่าสำเร็จ1อุปกรณ์มีค่า100เหรียญหากทำได้ครบทั้ง2อุปกรณ์รับไปเลย200เหรียญนอกจากนี้ยังมีโบนัสพิเศษให้กับทีมที่ทำถูกต้องครบทั้ง2อุปกรณ์และทำได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นทีมที่ทำได้สำเร็จครบและเร็วกว่าจะได้รวมเหรียญคะแนนสะสมมากถึง400เหรียญกันเลยทีเดียวครับ
0: และนั่นคือกฎกติกาของเกมอย่างนี้ต้องแบนนะครับนะฮะตอนนี้อุปกรณ์ของเราพร้อมแล้วคุณลูกนะฮะเป็นการถอดเขาเรียกถอดรหัสนะฮะคุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นคนแบนนะครับเอาละครับเมื่อกี้นะฮะเหรียญของเรา2ทีมเสมอกันอยู่นะครับอันนี้ทำให้ได้เยอะๆแล้วกันนะจ๊ะ

0: พร้อมยังพร้อมแล้วมาเชิญเข้าประจำที่ครับประจำที่เลยอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งจำฮะเอามืออย่างนี้ก่อนเอามือชูขึ้นแตะไปที่หัวแล้วก็หมุนตัวหมุนตัวก่อนเป็นการวอร์มกันการเล่นเกมก่อนนะโอเคไหมโอเคนี่มาพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับได้ลูกช้าๆใจเย็นๆไปแล้วอีกขั้นไปแล้วได้มั้ยลูกไม่ต้องรีบนะลูกนะไป
1: คุณผู้ชมครับได้ชมความน่ารักสดใสของทั้งน้องสเกลและน้องเดียดกันแล้วตอนนี้จะเข้าสู่การแข่งขันแบบจริงจังมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับจะได้เห็นโหมดความมุ่งมั่นตั้งใจของคู่หูไซเบอร์ทั้ง2ทีมใครจะถอดรหัสได้เสร็จก่อนกันและทีมใดจะบล็อกหรือแบนได้เร็วกว่ากันกับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนและมาร่วมลุ้นร่วมเชียร์คุณพ่อคุณแม่ร่วมมือกับลูกๆฝ่าด่านเกมโค้ดดิ้งกับภารกิจร่วมด้วยช่วยคิดสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วอย่าลืมมาติดตามเชียร์น้องสเกลกับน้องเดชในรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ตอนต่อไปกันด้วยนะครับ
2: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 นถึง 10:40 น
3: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา

6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะพบกับเราสองคนในรายการเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะ
0: ครับเรื่องราวสัปดาห์นี้เข้มข้นมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าคุณแม่มือใหม่ทั้งสองคนน้องหมวยและก็น้องก้อยนั้นนะครับตอนนี้เข้าสู่ระยะใกล้คลอดเข้าไปทุกทีแล้วนะครับหลังจากที่ไปตรวจครรภ์ครั้งสุดท้ายมาครับ

0: ีครับ
1: หมอดีค่ะ
0: คุณมั่งครับสบายดีนะคะมีปัญหาอะไรหรือเปล่า
1: ช่วงนี้ท้องแข็งบ่อยค่ะแล้วก็เหมือนลูกดิ้นน้อยลง
0: เป็นไปได้เพราะว่าเธอใกล้กำหนดคลอดแล้วนะคะปกติเนี่ยลูกเนี่ยจะต้องดิ้นน้อยลงเพราะพื้นที่สำหรับที่จะให้เด็กหมุนไปหมุนมาในมดลูกคุณในช่องท้องคุณเนี่ยมันน้อยลงแล้วเพราะลูกคุณตัวใหญ่แล้วและอย่างหนึ่งหัวเด็กเนี่ยเริ่มลงเข้าไปในอุ้งเชิงกรานแล้วเพราะฉะนั้นพื้นที่ในการที่เด็กจะขยับตัวหรือหมุนตัวได้เหมือนเก่าเนี่ยมันจะน้อยลงเพราะนั้นอันนี้เป็นธรรมดาปกติเนี่ยอายุครรภ์เนี่ยถ้าใกล้40สัปดาห์เนี่ยจะจวนถึงกำหนดคลอดแล้วคราวนี้อาการที่จะบอกว่าคุณกำลังจะคลอดเนี่ยนะ1ท้องที่แข็งเนี่ยจะต้องแข็งเป็นจังหวะแล้วก็แข็งแรงขึ้นทีขึ้น

0: ้องแข็ง
1: เป็นพักๆมีหรือยัง
0: มีค่ะ
1: ถี่ไหมทุกกี่นาที
0: ก็เริ่มถี่ขึ้นกว่าที่เคยแล้ว
1: เริ่มถี่ขึ้นเนาะตอนนี้ก็คือมันเริ่มมีท้องแข็งจากที่หมอไปติดเครื่องดูนะคะทุกๆ1 2 3 4 5ประมาณ5นาทีก็ท้องแข็งมันยังไม่ได้ถี่มากนะคะปกติถ้าจะคลอดเนี่ยท้องมันต้องแข็งถึงประมาณ 2-3 นาทีเลยอันนี้ประมาณ5นาทีนะคะ
2: แต่ถ้าท้องแข็งนอนพักแล้วหายไปเนี่ยอาจจะไม่ใช่เจ็บท้องจะคลอดและที่สำคัญคือถ้ามีมูกเลือดหรือมีน้ำเดินเหมือนปัสสาวะราดออกมาทางช่องคลอดอย่างเงี้ยต้องมาเลยแล้วก็ตอนนี้ต้องเตรียมกระเป๋าจัดกระเป๋าเตรียมไว้เลยเพราะว่าคุณมีแนวโน้มที่จะเจ็บท้องคลอดเนี่ยได้ทุกเมื่ออยู่แล้วเพราะว่าครรภ์ครบกำหนดแล้ว
1: ก็หมอคิดว่าอีกน่าจะอีกสักวันสองวันน่าจะคลอดนะคือตอนนี้ใกล้คลอดละเริ่มเข้าสู่ระยะการคลอดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นท้องแรกเนี่ยจะใช้ระยะเวลานานนิดนึงในช่วงแรกๆนะคะปกติจะคลอดได้เนี่ยปากมดลูกมันต้องเปิด10 เซนอันนี้ของคนไข้ยังเปิดแค่ประมาณ1 เซนแล้วก็ท้องแข็งมันยังไม่ได้ถี่มากนะคะหมอให้ทางเลือก2 ทางอันแรกก็คือถ้าบ้านอยู่ใกล้มีคนมารับมาส่งตลอดเวลานะคะก็กลับไปนอนพักที่บ้านถ้าเกิดว่ามันเจ็บถี่มากขึ้นหรือว่ามีน้ำเดินก็ให้มาโรงพยาบาลอันที่2ก็คือว่าถ้าไม่สบายใจก็นอนสังเกตอาการที่โรงพยาบาลเลยแต่ว่าหมอจะยังไม่ทำการเร่งคลอดหรืออะไรก็คือปล่อยธรรมชาติให้เจ็บธรรมชาติถ้าเจ็บมากขึ้นหมอก็จะตรวจภายในซ้ำแต่ถ้ามันยังไม่เจ็บก็นอนพักไปก่อนคุณวิภานีคิดว่าจะยังไงดีคะ
0: กลับไปรอดูอาการที่บ้านก่อนถ้ามีอาการมากขึ้นก็อยากจะมา
1: ง่ายค่ะก็อย่างที่บอกกลับไปนะคะถ้าน้ำเดินก็คือน้ำไหลออกมาเป็นน้ำใสๆไหลจากช่องคลอดออกมาเหมือนปัสสาวะราดคือกลั้นไม่ได้ให้รีบมาโรงพยาบาลเลยนะคะอันดับที่2คือถ้าเกิดมีการเจ็บท้องตึงเป็นพักๆนะคะทุกๆ3 นาทีคือให้คุณวิภานีดูนาฬิกาว่าท้องมันตึงทุก3 นาทีไหมถ้าอย่างนั้นก็ให้มาโรงพยาบาลหรือถ้ามันมีเลือดออกจากช่องคลอดเยอะเหมือนเป็นประจำเดือนก็ให้มาโรงพยาบาล

0: ความยาวหัวนมข้างขวาก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะการยืดหยุ่นของหัวนมก็อยู่ในเกณฑ์กลางๆเรียกว่าพอใช้ได้นะคะข้างลานนมก็นุ่มดีนั้นการให้นมข้างนี้ดูแล้วไม่น่ามีปัญหาเท่าไหร่นะน้องนะสำหรับข้างซ้ายถ้าหัวนมยื่นออกมาอีกนิดนึงแล้วลูกหลุดปุ๊บนะคะพี่ก็ดูแล้วก็โอเคพอไหว
1: ขอบคุณค่ะ
2: ตอนนี้ใกล้ที่จะคลอดเข้ามาทุกทีแล้วความรู้สึกตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะ
1: ตื่นเต้นค่ะคำตอบเดียวเลยคือตื่นเต้นแล้วก็ถามว่ากลัวด้วยไหมก็มีอยู่ช่วงนึงที่น่าจะกลัวอยู่เพราะว่าต้องเข้าไปอยู่ในห้องคลอดคนเดียว
2: เกิดความกังวลอะไรเกิดขึ้นไหมเอ่ย
1: ไม่ค่ะตอนนี้ไม่มีความกังวลอะไรทั้งนั้นเลยตอนนี้อยู่แค่ขออย่างเดียวอยากเห็นหน้าลูกไวๆ
3: แล้วในตอนนี้มีความกังวลอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมคะ
1: ก็กังวลคือเหมือนกลัวตัวเองปวดท้องแล้วมาหาหมอไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลัวเจ็บเยอะด้วย
3: จะใกล้คลอดแล้วคุณแม่มีความรู้สึกยังไงอีกบ้างนอกจากความกังวลละ
1: ก็ตื่นเต้นอยากเห็นหน้าลูก
3: สำหรับการเตรียมของสำหรับที่น้องกำลังจะคลอดออกมาในอีก7วันข้างหน้าหรืออาจจะน้อยกว่านั้นมีการเตรียมอะไรไว้บ้างคะ
1: ก็จะมีเตรียมเสื้อผ้าเด็ก 2-3 ชุดที่เตรียมไว้นะคะแล้วก็จะมีผ้าอ้อมแล้วก็จะมีพวกสำลีพวกอะไรเงี้ยจะเตรียมไว้นิดหน่อยแล้วก็จะเกี่ยวกับพวกเอกสารการแจ้งเกิดพวกสำเนาทะเบียนบ้านอะไรอย่างนี้ก็จะเตรียมไว้หมดแล้วตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วแล้วก็หาข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงเด็กอ่อนแรกๆไว้

0: ขอย้ำเลยนะคะว่าช่วงเวลานี้นะคะคุณแม่เนี่ยสามารถที่จะคลอดลูกได้ทุกเมื่อค่ะหมอรุตเพราะฉะนั้นนะคะจะต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมนะคะรวมถึงเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆนะคะของคุณแม่แล้วก็คุณลูกจำเป็นมากๆเลยค่ะ
1: ใช่แล้วครับและถ้าเตรียมความพร้อมทุกอย่างแล้วนะครับก็ควรที่จะวางกระเป๋าไว้ใกล้ๆมือเลยนะครับเพราะว่าเผื่อเจ็บท้องน้ำเดินเมื่อไหร่นะครับก็จะได้ไปได้ทันทีโดยไม่ฉุกละหุกครับ

0: จ็บท้องก้อน
1: ก็ทานยา
2: ว่าท้องเกร็งท้องเกร็งกับท้องแข็งร่วมกับปวดท้องน้อยนิดๆก็เลยลองจับเวลาดูว่ามันแข็งถี่ขนาดไหนก็ถี่ประมาณแข็งทุกๆ2นาทีตามที่หมอเขาเคยบอกไว
0: ้ค่ะพอสังเกตว่าอาการเหมือนกับที่คุณหมอบอกเลยว่าน่าจะเป็นอาการใกล้จะคลอดแล้วเนี่ยทำยังไงต่อคะ
2: ก็ช่วงนั้นยังไม่มีคนกลับไปห้องก็นั่งจับเวลาได้ประมาณชั่วโมงกว่า
0: ค่ะ
2: ก็เริ่มโทรหาพี่ก็บอกว่ามันเริ่มปวดถี่ขึ้นแล้ว
0: ค่ะ
2: พี่เขาก็เลยรีบกลับ

0: ไปบ้านแล้วก็รับมาส่งโรงพยาบาล
1: และณตอนนี้มาถึงโรงพยาบาลแล้วเนี่ยค่ะความตั้งใจที่จะคลอดน้องเนี่ยค่ะยังเป็นวิธีการคลอดโดยธรรมชาติอยู่หรือเปล่าคะ
0: ยังเป็นวิธีคลอดเองอยู
1: ่
0: อยากคลอดเอง
1: ค่ะเพราะอะไรคะ
0: มันคลอดเองมันเหมือนว่ามันจะหายเร็วกว่าการผ่าเพราะเหมือนเราได้ร่วมกับเหมือนแบบเรามีอะไรอะร่วมทำคลอดเองอะไรอย่างนี้ไม่ได้ผ่าออก
1: แล้วตอนนี้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะอาการตอนนี้มันเป็นยังไงมันเจ็บกว่าเดิมไหมหรือว่ายัง
0: ก็เริ่มเจ็บกว่าเดิ
1: ม
0: มีอาการปวดมากขึ้น
1: ค่ะตอนนี้คุณพยาบาลบอกหรือยังคะว่าปากมดลูกเราเปิดกี่เซนแล้ว
0: 3เซนประมาณ3เซน
1: แล้วเขาประมาณการให้เรานี่คะว่าน่าจะคลอดได้สักกี่โมงนี้คะ
0: เขาบอกว่าไม่มั่นมันเวลากำหนดไม่ได้เพราะว่าเราเป็นท้องแรกอาจจะใช้เวลานานหน่อย
1: ค่ะ
0: ท้องแรกก็น่าจะประมาณเกือบเช้าที่หมอมาตรวจก็ได้แจ้งไว้ประมาณนี
1: ้ค่ะ
2: ไม่กังวลแต่แบบมันเจ็บอ่ะพี่มันแบบมันปวดแล้วมันแบบเหมือนคนแบบคนไม่เคยปวดอ่ะเราเหมือนแบบปวดหนักกว่าปวดท้องเมนอีกอ่ะ
3: ปวดมากแค่ไหนกัน
2: มันจะถี่ขึ้นเรื่อยๆเป็นระยะจะถี่จนแบบบางทีหนูรู้สึกว่าหนูไม่ไหวแล้วอ่ะ
3: ตอนนี้เราคิดว่าเราจะสามารถคลอดน้องเองได้หรือเปล่า
2: ตอนนี้เหรอมดลูกเปิด3เซนแล้วอ่ะยังไงก็ต้องดูอีกทีอ่ะเราก็ต้องดูคุณหมอด้วยว่าลูกจะตัวเล็กตัวใหญ่แต่หมอบอกว่าไม่น่าจะเกินความสามารถเพราะว่ามดลูกเปิดแล้วน่าจะได้คลอดเองมากกว่า
3: แล้วสู้ไหมสู้แค่ไหน
2: ตอนนี้เดี๋ยวขอ50ก่อนแล้วกันโอ้ไม่ไหวปวดมากเลย
1: ค่ะทีนี้นะคะคุณแม่ก้อยแล้วก็คุณแม่หมวยเนี่ยมีความตั้งใจอย่างมากนะคะที่จะคลอดเองค่ะแต่ว่ามีคุณแม่ท่านหนึ่งไม่สามารถที่จะคลอดเองได้จำเป็นต้องผ่าคลอดเกิดอะไรขึ้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: ้อยค่ะเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงต้องผ่าคลอด
1: ก็มีตอนหมอตรวจรอบสุดท้ายก็คือตอนลูกเปิด5เซนแล้ว
0: ตอนนั้นกี่โมงกี่ทุ่ม
1: ประมาณตีหนึ่งครึ่งได
0: ้
1: ก็พอดีพอเปิด5เซนแต่ว่าน้ำค่ำมันยังไม่ไหลหมอมันก็เลยเจาะน้ำค่ำให้พอเจาะน้ำค่ำแล้วก็หมอก็แจ้งว่ามันเด็กไทยอะไรนะที่เทาที่เทาออกมาในท้องถ้าคลอดเองก็จะทำให้เด็กสำลักน้ำค่ำได้ไม่ต้องผ่า
2: จริงๆขี้เถาเนี่ยก็คืออุจจาระหรืออึของเด็กนั่นเองนะครับการตรวจพบว่าเด็กถ่ายอุจจาระหรือมีขี้เถาออกมาในระหว่างที่กำลังจะคลอดเนี่ยมันก็เป็นไปได้ทั้งภาวะปกติแล้วก็เป็นไปได้ทั้งภาวะที่ผิดปกตินะครับเด็กที่ใกล้ครบกำหนดเนี่ยเหมือนกับร่างกายเขาก็พร้อมจะทำงานทุกอวัยวะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นลำไส้เขาก็มีการทำงานตามปกติก็เริ่มมีการขับถ่ายอุจจาระออกมาแต่ในขณะเดียวกันภาวะผิดปกติบางอย่างเช่นเด็กที่ขาดออกซิเจนทันทีเนี่ยมันจะมีการกระตุ้นให้ลำไส้ใหญ่เนี่ยทำงานเยอะกว่าปกติเด็กก็จะมีการถ่ายอุจจาระณขณะที่กำลังขาดออกซิเจนนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราตรวจพบว่าคนไข้ที่กำลังเจ็บท้องคลอดแล้วมีเด็กมีถ่ายมีขี้เถาออกมาเนี่ยเราต้องเช็คว่าเด็กอยู่ในสภาวะที่ขาดออกซิเจนหรือไม่ถ้าเราตรวจพบว่าเด็กไม่ได้มีภาวะขาดออกซิเจนก็ยังสามารถดำเนินการคลอดต่อไปได้นะครับแต่ถ้าตรวจพบว่ามีลักษณะบางอย่างที่บ่งชี้ว่าเด็กกำลังขาดออกซิเจนการคลอดต้องทำแบบฉุกเฉินคือถ้าปากมดลูกยังเปิดไม่หมดอาจจะต้องทำผ่าตัดคลอดทันทีนะครับอันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุที่คุณแม่หลายๆท่านที่วางแผนจะคลอดเองแต่ปากมดลูกอาจจะเปิดไปสัก 4-5 เซนเราตรวจพบว่ามีขี้เถาออกมาแล้วคุณหมอบอกว่าต้องผ่าตัดฉุกเฉินเพราะว่าเด็กถ่ายขี้เถานะครับอันนั้นเป็นผลมาจากที่เราตรวจพบว่าเด็กขาดออกซิเจนครับ
0: ว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นควรจะต้องผ่าคลอดเนี่ยตอนนั้นตัดสินใจเลยไหมคะว่า
1: ตัดสินใจเลยค่ะ
0: ค่ะก็ของก้อยนี่ก็คือก็ใช้วิธีการผ่าคลอดเล่าให้ฟังถึงความรู้สึกในห้องคลอดได้ไหมมันเป็นยังไงคะ
1: ก็ทีแรกช่วงแรกเลยที่เข้าไปก็มันจะมีอาการปวดครรภ์อยู่ด้วยถ้าปวดครรภ์ทีแรกแล้วก็ต้องเข้าห้องผ่าตัดมันก็มีอาการแบบเหมือนแบบไม่ไหวแล้วกว่าจะบอกกลับจะมีอาการปวดเยอะเลย
0: คือเราปวดหน่วงอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะ
1: เราคือเราปวดที่จะคลอดอยู่แล้วด้วยแล้วก็ต้องไปเข้าห้องผ่าตัด
0: ค่ะจำความรู้สึกแรกที่แบบเห็นหน้าลูกได้ไหมในห้องคลอด
1: ตอนมันยังมึนๆไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เห็นแบบจางๆ
0: อ๋อเหรอ
1: เห็นจังจัง
0: ค่ะ
1: แต่แล้วพยาบาลก็ให้หอมแก้มลูกโอ้ยจิกกันพยาบาลพอออกมาก็จะให้ดูหน้าลูกแล้วก็ให้หอมแก้
0: มแสดงว่ามาเห็นหน้าชัดก็ตอนในห้องนี้ใช่ไหมคะ เป็นไงหน้าเหมือนใครเอ่ย
1: หน้าเหมือนพ่อ
0: จับเนาถูกต้อง
1: จับเนาถูกต้อง

0: ส่วนกรณีของน้องหมวยนะคะหมอรุตจะแตกต่างจากของคุณแม่ก้อยค่ะเพราะว่าน้องหมวยนั้นนะคะเจ็บท้องคลอดเดินทางไปที่โรงพยาบาลใช้เวลาเพียงแค่ 4-5 ชั่วโมงเท่านั้นก็สามารถที่จะคลอดเองได้อย่างปลอดภัยค่ะ
1: เดียว5นาที5นาที

0: ยินดีด้วยนะครับกับคุณแม่มือใหม่ทั้งคู่ครับ
1: น้องๆน่ารักทั้งคู่ค่ะ
0: น้องกันและก็น้องกีตาร์นั่นเองนะครับลูกๆของทั้งคู่ก็คลอดออกมาปลอดภัยแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งคู่เลยนะครับ
1: ค่ะถึงแม้ว่าคุณแม่ก้อยนะคะที่ตั้งใจว่าจะคลอดเองแต่ว่าเนื่องจากสภาวะบางอย่างทำให้คุณหมอต้องตัดสินใจที่จะผ่าคลอดแต่ท้ายที่สุดแล้วนะคะทั้งคุณแม่และคุณลูกนะคะก็แข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยค่ะ
0: ครับผมน้องก้อยนะครับที่ต้องผ่าคลอดนะครับแน่นอนว่าแผลผ่าตัดหรือว่าการฟื้นฟูหลังการคลอดนะครับอาจจะต้องใช้เวลานานกว่าการคลอดเองตามธรรมชาติของน้องหมวยแน่นอนนะครับ
2: ผ่าตัดคลอดไปเมื่อตี2นะคะ2นาฬิกาของวันนี้นะแล้วเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ปวดแผลอะไรไหมปวดเนาะเปิดแผลหน้าท้องดูนิดนึงนะคะก็ตอนนี้ก็คือจะดูระดับมดลูกนะคะว่าระดับมดลูกอยู่ตำแหน่งไหนแล้วก็หดตัวดีหรือเปล่านะคะน้ำข้าวปลาก็ยังสีแดงทีนี้เนี่ยจะต้องดูเรื่องน้ำนมด้วยน้ำนมพอไหลบ้างหรือยังนะคะ
3: มีที่กระตุ้นข้างนี้ออก
2: มีออกบ้างเนาะค่ะ
3: ข้างนี้ยัง
2: ค่ะเดี๋ยวหมอจะต้องดูลักษณะหัวนมด้วยค่ะว่ามีอะไรผิดปกติบ้างหรือเปล่าเนาะ
3: ขออนุญาตนะคะ
2: แต่น่าจะพอดูดได้ถ้าลูกดูดเนาะแต่น้ำนมยังไม่มาแต่ว่าไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าถ้าให้ลูกดูดบ่อยๆน้ำนมก็จะเริ่มมาค่ะแล้วก็จะเป็นไปตามปกติของคนหลังคลอดค่ะว่า 1-2 วันแรกยังไม่ค่อยมีน้ำนมเท่าไหร่นะคะแล้วก็วันนี้หลังผ่าตัดวันแรกอะค่ะหมอจะให้เริ่มจิบน้ำได้นะคะแล้วก็ตอนเย็นค่อยเริ่มกินเป็นน้ำข้าวแล้วก็พรุ่งนี้ค่อยเริ่มกินเป็นข้าวต้มนะคะจะค่อยๆสเต็ปเพิ่มขึ้นทีละนิดนะคะเพราะว่าท้องจะได้ไม่อืดนะคะแล้วก็หลังผ่าตัดวันแรกคุณแม่จะต้องพยายามพลิกตะแคงตัวซ้ายขวาหรือว่าลุกนั่งนะคะหรือว่าเอาขาห้อยข้างเตียงนะคะแต่ถ้ายังเดินไม่ไหวไม่เป็นไรแต่ว่าต้องพยายามกระตุ้นให้ตัวเองลุกบ้างนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวหลังผ่าตัดท้องจะอืดแล้วก็จะมีปัญหาหลังการคลอดได้นะคะ
4: แล้วอาการเจ็บแผลล่ะตอนนี
5: ้ก็ยังเจ็บมีอาการเจ็บอยู
4: ่ตอนนี้ก็คือถ้าให้ขยับตัวอะไรอย่างนี
5: ้มันขยับแต่มันยังเจ็บแต่พยาบาลก็บอกว่าให้คอยพยายามขยับตัว
4: เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกิดผักผืดขึ้นที่แผลใช่ไหม
5: แล้วก็จะเกิดท้องอืด
4: เกิดท้องอืดด้วยต่อจากนี้ก็ต้องเลี้ยงเขาแล้วเนาะไหวไหม
5: ไหว
4: ไหว
5: ไหว
4: ถือว่าเป็นการแยกร่างกันโดยสมบูรณ์แล้วแต่หลังจากนี้นี่ก้อยก็ต้องทำหน้าที่นะเป็นทั้งแม่ที่ต้องเลี้ยงเขาเป็นแหล่งอาหารให้เขาด้วยนมยังไม่มาใช่ไหม
5: ค่ะ
4: แต่ดูเขากินนมแม่ได้ง่ายเนาะ
5: ดู
4: ได้ทันทีเลยเรียนรู้เร็วมาก

0: ของคนไข้ก็สามารถคนไข้กินนมได้ลูกกินนมได้แล้วก็เต้านมเขาก็มีปัญหาแค่เรื่องหัวนมหัวเต้านมเขาไม่ได้ตึงมากก็สามารถกินนมได้อยู่ก็คือเวลาที่จะเข้าให้ลูกกินนมใช่ไหมคะแล้วก็จับเต้านมแล้วก็ประคองก็บีบเต้านมสักนิดนึงเผื่อน้ำนมออกมาให้น้ำนมออกมาแล้วก็มาแตะที่ริมฝีปากน้องเพื่อให้น้องได้กลิ่นน้ำนมนะคะ
1: ตอนนี้ท่าทางของคุณแม่เป็นยังไงคะน้องหมวยนี
0: ่ก็คล่อง
1: เก่ง
0: เก่งได
2: ้ความรู้สึกตอนนี้ที่เกิดขึ้นน้องหมวยรู้สึกยังไงบ้างคะ
3: ดีใจที่มีเขาดีใจที่มีเขาเป็นตัวแทนของป้าเขาด้วยด้านนั้นเหรอเขาบอกเขาตื่นเต้นตื่นเต้นมากกว่าตอนที่เขาได้ยินก็คือเทเขาโล่งใจเพราะว่าอย่างหนึ่งคือว่าเราปลอดภัยลูกโอเคแข็งแรงเขาก็พอใจแล้ว
2: แล้วคลอดธรรมชาติของภาวะแผลตอนนี้เป็นยังไงหายเจ็บหรือยัง
3: หายเจ็บไหมมันก็ไม่ถึงขั้นว่าหายเจ็บหรอกแต่ถามว่ามันดีกว่าแผลผ่าตัดไหมดีกว่าคือไม่ต้องเจ็บนานอีกอย่างอย่างเมื่อวานของหมวยอ่ะเหมือนกับเราเหนื่อยจากการคลอดลูกเราก็เพียนอนทั้งวันคือกินอะไรไม่ได้แต่วันนี้กินได้มั่งแล้ว
2: เดินได้หรือยัง
3: เดินได้แล้วเดินได้แล้วแล้วก็อาบน้ำได้แล้วถ้าเป็นแบบถ้าเป็นคนอื่นก็คือยังอาบไม่ได้แต่ของหมวยเนี่ยรู้สึกว่าแค่ครึ่งวันครึ่งวันเหมือนก็ลุกไปอาบน้ำได้แล้วทำลุกเดินทำนู่นทำนี่ได้แล้ว

0: าแล้วครับทีนี้ชีวิตของความเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในไม่ช้านี้แล้วนะครับสัปดาห์หน้านะครับต้องมาดูนะครับว่าครอบครัวของน้องหมวยแล้วก็น้องก้อยนั้นนะครับจะได้เรียนรู้แล้วก็เจอบททดสอบอะไรบ้างครับ
1: ค่ะและจากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะต้องบอกว่าตอนที่เลี้ยงเด็กอ่อนนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าสุดหินเลยค่ะตอนตั้งท้องก็ว่าเหนื่อยหนักแล้วนะคะแต่ว่าตอนเลี้ยงเด็กอ่อนนี่ทบเท่าทวีคูณค่ะต้องไปดูกันนะคะว่า2ครอบครัวนี้นะคะจะสอบผ่านหรือไม่ติดตามได้ในสัปดาห์หน้าค่ะแต่ว่าสัปดาห์นี้เวลาหมดแล้วนะคะเราต้องลาไปก่อนพบกับรายการเป็นพ่อเป็นแม่ได้ใหม่ทุกวันเสาร์นะคะ 5:30 น. ถึง 6:00 น. ทางไทย PBS แห่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6

ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัดคิวหมอนะคะทางรามาชาแนลค่ะประจำวันอังคารที่13เมษายน2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจค่ะ
1: ดาวพิศรานะคะแล้วก็สวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ไทยนะคะวันสงกรานต์กับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยเป็นคนเดียวที่พยายามใส่ลายดอกอาจารย์
2: อาจารย์
1: ปูก็ได้
2: แต่ว่าปีนี้เขาไม่มีสัตว์น้ำ
1: นะคะก็รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่แล้วก็ทำบุญไหว้พระ
2: นี่ไงเราสองคนอาจารย์มะเมียวกับ
1: เขา
2: ก็เลยเรียบเรียบส่งน้ำพระ
1: ใช่ค่ะ
3: ไม่ได้สัตว์มา2ปีแล้วนะ
2: ใช่นะคะ
0: เดี๋ยววันนี้แนะนำอาจารย์กันก่อนนะคะท่านแรกเลยอาจารย์มะเมียวนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิริสุชาโสพลคณาพรจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: วันนี้เรียบร้อยพร้อมไปวัด
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ค่ะส่วนอาจารย์ปูนี่ก็ใช่ย่อยขนทรายเข้าวัดได้เหมือนกันอาจารย์ชุดนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พงศักดิ์สิทธิ์สิงหทัตจากสาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบำบัดวิกฤตศัลยกรรมภาควิชาศัลยศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: จริงแล้ว2ปีเนาะอย่างที่อาจารย์ปูว่า
1: อาจารย์ปูปีหน้าได้มั้ย
3: น่าจะได้นะครับผมว่า
1: อาจารย์มะเมียวว่าได้เพราะว่าวัคซีนน่าจะฉีดกันได้เยอะขึ้น
0: เรื่องของการฉีดวัคซีนก็เริ่มทยอยฉีดอย่างที่รามาธิบดีเองก็มีจะไปที่บุคลากร
1: อาจารย์ปู
3: ฉีดไปแล้วครับเข็มแรก
0: จริงอาจารย์ฉีดเมื่อไหร่คะ
3: ฉีดไป
0: เมื่อเร็วๆนี้
3: สัปดาห์ที่ผ่านมา
0: เป็นยังไงบ้างความรู้สึกของการฉีด
3: ก็จริงๆก็ไม่เจ็บนะครับฉ
0: ี
3: ด
1: ไม่ได้เจ็บอะไรไหมอาจารย์ปู
3: จริงๆหลังฉีดวันแรกๆเนี่ยมีการปวด
0: ที่แค่เหมือนกับวัคซีนแค่ระดับใหญ่
3: แล้วก็ปวดกล้ามเนื้อนิดหน่อยครับ
1: บาง
3: คนก็ไม่มีอาการไม่มีครับแต่ว่าจริงๆถ้าจะมาฉีดอะไรก็แนะนำว่าพักผ่อนมาให้เพียงพอ
0: เนาะ
3: ถ้าหลังฉีดก็พักผ่อนนิดนึง
0: การพักผ่อนมันมีความสำคัญยังไงคะสั้น
3: คือจริงๆวัคซีนพวกนี้มันก็อาจจะมีผลต่อร่างกายได้ถ้าร่างกายไม่แข็งแรงนะครับการพักผ่อนก็จะดีกว่า
1: ใช่แล้วก็จะทำให้เหมือนภูมิต้านทานในร่างกายสามารถสร้างขึ้นมาจากวัคซีนที่เราฉีดได้ดี
0: ได้มีประสิทธิภาพอาจารย์ปูก็คือรอเข็มที่2อีกนานแค่ไหนคะ
3: เห็นนัดไว้วันที่20เมษายน
0: ก็คือช่วงห่างกันประมาณ
3: ประมาณ4อาทิตย์ครับ
0: 4 1เดือน
3: 1เดือนครับ
0: 1เดือนของอาจารย์เป็นวัคซีนของ
3: ซิโนแวค
0: นะคะก็อาจารย์ฉีดเรียบร้อย
3: ครับ
0: เรา3คน
1: อาจารย์เมียต้องเป็นรายถัดไปรอภูมิจากอาจารย
0: ์นะฟรอนไลน์ก็ฉีด
2: สงกรานต์ปีนี้เดินทางได้แต่ห้ามสัตว์น้ำใครจะเลี้ยงฉลองสังสรรค์กันก็อุ๊ยเพื่อนกันแก้วเดียวกันเลยไม่ได้นะคะ
1: สัตว์รับได้แต่ห้ามสัตว์น้ำสมมติอยากจะสัตว์น้ำอาจารย์ปูก็คือแบบพรมเล็กๆ
3: ค่ะ
0: แต่ว่าวันนี้นะคะในรายการของเราค่ะคุณผู้ชมวันนี้เป็นการรวบรวมคำถามที่ออกอากาศในทุกวันนะคะก็จะมีคุณผู้ชมถามคำถามเยอะมากแต่ว่า

0: ามกันได้มาเยอะแต่ตอบได้เนี่ยไม่หมดค่ะคุณผู้ชมวันนี้รวบรวมมาตอบให้นะคะไปเริ่มต้นกันที่คำถามของคุณสุเมธนะคะคุณสุเมธอายุ50ปีแล้วน้ำหนัก63สูง170คุณสุเมธบอกว่าเส้นผม มีจุดขาวๆเต็มเลยคืออะไรกำลังคิดว่าไอ้จุดขาวๆนี่หมายความว่าผมหนึ่งเส้นมันไม่ได้ขาวทั้งเส้นแต่ว่าเป็นจุดๆเนาะบอกว่าไม่น่าใช่ไข่เหาเพราะเหมือนมันเป็นส่วนหนึ่งของเส้นผมเลยครับเวลาดึงผมตรงส่วนที่เป็นจุดสีขาวๆผมจะขาดง่ายมากแล้วก็มีอาการคันหนังศีรษะอยู่บ่อยๆอยากทราบว่าแบบนี้เป็นโรคอะไรอันตรายไหมควรสระผมประมาณ2วันต่อครั้งหรือว่าควรสระทุกวันนะคะ
1: คือ
0: ได้ไหมคะอาจารย์
1: คือจุดขาวๆน่าจะเป็นที่น่ากังวลเพราะว่าบอกว่าเหมือนเวลาดึงผมตรงจุดเนี่ยจะขาดง่ายที่น่ากังวลก็คือเรื่องของการติดเชื้อราแล้วก็คือเหมือนมีอาการเรื่องของคันด้วยซึ่งอันนี้อาจจะต้องถามเพิ่มเติมว่าลักษณะหนังศีรษะเนี่ยเป็นยังไงมีขุยมีผื่นปื้นแดงอะไรหรือเปล่าหรือว่าบางคนเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนผมร่วงเป็นกระจุกเพราะฉะนั้นอาจจะต้องดูข้อมูลเพิ่มเติมแต่ว่าถ้าเกิดให้ข้อมูลมาเท่านี้เนี่ยค่ะก็อาจจะต้องดูว่าลักษณะเส้นผมเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างที่บอกเนี่ยก็อาจจะต้องระวังเรื่องของเชื้อราที่เส้นผมซึ่งถามว่าการรักษาเชื้อราหนังศีรษะเส้นผมเนี่ยก็รักษาไม่ยากก็คือมันก็จะมีเหมือนยาสระผมที่มีเรื่องของตัวฆ่าเชื้อราแต่ว่าโดยปกติเนี่ยก็อาจจะต้องเหมือนสระใช้ระยะเวลานานหมายถึงว่าไม่ใช่แบบสระวันเดียวหายบางคนอาจจะต้องใช้เวลาถึง 3-4 สัปดาห์ก
0: ็คือต่อเนื่อง
1: ใช่ก็คือสระอาทิตย์ละ2หนแล้วก็ 3-4 สัปดาห
0: ์
1: แต่คำถามที่ว่าเหมือนจะต้องสระผมทุกวันหรือเปล่าจริงๆเนี่ยขึ้นอยู่กับว่ากิจกรรมที่ทำในแต่ละวันคือถ้าเกิดแบบเป็นนักกีฬาเงี้ยเราจะให้สระวันเว้นวัน
0: เหงื่อ
1: ไม่น่าจะไหว
0: ค
1: ่ะก็อาจจะต้องเหมือนสระทุกวันแต่ว่าก็ไม่ใช่แบบสระเช้าเย็นเพราะว่าจริงๆหนังศีรษะเราเนี่ยมันก็จะมีไขมันที่มันเอาไว้ปกป้องการติดเชื
0: ้
1: อต่างๆได้ซึ่งถ้าเกิดเราสระทุกวันผิวหนังศีรษะแห้งก็จะทำให้มีรังแคเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับกิจกรรมถ
0: ้
1: าแบบมาทำงานอยู่ในห้องแอร์อาจจะวันเว้นวันก็ได้
0: ค่ะอันนี้ก็ลองดูนะคะแต่ว่าที่แน่ๆถ้าไม่แน่ใจเนี่ยถ้าสมมติว่าจะต้องไปพบคุณหมออย่างเง
1: ี้
0: ยควรจะไปที่แผนกไหนอะไรยังไง
1: คุณหมอผิวหนังได้เลย
0: ค่ะเพราะว่าคันหนังศีรษะใช่ไหมอาจารย์ให้คุณจะไปติดตามมาอีกหนึ่งคำถามจากคุณกิ่งแก้วค่ะคุณกิ่งแก้วอายุ43ปีนะคะน้ำหนัก72ส่วนสูง165เซนติเมตรอาการเล่ามาค่อนข้างยาวอาจารย์อาการเป็นอย่างนี้ค่ะอาการมึนงงแบบรู้สึกเหมือนตัวจะลอยๆและเหนื่อยง่ายทำอะไรนิดหน่อยก็เหนื่อยง่ายกว่าเมื่อก่อนงานบางอย่างที่เมื่อก่อนเคยทำตอนนี้เหมือนแค่ทำนิดๆหน่อยๆก็รู้สึกเหนื่อยจนต้องนั่งพักอยู่สักพักหนึ่งอีกอาการหนึ่งคือหายใจไม่ค่อยโล่งไม่เต็มปอดมือเย็นและมีเหงื่อออกที่มือด้วยบางเวลามีอาการจะอกร่วมด้วยค่ะอาจารย์เมื่อก่อนเคยเป็นผู้ที่สูบบุหรี่มาเป็นระยะเวลาติดต่อกันนานพอสมควรอันนี้เป็นข้อมูลนะคะแต่ว่าตอนนี้เลิกบุหรี่มาได้สักระยะหนึ่งแล้วเป็นผู้ที่รับยาลดความดันด้วยแล้วก็คนในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจค่ะก็เลยอยากสอบถามว่าการที่เป็นอยู่นี้เนี่ยเป็นไปในทิศทางของโรคหลอดเลือดหัวใจหรือเปล่าเพราะว่ามีอาการนี้ประมาณ5เดือนละเคยไปพบแพทย์มาแต่ว่าแพทย์ให้รับการตรวจทั่วไปแล้วก็ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจบ้างเคยตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจแล้วแต่ขึ้นไฟฟ้าหัวใจปกติแต่อาการของคุณกิ่งแก้วยังคงเป็นอยู่เป็นหายไม่ได้รับการรักษาอะไรเพิ่มแพทย์บอกว่ายังไม่สามารถระบุเป็นโรคอะไรที่แน่ชัดค่ะก็เลยอยากจะทราบว่าอาการเหล่านี้น่าจะเข้าข่ายเป็นอะไรได้บ้างอาจารย์
2: ครับก็พูดถึงโรคกล้ามเส้นเลือดหัวใจมีโอกาสจะเป็นได้นะครับจากประวัติความเสี่ยงนะครับทั้งประวัติครอบครัวเองสูบบุหรี่ด้วยนะเป็นความดันด้วยนะครับอันนี้เข้าได้นะครับจริงๆเนี่ยการตรวจขึ้นหัวใจตอนนั้นเนี่ยบางทีอาจจะ
0: ตอนที่ไม่ได้เป็น
2: ใช่อาจจะบอกยากนิดนึงเพราะนั้นต้องมีการทำเทสเพิ่มหรืออาจจะต้องไปวิ่งสายพานดูนะครับว่ามีขึ้นหัวใจที่มันเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า
1: เพราะว่าเหมือนคนไข้บอกออกกำลังแบบใช้พลังอะไรเงี้ยแล้วหน่อยก็เหนื่อยเพราะฉะนั้นถ้าแบบอยู่เฉยๆแล้วไปตรวจเนี่ยอาจจะไม่เจออาจจะต้องอย่างที่อาจารย์บอกก็คือเหมือนวิ่งสัก 20-30 นาทีให้เหนื่อยแล้วดูว่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจเนี่ย
0: ปกติ
1: เปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่า
2: ใช่ถ้าจะต้องไปเช็คกับคุณหมอครับ
0: เพราะจากอาการที่เล่ามาก็สามารถที่จะเข้าข่ายเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจได้
1: มีความเสี่ยง
0: มีความเสี่ยงดังนั้นคุณกิ่งแก้วนะคะถ้าเกิดว่ารับชมอยู
1: ่
0: ควรจะไปตรวจละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
1: ค
0: แผนกหัวใจเลยไหมอาจารย
1: ์ก็คือจริงๆแผนกอายุรศาสตร์แล้วก็เล่าอาการแบบนี้แล้วก็แนะนำบอกว่าเคยทำขึ้นรักหัวใจแบบปกติ
0: แต่ไม่เจออะไร
1: ไม่เจอใช่ค่ะ
0: นะคะไปที่คำถามจากคุณโบบ้างคุณโบถามเรื่องของลูกชายนะคะลูกชายมีอายุ1ขวบครึ่งแต่คุณโบบอกว่าคุณยายเป็นคนเลี้ยงลูกนะคะมักจะชอบทาแป้งเด็กแบบทั่วตัวเลย
1: นะอันนี้เจอบ่อยมากหลายครอบครัวเป็นตาคุณยายนะคะ
0: บอกทาทั่วนะทาแบบเยอะมากค่ะบางทีเห็นแบบลูกตาดำหมด
1: เลยค่ะชุบแป้งทอด
0: นะคะแล้วก็บอกว่าเคยอ่านบทความนะคะบอกว่าการทาแป้งเด็กนะคะที่ตัวเด็กเนี่ยจะทำให้เด็กกลายเป็นโรคภูมิแพ้จริงไหมคะฝุ่นแป้งมีส่วนไหมคะอาจารย์มะเมียว
1: ขึ้นอยู่กับเด็กค่ะแต่ว่าคือถ้าทาจนฟุ้ง เห็นแต่ตาที่เป็นลำอันนี้มีความเสี่ยงเพราะว่าฝุ่นจากแป้งเนี่ยมันก็จะเข้าไปในลมทางเดินหายใจแล้วก็จะไปกระตุ้นทำให้เกิดการแพ้คือตอนแรกอาจจะไม่แพ้แต่ทาบ่อยๆมันก็ไปกระตุ้นเรื่อยๆก็อาจจะทำให้เกิดอาการแพ้ได้ดังนั้นเนี่ยก็คือถ้าจะทาแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยในเด็กถึง1ปีเราไม่แนะนำให้ทาแป้งเลยเพราะว่าจริงๆผู้ใหญ่เนี่ยจะเข้าใจว่าทาแป้งเราจะรู้สึกว่า
0: แห้ง
1: หอม
0: ลดผดผื่น
1: ลดผดผื่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยผิดหมดเลยก็คือการทาแป้งมันจะแห้งแค่ช่วงแรกแต่จริงๆเนี่ยมันจะเวลาเด็กมีเหงื่อหรือว่าม
0: ี
1: น
0: ้
1: ำใช่ตามข้อก้อนมันจะเป็นก้อนๆมันจะเหมือนกักความชื้นเอาไว
0: ้
1: ก็จะทำให้เกิดเป็นเชื้อราติดเชื้อตามข้อพับขาหนีบได้ง่ายมากขึ้นถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแนะนำว่าเด็กจนถึงขวบนึงเนี่ยไม่ต้องทาแป้งเลยแต่ถ้าเด็กโตแบบอยากให้แบบ
0: ขาว
1: ขาวหอมนิดนึงก็ทาแต่ว่าอยากให้แบบปล่อยฟุ้งอย่างนี
0: ้ค่ะไม่เราเด็กบางคนทาเองเลยนะคะทาจริงเป็นกระป๋องเลย
3: ผู้ใหญ่บางคนก็ทาแล้วก็คือว่าเวลาที่เราพูดกับอีกเจเนอเรชันนึงอ่ะเขาจะไม่เชื่อเขาก็จะบอกว่าฉันก็ทาเหมือนกันให้เธอตอนเด็กๆก็ไม่เห็นเป็นไรเลยแต่ว่าอันนี้เป็นการวิจัยที่เพิ่งค้นพบมาในช่วงหลัง
1: ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องแป้งก็จะมีสารบางอย่างด้วยที่ทางการแพทย์เราก็จะกลัวก็คือไอ้ตัวทาร์กก็คือ TALC ทาร์กซึ่ง
3: เป็นแร่ธาตุ
1: ใช่ซึ่งอยู่แป้งโดยทั่วไปฝุ่นแป้งเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยถ้าไปอ่านทางเอกสารทางการแพทย์ก็จะเริ่มเห็นแล้วว่ามันมีผลข้างเคียงกับร่างกายอาจจะสัมพันธ์กับเรื่องของการก่อมะเร็งในอนาคต
0: ค่ะ
1: แต่ว่าในของประเทศไทยเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มียืนยันชัดเจนเพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่ได้ห้ามในการใช้แต่ว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่แบบกลัวอ่านแล้วกลัวเนี่ยในปัจจุบันมันก็จะมีฝุ่นแป้งเนี่ยที่เขาบางทีจะเขียนเลยว่าไม่มี
3: ทาร์กออร์แกนิก
1: ถูกแบบนั้นนะคะ
3: แล้วถ้าเกิดกังวลก็ไปซื้อแบบยิ่งในช่วงสงกรานต์หน้าร้อนแบบนี้ตกกระจายต้องเอาแปะน้ำทาก่อนแล้วก็โปะทาอาจารย์นะถ้าไม่จำเป็นเลยก็ไม่จำเป็นต้องทาก็ได้แต่ถ้าอยากทาก็พอประมาณพอสมควร
1: ค่ะ
0: นะอันนี้ก็คือยากสุดก็คือไปสื่อสารกับคุณยายนี่แหละว่าย
1: ังไงจะให้คุณยายเข้าใจ
3: ต้องเอาแป้งไปเก็บให้หมด
0: นะต้องไม่มีเดี๋ยวคุณยายบอกว่า
3: ไม่ให้เห็น
1: ว่าซื้อหน้าบ้าน
2: ค
1: ุ
2: ณยายหาได้อยู่แล้ว
0: มาที่อีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทายายาฆ่าเชื้ออาจารย์ค่ะคุณนวลวรรณอายุ44ปีน้ำหนัก58ส่วนสูง160ซมค่ะบอกว่ายาฆ่าเชื้อหลังอาหารเช้ากลางวันเย็นเนี่ยทานห่างกันได้กี่ชั่วโมงนะคะสมมุติว่าทานมื้อเย็นตอน 18:00 นแล้วกินอีกทีมื้อเช้าตอน 18:00 นเท่ากับว่าห่างกัน14ชั่วโมงแล้วครั้งที่3เนี่ย18:00 นแล้วมากินตอนเที่ยงห่างกันแค่ 4-5 ชั่วโมงเองคุณนวลวรรณเป็นคนที่มีความละเอียดมากเราไม่เคยคำนวณแบบนี้เลยอ่ะหมอสั่งให้ทานแล้วก็ทานเขาก็คือความกังวลก็คือว่ามันจะเป็นอะไรไหมอาจารย์มันต้องเว้นเท่าๆกันไหมอย่างเช่น6โมงเช้าบ่าย2 4ทุ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจารย์
2: จริงๆยาที่เขาให้กินหลังหันเพราะว่าจะได้ง่ายต่อการจำ
0: ไม่ลืม
2: ใช่มันจะไม่ลืมนะครับแต่ถ้ายาลักษณะเงี้ยนะครับนะก็คือทางเภสัชกลศาสตร์เนี่ยบอกไปแล้วว่าระดับยาเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้ที่จะฆ่าเชื้อได้นะครับนั้นถึงแม้จะกินห่างกันขนาดเนี้ยนะครับก็สามารถที่จะอยู่ได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ทานตามที่คุณหมอสั่งได้เลย
1: เพราะโดยส่วนใหญ่เขาจะคำนวณต่อวันเขาไม่ได้สนใจว่า
0: ห่างกันเท่าไหร
1: ่ห่างกันกี่ชั่วโมงแต่ว่ามันก็จะมีกลุ่มยาบางอย่างที่จะต้องเขียนเลยว่าห่างกันทุก12ชั่วโมงเป๊ะอันนั้นคือเป๊ะแต่ว่าถ้าอันนี้เขาเขียนว่าหลังอาหารไม่ต้องกังวลเลยก็คือกินหลังอาหารได้เลยค่ะ
0: ไม่งั้น4ทุ่มละครกำลังสนุกเลยอ้าวฉันต้องไปกินยาซะแล้วหรืออาจจะลืมได้ที่หมอบอกหลับไปก่อน
1: อันนี้เป็น
0: ป็นยาฆ่าเชื้อหลังอาหารแต่มียาฆ่าเชื้อพวกเชื้อแบคทีเรียอีกตัวหนึ่งแดกออกซาที่ก่อนอาหารแล้วสมมติว่าคุณหมอสั่งบอกว่าอ่ะ4มื้อคำถามคือเราทานข้าวเช้ากลางวันเย็น
1: เป็นก่อนนอนค่ะ
0: แล้วก่อนนอนแล้วคือหมายความว่าเราก็ไม่ต้องทานอะไรเราก็นอนได้เลย
1: ใช่คือมันไม่ได้กัดกระเพาะแต่ว่ามันจะดูดซึมได้ดีเมื่อไม่มีอาหารในกระเพาะใช่แต่ว่ามันจะเป็นอะไรที่ลืมมากตอนนี้ตัวเองก็เพิ่งลืมใช่เพราะว่ามันจะแบบเหมือนเราหิวแล้ว
0: ใช่แล้วก่อนอาหารต้องครึ่งชั่วโมงไหมคะหรือบางทีแบบเฮ้ยบางทีเราลืมแต่ว่าข้าวมารอตรงหน้าแล้ว
1: อันนั้นเรียกว่าพร้อมอาหาร
3: ตาเป็นใหม่มากอาจารย์มันไม่มีวันที่เราจะจำได้ว่าครึ่งชั่วโมงก่อนทานข้าวจะบางทีอาหารแล้วก็ไม่แน่นอนไงเราจะกินอาหารแต่ว่าเรามันนั่งที่โต๊ะ
1: ค่ะก็คือจริงๆถ้าเกิดกินอาหารไปแล้วเนี่ยก็ยังไม่ต้องกินยาก่อนอาหารก็คือรอ1ชั่วโมง
0: หลังอาหารก็ได้
1: เป็น1ชั่วโมงค่ะให้ทานในชั่วโมง
3: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เรื่องการทานยานะคะคุณชมเป็นเรื่อง
3: สน
0: ุ
3: กมากเลย
0: นะ
3: การทานยาเน
0: ี่
3: ย
0: ยิ่งการลืมทานยายิ่งงงไปใหญ่ว่าจะไปทบตอนไหนดีอะไรอย่างเงี้ยไปที่คำถามจากคุณอรพรบ้างนะคะถามเรื่องลูกอายุ4ขวบบอกว่าลูกมีอาการคล้ายกับมีอะไรมากดหรือว่ามาบีบบริเวณศีรษะตลอดเวลาเลยเป็นช่วงด้านหน้าของศีรษะลูกมันจะบอกว่าปวดตุบๆนะคะตุบๆในบริเวณดังกล่าวมักจะเป็นตอนที่ลูกค่ะเพิ่งเป็นมาประมาณ 2-3 วันอยากทราบว่าอาการแบบนี้อันตรายไหมสามารถบอกว่าเป็นโรคอะไรได้บ้างไหมคะปวดตุบๆๆๆด้านหน้า
3: จะเป็นขมับไหมอาจารย์ขมับด้านหน้า
1: ไม่มั่นใจว่าตรงหน้าผากหรือว่าด้านข้างแต่ว่าคือถ้าเกิดเป็นตรงหน้าผากเนี่ยค่ะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาการของไซนัสอักเสบเจอบ่อยที่สุดก็คือจริงๆตอนแรกเอ๊ะฟังดูเป็นไมเกรนหรือเปล่าซึ่งไมเกรนในเด็กเดี๋ยวนี้ก็เจอบ่อยขึ้นแต่ว่าอายุเนี่ยน้อยเกินไปคือส่วนใหญ่จะแบบสัก9ขวบ10ขวบเกือบเข้าวัยรุ่นจะเริ่มมีไมเกรนได้แต่ว่าถ้าเนี้ย4ขวบหมอคิดว่าแล้วปวดบอกว่าเป็นแค่หน้าผากแล้วเหมือนมีอะไรมากดแล้วเป็นเฉพาะตอนนอนก็อาจจะเป็นเรื่องของมีไซนัสอักเสบที่มันบวมแล้วอาจจะมีเรื่องของสารคัดหลั่งที่ค้างอยู่เพราะว่าเราจะมีไซนัสอยู่ตรงโพรงบริเวณกะโหลกด้านหน้าใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องสังเกตอาการอื่นเพิ่มเติมว่าน้องเนี่ยมีอาการเหมือนคัดจมูกมีนอนกรนร่วมด้วยตอนกลางคืนหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดมีอาการพวกนี้ยิ่งบ่งชี้ว่าน่าจะเป็นเรื่องของไซนัสอักเสบก็อาจจะต้องเข้ามาให้หมอตรวจดูว่าโพรงจมูกบวมไหมแล้วก็มีลักษณะเหมือนไซนัสอักเสบหรือเปล่าบางคนเนี่ยอาจจะต้องมีการเอ็กซเรย์ดูว่าไซนัสบวมไหมมีอะไรค้างหรือติดเชื้ออยู่ในโพรงไซนัสหรือเปล่า
3: เพราะว่าเด็กเขาก็บอกได้แค่ปวด
1: แต่บางคนเขาก็จะไม่ได้บอกว่าปวดบางคนก็จะแบบเป็นอะไรไม่รู้งอแงใช่ค่ะ
0: แต่คุณแม่พาลูกไป
2: เด็กเก้าขวบสิบขวบนี่เป็นไมเกรนแล้ว
1: มีเริ่มเป็นแล้ว
0: สาเหตุมันมีไหมคะจันว่าจริงๆแล้วไมเกรนเกิดจากอะไรอย่างผู้ใหญ่เราจะโอ๊ยเครียดมากงานนู่นนี่
3: เ
0: นี่ยมัน
3: เล่นเกมเยอะ
1: คือในเด็กเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยสาเหตุก็คือคล้ายๆกับผู้ใหญ่แต่ว่าเรื่องความเครียดอาจจะไม่ได้เป็นปัจจัยกระตุ้นหลักแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการหลับนอนนอนไม่พอการรับประทานน้ำบางคนกินน้ำน้อยก็จะมีการกระตุ้นอาการปวดศีรษะในเด็กได
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: ก็คืออันนี้จะเป็นพวกนี้หรือว่าถ้าอย่างพี่ดาวบอกว่าเล่นเกม
3: เพ่งจอ
1: บ่อยๆอะไรเงี้ยหรือว่ามีสายตาที่สั้นแล้วโดยที่เด็กเนี่ยไม่รู้ตัวเพราะว่าเด็กเขาจะบอกไม่ได้ว่าเอ๊ะเขาเห็นชัดไม่ชัดเขาก็คือแค่ถ้าไม่เห็นก็จ้องมากขึ้นการเพ่งมากขึ้นก็จะทำให้เหมือนกล้ามเนื้อบริเวณรอบดวงตาทำงานมากขึ้นก็จะมีอาการปวดศีรษะได
3: ้ค่ะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่หรือบ้านไหนที่มีเด็กก็ต้องคอยสังเกตอาการความผิดปกติต่างๆมาที่หนึ่งคำถามค่อนข้างยาวพอสมควรเหมือนกันค่ะเป็นคำถามจากคุณวุฒิอายุ46น้ำหนัก70ส่วนสูง169เซนติเมตรบอกว่าที่ก้นมีกลิ่นเหม็นออกมาเกือบตลอดเวลาแต่ไม่ใช่ไผ่ลมไม่ใช่ตดและเหม็นมากเคยไปตรวจหามะเร็งลำไส้เมื่อกลางปีที่แล้วพบว่าไม่ได้เป็นมะเร็งนะคะไปตรวจที่คลินิกเอกชนและโรงพยาบาลบอกว่าเป็นฤทธิ์สีดวงที่อยู่ภายใน
2: ครับ
3: เหมือนตอนนั้นอาจารย์ปูเคยเล่ามันจะมีฤทธิ์สีดวงข้างนอกกับข้างในอันนี้เจอฤทธิ์สีดวงภายในแต่ตอนนี้เพิ่งไปฉีดยารักษามาและตัวโรคฤทธิ์สีดวงเนี่ยคือหายแล้วหลุดแล้วนะคะแต่ยังมีกลิ่นเหม็นแบบเดิมอยู่เลยเป็นมาเกือบ10ปีแล้วค่ะแต่ภายใน 4-5 ปีที่ผ่านมานี้มีกลิ่นรุนแรงมากเวลาไปไหนก็จะเกิดความไม่มั่นใจอย่างมากเคยไปตรวจที่คลินิกโรคเพศสัมพันธ์ก็ไม่พบว่าเป็นทั้ง HIV ซิฟิลิสหนองในอะไรต่างๆไม่เป็นหมดเลยตอนนี้เครียดมากแต่คลินิกที่ไปฉีดรักษาฤทธิ์สีดวงล่าสุดเขาบอกว่าถ้าเป็นหูดงอนไก่อาจเป็นไปได้อาจารย์ขาวแต่ว่ามันอยู่ลึกมากเลยตรวจแบบธรรมดาไม่พบนะคะแบบที่ใช้มือคลำเขาบอกการใช้มือตรวจลึกแค่ประมาณ2ข้อมือเท่านั้น
2: ครับ
3: อันนี้ก็ไม่แน่ใจการตรวจให้อาจารย์เล่าให้ฟังเป็นไปได้ไหมที่เป็นหูดหงอนไก่และอยู่ลึกมากจึงส่งกลิ่นเหม็นออกมาหรือถ้าไม่ใช่มีโอกาสเป็นโรคอะไรได้บ้าง
2: ครับจริงๆพูดถึงหูดหงอนไก่ก่อนนะหงอนไก่เนี่ยจะไม่เข้าไปลึกมากนะครับนะตัวไวรัสเองเนี่ยมันเกิดจากไวรัสนะครับจะไม่เข้ากินเข้าไปถึงด้านในครับส่วนใหญ่เนี่ยใส่เครื่องมือตรวจที่ OPD เขาเรียกพอตโตสโคปตรวจไม่ได้ลึกมากนะครับประมาณเข้าไปประมาณสัก 5-6 เซนเนี่ยก็จะเจอ
3: ใช้ได้แล้ว
2: ใช่ครับถ้าไม่มีเนี่ยส่วนใหญ่เราไม่ค่อยคิดถ
3: ึ
2: ง
3: ไม่ตรวจซ้ำ
2: ครับไม่ค่อยคิดถึงว่าจะเป็นหูหนวดไก
3: ่
2: ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ข้างนอกมากกว่านะครับนะสาเหตุของกลิ่นเนี่ยหลากหลายมากนะครับนะบางคนเป็นจากกลิ่นของตัวเองนะครับบางทีมีการสะสม

0: จจะไม่ต้องทำอะไร
1: ะ
0: นะครับนะแต่ถ้ายังกังวลอยู่อีกวิธีนึงก็อาจจะทำตรวจเป็นตรวจเพิ่มเติมเช่นการตรวจขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าดู
1: ะ
0: นะครับนะว่ามีลักษณะของฝีคันสูตรที่อยู่ข้างในหรือเปล่า
1: อยู่ตรงไหนฝีที่ว่านี
0: ้ฝีนี่ว่าจะอยู่รอบลำไส้ใหญ่ส่วนปลายหรือว่ารอบๆทวารนะครับแล้วก็จะมีการสะสมเป็นหนองเป็นฝีอะไรอยู่ข้างในได้
1: แล้วต้องมีอาการเจ็บ
0: ส่วนใหญ่จะมีอาการเจ็บ
1: ส่วนใหญ่จะเจ็บ
0: แต่บางคนก็อาจจะไม่ค่อยมีก็คือเป็นตึงๆนิดๆหน่อยๆก็มีได
1: ้
0: นะครับถ้าหาสาเหตุไม่เจอจริงๆเนี่ยก็อาจจะเป็นจากเรื่องของที่บอกว่ามีการหมักหมมเยอะมีตรงนั้นมันมีต่อมเหงื่อต่อมอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีกลิ่นตรงนั้นได
1: ้อันนี้คุณวุฒิก็ถ้าเกิดว่ามีความสงสัยอยากจะรู้ว่าเอ๊ะเป็นอะไรเขาเป็นมานานแล้วเนี่ยอาจจะแนะนำว่าไปตรวจเพิ่มเติมนะคะอาจจะมีโรคอื่นๆที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจในพวกนี
0: ้ส่วนหูหนวกไก่นี่ถ้ากังวลก็ไปคุณหมอเขาตรวจก็เจอก็เห็นก็เห็นไม่เห็นก็ไม่เห็นเพราะมันอยู่ตรงนั้นอยู่แล้ว
1: อาจารย์ไม่น่าจะใช่ละ
2: มันต้องตรวจด้วยวิธีการไหนคะถึงจะเห็นนะคะต
0: ้อง เป็นหูหนวกไก่คร
1: ับ ใช่ค่ะ
0: จริงคือหูหนวกไก่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ข้างนอกอยู่รอบๆรูก้นจะมีบางส่วนที่เข้าไปข้างในแต่ข้างในไม่ลึกเลยยังไม่ถึงจุดที่เป็นลิสีดวงข้างในเลยหรืออยู่บริเวณจุดที่เป็นลิสีดวงนั่นแหละครับนั้นลึกกว่านั้นเนี่ยไม่ใช่แหละเพราะว่าหูหนวกไก่เนี่ยจะอยู่ในเซลล์ชนิดหนึ่งที่ไม่ใช่อยู่ในผนังของลำไส้จะเป็นเซลล์ที่อยู่ด้านนอกของลำไส้ที่จะฝังตัวอยู
2: ่ดังนั้นมันสามารถเห็นได้ง่ายถ
0: ้
2: าไม่เห็นแปลว่าไม่ใช่แล้วเน
0: า
2: ะ
1: อาจจะตัดเรื่องหูหนวกไก่ออกไปแต่อาจจะมีอย่างอื่นอย่างฝีคันสูตรที่ดันบอกนะคะหรือโรคอื่นๆก็ต้องตรวจเพิ่มเติม
2: ค่ะมีคำถามคุณอุสนียาโอ้โหแต่ดูแล้วเป็นเรื่องข้อเรื่องกระดูกแล้วถามแบบเฉพาะมากอาจารย์จะลองฟังดูไหม
1: ลองฟังหน่อยลองฟังได
2: ้เป็นแบบเฉพาะทางว่าบอกว่ามีอาการเจ็บหลังเท้าเวลาเดินนะคะตัดไปพบแพทย์แล้วตอนนี้กำลังใส่เฝือกอ่อนอยู
1: ่
2: หมอบอกให้ใส่แค่2อาทิตย์แล้วก็นัดอีกทีแต่ไม่ว่างต้องเลื่อนนัดไปก่อนจากการเอ็กซเรย์เนี่ยพบว่ากระดูก2ชิ้นนะคะชื่อทางการมากนะคะกับตัวนี้ค่ะห่างกัน
3: medical cuneiform กับ intermediate cuneiform
2: นะคะเกิดจากการ
3: ที่ลิกาเมนต์ก็คือเส้นเอ็นที่เสียหาย
2: แล้วก็อยากทราบว่าถ้าจะซัพพอร์ตมาใส่ช่วงก่อนกลับไปพบแพทย์ควรใส่ที่เป็น
1: ankle support
2: หรือว่าอีกตัวนึงนะคะโอ้เนี่ยเฉพาะทางมาก
1: มันจะเป็นซัพพอร์ตข้อเท้าหรือจะเป็นซัพพอร์ตอย่างอื่น
2: ซึ่งต้องให้คุณหมอกระดูกและข้อเดี๋ยวอันนี้
3: ก็คือซัพพอร์ตข้อเท้าหรือซัพพอร์ตตรงฝั่งเท้า
1: ฝ่าเท้าม
0: ัน
2: เฉพาะทางเดี๋ยวรอคุณหมอกระดูกและข้อเดี๋ยวจะถามให้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวน่าจะมีอาจารย์หมอมิวมาเดี๋ยวเราถามอาจารย์หมอมิวให้ดีกว่าน
1: ะ
2: ไปที่คุณชุตินัน
1: คุณชุตินันอายุ31ปีน้ำหนัก56ส่วนสูง175ซมค่ะบอกว่ารู้สึกมีอาการผะอืดผะอมคลื่นไส้เหมือนจะอาเจียนอยู่บ่อยๆอยากทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างและมีวิธีแก้อย่างไรบางคนบอกว่าการอดนอนหรือนอนน้อยก็มีส่วนทำให้เป็นไปได้จริงหรือไม่คะอาจารย
3: ์จริงนะคะการอดนอนนอนน้อยก็ทำให้แบบเหมือนคลื่นไส
1: ้เวียนหัว
3: ได้ซึ่งถามว่าก็คือจะต้องมาดูว่าอาการที่เกิดขึ้นเน
1: ี่
3: ยเป็นเฉพาะเวลาคลื่นไส้เวียนหัวที่เป็นเนี่ยเป็นเฉพาะเวลาที่เหมือนมีนอนน้อยหรือเปล่าหรือบางคนเนี่ยมีความเครียดหรือว่าบางคนรู้สึกว่านอนแล้วนอนแบบตรงเวลาแล้วก็พอแต่จริงๆคือหลับไม่สนิทอันนี้ก็มีส่วนได้แต่ว่าก็จะต้องดูว่ามีอาการทางระบบอื่นร่วมด้วยหรือเปล่าว่าสมมติถ้าเกิดมีคลื่นไส้แล้วมีอาการเหมือนปวดท
1: ้องเสียมวนท้อง
3: อะไรอย่างเงี้ยถือว่าผิดปกติก็คือจำเป็นจะต้องมาตรวจคือไม่ได้จากเรื่องของการ
1: นอน
3: พ
1: ัก
3: ผ่อนไม่เพียงพอค่ะ
1: นอนน้อยจะเกิดอะไรได้บ้างอาจารย
3: ์หลายอย่างเลยก็คืออาจตื่นมามึนงงไม่
1: เ
3: รีย
1: น
3: หัว
1: ไม่เฟรช
3: ใช่แล้วก็อาจจะเหมือนบางคนเนี่ยก็แล้วแต่บางคนอาจจะยิ่งกินเยอะบางคนรู้สึกไม่อยากกินอันนี้แล้วแต่คนเหมือนกันแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยไม่ปกติแล้วก็จะทำให้มีการติดเชื้อได้ง่ายมากขึ้นแบบไปรับเชื้อไวรัสปกติถ้าเกิดเราแข็งแรงเราก็อาจจะภูมิเราก
1: ็
3: ต
1: ่
3: อส
1: ู้
3: ได้แต่อันนี้ก็อาจจะทำให้เป็นหวัดได้ง่ายไม่สบายได้ง่าย
1: ค่ะพักผ่อนนี่จำเป็นเหมือนที่อาจารย์ปูบอกเมื่อสักครู่ถ้าคุณอยากจะรับวัคซีนไม่ว่าวัคซีนอะไรก็แล้วแต
3: ่
1: สิ่งที่ต้องเตรียมตัวคือยังไงบ้างอาจารย์
0: จริงก็เตรียมใจก่อนนะครับ
2: เตรียมใจ
1: เตรียมใจว่า
0: ต้องโดนจ่อแน่นอนต้องโดนฉีดแน่นอนนะครับครับแล้วก็อย่างที่บอกคือพักผ่อนให้เพียงพอ
1: นอนให้
0: เพียงพอนะครับนะแล้วก็เราต้องไม่มีเรื่องของไข้
1: นะคร ับ
0: ก่อนเนี่ยใช่ก็ต้องรู้ตัวว่าถ้าเป็นไข้นี่ก็ไม่ควรฉีด
1: ท้องเสียได้ไหมจัน
0: จริงๆท้องเสียจริงๆถ้ามันร่างกายยังไม่แข็งแรงเราก็ไม่ค่อยแนะนำให้ฉีด
1: เลื่อนไปก่อน
3: เพราะเหมือนอย่างท้องเสียเนี่ยร่างกายเราก็ภูมิในร่างกายเราพยายามมาต่อสู้
1: กับท้องเสียอยู่แล้ว
3: แล้วมันก็จะเหนื่อยแล้วมันเหมือนเอาแล้วยังมาฉีดวัคซีนให้อีกฉันไม่ทำแล้วฉ
1: ันก็อาจจะได้ผลน้อยกว่าที่ควรจะเป็น
0: เป็นโรคประจำตัวที่ควบคุม

0: ไม่ได้เช่นเบาหวานน้ำตาลสูงสูงความดันสูงสูงอย่างเงี้ยก็อาจจะเลื่อนไปก่อนควบคุมโรคประจำตัวพวกนี้ให้ดีก่อน
1: ค่ะแต่อย่างคนเป็นความดันเบาหวานอย่างเงี้ยหรือไตโควิด
0: ฉีดได้แต่ต้องควบคุม
2: อาจารย์เวลามาฉีดเขากำหนดไหมว่าความดันต้องไม่เกินเท่านี้ถึงฉีดได้
3: มีการกำหนดค่ะ
1: ใช่
3: เพราะมันจะอันตราย
2: เพราะว่าเราจะเห็นอย่างที่รามาจะมีโอ้โหเราได้เห็นกันแบบครบวงจรเลยเข้าไปลงทะเบียนปุ๊บคือสแกนก่อนเลยเข้าไปแล้วก็แบบตัว
3: ละเอียด
2: อย่างละเอียดมากเราต้องนั่งรอด้วย
3: ใช่ต้องมีสแกนอะไรด้วยใช่ไหมคะ
0: สแกนหมอพร้อม
3: หม
0: อพร้อม
3: ด้วย
0: ใช่โควิด
2: ไม่ถือว่าเพื่อที่จะระบุตัวตนว่าได้
0: ระบุตัวตนว่าฉีดแล้วก็เกิดมีปัญหาอะไรเนี่ยเขาจะได้ตามถูกเขาถ้ามีปัญหาเขาจะให้เข้าไปในหมอให้พิมพ์เข้าไปในหมอพร้อมได้เลย
1: ก็เป็นฐานข้อมูล
3: ของ
1: ผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วอาจารย์คิดว่าการได้รับวัคซีนตอนนี้ล็อตนี้คือน่าจะเป็นล็อตที่2ใช่ไหมคะคือเหมือนล็อต
3: เข้ามาล็อตที่2
1: ที่2ล็อตแรกแล้วก็จะเข้ามาต่อเนื่องอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหม
0: จริงๆมีแนวโน้มจะเข้ามาจนกว่าที่ทางเราจะผลิตได้นะครับ
1: สมมุติว่าจากบุคลากรการแพทย์บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือว่าที่ที่มีการระบาด
0: ครับ
1: เฟสต่อไปจะเป็นใครได้บ้างอาจารย
3: ์ผู้สูงวัย
0: ใช่ผู้สูงวัยกลุ่มเสี่ยง
3: แล้วก็คนที่มีโรคประจำตัวค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องดูยี่ห้อวัคซีนด้วย
1: ก็คือกับกลุ่มไหน
3: ใช่เพราะว่าจะชอบมีคำถามเรื่องของพอดีหมอดูคนไข้ที่เป็นกินยากดภูมิคุ้มกันหรือว่าเป็นโรคทางพุ่มพวงโรค SLE พวกนี้กลุ่มพวกนี้ก็คือจะต้องดูชนิดวัคซีนก็คืออย่างเช่นถ้าของบริษัทของ AstraZeneca ที่กำลังจะเข้ามา เดือนมิถุนายนเนี่ยนะคะ
1: ล็อต2ของเขา
3: ใช่ซึ่งอันนี้ไม่แนะนำให้รับเพราะว่ามันเป็นวัคซีนที่ไม่ใช่เชื้อตายถ้าจะรับในกลุ่มคนไข้กลุ่มเหล่านี้เนี่ยจะต้องเป็นของ Sinovac เท่านั้น
1: ที่อาจารย์ปู่รับมาแล้ว
3: ใช่ที่อ
1: าจารย์ปู่ก็ยังแข็งแรงดี
3: แข็งแรงค
1: ่
3: ะ
1: แล้วก็จะเป็นคนไทยกลุ่มแรกที่มีภูมิคุ้มกันโควิด19
3: ถูกต้องก็จะได้ไปขนทรายในวัด
0: ได้ไปเล่นน้ำนะครับ
2: คำถามที่แบบคนชอบมาถามกันก่อนหน้านี้บ่อยๆเลยบอกว่าเอ๊ะสมมติว่าเราเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองเป็นโรค SLE ควรหรือไม่ที่จะฉีดวัคซีนโควิด19ไม่ว่าจะเป็น AstraZeneca หรือว่า Sinovac เนี่ยควรไหมคะจริงๆAstra อาจารย์ตอบแล้วว่าไม่ควร
3: ใช่
2: แต่ถ้าเป็นแบบ Sinovac เนี่ย
3: ค่ะก็จริงๆควรฉีดเพราะว่าก็คือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับการติดเชื้อได้สูงแต่ว่าก็ต้องเข้าใจข้อจำกัดของวัคซีนเนื่องจากเป็นภูมิคุ้มกันไม่ดีแล้วก็กินยากดภูมิเนี่ยภูมิที่จะสร้างขึ้นมาจากการฉีดกระตุ้นวัคซีนเนี่ยก็อาจจะน้อยกว่าคนปกติแต่อย่างมีภูมิบ้างก็ยังดีกว่าไม่มีภูมิเลยค
2: ่
3: ะ
2: อันนี้ฝากแล้วคนที่เป็นไทรอยด์ล่ะคะอาจารย
3: ์ไทรอยด์อันนี้ฉีดยี่ห้อไหนก็ได้
1: ฉ
3: ี
1: ดเถอะค่ะ
2: ฉีด
3: ไทรอยด์ก็คือต้องฉีดด้วยใช่ไหมคะ
2: ค่ะมาที่คำถามต่อไปอ้าวเรื่องฤทธิ์ดวงวันนี้มาแรง
1: ใช่เพราะอาจารย์ปู่เคยมาตอบเรื่องฤทธิ์ดวงฉันน่าจะฝากคำถามเอาไว้ค
2: ่ะวันนี้ไปที่คำถามจากคุณกวีอายุ28ปีหนัก65สูง169บอกว่าเป็นฤทธิ์ดวงภายนอกน่าจะระยะที่3นะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าคุณหมอบอกหรือว่าคิดเองเนาะบอกว่าสาเหตุว่าน่าจะเป็นจากท้องผูกนะคะเป็นคนท้องผูกมีครั้งหนึ่งพอทำธุระในห้องน้ำเสร็จถ่ายไม่ออกก็ปรากฏว่ามีเลือดออกหลังทำธุระเสร็จด้วยรู้สึกว่ามีอะไรกลมๆอุดตรงปากรูทวารเอามือไปคลำปรากฏว่าเป็นติ่งเนื้อบวมเต่งเลยพอผ่านไป 2-3 วันติ่งเนื้อเนี่ยเริ่มเล็กลงไม่มีอาการเจ็บแต่มันก็ยังมีติ่งเนื้อใหญ่เขาเรียกว่าหย่อนๆออกมานะคะทุกครั้งที่ทำธุระไม่ได้มีเลือดออกเลยรู้สึกเจ็บแต่อย่างใดเพราะว่าพยายามไม่ปล่อยให้ตัวเองท้องผูกนะคะแต่อยากรู้ว่ามียาตัวไหนไหมหรือวิธีไหนไหมที่จะช่วยรักษากำจัดติ่งที่ออกมาตรงนั้นให้หายไปได้บ้างก่อนอื่นเลยอาจารย์ขาจากที่ฟังมาไอ้ติ่งนี้มันคือ
0: น่าจะเป็นฤทธิ์สีดวงข้างนอกครับ
2: มันมีทั้งเจ็บและไม่เจ็บเหรอคะอาจารย์
0: ครับถ้าอยู่ข้างนอกถ้าไม่ได้มีการอักเสบก็จะไม่เจ็บครับแต่ว่าตอนแรกคนไข้อาจจะไม่ได้คลำว่ามันมีติ่งอยู
2: ่
0: พอมันเริ่มอักเสบปุ๊บมันก็คือมีการบวมการอักเสบคือเหมือนมีเลือดมาขังอยู
2: ่
0: นะครับนะเป่งๆนั่นคือเลือดขังอยู่ข้างนอกภายในที่สีดวง
3: ตรงไหนนะคะ
2: มีซ้ายกับขวาอาจารย์ค่ะเมื่อสักครู่
3: ข้างนอกคือซ้าย
0: ใช่ข้างนอกคือซ้ายอย่างเงี้ยครับเป่งๆอย่างเงี้ย
3: อันนี้
0: ก็คือเลือดมาขังอยู่พอมาขังปุ๊บเนี่ยมีการตึงขึ้นมาไข้จะปวดสักพักนึงผ่านไปสัก 2-3 วันเลือดจะค่อยๆดูดซึมกลับไปก็จะนิ่มลงไข้ก็จะไม่ปวดนะแล้วสุดท้ายก็ผ่านไปสัก 3-4 อาทิตย์ก็จะยุบเกือบหมดเลยก็เหลือเป็นเนื้อหย่อนๆอย่างที่คนไข้บอกก็คือริดเป็นริดสีดวงข้างนอก
2: แล้วมียาอะไรหรือว่าคือถ้าไม่ต้องผ่านะอาจารย์ปูเพราะว่าหลายคนรู้ว่าการผ่ามันเป็นอะไรที่แบบสยองมากถ้าไม่ผ่าจะมียาอะไรที่ทำให้ติ่งเนื้อมัน
1: หลุดไปไหม
0: ไม่มีครับ
2: ไม่มีต้องผ่า
0: ต้องผ่าอย่างเดียวครับ
1: แต่ผ่ามันง่ายนะคะจันทร์ปูใช่ไหมจันทร์ปู
0: คือมันอยู่ข้างนอกก็คือตัดออกหรือบางคนถ้าไม่ได้ใหญ่มากเขาจี้ทิ้งไปก็ได้ครับ

0: แล้วมันจะทิ้งความร้าวรานไว้ให้เราแค่ไหน
1: ก็จะเจ็บหน่อยครับส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้ช่วงอักเสบเยอะๆหรือว่าอักเสบบ่อยๆเนี่ยผมก็ไม่ได้แนะนำให้ผ่าเพราะว่าผ่ามันอยู่ๆก็ไปหาเรื่องเจ็บตัวเพราะไม่ได้อันตรายหรือสีดวงเราก็เหมือนเป็นติ่ง
0: ยื่นออกมาเฉยๆว่าแบบโอ้โหปวดไม่ไหวแล้ว
1: ใช
0: ่ค่อยๆไปอัน
1: ใช่
0: สมมติว่าถ้าไม่ปวดนะแล้วติ่งยังอยู่เรามีวิธีการอยู่ร่วมกับติ่งอย่างสมานฉันท์ยังไงบ้างคะ
1: ก็คือถ้าไม่อยากให้อักเสบนะครับคือเรากลัวมันอักเสบอย่างเดียวก็คืออย่าท้องผูกเมื่อไหร่ก็ตามที่ไปเบ่งเยอะๆเนี่ยก็ทำให้เกิดการอักเสบคือเลือดมาขังได้อ
0: ัน
1: ที่สองบางคนจะเกิดตามหลังท้องเสียท้องเสียก็จะมีการถ่ายบ่อยๆถ่ายบ่อยๆก็มีการเบ่งบ่อยๆบ่อยๆก็เกิดการอักเสบได้อันที่สามบางคนนั่งรถนานๆไกลๆมีการกระแทกเยอะๆนะครับก็ทำให้เกิดการอักเสบขึ้นมาได้แต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยบ่อยครับประมาณสักสองปีครั้งบางคนนะที่เห็นก็บางคนก็หายไปเลยสามสี่ปีค่อยอักเสบดังนั้นก็เลยไม่ได้แนะนำให้ผ่าอะไรนะครับ
0: บางคนเพื่อนไปผ่ามาโอ้โหบอกว่าร้าวรานมาก
1: แต่ลิสีดวงเราผ่าจะไม่ค่อยเจ็บเท่าลิสีดวงข้างใน
0: ข้างใน
1: ข้างในนี่เจ็บ
2: ข้างในเนี่ยเพราะว่าต้องยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายออกมา
1: ใช่ครับใช่จะเจ็บเยอะ
2: ค่ะมาที่อีกหนึ่งคำถามอันนี้เป็นคำถามเรื่องการลดน้ำหนัก
3: อ
2: ันนั้นมิวน่าจะพอตอบได้แต่ก็มีเรื่องการผ่าตัดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคุณแทนไทยค่ะไม่ได้บอกอายุ15บอกมาในคำถามบอกว่าเมื่อตอนอายุ7ขวบเนี่ยน้ำหนักผมเกินเพื่อนทุกคนเลยผมน้ำหนัก50ตอนอายุ8ขวบหมายถึงว่าเป็นคนรูปร่างค่อนข้าง
3: เยอะมาก
2: อายุ14ผมหนัก100คือเป็นคนตัวใหญ่มากนะคะผมตัดสินใจลดน้ำหนักซึ่งปรากฏว่าก็ลดได้จริงจากการงดอาหารและออกกำลังตอนนี้อายุ15น้ำหนักลดลงเหลือ74ถึง79ก็น่าเทไหมอาจารย
3: ์
2: แต่ไม่ได้บอกส่วนสูงมานะคะแล้วก็บอกว่าตอนนี้น้ำหนักคงที่ไม่ลงมา 4-5 เดือนแล้ว
3: ค
2: ุณทันไทยถามว่าจะเป็นไปได้ไหมอยากไปตัดกระเพาะเพื่อให้น้ำหนักลดลงตัดน่าจะหมายถึงให้มันเล็กลง
1: ก็คือจริงๆข้อบ่งชี้ต้องดูตามดัชนีมวลกายนะครับครับการผ่าตัดลดน้ำหนักเนี่ยถ้าเกิน35ถึงจะการคำนวณก็คือเอา
2: ก็
1: คือเอาน้ำหนักนะครับหารส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลัง2นะครับนะถ้าไม่ได้เกิน35เนี่ยยังไม่ถึงกับมีข้อบ่งชี้
2: ไม่ใช่เกณฑ
1: ์
2: ที่จะทำการผ่าตัดนี
1: ้
2: ได
1: ้จริงๆ35ต้องมีโรคประจำตัวอื่นด้วย
2: เช่น
1: เป็นเรื่องของความดันเบาหวานเป็นนอนกรนนะครับนะถ้าไม่มีโรคประจำตัวเอาที่40อันนี้ไครเทียของฝรั่ง
2: ะ
1: นะครับแต่ถ้าของเมืองไทยเนี่ยอาจจะที่32กับ38
2: เราตัวเล็กกว่าเขา
1: ใช่เราตัวเล็กกว่าเขา
2: แต่ต้องมีข้อบ่งชี้อื่นๆไม่อยู่ดีเดินไปหมอตัดกระเพาะให้ได้
1: ใช่ครับ
2: เจ็บไม่ได้นะ
1: อันนี้ก็คือจริงๆก็ไม่มันไม่ได้เป็นข้อบ่งชี้ที่จะทำ
2: วิธีการทำยังไงอาจารย์ปู
1: ่จริงๆมีหลากหลายวิธีมากนะครับเบื้องต้นง่ายๆสุดเลยก็คือการใส่เขาเรียกบอลลูนลงไปในกระเพาะอาหาร
2: ไม่ถือว่าใส่ให้มันไปแน่นอยู่ในกระเพาะ
1: ใช่เป็นการส่องกล้องนะครับแล้วก็คล้ายๆใส่ลูกโป่งเข้าไปเราจะตอนแรกเรายังไม่ได้อัดน้ำอัดอะไรเข้าไปก็ใส่ลูกโป่งเข้าไปแล้วก็ไปให้มันพองอยู่ในกระเพาะอาหารพอเรากินอาหารเข้าไปเนี่ย
2: น้อย
1: เราก็รู้สึกว่าโอ้โหกระเพาะเต็มแล้วก็จะอิ่มนะครับอันนี้ก็คืออันนี้จะค่อนข้างง่ายเอาออกง่ายเป็นการส่องกล้องทางปากเข้าไป
2: คือสามารถเอาเข้าเอาออกได
1: ้
2: ตามแต่ที่เราลดแล้วเอาออกดีกว่าก็ได้
3: เหมือนทิ้งลูกโป่งเข้าไป
1: ใน
3: โ
1: อ
3: ้ให้มันลดพื้นที่
1: แต่บางคนก็จะมีอาการแบบมันกระเพื่อมนะบางทีก็จุกๆมั่งนะครับบางคนก็เป็นแผลในกระเพาะง่ายอ
0: ันนี้คือจะเป็นเอฟเฟคของการใส่บอลลูนเข้าไป
1: ใช่ครับวิธีที่สองคือเป็นการรัดกระเพาะนะครับก็คือผ่าตัดแบบสองกล้องโดยส่วนใหญ่ปัจจุบันเราจะสองกล้องนะครับนะเอาเป็นยางเนี่ยไปรัดกระเพาะนะครับกระเพาะเป็นกลมๆเอายางไปรัดนะครับ
2: ให้พื้นที่มันน้อยลง
1: ให้มันแคบลงพอเรากินเข้าไปมันก็อิ่มแหละ
0: อาจารย์เรายางนี้มันอยู่ได้นานแค่ไหนหรือว่าต้องมีเปลี่ยน
1: ต้องมีการเอาออกครับต้องมีการพอน้ำหนักลงก็
2: อ
1: ัน
2: นี้คือไม่ใช่ถาวรเป็นการรักษาในเบื้องต้นสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์จริงๆเข้าข่ายที่จะเป็นโรคต่างๆ
1: ใช่ครับอันนี้ก็คือสามารถเอาออกได้แล้วก็ทั้งสองอย่างแต่วิธีต่อไปคือเป็นวิธีการผ่าตัดออกแหละนะครับเราอันนี้คือตัดกระเพาะให้เป็นท่อกระเพาะเรานี่จะใหญ่ๆงั้นเราก็ตัดให้เป็นท่อเล็กๆเลยนะครับนะตอนนี้ต้องส่องกล้องตัดแล้วก็เอากระเพาะส่วนที่เราตัดเนี่ยออกมานะครับ
2: ออกมาทิ้ง
1: ไม
2: ่
1: ใช่
2: ท
1: ิ้ง
2: ไ
1: ป
2: ทิ้ง
1: ครับก็คือตอนนี้จะเป็นแบบถาวรแหละคนไข้ก็จะกินได้น้อยก็คือเหมือนเป็นลักษณะเป็นกระเพาะเล็กลงเป็นท่ออย่างเดียวกินผ่านท่อกินผ่านกระเพาะเล็กๆไปอย่างเดียว
2: อันนี้เคสไหนที่ต้องทำแบบนี้คะ
1: จริงๆก็อย่างที่บอกคือข้อบ่งชี้เนี่ยแหละครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องให้คุยกับคนไข้นะครับนะว่าจะเลือกวิธีไหนเพราะว่าอย่างวิธีของการใส่บอลลูนนะครับหรือว่าใส่รัดกระเพาะเนี่ยพอน้ำหนักลงบางทีเอาบอลลูนหรือกระเพาะเอาที่รัดออกบางทีก็จะเกิดขึ้นมาได้อีกน้ำหนักก็จะขึ้นได้อีกนะครับ
0: แต่ว่าวิธีการใหม่ล่าสุดในปัจจุบันนี้ที่มีคนกำลังพูดถึงคือเหมือนฉีดย
1: า
0: แล้วอันนี้คือหมายถึงว่า
2: อะไรอ่ะอาจารย์

0: องมีข้อบ่งชี้ว่าเราป่วยเราอะไรอย่างนี้ถึงไปทำได้ไหมคะจันเพราะว่าอย่างกรณีที่คุณแทนไทยนี่ดูเหมือนจะหนักตัวเกินเยอะ
1: ถ้าเขาเป็นดัชนีมวลกายเกินหมอจะพิจารณาเอง
2: ใช่ครับใช่การฉีดยาก็เหมือนกันครับต้องมีลักษณะของดัชนีมวลกายที่เกินถ้าจะฉีดยาไม่ได้มีข้อบ่งชี้จริงๆยาตัวนี้เป็นยาควบคุมน้ำตาลนะครับเป็นยาเบาหวานนะครับแต่ว่ามีผลข้างเคียงคือทำให้น้ำหนักลงแล้วก็ไม่ทำให้น้ำตาลต่ำ
1: มีคนเอาไปฉีดเองด้วยที่ฉีดตรง
2: ฉีดพุงครับฉีดพุง
1: จริงมีคนเอาไปฉีดเองแล้วบอกว่าเนี่ยดูสิฉันฉีดแล้วไม่หิวทั้งวันเลยฉันก็ผอมลงแต่มันเป็นการใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์ถูกไหมอาจารย์
2: ก็คือจริงๆก็คือมีการแอปพรูฟว่าสามารถเอายาตัวนี้ไปลดน้ำหนักได้แต่ว่าจริงๆก็ควรจะขึ้นอยู่กับแพทย์ที่เป็นคนพิจารณานะครับให้นักโภชนาการเป็นคนช่วยดูถ้าอาจารย์ทางโภชนาการเนี่ยถ้าน้ำหนักเกินเยอะๆเนี่ยเขาก็จะแนะนำให้ฉีดยาตัวนี้ครับ
1: ต้องเกินเยอะ
2: ครับก็คือเข้า
1: แต่ไม่ใช่อาจารย์หนูอยาก L23จังเลยขอฉีดอันนี้อาจารย์ก็ไม่ใช่ข้อบ่งชี้
2: ใช่ครับ
0: นะคะก็มีหลากหลายวิธีลองศึกษาดูได้ถ้าสมมติคุณแทนไทยอยากจะปรึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะคุณจะต้องไปที่ไหนยังไงคะ
2: จริงๆตอนนี้มีคลินิกโรคอ้วนนะที่เนี่ยที่รามาธิบดีภาควิชาศัลยกรรมครับจะมีทั้งทีมหมอผ่าตัดลดน้ำหนักอย่างเงี้ยครับก็คือผ่าตัดตัดกระเพาะให้เป็นท่อหรือการตัดกระเพาะให้เล็กลงเอาลำไส้มาต่อเงี้ยก็คือมีวิธีอีกอันแล้วก็จะมีนักโภชนาการนะครับที่อยู่ในคลินิกนี้จะช่วยแนะนำเรื่องอาหารเรื่องอะไรต่างๆครับ
1: คือเริ่มแรกควรจะเริ่มจากเบาไปหาหนักถูกไหมอาจารย์เริ่มจากโภชนาการเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนจะมันไม่ใช่อยู่ดีมาถึงก็คือตัด
3: ขอตัดกระเพาะ
1: จะลองออกกำลังกายหรืออะไรก่อน
3: ใช่
1: และอาหาร
0: เบื้องต้นเนี่ยแหละทำไม่ค่อยได้นะคะไปที่คำถามจากคุณปานใจโอ้คุณปานใจนี่เป็นโรคฮอตฮิตมากเพราะว่าช่วงนี้แหละคนเป็นภูมิแพ้นะคะคุณปานใจอายุ45ปีบอกว่าตอนนี้เป็นภูมิแพ้ค่ะแพ้หลายอย่างรอบๆตัวเยอะมากอยากทราบว่าการเหล่านี้มันเกี่ยวกับอายุที่เพิ่มขึ้นไหมคะหรือมันมีปัจจัยอะไรมาสนับสนุนเราควรทำยังไงดีคะบางคนบอกไม่เคยแพ้เลยแต่พออายุเริ่มเพิ่มขึ้น
3: แพ้
0: นู่นแพ้นี่แพ้นั่น
3: ค่ะก็คือจริงๆไม่เกี่ยวกับอายุที่เพิ่มขึ้นแต่ว่ามันเกี่ยวกับการสัมผัสสารกระตุ้นให้เกิดภูมิแพ้ซึ่งในปัจจุบันจากเดิมที่สัก10ปีที่แล้วเรายังไม่เคยได้ยิน PM2
1: คือพอลูชั่นยังไม่เยอะเท่านี้
3: ใช่ค่ะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็ได้ยินมากขึ้นมาถี่มากขึ้นเพราะฉะนั้นสารแบบอย่าง PM2.5 เนี่ยก็กระตุ้นให้เกิดภูมิแพ้ได้ดังนั้นเนี่ยก็จะทำให้ในปัจจุบันเนี่ยคนเป็นภูมิแพ้จำนวนเยอะขึ้นทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กดังนั้นเนี่ยก็คือพยายามสังเกตตัวเองว่ามีอาการภูมิแพ้เวลาทำอะไรสมมติถ้าเกิดรู้สึกว่าอยู่นอกบ้านหรือว่าเปิดมือถือแล้วเจอว่า PM เกินแล้วก็มีอาการภูมิแพ้ทุกทีเลยเนี่ยก็อาจจะต้องมีการหลีกเลี่ยงการไปสัมผัสกลางแจ้งหรือว่ามีการป้องกันตัวเองใส่หน้ากากในบ้านต้องใช้เครื่องกรองอากาศที่สามารถกรอง PM2.5 ได้อันนี้ก็จะเป็นการป้องกันเบื้องต้นแต่ว่าถ้าเกิดเราสมมติเราสังเกตตัวเองและไม่รู้จริงๆว่าแพ้อะไรเนี่ยเราก็มีการตรวจอย่างเช่นการทำเทสที่ผิวหนังเพื่อดูว่าแพ้อะไรซึ่งโดยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเทสสัก10ตัวที่พบบ่อยในประเทศไทยอย่างเช่นไรฝุ่นเชื้อราแมลงสาบ
0: เกสรดอกไม
3: ้หรือว่าแบบเป็นเหมือนขนสัตว์ขนแมวสุนัขอะไรเงี้ยค่ะก็จะสามารถเทสได้ว่าแพ้อะไรแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีตัวเทสสำหรับ PM2.5 นะคะก็คือจะเป็นอันที่
1: สังเกตอาการ
3: ใช่ค่ะ
0: พูดถึง PM2.5 มีหลายคนบอกชอบห้อยคอมันสามารถป้องกันได้จริ ง
1: ไหมอาจารย์ประจุ
0: อันนี้ค่ะเรามีตัวอย่างของผู้ใส่อยู่
1: อ๋อใส่ด้วยไม่ได้ใส่เพราะว่าคือตอนแรกอ่ะมีคนซื้อมาให้ลูกแต่ลูกก็ไม่ใส่เราก็เลยอยากจะรู้ว่ามันใช้ได้
0: ใช้ได้ไหม
3: ใช้ได้ไหมคะ
1: คือพี่ดาวเป็นคนแพ้ฝุ่นอยู่แล้วค่ะก็เอาลองมาใส่ก็ยังไม่มีอะไรที่จะตอบได้ว่าน
3: ี่อึ้งอยู่เลยว่าม
1: ันไม่ได้มีผลชัดเจนแต่เราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นมันใช้ได้จริงหรือเปล่าก็เลยอยากทราบถามอาจารย์เพราะว่าโดยหลักการที่เขาอธิบายมันก็เหมือนกับว่าเอาประจุลบไปจับ
3: แล้วให้มันต
1: กลงมาแอเรียที่อยู่บริเวณตรงจมูกเราหรืออะไรอย่างเงี้ย
3: ซึ่งถามว่าโดยทฤษฎีเนี่ยมันน่าจะใช้ได้เพียงแต่ว่าถ้าเราไปอยู่ในอากาศที่มันควบคุมได้ยากหรือมีลม
1: โอเพนแอร์
3: โดยเฉพาะถ้ามีลมอย่างเงี้ยอันเนี้ยจะใช้ไม่ได้ผลอย่างมากแต่ว่ายกเว้นว่าอากาศนิ่งๆ
1: ห้องเล็กๆ
3: ใช่
1: เพราะว่าเขาทดสอบเหมือนเอาควันใส่เข้าไปในกล่องที่เป็นกล่องใสแล้วเขาก็เอาอันเนี้ยใส
3: ่
1: มันก็คือพอได้แต่ว่าด้วยความที่เป็นปัจจัยที่คือกล่องสเปซค่อนข้างเล็กไม่ได้มีปัจจัยภายนอกอื่นๆ
3: ใช่เขาต้องเทสในแบบ
1: ที่ปิด
3: พื้
1: นที่ปิด
3: ต่อค่ะ
0: นะคือถ้าที่โล่งแจ้งหรือมหานครทั้งเมืองที่โอ้โหบางวันก็มองไม่เห็นอะไรเลย
3: ค่ะหรือว่าคนแบบเดินไป BTS ไม่ใส่หน้ากากแต่ว่าห้อยอันเนี้ยก็จะไม่ได
1: ้ห้อยพระได้ไหม
3: ไ
0: เดี๋ยว
3: อันนี้หาตั้งปูได้ไหมคะ
0: ไม่ได้ค่ะพี่ยมใส่แมส
3: ที่แบบสบายใจ
2: สบายใจได้ความสบายใจ
3: ได้ความสบายใจ
0: ค่ะนะคะอ่ะไปที่คำถามจากคุณชัดเจน
1: คุณชัดเจนคุณชัดเจนชื่อเท่มากเลยนะคะ คุณชัดเจนมีคำถามที่อยากจะได้ความชัดเจนจากอาจารย์นี่แหละบอกว่าเวลาสั่งน้ำมูกหรือเหมือนกับสั่งจมูกคืออะไรอาจารย
0: ์น่าจะเป็นสั่งที่มูกแหละ
1: สั่งน้ำมูกแหละร
0: ู้
1: ส
0: ึ
1: กเหมือนมีลมออกจากตรงหัวตานะคะนานๆจะเป็นสักครั้งหนึ่งวันนี้เราบอกว่าวันนี้คุณชัดเจนก็ดื่มน้ำรู้สึกเหมือนตาหัวตาขยับขยับเหมือนน้ำจะออกมาจากตรงนั้นปกติไหมอาจารย์เกิดขึ้นได้ไหมรู้สึกกลัวอันตรายไหมคะ
2: จริงๆจริงๆต่อแต่หัวตาเนี่ยมันมีท่อนะครับต่อลงมาที่จมูก
1: มันเชื่อมกัน
2: ใช่บางคนที่ร้องไห้ก็จะมีเหมือนกับน้ำมูกไหลออกมาอันนี้เชื่อมกันถ้าสั่งน้ำมูกเยอะๆเนี่ยความดีจริงๆความดันถ้ามันสูงมากๆก็อาจจะ
1: ย้อนกลับ
2: เข้าไปได้อันนี้เป็นได้นะครับ
1: เป็นไปได้ไม่อันตราย
2: ไม่อันตราย
1: แต่การสั่งน้ำมูกแรงๆก็ไม่แนะนำ
2: ไม่ควรครับ
3: ใช่แล้วก็ไม่ควรแบบปิดจมูกข้างในข้างหนึ่งแล้วสั่งเพราะบางทีเราจะเห็นเด็กแบบปิดแล้วพยายามจะสั่ง
1: มีข้างเดียว
3: ไงยังไม่ได้อันนี้คือจะยิ่งเพิ่มความดันทำให้อันตรายได
0: ้ค่ะไปที่คำถามจากคุณลินานะคะคุณลินาอายุ23หนัก50สูง156บอกว่าทายเสร็จกำลังทำความสะอาดโอ้ยพอไปแตะค่ะปรากฏว่ามีเลือดติดมาด้วยลองแตะข้างหน้านึกว่าเป็นประจำเดือนนะคะแต่ไม่มีพอแตะอีกรอบตรงด้านหลังก็ยังมีอยู่ไม่มีอาการเจ็บที่บริเวณก้นนะคะก้มมองที่ชักโครกมีเลือดไหลลงไปนิดหน่อยแค่เหมือนหยด2หยดค่ะแถมเดือนที่แล้วประจำเดือนไม่มาเดือนนี้ก็ยังไม่มาแต่ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์นะคะอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรแล้วที่ประจำเดือนไม่มามันเกี่ยวกันไหมโอ้โหอันนี้ถามยาก
1: อายุ23เอง
0: ชายยังเด็กอยู
2: ่อันนี้ต้องดูคร
3: ับน่าจะแบ่งเป็น2อันก่อนอันแรกคือถ่ายแล้ว
2: มีเลือดออกนะครับอันนี้ต้องดูว่าออกมาจากทางทวารจริงหรือเปล่าครับใช่ถ้าออกมาจากทางทวารนี่โอ้โหสาเหตุอายุน้อยๆขนาดนี้ก็เป็นได้ตั้งแต่แผลปากทวารนะครับหรือว่าเป็นจากลิสีดวงทวารเองก็เป็นได้นะครับหรือว่าอาจจะมีการลำไส้อักเสบนะครับเป็นได้หมดแต่ว่าคิดถึงโรคที่ร้ายแรงเช่นมะเร็งเนี่ยค่อนข้างน้อยเพราะอายุน้อย
0: อาจารย์คะถ้าสมมติว่าเป็นเกี่ยวกับลิสีดวงหรืออะไรเนี่ยถ้าออกมาจากทางบริเวณก้นมันจะเจ็บไหมถ้ามีเลือดเนี่ยนะคะ
2: จริงๆลิสีดวงอาจจะไม่เจ็บนะครับแต่แผลปากทวารเนี่ยบางคนเจ็บได้นะถ้าแผลลึกๆแต่ถ้าแผลไม่ลึกจริงเนี่ยก็อาจจะมีแค่เคืองๆเฉยๆนะครับก็ทำให้เช็ดเวลากระดาษทิชชู่เช็ดอย่างเงี้ยก็จะมีเลือดติดๆออกมาได้
0: อันนี้บอกว่าไม่มีอาการเจ็บที่ก้นก็เลยบอกว่าไม่แน่ใจเกี่ยวกับประจำเดือนไหมประจำเดือนไม่มา
1: เขาบอกลองแตะด้านหน้าน่าจะหมายถึงตรงช่องคลอด
0: ใช่ก็ไม่มี
1: น่าจะออกมาจากทวาร
2: ครับ
1: ใช่ไหมอาจารย
2: ์จริงๆสาเหตุจริงๆก็คือท้องผูกนั่นแหละครับที่มีเลือดออกนะครับถ้าเป็นจากลิสีดวงทวารหรือแผลปากทวารเบื้องต้นถ้ายังไม่อยากมาพบแพทย์ก็พยายามใช้ท้องผูกนะครับกินกากใยเยอะๆนะครับถ้ายังไม่ดีขึ้นนะครับอันนี้ต้องมาพบแพทย์ให้แพทย์ตรวจดูว่ามันเป็นลิสีดวงที่เลือดมันยังซึมอยู่หรือเปล่าหรือเป็นแผลที่มันลึกหรือเปล่านะครับนะถ้ายังไม่ได้เจอสาเหตุตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องมีการเช็คเข้าไปในลำไส้นะครับเช่นการส่องกล้องนะครับดูว่าข้างในลำไส้เนี่ยมีเรื่องอื่นหรือเปล่าเช่นติ่งเนื้อในลำไส้หรือลำไส้อักเสบเยอะๆหรือเปล่าทำให้เลือดออกได
1: ้ต้องดูสาเหตุแต่อาจารย์ไม่ค่อยสงสัยเรื่องของมะเร็งเพราะอายุยังน้อย
2: ค่ะ
1: ถ้าเกิดมะเร็งเนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่40 50
2: 50
1: ไปแล้วกล้อง50อัพ2กล้องตรวจลำไส
2: ้
1: นะคะอีกหนึ่งคำถามเป็นคำถามที่ยาวมากพอสมควรนึกว่าเป็นเรื่องสั้นแต่ละเอียดดีมากใช้เวลาอ่านให้อาจารย์ฟังหน่อยยาวจริงๆคุณดินแดนอายุ45ค่ะน้ำหนัก7ส่วนสูง165ซมบอกว่าเป็นคนทานค่อนข้างเยอะในแต่ละมื้อพอมีวันนึงเริ่มจะมีอาการจุกเสียดบริเวณกระเพราะลิ้นปี่นอนไม่ได้จะเป็นเฉพาะเวลากลางคืนนะคะใช้วิธีทานยาลดกรดแต่ก็ไม่ดีขึ้นจึงไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลแถวบ้าน ER ฉุกเฉินเลยหมอให้ยาลดกรดมาเพียงอย่างเดียวแล้วก็ให้ปรับพฤติกรรมการกินกลับบ้านมายังปวดท้องจนถึงเวลาตีห้าอยู่ดีๆก็หายไปเองอันนี้อาจารย์สงสัยน่าจะกรดไหลย้อนไหม
3: คะ
1: อาการเหมือนใช่ไหม
3: คะ
1: เมื่อเริ่มหายก็สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้หลังจากนั้นเรื่อยๆก็กลับมาเป็นอีกโดยมักจะเป็นช่วงกลางคืนแล้วก็ช่วงเช้ามืดก็หายไปอีกอย่างนึงที่เป็นคือท้องร้องครกครากในตอนเช้าจนต้องตัดสินใจไปพบหมอเฉพาะทางแผนกทางเดินอาหารแล้วก็ส่องกล้องจึงทราบว่าเป็นอะไรคะอาจารย์
2: อ๋อ H. pylori ครับเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่ง
1: กระเพาะติดเชื้อแล้วก็ตรวจชิ้นเนื้อ ผลก็ไม่ได้เป็นโรคร้ายอย่างมะเร็งหมอก็ให้ยาฆ่าเชื้อมาตลอด2อาทิตย์ไม่มีอาการแต่หลังจากยาหมดก็เริ่มมีอาการกลับมาเป็นใหม่อีกบางครั้งแต่ไม่ถี่เหมือนแต่ก่อนนะคะผลต่อมาคือปรับวิธีการกินตอนนี้น้ำหนักผมจึงลดลงเหลือราวๆ77บวกกับออกกำลังกายเป็นบางครั้งหมอก็หยุดนัดติดตามอาการไปแล้วแต่พอไม่ได้พบหมอปวดขึ้นมาอีกอาจารย์ปวดท้องปวดร้าวไปถึงหลังในช่วงกลางคืนทุกคืนหากในวันนั้นกินจนรู้สึกอิ่มมากเกินไปก็คือรู้สึกกวนรบกวนชีวิตประจำวันคำถามมาถึง4ข้อด้วยกันอาจารย
0: ์เอาเริ่มจากข้อแรก
1: อันนี้เหมือนการสอบเข้าโรงเรียนแพทย์ค่ะผู้เข้าประกวดเตรียมตอบนะคะ1โรค
2: H. pylori
1: H. pylori ยังไม่หายหรือเปล่าครับอาจารย์หรือสามารถหายแล้วกลับมาเป็นอีก
0: อาจารย์ปูขอความรู้ก่อนไอ้โรคเนี้ยมันคือโรคอะไร
2: มันเป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งนะครับที่ชอบเพราะว่าที่มีกรดเยอะๆนะครับเช่นคนที่เป็นกระเพาะเสพพวกอะไรนี้ก็จะมีกรดเยอะๆนะครับนะพวกนี้เนี่ยทำให้การรักษาโรคกระเพาะเนี่ยที่กระเพาะเสพหรือแผลในกระเพาะนี่ค่อนข้างรักษายากนะครับต้องมีการให้ยาฆ่าเชื้อตัวนี้ก่อนแล้วก็เชื่อว่าระยะยาวอาจจะมีริสของการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารได้ครับตัว H. pylori
1: คำถามคือ H. pylori ยังไม่หายหรือเปล่าหรือหายแล้วกลับมาเป็นอีก
2: คือจริงๆถ้ากินยาครบคอร์สเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะคร
1: ับ
2: 90% จะหายแต่มีบาง 10% ที่มีการดื้อยาครับทานแล้วก็กินก็ยังไม่หายก็อาจจะต้องมาเช็
1: ค
2: นะปัจจุบันนี้อาจจะถ้าเคยตรวจเจอแล้วเนี่ยจะไม่จำเป็นถึงขนาดจะต้องมาส่องกล้องใหม่อาจจะมีการเป่าหรือมีการดูลมหายใจเขาจะเช็คได้ว่ายังมีการติดเชื้อ H. pylori อยู่หรือเปล่า
1: หรือไม่อันนี้ตอบคำถามแรกคำถามต่อไปผู้เข้าประกวดหมายเลข2หากผมปวดท้องตอนกลางคืนมีวิธีบรรเทาการปวดท้องได้ยังไง
3: จริงๆก็คือต้องคือนอกจากการรักษาตัวการติดเชื้อ H. pylori เนี่ยคิดว่าคนไข้เนี่ยก็น่าจะมีเรื่องของพฤติกรรมการกินอาหารที่ทำให้กระตุ้นที่มีอาการกรดไหลย้อนร่วมด้วยเพราะไม่ใช่หมายความว่าเป็น H. pylori เราไม่ได้เป็นกรดไหลย้อนเพราะมันอาจจะเจอคู่กันก็ได้ดังนั้นเนี่ยหมอคิดว่าพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรับประทานอาหารก็คือให้กินมื้อน้อยๆแล้วก็อย่ากินอาหารรสจัดลดคาเฟอีนแล้วก็อย่ากิน
1: แอลกอฮอล์
3: ใช่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่เนี่ยต้องหลีกเลี่ยงแล้วก็พยายามพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายแล้วก็อย่ากินใกล้กับมื้อเวลาที่รับประทานอาหารเนี่ยอย่าใกล้กับมื้อนอน
1: 2-3 ชั่วโมงค่อยนอน
3: ใช่
1: หลังมื้ออาหาร
3: ถูกต้องค่ะแต่ถ้าเกิดปวดมากลางดึกถามว่าจะมีอะไรพอจะช่วยได้บ้างก็คือมียาลดกรดหรือว่าถ้าเกิดมีเหมือนมีอาการขึ้นไส้อาเจียนก็อาจจะกินยาที่ช่วยเพิ่มการดีดตัวของลำไส้ด้วยก็ได
1: ้อันนี้คืออการแก้ไขหรือบรรเทาอาการปวดท้องในช่วงกลางคืนที่เป็นบ่อย
3: ๆ
1: ยังไม่หมดเพียงแค่นี
3: ้หาข้อถัดไป
1: หมายเลขหนึ่งข้อประกวดอาการข้างต้นค่ะมีส่วนเกี่ยวกับความเครียดไหมอาจารย
2: ์โอ้มีแน่นอนครับก็คือสาเหตุก็กรดหลั่งเยอะมีกรดหลั่งในกระเพาะเยอะไอ้กรดหลั่งเยอะก็มีความเครียดกินอาหารไม่ตรงเวลานะครับนะกินอาหารรสจัดมากๆนะครับพวกชากาแฟหรือเหล้าเนี่ยก็ทำให้เกิดอาการพวกนี้ได
1: ้ความเครียดมีส่วนกระตุ้นให้เกิดกรดในกระเพาะอาหารคำถามข้อสุดท้ายก่อนที่มงจะลงคใครคนใดคนหนึ่งการทานอิ่มเกินไปในแต่ละมื้อใกล้เคียงกับที่อาจารย์เมียวบอกไปแล้วหรืออาหารที่ย่อยยากมีส่วนทำให้ปวดท้องไหมครับ
3: มีส่วนแน่นอนนะคะก็คือการทานอย่างเช่นมื้อใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้กระตุ้นการหลั่งกรดมากขึ้น
1: เพราะว่าเรากินเยอะกรดก็ต้องบอกว่าออกไปย่อยออกไปย่อย
3: ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราก็จะเลยแนะนำว่าพยายามกินมื้อเล็กๆค่ะแล้วอาหารย่อยยากอย่างเช่นพวกกลุ่มเนื้อสัตว์บางคนเนี่ยไปกินแบบ
1: สเต็ก
3: เฟ่
1: หมูกระทะ
3: แล้วก็อุ้ยมีอาการเพราะฉะนั้นก็จะต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่ย่อยยากช่วงแรกๆเนี่ยก็คือกินเนื้อสัตว์ที่ย่อยง่ายอย่างเช่นเนื้อปลาค่ะอย่างเงี้ยก็จะย่อยง่ายหรือว่ากินพวกผักเพิ่มมากขึ้นก็จะช่วยการขับถ่ายแล้วก็ลดอาการปวดท้องได้ด้วย
1: ค่ะครบถ้วนนะคะกับคำถามถึง
3: ได้ร
1: ับ
3: ครอง2คน
1: เป็นการครองตำแหน่งร่วมกันระหว่างจันทร์ภูมิ
3: ค่ะแต่นี่แบบว่าคำถามเหมือนตรวจข้อสอบเด็กเลย
1: เหมือนกับให้สตอรี่มาก่อน
3: ใช่ค่ะ
1: แล้วมีคำถามย่อยเหมือนเวลาเราออกข้อสอบของนักศึกษาแพทย
3: ์
1: จะเป็นแบบ
3: นี้เลยค่ะ
1: โอ้โห
3: ปรากฏนักศึกษาแพทย์แอบมาถาม
0: ค่ะแต่คำถามนี้นะคะมงจะลงที่ใครไม่ได้ต้องลงที่อาจารย์มะเหมี่ยวเท่า านั้นเพราะเป็นคำถามเกี่ยวกับเด็กนะคะคุณสัสิธรถามเรื่องลูกสาวเนาะอายุ4ขวบเท่านั้นเองคุณสัสิธรบอกว่าเดี๋ยวนี้เวลาดุลูกลูกชอบกระทืบเท้าใส่ค่ะอยากทราบว่าควรทำยังไงดีเดี๋ยวนี้เอาแต่ใจตัวเองมากๆเลยคุณคุยกับลูกยังไงคะไม่ให้ลูกทำแบบนี้อาจจะดูตามเกมหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าไม่แน่ใจ
3: เด็กวัยเนี้ยจะเรียนแบบพฤติกรรมก็คือต้องบอกก่อนว่าการกระทืบเท้าเนี่ยก็อาจจะเรียนแบบมาจากผู้ใหญ่หรือโทรทัศน์ที่บางทีแบบ

0: ขาอาจจะมองผ่านปุ๊บเดียวแบบสมมติถ้าเราไม่ได้ให้เขาดูซึ่งเราก็จะหลีกเลี่ยงให้ดูด้วยนะคะถ้าเกิดเขามองผ่านปุ๊บเดียวเขาก็จะจดจำเอามาหรือว่าเจอไปเล่นกับเพื่อนบ้าน
1: ที่โรงเรียน
0: เจอเพื่อนที่ค่ะที่โรงเรียนอนุบาลอะไรเงี้ยเขาก็จะเรียนแบบแต่ว่าวัยนี้ต้องบอกคุณพ่อคุณแม่ทุกคนว่าเป็นวัยแห่งการอดทน
2: คือไม่ถือว่าคุณแม่ต้องอดทน
0: คุณแม่ไม่ใช่ลูกค่ะก็คือทุกพ่อแม่ทุกคนจะคิดว่าวัยอายุ2ขวบเนี่ยที่เป็นภาษาอังกฤษที่เรียกว่า terrible 2เนี่ย
2: ค่ะ
0: terrible แล้วแต่ว่า
2: หมดแล้วหมดเลยยัง
0: ค่ะไม่มีการหมดค่ะ
2: ยังไม่หมด
0: ค่ะใช่ค่ะก็คือก็จะเขาเรียกว่าอะไรhandle ยากไปจนถึงอายุ4ขวบจนกว่าจะเข้าอนุบาล ซึ่งปกติเนี่ย4ขวบก็จะเป็นวัยที่เหมือนคล้ายๆเขาจะรู้สึกว่าเขาครองโลกนี
1: ้เป็นศูนย์กลางของจักรวาล
0: ถูกต้องเขารู้สึกว่าทุกคนจะต้องเอาใจเขาทั้งหมดและนอกจากนี้ก็คือตอนนี้พัฒนาการทั้ง4ด้านของเขาก็คือด้านภาษาด้านทางกายไม่ว่าจะกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กคือแทบจะพร้อม 100% แล้วดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมีความคิดไปไกลมีความต้องการอยากทำอะไรเพิ่มขึ้นจินตนาการเยอะมากขึ้นซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะเริ่มตามไม่ทันจากเดิมที่แบบเป็นเหมือนคนคอยเสนอให้ตลอดอันเนี้ยเป็นตัวเด็กเองที่จะบอกความต้องการ
2: เขาอยากจะเลือกของเขาเอง
1: บอกให้ซ้ายไปขวาตลอดเลย
0: ถูกต้องเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องเหมือนถ้าเกิดเขาหงุดหงิดอยู่คุณพ่อคุณแม่ต้องเข้าใจว่าอ่ะต้องบอกให้เขาเด็กวัยนี้ก็คือเขาอยากแสดงแต่อารมณ์โดยที่เขาอ่ะไม่รู้ว่า
1: ไม่มีเหตุผล
0: ใช่เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องสอนว่าอ่ะสมมติเด็กโกรธขึ้นมาคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องบอกว่าแม่เนี่ยเข้าใจและว่าลูกโกรธแต่สาเหตุที่ลูกโกรธเนี่ยเกิดจากอะไรไหนต้องค่อยๆ คุยกันบอกแม
1: ่
0: ใช่เพราะว่าเด็กก็จะแบบกีดการกีดการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องบอกว่าอ่ะแม่หนูโกรธใช่ไหมแล้วเขาก็รู้สึกว่าอ๋อแม่รู้ด้วยว่าเราโกรธแล้วเขาก็เริ่มจะอยากเล่าว่าโอเคตอนนี้หนูหิว
2: สาเหตุเพราะอะไร
0: หรืออะไรก็จะบอกเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือแต่ว่าหลีกเลี่ยงการตีการคือแต่ว่ามันก็จะยากเหมือนกันเพราะบางทีเราก็จะบอกว่าอย่าเสียงดังตอบกลับกับลูก
2: มันยากอาจารย
1: ์คนเป็นแม่
2: ลูกกับที่เท้าอยู
1: ่แวดเลย
2: เดินไปเด็ดกิ่งในยม
0: อย่างเงี้ยไม่ได้เขาก็จะแบบเหมือนเขาจะรู้สึกว่
2: า
0: ต่อต้านแม่ทำต่อเขาก็จะทำต่อแรงขึ้น
1: ไม่จริงเขาก็เคยชินกับพฤติกรรมรุนแรง
0: ใช่ค่ะมันก็จะเหมือนแรงกันไปแรงกันมาก็จะไม่หยุดเพราะฉะนั้นแม่จะต้องแบบ
1: นิ่ง
0: เข้าโหมดใส่เสื้อขาวแบบเรา
2: เข้าโหมดหูดับชั่วขณะแม่รู้แล้วว่าลูกโกรธอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมโดยเฉพาะกับเด็กต
0: ้
2: องมีจิตวิทยาสูงมากพอสมควร
0: ค่ะ
1: แล้วถ้าทำไปแบบนี้มันต้องอดทนนานแค่ไหนคะ
0: ขึ้นอยู่กับคนในบ้านถ้าในบ้านเนี่ยทำแบบนี้ทุกคนจะเป็นไปได้เร็วเดือน2เดือน3เดือนจะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดในบ้านคุณแม่ทำคุณพ่อทำปู่ย่าตายายไม่ทำเลยสักคนเดียว
2: มาลูกโอ้ใครว่าลูก
0: ก็จะ
2: สะดุดโต๊ะเหรอเดี๋ยวตีโต๊ะ
0: อะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะก็จะแบบเป็นจะยากเลยค
2: ่
0: ะ
2: ก็ต้องไปในทิศทางเดียวกันอิกนอได้ไหมแบบสมมติเด็กกระทืบเท้าหรือไม่พอใจหรือกรีดแล้วคุณพ่อคุณแม่ใช้วิธีการเพิกเฉยอันนี้แนะนำ
0: ค่ะเมื่อสมัยก่อนเทคนิคนี้เรามีแนะนำเยอะเขาเรียกว่าทามเอาก็คือ
1: หมดเวลาละ
0: ก็คือให้เด็กก็อยู่ไปคนเดียว
2: ก็ลองไป
0: แต่ว่าในปัจจุบันเราเชื่อว่าคือก่อนที่จะมีทามเอาก็คือการไม่สนใจเด็กเนี่ยเราต้องมีทามอินก็คือการที่มีความอบอุ่นพูดคุยเป็นเวลาแห่งความสุขให้เด็กก่อนเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่เราจะแนะนำว่าทำเอาถ้าไม่ได้จำเป็นเราก็ไม่ได้ให้ใช้ทุกรายอะค่ะ
2: ค่ะเพราะถ้าเกิดว่าเราพูดคุยแล้วอาจจะสงบลง
0: ถูกต้อง
2: แล้วก็พอก็เท่านั้นเอง
1: ค่ะนะคะคุณสัตย์สิทธรอดทนนะคะ
0: ค่ะ
1: น่าจะได้อีก
2: ที่บ้านปลูกต้นมะยมคนถามคุณดาวอุ้ยเป็นแบบพืชมงคลเหรอฮะแบบปลูกแล้วคนนิยมอ๋อไม่ค่ะเอาไว้ตีลูก
1: นะคะได้อีกหนึ่งคำถามไหมคะอันหนึ่งคำถามนะคะไปที่นุ่งดาวเลยค่ะ
2: มาที่คำถามต้นมะยมควร
1: ไม่ใช
2: ่มาที่คำถามอันนี้หลายคนอยากรู้อาจารย์ขาการกินโปรไบโอติกคือตอนนี้ฮิตมากเลยอะสมัยก่อนเราก็ไม่เคยได้ยินแต่ตอนนี้เขาบอกว่าการกินโปรไบโอติกนะคะแบบผงชงกับน้ำทานมาได้3วันเพื่อรักษาอาการ IBS ลำไส้แปรปรวนใช่ไหมคะกินแล้วท้องอืดมีอาการอืดแบบไม่สบายท้องเลยควรหยุดกินไหมคะอาจารย
0: ์ถ้ากินแล้วมีอาการแบบนี
3: ้ควรจะหยุด
2: คร
3: ับ
2: หยุดอาจารย
3: ์อันนี้ยาพวกนี้ก็คืออาจจะช่วยได้บ้างนะครับแต่ไม่ได้ช่วยในทุกคนนะครับถ้าคนไหนที่กินแล้วรู้สึกไม่สบายท้องนะบางทีกินแล้วอาจจะมีอาการผิดปกติ
2: หยุดได้
3: หยุดได้ครับหยุดได
1: ้ค่ะอันนี้ก็ลองดูนะคะหลายคนกำลังนิยมมากนะโปรไบโอติกนะคะ
2: มันช่วยอะไรอาจารย์มะเหมียวขอสั้นๆโปรไบโอติก
0: เกี่ยวกับการขับถ่ายแล้วก็เพิ่มภูมิคุ้มกันในลำไส้
2: ใช่ค่ะ
1: เราถ้าไป

0: เลี้ยงเอาพวกจุลินทรีย์พวกนี้พวกอะไรมาเลี้ยงเองอันตรายไหมคะ
1: ต้องมีเทคนิคที่ถูกต้องหมายถึงว่าปกติเนี่ยเราก็จะมีคำแนะนำในการเลี้ยงมันต้องสะอาดคือถ้าไม่สะอาดมันก็มีโอกาสติดเชื้อ
0: มากกว่า
1: ของทางเดินอาหาร
2: ดูสิฉันกินแล้วถ่ายดีๆเปล่าท้องเสีย
1: ติดเชื้ออยู
2: ่ก็คือต้องมีการควบคุมในระบ
3: บ
1: ใช่
2: นะคะที่ได้มาตรฐาน
0: ค่ะวันนี้ตอบคำถามได้บางส่วนนะคะคุณผู้ชมก็ยังค้างอีกบางส่วนด้วยเหมือนกันขอบคุณนะคะอาจารย์หมอมะเหมี่ยวอาจารย์หมอปูของเรานะคะ
2: ขอบคุณค่ะอาจารย์อวยพรวันสงกรานต์ให้ท่านปูก็ได้ให้กับคุณผู้ชมของเรา
3: ก็สงกรานต์ก็คือปีใหม่ไทยนะครับเป็นการขึ้นปีใหม่นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพนะครับเรายังต้องอยู่กับโควิดอีกสักพักหนึ่ง
0: นะคะอีกสักพ
3: ัก
0: หน
3: ึ่
0: ง
2: ปีหน้าเราหวังใจว่าจะได้สาดน้ำ
0: อาจารย์มาเกี่ยวด้วยดีกว่า
1: เชิญค่ะก็นอกจากขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงก็อย่าลืมไปออกไปไหนในช่วงสงกรานต์อย่าลืมใส่หน้ากากล้างมือเสมอแล้วก็ถ้าใครมีโอกาสได้ฉีดวัคซีนก็ฉีดเลยค่ะ
2: หมอก็ยังคือหมออยู่ดี
1: อย่าอวยพรของยายสุขภาพแต่อย่างไรก็ตาม
2: อะไรก็ไม่สำคัญเท่าสุขภาพดี
0: ใช่แล้วค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากวลินดาแบรนด์และกลัดนะคะหมดเวลาแล้วเราสี่คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอน

คลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: นะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนกันหมดอยู่ไหนกันหมดหาไม่เจอแล้วเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่เองอยู่นี่เองจับได้แล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาวาดรูปแล้วแล้วแล้วแล้วมาแล้วมาแล้วมาลงนี้มาลงนี้มาลงนี้ก่อนมานี่ค่ะทุกคนสวัสดีสวัสดี
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: ครับและนี่คือรายการอนุบาลชานสมองเด็กๆอนุบาลเหล่านี้นะครับมีความน่ารักมากกว่าที่เราคิดอีกนะครับเพราะว่าเขามีความคิดและจินตนาการอีกมากมายและนี่คือรายการที่จะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้ความคิดมาต่อเติมเส้นสายจากลวดลายที่เรามีให้และวันนี้ลายเส้นปริศนาประจำวันก็คือเป็นแบบนี้ครับ
1: แบบนี้
0: มีเส้นแนวนอน2เส้นแล้วก็มีเส้นแนวตั้งมาเชื่อมต่ออีก1เส้นแบบนี้นะครับตอนนี้ให้ผู้ปกครองช่วยลากเป็นโจทย์ให้น้องๆก่อนนะครับให้เวลา1 2 3หมดเวลานะครับเอาละตอนนี้น้องๆทางบ้านต้องใช้ความคิดให้เยอะนะครับจะพลิกซ้ายพลิกขวายังไงก็ได้นะครับแล้วเด็กๆที่นี่ล่ะพร้อมทุกคนไหมครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วเราไปวาดรูปกันเลย

0: ตอนนี้นะครับน้องสาอินทำของตัวเองเสร็จแล้วกระโดดข้ามมาช่วยเพื่อนทำอีกนะน่ารักมากจริงๆเลยตอนนี้ครับเด็กๆครับใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับเร่งมือหน่อยครับพี่เซฟจะขอนับถอยหลังจาก5วินาทีสุดท้ายนะเด็กๆช่วยกันนับหน่อยครับ5 4 3 2 1 0หมดเวลาแล้วนะครับโอ้โหเสียดายจริงๆเลยน้องๆทางบ้านถ้ายังไม่เสร็จให้ทำต่อได้อีกนิดนึงนะครับและช่วงนี้นะครับมาถึงช่วงที่เราจะมาคุยกับน้องๆ นะครับว่าเขาวาดและคิดอะไรลงไปในภาพเริ่มจากคนแรกเลยน้องต้นกล้านะครับภาพนี้น้องต้นกล้าตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
1: รางรถไฟครับ
0: รางรถไฟนะครับตรงไหนเป็นรางตรงไหนเป็นรถ

0: ถไฟล่ะครับ
1: อันนี้เป็นรางอันนี้เป็นรถไฟ
0: อ๋อนี่เป็นราง
1: อันนี้เป็นพ
0: ่ออ๋อมีพ่อด้วยมีพ่อไปคนเดียวเหรอรถไฟขบวนนี้
1: ใช่พ่อกับแม่
0: พ่อกับแม่นะครับพ่ออยู่นี่แล้วแม่อยู่ไหนล่ะครับ
1: แม่อยู่ในรถนี่
0: อ๋ออยู่ตรงไหนสักที่นึงนะครับจากเส้นตั้งต้นนะครับที่เห็นอยู่น้องต้นกล้าจินตนาการเป็นรางรถไฟเราก็ยังเติมลงไปให้อีกรางนึงด้วยนะให้มีรถอีกขบวนนึงวิ่งมาด้วยนะครับแล้วนี่ก็คือความคิดของเด็กน้อยคนนี้ครับปรบมือให้หน่อยครับปรบมือเอามาถึงคนที่2ของเราเลยพูดเก่งมากเลยน้องลูกแก้วนะครับนี่ผลงานของน้องลูกแก้วน้องลูกแก้วเฉลยหน่อยครับ
1: ชั้นหนังสือ
0: คงจะต้องให้น้องลูกแก้วอธิบายหน่อยแล้วว่ามองยังไงเนี่ยให้เป็นชั้นหนังสือ
1: ก็ว่าตรงนี้กับตรงนี้แล้วก็ว่าตรงนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้
0: อ้าวไหนอ่ะนี่เห็นชั้นละไหนหนังสือ
1: นี่คือหนังสือค่ะนี่ก็เล่มใหญ
0: ่อ๋อหนังสือเล่มใหญ่นะครับแล้วการที่เรามีหนังสือเยอะๆดียังไงครับ
1: มันจะฉลาดขึ้นค่ะแล้วเราก็จะได้เรียนรู้ความเก่งความโกหกความสามัคคี
0: ความสามัคคีด้วย
1: ความไม่มีน้ำใจ
0: ความไม่มีน้ำใจด้วยเหรอ คนไหนอ่านหนังสือบ่อยมาก
1: หนูเป็นคนที่รักหนังสือ
0: ครับ
2: หนูมีหนังสือแต่ไม่ได้อ่านเลย
0: เดี๋ยวมีหนังสือเยอะไหมมีหนังสือเยอะไหม
2: เยอะไม่ได้อ่านเลย
0: ไม่ได้อ่านเลยแล้วมีไว้ทำไมอ่ะ
2: ก็หนูเอาหนังสือกระตุ้นมาให้คุณพ่อคุณแม่อ่านให
0: ้อ๋อเข้าใจแล้วเด็กๆควรจะเล่นเกมหรืออ่านหนังสือมากกว่ากัน
2: อ่านหนังสืออ
1: ่านหนังสือ
0: เก่งมากเลยนะครับ
2: หนูเล่นเกมทุกวันเลย
0: นี่ครับจากเส้นนะครับที่เรามีให้น้องลูกแก้ววาดต่อเติมจนกลายเป็นชั้นหนังสือซึ่งมีประโยชน์มากสำหรับเด็กๆเลยนะครับปรบมือให้น้องลูกแก้วหน่อยจากผลงานชั้นหนังสือนะครับมาถึงผลงานชิ้นต่อไปเป็นผลงานของน้องซาอินนะครับชื่อน่ารักมากเลยน้องซาอินครับภาพนี้ตั้งชื่อภาพว่าน
3: างฟ้าแสนสวยค่ะ
0: นางฟ้าแสนสวยนะครับเห็นแล้วนะครับคงจะเดาออกว่านางฟ้าอยู่ตรงไหนเนาะเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยครับ
3: นี่คือตู้เย็น
0: ตู้เย็นของ
3: นางฟ้าน
0: างฟ้าเอาเล่าต่อลูก
3: อันนี้นางฟ้าจะไปเปิดตู้เย็นเพราะว่านางฟ้าจะกินน้ำค่ะ
0: อ๋อนางฟ้าจะกินน้ำมาเปิดตู้เย็นนะครับ
3: แล้วก็นี่คือหลังคาของบ้านนางฟ้า
0: ครับข้างล่างนี่คืออะไรครับ
3: ก้อนเมฆมันรองอยู่ค่ะ
0: นี่คือบ้านของนางฟ้าเหรอ
3: ค่ะ
0: นางฟ้ามีพื้นบ้านเป็นก้อนเมฆเหรอครับ
3: อยู่บนดาวสวรรค์แล้วแต่จะเป็นจินตนาการของซาอินเองค่ะ
0: อ๋อเหรอครับน่ารักมากเลยนางฟ้าจะไปกินน้ำด้วยนะครับปรบมือให้น้องซาอินหน่อยเก่งมากเอาละสุดหล่อของเราอีกคนหนึ่งนะครับน้องภูมินะครับภูมิใจเสนอภาพนี้นี่นะครับน้องภูมิตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
4: ทะเลครับ
0: ทะเลนะครับภาพนี้เป็นภาพทะเลน้องภูมิต้องเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยครับว่าทะเลยังไงเดี๋ยวชี้ดูหน่อย
4: ทะเลเป็นเส้นๆบะหมี
0: ่ทะเลเป็นเส้น
4: อ
0: ัน
4: นี้เป็นสายลม
0: ตรงนี้เป็นทะเลนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น
4: สายลม
0: แล้วมีอะไรอีกครับ
4: มีประตูสีเขียวอยู่ตรงนี้
0: เฮ้ยประตูสีเขียว
4: ไปที่กินข้าว
0: ไปที่กินข้าวอ่ะครับ
2: แล้วเรือจอดไว้ที่ไหน
0: เรือจอดไว้ไหนล่ะครับ
4: ตรงนี
0: ้โอ้เรือจอดตรงนี้นี่นะครับคือผลงานทะเลปรบมือหน่อยนะครับเยี่ยมมากเลยคนต่อมาคนสุดท้ายสาวน้อยน้องผักบุ้งนะครับน้องผักบุ้งตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
5: กำแพงเมืองค่ะตำรวจนะคะเห็นกระดูกหายไปตำรวจก็เลยจับหมาค่ะ
0: ตำรวจเห็นกระดูกหายไปก็เลยมาจับหมาแล้วแสดงว่าเส้นที่เห็นตอนแรกเลยคือเส้นแถวๆนี้นะครับเป็นเส้นตรงนี้น้องผักบุ้งมองเห็นเป็นรูปอะไรครับ
5: มองเห็นเป็นรูปมันเหมือนคล้ายๆกำแพงหนูก็เลยต่อเส้น
0: อ๋อน้องผักบุ้งต่อเส้นจากที่มีให้เป็นรูปกำแพงนะครับแล้วบนนี้คืออะไรครับ
5: เสาไฟ
0: เสาไฟนะครับเราจะมีไฟแสงสว่างตามกำแพงไว้ทำไมครับ
5: พอมืดรถจะได้เห็นว่านี่คือกำแพง
0: โอ้รถจะได้เห็นจะได้ไม่ชนกำแพงใช่ไหมครับนี่แหละครับคือผลงานจากความคิดของน้องผักบุ้งนะครับต่อเส้นให้กลายเป็นรูปกำแพงนะครับปรบมือให้หน่อยเก่งมากเลย

0: เป็นยังไงบ้างครับความคิดของเด็กๆแล้วก็จินตนาการของเด็กๆอนุบาล นะครับที่เขาสามารถวาดต่อเติมเส้นสายจากที่เรามีให้ออกไปอย่างหลากหลายแล้วก็แตกต่างกันออกไปนะครับนี่แหละครับจินตนาการของเด็กไม่มีถูกและไม่มีผิดนะครับเด็กๆครับคราวหน้าเตรียมอุปกรณ์วาดภาพและกระดาษมาให้พร้อมมารอพบกับเราในรายการ
1: อนุบาล
0: ชาญสมอง

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่ก่อนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้

0: อนศิลป
1: ์มาแล้วครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับกำลังกินขนมลอยเลยนะครับว่าเมื่อไหร่จะถึงเวลาสักทีพอถึงเวลาปุ๊บยังติดพันอยู่นะครับขนมกำลังอยู่ในปากเลยอร่อยเลยนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์กันก่อนเดี๋ยวตัวเก็บขนมก่อนแล้วกันเนาะนี่ที่หนีบขนมของพี่ครับซึ่งที่หนีบแบบนี้นะครับนี่เป็นลายมดนะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อหาที่ไหนครับเพราะว่าไม่มีขายแต่มีที่นี่ในรายการสอนศิลป์แค่มีไม้หนีบผ้าไม้พรมแล้วก็ลวดกำมะหยี่นะครับเราก็สามารถประดิษฐ์ที่หนีบผ้าน่ารักน่ารักแบบนี้ได้แล้วครับถ้าใครอยากได้แบบนี้ติดตามสอนศิลป์วันนี้เลยครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์แล้วครับตอนนี้นะครับในมือพี่โจมีนี่ไม้หนีบนะครับครับแล้วคราวนี้ก็มีไม้ไอศกรีมอีกสัก2อันนะครับเพราะว่าอาจจะมาเพิ่มความยาวให้กับไม้หนีบหน่อยนึงนะครับถ้าหากว่าเป็นไม้หนีบเลยเนี่ยอันประมาณขนาดนี้เนี่ยเราอาจจะใส่ลวดลายหรือว่าตกแต่งได้ไม่เยอะนะครับอย่างนี้อยากจะให้เป็นชิ้นใหญ่ๆหน่อยเวลาที่เราไปหนีบถุงขนมหนีบซองขนมจะได้เห็นชัดๆนะครับก็มาเพิ่มขนาดความยาวด้วยการทาก้าวใส่เข้าไป

เอาละทากาวเสร็จปุ๊บก็รอให้แห้งนะครับนำเอากระดาษสีสีแดงมาวัดขนาดดูนะครับเป็นสักประมาณขนาดเท่ากับไม้ไอศครีมแบบนี้นะครับวาดวงกลมยังไม่จบวงแล้วก็วาดเป็นเส้นโค้งคล้ายๆกับวาดรูปพระจันทร์ครับพอวาดเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็นำไปตัดออกมาก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับอันนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับปากของมดนะครับปากของมดก็จะวางไว้ตรงปลายแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็รอไว้ก่อนนะครับคราวนี้เราก็มาระบายสีกันครับสีที่ใช้ก็เป็นสีอะคริลิกสีแดงเลยนี่เป็นมดแดงนะครับระบายให้ทั่วทั้งอันเสร็จใช่ไหมครับรอให้แห้งพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำตรงตัวของมดแดงกันนะครับวิธีการนะครับเริ่มด้วยการนำเอาซ่อมมาครับผมแล้วก็ไหมพรมนะครับมาพันรอบซ่อมนะครับซ่อมตรงนี้นะครับก็มีความแหลมคมเหมือนกันตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้นะครับเอาละเว้นให้เหลือตรงร่องของซ่อมตรงนี้นะครับเป็นรูไว้นิดนึงนะครับแล้วเราก็เริ่มพันครับพันแล้วก็จับต้นให้มาให้ชิดๆกันเลยนะครับ

ครับผ่านไปเรื่อยๆพอไปถึงปลายเราก็วนกลับมาทบใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับและหลังจากนั้นนะครับเราก็นำไม้พรมมาอีกหนึ่งเส้นนะครับอันนี้จะเป็นเส้นที่ตัดไว้แล้วสั้นหน่อยนะครับร้อยผ่านไปในร่องตรงกลางนะครับดูให้ดีนะครับร่องตรงกลางเข้ามานะครับแล้วเราก็ไปอ้อมเพื่อที่จะมัดปมเข้ามาตรงกลางนะครับดึงให้ตึงขึ้นมานะครับแล้วก็มัดปมมัดให้แน่นเลยครับตัดปลายออกหน่อยแล้วคราวนี้ก็ดึงออกมาครับดึงออกมาเสร็จนะครับเราจะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ใช่ไหมครับให้ทำการใช้กรรไกรนะครับร้อยเข้าไปตรงรูแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดครับตรงนี้ก็ต้องเตือนการใช้กรรไกรนิดนึงนะครับเพราะว่า

มาเป็นกลมๆหน่อยนะครับทับออกมา3ก้อนนะครับแล้วเราก็มาแตะพระจันทร์เสี้ยวที่เราตัดไว้ก่อนนะครับตั้งแต่แรกนะครับเพราะมันจะอยู่ด้านล่างสุดเป็นปากนะครับหลังจากนั้นก็แกะแปะส่วนที่เป็นหัวเป็นตัวก็เป็นก้นรอให้กาวแห้งสักพักระหว่างที่รอให้กาวแห้งครับนำลวดกำมะหยี่มานะครับนำมาตัดให้เป็นข้อนะครับเอาสัก2ข้อ2ปล้องตรงนี้นะครับเตือนเช่นเดิมเรื่องของการใช้กรรไกรครับลวดนะครับมันจะมีความแข็งอยู่ด้านในตรงนี้เนี่ยมันเหมือนเราจะดัดไปดัดมานิ่มๆง่ายๆนะครับแต่พอจริงๆเวลาที่เราจะตัดปุ๊บเนี่ยเส้นเหล็กเล็กๆที่อยู่ด้านในก็จะตัดยากนิดนึงนะครับแล้วก็ตัดออกมาทั้งหมด4เส้นครับตัดออกมาแล้วก็มาดัดนะครับดัดให้เป็นขาใส่เข้าไปในช่องตรงนี้นะครับและส่วนที่เหลือนะครับอีกเส้นนึงนะครับคราวนี้เราจะมาทำเป็นจริงๆจะเรียกว่าเป็นหนวดนะครับติดตาดุกดิกนะครับตาดุกดิกหรือตาตุ๊กตาอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะมีขายอยู่แต่ถ้าเกิดสมมติไม่มีเนี่ยน้องๆตัดกระดาษก็ได้นะครับกระดาษสีขาวอ่อนๆมานะครับสีขาวแล้วก็มาวาดเป็นรูปตานะครับนะฮะตรงนี้ก็ถึงเวลารอให้กาวแห้งแล้วนะครับพอกาวแห้งเสร็จก็จะออกมาเป็นปรับขาจัดขาจัดท่าทางวางให้ดีนะครับแล้วก็มาหนีบถุงขนมได้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะหยิบขนมมาลองหนีบด้านข้างนี้ครับหรือถ้าหากว่าอยากจะทำแบบที่เป็นอันใหญ่เลยนะครับนี่ครับผมไม้หนีบผ้าเนี่ยก็อันเท่าเดิมแต่ไม้ไอศกรีมอันใหญ่ขึ้นยาวขึ้นแทนที่เราจะใส่เป็นปล้อง3ปล้องคราวนี้เราเพิ่มกันเป็น5ปล้องนะครับแล้วก็กลายเป็นหนอนชาเขียวน่ารักน่ารักหนีบถุงขนมเข้าไปแล้วหนอนชาเขียวก็ช่วยเก็บขนมของเราไว้ครับเอาละเสร็จเรียบร้อยนี่ถ้าหากว่าน้องๆมีไอเดียมากกว่านี้ตัวไหมพรมเนี่ยมันสามารถเกาะเป็นก้อนๆรวมเป็นอะไรยังไงได้บ้างอย่างเป็นแมงมุมอย่างเงี้ยตัวพองๆฟูๆหน่อยหรือว่าจะเป็นสัตว์ชนิดอื่นเลยก็ได้นะครับถ้ามีไอเดียถ้ามีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์ส่งมาเลยอยากรู้ว่าน้องๆจะเจ๋งแค่ไหนสำหรับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราครับ

0: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
1: วันนี้มี1ข้อความจากใน Facebook นะครับแล้วก็จดหมาย2ฉบับครับต้องมาเร่งตอบกันนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้โหจดหมายมารอเต็มไปหมดเลยนะครับมีจดหมายจากเด็กหญิงสุดารัตน์โสดาชื่อเล่นชื่อน้องเอ็มค่ะวันนี้วาดรูปมาให้ดูด้วยนะครับเป็นรูปบ้านนะครับบ้านของน้องเอ็มข้างในตรงประตูลายสวยมากเลยนะครับตัวบ้านมีความลึกอะไรแบบนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ระบายเส้นตัดขอบมาสวยงามทีเดียวขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องเอมครับนี่มาไกลจากจังหวัดมหาสารคามเลยนะครับคราวนี้มาดูจดหมายอีกหนึ่งฉบับครับเรียนพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะจากหนูมีนาเด็กหญิงทิตานันอรุณรัตน์พลทัศน์อายุ5ปีแล้วก็วาดรูปนางเงือกมาแบบโอ้โหชอบมากชอบมากนางเงือกของน้องมีนานี่เรียกว่าจัดเต็มมากเหมือนกับเป็นนางเงือกยิปซีนะครับจินตนาการสุดยอดมากๆเลยนะครับตอนนี้มาดูข้อความจากน้องน้ำปิงน้องน้ำปิงแล้วก็พี่จ๊ะจ๋าค่ะผลงานที่ส่งมาเป็นโรงหนังจำลองครับในภาพเขียนว่าโรงหนังจำลองแสนสนุกโอ้โหขอบของโรงหนังให้ลวดลายสุดยอดจริงนะครับเอาละใครที่อยากจะส่งจดหมายมาก็ได้เลยครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404เดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยตอบมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวขอแอบดูก่อนจดหมายเพียบเลยจะค่อยๆทยอยตอบมาเรื่อยๆแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับ facebook.com/sonsinkhub ก็ยังโพสต์ข้อความโพสต์รูปมาได้เรื่อยๆครับอีเมลsonsin@thaipbs.or.th วันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์กับพี่โจทาง Thai PBS วันนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูน

0: พี่กระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เอาเฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อจ๋ารักสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

0: โอ้ยนี่คือหนังสือจากโนแลนจริงๆเหรอเนี่ย
1: เฮ้ ทุกคนทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะตื่นสิตื่นสิ
2: ตื่นเถอะเอาแต่นอนแบบนี้นะมันไม่ดีนะครับตื่นเร็ว
3: ยังมีอารมณ์มาอบรมนิสัยอีกเหรอเนี่ย
2: เปล่านอนแบบนี้ทำกระผมใจไม่ดีต่างหากครับหลับลึกจนขนลุกนะครับปั๊มหัวใจหน่อยอึ๊งแอ๊ะ1 2 1 2ทำอะไรน่ะทำให้พวกเขาฟื้นไงล่ะ1 2
4: พอเธอทุกคนมันไม่มีประโยชน์หนังสือพวกนี้พกพลังบางอย่างสะกดเอาไว้ทำอย่างไรก็คงไม่ฟื้นหรอก
0: ฝีมือของปราดแห่งเงาแน่ๆ
5: ใครว่าล่ะ
3: ฮะ
5: นี่เป็นพลังของผู้กล้าแห่ง Lost Land ตั้งหาก
0: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยพลังของเราหนังสือแบบนี้เหมือนเคยเห็นที่ไหนเนาะ
3: งั้นเดี๋ยวก็คงจะใหญ่กว่านี้นะสิ
4: อยู่ในนี้อันตรายรีบหนีออกไปข้างนอกเร็ว
0: เอาเร็วเร็วเร็ว
5: ทักทายเพื่อนใหม่เฮ้ยเพื่อนเก่าของพวกเจ้าซะสิ
0: ฮะยี
3: ่ฮะตัวอะไรเนี่ย
5: นี่คือพลังรวมร่างของพวกเราเหล่าหนังสือของดินแดนแห่งปัญญายังไงเล่าเจ๋งมาก
3: ดูเหมือนนี่จะไม่ใช่เวลามาภูมิใจนะ
6: ใจเย็นๆพวกเราตัวมันใหญ่ก็จริงแต่ถ้าเราแยกย้ายกันออกไปมันก็คงทำอะไรลำบากเหมือนกัน
3: ไอเดียเจ๋งงั้นเอาตามนี้แยกกันออกไปให้มันงงเลยไป
7: อ้าวเราจะไปทางไหนดีเนี่ย
3: อย่างที่เธอคิดเลยดาวมันเริ่มตามเราไม่ทันแล้ว
0: แล้วทีนี้จะทำยังไงถึงจะหยุดพวกหนังสือได้ล่ะครับท่านผู้เฒ่า
4: ขอคิดเดี๋ยวนะ

0: นี้ไม่พ้นหรอก
1: เอ๊ะหยุดแล้วอ่ะหรือว่ามันจะเหนื่อยแล้วอ่ะพวกหนังสือแห่งดินแดนโนแลนรวมพลังกันแล้วน่ากลัวขนาดนี้เลยเหรอ
2: ก็เจ๋งประมาณนี้แหละแต่ว่าไอ้พลังสายฟ้าเนี่ยไม่เคยทำกันแฮะว้าย
1: ท่านผู้เฒ่าครับไอ้พลังสีดำนี่มัน
3: ใช่รัฐแห่งเงา
1: ชักจะแย่แล้วล่ะแบบนี้ไม่รู้จะหลบยังไงแล้วว
4: ิธีป้องกันหากเกิดฟ้าผ่าต้องระวังอย่ายืนในที่โล่งนะการหลบใต้ต้นไม้ก็ไม่ช่วยให้ปลอดภัยเพราะต้นไม้ก็เป็นตัวล่อฟ้าเหมือนกัน
1: อ้าวเฮ้ยไม่บอกตั้งแต่แรกแล้วตกลงหลบยังไงเนี่ย
4: หลบอยู่ในบ้านปลอดภัยที่สุดแต่อย่าลืมปิดโทรทัศน์และงดการใช้โทรศัพท์มือถือด้วย
1: อย่างนี้นี่เองอะทีวีกับมือถือเหรอไม่มีโอเคแต่จะหาบ้านที่ไหนเล่าตอนนี้ฮะอย่าอันนี้พวกเราเองนะทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็เละหรอกรีบจัดการเจ้าปีศาจนี่กันเถอะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่ไม่ใช่ศัตรูนะพวกเขาคือเพื่อนต่างหากหนังสือพวกนี้คือเพื่อนของฉันของโนแลนของแมปปี้และของท่านผู้เฒ่าดูให้ดีสิหนังสือพวกนี้ไม่ใช่หนังสือที่โนแลนอีกแล้วนะมันกลายเป็นปีศาจไปแล้วพวกเขาไม่ใช่ปีศาจแต่แค่ถูกครอบงำด้วยพลังแห่งความชั่วร้ายไว้เท่านั้นน่ะ
5: เหมือนที่พลังพวกนั้นเคยครอบงำเราใช่ไหม
1: เราต้องทำลายพลังแห่งความชั่วร้ายนั้นไปไม่ใช่ทำลายเพื่อนของเรา
5: ผู้กล้าทั้งสี่ช่วยเพื่อนเราด้วยเถอะ
0: น้อย
1: ได้วิ่งหนีกันทั้งคืนแน่เลยยุ้ยหอยุ้ย
0: หน่อยเดียวเฮ้ยไม่รอดนะ
1: เอาท่านผู้เฒ่า
3: หนีอยู่อย่างนี้ก็เหนื่อยเปล่าสุดท้ายเราก็คงต้องแพ้
1: แต่ถ้าไม่สู้แล้วก็ไม่หนีแล้วต้องใช้วิธีไหนล่ะครับ
0: ช่างกล้า
1: ท่านผู้เฒ่าจะทำอะไรนะครับ
0: จะทำอะไร
3: หนังสือพวกนี้คือเพื่อนของเราดังนั้นต้องใช้วิธีแบบที่เพื่อนช่วยเพื่อนยังไงล่ะเข้มแข็งไว้เหล่าหนังสือทั้งหลายอย่ายอมให้อำนาจแห่งเงามามีอำนาจเหนือพวกเจ้าได้น้อย
5: ยุดนะ
3: อย่ายอมให้ความชั่วร้ายมาใช้พลังของพวกเจ้าในทางที่ผิดพลังแห่งความรู้ของเรามีไว้เพื่อสร้างประโยชน์แสดงให้ความชั่วร้ายได้เห็นสิว่าเราจะไม่พ่ายแพ้ให้กับพวกมันเราจะกลับไปดินแดนโนแลนด์ด้วยกัน
0: เฮ้ยอย่าอยู่เลย
1: โอ้ยทนไม่ไหวแล้วฮะ
3: เอ้ยอย่าเข้ามา
5: ขอสักทีพวกเราเป็นเพื่อนกันนะท่านผู้เฒ่าที่เธอกำลังทำร้ายอยู่ก็เป็นเพื่อนของเธอนะท่านผู้เฒ่ายอมเจ็บตัวแบบเนี้ยก็เพื่อปกป้องเพื่อนอย่างพวกเธอให้พ้นจากการทำผิดแต่ทำไมถึงยอมให้พลังความชั่วร้ายมาทำลายมิตรภาพของเราได้ล่ะ
3: ทำอะไรนะทุกคนแม่ตี้พาทุกคนออกไปซะ
6: ไม่ครับท่านผู้เฒ่าพวกเราจะไม่ทิ้งกัน

0: ฮะเฮ้ยฮะ
1: ฮะหนังสือทุกเล่มกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วเย
2: ้ด้วยพลังแห่งมิตรภาพที่จริงใจย่อมเอาชนะความชั่วร้ายได้แน่นอน
3: เย้
4: ไม่ได้เรื่องพวกหนังสือกิ๊กก๊อกอ่อนแอซะจริงมาเจอกับพลังที่แท้จริงหน่อยเป็นยังไงพวกนายก็ไม่เลวเลยนะมาถึงนี่ได้แต่หมดเวลาเล่นสนุกของพวกนายแล้วล่ะ
2: ผู้กล้าแห่งลอสแลงั้นเหรอ
4: และเป็นผู้กล้าแห่งเงาคนสุดท้ายที่ทรงอำนาจที่สุดด้วย

0: ทีนี้จะสู้พวกเรายังไงล่ะผู้กล้าแห่งลอสแลน
1: ใช่

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: อนศิลป
1: ์โอเคเข้าที่เข้าทางสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับผมก็พอดีว่าต้องมีการเช็คความเรียบร้อยนิดนึงนะครับว่าพร้อมที่จะมาออกรายการพร้อมที่จะมาสอนน้องๆทำชิ้นงานน่ารักน่ารักหรือยังนะครับก็ต้องมีการเช็คตรวจตราความเรียบร้อยของตัวเองนิดนึงพี่โจก็ไปแอบยืมเอากระจกของคุณแม่มานะครับมันเป็นกระจกธรรมดาธรรมดาแบบนี้เนี่ยเราอยากจะตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงามวันนี้เดี๋ยวในรายการสอนศิลป์ครับจะมาสอนน้องๆประดิษฐ์กระจกแบบนี้นะครับให้กลายเป็นกระจกที่สวยงามนี่แบบนี้นอกจากจะเอาไว้เช็คความเรียบร้อยช่วยแต่งหน้าทำผมอะไรให้เราแล้วยังกลายเป็นของตั้งโชว์ได้เวลาที่ตั้งไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งด้วยนะครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับตอนนี้พี่โตมีกระจกแบบนี้อยู่นะครับเรียบร้อยแล้วก็มาหาวิธีที่จะตกแต่งด้านหลังนะครับพี่โตก็จะใช้เป็นดินเชื้อน้ำครับผมจะเริ่มด้วยสีส้มก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาปั้นเป็นคล้ายๆกับของหวานหวานจัดทรงให้มันไม่ยาวจนเกินไปแบบนี้นะครับเอาล่ะจะได้เป็นก้อนกลมๆแล้วพอชนกันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยๆเชื่อมกันทีละนิดเป็นลักษณะคล้ายๆกับแป้งโดนัทนะครับแล้วก็มีโดนัทอีกลักษณะหนึ่งโดยการปั้นเป็นก้อนกลมๆเล็กๆประมาณ8ก้อนละกันนะครับ8ก้อนนี้แล้วก็มาเกลี่ยๆให้กลมเกลี้ยงๆนิดนึงเพราะว่าที่เมื่อกี้ที่พี่โตดึงออกมามันยังไม่ได้เอามาคลึงให้มันกลมดิ๊กนะครับมันยังมีลวดลายต่างๆที่ดูเบี้ยวๆนิดนึงนะครับพอเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอามาต่อกันครับชนกันตึ๊บแบบนี้

เป็นลักษณะคล้ายๆกับโดนัทอีกแบบหนึ่งนะครับเอาละได้โดนัทมา2อันเรียบร้อยนะครับคราวนี้มาใส่ความหวานเพิ่มเติมเข้าไปจะเป็นแป้งครีมขาวๆแบบนี้นะครับเป็นเส้นๆให้ขนาดเป็นวงใกล้เคียงกันกับวงของโดนัทตรงนี้นะครับใกล้เคียงกันแต่ว่าเล็กลงมาหน่อยนึงแล้วเราก็ลองจัดวางแล้วก็แปะแต่ต้องวางดีๆนะครับมองมุมดีๆก่อนแล้วค่อยวางแปะลงไปเพราะว่าพอแปะลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะติดอยู่ด้วยกันเลยแปะลงไปแล้วก็กดนะครับให้มันแบนๆลงมาหน่อยแล้วก็อาจจะขอยืมดินสอสีนะครับมากดลงไปให้เป็นแนวเส้นสีชมพูครับผมปั้นเป็นเส้นๆแล้วก็ต่อให้เป็นวงกลมเหมือนกันคราวนี้เนี่ยเราต้องการเป็นให้เป็นแผ่นๆหน่อยนะครับแล้วก็จะกดให้ตัวดินเชื้อน้ำสีชมพูแบนๆลงนิดนึงเป็นวงที่แบนๆหน่อยเป็นเหมือนคล้ายๆกับวงแหวนนะครับแล้วก็ลองแปะลงไปตรงกลางนี่ครับกดลงไปอีกนิดนึงนะครับกดต่อลงไปนะครับเป็นเหมือนซอสครีมสตรอเบอรี่บนครีมสีขาวอีกทีนึงนะครับเสร็จเรียบร้อยตรงนี้คราวนี้มาที่สีขาวอีกครั้งหนึ่งเป็นครีมลงไปบนโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆตรงนี้ด้วยดีกว่านะครับก็ทำคล้ายๆกันกับที่ทำโดนัทตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่าพอเราเริ่มโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆต่อกันตรงนี้เนี่ยเราก็ทำตามเป็นสเต็ปเหมือนกันสีขาว8ลูกคราวนี้เราจะค่อยๆแปะลงไปทีละลูกนะครับเราจะไม่เอามาประกอบกันก่อนเราจะแปะลงไปเลยครับตรงนี้ครับแปะลงไปแล้วกดครับให้ได้ประมาณนี้ก่อนนะครับเราก็จะค่อยๆกดเข้าไปนะครับกดให้สีขาวไหลออกมาข้างๆแบบนี้นะครับปรับจากด้านในนิดนึงไหลลงมาข้างๆแบบนี้นะครับเอาละครับนี่ก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้แล้วครับ2อันเรียบร้อยนะครับสำหรับโดนัทตรงนี้แล้วก็มาแต่งลวดลายกันดีกว่าเป็นสีช็อกโกแลตเม็ดๆเล็กๆแบบนี้นะครับต้องใส่ในเป็นรายละเอียดนิดนึงนะครับน้องอาจจะต้องค่อยๆแปะลงไปทีละนิดทีละนิดแล้วก็ปั้นสีแดงๆเหมือนแต่งหน้าขนมเค้กนะครับถ้าเป็นหน้ายิ้มๆแบบนี้เอาล่ะแล้วเราก็มาตกแต่งลวดลายด้านหลังของกระจกนะครับใส่เป็นซอสครีมสีเหลืองๆแปะเข้าไปนะครับซอสสีส้มนะครับก็ซอสสีชมพูราดให้ออกมาดูเหลื่อมๆกันนิดนึงนะครับก็อาจจะเพิ่มเติมสีน้ำตาลที่เป็นช็อกโกแลตค่อยๆโปรยลงไปนะครับโดนัทของเรานะครับหน้ายิ้มวางไว้ตรงนี้นะครับโดนัทก้อนใหญ่ๆตรงนี้ก็วางซ้อนไว้นี่ครับสุดท้ายมาตกแต่งลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปเป็นซอสครีมสีขาวปั้นเป็นเส้นๆ

ครั้งน้องอยากจะได้เป็นแบบสีของลูกกวาดลูกกวาดนิดนึงนะครับตัวก็เอาสีแดงกับสีขาวตั้งเป็นกลมๆก่อนนะครับแล้วก็ประกบกันแบบนี้นะครับยืดให้ออกเป็นยาวๆก็เริ่มบิดให้เป็นเกลียวๆแบบนี้นะครับมาดูกันระยะว่าโอเคความยาวได้หรือยังนะครับแปะขอบขึ้นไปด้านบนเอาละครับแค่นี้ก็เสร็จ

0: เรียบร้อยนะครับสำหรับกระจกสีลวดลายสวยงามที่น้องๆอยากจะได้อันนี้มีทั้งโดนัทมีครีมสีขาวๆอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับก็เป็นแล้วแต่น้องๆว่าอยากจะออกแบบเป็นลวดลายอะไรอันนี้พี่ตูมีตัวอย่างอีกคราวนี้มาเป็นแบบลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมบ้างนะครับเป็นกระจกพับแบบนี้นะครับแล้วพับออกมา มีผลไม้ถ้าเกิดยิ่งใครชอบกินผลไม้นะครับมีเป็นเค้กผลไม้สดแบบนี้เห็นไหมครับของใช้กระจกธรรมดาธรรมดาจะขอของคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นอันเก่าๆมาแล้วก็มาตกแต่งแค่นี้ก็กลายเป็นเหมือนกับของใช้ชิ้นใหม่ที่มีการออกแบบโดยเราสร้างสรรค์โดยเราครับผม
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com/sonsinclub กันดีกว่านะครับสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงสุพิชยาชาญจรัสพงษ์ชื่อเล่นชื่อน้องโนเบลดูรายการพี่โจทุกวันเลยค่ะหนูชอบมากๆวันนี้ส่งผลงานมาให้พี่โจดูเป็นแป้งโดรูปพระอัฐิญี่ปุ่นและมีหิมะตกด้วยค่ะโอ้โหดูหน้าน้องโนเบลแบบยิ้มแฉ่งมากๆเลยน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็ปั้นแปะลงไปบนสมุดใช่ไหมครับลงบนสมุดแล้วดูลักษณะคล้ายๆกับเป็นชิ้นงานแบบภาพนูนต่ำออกมาแบบนี้นะครับน่ารักมากขอบคุณมากๆเลยนะครับจินตนาการกว้างไกลมากๆน้องโนเบลนะครับคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างดีกว่านะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมสวัสดีครับพี่โจผมชื่อโยชิครับนี่อายุ5ขวบครับชอบดูรายการสอนศิลป์ทุกวันนะครับตั้งใจส่งรูปภาพรถขุดเจาะหาสมบัติมาให้พี่โจดูแล้วก็มีคุณแม่ช่วยระบายสีครับรักพี่โจครับน้องโยชิขอบคุณมากเลยนะครับเป็นรถขุดเจาะที่จินตนาการเลิศล้ำมากนะครับรถสีม่วงนะครับนี่คุณแม่ระบายสีให้นะครับรถแล้วก็มีคนอยู่ข้างในนะน่าจะนะครับแล้วก็มีตัวหัวสว่านแบบขุดเจาะแบบนี้นะครับนี่แต่ยังไม่ขุดไปไหนนะครับยังขับอยู่บนถนนบนพื้นดินอยู่นะครับและข้างหลังก็มีฉากเป็นภูเขาพระอาทิตย์ข้างหน้ามีดอกไม้นะครับอยากเห็นตอนต่อไปว่าตอนที่ขุดลงไปข้างล่างขุดไปในใต้ดินแล้วเนี่ยน้องโยชิจะเจอกับตัวอะไรยังไงบ้างส่งมาให้พี่โจดูนะครับอย่าลืมนะครับรอจดหมายของฉบับต่อไปของน้องโยชิอยู่แล้วก็จดหมายของน้องๆคนอื่นๆด้วยนะครับที่อยากจะส่งมาแล้วมาอวดชิ้นงานกับเพื่อนๆสมาชิกชาวสอนศิลป์คนอื่นครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับพี่โจกับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เตรียมกล้องพร้อมแบบนี้เพราะว่าเราจะไปปิกนิกกันวันนี้เราจะไปตกปลาด้วยพร้อมยังคะประวานพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปตกปลากันเลย
1: เราจะพาน้องๆไปสนุกกับเกมตกปลาสุดมันอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วย
2: จะเอ๋ไม้พบ
1: ที่จับกระดาษคลิปหนีบกระดาษ
2: กระดาษสี
0: สีเมจิก
2: กระดาษหนังสือพิมพ
0: ์กิ่งไม
2: ้กรรไกรพร้อมแล้วเรามาประดิษฐ์ของเล่นกันเถอะ
0: ขั้นตอนแรกเลยเดี๋ยวเราจะวาดรูปกันครับประวานวันนี้จะวาดเป็นตัวอะไรดีนะ
2: วาดรูปนาวานแบบนี
0: ้วาดรูปประวานเริ่มแรกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาวาดรูปกันเดี๋ยวพี่ตูจะวาดรูปปลาละกันนะคะอันนี้จะเป็นด้านหน้าของกระดาษพี่ตูจะหันด้านหลังก็วาดเป็นรูปประวานขึ้นมามีหางแบบนี้แล้วก็วาดตัวแบบนี้พี่ตูก็วาดเป็นรูปปลาวานแบบนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวพี่ตูจะตัดแล้วก็ถ้าให้น้องปลาวานเนี่ยเขียนลงในกระดาษแข็งเดี๋ยวเราขอตัดก่อนปลาวานภาพตามแบบนี้แล้วกันนะ
2: โอเคอันนี้ตัดง่ายไหมอ่ะ
0: ตัดง่ายครับ

0: อนนี้ก็สานเสร็จไปแล้วหนึ่งด้านในของปลาวานอยู่ไหนครับ
1: อยู่นี่ค่ะ
0: นี่ของพี่ตูอยู่นี่เดี๋ยวเราต้องมาตัด
1: ปบ
0: เรามาตัดอีกหนึ่งด้านอ่ะเพราะว่าเราต้องเอามาประกบกันสองด้านแบบนี้มันถึงจะเป็นปลาอ่ะมาปลาวานทาบเลยครับได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้สีเมจิกครับปลาวานแล้วเดี๋ยวก็ทาบแล้วก็วาดเลยเดี๋ยวหลังจากที่ทาบนะคะวาดอีกหนึ่งตัวเสร็จแล้วเราก็ตัดแล้วก็จะได้สองชิ้นแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะ

0: ไปเรียบร้อยแล้วโชว์หน่อยนี่ต้องเป็นฝั่งตัวแบบนี้เดี๋ยวเรามาประกบนี่ประวันประวันประกบสิครับพอได้เป็น2ชิ้นแบบนี้แล้วเนี่ยใช้กระดาษสีเป็นกลมๆนะคะปัดเป็นวงกลมๆแบบนี้เนี่ยเอาไว้ตกแต่งอันนี้แล้วแต่จินตนาการของน้องๆเลยว่าอยากจะแต่งปลาเป็นแบบไหน
1: แบบไหนดี
0: อันไหนก็ได้ครับเหมือนกันโอเคขอบคุณมากค่ะอย่างที่เขาตรงนี้จะติดตรงกลางตัวของปลาเลยแล้วก็ติดอีกด้านนึงด้วยแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะพี่ข้าวตูตกแต่งใช้แค่2อันแต่ว่าถ้าเกิดน้องๆอยากได้มากกว่านี้ก็แล้วแต่จินตนาการเลยนะคะแล้วเราก็จะมาใช้อันนี้ที่เจาะกระดาษนะคะเจาะรูตามตัวเพราะเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องใช้เชือกเนี่ยร้อยตัวของปลา

แล้วคราวนี้เมื่อเราได้1ด้านแบบนี้แล้วนะคะเราก็มาทาบแล้วก็เพียงตัวจะใช้ดินสอวงตามแบบนี้แล้วเราก็มาเจาะรูอีกด้านหนึ่ง

ไหมพรมค่ะอาจจะทากาวที่ด้านปลายสักนิดนึงนะถ้าเกิดว่าใช้กาวมารูดตรงปลายเนี่ยมันก็จะแข็งแล้วก็ลอดง่ายขึ้นส่วนปลายด้านนี้ล่ะค่ะที่พี่ขตูจะมาทากาวสักนิดนึงคราวนี้เราก็มารอดไปเลยพอลงแล้วเราก็ลอดขึ้นมาด้านบนแล้วก็ลอดลงไปด้านล่างแบบนี้ลอดไปเรื่อยๆเลยค่ะคราวนี้นะคะเหลือ2รูสุดท้ายเว้นไว้ก่อนแล้วก็ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์แบบนี้ขยำขยำขยำแล้วก็ใส่เข้าไปในตัวของคุณปลาให้ตัวอ้วนเลยนะนี่พี่ขตูปลาพี่ขตูเกือบจะอ้วนแล้วล่ะอีกนิดเดียวพี่ขตูก็จะใช้ไม่เยอะมากปลาอ้วนจังเลยอ้วนแบบนี้แล้วก็ร้อยต่อได้เลยค่ะ

0: นี่ไงเสร็จแล้ว
1: คราวนี้พี่กระตูนจะต้องทำเป็นห่วงคล้องแบบนี้นะคะก็ไม่ต้องเอายาวมากแล้วก็ตัดส่วนที่เหลือออกไปแล้วก็มาผูกกับจุดเริ่มต้นแล้วก็มาวาดตาแล้วก็ปากเสร็จแล้วได้แล้วได้คุณปลาแล้วเรามาทำเบ็ดตกปลากันก็จะใช้กิ่งไม้คลิปหนีบกระดาษ
0: คลิปหนีบกระดาษ
1: แล้วก็ใช
0: ้ไม้พรม
1: ไม้พรมใช้กิ่งไม้แบบนี้นะคะแล้วก็จะใช้ไหมพรมพี่ก็ต้องเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วกันนะคะผูกที่ปลายผูกสักสองทบจะได้ไม่เลื่อนหลุดง่ายแน่นดีแล้วส่วนที่เรามาทำเป็นตะขอก็คือคลิปหนีบกระดาษแบบนี้นะคะเราก็จะต้องงอออกมาแบบนี้เหมือนตัวงองูเลยเด็กๆแล้วเราก็รอดเข้าไปโอเคได้แล้วได้แล้วส่วนขั้นตอนการผูกนะคะอาจจะต้องช่วยน้องๆนิดนึงแหละว่าอาจจะยากไปเด็กๆอาจจะยังไม่เข้าใจแต่ถ้าฝึกเนี่ยทำได้นี่พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปตกปลากันเลยโอ้โอ้เรามาถึงป่าแล้วป้าวานมาแล้วป้าวานดูนู่นดูนู่นดูนู่นดูนู่นเราเจอบ่อน้ำแล้วเรามาตกปลากันดีกว่าอันไหนของป้าวานครับ
0: อันนี้ค่ะ
1: อันนี้ป้าวานนั่งตกปลาเลยนี่เจอแล้วต้องยืนแล้วมั้งได้ปลาดาวแล้วอุ้ยนี่ยืนตัวก็ได้ปลาเหมือนกัน
0: ป้าวาน
1: เดี๋ยวจะหมดทะเลแล้วล่ะ
2: ทำอะไรกันอยู่คะเนี่ย
1: สวัสดีค่ะคุณหมอ
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้พาป้าวานมาปิกนิกตกปลาอาหารเกมนี้เขาจะชอบมากเลยค่ะแต่ว่านอกจากความสนุกอยากรู้ว่ามีประโยชน์ในการช่วยส่งเสริมพัฒนาการในด้านใดบ้างคะคุณหมอ
2: จริงๆการทำกิจกรรมศิลปะทุกอย่างอะค่ะเป็นพื้นฐานในเรื่องของสติปัญญาเพราะว่าตอนที่เขาทำเนี่ยเขาก็มีสมาธิแล้วเขาก็จดจ่ออยู่กับการทำจนสามารถทำได้สำเร็จจริงๆในเรื่องของสมาธิเนี่ยมันเป็นพื้นฐานแรกของสติปัญญาเลยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นในด้านอารมณ์สังคมเนี่ยก็คือเล่นกับพี่เข้าตูรู้สึกสนุกกับพี่เข้าตูมีพี่เข้าตูอยู่ด้วยแล้วก็ชวนกันคุยในด้านร่างกายเนี่ยเวลาที่เด็กลงมือทำใช้มือทำสิ่งต่างๆเยอะขึ้นเนี่ยมือของเราเนี่ยมีเส้นประสาทอยู่เยอะมากการที่เขาขยับนิ้วขยับมือติดแปะใช้กรรไกรอะไรต่างๆเนี่ยพอเขาใช้มือได้คล่องแคล่วขึ้นเนี่ยมันก็ส่งผลถึงการเรียนจะจับดินสอขีดเขียน อะไรต่างๆก็คล่องแคล่วขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นพื้นฐานที่สำคัญมาก
1: ๆเป็นการเสริมทักษะให้เขาไปด้วย
2: ใช่ค่ะแล้วอย่างเมื่อกี้อย่างที่เห็นก็มีด้านร่างกายเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยก็คือมีในเรื่องของการเล็งการกะระยะในการใช้แขนในการที่จะกะเอ๊ะทำยังไงมันถึงจะตกปลาได้ต่างๆแต่ว่าในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่จริงๆมันจะต้องเป็นการเคลื่อนไหวที่มากกว่านี้ถึงจะเหมาะกับวัยเช่นลงไปวิ่งเล่นลงไปปีนป่ายอะไรที่อาจจะมากกว่านี้นะคะ
1: ก็อาจจะขาดในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ไปสักนิดนึงโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูสรุปกันเลยค่ะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านใดบ้างจากวงล้อแห่งพัฒนาการเลยประวันมาเอาหมุนติ้ว

0: กระโดดได้ไหมคะวัน
1: ถ้ากระโดดเนี่ยบอลลูนจะต้องตกแน่ๆเลยขอบคุณพี่บอลลูนค่ะไหนดูซิปวานได้กี่ดวงตกน้ำไปแล้วดำน้ำไปเอาเร็วไหนดูสิครับดูสิครับได้กี่ดวง
2: 4-5
1: ได้4ดวงให้คุณหมอติดให้ดีกว่าค่ะคุณหมอ
3: โอ้โหคราวนี้ได้ครบ4ดวงเลย
2: เด็ดตรงนี
3: ้โอเคเก่งมาก
1: ก็สามารถที่จะพัฒนาได้ทั้ง4ด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์สังคมด้านร่างกายแล้วก็ด้านสติปัญญาโอเคค่ะอุ๊ยทำไมปลาในบ่อเรามีตัวเลขแล้วล่ะคะคุณหมอเตรียมเกมอะไรมาให้ปวานเล่นหรือเปล่าคะ
3: ค่ะอยากจะบอกว่าเวลาที่เราทำกิจกรรมอะไรกับเด็กเนี่ยเราอาจจะเริ่มสอดแทรกในเรื่องของการเรียนเข้าไปได
1: ้
3: เพราะฉะนั้นตัวอย่างเช่นเด็กบางคนเนี่ยอาจจะในเรื่องวิชาเลขเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยเก่งมากในห้องเรียนถ้าเกิดเราไปฝึกฝนโดยการให้ทำเลขโดยการขีดเขียนนั่งเขียนใส่กระดาษเนี่ยเด็กบางคนจะเบื่
1: อ
3: เด็กก็จะยิ่งรู้สึกไม่รักการเรียนเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ก็เห็นว่ามีเกมตกปลาหมอก็เลยเอาการเล่นแบบตัวเลขเข้ามาปลาทั้งหมดก็จะเป็นมีตัวเลขอยู่บนตัวปลาเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะคะว่าเดี๋ยวคุณหมอจะลองให้น้องพวานคิดเลข
1: งั้นเดี๋ยวให้คุณหมอตั้งโจทย์สักข้อนึงละกันเดี๋ยวเราลองมาแข่งกันนะพวาน
3: ครับพวาน6บวก1
2: 7
1: ได้7เหรอแต่ว่าพี่ตูจะเกี่ยวแล้วล่ะ
2: เฮ้ย
1: เฮ้ย7งั้นเป็น8นะว้าวได้เลขอะไรคะ
2: 7
1: ได้เลข7สรุปว่า6บวก1เท่ากับ
2: 7
1: โอเคเก่งมากเลย
3: เราค่อยๆเพิ่มความยากขึ้นไปค่ะตอนแรกอาจจะเอาง่ายๆให้เด็กรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทำได้ฉันเก่งจากนั้นค่อยๆเพิ่มความยากถ้าเราทำยากปุ๊บเลยเนี่ยเด็กก็อาจจะไม่อยากทำ
1: เพราะเขารู้สึกว่าเขาทำไม่ได้ตั้งแต
3: ่
1: แรก
3: แล้วอีกอันนึงก็คือเราอาจจะเริ่มให้เด็กเป็นคนตั้งโจทย์เองบ้างแล้วเราเป็นคนทำเด็กจะเริ่มรู้สึกสนุกกับการเล่นมากขึ้นเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยวิชาเลขนี่สนุกจังเลยนะการบวกเลขสนุกจังเลยแล้วเขาก็จะรู้สึกรักการเรียน
1: ค่ะกิจกรรมนี้นี่ก็สามารถที่จะเล่นได้ที่บ้านแล้วว่าเป็นเล่นที่โรงเรียนก็ได้ด้วยนะคะวันนี้โอ้โหเรียกว่าได้ทั้งความสนุกแล้วก็ความรู้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยค่ะขอบคุณนะคะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ฝากถึงน้องๆนะคะถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ของเราเพียงแค่เข้าไปใน www.youtube.com ก็ subscribe ที
2: ่พีดอนคิส
1: ค่ะส่วนสัปดาห์หน้าเราจะประดิษฐ์ของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์กันเลยค่ะสัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปสนุกกับรถยนต์พลังแม่เหล็กอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วยสีเทียนกรรไกรจานกระดาษหรือว่าจานโฟมกาวแม่เหล็กขนาดเล็กไม้สครีมปากกาเมจิกกระดาษ
2: จะเป็นแค่เด็กจิ๋ว
1: แต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสดซ่าได
2: ้เพราะนี่คือรายการจิ๋วซ่าน
1: ักประดิษฐ์ส่วนสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย
4: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
1: ์ส่วนของเล่นในวันนี้นั่นก็คือรถยนต์พลังแม่เหล็กอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วยจานกระดาษค่ะ
2: สีเบจิก
1: กาวค่ะ
2: สีเทียน
1: แม่เหล็กค
2: ่
1: ะ
2: ไม้ไอติม
1: กรรไกรกระดาษ
2: เรามาประดิษฐ์ของเล่นกันเถอะ
1: โอเคค่ะและของเล่นที่เราจะมาประดิษฐ์ก็เริ่มจากนี่เขาเรียกว
2: ่
1: า
2: จานกระดาษ
1: จานกระดาษเราจะวาดรูปเป็นถนนและปลาวาฬ
2: แบบนู้นใช่ไหม
1: ใช่แล้วนี่พี่ปูวาดร่างแบบมาให้เอาประมาณนี้นะคะปลาวาฬเนี่ยลองวาดเลยค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะพี่ขตูจะใช้จานกระดาษแบบนี้เราก็จะวาดรูปถนนใช้ปากกาเมจิกสีดำวาดเลยแต่ถ้าน้องๆไม่มั่นใจอยากจะใช้ดินสอก่อนก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็ตกแต่งถนนของเรามีบ้านต้นหญ้าข้างบ้านมีต้นไม้ถนนของน้องๆแล้วแต่จินตนาการได้เลยนะคะว่าอยากจะใส่อะไรเพิ่มเติมเข้าไป

0: ยมากๆอ่ะคราวนี้เรามาระบายสีกันดีกว่ามาอันนี้ของชอบประวาเลยใช่ไหม
1: อะไรเหรอคะ
0: สีเทียนค่ะระบายสีเลยระบายสีได้ตามจินตนาการของน้องๆเลยนะคะว่าอยากให้ถนนอยากให้บ้านให้ดอกไม้เป็นสีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้องประวาเนี่ยจะเสกถนนของตัวเองเนี่ยเป็นยังไงบ้าง

0: ร้อยแล้วไหนดูสิครับของป้าวานนี่เราก็ได้ถนนแล้วขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราต้องมาทำไฮไลท์ของเราเลยก็คือรถยนต์พลังแม่เล็กใช้กระดาษสีขาวแบบนี้วาดรูปรถพี่ข้าตัวจะวาดเป็นรถเต่าแล้วกันนะคะพี่ข้าตัวระบายสีรถเป็นสีฟ้าแล้วกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ข้าตัวจะใช้กรรไกรมาตัดรถรถยนต์ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วรึ่งไหนรถของป้าวานครับ
1: นี่ครับ
0: นี่โชว์ชวีปีรถของป้าวานนี่รถของพี่ตูรถของป้าวานตัวจิ๋วเหมือนป้าวานเลยคราวนี้เราจะมาติดของที่ป้าวานชอบมากเลยก็คือแม่เหล็กเอามาเลยเอาแม่เหล็กมาเลยพี่ข้าตุกก็จะใช้แม่เหล็ก1อันเอาไว้ติดรถส่วนอีก1อันเรามาติดนี่ไม้ไอศกรีมใช้กาวติดเลยกลับของตัวรถตึ้งลงไปแล้วเราก็ติดแม่เหล็กอีก1อันอยู่ที่ไม้ไอศกรีมของเรา
1: ลงไป
0: ระหว่างนี้เดี๋ยวเราก็รอให้ไม้กับรถของเราแห้งให้สนิทก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเล่นกันยังไงแล้วนี่เมื่อเราได้แล้วเราก็จะเล่นแบบนี
1: ้จ้า
0: แล้วพี่กระตุกคว่ำตลอดทางเลยค่ะประวานประวานแล้วประวานคว่ำไหมไหนโชว์เพื่อนๆหน่อยสินี่
1: มองไม่เห็นรถประวันมัวนี่ไง
0: เป็นไงของประวันก็เล่นได้เหมือนกันเลย
2: และนอกจากเราจะทำรถยนต์พลังแม่เหล็กแล้วน้องๆก็สามารถวาดเป็นรูปอย่างอื่นที่น้องๆชื่นชอบได้อย่างเช่นสาวน้อยโดโรธีผู้น่าสงสารเดินหลงทางอยู่ในเมืองออสสาวน้อยโดโรธีจะหาทางกลับบ้านได้ไหมนะ
0: เดี๋ยวเรามาวัดพลังจากวงล้อแห่งพัฒนาการกันเลยค่ะหมุน

0: ิครับวันนี้ได้กี่ดวง
1: ได้4ดวงเลย
0: ได้4ดวงอีกแล้วเพราะอะไรถึงได้4ดวงนะเดี๋ยวเราไปถามคุณหมอแก้วตากันค่ะรถพลังแม่เหล็กของเราเนี่ยได้ทั้งหมด4ดาวเลยค่ะคุณหมอให้คุณหมอช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะ
2: ในส่วนของกิจกรรมศิลปะนะคะก็อย่างที่บอกก็คือจะได้ในเรื่องของสมาธิแล้วก็ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เพราะว่าเด็กก็ได้มีโอกาสออกแบบอะไรต่างๆเองนะแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์สังคมก็คือพี่เข้าตูลงมาเล่นด้วยและในขณะนั้นก็ชวนกันพูดคุยก็ได้ในเรื่องของภาษาไปด้วยในเด็กที่เป็นเด็กเล็กๆก็จะได้การพูดคุยนะคะแล้วก็ในเรื่องร่างกายก็คือในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กก็มีการใช้ดินสอแล้วก็การระบายสีนะคะ
0: ค่ะแล้ววันนี้เห็นคุณหมอเหมือนเอาสัญลักษณ์จราจรมาด้วยวันนี้มีอะไรมาสอนน้องประวานด้วยคะ
2: ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะเวลาเราจะสอนอะไรเด็กนะคะเวลาเราทำกิจกรรมอะไรไปแล้วปุ๊บเนี่ยพยายามนึกว่าเอ๊ะเราจะสอดแทรกการเรียนรู้เข้าไปเพิ่มขึ้นให้ได้ยังไงเพราะว่าเด็กเขาจะสนุกกับการเรียนรู้ที่มันมีจับต้องได้มองเห็นแล้วก็ได้ลงมือทำนะคะก็ลองดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นแปลกมากเลย
0: ประวานครับ
2: ประวาน
0: อันนี้อะไรนะครับ
2: อันนี้ถ้ามันเป็นสัญญาณที่มันติดอยู่ข้างถนนประวานว่าแปลว่าอะไรครับ
1: ระวังช้าง
0: อ๋อระวังช้าง
2: ระวังช้าง
0: อันไหนเป็นอันต่อไปครับประวาน
1: หยุด
2: หยุด
0: แปลว่าก็จะทำให้เขารู้จักเกี่ยวกับสัญญาณจราจรซึ่งก็มีอีกหลากหลายแบบเลยใช่ไหมคะคุณหมอที่เราจะมาเริ่มสอนให้น้องๆเขารู้จักกฎของจราจร
2: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นการสอนในขณะที่เราทำกิจกรรมนะแต่จริงๆก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้เวลาที่เราพาเด็กไปเที่ยวเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดนี่ต้องนั่งรถนานๆเด็กก็จะเบื่อเพราะฉะนั้นก็อาจจะชวนคิดดูสิใครสังเกตเห็นป้ายแล้วก็จะได้มีกิจกรรมในขณะที่อยู่ในรถไปด้วย
0: คุณหมอคะแล้วแบบนี้เราจะสอนเรื่องระเบียบวินัยกับเด็ก

0: ังไงดีอะคะ
1: ท้องถนนจริงๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องข้ามถนนตามทางม้าลายหรือว่าเวลาออกไปข้างนอกในเด็กก็อาจจะเป็นเรื่องของการรู้จักทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางเด็กอายุขนาดนี้จริงๆคงต้องอยู่กับผู้ใหญ่ตลอดอยู่แล้วนะคะก็

0: ใหญ่ผู้ใหญ่ไม่ทำเป็นตัวอย่างให้ดูแต่ใช้เพียงแค่ภาษาบอกลูกอย่าทิ้งขยะแต่ผู้ใหญ่ทำให้เด็กเห็นอย่างนี้โดยทิ้งเลียราเนี่ยเด็กก็จะไม่ทำตาม
1: แล้วในส่วนของระเบียบวินัยภายในบ้านล่ะคะคุณหมอเราจะฝึกน้องๆยังไงดี
0: ระเบียบวินัยภายในบ้านก็จะเป็นปัญหาที่พ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าอุ๊ยเป็นเรื่องยากนะคะตัวอย่างอย่างเช่นว่าเอ้าถอดรองเท้าเลียราดหน้าบ้านหรือว่าง่ายๆในเด็กก็อาจจะเล่นของเล่นแล้วไม่เก็บงั้นเอาง่ายๆก่อนก็คืออย่างแรกเนี่ยเลือกบางเรื่องที่เรารู้สึกว่าโอเคเรื่องนี้เป็นปัญหาของบ้านนะแล้วเราอยากฝึกในเรื่องนี้เอาง่ายๆก่อนตัวอย่างเช่นเราอาจจะฝึกในเรื่องเวลาเรากินข้าวเสร็จเราต้องเก็บจานไปไว้ที่ในอ่างน้ำนะอันนี้ก็จะเป็นระเบียบวินัยที่เราอยากจะฝึกทีนี้ความสำคัญคือเอ๊ะทำยังไงเด็กจะมีแรงจูงใจอยากทำด้วยตัวเองหมอก็จะมีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆก็คือในเด็กเนี่ยก็อาจจะทำเป็นในลักษณะของสตาร์ชาร์ต
1: อันนี้ต้องเป็นสตาร์ชาร์ตของน้องประวาน
0: ค่ะ
1: สตาร์ชาร์ตคุณหมอ
0: ก็คือสมมติว่าเราเลือกมาแล้วสักหนึ่งเรื่องหรือ2เรื่องว่าเราจะฝึกลูกในเรื่องของการเก็บจานแล้วก็ในเรื่องของการเก็บห้องให้เรียบร้อยทุกครั้งที่เราชวนเขาไปทำแล้วเขาทำปุ๊บเนี่ยเราก็มีการให้ดาวเก็บไว
1: ้ในแต่ละวันว่าเขาทำอะไรได้บ้าง
0: ใช่ค่ะแต่หลักสำคัญมากๆเลยเนี่ยก็คือว่าสตาร์ชาร์ตเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการสะสมความดีสะสมในสิ่งที่เด็กรู้สึกว่าอุ๊ยมองมาเมื่อไหร่จะเห็นแต่สิ่งดีๆในตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่มีการว่าเอ้าวันนี้ทำห้องรกวันนี้ดื้อไม่เชื่อฟังมาเอาดาวออกอันนี้ไม่ละทุกครั้งที่เขามองเห็นเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากทำสิ่งที่ดีนะคะในเรื่องของรางวัลเนี่ยเราก็ไม่อยากให้แบบโอ้โหจะต้องหรูหรามากได้รถยนต์บังคับหรือว่าได้อะไรที่เป็นวัตถุที่มีราคาแพงเพราะฉะนั้นรางวัลเนี่ยอาจจะเป็นของง่ายๆเช่นวันอาทิตย์นี้หนูจะได้เป็นคนเลือกว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันเพราะฉะนั้นประเด็นหลักคือแรงจูงใจที่จะอยากทำสิ่งนั้นด้วยตัวเองแล้วก็ให้เขาได้มีโอกาสที่จะ เห็นความสำเร็จของเขาเอง
1: แล้วก็ทำให้มันเป็นรูปธรรมในการสร้างเป็นสตาร์ชาร์ตแล้วก็สตาร์ชาร์ตเนี่ยนะคะไม่ได้มีแต่เพียงตัวอย่างที่คุณหมอเอามาโชว์ในวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวไหนที่สนใจนะคะที่ Mahidol Channel ของเรามีให้โหลดเหมือนกับของคุณหมอเลยแต่ตอนนี้เรายังไม่มีรูปกับไม่มีชื่ออันนี้ก็มีดวงดาวแบบนี้ด้วยนะคะโหลดไปสามารถดาวน์โหลดได้เลยที่เว็บไซต์ของ Mahidol Channel ค่ะวันนี้ก็เรียกว่าเราได้ทำความรู้เกี่ยวกับเรื่องของงานประดิษฐ์แล้ววันนี้เราได้เรื่องของ Star Chart ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ของเล่นที่เราทำเนี่ยนอกจากจะง่ายแล้วยังจะ
2: สนุกมากมากเลย
1: สนุกมากมากเลยแบบนี้สัปดาห์หน้าจะเป็นของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะสัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปสนุกกับเจ้าแมงมุมตัวแสบอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วยจานกระดาษจานสีหลอดกาแฟกรรไกรสีกาวเทปใสไหมพรมถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
2: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์
1: ส่วนสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้อง

0: การชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.thตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: เราต้องดัดฟันไหมพูดในเรื่องของการสบฟันบางคนก็ต้องดัดฟันให้เรียงสวยก่อนที่จะผ่าตัดขากรรไกรนี่จำเป็นไหมคะคุณ
1: ใช้คำว่า 90% ทั้งดัดฟันแล้วก็คือทั้งโปรเซสน่าจะใช้เวลาประมาณปีครึ่งถึง2ปี
2: แล้วอย่างนี้ต้องอายุประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ในหญิงก็ส่วนใหญ่ก็16-17ปีขึ้นไป
2: 16-17
1: ถ้าเป็นผู้ชายอาจจะสักเลทกว่าหน่อย18ปีขึ้นไปเพราะว่าปกติแล้วผู้หญิงจะเป็นสาวเร็วของผู้ชายแล้วก็ความสูงหรือพวกการเจริญเติบโตเนี่ยผู้หญิงจะหยุดเต็มที่ก่อนผู้ชาย
2: ครับ
0: ถึงว่าแล้วหนูไม่โตสักทีเลยตอนน
2: ี้นี
0: ่อยู่ที่เดิมตลอดแหละคุณหมอ
1: ตั้งแต่5ขวบ
0: ใช่ค่ะคุณหมอขอบคุณมากช่วยใส่สาวให้คุณหมอด้วยนะคุณหมอได้มุกกันหนูดีใจสวัสดีค่ะสวยหล่อขอสืบกลับมาพบกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปสืบทุกเรื่องราวความสวยความหล่อเราจะกลับมาตามหาความจริงกันอีกครั้งซาร่าจะมาเปิดเผยความจริงค่ะกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมด้วยแขกรับเชิญสวยหล่อของเราที่จะมาไขข้อสงสัยไปพร้อมๆกันค่ะและเรื่องราวในวันนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับการผ่าตัดเลื่อนกระดูกขากรรไกรและปรับรูปร่างโครงหน้าค่ะมีเรื่องไหนที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจกันบ้างเมื่อเราผ่าตัดขากรรไกรแล้วจะมีแผลเป็นบนใบหน้าไหมต้องดัดฟันให้เรียบร้อยก่อนที่จะผ่าตัดขากรรไกรใช่หรือไม่คนที่มีปัญหาการนอนกรนหรือหยุดหายใจตอนหลับเนี่ยการผ่าตัดกระดูกขากรรไกรเนี่ยสามารถช่วยได้จริงหรือไม่อาการชาที่ริมฝีปากและใบหน้าหรือปากเบี้ยวตลอดเนี่ยสามารถเกิดขึ้นหลังจากการผ่าตัดหรือเปล่าและหลังการผ่าตัดเลื่อนกระดูกขากรรไกรเนี่ยยังมีสิทธิ์ที่รูปหน้าจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมหรือไม่แต่ละประเด็นน่าสนใจมากๆเลยนะคะเนื่องจากรอยยิ้มและใบหน้าเป็นเครื่องมือและอาวุธใช้ชีวิตของเราหลายๆคนจึงอยากมีรอยยิ้มที่สวยและโครงหน้าที่สมส่วนเพื่อบุคลิกภาพที่ดีและมีความมั่นใจในการใช้ชีวิตทั้งนี้ค่ะวันนี้เราจะมาไขความลับกับคำถามที่เกี่ยวกับโครงหน้าไปด้วยกันช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขข้อสงสัยในหัวข้อการผ่าตัดเลื่อนกระดูกขากรรไกรและปรับรูปร่างโครงหน้านั่นเองค่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากแน่นอนที่สุดค่ะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์นายแพทย์สรายุทธ์ดำรงวงศ์สิริสาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเชียลภาควิชาศัลยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะพร้อมด้วยแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะน้องคลัสเตอร์พรพิพัฒน์พัฒนเศรษฐานนท์ค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะเอาละค่ะก่อนอื่นนะคะมาคุยกับน้องคลัสเตอร์ก่อนเกี่ยวกับมีความรู้อะไรเกี่ยวกับการเลื่อนกระดูกขากรรไกรมาบ้างไหมคะ
2: จริงๆแล้วอ่ะคิดว่าการผ่าตัดขากรรไกรน่าจะเกี่ยวกับการปรับรูปหน้าครับน่าจะเกี่ยวกับเรื่องการจัดฟันด้วยใช่หรือเปล่าเนี่ย
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาถามคุณหมอเลยนะคะว่าการผ่าตัดเลื่อนกระดูกขากรรไกรเนี่ยค่ะมันมีความสำคัญยังไงบ้างกับคนประเภทไหนคะ
1: ก็สิ่งที่เราแก้ไขมีทั้ง2ประเด็นหลักนะครับหนึ่งก็คือการซบฟันหรือการกัดฟันของคนไข้อีกอันนึงก็คือเรื่องรูปร่างใบหน้าของคนไข้นะครับส่วนใหญ่มักจะมาคอมโบกันเป็นแพ็กเกจการสบฟันไม่ดีหรือว่ารูปร่างใบหน้ามันแบบอาจจะเปี้ยวไปหน่อยนึงนะครับต้องปรับแก้ก็เราก็จะปรับแก้ไปด้วยกันเลยก็คือคุณทำผ่าตัดเลื่อนกระดูกขากรรไกรเนี่ยคุณได้ทั้งปรับเรื่องการสบฟันการกัดฟันเคี้ยวข้าวแล้วก็ได้รูปร่างใบหน้าที่สวยงามกลับไปด้วยนะครับ
0: ก็คือเหมือนเราได้รอยยิ้มที่สวยงามด้วยแล้วก็โครงหน้าของเราก็จะเข้าร่องเข้ารูปขึ้นนั่นเองนะคะแต่ก็มีหลายประเด็นค่ะที่มีการถามกันเข้ามาเยอะนะคะอย่างเช่นประเด็นว่าเมื่อเราผ่าตัดขากรรไกรเนี่ยจะมีแผลบนใบหน้าไหมคะ
1: ในปัจจุบันต้องเรียกว่าแทบไม่มีแผลบนใบหน้าเลยนะครับเราก็ไม่อยากผ่าตัดเพื่อความสวยงามแล้วก็ไปมีแผลเป็นบนใบหน้าเนา
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นตอนนี้ณปัจจุบันแล้วแผลส่วนใหญ่อยู่ในปากทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าตอนที่ยึดกระดูกเนี่ยปกติเวลาผ่าตัดกระดูกขากรรไกรเนี่ยคือเราต้องตัดกระดูกแล้วก็เลื่อนมันนะครับอย่างชื่อบอกเลยก็คือเลื่อนกระดูกขากรรไกรเลื่อนมันไปอยู่ในที่ใหม่แล้วก็ยึดด้วยแผ่นเหล็กแล้วก็สกรูคล้ายๆช่างไม้นะครับอาจจะมีคุณหมอบางคนโดยเฉพาะส่วนตัวผมเองก็เป็นนะครับบางทีเรายิงสกรูจากข้างนอกเพราะฉะนั้นข้างนอกอาจจะมีแผลตรงแก้มนิดหน่อยเพื่อเป็นทางที่ยิงสกรูเข้าไปแต่ว่าแผลผ่าตัดยาวๆส่วนใหญ่อยู่ในปากทั้งหมด
2: อย่างนี้แสดงว่ามันถือเป็นการผ่าตัดใหญ่เลยป่ะครับ
1: ใหญ่มากครับใหญ่มากแล้วก็มี

0: มีความเสี่ยงหรือว่าสิ่งที่ต้องควรระวังก็เยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เป็นการผ่าตัดที่ใหญ่ครับ
1: ก็คือขันรถเข้าไป
2: ใช่เพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระดูกด้วยการเลื่อนกระดูกก็ค่อนข้างที่จะแบบฟังแล้วก็ดูว่าเป็นงานใหญ่จริงๆแล้วอย่างที่คุณหมอบอกต้องมีเหล็กมีสกรูมันเหมือนกันดามใหม่เหมือนกัน
0: ใช่ใช่คือจริงๆหลักการมันคือเหมือนล้มอุบัติเหตุใบหน้าหักแล้วคุณหมอซ่อมให้นะครับก็คืออันนี้ก็เป็นกระดูกหักเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันเป็นกระดูกหักแบบที่เราตั้งใจจะทำให้เพราะว่าไม่งั้นเราไม่สามารถเลื่อนกระดูกไปที่ใหม่ได้นะครับ
1: นี่ก็คือที่มาของหน้าหัก
0: ใช่ฉะนั้นพอเลื่อนกระดูกไปเสร็จปุ๊บเราก็จะต้องยึดด้วยสกรูและเหล็กให้มันอยู่ในที่ที่ใหม่ที่เหมาะสมนะครับคร
2: ับแล้วส่วนใหญ่คนไข้ที่มาให้คุณหมอผ่าตัดเรื่องกระดูกให้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นคนไข้ประเภทไหนคะ
0: อ๋อหลักๆที่เป็นหลักๆเลยคือคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องการสบฟันถ้าโดยคนเอเชียหรือคนไทยเราก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาเรื่องคางยืดคือพอคางยืดปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าเวลาคนไข้กัดฟันนะครับฟันบนมันไปอยู่ข้างหลังฟันล่างคนไข้ก็มีปัญหาเรื่องการเคี้ยวข้าวไม่ได้หรือว่ายกตัวอย่างเคี้ยวสปาเกตตี้เคี้ยวบะหมี่ไม่ได้เพราะมันไม่สามารถกัดโดยใช้ฟันหน้าได้
1: อ
0: ๋
1: อไม่ได้เลย
0: คือ
1: มันไม่ขาด
0: เนี่ยฟันบนถอยไปอยู่ข้างหลังฟันล่างเยอะเลยนะครับ
2: ในกรณีนี้ก็คือในกรณีของคนที่มีปัญหาเรื่องของใบหน้าที่สบฟันไม่เข้าหรือว่าปัญหาเรื่อง
0: การใช่หรือว่าแม้แต่ว่าบางคนเนี่ยการสบฟันการกัดฟันดีแล้วไม่มีปัญหาแต่รูปร่างใบหน้าเช่นค้างเดียวไปหน่อยนึงหรือว่าขากรรไกรโยกไปทางนึงอันนี้ก็มาผ่าตัดได้เหมือนกันแต่อันนั้นก็เป็นอีกคนนึงก็คือการสบฟันดีแล้วแต่เรื่องรูปร่างใบหน้ายังไม่ดีก็มาผ่าตัดอันนี้ได้
2: เหมือนต้องการเพิ่มความสวยงามความสมดุลของใบหน้ามากขึ้นอ่ะเอาอีกประเด็นนึงนะคะเป็นประเด็นที่ว่าเราต้องดัดฟันไหมอ่ะพูดในเรื่องของการสบฟันบางคนก็ต้องดัดฟันให้เรียงสวยก่อนที่จะผ่าตัดขากรรไกรนี่จำเป็นไหมคะ
0: ใช้คำว่า 90% ต้องดัดฟันนะครับเพราะว่ามันเป็นการผ่าตัดที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับการส่วนของกระดูกขากรรไกรที่มีฟันอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นโปรเซสของมันคือจะต้องจัดฟันมาก่อนนิดหน่อยแล้วค่อยมาผ่าตัดแล้วก็ตัดจัดฟันต่อจบแล้วก็คือทั้งโปรเซสน่าจะใช้เวลาประมาณปีครึ่งถึง2ปี
1: ผ่าตัดครั้งหนึ่ง
2: นานมากเลยนะคะแสดงว่าคนที่แบบฟันซ้อนฟันเกฟันคุดด้วยไหมคะ
0: ฟันคุดมันเป็นฟันที่มันไม่โผล่ออกมาอาจจะไม่เกี่ยว
2: ฟันไม่โผล่ออกมาไม่เก
1: ี่
2: ยว
1: แล้วคุด
2: แต่ถ้าเกิดว่าฟันคุดแบบว่ามันเจ็บปวดมากคุณหมอสามารถแบบผ่าตัดแล้วก็แถมถอนฟันคุดให้ด้วยได้ไหม
0: ได้ครับผ่าฟันคุดได้เพราะบางคนเนี่ยไม่อยากเจ็บตัวหลายครั้งตอนที่มาผ่าตัดกับเราถ้ายังมีฟันคุดหลงเหลืออยู่ก็จะมักจะบอกว่าช่วยถอนฟันคุดผ่าไปด้วย
1: ให้เจ็บทีเดียวเลย
0: เจ็บทีเดียว
1: เพราะอย่างนี้ก็แสดงว่าระบมก็คือครั้งเดียว
0: ใช่ครับ
1: เลย
0: หรือบางคนก็อาจจะขอแถมลบมุมกรามลบคางด้วยยุบโหนกด้วยก็มีนะคร
2: ับ
0: ก็บางคนก็อยาก
2: เจ็บ
0: ใช่อยากเจ็บทีเดียวแล้วก็ได้ครบนะครับ
1: แล้วอย่างเงี้ยครับคืออันนี้พูดถึงว่าต้องจัดฟันก่อนแล้วอย่างมีคนที่แบบว่าพอไปหาหมอจัดฟันแล้วบอกว่าต้องมาผ่าตัดก่อน
0: ก็มี
1: ก็คือ
0: จะมีกรณียกเว้นในกรณีที่คุณเคยจัดฟันมาแล้วการสบฟันคุณโอเคแล้วเพียงแต่ว่าหน้าคุณยังโยโย่เบี้ยวๆอยู่แล้วคุณต้องมาผ่าตัดโอเคแล้วบอกคนไข้ว่าถ้างั้นก็ผ่าตัดอย่างเดียวหรือว่าตอนนี้มันมีอีกเทคโนโลยีนึงที่จัดฟันแบบใสเนาะครับบางคนก็จะแบบผ่าตัดก่อนแล้วก็ค่อยกลับไปจัดฟันแบบใสต่ออันนี้ก็ไม่ต้องติดเครื่องมือจัดฟันนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามอย่างที่บอกก็คือว่าส่วนใหญ่ต้องบอกคนไข้ว่าคุณน่าจะต้องจัดฟันด้วยครับผม
2: เป็นไงครับมีความสนใจอยากจะเพิ่มหรือลดกรามไหมคะ
1: ลดเลยฮะ
2: ลดหรอนี่คือหน้าเล็กอยู่แล้วสมมติในกรณีของน้องพลาสเตอร์อย่างเงี้ยคุณหมอ
0: ครับ
2: เขาฟันสวยมาก
0: ฟันสวยมากแล้วก็รูปหน้าถือว่าดีมาก
2: ดี
0: แล้ว
2: นะครับมีประเภทไหนบ้างคุณหมอนอกจากแบบฟันสบไม่สบกันคือมีฟันบนเหนือกว่าฟันล่างหรือฟันล่างเหนือกว่าฟันบน
0: ใช่ก็มีทั้งสองอย่างแต่ที่เราเจอในคนบ้านเราหรือคนเอเชียเยอะกว่าคือฟันล่างยื่นหรือคางยื่นก็คือพอคางยืดปุ๊บเวลาเรากัดฟันเนี่ยฟันล่างก็ไปอยู่ข้างหน้าฟันบนอยู่ข้างหลังนะครับหรือว่าถ้าในกรณีทางตรงข้ามก็คือบางคนฟันบนยืดมากฟันล่างถอยมามากก็จะเป็นลักษณะของคนที่หน้าสั้นหรือว่ายิ้มแล้วเห็นเหงือกเยอะก็ต้องมาผ่าตัดแก้ไขเหมือนกัน
2: แก้ไขได้ด้วยนอกจากผ่าตัดแก้ไขปรับโครงหน้าแล้วเนี่ยสามารถเพิ่มได้ด้วยไหมคะคุณหมอ
0: เพิ่มได้
2: เพิ่มคางให้หน่อย
0: ใช่ใช่
2: เลยเอาให้ครบเลย
0: เพราะว่าจริงๆแล้วมันจะอยู่ในแพ็กเกจของการวางแผนการผ่าตัดนะครับก็คือทั้งขากรรไกรบนขากรรไกรล่างแล้วก็จะพิจารณาดูว่าคนไข้ต้อง ทำคางด้วยไหมก็ทำคางให้ด้วย
1: ครับผมแล้วอย่างนี้ต้องอายุประมาณเท่าไหร่ครับในการที่แบบว่าจะต้องมาดูว่าเราจะต้องควรทำหรือไม่ควรทำ
0: ก็ปกติแล้วจะรอให้การเจริญเติบโตของใบหน้าของโครงกระดูกของ

0: ว่าทุกอย่างมันใบหน้าเต็มที่ซึ่งถ้าเป็นผู้หญิงก็ส่วนใหญ่ก็16-17ปีขึ้นไป
1: 16ถึง17
0: ถ้าเป็นผู้ชายอาจจะสักเลทกว่าหน่อย18ปีขึ้นไปเพราะว่าปกติแล้วผู้หญิงจะเป็นสาวเร็วของผู้ชายแล้วก็ความสูงหรือพวกการเจริญเติบโตเนี่ยผู้หญิงจะหยุดเต็มที่ก่อนผู้ชาย
1: ครับ
2: ถึงว่าแล้วหนูไม่โตสักทีเลยตอนน
3: ี้นี
2: ่อยู่ที่เดิมตลอดแหละคุณหมอ
0: ตั้งแต่5ขวบ
2: ใช่ครับคุณหมอขอบคุณมากช่วยใส่ซาวให้คุณหมอด้วยนะคุณหมอเล่นมุกกันหนูดีใจตอนนี้นะคะเราก็ได้ทราบประเด็นนะคะสำหรับผู้ที่ต้องมาผ่าตัดเลื่อนขากรรไกรนั่นเองว่าต้องเป็นผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของฟันไม่สบกันหรือแม้แต่กระทั่งต้องการเรื่องความสวยความงามแต่อีกกรณีนึงค่ะคุณหมอมีประเด็นถามว่าคนที่มีปัญหานอนกรนหรือหยุดหายใจตอนหลับเนี่ยสามารถแก้ปัญหาด้วยการผ่าตัดขากรรไกรได้จริงไหมคะ
0: ได้จริงครับอันนี้อาจจะเป็นจุดที่คนไม่ค่อยรู้หรือไม่ค่อยนึกถึงนะครับก็คือตอนนี้เรามีโรคที่หยุดหายใจขณะหลับมากขึ้นเรื่อยๆนะครับบางคนอาจจะต้องไปนอนตรวจโรคนี้ในโรงพยาบาลนะครับซึ่งจริงๆแล้วโรคนี้เนี่ยมันอาจจะรักษาในเบื้องต้นด้วยการใช้เครื่องตีออกซิเจนเข้าไปนะครับให้ออกซิเจนในระหว่างนอนเพียงพอแต่ในบางคนที่มีความผิดปกติของรูปร่างใบหน้าด้วยเนี่ยแล้วทำให้นอนกรนเนี่ยอันนี้สุดท้ายจะต้องมาผ่าตัดนะครับหลักๆคือพยายามที่จะผ่าตัดเพื่อยืดขากรรไกรล่างออกมาข้างนอกมากขึ้นในคนไข้กลุ่มนี้ส่วนใหญ่ขากรรไกรล่างเขาจะสั้นแล้วก็ถอยไปอยู่ด้านหลังพอถอยไปอยู่ด้านหลังปุ๊บเนี่ยตัวลิ้นเนี่ยมันจะตอนนี้ขณะที่คนไข้นอนเนี่ยลิ้นมันจะตกไปอุดทางเดินหายใจด้านหลังทําให้เราหยุดหายใจไปนะครับถ้าเรายืดอันนี้ออกมายืดขากรรไกรล่างออกมาตัวลิ้นก็จะถูกยืดมาข้างหน้าด้วยนะครับจะทําให้การนอนหลับดีขึ้นออกซิเจนระดับออกซิเจนในขณะนอนหลับก็ไม่ต่ำจนเกินไปก็ถือว่าเป็นการรักษาโรคด้วยนะครับ
2: ซึ่งก็เป็นโรคที่น่ากลัวมากๆนะคะสำหรับภัยเงียบที่อยู่ดีจะมาตอนหลับๆแล้วเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นแล้วการปรับโครงหน้าหรือปรับขากรรไกรเพื่อให้ง่ายต่อการหายใจในขณะหลับเนี่ยจะช่วยได้นะคะก็เป็นอีกกรณีนึงที่น่าสนใจนะคะปกติส่วนใหญ่แล้วคุณหมอที่มาให้ความรู้แล้วก็ชี้แจงในแต่ละประเด็นเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผิวพรรณความงามการผ่าตัดเบื้องต้นเหตุผลต่างๆซึ่งหลายๆสาเหตุมันเกิดจากความเครียดแต่มาในกรณีนี้คือเกิดจากกรรมพันธุ์ล้วนๆเลยใช่ไหมคะคุณหมอ
0: ก็เป็นกรรมพันธุ์และการเจริญเติบโตครับ
2: นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกรณีที่น่าสนใจสำหรับใครนะคะที่ประสบพบเจอในเรื่องของการมีปัญหาในเรื่องของโครงสร้างรูปหน้าก็ควรที่จะมาปรึกษาคุณหมอก่อนเพราะว่า1ต้องใช้ระยะเวลาในการผ่าตัดต้องดูโครงสร้างของแต่ละคนด้วยนะคะเราก็ได้ทราบกันพอสมควรละแต่ตอนนี้เรายังมีอีกหลายประเด็นที่จะมาแนะนำให้กับทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหลังผ่าตัดแล้วต้องดูแลตัวเองอย่างไรหรือว่าใครที่ต้องการที่จะเริ่มผ่าตัดจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างแต่ช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะสวยหล่อขอเสิร์ฟกลับเข้าสู่ช่วงปิดคดีกับสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้นะคะซึ่งเมื่อช่วงที่แล้วเราก็ได้เรียนรู้ถึงประโยชน์ของการผ่าตัดเลื่อนกระดูกขากรรไกรเป็นที่เรียบร้อยแล้วและแน่นอนค่ะช่วงนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการดูแลตัวเองหลังผ่าตัดและผลที่ได้จากการผ่าตัดว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะคะมาที่ประเด็นแรกกันเลยนะคะกับประเด็นที่ว่าหลังผ่าตัดปรับรูปร่างโครงหน้าบางคนอาจจะมีอาการชาที่ริมฝีปากและใบหน้าหรือปากเบี้ยวตลอดไปเนี่ยเกิดขึ้นได้ไหมคะคุณหมอ
0: เกิดขึ้นได้ครับแล้วก็จริงๆเจออยู่เรื่อยๆนะครับไม่ได้เจอน้อยเพราะว่าเวลาเราผ่าตัดเนี่ยใบหน้าเราเนี่ยมีอวัยวะสำคัญเยอะมากทั้งเส้นเลือดและเส้นประสาทนะครับแล้วก็การผ่าตัดเนี่ยเราพยายามจะลิมิตให้แผลมันอยู่ในปากเท่านั้น
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเท่ากับว่าเราต้องการผ่าตัดของใหญ่ๆโดยเปิดทางเข้าไปเล็กๆมันจะลำบากนิดนึงแล้วมันก็มีโอกาสที่จะไปดึงรั้งแถวๆเส้นประสาทได้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ต้องบอกคนไข้ก่อนเพื่อให้คนไข้รับทราบและเตรียมตัวเตรียมใจจะได้ไม่ตกใจหลังผ่าตัดนะครับขากรรไกรบนเราอ่ะจะมีเส้นประสาทที่ออกมาเลี้ยงความรู้สึกบริเวณแก้มเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ขากรรไกรล่างเนี่ยยิ่งเป็นปัญหากว่าเดิมเพราะว่าขากรรไกรล่างที่เราต้องการตัดกระดูกและเลื่อนกระดูกออกมาเนี่ยเส้นประสาทเนี่ยไปวิ่งอยู่ข้างในกระดูกเลยก็แปลว่าในขณะที่คุณตัดกระดูกอ่
2: ะ
0: คุณอาจจะโดนเส้นประสาทก็ได้นะครับแต่ว่าเราต้องบอกคนไข้ว่าส่วนใหญ่เราทราบก่อนอยู่แล้วว่ามันจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้วก็จะมีวิธีการป้องกันซึ่งเป็นเทคนิคของการผ่าตัดไปแต่อย่างไรก็ตามผมบอกคนไข้ไว้ทุกครั้งว่าตื่นมาเนี่ยชารอบปากเป็นแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่ได้ไปทำให้เส้นประสาทเสียหายมากนักเช่นเส้นประสาทขาด

0: มันจะกลับมาความรู้สึกจะค่อยๆกลับมาเรื่อยๆแต่ใช้เวลาหน่อย 3-6 เดือน
1: แสดงว่าอย่างนี้มันก็เป็นการฟื้นฟูของมันเอง
0: ใช่ใช่แต่ว่าสุดท้ายมีนะครับมีหมายความว่าจนสุดท้ายแล้วเนี่ยผ่าตัดไปจนครบ6เดือนปีนึงทุกอย่างหายหมดแล้วแต่คนไข้ก็อาจจะยังชาอยู่บ้างคือตอนแรกๆอะครับหลังผ่าตัดใหม่ๆอะมันจะชาเป็นบริเวณกว้างมากคือจะแบบทั้งหน้าชาเลยชาในที่นี้คือไม่รู้สึกนะครับแบบกดๆแตะๆอะไรมันจิ้มๆก็อาจจะหนาๆไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่แต่เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยอาการชาหรือความหนาน่าจะต้องน้อยลงเรื่อยๆและบริเวณอาณาบริเวณที่ชาน่าจะต้องแคบลงเรื่อย
2: ๆ
0: อันนี้คือการฟื้นตัวปกติ 3-6 เดือนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคนไข้อาจจะไม่ได้หาย 100%
1: ครับ
0: อาจจะมีจุดนึงหรือบริเวณนึงที่คนไข้ชี้ได้ว่าตรงเนี้ยชาซึ่งส่วนใหญ่อาจจะเป็นตรงกลางหรือข้างซ้ายข้างขวาแต่คนจะเป็นบริเวณแคบนะครับก็อาจจะมีได้บ้างนิดหน่อยส่วนเรื่องหน้าเบี้ยวอีกกลุ่มนึง
2: ค
0: ือเส้นประสาทที่มาเลี้ยงความรู้สึกใบหน้าที่ทำให้เราชากับเส้นประสาทที่ทำให้เราขยับใบหน้าเนี่ยคือคนละเส้นประสาทกันมันไม่ได้มาด้วยกันนะครับหน้าเบี้ยวเนี่ยคือยิ้มแล้วเบี้ยวยิ้มแล้วแบบกล้ามเนื้อไม่ไปพวกนี้โอกาสเกิดน้อยกว่
2: า
0: แต่เจอได้บ้างนานๆครั้งนะครับ
2: ถ้าอย่างนี้ขออนุญาตถามเลยสมมติว่าในฐานะที่เป็นตัวแทนของคนดูแล้วกันถ้าเกิดว่ากรณีที่ปากเบี้ยวขึ้นมาจริงๆเนี่ย มันสามารถมีวิธีรักษาให้หายได้ไหมคุณหมอ
0: ต้องอย่างรอช่วงแรกๆต้องรอ
2: ค่ะ
0: รอเพราะว่าเราไม่สามารถคาดคะเนได้ว่าตอนที่มันกลับมาเนี่ยมันจะกลับมาแค่ไหนส่วนใหญ่เราจะให้คนไข้รอ6เดือนขึ้นไปแล้วเราค่อยมาดูว่าเราจะรักษาอะไรได้บ้างซึ่งพูดตามตรงคือถ้าปากส่วนใหญ่เป็นปากล่างเบี้ยวน
2: ะ
0: ปากล่างเบี้ยวแปลว่าคุณยิ้มคุณสยะยิ้มแล้วปากข้างที่เบี้ยวเนี่ยมันไม่ถูกดึงลงตามคือเวลาเรายิ้มเนี่ยปากบนมันต้องถูกดึงขึ้นปากล่างต้องถูกดึงลงนะครับแต่ว่าถ้าเบี้ยวเนี่ยจากการผ่าตัดขากรรไกรส่วนใหญ่จะเป็นว่าพอยิ้มปุ๊บไอ้ข้างที่มันเบี้ยวมันไม่ดึงลงตามไปด้วยนะครับก็ถ้ายังคนไข้ยังเหลืออยู่บ้างนิดๆหน่อยๆอ่
2: ะ
0: แล้วก็มีออปชันหลายอย่างแต่จริงๆออปชันที่ง่ายสุดคือการฉีดโบท ข้างที่ปกติให้มัน move น้อยลงให้เท่า
2: ให้กับ
0: สมดุลกับข้างที
1: ่แล้วอย่างนี้
0: ผิดปกติ
1: ก็ต้องฉีดตลอดเลยครับถูกไหมฮะ
0: ใช่ถ้าคนไข้ต้องการรักษาความเป๊ะใช
2: ่โอเคแสดงว่าถ้าตามความเข้าใจของหนูนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราก็ต้องรอดูให้ร่างกายฟื้นฟูก่อนระดับหนึ่งอย่างน้อย6เดือนเพื่อให้ดูว่าโอเคมันมีปัญหาหรือมีข้อผิดพลาดประการใดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่คุณได้คือคุณได้รูปหน้าที่ดีกว่าเดิมอยู่แล้วแน่นอน
0: จริงๆถ้าประเด็นนี้อยากจะฝากไปถึงการศัลยกรรมความงามทุกอย่างหรือว่าผ่าตัดทุกอย่างเลยว่าอย่าเพิ่งไปคิดว่าผ่าตัดแล้วคุณจะสวยคุณจะหายเลยเห็นผลเลยตั้งแต่แรกนะครับบางทีต้องรอนะครับบางคนทำจมูกทำตาก็อาจจะมึนสักหลายเดือนหน่อย
2: แน่นอนก็เป็นธรรมชาติของร่างกายที่ต้องค่อยๆให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายมาฟื้นฟูร่างกายต่างๆซึ่งแน่นอนร่างกายของเราฉลาดอยู่แล้วไม่ว่าจะเกิดผ่าตัดนู่นนี่นั่นนะคะแต่ว่าเราก็ได้ปรับโครงหน้าเราอาจจะแบบแลกมาด้วยความรู้สึกที่แบบมาชานิดๆหน่อยๆแต่แน่นอนว่าร่างกายก็จะฟื้นฟูถามว่าจะเป็นปกติ 100% มั้ยก็อาจจะไม่ใช่
0: ใช่
2: แต่อย่างน้อยรูปหน้าของเราก็ดีขึ้น
1: ค่อยๆ
2: คือเหมือนเราพัฒนารูปหน้าของเราให้ดีขึ้นนั่นเองมันก็อาจจะต้องมีความตรงนี้บ้างอันนี้ก็ต้องชี้แจงให้กับคนไข้ทราบตั้งแต่ครั้งแรกเลยน่าสนใจมากๆเลยค่ะสำหรับอีกกรณีนึงนะคะหลังจากการผ่าตัดเลื่อนขากรรไกรแล้วเนี่ยค่ะรูปหน้าของเราจะมีสิทธิ์กลับมาเป็นเหมือนเดิมมั้ยคะคุณหมอ
0: ต้องบอกว่าน้อยแต่ว่ามันอาจจะกลับมาได้บ้างคือในกรณีที่การเคลื่อนที่กระดูกของเรามันเยอะนะครับคือร่างกายเนี่ยมันมีกระดูกมีกล้ามเนื้อมีไขมันมีผิวหนังถ้าเราต้องการเคลื่อนกระดูกไปเยอะๆเหมือนกับเราฝืนอยากฝืนธรรมชาติมาก
1: ๆ
0: ไอ้พวกไขมันกล้ามเนื้อผิวหนังทุกอย่างเนี่ยมันก็พยายามจะดึงกลับมาที่เดิมเพราะว่าจริงๆมันไม่ได้ถูกยืดตามกระดูกไปด้วยนะคร
1: ับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการขยับนิดเดียวร่างกายพอรับได
1: ้
0: ก็โอกาสที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมคือเหมือนเก่าก่อนผ่าตัดก็น้อยแต่ถ้าบางทีเราพยายามที่จะไปฝืนมันมากๆต้องการเคลื่อนที่มันเยอะๆมันก็อาจจะมีการดึงกลับมาได้นิดหน่
2: อ
0: ยแต่จะบอกว่าดึงกลับมาได้นิดหน่อยเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมเหมือนก่อนผ่าแล้วมานั่งคิดว่าฉันผ่าไปทำไมยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับอาจจะแบบ
1: ทำไปทำไม
0: อาจจะไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าจะบอกว่ามันมีโอกาสที่มันจะแบบผิดไปนิดนิดหน่อยหน่อยได้ใช่ครับ
2: อย่าว่าแต่หลังผ่าตัดเลยแค่คนเราปกติอ่ะนอนตะแคงข้างบ่อยๆก็มีสิทธิ์ทำให้รูปหน้าค่อยเบี้ยวได้เหมือนกันนะหรือแม้แต่กระทั่งง่ายๆเลยฟันอ่ะแค่ไม่ใส่อินวิสไลน์นานๆก็กลับมาแบบซ้อนกันง่ายๆเลย

0: ั้นมันก็สำคัญมากอยู่ที่การดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วคุณหมอคะการดูแลตัวเองหลังผ่าตัดเนี่ยค่ะมีความสำคัญยังไงแล้วควรจะดูแลยังไงบ้างคะ
1: ก็จริงๆแล้วหลังผ่าตัดเสร็จก็คนไข้อาจจะรู้สึกสะบักสะบอมเล็กน้อยพูดตามตรงเพราะว่ามันเป็นการผ่าตัดใหญ่นะครับแล้วก็มีความบวมมีการเสียเลือดเสียเนื้อระหว่างผ่าตัดพอสมควรนะครับก็นอนโรงพยาบาลสัก 4-5 วันนะครับอาจจะสั้นกว่านั้นในบางคนที่แบบแข็งแรงหน่อยนะครับสิ่งที่สำคัญที่ก็จะบอกคนไข้คือว่าคุณอย่าเพิ่งไปออกกำลังกายหนักหรือใช้แรงเยอะนะครับเพราะว่าไอ้ตัวสกรูหรือแผ่นเหล็กที่ใส่ไว้มันยังไม่แข็งแรงกระดูกยังไม่เชื่อมกันนะครับคุณก็ต้องระวังแล้วก็ระวังอุบัติเหตุนะครับไม่ว่าจะมาใครมันกระทบกระแทกใบหน้าก็ตามเพราะสิ่งที่บอกก็คือว่ากระดูกมันยังไม่แข็งแรงสุดท้ายเรื่องหลักๆส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการกินครับเพราะว่าพอผ่าตัดเสร็จยังต้องกินอาหารอ่อนๆส่วนใหญ่ต้องเป็นน้ำช่วงแรกๆ1สัปดาห์แรกอาจจะต้องเป็นน้ำเลยล่ะเป็นน้ำแบบดูดเข้าไปเลยห้ามเคี้ยวเพราะมันเคี้ยวไม่ได้นะครับแล้วก็ค่อยๆสเต็ปขึ้นนะครับอาจจะ 1-2 อาทิตย์แรกเป็นน้ำเป็นอาหารเหลวแล้วค่อยๆเริ่มมีกากนิดๆเช่นโจ๊กหรือข้าวต้มเละๆได้แล้วกว่าจะกลับไปเคี้ยวได้จริงๆเหมือนปกติเนี่ยน่าจะต้องใช้เวลาประมาณสักเกือบๆ3เดือน 1-3 เดือน
2: โอ้โหน
1: ะส่วนใหญ่ความทรมานคือเรื่องกินนี่แหละ
0: ใช่ไหมคะเพราะสำคัญมากเลยคนเราอยู่ได้ด้วยการกินเราอาจจะคิดถึงการเคี้ยวเฮ้ยฉันอยากเคี้ยวแบบอะไรกรอบๆกรุบๆอาจจะคิดถึงนิดนึงแต่ว่าก็เพื่อความให้สมานเร็วขึ้นเพื่อให้แผลคงตัวดีขึ้นก็ควรที่จะดูแลอย่างคุณหมอแนะนำจะดีที่สุดนะคะและนี่แหละค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะปรับเปลี่ยนโครงหน้าอยากจะเปลี่ยนหน้าตัดขากรรไกรเนี่ยเปลี่ยนได้แต่อย่าเปลี่ยนใจจากการก็พอเอ้ย
1: ถึงโป๊ะ
0: ขอบคุณคุณหมออ่ะน้องพลาสเตอร์มีอะไรอยากจะถามเพิ่มเติมไหมคะในเรื่องนี
3: ้จริงๆแล้วผมอยากรู้ว่าแล้วอย่างที่บอกว่า3เดือนเนี่ยครับแสดงว่าข้างในมันก็คือระบมแล้วแผลจะยังไงครับ
1: จริงๆแผลไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่พูดตามตรงคือแผลในปากเราหายดีมากนะครับ
3: ครับ
1: คือจริงๆหายดีกว่าแผลที่ผิวหนังข้างนอกได้3ไปเพราะฉะนั้นแผลเนี่ยไม่ค่อยเป็นกังวลเท่าไหร่นะครับหายดีแล้วก็แทบไม่เห็นแทบไม่ทิ้งร่องรอยไว้เลย
0: แต่เราสามารถเดินอะไรได้ปกติ
1: เดินได้ปกติกิจวัตรประจำวันเดินได
0: ้แต่แค่หน้าเราอาจจะถูกปกปิดเยอะซะหน่อยใช่ไหมคะคุณหมออาจจะต้อง
3: มีการทันมี
1: อันนี้พูดตามตรงคือแล้วแต่ความเชื่อของคุณหมอแต่ละท่านแต่ถ้าเป็นโดยส่วนตัวผมเองครับแต่ว่าจริงๆผมว่าช่วงนี้เราได้เปรียบนะเพราะว่าเราใส่แมสก์ตลอดบางทีคนไข้อาจจะแบบนอนพักเบื่ออยากไปข้างนอกบ้างแล้วกลัวเรื่องความบวมตอนนี้ก็สบายแล้วครับ
3: สบายปิดไปครับผมเป็นเหมือนการแบบคอไปด้วยแล้วก็ยกไปด้วยนะ
1: ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นว่าคนไข้คนนึงที่ผมผ่าตัดไปให้อ่ะเขาจริงๆตอนที่ผ่าตัดให้เขาอ
3: ่
1: ะเขาเป็นคุณหมอด้วยนะคนไข้เป็นคุณหมอแล้วก็ต้องรีบผ่ารีบกลับไปปฏิบัติงานต่อก
0: ็
1: คือผ่าให้เขาเสร็จ10วันหรือ2อาทิตย์อ่ะเขาก็ต้องกลับไปดูคนไข้เหมือนเดิมเขาแบบใส่แมสก์ไปก็ไปทำงานได้
3: ครับผม
0: แต่ยุคสมัยนี้เวลาใครทำอะไรก็โชคดีเพราะว่าสามารถใส่แมสก์เป็นธรรมชาติได้ตลอดเวลา
3: ปกปิดไปเลย
0: นะคะเดี๋ยวเราถามคุณหมอเพิ่มเติมอีกสักหนึ่งคำถามแล้วกันสำหรับการสังเกตตัวเองหรือว่าคนไข้บางคนที่อยากจะมาผ่าตัดเลื่อนขากรรไกรค่ะจะต้องดูจากตรงไหนแล้วก็สามารถมาปรึกษาคุณหมอได้ยังไงบ้างคะ
1: อ๋อครับก็เข้ามาปรึกษาได้ครับก็อยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับก็เข้ามาได้ก็คือแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่อ่ะคนไข้กลุ่มนี้ใหญ่ๆเลยอ่ะมักจะไปหาคุณหมอจัดฟันก่
3: อ
1: นเพราะว่าคนไข้เนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยจัดฟันอย่างเดียวก็พอหรือว่าต้องผ่าตัดร่วมด้วยนะครับซึ่งคุณหมอจัดฟันเนี่ยซึ่งเป็นทันตแพทย์จัดฟันเนี่ยเขาก็จะช่วยดูให
3: ้
1: นะครับถ้าเขาดูแล้วว่าคนไข้คนนี้มันเกินเกณฑ์ที่จะจัดฟันอย่างเดียวต้องมีการผ่าตัดร่วมด้วยเขาก็จะส่งมาให้เราทำนะครับหรือว่าถ้าใครมีจริงๆถ้าใครมีปัญหากังวลใจไม่แน่ใจก็เดินเข้ามาหาผมก่อนก็ได
3: ้
1: แล้วผมก็จะแนะนำคุณหมอจัดฟันไปให้ว่าให้ไปจัดฟันกับคุณหมอท่านนี
3: ้
1: ส่วนใหญ่มันจะเป็นการทำงานเป็นทีมนะครับ
0: ค
1: ือคุณหมอจัดฟันกับคนที่ผ่าตัดอย่างผมเนี่ยต้องแบบโคกันได้เพราะว่าเราจะได้เห็นไปในแนวทางเดียวกันว่าควรจะขยับยังไงจัดยังไงให้คนไข้คนนี้หน้าตาออกมาดูดี
3: ครับผม
0: โอเคแหมได้ฟังคุณหมอพูดแบบนี้ก็รู้สึกสบายใจนะ สำหรับใครที่แบบว่ามีปัญหาจริงๆแล้วอยากจะปรับเพราะว่าเรื่องใบหน้าก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าทุกคนต้องใช้ในการพูดคุยติดต่อสื่อสารหรือว่าชีวิตประจำวันก็ต้องเห็นหน้าเราเป็นอย่างแรกอยู่แล้วนะคะก็ลองเอาประเด็นต่างๆที่เราได้มานำเสนอไขข้อสงสัยกันไปให้นะคะลองเอาไปพิจารณาสังเกตตัวเองแล้วก็สามารถมาปรึกษาคุณหมอได้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะอาจารย์นายแพทย์สรายุทธดำรงวงศ์สิริสาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเชียลภาควิชาศัลยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหา

วิทยาลัยมหิดลพร้อมกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ที่มาไขข้อสงสัยกับเรากันได้สุดยอดเลยจริงๆค่ะกับพลัสเตอร์พรพิพัฒน์พัฒนาเศรษฐานนท์ค่ะขอบคุณทั้งสองท่านค่ะสำหรับวันนี้เรา3คนนะคะต้องลาไปก่อนครั้งหน้านะคะเราจะพาไปสืบเรื่องความสวยความหล่อกันเรื่องอะไรห้ามพลาดค่ะกับรายการสวยหล่อขอสืบ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันอารักขดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

สมมติว่าเราจะตัดต้นไม้สักต้นหนึ่งจะมีความคิดที่ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาสิ่งแวดล้อมมันสำคัญนะเมืองมันมีปัญหานะแต่ว่าอาชีพภูมิศาสตร์นี้เนี่ยอาจจะเป็นอาชีพไม่กี่อาชีพที่สามารถสร้างเมืองที่ดีสามารถสร้างเมืองที่มีความรับผิดชอบแล้วก็เอื้อเฟื้อต่อธรรมชาติแล้วก็ไม่ได้เบียดเบียนชุมชน

0: คนสิ่งปลูกสร้างและธรรมชาติล้วนเป็นสิ่งสำคัญและเกี่ยวข้องกันทั้งสิ้นแต่จะทำยังไงให้ทุกอย่างสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างลงตัวดังนั้นเลยมีอีกอาชีพหนึ่งที่จะมาออกแบบเมืองและออกแบบชีวิตให้กับเราทุกคนนั่นก็คืออาชีพภูมิสถาปนิก
1: สวัสดีครับผมชื่อยศพลบุญสมนะครับเป็นภูมิสถาปนิก
0: คุณยศพลบุญสมกรรมการผู้จัดการบริษัทชมาจำกัดภูมิสถาปนิกที่มีผลงานมาแล้วมากมายทั้งในและต่างประเทศและนอกจากจะเป็นนักออกแบบแล้วยังเป็นนักอนุรักษ์ที่สร้างสรรค์ผลงานเพื่อสังคมอีกด้วย
1: ถ้าพูดถึงสถาปัตยกรรมเนี่ยสถาปัตยกรรมจะพูดถึงอาคารอาคารก็จะเป็นอย่างบ้านโรงพยาบาลห้างสรรพสินค้าต่างๆทีนี้ภูมิสถาปัตยกรรมเนี่ยก็จะพูดถึงองค์ความรู้ในการจัดการสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเมืองถนนหนทางต่างๆนะครับในขณะเดียวกันสภาพแวดล้อมมันก็ประกอบไปด้วยสิ่งที่เป็นธรรมชาติหรือที่เราเรียกว่าระบบนิเวศทีนี้การอยู่ร่วมของทั้งสองสิ่งนี้มันมีความสัมพันธ์เอื้อเฟื้อต่อกันปัญหาก็คือว่าถ้าเราไม่หาวิธีบริหารจัดการอย่างเหมาะสมอย่างสมดุลเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาได้อย่างเช่นเรื่องของน้ำท่วมอย่างเช่นเรื่องของรถติดเมืองแออัดมีมลภาวะภูมิสถาปัตยกรรมก็คือวิชาหรือความรู้ในการที่เรามาบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมมันก็เป็นเรื่องของตั้งแต่สิ่งเล็กๆไม่ว่าจะเป็นสวนบ้านขนาดเล็กเรามีบ้านแล้วเราก็มีสวนว่าสวนกับบ้านเราจะใช้ประโยชน์อย่างไรภายในสเกลของเมืองเมืองจะขยายตัวอย่างไรจะมีทางเท้ากว้างแค่ไหนมีต้นไม้พื้นที่สีเขียวอย่างไรมันมีหลากหลายสเกลมากที่เราสามารถเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็ใช้วิชาความรู้เราในการแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงสภาพแวดล้อมคือโลกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสิ่งที่อยู่ในเมืองเนี่ยมันไม่อยู่นิ่งเรามีประชากรที่เพิ่มขึ้นเราใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นในขณะเดียวกันก็คือว่าเมืองมันก็มีปัญหาจากการที่เราใช้ชีวิตอยู่ทุกวันทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วเราจะสามารถไปช่วยแก้ปัญหาที่เราได้สร้างไว้เนี่ยมันคือความท้าทายเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเนี่ยมันก็ทำลายตัวเองแล้วเราก็จะอยู่กับโลกนี้ไม่ได้แล้วจริงๆสิ่งที่มันสำคัญคือว่ามันไม่ได้เพียงเพื่อเจเนอเรชันเราเจเนอเรชันเดียวแต่เรากำลังพูดถึงการส่งต่อเมืองหรือส่งต่อโลกใบนี้ให้กับเจเนอเรชันต่อไปด้วยผมก็เป็นคนที่ชอบวาดรูปแต่เด็กเราเองก็เติบโตในเมืองในกรุงเทพที่มันมีปัญหาอยู่เยอะเจอน้ำท่วมเดินลุยน้ำรถติดไปเรียน2ชั่วโมงอย่างเงี้ยจริงๆมันถือว่าเป็นแรงกระตุ้นผลักดันสำคัญเลยด้วยซ้ำว่าจะสามารถแก้ปัญหาสิ่งที่เราเจอมาตั้งแต่เด็กเหล่านี้ได้อย่างไรทีนี้พอเรามาเจอวิชาชีพอันนี้เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นคำตอบได้นี่ช่วยเหลือสังคมได้ช่วยสภาพแวดล้อมได้แล้วมันไม่ใช่แค่กรุงเทพถ้ามันขยายต่อไปเมืองอื่นๆในประเทศของเราเนี่ยมันจะดีแค่ไหนได้เข้าที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งจริงๆยุคนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยเดียวที่เปิดสอนวิชาชีพนี้แต่ทีนี้พอตอนที่ผมจบตอนปี2540เนี่ยมันก็เป็นยุคฟองสบู่แตกคือตอนนั้นมันจะเห็นเลยได้ว่าทิศทางการพัฒนาของประเทศเนี่ยมันจะมุ่งเน้นไปเรื่องวัตถุมากทุกคนสร้างคอนโดรีสอร์ทกันแบบเก่งกำไรซึ่งช่วงนั้นก็เป็นช่วงบูมของวิชาชีพสถาปนิกมากแต่ปรากฏว่าการพัฒนาที่มันไม่ยั่งยืนมันไม่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงหรือทรัพยากรในพื้นที่เนี่ยมันก็นำมาสู่การล่มสลายเพราะฉะนั้นตอนนั้นมันไม่มีอาชีพทำผมก็เลยต้องไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์ไอ้จุดนั้นเองก็เป็นจุดเปลี่ยนทำให้เราเห็นว่าเอ๊ะสิงคโปร์เนี่ยจริงๆมัน

ก่อนเล็กๆแต่ว่าเขาสามารถใช้วิชาชีพทางด้านสถาปัตยกรรมหรือภูมิสถาปัตยกรรมเนี่ยในการพัฒนาเมืองได้น่าอยู่มากแล้วเราเห็นชัดเลยว่าเขาให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญกับต้นไม้ให้ความสำคัญกับสวนสาธารณะหรือพื้นที่ public space ผมไปอยู่ที่นั่น5ปีครึ่งแล้วเราก็จะเห็นว่าจากเมืองที่กำลังพัฒนาตอนนี้มันดูเป็นเมืองที่น่าอยู่ติดอันดับต้นๆของโลกเพราะฉะนั้นการพัฒนาโดยใช้ความรู้เนี่ยมันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนและเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจนอันนี้เองมันก็ทำให้เราเห็นว่าเราน่าจะทำแบบนี้กับบ้านเราบ้างผมก็ไปเรียนต่อที่อิตาลีอยู่ปีหนึ่งมันทำให้เราเห็นอีกมุมมองอีกด้านหนึ่งเพิ่มเติมว่ามันมีกลไกหรือเครื่องมือในการพัฒนาเมืองมากกว่าแค่เรื่องการออกแบบมีทั้งเรื่องกฎหมายมีทั้งเรื่องการสื่อสารผมก็เอาทั้งความรู้ประสบการณ์นี้กลับมาเปิดออฟฟิศที่เมืองไทยเพราะเราคิดว่าประเทศไทยมีความจำเป็นมากคือเราพัฒนาเมืองอย่างทำลายมาโดยตลอดเรามีความรู้นี่ถ้าเราประสานความรู้ไม้ร่วมมือกันมันจะสร้างการพัฒนาเมืองที่น่าอยู่สิงคโปร์ทำได้ประเทศอื่นทำได้เราก็น่าจะทำได้ด้วยวิชาความรู้นี้ผลงานที่ผ่านมาที่ผมได้มีส่วนร่วมเนี่ยก็มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นในเชิงของคอมเมอร์เชียลหรือ private development อย่างพวกคอนโดมิเนียมรีสอร์ททั้งในประเทศและต่างประเทศแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสในการทำงานที่เป็นงานสาธารณะมากขึ้นอย่างเช่นที่เราเพิ่งไปชนะรางวัลที่ World Architecture Festival ที่เบอร์ลินมาในปีล่าสุดเนี่ยก็คือโครงการฟื้นฟูย่านสร้างสรรค์ที่เจริญกรุง

รือโครงการหนึ่งก็คือสวนสาธารณะคือปกติเนี่ยสวนสาธารณะที่เราเห็นโดยทั่วไปเนี่ยมันก็จะเป็นการออกแบบที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการนี้แต่กระบวนการการออกแบบยังมีส่วนร่วมเนี่ยก็คือการที่เราเข้าไปถามความต้องการถามถึงปัญหาถามถึงให้เขาช่วยวางตำแหน่งของกิจกรรมในพื้นที่เลยว่าเขาอยากได้อะไรวางไว้ตรงไหนแล้วก็หาฉันทามติร่วมกันโดยที่มีเราเนี่ยเข้ามาช่วยในการแปลงสิ่งเหล่านั้นเป็นกายภาพที่นี่เราเรียกว่าโครงการลานกีฬาพัฒน์2นะครับอยู่ใต้ทางด่วนบริเวณแยกอุรุพงษ์ทีนี้อันนี้มันก็สะท้อนให้เห็นว่ามันเป็นโครงการในลักษณะที่เราจะสามารถเปลี่ยนพื้นที่รกร้างในเมืองอย่างใต้ทางด่วนเนี่ยซึ่งมันมีอยู่เยอะมากในกรุงเทพทีนี้พอเราทำกระบวนการนี้แล้วมันเปลี่ยนมาถึงวันนี้เนี่ยมันก็เห็นความเปลี่ยนแปลงได้เยอะว่าเราสามารถทำให้พื้นที่เนี้ยทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ได้คือลักษณะของการวางตำแหน่งกิจกรรมที่นี่มันจะเหมือนเป็นห้องเล็กๆที่อยู่ภายนอกบ้านมันจะมีห้องที่เป็นสนามเด็กเล่นห้องที่เป็นส่วนสุขภาพห้องที่เป็นห้องกีฬาเราทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ใต้โครงสร้างทางด่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถใช้งานได้ทั้งวันแล้ววัสดุที่ใช้ก็เป็นความเรียบง่ายไม่ว่าจะเป็นคอนกรีตเปลือยหรือว่าอิฐซึ่งหาได้ง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงแล้วเราก็ใช้สีที่สะท้อนถึงดินสะท้อนถึงธรรมชาติเนี่ยเข้ามาเป็นองค์ประกอบนะครับแล้วก็เราก็ใช้ประโยชน์จากเสาทางด่วนถ้าใครเห็นก็คือเราจะคุ้มด้วยไม้เลื้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในอีกสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็จะเห็นเสาเหล่านี้เป็นสีเขียวอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวอย่างของการพัฒนาพื้นที่รกร้างในเมืองให้กลับมามีคุณค่าชุมชนที่มีความเนี่ยให้กลับมามีชีวิตชีวาได้อีกครั้งหนึ่งคือตอนเมื่อก่อนเราอาจจะรู้สึกว่าอาชีพทางด้านการออกแบบหรือสถาปนิกเนี่ยคือเราอยากจะสร้างอนุสาวรีย์ขึ้นมาให้ตัวเองมีตึกสูงที่เราออกแบบมีสิ่งที่เราจะได้บอกว่าฉันคือคนออกแบบแต่การทำงานที่ผ่านมาเราค้นพบว่าสิ่งสำคัญเนี่ยมันคือการที่เราสร้างการเปลี่ยนแปลงกับสังคมโดยใช้วิชาชีพทางด้านภูมิศาสตร์กรรมซึ่งผมว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องระลึกถึงอยู่เสมอว่าเราทำสิ่งเหล่านี้เพื่ออะไร

ถาปัตยกรรมที่ดีคงไม่ใช่แค่สวยงามหรือใช้งานได้เพียงเท่านั้นแต่สิ่งสำคัญคือสามารถช่วยโลกได้อีกด้วยและนี่ก็คือผลงานทางด้านภูมิสถาปัตยกรรมชิ้นสำคัญของโลกไฮไลท์ในนิวยอร์กที่เปลี่ยนจากรางรถไฟเก่าที่ถูกปล่อยร้างทรุดโทรมให้กลายเป็นพื้นที่สาธารณะสีเขียวลอยฟ้าออกแบบโดยเจมส์คอร์เนอร์

0: มิลเลนเนียมพาร์คใจกลางชิคาโก้ที่เปลี่ยนจากสุสานรถไฟและที่จอดรถร้างจนปัจจุบันกลายเป็นแลนด์มาร์คที่ทุกคนต้องไปเยือนออกแบบโดยแฟรงค์เกรีเซี่ยงไฮ้โฮทันพาร์คในเซี่ยงไฮ้ที่มีจุดหมายในการเปลี่ยนภูมิทัศน์ที่เสื่อมโทรมให้กลายเป็นพื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัยและยังช่วยควบคุมน้ำท่วมออกแบบโดยทีมเทอร์เรนส์เคป
1: พอเราได้โจทย์จากทางลูกค้ามาแล้วเนี่ยขั้นตอนแรกที่สำคัญมากก็คือว่าการลงพื้นที่สำรวจไซต์เพราะฉะนั้นมันไม่ได้แค่ดูแค่ตัวไซต์งานแต่ก็ดูพื้นที่โดยรอบแล้วเราก็จะทำเหมือนทำพรีเซนเทชันนะครับที่บอกว่าเราต้องสื่อสารให้กับลูกค้าเข้าใจพอกระบวนการนี้มันได้รับการอนุมัติก็จะนำมาสู่ขั้นตอนที่2ซึ่งเรียกว่าดีไซน์ดีเวลลอปเมนต์ก็คือเราจะเอาแนวคิดนี้ไปลงรายละเอียดมากขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าแนวคิดนี้พอแปลงเป็นกายภาพแล้วเนี่ยมันสามารถสร้างได้จริงพอทุกอย่างเรียบร้อยก็เขียนแบบก่อสร้างมันก็คือการเอาทุกขั้นตอนต่อการประสานงานเนี่ยมารวมอยู่ในดรออิ้งชิ้นเดียวกันทีนี้ขั้นตอนต่อมาก็คือว่าพอประมูลได้ผู้รับเหมาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องไปตรวจสอบหน้างานเพราะฉะนั้นตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการกว่าจะแล้วเสร็จเนี่ยเราต้องอยู่กับโครงการเนี่ยประมาณ 2-3 ปีแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยงานที่ดีเนี่ยมันไม่ได้เป็นงานที่สวยงามอย่างเดียวคืองานที่สวยหรืองานที่ดีจริงๆแล้วมันน่าจะต้องเป็นงานที่ตอบโจทย์ของคนเอื้อเฟื้อต่อธรรมชาติเราต้องไม่มองวิชาชีพเราแค่เป็นเรื่องของเราอะเราทำงานที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันไม่ได้นิ่งแล้วเราจะต้องไม่ยึดติดหรือสวนคือสวนเพราะถ้าเรายึดติดกับเครื่องมือเดิมๆวิธีการเดิมๆเราก็จะไม่สามารถหาคำตอบที่มันสอดคล้องกับยุคสมัยของปัจจุบันและอนาคตได้คือบางครั้งปัจจุบันก็จะเห็นว่าสวนมันไม่ได้เป็นแค่สวนแนวนอนเป็นอาคารก็ได้คือสภาพแวดล้อมมันเป็นอะไรก็ได้แล้วเดี๋ยวนี้แล้วเมืองมันก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราต้องหัดทลายข้อจำกัดหรือความเชื่อเดิมๆที่เรามีมาเพื่อที่เราจะได้เห็นมุมมองที่กว้างขึ้นคือคนที่เรียนในสายอาชีพเนี้ยจริงๆแล้วมันก็มีงานหลายด้านคือบางคนอาจจะเก่งทางด้านการออกแบบก็จะมาเป็นนักออกแบบแต่บางคนอาจจะมีความถนัดในแง่ของการบริหารจัดการโครงการก็จะมาในสายที่จะต้อง manage schedule ของโครงการถ้าเป็นในสายนักออกแบบก็จะเริ่มทำงานในออฟฟิศพอเข้ามาก็จะเป็นในตำแหน่งของ Junior Landscape Architect โปรเจกต์นึงอ่ะกว่าจะเสร็จก็ 2-3 ปีนั่นหมายความว่าคุณจะต้องอยู่กับมันเพื่อทำให้คุณได้เรียนรู้ทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบพอคุณรับผิดชอบได้มากขึ้นประสบการณ์มากขึ้นผ่านไปสักประมาณ 5-6 ปีคุณก็อาจจะขยับขึ้นมาเป็นซีเนียร์แลนด์สเคปอาร์คิเทคคือซีเนียร์นั่นหมายความว่าคุณจะมีลูกทีมที่คุณจะไม่ใช่แค่บริหารตัวโปรเจกต์แต่คุณต้องบริหารจัดการทีมของคุณด้วยการทำงานมันจะเป็นลักษณะของทีมเวิร์กเสมอคือมันจะไม่มีลักษณะที่คุณฉายเดี่ยวทำเองคนเดียวจริงๆอาชีพนี้ทำได้ตลอดชีวิตตราบใดที่คุณยังมีแรงตราบใดที่คุณยังมีความคิดที่มันออกมาจากคุณคืออย่าลืมว่าโครงการนึงเนี่ยมันไม่สามารถสำเร็จได้ด้วยตัวเราคนเดียวแต่เราอาจจะเป็นคนเดียวที่จะสามารถแปลทุกข้อมูลแปลความฝันของชุมชนความต้องการของสังคมนักวิชาการลูกค้าข้อจำกัดต่างๆแล้วกลั่นออกมาเป็นกายภาพได้อันนั้นคือความพิเศษของวิชาชีพนี้อาชีพนี้เป็นงานที่หนักจริงๆเราก็ถูกทดสอบมาตั้งแต่ตอนสมัยเรียนคุณจะต้องนอนดึกคุณจะต้องไปไซต์ต่างจังหวัดบางทีไปค้างคืนในหมู่บ้านมันเป็นอาชีพที่เราต้องทุ่มเทเพื่อที่จะได้คำตอบมาพอในชีวิตการทำงานเนี่ยมันก็ไม่ได้เบากว่าในจริงๆเผื่ออาจจะหนักกว่าในสมัยเรียนความรับผิดชอบมันสูงกว่าแน่นอนเพราะว่าเราไม่ได้แค่ส่งงานแล้วได้เกรดทีนี้มันก็สำคัญอีกว่าวิชาชีพเนี่ยมันพูดถึงการเปลี่ยนแปลงสังคมการเปลี่ยนแปลงโลกที่อยู่โดยรอบนั่นหมายความว่าคุณไม่ได้ทำเพียงเพื่อที่จะได้เงินว่าจ้างจากลูกค้าเท่านั้นมันคืออุดมการณ์มันเลยเป็นโจทย์ที่ทำให้คุณต้องทำงานหนักเพราะมันไม่ง่ายในการหาคำตอบนั้นคุณยอมไม่ได้ที่จะให้เกิดงานหรือโครงการที่มันทำลาย

สิ่งแวดล้อมโครงการที่เบียดเบียนชุมชนแต่วันหนึ่งที่คุณเห็นงานคุณเสร็จเห็นมันเป็นรูปร่างเห็นเด็กๆ เข้ามาวิ่งเล่นเห็นชุมชนเขาเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมที่มันย่ำแย่สู่สภาพแวดล้อมที่ดีกว่าสิ่งที่คุณทุ่มเทไปนะนั่นแหละคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงสังคมที่คุณได้สร้างขึ้นจากการเขียนหรือความฝันที่คุณประมวลมาตั้งแต่วาดรูปสวยๆมันไม่ได้เป็นความพึงพอใจของคุณอย่างเดียวแต่มันกำลังจะสร้างความพึงพอใจให้กับสังคมกับสิ่งที่มันใหญ่กว่าตัวคุณแล้วผมว่านั่นมันจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของคนที่ทำอาชีพนี้ให้ดำเนินต่อไปแล้วก็ไม่อาจจะเป็นคำตอบว่าทำไมเราถึงยอมทำงานหนัก

0: ัสดีครับชื่อเหนือนะครับนนทกรจันทร์จำรัดแสงเรียนอยู่ชั้นปีที่5ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับซึ่งตอนเด็กๆผมก็ชอบวาดรูปเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็สอนส่งเสริมให้เรียนวาดรูปอะไรอย่างนี้อยู่แล้วตอนเด็กๆผมคิดว่าคณะสถาปัตย์เนี่ยต้องวาดรูปเก่งแต่ว่าพอเข้ามาก็รู้ว่าคณะเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่วาดรูปอย่างเดียวครับมันเป็นคณะที่ต้องเรียนทั้งวิทยาศาสตร์และศิลปะไปพร้อมๆกันนะครับผมอยากจะทำในสายอาชีพนี่แหละครับอาจจะไปเป็นคอนซัลท์หรือผู้รับเหมาหรือดีไซเนอร์ก็ได้ครับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานภูมิสถาปัตย์เนี่ยครับมันมีหลายอาชีพซึ่งก็แล้วแต่ความท่านอยากทำอะไรเลยครับ
1: ค่ะชื่อชลดาลกัญจนันท์ค่ะชื่อเล่นชื่อบีมค่ะตอนนี้ก็เป็นนิสิตชั้นปีที่4ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะรุ่นพี่ที่เขาจบของคณะสถาปัตย์เนี่ยเขาจะมีแบบคาแรคเตอร์ที่แบบว่าโดดเด่นแล้วก็เราอยากรู้ว่า เขาผ่านอะไรมาอะไรประมาณนี้ค่ะเลยรู้สึกว่าสนใจที่จะเรียนในคณะนี้ก่อนรู้สึกว่าการสร้างอะไรขึ้นมาใหม่อ่ะมันเป็นสิ่งที่แบบเป็นของที่มันจับต้องได้แล้วพอเราเห็นว่าเราสูว่าเราเดินผ่านไปผ่านมาเนี้ยอันนี้มันคืองานของเราอ่ะมันแบบมันเป็นชิ้นใหญ่ที่เป็นเกิดความภาคภูมิใจได้เนี้ยค่ะการเรียนในภาควิชาเนี้ยคือเขาก็จะมุ่งไปที่เป็นการเป็นภูมิสถาปนิกใช่ไหมคะก็คือมันทำให้แบบเราอะเข้าใจมากขึ้นว่าแบบเราเรียนไปเพื่ออะไรมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าภูมิสถาปนิกเนี่ยเป็นอาชีพที่เราอยากจะทำในอนาคตค่ะ
2: ชื่ออาจารย์ภาวินีชมพูค่ะเป็นอาจารย์ประจำที่ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะความน่าสนใจคือเราไม่ได้เรียนออกแบบเพียงแค่ภายในหรือตึกหรืออาคารนะคะเป็นการวางผังการจัดการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมบวกเข้าไปกับประโยชน์ใช้สอยของมนุษย์นะคะแล้วก็บวกไปกับสร้างสรรค์ให้เกิดความงามในเชิงสถาปัตย์ด้วยค่ะถ้าไม่มีการจัดการที่ดีเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นนะคะเกิดการสไลด์ของดินเกิดการจัดการน้ำท่วมน้ำแล้งน้ำอะไรต่างๆเนี่ยค่ะก็ทำให้ผู้ประกอบการแล้วก็ทางรัฐบาลหรืออะไรต่างๆเริ่มเห็นความสำคัญกับภูมิสถาปัตยกรรมมากขึ้นนะคะงานเราก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างกว้างมากขึ้นภาควิชานี้นะคะจบไปเนี่ยโดยตรงเลยก็คือเป็นภูมิสถาปนิกนะคะเข้าไปทำงานในบริษัทออกแบบนะคะที่ออกแบบที่ทำสวนหลังคาสวนบ้านสวนคอนโดวางผังมหาวิทยาลัยหรือว่าวางผังสวนพฤกษศาสตร์อะไรต่างๆได้อีกส่วนนึงก็คือเข้าไปทำงานกับราชการนะคะก็สามารถเข้าไปทำงานตามกรมต่างๆที่เขาต้องการได้ก็เช่นกรมศิลปากรหรือว่ากทม.กรุงเทพมหานครที่มีต้องดูแลพื้นที่สวนสาธารณะเยอะๆนะคะการเรียนของภาควิชาภูมิสถาปัตย์นะคะคือเราเรียน5ปีปี1เนี่ยเราเรียนรวมกับภาควิชาสถาปัตย์แล้วก็สถาปัตย์ภายในแล้วก็ผังเมืองคือเรียนรวมกันหมดนะคะก็จะเรียนการเขียนแบบก่อสร้างการวาดรูปสเก็ตช์ด้วยมือนะคะการทฤษฎีที่เกี่ยวกับพื้นฐานทางศิลปะออกแบบ
0: ขึ้นปี2ก็จะเริ่มไปทำงานที่เป็นงานออกแบบของจริงละแต่จะเริ่มตั้งแต่บ้านหลังเล็กๆแล้วพอปี2เทอม2นะครับก็จะเข้าภาควิชาแลนด์สเคปแล้วก็จะเริ่มตั้งแต่งานสวนบ้านงานผังร้านอาหารหรือร้านกาแฟที่มีบริเวณการทำงานสวนสาธารณะ

0: นสนุกหรือสวนสัตว์ใหญ่ๆก็ได้ฝึกทำช่วงปี3ปี4ครับ
1: ปี5ก็จะเป็นทำทีสิทธิ์นะคะการเรียนแล้วก็จะเน้นการปฏิบัติจริงๆอะค่ะก็คือมีงานแล้วเราก็ต้องทำขึ้นมาให้เป็นชิ้นจริงๆอะค่ะเป็นที่กล่าวขานกันอยู่แล้วว่าแบบว่าคณะเราคืองานหนักทำงานหามรุ่งหามค่ำเรารู้อยู่ในใจว่าแบบ

0: สอบแกดนะคะแล้วก็แพท1แพท2แล้วก็มีแพท4นะคะแพท4เนี่ยก็คือความถนัดในเชิงสถาปัตยกรรมนะคะอันนี้ก็คือเหมือนก็สอบเหมือนเข้าคณะสถาปัตย์ด้วยเหมือนกันภาคอื่นนะคะ
1: มาด้วยวิธีรับตรงครับช่วงนั้นก็จะใช้แกดแพทยื่นเข้ามาก็วิธีการเตรียมตัวนะครับผมใช้วิธีไปติวที่โรงเรียนที่สอนติวความถนัดทางสถาปัตย์ครับก็จะติวตั้งแต่ม .4 ม .5 ม .6 เลยครับช้อยเนี่ยเราสามารถติวได้จากข้อสอบกลางส่วนวาดเนี่ยต้องใช้วิธีการฝึกฝน
2: เข้ามาด้วยแอดมิชชั่นก็คือจะใช้ข้อสอบกลางของสทศแล้วก็มีวาดรูปเปอร์สเปกทีฟเป็นโจทย์เหมือนแบบเล่าเหตุการณ์เนี้ยค่ะว่าคนนี้ไปทำอะไรที่ไหนไปอะไรยังไงบรรยากาศเป็นยังไงแล้วเราก็ต้องคือต้องวาดรูปอะค่ะสื่อให้ถึงเหตุการณ์ทั้งหมดที่เขาเล่ามาโดยที่ให้แบบมีความเป็นแบบมีมิติ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านภูมิสถาปัตยกรรมสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยแม่โจ้สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
0: สำหรับนักเรียนนะคะน้องๆที่สนใจในวิชาภูมิสถาปัตยกรรมเนี่ยนะคะลองเสิร์ชเข้าไปดูคำว่าภูมิสถาปนิกนะคะมันจะมีสมาคมภูมิสถาปนิกด้วยนะคะเขาก็จะมีผลงานอยู่ว่าสวนคอนโดนะคะสวนโรงแรมนะคะหรือว่าสวนน้ำสวยๆเนี่ยใครออกแบบนะคะหรือว่าผังมหาวิทยาลัยสวยๆเนี่ยใครออกแบบก็คือน้องๆก็จะได้รู้ว่าอ๋อจริงๆโลกรอบตัวที่เราทำอยู่เนี่ยมันมีคนออกแบบอันนี้คือถ้าคุณสนใจก็อันนี้ก็คือจะเป็นศาสตร์ที่เหมาะสำหรับคนค่ะ
1: พยายามค้นหาตัวเองให้เจอครับพยายามศึกษาดูว่าภาควิชาที่เราอยากเข้าเนี่ยงานมีอะไรบ้างสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับเป็นการหาตัวตนว่าเราชอบจริงไหมพยายามติดตามข่าวแล้วก็ที่สำคัญคือตั้งใจเรียนครับเพื่อจะได้สอบให้ติดอย่าทิ้งความฝันกระตือรือร้นตลอดเวลา
2: ถ้าแบบอยากมาเรียนเพราะแบบว่าเห็นว่าเท่เฉยอ่ะไม่ได้อ่ะมันต้องเป็นคณะที่แบบว่าต้องมีแพชชั่นสูงมากเพราะว่ามันแบบอดนอนมันต้องแบบทนกับความกดดันเยอะเพราะว่าอาจารย์ก็ตรวจแบบตลอดมันต้องแก้ตลอดแก้ทุกวันเนี้ยค่ะมันเอาคะแนนจากการทำงานอ่ะแล้วซึ่งต้องส่งทุกอาทิตย์ถ้าแบบคุณไม่ทำคุณคือไม่มีคะแนนคุณก็ไม่ผ่านให้ตรวจสอบว่าแบบเราอ่ะชอบจริงๆใช่ไหมถ้าชอบก็ลุยเลย
4: คืออย่าไปคิดว่าเราอยากจะทำการออกแบบเพื่อที่จะได้สร้างสิ่งที่เป็นผลงานของเราเป็นอนุสรณ์ของเราอันนั้นแต่เพียงอย่างเดียวซึ่งอันนั้นเนี่ยมันเป็นการทำเพื่อตัวเราแล้วผมว่ามันไม่ได้มันจะอยู่ได้ไม่นานคือเราก็จะหมดไฟเราจะไม่ได้อยากจะสู้มันต่อแต่ถ้าเรามีทัศนคติที่อยากจะทำเพื่อคนอื่นมันจะทำงานนี้ต่อได้อย่างมีพลังแม้ว่ามันจะเหนื่อยสักแค่ไหน
1: จริงเหมือนกับการตอบโจทย์ตัวเองว่าเราอยากเรียนสถาปัตย์มาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยฮะก็พอเข้ามาก็ได้รู้ว่างานแลนด์สเคปเนี่ยครับก็จะช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมสร้างบรรยากาศที่เป็นธรรมชาตินะครับให้กลมกลืนกับเมืองได้อย่างลงตัวครับเราสามารถจบไปเป็นอย่างนี้ได้ก็เหมือนกับการแบบขยายความอยากเป็นของเราขึ้นมาครับ
2: นักออกแบบก็คือเป็นนักสร้างอย่างนึงแต่ว่าเราเนี่ยได้มีความรู้ความเข้าใจเพราะฉะนั้นเราการที่เอาความรู้อ่ะไปทำอะไรสักอย่างถึงแม้ว่าจะเป็นคนเดียวเป็นคนเล็กๆอ่ะแต่ว่าก็เป็นหนึ่งคนสร้างความเปลี่ยนแปลงซึ่งก็เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจเหมือนกัน
4: คือพอเราได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนเนี่ยเราก็จะเห็นบทบาทของภูมิสถาปนิกที่เปลี่ยนแปลงไปคือเราไม่ได้สร้างงานเพื่อความพึงพอใจของเราหรือกับลูกค้าที่มาจ้างงานเท่านั้นแต่มันได้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงคนต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนได้ถ้าเรามองเป้าหมายที่มันใหญ่กว่าตัวคุณแล้วก็ใช้วิชาชีพที่เป็นประโยชน์คนอื่นได้เนี่ยมันก็จะกลับมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณที่จะทำงานได้อย่างมีความสุข

โอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะกับโน้ตณัฐการประสบสายพรกุลนะคะรายการที่จะพาคุณพ่อคุณแม่ไปรู้จักและทำความเข้าใจรวมถึงรู้จักกับสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ที่สมวัยต่างๆด้วยค่ะรวมถึงเรื่องของพัฒนาการของสมองของเด็กๆนั่นก็สำคัญนะคะเพื่อที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีและก็เกิดประสิทธิภาพที่สูงสุดให้กับลูกเรา

0: ของเรานั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของการเรียนรู้ของเด็กๆเนี่ยนะคะหลายๆครั้งคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะสังเกตได้ค่ะว่าเอ๊ะทำไมจะเล่นด้วยยังไงหรือว่ากระตุ้นยังไงลูกก็ไม่สนใจเอาซะเลยนะคะจริงๆแล้วมีปัจจัยอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องหนึ่งในนั้นก็จะเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ของเด็กด้วยนั่นเองค่ะแล้วเรื่องราวต่างๆเหล่านี้จะเป็นยังไงนะคะวันนี้เรามีคำตอบค่ะในรายการซึ่งก็ได้รับเกียรตินะคะจากแขกรับเชิญซึ่งเป็นท่านผู้เชี่ยวชาญนะคะท่านแรกค่ะคุณฤทัยจงสฤทธิ์นะคะท่านผู้อำนวยการฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์สวทช.รวมถึงคุณแม่ด้วยนะคะซึ่งเป็นตัวแทนผู้ปกครองจากทางบ้านคุณอนุสราดวงเกิดค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะโอ้โหถ้าพูดถึงเรื่องของการที่เล่นกับลูกเลยลูกไม่สนใจคุณแม่ก็เคยเจอด้วยใช่ไหมคะ
1: เคยเจอค่ะ
0: ตอนนี้ลูกคุณแม่กี่ขวบคะ
1: 3ขวบ2เดือนค่ะ
0: เป็นน้องผู้หญิง
1: ผู้ชายค่ะ
0: ผู้ชายคนเดียวนะคะ
1: คนเดียวค่ะ
0: มีปัญหาอะไรบ้างที่แบบอาจจะเล่นด้วยแล้วไม่สนใจหรือสอนกันบ้านแล้วก็ไม่ให้ความร่วมมือแบบนี้ค่ะ
1: ที่เจอกับลูกนี่คือน่าจะเป็นเรื่องของการเล่นมากกว่าเพราะลูกยังไม่ได้เข้าโรงเรียนคือด้วยว่าเราทำงานก็จะไว้กับคุณยายไอ้คุณยายกับคุณย่านะคะเป็นคนเลี้ยงอะไรเงี้ยปัญหาที่เจอก็คือน้องเนี่ยจะเล่นกับเด็กที่อยู่ข้างๆบ้านแต่เป็นคนละวัยก็คือต่ำสุดคือป.6ที่เขาเล่นด้วย
0: โอ้โหก็เป็นเด็กโตห่างกันเยอะเลย
1: เด็กโตห่างกันไปเลยแล้วก็คือปัญหาที่ตามกลับมาเวลาเรากลับมาบ้านที่เจอกับลูกก็คือลูกจะพูดจาไม่เพาะ
0: ค่ะ
1: เล่นรุนแรงเล่นแบบเล่นเท้าเล่นอะไรกับแม่กับย่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มีปัญหากับลูกก็คือเรื่องนิสัยอารมณ์
0: ค่ะ
1: แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือที่เคลื่อนมาตอนนี้ก็คือแท็บเล็ต
0: ค่ะ
1: ลูกติดแท็บเล็ตมากแล้วอารมณ์เสียแบบเป็นเด็กขี้หงุดหงิดแล้วก็บวกกับว่าน้าชายก็เล่นลุงก็เล่นก็คือเหมือนกับว่าเราก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามเขาว่าอย่าให้หลานเล่นนะอย่าอะไรอย่าเอาแบบเอาแท็บเล็ตมาให้หลานเล่นอะไรเงี้ยแล้วคือเราก็ห้ามเขาไม่ได
0: ้ก็เลยเจอปัญหาจากเหมือนหลายๆอย่างแล้วก็รวมถึงที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวของลูกด้วยนะคะอย่างนี้ต้องสอบถามผู้เชี่ยวชาญของเราแล้วล่ะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วแน่นอนว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีผลต่อการเรียนรู้ของเด็กอย่างมากเลยมันมีผลยังไงคะมากน้อยแค่ไหน
2: จริงๆแล้วที่คุณแม่พูดเนี่ยนะคะมันมีอยู่ด้วยกันเรื่องแรกที่อยากจะพูดเลยก็คือเรื่องของเวลา
0: ค
2: ่ะนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราเห็นลูกเป็นแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่สภาพแวดล้อมแบบเดือนนึงแล้วเขาจะเป็นอย่างนี
0: ้
2: การเลี้ยงดูของบุตรหลานเนี่ยคุณพ่อคุณแม่อาจจะให้ความสำคัญตั้งแต่เขาเกิดแล้วก็วินัยตั้งแต่เรื่องของการทานนมดื่มนมเลยการที่ลูกดื่มนมเป็นเวลาลูกนอนเป็นเวลาตั้งแต่เล็กๆเลยนะ
0: คะ
2: มันจะฝึกในเรื่องของระเบียบวินัยการคิดว่าแล้วก็การกติกาในการเล่นต่างๆนานาเนี่ยมันจะค่อยๆสะสมอยู่ในภายในเขาอันนี้เป็นสิ่งที่เราอาจจะค่อยๆเติมเขาทีละนิดทีละนิดฝึกเขามันจะเป็นกรอบเขาบางครั้งเขาอาจจะโดนสิ่งแวดล้อมที่กำลังจะพูดต่อไปนะคะก็คือสิ่งเร้าจากภายนอกที่ไม่ได้อยู่จากตัวเด็กนะคะอย่างเช่นเขาไปอยู่กับเพื่อนเขาไปอยู่กับหลายๆคนเนี่ยที่อาจจะดึงเขาไม่ว่าจะเป็นทีวีหรือเป็นอะไรเนี่ยนะคะมันจะมีสิ่งเร้าที่ดึงเขาไปในทิศทางที่แตกต่างกันอันนี้เราก็จะต้องมาทบทวนแล้วก็มาจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับเด็กด้วยค่ะ
0: ฟังดูแล้วทุกๆอย่างที่อยู่รอบตัวส่งผลทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวบุคคลเองหรือแม้แต่สิ่งแวดล้อมต่างๆที่ลูกได้พบเจอก็ล้วนแล้วแต่มีผลต่อการเรียนรู้ของเด็กๆทั้งนั้นเลย
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
2: แล้วเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่สะสม
0: นะคะ
2: ก็คือว่าการที่เราบอกว่าทำไมลูกเราโดนดึงเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมบางอย่างได้ง่ายขึ้นแล้วเราจะทำยังไงกับลูกเรานะคะอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องฝึกตั้งแต่ลูกเรายังเล็กๆเลยนะ
0: คะ
2: แล้วก็ค่อยๆเติมเขาแล้วก็ที่สำคัญนะคะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนที่อยู่รอบข้างเนี่ยจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็มีจิตใจที่เข้มแข็งมากๆเลยที่จะต้องรักษากติกาเหล่านี้นะคะแล้วก็เป็นการให้เหตุผลเด็กด้วยว่าการที่เด็กเนี่ยทำไมหนูถึงทำแบบนั้นแล้วดีทำแบบนั้นไม่ดีนะคะเราเป็นการให้เหตุผลแล้วก็มีตัวอย่างที่ดีให้เด็กเห็นด้วยนะคะ
0: สำคัญหลากหลายปัจจัยหลากหลายประเด็นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงรายละเอียดต่างๆเหล่านี
2: ้
0: ในช่วงต่อไปด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเรามีตัว VTR ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการเรียนรู้ของเด็กๆถึง2สิ่งแวดล้อมด้วยกันจะเป็นยังไงแล้วก็เด็กๆนั้นมีพฤติกรรมการตอบสนองต่อแต่ละสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างนะคะไปชมกันเลยค่ะ
3: นอกจากกิจกรรมและตัวเด็กเองแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็กก็คือสิ่งแวดล้อมเราตามไปดูกันค่ะว่าในสิ่งแวดล้อมที่ต่างกันการตอบสนองของน้องๆจะเป็นอย่างไร

การเรียนรู้ของเด็กไม่ได้อยู่ที่ห้องสี่เหลี่ยมสนามเด็กเล่นก็เป็นอีกหนึ่งห้องเรียนในการช่วยพัฒนาสมรรถภาพทางด้านร่างกายของเด็กๆเพื่อนำไปสู่การต่อยอดความรู้อื่นๆได้ค่ะ

0: ึงน้องปลายตลกนิดนึงได้ไหมวิน
1: ดูยากเหมือนกันแต่เด็กๆก็ทำได้นะคะแม่
2: ค่ะ
3: เด็กๆจะชอบอะไรที่ท้าทายแต่ว่าสังอย่างหนึ่งก็คือว่าการจัดสภาพแวดล้อมเนี่ยต้องดูเรื่องความปลอดภัยด้วยนะคะ
0: โอ้โหไม่เป็นไรอึ๊บ
4: คนเก่งไม่เจ็บใช่ไหมครับแค่สีหน้าเปลี่ยนไปนิดเดียวเอง
0: ไหนเจ็บไหนไหมโอเคไม่เป็นไรได้เอาจับเดี๋ยวนะเท้าจับกันได้อึ๊บโอเคเท้าถึงเปล่าโอเคเท้าสู้สู
5: ้
0: เท้าสู้สู้เท้าสู้สู้ว่าพัดได้เยี่ยม
5: จับมือหน่อย
0: ได้ะ
1: ดูเด็กๆเขาตั้งใจเล่นมากเลยนะคะ
3: ต
1: ั
3: ้งใจค่ะ
1: ยิ่งอะไรที่ยากหรือท้าทายยิ่งมุ่งมั่น
3: การเล่นคืองานของเด็กค่ะเด็กจะมีการเล่นเป็นงานของเขาค่ะจะต้องเล่นเกือบทุกวันแล้วก็เรียนรู้จากการเล่นค่ะอันนี้ก็จะเห็นว่าในการเล่นหลายๆครั้งเนี่ยอาจจะต้องมีผู้ใหญ่คอยดูด้วยนะคะเพราะเป็นเรื่องของความปลอดภัยหรือว่าคอยให้ความช่วยเหลือในบางครั้ง
1: บางอย่างถ้าเล่นกันเป็นกลุ่มก็ต้องช่วยระวังอะไรอย่างน
3: ี้ใช่ค่ะ
1: ดูแล้วเหมือนเวลาที่เล่นกันในสนามเด็กเล่นนี่เด็กๆดูให้ความสนใจมากเลยนะคะมุ่งมั่นตั้งใจที่จะผ่านแต่ละด่านไปให้ได้
3: ใช่ค่ะเด็กๆจะมีความพยายามมากแล้วก็มีวิธีการที่อยากจะเล่นกับเพื่อนอันนี้ก็คือการเล่นเนี่ยทำให้เขาพัฒนาในเรื่องของทั้งสังคมแล้วก็ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่ต่างๆนานาได้ด้วยนะคะแล้วที่สำคัญก็คือเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของความฉลาดและปัญญาเพราะเขาก็จะมีวิธีการเล่นที่แปลกใหม่หรือว่าบางครั้งเนี่ยเขาเจอปัญหาจากการเล่นทำไม่ได้เหมือนเพื่อน
1: ค่ะ
3: เขาจะมีวิธีการในการแก้ไขอย่างไรที่ทำให้ได้เหมือนเพื่อนอะไรพวกนี้นะคะ
1: ค่ะ
4: การอ่านหนังสือเป็นกิจกรรมพื้นฐานที่ส่งเสริมพัฒนาการหลายๆด้านของเด็กเราลองไปดูกันสิคะว่าเด็กๆจะมีพฤติกรรมตอบรับกับสิ่งที่ครูสอนในห้องสมุดอย่างไร

0: าคนหนึ่งกำลังจ้องมองอยู่และนักศึกษาก็บอกว่ากระผมมีเกลือและพริกไทยอยู่ขอรับแล้วเขาก็วิ่งไปครั้งล่าสุดที่เราทำซุปหม้อใหญ่ขนาดนี้นะ
1: ไม่ทันไรก็เบื่อซะแล้วล่ะครับ
2: โอ้อย่างนี้น้องหันหนีเลยคือเขาไม่สนใจหรือว่าสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสมคะ
3: อาจจะเป็นได้ทั้งสองเรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือว่าเรื่องที่คุณครูเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องที่เด็กไม่สนใจเรื่องที่สองก็คือเป็นสภาพแวดล้อมภายในตัวเด็กแล้วก็ภายนอกที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นเขาอาจจะอยู่ไกลไปหรือเขาอยู่ในตำแหน่งที่เขามองไม่ค่อยเห็นหรือเขาไม่ได้ยินเสียงคุณครูพูดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็มีหลายปัจจัยดังนั้นเนี่ยคุณครูจะต้องสังเกตนะคะแต่ว่าคุณครูจะต้องไม่กระตุกกระตากเรียกดึงเข้ามาสนใจคุณครูนะแต่มีวิธีการอย่างเช่นการมีคำถามหรือว่ามีการปรับสภาพแวดล้อมบางอย่างให้เหมาะสม
2: ค่ะโอ้โหอย่างนี้น้องเขาแสดงเหมือนแบบอยากเล่นคนเดียวอย่างนี้ถูกหรือผิดหรื

0: ควรทำยังไงดีคะ
1: คือเด็กบางครั้งเนี่ยเขาจะไม่รู้เรื่องเหตุผลนะคะคือเขาตอบสนองความต้องการของเขาเป็นหลักนะคะดังนั้นเนี่ยคุณครูก็จะเย็นๆนะคะแล้วก็มีการอธิบายหรือว่าทำเป็นเรื่องสนุกสนุกไปว่าเอ๊ะเล่นหลายคนเนี่ยหรือว่าดูหลายคนเนี่ยเราจะได้ช่วยกันคิดหรือช่วยกันมีส่วนร่วมอย่างไรนะคะคือเราจะไม่ตำหนิเด็กตรงๆนะคะแต่ว่าเปลี่ยนจากวิกฤตหรือปัญหาเป็นโอกาสนะคะก็คือดึงเขาหรือว่าทำให้มันสนุกมากขึ้นหรือว่าดึงคนที่มีปริยาอย่างนั้นเนี่ยเรามีน้ำใจนะเราจะต้องมาช่วยเพื่อนนะคะให้เพื่อนเนี่ยได้มีส่วนร่วมมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะต้องมีการปรับตรงนี้เหมือนกันนะคะแต่สิ่งสำคัญเลยก็คือว่าเราไม่ควรจะดุเด็กตรงๆแต่ว่ามีการพูดอ้อมๆให้เด็กรู้สึกแล้วก็มีการปรับพฤติกรรม
2: สังเกตเห็นพฤติกรรมตอบสนองในทั้งสองสถานที่หรือเปล่าคะเห็นไหมคะว่าสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันก็มีส่วนในการกระตุ้นความสนใจของเด็กซึ่งจะส่งผลต่อการเรียนรู้และการจดจำอย่างมีประสิทธิภาพของเด็กด้วยค่ะ
0: หลังจากได้ชมตัว VTR ที่เด็กๆ เขาก็เล่นในทั้งสองสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นที่สนามเด็กเล่นดูสนุกสนานเพลิดเพลินท้าทายตื่นเต้นกันมากนะคะอีกหนึ่งที่ก็คือห้องสมุดที่คุณครูเปิดหนังสือเล่านิทานให้เด็กๆฟังก็มีบางคนสนใจบ้างไม่สนใจบ้างก็เรียกได้ว่าแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะสิ่งแวดล้อมนี่มีผลอย่างยิ่งเลยใช่ไหมคะ
1: มีผลต่อการเรียนรู้ของเด็กมากๆเลยนะคะซึ่งสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะมีแบ่งเป็น2อย่างก็คือสภาพแวดล้อมที่อยู่ภายนอกและสภาพแวดล้อมที่อยู่ภายในจิตใจเด็กซึ่งก็จะเล่ารายละเอียดให้ฟังอีกต่อไปค่ะ
0: ในตัวของเด็กเองนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นช่วงหน้าพลาดไม่ได้เลยค่ะจะมาทำความรู้จักกับสิ่งแวดล้อมต่างๆที่มีผลนะคะต่อการเรียนรู้ของเด็กทำยังไงที่จะจัดให้ทุกๆอย่างพร้อมแล้วก็ดีที่สุดต่อการเรียนรู้ของลูกด้วยค่ะสักครู่เดียวกับสมองดีสร้างได้ในช่วงหน้าค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสมองดีสร้างได้นะคะช่วงที่แล้วได้เห็นภาพกันไปแล้วค่ะว่าสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันก็มีผลต่อการเรียนรู้ของเด็กแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดรวมถึงอีกหลายๆปัจจัยที่ส่งผลด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยของสภาพแวดล้อมต่างๆแล้วก็ความรู้สึกของเด็กเองด้วยที่มีเรื่องของความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆด้วยนะคะจริงๆแล้วมีอะไรบ้างคะที่เป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ค่ะ
1: เรื่องที่สำคัญก็อาจจะแยกเป็น3เรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของรูปแบบกิจกรรมต่างๆเราจะเห็นว่าใน VTR เนี่ยรูปแบบนึงก็คือการเปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นได้ท้าทายความคิดคนนึงปีนคนนึงได้เดินตามท่อนไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบกิจกรรมอีกแบบนึงนะคะซึ่งเป็นรูปแบบกิจกรรมที่เด็กออกแบบการเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนนะคะอันนี้เป็นแบบแรกพอเรามาดูอันที่2อันที่2เนี่ยแหละค่ะที่คุณครูหรือคุณพ่อคุณแม่จะต้องระวังก็คือการถ่ายทอดทางเดียว
0: นะคะเมื่อไหร่ถ่ายทอดทางเดียว
1: การถ่ายทอดการเรียนรู้หรือว่าความรู้ทางเดียวหรือการบอกเล่าความเดียวก็คือคุณครูก็จะอ่าน
0: ค
1: ุณครูก็จะพยายามนะคะว่าใช้น้ำเสียงหรือว่าอ่านให้ฟังแต่ว่า
0: อย่างเดียวเลย
1: ป้อนก็คือว่าเด็กเป็นผู้รับนะคะเด็กเป็นผู้รับคุณครูเป็นผู้ป้อนดังนั้นเนี่ยนะคะถ้าเป็นรูปแบบที่2เนี่ยก็จะแนะนำว่าคุณครูอาจจะมีการปรับรูปแบบของกิจกรรมนิดนึงที่ดึงให้เด็กมีส่วนร่วมนะคะแล้วก็สังเกตเด็กว่าความสนใจของเขาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างที่จะทำให้ดึงเขามามีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมมากขึ้น
0: ดึงเข้ามามีส่วนร่วมกันได้ด้วยนะคะผ
1: ่
0: านเทคนิคต่างๆที่จูงใจเด็กๆมานั่นเอง
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างของคุณแม่เองมีประสบการณ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ผ่านสิ่งแวดล้อมต่างๆเหล่านี้ยังไง
2: มีเหมือนกันเพราะว่าลูกเนี่ยจะชอบเล่น iPad ไอ้พวกแท็บเล็ตอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่บางทีเนี่ยคือเราก็ไม่อยากให้ลูกเล่นเราก็เลยเหมือนกับว่าเอาบล็อกมาให้เขาต
0: ่อบล็อกมา
2: ใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะบล็อกมาให้เขาต่อเขาก็ต่อได้นะ
1: คะ
2: ต่อได้แต่คือแบบพอล้มคือเขาก็ไม่เหมือนกับว่าไม่ทำใหม
1: ่
2: ก็เลิกลุกไปเล่นอย่างอื่น อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางทีเอาหนังสือนิทานให้เขาอ่านอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
2: แล้วก็เห็นเขาอยู่ว่างๆก็คือไม่อยากให้ไปเล่นแท็บเล็ตคือเราก็เอาแอปเราซ่อนไปเลยอะไรเงี้ยก็คือในห้องก็เปิดไม่ร้อนไม่แบบอะไรคืออยู่กับ2คนแม่ลูกไม่มีใครรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะก็คือให้เขาอ่านนิทานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ถามอันนี้คืออะไรเราก็ตอบพออ่านไปสักพักนึงเหมือนเขาแบบไม่เอาแล้วอะไม่ดูไม่ทำลุกขึ้นไปทำอย่างอื่นนู่นนี่นั่นเลยนะคะเหมือนไม่สนใจอย่างนี้คือเหมือนกับว่าเรามีวิธีที่จะทำให้ลูกดึงดูดลูกให้มาสนใจในสิ่งหนึ่งให้มันนานกว่านี้อย่างเงี้ยทำได้มีไหมคะ
0: อันนี้คือสมาธิเพิ่มขึ้นจดจ่อกับสิ่งนี
1: ้สิ่งนี้ก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าสมาธิและความจดจ่อความพยายามในเรื่องใดเรื่องหนึ่งทีนี้ถามว่าเรื่องของแท็บเล็ตหรือเรื่องของเกมเนี่ยทำไมมันดึงเด็ก
2: ใช่ดึงเด็กได้มาก
1: เด็กบางทีเป็นเด็กส่วนใหญ่เข้าไป
2: นั่งเล่นได้เป็นชั่วโมงเลยเด็กแบบไม่ลุกขึ้นไปไหนไม่กินนมไม่อะไรคือ
1: ทีนี้ก็ย้อนกลับมานิดนึงก็คือเรื่องของการสร้างกติกาในบ้านนะคะเพราะว่าเด็กเล็กๆบางทีเขาไม่รู้หรอกว่าอะไรเหมาะสมบางทีเขาเริ่มรู้แล้วแต่ว่าระเบียบวินัยก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันแล้วก็ต้องมีการอาจจะคุณแม่อาจจะลองคุยกันในบรรดาผู้ใหญ่ที่บ้านผู้ปกครองที่บ้านนะคะว่าแล้วก็คุยกับลูกว่าเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียแล้วก็การเขาเรียกว่าอะไรการสร้างกติกาและระเบียบวินัยว่าวันนึงเล่นได้เท่าไหร่เล่นอะไรได้บ้างข้อดีข้อเสียแล้วก็เป็นเสียงโทนเดียวกันกับคุณพ่อคุณแม่และคุณปู่คุณย่าที่อยู่ที่บ้านทุกคนนะคะว่าคุณแม่บอกว่าเล่นไม่ได้แต่ว่าคุณพ่อบอกเล่นได้ล
0: ู
1: กก็จะเริ่มไม่รู้กติกาและระเบียบวินัยแล้ว
0: แต่ว่าอย่างครอบครัวไทยสังคมไทยของเราเป็นสังคมที่บางครอบครัวยังอยู่กันแบบครอบครัวใหญ
1: ่
0: อยู่กันเยอะเลยนะคะคุณปู่คุณย่าค
1: ุ
0: ณน้าคุณอาแต่ละคนบางทีก็ไปคนละทางอย่างเงี้ยค
1: ่ะ
0: เราจะแก้ปัญหานี้ยังไงคะเพราะว่าลูกเราก็ท่าทางจะเหมือนสับสนเหมือนกันแล้วเขาก็จะไปตามเรื่องนี้ใครตามใจก็จะไปหาคนนั้นคนนี้ได้ถูก
1: สิ่งแรกเลยคือต้องปรับที่ผู้ใหญ่ก่อนนะคะก็คือเป็นการคุยกันทําความเข้าใจกันในครอบครัวก่อนว่าข้อดีข้อเสียมันเป็นแบบนี้เราจะต้องมาวางกติการ่วมกันอย่างไรเพื่อที่จะให้เสียงมันออกไปในทิศทางเดียวกันนะคะทีนี้ก็จะมีปัญหาเหมือนกันว่าแล้วถ้าเกิดว่าคุยกันแล้วยังไม่ได้ผลสรุปล่ะเพราะว่าทุกคนต่างมี
2: ใช่ค่ะ
1: อีโก้หรือว่ามีความเชื่อมีความคิดที่เป็นของตัวเองนะคะอาจจะต้องมีการแบ่งกันเป็นเรื่องๆนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเป็นเรื่องอาหารการกินเป็นเรื่องนี้นะคนนี้เป็นคนตัดสินใจนะคะเรื่องนี้เป็นคนนี้เรื่องของการเล่นและการดูแลลูก เรื่องนี้เป็นคนตัดสินใจแต่ทีนี้มาถามว่าอ้าวแล้วเราจะเลือกยังไงว่าคนนี้ตัดสินใจและคนนี้เป็นตัดสินใจ
0: เลือกใครตัดสินใจเรื่องไหน
1: อันนี้แหละเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะก็คือว่าเราจะต้องเลือกคนที่เหมาะในการรับผิดชอบแต่ละเรื่องนะคะอย่างเช่นว่าคุณย่าคุณยายเนี่ยเหมาะในการดูแลในเรื่องของอาหารและการให้ความอบอุ่น
2: คุ
1: ณย่าคุณยายรับหน้าที่นี้ไปได้ไหมคุณพ่อเก่งเรื่องการเล่นกีฬารับผิดชอบเรื่องการเล่นกีฬาส่วนการเล่นกับลูกในเรื่องของการพัฒนาความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนิทานขอเป็นคุณแม่ได้ไหมคือมีการแบ่งบทบาทหน้าที่นะคะเวลาเราอยู่ในที่ทำงานหรืออยู่ในที่ต่างๆเนี่ยเรามีบทบาทที่ชัดเจนเราก็จะรู้ว่าเราควรจะทำอย่างไรนะคะเด็กจะไม่สับสนละพอเรื่องนี้เนี่ยแต่ว่าพอการแบ่งเนี่ยเราก็จะต้องเลือกคนที่เหมาะอย่างเช่นว่าคนที่ส่งเสริมหรือว่ายอมให้ลูกเล่นเกมเนี่ยเราก็อย่าไปมอบหน้าที่นี้ให้กับเขานะคะแล้วก็หน้าที่นี้เป็นอีกคนหนึ่งที่ดูแลว่าไม่น่าจะให้เล่นเกมพอรู้บทบาทแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ไปแทรกแซงนะคะตัวคุณแม่เองก็จะต้องมีความเข้มแข็งว่าตอนนี้นะเป็นหน้าที่ช่วงเวลาของคุณปู่คุณย่าน
0: ะ
1: มอบให้เขานะคะเราก็ไม่เข้าไปแทรกแซงว่าคุณย่าทำไมอย่างนี้ล่ะอะไรเงี้ยเราค่อยไปแนะนำหรือคุยกันทีหลังนะคะแต่ว่าเป็นนามแต่บทบาทตรงนั้นก็ยังต้องให้คนที่รับผิดชอบเนี่ยดูแลนะคะลูกจะไม่สับสน
0: ต้องคุยกันเนาะในผู้ใหญ่กันก่อนด้วยปัญหาสุดคือต้องปรับของทุกๆบ้านเลย
1: ใช่ค่ะต้องปรับที่พ่อแม่แล้วก็คนดูแลเด็กก่อนค่ะ
2: โอเคแล้วก็อยากจะถามสักเรื่องนึงค่ะคือแล้วพฤติกรรมที่ลูกเป็นอยู่ในการเรียนแบบอย่างเด็กที่เล่นด้วยก็จะเป็นแบบป.5 ป.6 ม.1 อะไรเงี้ยเขาจะไปเรียนแบบพฤติกรรมที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเรามีวิธีป้องกันยังไงไหมคะ
1: หมายถึงว่าบางทีเราอยู่กับสภาพแวดล้อมที่บางทีม
2: ีเด็ก
1: คนพูดจาไม่เพ้อใช่พูดจาไม่เพ้อ
2: เล่นรุนแรงอะไรเงี้ยค่ะเรามีวิธีป้องกันยังไงได้บ้างคะ
1: มันมีจากเขาเรียกว่าพัฒนาการของเด็กเนี่ยมันจะกระตุ้นจากความคิดข้างในกับสภาพแวดล้อมภายนอกนะคะทีนี้เรามีการจัดการสองอย่างก็คือว่าทำอย่างไรที่เราจะไม่ให้ลูกของเราเนี่ยไปคลุกอยู่กับเด็กที่หรือว่าคนที่เล่นแล้วอันตรายก้าวร้าวอันนี้เราอาจจะมีการป้องกันได้ในระดับหนึ่งนะคะแต่ถ้าในกรณีที่เราป้องกันไม่ได
2: ้
1: เพราะว่ายังไงบ้านเราไม่ได้ย้ายบ้านหนี
2: ใช่เราติดเขาติดกับเพื่อนเขามาก
1: เราต้องมาปรับที่ความคิดของลูกและระเบียบวินัยในการฝึกเขาตัวอย่างที่ดีแล้วค่อยๆพูดเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เด็กได้ยินอะไรไปเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นอาหารที่เข้าไปอยู่ในความคิด

0: เขาก็จำ
1: ถ้าเขาได้ยินบ่อยๆ
2: ใ
1: ช่วิธีการก็คือว่าเราเอาขยะหรือสิ่งไม่ดีเนี่ยออกจากหัวลูกแต่เราเอาเติมเราเติมพูดกับพูดจากับลูกด้วยอ่อนหวานให้เหตุผลนะคะเราจะพบเลยว่าเด็กบางคนเนี่ยมีพฤติกรรมเขารู้นะคะว่าอะไรดีไม่ดีเพราะเราจะเห็นว่าเด็กบางคนเนี่ยพูดกับเพื่อนพูดแบบนึงนะ
2: คะ
1: พูดกับครูพูดแบบนึงพูดกับคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะพูดอย่างนึงแสดงว่าเด็กมีการตัดสินใจพฤติกรรมแบบนี้ได้นะคะว่าเขาเลือกในการใช้คำพูดดังนั้นเนี่ยเราจะต้องเติมสิ่งดีๆเติมดอกไม้เติมคำพูดดีๆให้กับลูกเป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็ลูกก็จะค่อยๆซึมซับและเมื่อเขาโตในวัยที่เหมาะสมนะคะเขาจะเลือกเองว่าเขาจะพูดอะไรนะคะ
3: แล้วอย่างนี้อยากถามนิดนึงค่ะอย่างพฤติกรรมที่เขาอยู่ที่บ้านเราเล่นกับเด็กที่เป็นรุ่นใหญ่กว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเขาไปโรงเรียนเนี่ยเขาไปเจอในเพื่อนที่เป็นรุ่นเดียวกันเนี่ยเขาจะเอาพฤติกรรมที่เล่นกับเด็กที่เยอะรุ่นอายุเยอะกว่าเนี่ยไปเล่นกับเด็กรุ่นเดียวกันไหมคะ
1: ถ้าเราพัฒนาสิ่งที่อยู่ภายในคือจิตใจและความคิดเด็กแล้วเนี่ยเขาจะค่อยๆรู้มีเหตุผลในการเลือกใช้นะคะเลือกใช้ว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะเลือกใช้สิ่งที่ดีนะคะเขาจะมีดังนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญมากเลยก็คือการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแล้วก็เติมสิ่งที่ดีๆเข้าไปในจิตใจและหัวสมองของลูกนะคะแม้ว่าเขาจะเจอสิ่งไม่ดีแบบนี้เนี่ยนะคะแต่เขาตัดสินใจได้เขาเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีความคิดเป็นเด็กมีความคิดเนี่ยเขาจะเลือกได้ใช้ได้แล้วคุณแม่นะคะจะไม่ต้องห่วงลูกมากไม่ว่าเขาจะไปเจอปัญหาหรือเจอสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเขาจะเลือกสิ่งดีๆนะคะอันนี้แหละที่เราต้องเติมแล้ววิธีคิดที่ให้ลูกเนี่ยเลือกสิ่งดีๆแทนที่จะเลือกสิ่งไม่ดีและตัดสินใจได้ว่าคือเขามีความคิดที่ตัดสินใจได้ว่าอันไหนดีและอันไหนไม่ดีแยกแยะได้ถูก
2: โอ้สิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพก็มีผลเยอะมากๆเลยนะคะส่วนสิ่งแวดล้อมทางด้านจิตใจจิตสังคมอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ส่งผลอย่างยิ่งแล้วก็เป็นจุดสำคัญอีกด้วยเช่นเดียวกันอันนี้มีอะไรยังไงบ้างคะ
1: สิ่งที่อยู่ในจิตใจเด็กแล้วก็เรื่องของความคิดเด็กเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะที่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูเนี่ยจะต้องดูว่าเด็กพร้อมในการเรียนรู้หรือเปล่านะคะอย่างเช่นบางทีเด็กป่วยเด็กเดินทางไกลเด็กเพียก็ยังไม่พร้อมในการเรียนรู้เด็กง่วงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องมีการดูความพร้อมของเด็กนะคะและอีกอย่างนึงในเรื่องของจิตใจและเรื่องความพร้อมในการเรียนรู้การกระตุ้นให้เด็กมีความสนใจนะคะถ้าเด็กพร้อมทางด้านร่างกายแล้วเราก็ต้องมากระตุ้นด้วยนะคะว่าเด็กสนใจที่จะเรียนรู้เรื่องนั้นไหมนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะต้องจุดประกายทำให้เด็กสนใจเรื่องนั้นก่อนนะคะว่าอุ้ยมันสนุกอย่างนี้นะมันน่าค้นหานะแล้วก็ค่อยพาเด็กเข้ามาเรียนรู้พร้อมๆกัน
3: เหมือนไม่เป็นการแบบไปบังคับเขาอะไรอย่าง
1: น
3: ี้ใช่ไหมคะ
1: เราต้องไม่ได้ป้อนเด็กหรือยัดเยียดกับเด็กแต่เรากระตุ้นให้เด็กสนใจที่จะมาเรียนรู้กับเราก่อน
2: ก็เปิดใจยอมรับเริ่มจากความสนุกความอยากรู้ของเขาแล้วก็มีความสุขที่จะได้รับรู้ในเรื่องนี้ด้วยก็จะส่งผลดีด้วยนะ
1: คะ
2: ทุกยิ่งในช่วงแบบ6ขวบปีแรกอย่างนี้แล้วคุณพ่อคุณแม่คือคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในความรู้สึกของเขามีผลมีอิทธิพลที่สุดต่อลูกๆนะคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้คุณฤทัยได้ฝากไปถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกท่านทางบ้านในการที่จะจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดต่อลูกรักของเราด้วยค่ะ
1: การจัดสภาพแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะคะสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงเนี่ยก็จะมีอยู่2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือเป็นสภาพแวดล้อมทางกายภาพรอบๆตัวเด็กไม่ว่าจะเป็นเรื่องบรรยากาศอากาศต่างๆนะคะอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องจิตใจเด็กนะคะว่าเด็กเนี่ยเขาพร้อมในการเรียนรู้หรือยังนะคะนอกจากนั้นเนี่ยอาจจะต้องดูรูปแบบของกิจกรรมด้วยนะคะว่ารูปแบบของกิจกรรมเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การเรียนรู้ของเด็กพัฒนาการได้ดียิ่งขึ้นค่ะ
2: ค่ะโอ้โหวันนี้ได้รับฟังความรู้สาระต่างๆแล้วก็รวมถึงกิจกรรมต่างๆขั้นตอนที่เราจะนำไปใช้กับลูกการจัดสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เอื้อต่อกระบวนการเรียนรู้ที่ดีที่สุดสำหรับเด็กๆด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเราค่ะคุณฤทัยจงสฤทธิ์นะคะผู้อำนวยการฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์สวทช.รวมถึงคุณแม่ตัวแทนจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะคุณอนุสราดวงเกิดขอบคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างมากเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: อย่าลืมนำเคล็ดลับดีๆที่เราได้รับฟังกันในวันนี้ไปปรับใช้กับลูกรักของเราด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะโน้ตต้องลาไปพร้อมกับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านแล้วล่ะค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการสมองดีสร้างได้ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
4: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: าตัวตายที่สูงขึ้นทุกๆปีทำให้มีการกำหนดวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกขึ้นเป็นวันที่10กันยายนองค์การอนามัยโลกบอกว่าในปี2561ถึง2562มีคนเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายทุกๆ40วินาทีและการฆ่าตัวตายเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของวัยรุ่นที่สูงที่สุดรองลงมาจากอุบัติเหตุบนท้องถนนส่วนประเทศไทยนั้นนะคะเราติดอันดับการฆ่าตัวตายสูงที่สุดเป็นอันดับที่32ของโลกเฉลี่ยอยู่ที่14คนต่อประชากร 100,000 คนทำไมคนเราถึงได้คิดสั้นคะแล้วโรคซึมเศร้านั้นเป็นสาเหตุหลักของการคิดสั้นจริงๆหรือเปล่าวันนี้รายการปลดชนวนป่วนใจจะขอเป็นส่วนหนึ่งในการพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุและวิธีการป้องกันการฆ่าตัวตายค่ะเราจะไปถามคำถามเหล่านี้ศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิทธสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะทำไมคนถึงได้ฆ่าตัวตายอะคะ
1: คิดไปก็ไม่มีคำตอบ
0: คิดเยอะ
1: นะครับหลายคนก็จะชอบทำไมเวลามีคำว่าทำไมขึ้นมาจริงไม่ค่อยมีคำตอบ
0: เคยมีความรู้สึกอยากจะฆ่าตัวตายเหมือนกัน
1: ทุกๆคนมีปัญหาแต่ขึ้นกับว่าเราจะมีมุมมองมีความคิดต่อปัญหานั้นยังไงเราจะจัดการมันยังไง
0: คุณหมอคะอาบันช่วงนี้ได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการฆ่าตัวตายไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเยอะมากเลยค่ะ
1: ใช่จริงครับ
0: ก็เลยพอฟังเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วถ้าเราลองไปเสิร์ชในพวกโซเชียลมีเดียต่างๆอาบันรู้สึกมันเกิดเป็นกระแสหลายคนเนี่ยเริ่มแชร์ความรู้สึกตัวเองว่าก็เคยมีความรู้สึกอยากจะฆ่าตัวตายเหมือนกัน
1: อ
0: าบันก็เลยจะถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าพอเห็นข่าวเหล่านี้เนี่ยแล้วคุณหมอรู้สึกยังไงบ้างคะ
1: จริงๆก็น่าตกใจนะครับในฐานะของจิตแพทย์เนี่ยเวลาที่มองเห็นข่าวแบบนี้ก็จะรู้สึกสงสารรู้สึกว่าเวลาที่มันเกิดการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆมันเกิดผลกระทบหลายอย่างมากเลยทั้งกับญาติผู้สูญเสียทั้งกับสังคมบางทีเราเห็นคนที่เขาทำเนี่ยเขายังแบบอายุน้อยๆก็รู้สึกเสียดายที่เขาน่าจะทำประโยชน์อะไรในสังคมได้อีกมากเลยใช่ไหมครับ
0: ค่ะแล้วอภันสงสัยอะค่ะว่าในเรื่องของการฆ่าตัวตายเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจะพูดว่ามันเป็นเทรนด์อยู่ดีๆเมื่อก่อนไม่เห็นมีใครฆ่าตัวตายเยอะเลยแต่ช่วงนี้คนฆ่าตัวตายเยอะขึ้นคุณหมอคิดว่ามันเป็นข้อเท็จจริงขนาดไหนคะ
1: จริงๆสำหรับหมอเนี่ยหมอไม่ได้มองว่ามันเป็นเทรนด์นะครับหมอรู้สึกว่าจริงๆเรื่องนี้มันมีมานานแล้วนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าการสื่อสารของเราเนี่ยง่ายขึ้นนะครับเราคลิกเข้าไปในโซเชียลมีเดียเราแค่กดแชร์ปุ๊บเรื่องราวมันก็แพร่ไปแล้วเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยหมอเชื่อว่าส่วนนึงที่ทำให้เราเห็นข่าวเหล่านี้มากขึ้นเพราะจริงๆโลกของการสื่อสารเนี่ยมันแคบลง
0: oh.
1: นะครับก็เลยทำให้เราเหมือนกับเห็นมันได้บ่อยขึ้นตามสื่อแต่ก็จริงๆในอีกด้านนึงเนี่ยบนความเป็นจริงเนี่ยอัตราการฆ่าตัวตายก็สูงขึ้นจริงๆ นะครับเมื่อเรามองจากตัวเลข
0: แล้วปัจจัยของการฆ่าตัวตายล่ะคะทำไมคนถึงได้ฆ่าตัวตายอะคะ
1: คำตอบของคำถามนี้มันกว้าง มากเลยนะครับว่าเพราะอะไรเนี่ยคนคนหนึ่งถึงฆ่าตัวตายการฆ่าตัวตายเนี่ยถ้าเรามองมันเหมือนปลายเหตุนะครับแล้วก็จากที่หมอได้ทำงานกับคนไข้ที่เขามีความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยหมอพบว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยมักจะเป็นวิธีที่คนใช้เพื่อออกจากความเจ็บปวดของตัวเองทีนี้ถ้าอาบันจะถามหมอว่าและอะไรที่มันมักจะทำให้คนเจ็บปวดจริงก็เรื่องของมนุษย์ก็การเงินการงานสุขภาพครอบครัวความรักก็เรื่องพวกนี้เหมือนที่เวลาที่เราดูหมอดูที่คนชอบไปปรึกษาเรื่องพวกนี้ครับก็มักจะเป็นปัจจัยกระตุ้นสำคัญเลยที่เวลาที่เราเครียดแล้วเรารู้สึกแย่เราเจ็บปวดเราไม่รู้จะทำไงดีเราก็รู้สึกว่าการหายไปจากโลกใบนี้น่าจะทำให้เหนื่อยน้อยลงอาจจะทำให้ไม่ต้องทุกข์ต่อไป
0: ค่ะ
1: จริงๆสภาพสังคมก็เป็นปัจจัยกระตุ้นส่วนนึงนะครับเราพบว่าปัจจัยที่ทำให้คนทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายมากที่สุดเนี่ยมักจะมาจากเรื่องของความสัมพันธ์เป็นหลักเลยนอกเหนือจากนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของการใช้สุรานะครับกินเหล้าใช่เพราะว่าเวลาที่เราดื่มเหล้าเนี่ยมันคล้ายๆจะทำให้การควบคุมตัวเองของเราเนี่ยมันน้อยลงแล้วก็อาจจะทำอะไรที่ไม่ได้ทันคุ้นคิดหรือว่าไต่ตองเอาไว้ก่อนแล้วก็ทำให้ลงมือทำร้ายตัวเองหรือว่าฆ่าตัวตายนะครับปัญหาอื่นๆที่อาจจะสัมพันธ์กับการฆ่าตัวตายก็จะเป็นเรื่องเศรษฐกิจนะครับเรื่องการมีโรคทางจิตเวชอย่างโรคซึมเศร้าซึ่ง บหลายๆครั้งถ้าเราดูในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่ามักจะเชื่อมโยงว่าคนที่ซึมเศร้าเนี่ยมักจะนำไปสู่การฆ่าตัวตายแต่ถ้าพูดแบบนี้อบัตก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยซึมเศร้าเป็นเพียงสาเหตุหนึ่งเท่านั้นเอง

0: ครับส่วนสาเหตุอื่นๆมันมีอีกต้องเยอะแยะมันมีปัจจัยอื่นๆต้องเยอะถ้าจะนำคนหนึ่งคนไปสู
1: ่
0: การฆ่าตัวตายครับ
1: แสดงว่ามันก็เป็นมายาคติอย่างนึงที่ว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็จะต้องฆ่าตัวตายหรือคนที่ฆ่าตัวตายทั้งหมดก็คือเป็นโรคซึมเศร้าอันนี้คือคุณหมอบอกว่ามันไม่จริงมันมีอีกหลายปัจจัยหลายสาเหตุกันเลยใช่ไหมคะปัจจัยหลักที่คุณหมอพิชัยได้พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยคะก็คือเรื่องปัญหาของความสัมพันธ์ตรงนี้มันหมายความว่ายังไงล่ะคะ
0: จริงๆก็มีปัญหาได้เยอะนะครับอย่างเช่นการนอกใจของสามีภรรยาหรือการมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวพ่อแม่กับลูกหรือว่าความสัมพันธ์ใดๆก็ตามที่มันเกิดขึ้นถ้าที่เราเจอบ่อยๆเนี่ยอย่างในช่วงวัยรุ่นเนี่ยหมอก็ได้รับปรึกษาวัยรุ่นหลายคนเลยที่อกหักแล้วก็ทำร้ายตัวเองเพราะว่ากลับมารู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าตัวเองไม่มีความหมายทำไมเรารักเขาแล้วเขาไม่รักเราแล้วก็รู้สึกเจ็บปวดแล้วก็รู้สึกว่าจบด้วยการทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตาย
1: อย่างที่คุณหมอบอกว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยมันเป็นเรื่องของทางออกที่จะออกไปจากความทุกข์ความเจ็บปวดทั้งหลาย
0: สำหรับหมอเนี่ยการที่คนไข้บอกสิ่งเหล่านี้กับหมอเนี่ยแปลว่าเขาต้องการความช่วยเหลือแล้วเพราะว่าเขามองทางออกอื่นไม่ออกนะครับเหมือนกับชีวิตมันขาดความหวังจริงๆเวลาที่ใจของคนเรามีความทุกข์เนี่ยสิ่งที่สำคัญอาจจะไม่ใช่ตัวปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นเรามีปัญหาเรื่องการเงินการงานสุขภาพครอบครัวความรักเนี่ยอันนี้ทุกคนมีหมดแต่ขึ้นกับว่าเราเลือกที่จะรับมือกับวิธีเหล่านี้ยังไงบ้างเราก็คงจะเห็นในสังคมมันก็อาจจะมีคนตั้งหลายคนที่มีปัญหาเรื่องการเงินหลายคนมีปัญหาเรื่องความรักแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะต้องไปจบสุดท้ายด้วยการฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นสำหรับหมอเนี่ยหมอคิดว่าทุกๆคนมีปัญหาแต่ขึ้นกับว่าเราจะรับมือหรือเราจะมีมุมมองมีความคิดต่อปัญหานั้นยังไงซึ่งมันจะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของเราอีกทีว่าเราจะจัดการมันยังไง
1: พอเขาได้บอกเล่านะคะว่าความคิดของเขาเนี่ยคือตอนนี้เขาคิดสั้นแล้วหรืออยากทำร้ายตัวเองแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมีอาการทางกายอย่างอื่นที่คุณหมอเห็นว่ามักจะมีปรากฏร่วมด้วยไหมคะ
0: เวลาที่เขาพูดว่าเขาจะฆ่าตัวตายเนี่ยก็เป็นไปได้หลายแบบนะครับสิ่งที่หมอต้องประเมินคือเขามีโรคทางกายอย่างอื่นอยู่ด้วยหรือเปล่าเพราะหลายคนที่มีโรคหนักๆอยู่เนี่ยก็มักจะมีความคิดฆ่าตัวตายแล้วเป็นปัจจัยหนึ่งด้วยที่สัมพันธ์กับการนำไปสู่การฆ่าตัวตายนะครับเวลาที่คนมาปรึกษาเรื่องนี้แล้วเขาบอกว่าเขาเคยลงมือทำแล้วสิ่งที่เราต้องประเมินก่อนก็คือร่างกายเขาโอเคอยู่ปะมีอะไรที่อันตรายกับเขาไหมบางทีเขาทานยามาบางทีเขาผูกคอมาบางทีเขากระโดดตึกมาแต่ว่าเขาพ้นมาได้เพราะนั้นสิ่งที่เราต้องประเมินก่อนก็คือร่างกายเขามีอะไรกระทบกระเทือนหรือเปล่าแล้วก
1: ็ให้การรักษาตรงนั้น
0: ก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆประเมินเรื่องความปลอดภัยว่าถ้าเขากลับบ้านเขาสามารถรับมือกับปัญหาได้หรือยังเขาสามารถอยู่ด้วยตัวเองไหมแต่ถ้าความคิดของฆ่าตัวตายของเขายังเยอะมากเนี่ยสิ่งที่หมอจะทำหมอก็อาจจะเสนอให้เขานอนโรงพยาบาล
1: โอ้ค่ะงั้นดีเลยค่ะอาบานอยากจะทราบว่าแล้วในกระบวนการรักษาหรือช่วยเหลือคนที่คิดสั้นอยู่เนี่ยคือคุณหมอจะรักษาเขาอย่างไรบ้างคะ
0: อย่างแรกสิ่งที่เราต้องประเมินก็คือว่าไอ้ความคิดนี่มันรุนแรงแค่ไหนหรือมันเข้มข้นแค่ไหนนะครับบางคนถ้ารู้สึกว่าเข้มข้นและรุนแรงมากคือถ้าให้กลับบ้านเนี่ยตายแน่อันนี้สิ่งที่สำคัญคือ safety first เพราะนั้นสิ่งที่หมอทำได้คืออยู่โรงพยาบาลเพราะอย่างน้อยการอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเขาปลอดภัย
1: อยู่ในสายตาการดูแลของคุณหมอ
0: ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆไปหาสาเหตุว่าอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เขาอยากฆ่าตัวตายอาจจะเป็นจากโรคซึมเศร้าอาจจะเป็นจากความเครียดหรือจะเป็นอะไรก็ตามอย่างที่เรา
1: ค
0: ุยกันเมื่อกี้นี้แล้วเราก็ค่อยๆให้การรักษาไปตามสาเหตุแต่ถ้าในรายที่รู้สึกว่าไม่ได้รุนแรงมากแล้วก็ญาติพอดูแลไหว คือบางทีเนี่ยคนไข้อาจจะแค่ต้องการความเข้าใจหรือว่าต้องการคนที่อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเวลาคุยเราก็มักจะคุยกับคนไข้คุยกับญาติอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นพ่อแม่หรืออาจจะเป็นใครก็ได้ที่คุณไข้ไว้ใจแล้วก็ให้เขาช่วยสังเกตอาการที่บ้านในกรณีที่เรารู้สึกว่าพอดูแลกันไหว
1: ค่ะสาเหตุนอกจากในเรื่องของอย่างเช่นเขาอยู่ในสภาวะเครียดมานานต่างๆเนี่ยอาบานสงสัยว่ามันมีเรื่องของทางกายภาพด้วยไหมคะที่เป็นสาเหตุทำให้คิดสั้
0: น
1: อย่างเช่นสารเคมีในสมองเนี่ยค่ะคือจะได้ยินบ่อยว่าบางคนเนี่ยมีสารเคมีในสมองที่ไม่สมดุลทำให้เครียดและหดหู่หรือซึมเศร้าง่ายจนกระทั่งมีความรู้สึกว่าอยากจะหลุดพ้นไปจากความกดดันนี้ด้วยการคิดฆ่าตัวตายอ่ะค่ะ
0: ถ้ามองในมุมแบบนี้เนี่ยแสดงว่าการฆ่าตัวตายเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสมองที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งจริงเนี่ยก็พบได้นะครับอย่างในคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือเป็นโรคอื่นๆทางจิตเวชเนี่ยเราเชื่ออยู่แล้วว่าสารเคมีในสมองของเขาเนี่ยผิดปกตินะครับอย่างในคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเองเราเชื่อว่าสารเคมีที่ชื่อเซโรโทนินที่ชื่อโดปามีนที่ชื่อนอร์อีพิเนฟรินเนี่ยมันน้อย นะครับพอมันน้อยปุ๊บมันก็ทำให้เกิดอาการซึมเศร้ารู้สึกตัวเองไม่มีค่า
1: ค่ะ
0: นะครับรู้สึกไม่มีความหมายนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็บางคนก็รู้สึกผิดง่ายรู้สึกคนอื่นคงไม่ชอบเรามั้งไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วก็นำไปสู่การฆ่าตัวตายในที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวหมอเองเนี่ยเชื่อว่าในคนเหล่านี้ก็อาจจะสัมพันธ์กับภาวะทางร่างกายที่มันผิดปกติไปอย่างที่อบันถามครับ
1: ถ้าอย่างนั้นแล้ววิธีการรักษาในแต่ละประเภทหรือรูปแบบของสาเหตุล่ะคะอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องของสารเคมีในสมองจะรักษาอย่างไรหรือถ้าเป็นเรื่องของความเครียดอย่างคุณหมอบอกเมื่อกี้ว่าปัจจัยความเครียดมันมีได้ทั้งเศรษฐกิจสังคมความสัมพันธ์อะไรต่างๆนานาแน่นอนว่าคุณหมอไม่สามารถที่จะไปแก้ปัญหาเขาได้ว่าคุณจะมีเงินมากขึ้นแฟนที่ทิ้งคุณไปจะกลับมาหาคุณหรือคุณเป็นโรคไม่สบายอยู่คุณจะหายจากโรคนั้นแล้วคุณหมอจะรักษาปัญหาต่างๆนี้ได้อย่างไรอะคะ
0: โอเคเป็นคำถามที่ดีนะครับ คือหมอคิดว่าอันแรกอย่างที่อาบันบอกถ้าเขามีโรคทางจิตเวชอยู่แล้วเราเชื่อว่ามันมีสารเคมีในสมองผิดปกติอันนี้การรักษาด้วยยาช่วยได
1: ้
0: นะครับก็ปรับสารเคมีในสมองให้กลับมาเป็นปกตินะครับอันที่สองเนี่ยก็คือการช่วยเหลือทางด้านจิตใจนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยคือทำยังไงให้คนไข้กลับมามีความหวังในการใช้ชีวิตอีกครั้งนะครับเพราะว่าอันนี้ในกระบวนการต้องเป็นการพูดคุยกันนะครับว่าเขาจะมีวิธีในการรับมือกับปัญหายังไงเพราะหมอเชื่อว่าทุกคนที่เดินมาหาหรือทุกคนที่ไม่ได้เดินมาหาเนี่ยถ้าเขามีทางเลือกที่ดีกว่าการฆ่าตัวตายเขาน่าจะเลือกที่จะช่วยให้เขาหายเจ็บปวดนะครับแล้วก็อย่างที่หมอยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นะครับไม่ได้แปลว่าคนเป็นหนี้ทุกคนจะต้องฆ่าตัวตายหรือคนอกหักทุกคนเนี่ยจะต้องฆ่าตัวตายอย่างถ้าพวกเราที่เรานั่งคุยกันอยู่ตรงนี้ถ้าเราเคยมีประสบการณ์เหล่านี้มาเราก็จะพบว่าพอมันผ่านไปแล้วเรามองย้อนกลับมาเราจะรู้สึกอาจจะรู้สึกขำกับมันหรือรู้สึกบางทีก็รู้สึกว่าตอนนั้น
1: ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้น
0: ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่มากใช่แต่ว่าสำหรับคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยสำหรับเขายังมองทางไม่ออกแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเราก็ช่วยให้เขามองทางให้ออกว่ามันเกิดอะไรขึ้น
1: หมายความว่าคุณหมอพยายามที่จะช่วยแนะนำวิธีการคิดหรือว่าการมองปัญหาให้มันอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงมากขึ้นว่ามันไม่ได้เป็นจุดจบของชีวิตหรือโลกจะแตกอย่างนั้นใช่ไหมคะ
0: แต่อาจจะไม่ใช่การแนะนำเรียกว่าการช่วยให้เขาเปลี่ยนทัศนคติหรือความคิดของตัวเขามากกว่าอย่างเช่นถ้าเขารู้สึกไม่มีคุณค่าก็ทำให้เขารู้สึกมีคุณค่าอีกอันนึงก็คือว่าชวนเขามองหาข้อดีของชีวิตเขาเพราะว่าหมอเชื่อว่าจริงทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับที่ยังหายใจแล้วมาอยู่ด้วยกันถึงตอนนี้เนี่ยในชีวิตมันมีมุมดีๆหลายมุ
1: ม
0: นะครับอย่างน้อยคนที่รู้สึกตัวเองไม่เป็นที่รักเขาอาจจะเคยได้รับความรักจากใครมาก่อนซึ่งณโมเมนต์ที่เขาอกหักหรือเวลาที่เขาเสียเขาอาจจะมองมันไม่เห็น
1: ค่ะรู้สึกไม่มีใครรักเขาอีกแล้วในโลกใบน
0: ี้ใช่หรือเวลาที่เขารู้สึกเหวเขาก็อาจจะต้องกลับไปมองว่าอะไรที่เขาเคยทำประสบความสำเร็จมาในอดีตนะครับยกตัวอย่างอันนี้ก็ได้มีคนไข้ของหมอคนนึงน่ารักมากนะครับหมอจำได้ถึงทุกวันนี้ตอนนี้เขาดีขึ้นแล้วนะครับสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกดีเนี่ยเขาบอกเขาตื่นเช้ามาเขาพับที่นอนเขาบอกว่าพับเสร็จปุ๊บเขาบอกวันนี้เขาทำงานสำเร็จหนึ่งอย่างเขารู้สึกดีเขาเริ่มฝึกที่จ
1: ะ
0: ชมตัวเองอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรเล็กๆที
1: ่อาบันก็ทำอาบันเลยหัวเราะ
0: พอเราฟังแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ารักดีแล้วมันก
1: ็ใช่ค่ะ
0: อย่างน้อยรู้สึกว่าวันนี้คุณไม่ต้องทำอะไรมากคุณก็รู้สึกดีใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะอาบันขออนุญาตเล่านะคะก็คือรู้สึกว่าบางทีคนเราวางเป้าหมายของชีวิตอะว่าจะประสบความสำเร็จนี้เป็นเป้าหมายที่ใหญ่มากจะต้องทำโปรเจกต์นี้หรือจะต้องมีเงินเก็บเท่านี้แต่จริงๆบางทีถ้าทำเป้าหมายเล็กๆน่ารักที่มันอาจจะไม่ได้มีคุณค่ากับใครเลยแต่ว่ามันเป็นสัก10อันต่อวันอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกโดยรวมมันเป็นก้อนใหญ่จนรู้สึกมันก็โอเคค่ะโอ้คุณหมอ
0: จริงความสุขมันอยู่รอบๆตัวเราอย่างเนี้ยถ้าเรานั่งคุยกันเรารู้สึกสบายๆเรารู้สึกมันก็มีความสุขมันก็ง่ายๆแค่นี้ครับแต
1: ่
0: ถ้าเกิดเราเอาความสุขเราไปผูกไว้กับคนอื่นผูกไว้กับอะไรที่มันใหญ่ๆแบบที่อาบันว่าชีวิตมันก็มันจะทุกข์เยอะ
1: ค่ะจริงๆที่คุณหมอพูดเนี่ยบางคิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ชมทุกท่านนะคะน่าจะนำไปใช้ประโยชน์ได
0: ้
1: คือไม่ต้องรอให้รู้สึกแย่หรือซึมเศร้าก่อนถึงคิดถึงประโยคนี้แต่ว่ามันอาจจะเป็นภูมิคุ้มกันตั้งแต่แรกที่เราควรคิดว่าคุณค่าเราไม่ได้ผูกกับคนใดคนหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือสิ่งที่เราทำอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
0: อีกเทคนิคนึงที่จะช่วยเรื่องคุณค่าเยอะๆเนี่ยสำหรับตัวเองก็คือการใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันนี่แหละนะครับก็คือเราไม่เอาอดีตที่แก้ไม่ได้แล้วมาคิดนะครับคนมักจะบอกว่ารู้งี้ตอนนั้นไม่น่าทำแบบนั้นตอนนั้นไม่น่าทำแบบนี้คือรู้อะไรมันไม่ดีเท่ารู้งี้นะครับรู้งี้ดีที่สุดแต่จริงๆเนี่ยหมอเชื่อว่าในขณะที่เราตัดทุกๆการตัดใจของเราจริงๆมันดีที่สุดนะโมเมนต์นั้นแหละถ้าเรามองแบบนี้ได้จริงๆเราจะไม่ค่อยทุกข์แต่จริงๆความทุกข์ของเราเราไม่ค่อยอยู่ปัจจุบันเราตัวเองไปตัดสินอดีต ถ้าอย่างนึงเราพาตัวเราไปอยู่กับอนาคต
1: กังวลเรื่องอนาคต
0: นะครับว่าเออมันจะดีมันจะไม่ดีรักษามันจะหายไหมถ้าเราป่วยคบกับคนนี้มันจะเวิร์กไหมคือจริงๆคิดไปก็ไม่มีคำตอบ
1: คิดเยอะ
0: นะครับหลายคนก็จะชอบทำไมเวลามีคำว่าทำไมขึ้นมาจริงไม่ค่อยมีคำตอบทำไมคนนี้ไม่รักเราทำไมมันไม่เป็นอย่างนั้นคือมันผิดหวังเนาะเพราะนั้นจริงๆอันหนึ่งที่บอกคิดว่าช่วยมากคือหยุดทำไมเนี่ยชีวิตก็จะเบาไปเยอะ
1: อบันเองก็มีประสบการณ์ที่มีหลายคนบางทีมาปรึกษาหรือว่าพูดถึงความคิดที่ไม่ค่อยดีที่จะทำร้ายตัวเองอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างอบันเนี่ยหรือบางทีหลายๆคนที่ฟังอยู่คือก็ไม่ได้มีความสามารถหรือว่าเก่งเหมือนคุณหมอที่จะสามารถพูดคุยและคนเข้าใจหรือว่าสบายใจได้ขึ้นตรงนี้ก็เลยจะปรึกษาคุณหมอจากประสบการณ์นะคะว่ามันมีคำพูดอะไรมีวิธีการรับมือหรือมีวิธีการช่วยเหลือคนเหล่านี้ยังไงได้บ้างในฐานะที่เป็นคนรู้จักหรือคนใกล้ชิดค่ะ
0: โอเคหมอขอแบ่งเป็น2ประเด็นจากที่อบันถามนะครับอันแรกคือเรื่องเราจะช่วยเขายังไงอันแรกเนี่ยหมอคิดว่าถามเขาตรงๆว่าเขาอยากให้เราช่วยอะไร
1: ค่ะ
0: จริงๆอันนี้หมอก็ทำนะครับเวลาคนไข้เดินมาหาเนี่ยหมอก็จะถามเขาว่าไอ้ที่เขาเดินมาหาหมอนี่จริงๆเขาอยากให้หมอช่วยอะไรอ่ะหมอคิดว่าอันแรกคำถามเนี้ยจะดีคนที่เขาฆ่าตัวตายและเขาอยากได้มากที่สุดคือทางออกแล้วก็คนที่เข้าใจแล้วก็รับฟังเพราะน
1: ั้
0: นเขาอยากให้เราช่วยอะไรนะจุดนั้นอันนี้คืออันที่หนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าฟังก่อนนะครับอย่าพึ่งพยายามแนะนำอะไรมากมายนะครับบางทีเนี่ยบางคนอาจจะไม่ต้องการความช่วยเหลืออะไรบางคนต้องการแค่คนเหมือนกับเข้าใจเขาเฉยๆนะครับซึ่งไม่ได้ต้องใช้เวลาฟังมากนักแต่ขอให้เขารู้สึกว่าเราเข้าใจเขาเนี่ยก็จะช่วยสร้างความหวังให้กับเขาในการมีชีวิตอยู่ละนะครับแล้วสิ่งที่เราช่วยได้คืออย่างน้อยเนี่ยช่วยอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่อันตราย
1: อย่างเช่น
0: สมมุติเรารู้สึกว่าถ้าเขาอยู่คนเดียวเขาไม่อันตรายนะแค่อยู่เป็นเพื่อนเขานะครับหรือว่าอาจจะติดต่อญาติเขาหรือคนใกล้ชิดเขาเพื่อให้ช่วยดูแลเขาอีกทีนึงนะครับส่วนในเรื่องปัญหาหนักๆถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่รู้จะช่วยเขายังไงเนี่ยจริงๆการพาไปหาprofessional หรือว่าคนที่เขาทำงานด้านนี้ก็จะช่วยเราเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาที่เขาให้คำปรึกษาปัจจุบันเนี่ยหมอก็จะเห็นว่ามันมีช่องทางในการให้คำปรึกษาเยอะมากด้วยเทคโนโลยีที่มันช่วยเราในปัจจุบันนะครับน่าจะเป็นวิธีช่วยเบื้องต้นที่น่าจะดีอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งว่าจะช่วยเขาไหมประเด็นที่สองเนี่ยประเด็นที่อบันบอกผมว่าบางทีเราฟังเรื่องพวกนี้อาจจะหนักเกินไปสำหรับเราอันนี้หมอคิดว่าต้องประเมินตัวเองด้วยเหมือนกันว่าเรามีข้อจำกัดในการช่วยเหลือเขามากน้อยแค่ไหนหรือเรามีความสามารถในการช่วยเขาแค่ไหนเพราะว่าถ้าเราแย่ไปด้วยเนี่ยจริงๆก็จะแย่คู
1: ่นะครับ
0: แล้วมันก็จะเหนื่อยมีคนไข้ที่เป็นโรคซึมเศร้าของหมอที่เขารักษาจนอาการดีแล้วเนี่ยเขาก็อยากไปทำงานอาสาเขาก็ไปรับฟังสิ่งเหล่านี้แล้วจริงๆพอเขารับเรื่องมาเยอะๆเนี่ยเขาจัดการมันไม่ได้ตัวเขาแย่เองเหมือนกันเพราะนั้นก่อนที่จะให้คำปรึกษาใครเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากคือการเช็คก่อนว่าเราพร้อมไห
1: ม
0: นะครับลองถามตัวเองนิดนึงเฮ้ยเราพร้อมที่จะฟังเรื่องของเขาเราพร้อมที่จะเวิร์คเขาไหมถ้ายังไม่พร้อมตัวช่วยนะครับหรืออันนี้แม้แต่หมอเองที่ต้องตรวจคนไข้เนี่ยจริงหมอก็ทำแบบนี้นะครับก็ต้องหาเหมือนกันบางทีเอ้ยเราพร้อมไหมนะครับถ้าวันไหนมันไม่พร้อมเพราะหมอก
1: ็เหมือนมนุษย์นะใช่ไหมคะ
0: มันก็จะมีความคิดความรู้สึกบางวันก็อาจจะรู้สึกพร้อมบางวันก็รู้สึกไม่พร้อมพวกเราถูกสอนมาเราจะถูกสอนวิธีการดูแลความรู้สึกของตัวเองก่อนที่จะอยู่ข้างหน้าคนไข้ด้วยเพราะฉะนั้นบางครั้งใจที่อยากช่วยเนี่ยต้องมาพร้อม
1: ความพร้อมแล้วในกรณีที่ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้กำลังใจหรือว่าการให้ยาเพื่อช่วยรักษาค่ะปรากฏว่ายังไม่ได้ผลอีกเขายังรู้สึกแย่ยังคิดฆ่าตัวตายอยู
0: ่
1: แล้วคุณหมอยังจะมีวิธีในการรักษาแบบอื่นอีกไหมคะ
0: จริงๆสำหรับคนที่มีความคิดฆ่าตัวตายรุนแรงเนี่ยนะครับถ้าเรารักษาแล้วเรารู้สึกมันมีความเจ็บปวดอยู่ด้วยและความคิดมันรุนแรงมากเนี่ยมันมีการรักษาอีกวิธีนึงนะครับเราจะเรียกมันว่าการกระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้านะครับแต่ว่าคนที่จะรักษาแบบนี้ส่วนใหญ่ต้องนอนโรงพยาบาลนะครับแล้วก็เราจะผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในสมองนะครับคล้ายๆกับมันเป็นรีเซ็ตการทำงานของสมองแล้วก็มันจะช่วยลดอารมณ์ที่มันเศร้าช่วยลดการฆ่าตัวตายได้ครับ
1: พอคุณหมอพูดไปถึงตรงนี้
0: ค
1: ่ะมันก็เลยแวบนึกถึงหนังที่ตัวเองเคยดูโดยเฉพาะหนังฝรั่งเก่าๆเนี่ยจะชอบมีฉากในการใช้ไฟฟ้าไปช็อตคนเพื่อที่จะรักษาคนป่วยทางจิตเวชมันดูน่ากลัวมากแล้วมันก็กลายเป็นภาพจำติดตาที่หลายๆคนก็เลยรู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการรักษาแบบนี้อยากจะถามคุณหมอว่า มันน่ากลัวอย่างนั้นจริงไหมคะคุณหมอ
0: จริงๆในปัจจุบัน

มันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะครับแล้วก็เวลาที่เราให้การรักษาด้วยไฟฟ้าเนี่ยคนไข้ต้องนอนโรงพยาบาลแล้วก็ดมยาสลบเพราะนั้นคนไข้เนี่ยหลับอยู่ขณะที่ทำเพราะนั้นคนไข้เนี่ยไม่รู้สึกตัวแล้วก็มันเป็นการผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในสมองเพื่อกระตุ้นให้เกิดอาการชักนะครับ

0: ารมณ์ซึมเศร้าได้ค่อนข้างดีนะครับซึ่งเราจะใช้วิธีนี้ในกรณีที่อันแรกคนไข้มีอาการรุนแรงมากแล้วเราอยากให้เขาดีขึ้นเร็วนะครับแล้วก็อีกกรณีนึงก็คือว่าคนไข้ไม่ค่อยตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา
1: oh.
0: นะครับก็เป็นวิธีที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ใช้ในรายที่รุนแรงแต่เราก็ไม่ค่อยเลือกมันมาเป็นวิธีแรกรักษานะครับส่วนใหญ่ก็มักจะต้องผ่านการรักษาด้วยวิธีอย่างอื่นมาแล้วเราไม่ได้ผลอย่างที่อบันถาม
1: หนึ่งก็คือไม่เจ็บปวดเพราะว่าใช้ยาสลบอยู่สองปริมาณกระแสที่ใช้ก็คือปลอดภัยมีการศึกษามาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเรื่องผลข้างเคียงของการรักษาแบบนี้มีอะไรบ้างคะ
0: ครับถ้าพูดถึงผลข้างเคียงที่เราเจอได้บ่อยๆหลังจากที่คนไข้มารับการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าเนี่ยก็อาจจะมีการปวดศีรษะก็ได้นะครับอาจจะมีการปวดกล้ามเนื้อเนื่องจากว่าเวลาที่เราผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปเนี่ยเรากระตุ้นให้เกิดอาการชักนะครับสั้นๆ สักประมาณ25วินาทีแล้วก็อาจจะมีการปวดกล้ามเนื้อได้นะครับแล้วก็สิ่งที่คนไข้มักจะสนใจหรือว่าให้ความสนใจก็คือเรื่องความจำนะครับก
1: ็
0: คือจริงๆความจำของคนไข้เนี่ยอาจจะบกพร่องไปบ้างบกพร่องในที่นี้อย่างเช่นหลังจากรักษาแล้วเนี่ยอาจจะเหมือนกับเรียนรู้เรื่องใหม่ๆอาจจะรู้สึกความจำมันไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนนะครับแต่พวกนี้พอผ่านไปสักไม่เกิน2อาทิตย์เนี่ยหลังรักษาความจำก
1: ็
0: มักจะกลับมาเป็นปกติแต่ว่าไม่ถึงขนาดลืมว่าตัวเองเป็นใครหรือว่าลืมบ้านอยู่ไหนหรืออะไรมันจะไม่รุนแรงอย่างนั้นนะครับ
1: อันนั้นในหนังที่เราเห็นที่เขาชอบเวอร์เกิน
0: ใช่ก็ถือว่าเป็นการรักษาที่ใช้ได้ผลค่อนข้างดีในคนไข้ที่มีอาการรุนแรงหรือไม่ตอบสนองต่อยา
1: พอบอกว่าแค่2อาทิตย์แล้วก็รู้สึกว่าอ๋อแป๊บเดียวไม่ต้องกลัวนะคะ
0: ครับแต่ว่าสำหรับคนไข้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องใหญ
1: ่ใช่ค่ะ
0: ประมาณนึงนะครับโดยเฉพาะคนที่จะกังวลมากๆอย่างเช่นคนสูงอายุหรือว่าคนที่เขาอยู่ในวัยทำงานที่เขาต้องใช้ความคิด
1: ค่ะตรงนี้ก็น่าเห็นใจเหมือนกันแต่ว่าถ้าให้พูดเปรียบเทียบทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยสุดท้ายข้อดีมันก็ยังมากกว่าข้อเสียต่างๆคือมันก็ยังช่วยรักษาและทำให้คุณภาพชีวิตของเขารวมถึงสภาพจิตใจเนี่ยมันดีขึ้นกว่าไม่ได้รับการรักษาอยู่แล้ว
0: ใช่คือในทุกๆการรักษาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยยาการรักษาด้วยไฟฟ้าหรือการรักษาอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่ เราต้องคำนึงถึงคือประโยชน์ที่ได้รับกับผลเสียที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลข้างเคียงค่าใช้จ่ายหรือว่าสิ่งต่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอะไรมันเป็นประโยชน์มากกว่ากัน
1: รวมไปถึงข้อเสียหากไม่ได้รับการรักษาเลยตกลงอันไหนแย่กว่ากันด้วย
0: เพราะนั้นจริงๆมันเป็นเรื่องประโยชน์ที่จะได้รับกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหรือผลเสียที่จะเกิดขึ้นแล้วเรามาชั่งน้ำหนักกันว่าอะไรดี
1: ค่ะวันนี้นี่ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากคุณหมอมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขจัดมายาคติเกี่ยวกับเรื่องของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าจะต้องเป็นคนที่ฆ่าตัวตายเสมอหรือว่าเรื่องของวิธีการรักษาสาเหตุต่างๆนานานะคะรวมไปถึงการช่วยเหลือคนอื่นที่อยู่ในสภาวะนี้ด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิทธสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณคร
1: ับ แล้ววันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วแต่ตอนหน้ารายการปวดชนวนปวดใจจะมีเรื่องอะไรมานำเสนอต้องไม่พลาดนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ชมการเรียนการสอนด้วยระบบสาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่

0: เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นาทีถึง 10:40 นาที
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ก็เผยไตเอาซะแล้ว
1: หน้าตาดีอย่างเดียวนะน่ารักแถมเซ็กซี่ด้วย อิงหมายถึงลูกชุบนะคะ
2: อ้าว
1: แต่ว่าคุณป้าก็น่ารักนะคะ
2: อุ๊ยไม่อยากจะคุยสาวๆสวยกันนี่อีกหนุ่มๆ มาบ้านกันทุกวันเลย
1: มาจีบคุณป้าเหรอคะ
2: มาทวงหนี้ ล้อเล่นนะ
1: น่ารักคุณป้ามูเกินจริงๆเฮ้ยแต่ว่า